0: คุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้ครับคุณครูไม่ได้มาคนเดียวคุณครูมากับเพื่อนใหม่ของครูครับและนี่ก็คือเพื่อนใหม่ของครูนะครับซึ่งเป็นแบบจำลองอวัยวะในร่างกายมนุษย์ครับซึ่งก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราเรียนกันในวันนี้นะครับก็คืออวัยวะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารครับและแน่นอนว่าในวันนี้เราจะได้มาร่วมกันสร้างแบบจำลองตามที่เราได้ออกแบบไว้ในชั่วโมงก่อนหน้านี้นั่นเองซึ่งคุณครูก็คิดว่าแบบจำลองของครูนี้ก็น่าจะมีประโยชน์นะครับนักเรียนสามารถเข้ามาเพื่อถอดชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆนะครับเอาไปดูได้ในการสร้างแบบจำลองของนักเรียนนะครับเพราะว่านักเรียนบางครั้งดูในภาพแล้วอาจจะไม่เห็นว่าของจริงมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้นักเรียนสามารถเดินเข้ามาถอดออกไปใช้ได้เลยนะครับแต่ก็เน้นย้ำเรื่องให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับอย่าทำให้ของครูเสียหายนั่นเองตรงนี้นะครับนักเรียนสามารถเข้ามาถอดไปดูได้นะครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้ของเรานะครับก็ยังคงอยู่กับเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องกิจกรรมที่1อวัยวะในระบบย่อยอาหารมีลักษณะและหน้าที่อย่างไรและแน่นอนครับวันนี้เราจะมาสร้างแบบจำลองกันนักเรียนได้เตรียมอุปกรณ์สำหรับการทำแบบจำลองมาไหมครับ
1: เตรียม
0: มาแล้วโอเคพร้อมที่จะทำใช่ไหมใช่โอเคอันนี้ในการเตรียมแบบจำลองนักเรียนได้แบ่งหน้าที่กันเตรียมมาไหมครับแบ่งและทุกคนก็ทำตามหน้าที่ของตนเองถูกไหมครับโอเคเยี่ยมไปเลยครับดังนั้นเดี๋ยวในวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมกันนั้นเรามาดูจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้กันครับข้อแรกเลยก็คือนักเรียนจะต้องบรรยายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารได้นั่นเองซึ่งคุณครูเชื่อว่าในข้อนี้นักเรียนสามารถทำได้อยู่แล้วเพราะนักเรียนจะต้องนำข้อมูลที่ได้เนี่ยเอามาสร้างเป็นแบบจำลองนั่นเองข้อถัดมาครับข้อที่2นักเรียนจะต้องสร้างแบบจำลองเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารซึ่งวันนี้ก็ได้ลงมือสร้างกันจริงๆนะครับซึ่งคิดว่าทุกคนน่าจะช่วยกันทำให้งานออกมานั้นสำเร็จได้ด้วยดีนั่นเองครับสำหรับสิ่งที่เราจะต้องใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ที่พวกเราได้เตรียมมาแล้วนะครับก็จะมีความหลากหลายซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะเตรียมมาไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นกระดาษแข็งกาวคัตเตอร์กรรไกรดินน้ำมันสีแล้วก็อื่นๆตามที่กลุ่มของนักเรียนได้วางแผนไว้นะครับคราวนี้นอกจากอุปกรณ์ที่นักเรียนได้เตรียมมาแล้วนะครับในกลุ่มคุณครูก็มีอุปกรณ์ที่เป็นส่วนกลางไว้ให้นักเรียนด้วยนะครับตรงนี้ถ้าหากว่านักเรียนขาดเหลือวัสดุหรืออุปกรณ์อะไรคุณครูก็มีให้อยู่ด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นไม้บรรทัดคัตเตอร์กรรไกรสีนะครับดินน้ำมันก็มีให้จานรองก็มีตะเกียบนะครับหรืออาจจะเป็นไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้ก็มีให้นะครับเผื่อนักเรียนอยากได้อุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับนอกจากนี้ก็มีกระดาษแข็งให้ด้วยนะครับกาวสองหน้าแบบบางแบบหนานะครับเทปใสเชือกแล้วก็วัสดุต่างๆนะครับนักเรียนสามารถมาเลือกดูได้คราวนี้อุปกรณ์เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คุณครูเตรียมฟิวเจอร์บอร์ดมาให้ด้วยสำหรับบางกลุ่มที่ต้องการจะปั้นดินน้ำมันนะครับหรือไม่อยากให้โต๊ะของเราเปื้อนนักเรียนสามารถมาขอฟิวเจอร์บอร์ดจากครูเอาไปลองเพื่อไม่ให้โต๊ะเปื้อนได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวในช่วงทำกิจกรรมนักเรียนสามารถเดินเข้ามาหยิบอุปกรณ์จากด้านหน้านี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็ให้แบ่งปันกับเพื่อนทุกกลุ่มใช้นะครับเพราะส่วนใหญ่อุปกรณ์แต่ละคนเตรียมมาเป็นของตัวเองแล้วนั่นเองนอกจากเราจะเตรียมอุปกรณ์มาแล้วเราจะต้องใช้แบบร่างของแบบจำลองด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ครับในแต่ละกลุ่มจากชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ร่างแบบจำลองของกลุ่มตัวเองไว้แล้วก็ให้นักเรียนสามารถสร้างแบบจำลองตามแบบร่างได้เลยนะครับหรือถ้ากลุ่มไหนมีการปรับเปลี่ยนก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนั่นเองครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกิจกรรมกันนะครับวันนี้จะเริ่มต้นที่ข้อ5นะครับซึ่งจะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมาเช่นเดิมครับให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจ

เอาละครับตอนนี้อ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วใช่ไหมครับไหนลองบอกครูสิครับว่าวันนี้หนูจะต้องทำอะไรบ้างครับใช่แล้วครับหนูจะต้องกำหนดหน้าที่กันนะครับว่าในการสร้างแบบจำลองนั้นใครจะต้องทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็การสร้างแบบจำลองตามหน้าที่ที่ตนเองได้กำหนดไว้แล้วนั่นเองลองมาดูข้อถัดไปครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: เอาละครับในข้อที่6นี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างครับ
1: ตัวสอบแบบจำลองและเตรียมการนำเสนอแบบจำลอง
0: ใช่แล้วครับเมื่อถึงท้ายชั่วโมงนะครับนักเรียนจะต้องไปตรวจสอบแบบจำลองว่าแบบจำลองของนักเรียนนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยังนะครับถ้ายังนักเรียนก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนักเรียนจะต้องวางแผนแล้วก็เตรียมตัวในการนำเสนอแบบจำลองเพราะว่าในชั่วโมงถัดไปเราจะทำการนำเสนอแบบจำลองจากที่นักเรียนได้สร้างมาแล้วนั่นเองครับตรงนี้เข้าใจวิธีการทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมเยี่ยมเลยครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเกณฑ์การสร้างแบบจำลองเพราะว่าเวลานักเรียนสร้างแบบจำลองนั้นนักเรียนก็ต้องดูตามเกณฑ์ที่เราได้สร้างข้อตกลงกันไว้นะครับตรงนี้ขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งว่าเกณฑ์มีอะไรบ้างข้อแรกเลยนะครับแบบจำลองจะต้องระบุชื่ออวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารได้ถูกต้องและครบถ้วนจะต้องมีการระบุชื่อและเอาชื่ออวัยวะและระบุหน้าที่ตรงนี้สำคัญนะครับแบ่งหน้าที่กันเลยว่าใครจะทำในส่วนนี้ถัดมาข้อที่2แบบจำลองจะต้องนำเสนอลักษณะของอวัยวะที่สอดคล้องกับลักษณะของอวัยวะจริงซึ่งในส่วนนี้นักเรียนก็สามารถดูได้จากแบบจำลองที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้ในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งในแบบจำลองนี้นะครับก็จะมีลักษณะของอวัยวะที่สอดคล้องกับความเป็นจริงนักเรียนสามารถมาหยิบดูได้เลยนะครับข้อถัดไปข้อที่3แบบจำลองจะต้องสามารถใช้อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารได้ข้อที่4ครับแบบจำลองจะต้องช่วยให้คนที่อ่านจับใจความไม่คล่องเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารได้ตรงนี้แบบจำลองของเราสร้างมาเพื่อผู้ที่อ่านยังไม่คล่องถูกไหมครับดังนั้นเนื้อหาที่หนูจะเขียนลงไปในแบบจำลองนั้นอาจจะไม่ต้องเยอะมากนะครับเน้นข้อความที่สำคัญสั้นกระชับแล้วก็ได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่5แบบจำลองจะต้องมีรูปแบบที่น่าสนใจนะครับคุณครูก็จะให้คะแนนตามเกณฑ์ทั้ง5ข้อนี้นะครับดังนั้นในการสร้างแบบจำลองอย่าลืมกลับมาทบทวนเกณฑ์บ่อยๆนะครับนักเรียนสามารถดูเกณฑ์ได้จากใบกิจกรรมของนักเรียนเลยนะครับคราวนี้เชื่อว่าทุกคนน่าจะอยากทำแบบจำลองกันแล้วนะครับคุณครูขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในช่วงนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างให้นักเรียนปลายทางนะครับร่วมกันสร้างแบบจำลองตามรูปแบบและหน้าที่ที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้แล้วนะครับและสำหรับคุณครูปลายทางนะครับรบกวนช่วยสังเกตแล้วก็ให้คำแนะนำในการทำงานของนักเรียนครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้ก็น่าจะไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนของเรานะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

นักเรียนครับคุณครูขอเน้นย้ำเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับในการที่เราจะเขียนบรรยายชื่ออวัยวะลักษณะอวัยวะและหน้าที่อวัยวะนะครับอันนี้ให้นักเรียนเขียนใส่ลงไปในแบบจำลองเลยนะครับไม่ต้องมาเขียนใส่ในแบบร่างแล้วนะครับอันนี้เป็นแค่แบบร่างนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องเขียนบรรยายสิ่งต่างๆเหล่านี้ชื่ออวัยวะลักษณะและหน้าที่ลงไปในแบบจำลองจริงๆของนักเรียนเลยนะครับตรงนี้ถ้าเข้าใจแล้วสามารถทำกิจกรรมต่อได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางของเราก็ได้เริ่มสร้างแบบจำลองมาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูความก้าวหน้าของการสร้างแบบจำลองของเพื่อนๆกันครับว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไล่ไปดูทีละกลุ่มเลยนะครับเริ่มจากกลุ่มนี้ก่อนเลยครับตอนนี้กลุ่มนี้ทำถึงไหนแล้วครับ
1: ถึงขั้นตอน

0: เขียนอธิบายครับ
1: เขียนตอนนี้กำลังเขียนอธิบายในส่วนของแบบจำลองเสร็จแล้วเสร็จหรือยังครับ
0: เสร็จแล้วครับ
1: เสร็จแล้วเหลือในขั้นการเขียนอธิบายว่าแต่ละอวัยวะชื่ออะไรมีลักษณะอย่างไรทำหน้าที่อย่างไรถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เหลืออีกประมาณนี้ถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ถือว่าทำมาได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้
0: 70%ครับ
1: 70%แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกลุ่มถัดไปบ้างนะครับว่าทำถึงไหนแล้วครับ
2: ตอนนี้เพื่อนกำลังจะตัดแล้วก็กำลังจะแปะค่ะ
1: กำลังจะตัดในส่วนของอะไรครับ
2: ในส่วนของเป็นตัดของกล่องกระดาษค่ะ
1: ตัดกล่องกระดาษแล้วกำลังจะแปะอะไรครับ
2: กำลังจะแปะในอันนี้ก็จะมาแปะในนี้ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้คืออันนี้เป็นคำบรรยายนะครับลักษณะและหน้าที่ต่างๆนะครับแล้วหนูก็จะเอามาแปะใน
2: นี้
1: ในนี
2: ้แล้วก็ตัดในโน้นอีกทีนึง
1: แล้วก็ตัดอีกครั้งหนึ่งใช่ไหม
2: ใช
1: ่โอเคถือว่าหนูทำมาได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว
2: 50%
1: โอเคเดี๋ยวลองไปดูกลุ่มถัดไปกันนะครับว่าทำถึงไหนแล้วจะเป็นอย่างไรเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูเพื่อนกลุ่มนี้กันบ้างนะครับว่าเขาได้มีการวางแผนการทำงานอย่างไรบ้างครับ
3: ก็วางแผนเอาไว้ว่าจะใช้เป็นของเหลือใช้บวกกับดินน้ำมันไปด้วยในตัวค่ะ
1: ครับ
3: สมกันค่ะ
1: แล้วหนูทำได้ตามแผนที่วางไว้ไหมครับ
3: ทำได้ค่ะ
1: ทำได้ตามแผนที่วางไว้ตอนนี้งานถึงไหนแล้วครับ
3: ก็จะเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าเหลือกระดาษติดคำว่าปากค่ะ
1: อ๋อตอนนี้หนูสร้างแบบจำลองเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคเหลือสร้าง
3: กระดาษ
1: ปากต่อถูกไหมครับตอนนี้หนูติดแค่ชื่ออวัยวะถูกไหมครับยังขาดอะไรอีก
3: ก็ประมาณนี้ค่ะลืมแค่ติดชื่อกระดาษปากค่ะ
1: อ๋อเดี๋ยวติดชื่อแค่กระดาษปากถูกไหมอย่าลืมนะครับในแบบจำลองจะต้องอธิบายได้ว่าแต่ละอวัยวะทำหน้าที่อะไรถูกไหมดังนั้นตรงนี้คุณครูขอแนะนำว่ายังขาดในส่วนของหน้าที่นะครับว่าแต่ละอวัยวะมีหน้าที่ทำอะไรดังนั้นตรงนี้ใส่เพิ่มด้วยนะครับถือว่าของนักเรียนมาได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตรงนี
3: ้ถ้าเกิดว่านับตรงหน้าที่ก็ 90%
1: ประมาณ 90% โอเคครับเดี๋ยวเราลองไปดูของเพื่อนกลุ่มถัดไปกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูของเพื่อนกลุ่มนี้บ้างนะครับว่าได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ
4: ค่ะ
1: ใกล้เสร็จหรือยังครับตอนนี
4: ้ใกล้เสร็จแล้วค
1: ่
4: ะ
1: ใกล้เสร็จแล้วหนูทำอะไรไปบ้างครับเพื่อนช่วยกันตอบได้เลยนะครับ
4: หลอดลมตับกระเพาะอาหารลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็ก
1: ก็ถือว่าครบกันหมดแล้วถูกไหมครับมีการเขียนบรรยายลักษณะและหน้าที่ไปแล้วด้วยถูกไหมครับโอเคอันนี้ถือว่าความก้าวหน้าไปได้เยอะเลยนะครับอันนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจากงานที่ทำไปแล้ว
4: 80
1: ประมาณ 80% โอเคยังเหลืออะไรอีกครับที่ต้องทำต่อเอามาให้เพื่อนครับเหลืออะไรอีกนะครับ
3: เหลือเขียนหน้าที่ของตับกับลำไส้เล็ก
1: อ๋อเหลือเขียนหน้าที่ของตับแล้วก
3: ็ลำไส้เล็ก
1: โอเคครับกลุ่มนี้ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกลุ่มถัดไปครับเราลองมาดูกลุ่มนี้บ้างครับว่ากลุ่มนี้ทำถึงไหนแล้วครับ
5: วาดโครงร่างแล้วก็เขียนไป2อันแล้วค่ะแล้วก็ติดดินน้ำมันที่ภาพเรียบร้อยหมดแล้วค่ะ
1: อ๋อทำไปได้เยอะแล้วนะครับเหลือที่เหลือก็จะเป็นการเขียนบรรยายซะส่วนใหญ่ถูกไหมครับ
5: ค่ะ
1: อันนี้คิดว่าน่าจะทำมาถึงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ
5: 50%ค่ะ
1: ทำมาได้ประมาณ 50% แล้วส่วนที่หนูต้องทำต่อคืออะไรครับ
5: เขียนแล้วก็ตกแต่งค่ะ
1: เขียนแล้วก็ตกแต่งในส่วนที่เหลือนั่นเองนะครับโอเคครับในส่วนใหญ่แล้วนะครับนักเรียนต้นทางของเราทำได้มาประมาณ 70-80% แล้วนะครับก็ยังจะต้องทำต่ออีกนะครับดังนั้นถ้าหากว่านักเรียนต้นทางหรือนักเรียนปลายทางนะครับยังทำได้ไม่เสร็จนะครับสามารถนำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านได้แล้วเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะครับก็เขียนชื่อกลุ่มพร้อมกับสมาชิกในกลุ่มอาจจะแปะไว้ในส่วนของด้านหลังก็ได้นะครับเพื่อที่คุณครูจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นผลงานของกลุ่มไหนแล้วก็มีสมาชิกอะไรบ้างนะครับเมื่อสักครู่นะครับเราก็ได้ไปดูความก้าวหน้าของแต่ละกลุ่มว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับพร้อมกับได้ทำการตรวจสอบแบบจำลองนะครับในส่วนนี้นักเรียนนะครับจะต้องตรวจสอบแบบจำลองว่า

ตรงไปตามเกณฑ์ที่คุณครูได้ตั้งไว้หรือไม่นะครับซึ่งเกณฑ์จะมีทั้งหมด5ข้อดังนั้นถ้านักเรียนตรวจสอบแบบจำลองแล้วยังมีในส่วนไหนที่ยังไม่ตรงตามเกณฑ์ก็สามารถกลับไปเพื่อปรับเปลี่ยนแบบจำลองของนักเรียนได้นะครับในส่วนนี้

0: แบบจำลองของเรานะครับและคนอื่นๆจะทำหน้าที่อย่างไรนะครับในการนำเสนอนั้นสามารถนำเสนอทั้งกลุ่มก็ได้นะครับอันนี้นักเรียนจะต้องกลับไปเตรียมตัวในการนำเสนอนะครับว่าจะนำเสนอออกมาในรูปแบบไหนนะครับตรงนี้นำเสนอให้น่าสนใจนะครับบางคนอาจจะเสนอในรูปของการแสดงละครบางคนอาจจะนำเสนอในรูปแบบของการแสดงบทบาทสมมุติบางกลุ่มอาจจะนำเสนอโดยการพรีเซนต์ก็ได้นะครับนำเสนออย่างไรก็ได้ให้มีความน่าสนใจนะครับและเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเมื่อนักเรียนเตรียมตัวพร้อมจะนำเสนอแล้วเรามาเริ่มนำเสนอกันตั้งแต่ต้นคาบเลยนะครับตรงนี้นักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับและในวันนี้เราก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับก็ได้ทำกิจกรรมมาถ้ากลุ่มไหนยังทำไม่เสร็จก็สามารถกลับไปทำต่อให้เสร็จได้นะครับเพราะว่าในชั่วโมงหน้าเราจะยังคงเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะในระบบย่อยอาหารมีลักษณะและหน้าที่อย่างไรซึ่งก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วที่เราจะได้นำเสนอข้อมูลกันนั่นเองครับในส่วนของสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะครับก็จะเป็นใบงานเรื่องลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารและที่สำคัญเลยอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือแบบจำลองเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารที่นักเรียนได้ลงมือสร้างกันในวันนี้นะครับในชั่วโมงหน้าหนูจะต้องเอาแบบจำลองที่ช่วยกันสร้างนะครับที่เสร็จแล้วเนี่ยเอามาด้วยนะครับพร้อมกับเตรียมตัวนำเสนอมาให้เรียบร้อยแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสามารถเตรียมแบบจำลองนักเรียนมาแล้วก็นำเสนอให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยครับและสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

ตอนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้บ่พอเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเนี่ยเล่าเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการให้หมาของเราเนี่ยมาห้อยไว้บริเวณหน้าบ้านของเราเพื่อให้นกพิราบมากินเศษอาหารอยู่เป็นประจำแต่เราบ่ฮู้ดอกว่าขี้นกเนี่ยได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งให้จากนกพิราบอาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านเล่าเนี่ยในละแวกใกล้เคียงนั่นละจังได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่

สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535จังได้มีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดขี้นกบ่ให้มีเศษอาหารตกค้างตามหัวตามฝาผนังรอบหัวต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นบ่คำสั่งน่ะมันบ่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปัจจักอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานที่ประกอบการของเอกชนเท่านั้นเราจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที TO 351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วเนี่ยมีเศษอาหารตกค้างและก็มีข้อนกอยู่ 6-7 อันซึ่งก็มีนกพิราบมาง่อยอยู่บนข้อนั่นล่ะและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารน่ะก็ก่อให้เกิดฝุ่นมันฟุ้งกระจายรวมทั้งขี้นกเนี่ยได้ส่งกลิ่นอับชื้นทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตกับมีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้บ่ว่าการกระทำนั้นสิอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง

0: ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืน
1: ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการ

0: การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักนะครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับนั่นคือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี
2: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าๆที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได้
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกแล้วพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยรื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
0: โ
4: หโหท้องทั้งนั้นเลย
5: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีท้องเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
2: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับพบกับคุณครูกฤตพงษ์พุทธประสงค์ครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรกันครับก่อนอื่นเลยครับนักเรียนนักเรียนใครเคยไปเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบ้างครับยกมือนักเรียนต้นทางครับใครเคยไปเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับก่อนอื่นเลยนะครับในลำดับแรกคุณครูจะมีคลิปวิดีทัศน์นะครับจะพานักเรียนไปเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0: ขอขอบคุณสื่อวิทยทัศน์นะครับจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมวิทยทัศน์ที่คุณครูให้นักเรียนได้ดูเมื่อกี้นะครับนักเรียนคุณครูมีคำถามครับเมื่อกี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างในวิทยทัศน์ครับ
1: ว
0: ั
1: ด
0: เยอะมากเลยใช่ไหมครับมีวัดอะไรบ้างภูเขาทองพุทธไทยสวรรค์ครับวัดพระศรีสันเพชรอะไรนะฮะวัดมหาธาตุวัดพระรามอะไรอีกนะวัดราชอะไรนะครับวัดราชบูรณะนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่คุณครูนำมาเป็นโบราณสถานนะครับที่เป็นวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากวัดแล้วมีอย่างหนึ่งครับที่ไม่ใช่วัดนักเรียนเห็นไหม
2: พระพ
0: ุทธรูปมีแม่น้ำด้วยอะไรครับนักเรียนปราสาทอะไรนะปราสาทนครหลวงใช่ไหมครับเก่งมากครับนักเรียนทั้งหมดนะครับก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับคุณครูมีภาพจิ๊กซอให้นักเรียนได้เปิดครับนักเรียนลองดูนะครับว่าภาพข้างหลังเนี่ยคือภาพอะไรเอาหมายเลขอะไรดีครับเอาเป็นกลุ่มดีกว่าครับกลุ่มสามกลุ่มสี่ครับกลุ่มสี่เลือกหมายเลขหมายเลขอะไรอะไรนะครับ25โอเคทราบอย่างว่าคือวัดอะไรครับทราบไหมคุณครูไม่ถามว่าเป็นวัดอะไรก็ได้ครับอันนี้คืออะไรครับนักเรียนพระพุทธรูปสำคัญใช่ไหมฮะจังหวัดอะไรครับพิษณุโลกเฉลยนะครับคือพระพุทธชินราชเคยได้ยินไหม
2: เคยได้ยิน
0: ใช่ไหมแต่ไม่ทราบชื่อโอเคครับอันนี้ก็เป็นพระพุทธชินราชนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับมีอายุเก่าแก่มากเลยต่อไปครับภาพต่อไปให้กลุ่มหนึ่งเหมือนเดิมครับ18ฮะโอ้ได้ไหมไม่ได้ครับกลุ่ม2 12ครับคุณแล้ว
3: 19
0: ครับได้ไหมคุ้นๆกลุ่ม4หมายเลขอะไรดีครับ11ตอบได้ไหมอะไรนะครับตอบได้ไหมไม่กลุ่มที่5ครับหมายเลขอะไร10ได้ไหมคุณครูใบ้ให้ครับใกล้จังหวัดของเราครับได้ไหม
3: เขาวัง
0: เก่งมากฮะนี่อันนี้เป็นภาพเก่านะครับของพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีก็คือเขาวังนั่นเองต่อไปครับคุณครูให้กลุ่ม3ครับ
4: เอา11ครับ
0: 11ครับได้ไหมต่อไปครับกลุ่มที่4ครับ18ทราบไหมทราบไหมครับไม่ทราบกลุ่มที่5ครับ19 17หรือ19
5: 13
0: ครับ19ครับคุณครูเฉลยให้ครับคือภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องอะไรครับนักเรียนยังไม่ใช่ครับคุณครูเฉลยให
6: ้
0: นักเรียนเห็นอะไรเขาทำอะไรอยู่ครับคือประเพณีอะไรครับ
6: เ
0: ขีย
6: น
0: ใช่ไหมนักเรียนเคยได้ยินนี่ไหมครับ

0: แลกนาขวัญประเพณีแลกนาขวัญเคยได้ยินไหมครับอันนี้ก็เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับที่เป็นประเพณีแลกนาขวัญก็คือตรงนี้นี่เองมีการเทียมบัวนะครับตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับคือตัวอย่างนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนจนจบคาบนะครับนักเรียนจะต้องสามารถบอกลักษณะสำคัญครับแล้วก็ระบุหลักฐานรวมทั้งเห็นความสำคัญของตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ครับผมเรามาทบทวนเนื้อหาเดิมครับนักเรียนครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบ่งได้เป็น2ลักษณะสำคัญครับลักษณะแรกคือ
1: เป็น
0: หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรลักษณะที่2คืออะไรครับหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองแล้วนักเรียนทราบไหมว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยมีตัวอย่างไหมครับนักเรียนสามารถยกได้ไหม
1: ศิลา
0: จารึ
1: ก
0: ใบลานอะไรนะฮะจดหมายเหตุอะไรนะฮะ
2: พงศาวดาร
0: ได้ครับเอกสารการปกครองก็ได้ครับบันทึกของชาวต่างชาติก็ได้เช่นกันฮะแล้ววันนี้ล่ะเราจะมาเรียนกันเรื่องของหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนักเรียนสามารถยกตัวอย่างได้ไหมครับที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรวัดเมืองต่างๆเมืองเก่า
3: ว
0: ั
3: ตถ
0: ุอะไรฮะ
3: โบราณว
0: ั
3: ตถ
0: ุอะไรครับฟอสซิลอะไรนะฮะอุทยานประวัติศาสตร์เครื่องถ้วยชามต่างๆใช่ไหมครับที่เป็นถ้วยชามสังคโลกก็ได้เหมือนกันครับมีใครให้อีกไหมครับนักเรียนอาวุธสงครามได้ฮะเครื่องมือเครื่องใช้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ล้วนเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนกันเมื่อกี้ครับที่คุณครูให้นักเรียนได้ดูนะครับว่า3ภาพภาพแรกคือพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกใช่ไหมครับภาพ2คือพระนครคีรีเขาวังจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็ภาพที่3คือประเพณีอะไรครับพิธีแลกนาขวัญนักเรียนฝั่งกับฝั่งนี้นักเรียนคิดว่าฝั่งไหนเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรครับฝั่งซ้ายมือเห็นไหมเป็นหนังสือเป็นตำราเป็นเว็บไซต์เป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรใช่ไหมครับส่วนในทางกับการฝั่งตรงข้ามคุณครูยกสถานที่จริงภาพจริงขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะก็เป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองนักเรียนพอเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนคุณครูจะให้ทำคล้ายๆกับคาบที่แล้วเลยที่เราวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรกันแต่วันนี้เราจะมาวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเราจะหาอะไรครับความสำคัญลักษณะเด่นแล้วก็ลักษณะด้อยเหมือนเดิมนะครับโดยคุณครูนะครับจะมีตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์6ตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกนะครับคุณครูยกโบราณวัตถุมาครับนักเรียนครับโบราณวัตถุถ้านักเรียนได้ยินคําว่าโบราณวัตถุนักเรียนคิดถึงอะไรบ้างครับฟอสซิลวัตถุโบราณ
4: เคร
0: ื่
4: องประด
0: ับ อาวุธถ้วยชาม
5: เคร
0: ื่
5: องม
0: ือ
5: เคร
0: ื่อง
5: ใช
0: ้เก่งมากครับต่อไปโบราณสถานล่ะนักเรียนคิดถึงอะไรครับ
6: ว
0: ัดเมืองกำแพงเมืองได้ครับอยุธยาเลยได้ครับผมสุโขทัยได้ครับอะไรอีกกำแพงเพชรก็ได้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์นะครับนักเรียนครับคุณครูมีคำถามครับระหว่างโบราณวัตถุกับโบราณสถานเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรครับเก่งมากครับโบราณวัตถุสามารถ
7: เค
0: ลื่อนที่ได้ส่วนโบราณสถาน
7: ไม่สามารถเคล
0: ื่อนที่ได้เก่งมากครับผมนักเรียนต่อไปครับตัวอย่างที่3ที่คุณครูนำมาคือภาพจิตรกรรมฝาผนังนักเรียนเคยเห็นไหมครับภาพจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยจะปรากฏอยู่ที่ไหนครับนักเรียนตามวัดวาราต่างๆใช่ไหมฮะเก่งมากแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าเขาบันทึกเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับวาดเกี่ยวกับเรื่องอะไรทราบไหมสมัยก่อนหรอ
8: โลก
0: อะไรครับ
8: เป็นโลกพวกแบบ
0: นรกสวรรค์เทพนักเรียนเกี่ยวกับไตรภูมิรู้จักไตรภูมิไหมครับไตรภูมิพระร่วงที่พูดถึงนรกสวรรค์แล้วก็โลกโอเคนะนักเรียนครับส่วนใหญ่จะบันทึกเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนานั่นเอง

0: เองต่อไปครับผมหลักฐานที่4ครับคุณครูยกตัวอย่างภาพถ่ายหรือภาพถ่ายหรือรูปถ่ายนะครับนักเรียนครับภาพถ่ายหรือรูปถ่ายมีความสำคัญอย่างไรทราบไหมคุณครูถามใหม่อยู่ร่วมสมัยกับเหตุการณ์ไหมครับ
1: อยู่ร่วม
0: สมัยกับเหตุการณ์เลยก็คือผู้ถ่ายเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์เลยใช่ไหมครับก็คือมีการกดถ่ายเข้ามาถูกต้องครับผมต่อไปคุณครูยกตัวอย่างศิลปะการแสดงมีอะไรบ้างครับศิลปะการแสดงมโนรารำ
1: โ
0: ขนก็ได้ครับลิเกรามเกียรติ์ได้ครับรำมวยไทยได้ครับผมนอกจากการไล่รำแล้วนักเรียนมีอะไรครับเมื่อกี้เพื่อนตอบอังกะลุงก็คือเครื่องดนตรีนั่นเอง
1: หน
0: ังตะลุงอ๋อหนังตะลุงได้เหมือนกันครับก็คือการแสดงมีอะไรอีกคุณครูเฉลยไปแล้วเมื่อกี
1: ้
0: เครื่องดนตรีนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นศิลปะการแสดงเหมือนกันต่อไปครับคำนี้ใหญ่มากคำว่าวัฒนธรรมแต่ในที่นี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนพูดถึงประเพณีเข้าใจไหมครับนักเรียนครับวัฒนธรรมเนี่ยมีมากมายเลยนักเรียนยกตัวอย่างได้ไหมครับมีอะไรบ้างบุญบั้งไฟสงกรานต์แห่นางแมว
2: ลอยกระทง
0: ครับวิ่งควายอยู่จังหวัดอะไร
1: ชนบ
0: ุ
1: ร
0: ีชนบุรีเก่งมากครับวัวลานอยู่จังหวัดอะไรครับ
1: เพชรบ
0: ุ
1: ร
0: ีเก่งมากนอกจากประเพณีแล้วนักเรียนครับคำว่าวัฒนธรรมจะมองได้ถึงอะไรอีกทราบไหมรู้จักวิถีชีวิตเครื่องมือเครื่องใช้ของเขารู้จักไหมครับยกตัวอย่างเช่นในภาพนะครับเขาทำอะไรครับทำอะไรชุดขาวทำบุญใช่ไหมก็คือประเพณีการทำบุญนั่นเองนะครับเก่งมากครับผมนักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้กิจกรรมเดิมเลยคุณครูจะให้นักเรียนนะครับส่งตัวแทนกลุ่มครับ1คนออกมารับใบงานที่คุณครูครับผม

0: นักเรียนครับเมื่อได้ใบงานกิจกรรมที่คุณครูให้แล้วนักเรียนดูนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับหาว่าความสำคัญของคุณครูได้ภาพถ่ายความสำคัญของภาพถ่ายคืออะไรแล้วก็มีลักษณะเด่นอย่างไรแล้วก็มีลักษณะด้อยอย่างไรเข้าใจไหมครับนักเรียน
1: เข้าใจคร
0: ับ โอเคครับนักเรียนสามารถสอบถามครูได้นะครับเริ่มทำได้เลยครับ

0: มีกลุ่มไหนยังไม่เสร็จยกมือโอเคเสร็จหมดทุกกลุ่มนะครับนักเรียนเดี๋ยวต่อไปนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับส่งตัวแทนกลุ่มนะครับออกมานําเสนอใครจะเป็นกลุ่มแรกครับนักเรียนยกมือกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ออกมานําเสนอครับสําหรับกลุ่มที่5ได้หลักฐานประเภทใดครับ
1: ศิลปะการแสดง
0: เพื่อนๆได้ศิลปะการแสดงนะครับศิลปะการแสดงเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรครับ
1: การแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกเรื่องราวต่างๆประกอบด้วยดนตรีนาฏศิลป์และการแสดงประเภทต่าง
0: ๆโอเคครับนักเรียนพูดง่ายๆก็คือศิลปะการแสดงเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรครับเพื่อนๆบอกเมื่อกี้นาฏศิลป์การไล่ลำต่อไปครับนักเรียนลักษณะเด่นล่ะครับของศิลปะการแสดง
2: ลักษณะเด่นคือมีความสนุกสนานและรู้ถึงความรู้สึกค่ะ
0: นะครับนักเรียนศิลปะการแสดงนะครับก็จะสอดแทรกความสนุกสนานเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งมีการสอดแทรกความรู้สึกของตัวละครเข้าไปด้วยเช่นกันนะครับต่อไปครับลักษณะด้อยล่ะครับของศิลปะการแสดง
1: อาจมีการดัดแปลงเพิ่มเติมตามยุคสมัยค
0: ่
1: ะ
0: นักเรียนครับสำหรับศิลปะการแสดงนะครับอาจมีการดัดแปลงหรือ เปลี่ยนแปลงนะครับตามยุคสมัยมีการเพิ่มเติมเข้ามานั่นเองนะครับอาจจะไม่ใช่ต้นฉบับที่แท้จริงนะครับนักเรียนเก่งมากครับตบมือให้กลุ่มที่5นะครับต่อไปครับนักเรียนกลุ่มไหนพร้อมกลุ่มที่3ครับออกมาครับสำหรับกลุ่มที่3ได้หลักฐานใดครับ
3: วัฒนธรรมครับ
0: เพื่อนๆได้วัฒนธรรมครับความสำคัญของวัฒนธรรมคืออะไรครับนักเรียน
3: เป็นวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นครับเช่นภาษาศิลปะกฎหมายการปกครองและศีลธรรมครับ
0: ได้เหมือนกันครับต่อไปครับนักเรียนวัฒนธรรมเนี่ยมีลักษณะเด่นอย่างไรครับ
4: 1มีความหลากหลายครับ2มีการสืบทอดกันมา3เอกลักษณ์ของประเทศไทยครับ
0: นักเรียนครับวัฒนธรรมของเราเนี่ยมีความหลากหลายมากมีหลายประเภทนะครับที่เพื่อนๆได้พูดไปภาษาอะไรครับวัฒนธรรมต่างๆใช่ไหมสังคมต่างๆใช่ไหมครับก็คือมีความหลากหลายมีหลายประเด็นใช่ไหมครับต่อไปสำหรับร้อยของวัฒนธรรมเหรอครับ
3: อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ครับ
0: นักเรียนครับวัฒนธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้จากเดิมใช่ไหมครับตามยุคสมัยนั่นเองโอเคครับตบมือให้กลุ่ม3หน่อยครับต่อไปครับคุณครูให้กลุ่มที่กลุ่ม2ก็ได้ครับผมออกมานําเสนอครับสำหรับกลุ่มที่2ครับได้หลักฐานประเภทใดครับ
5: โบราณวัตถุคร
0: ับโบราณวัตถุนะครับโบราณวัตถุเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรครับนักเรียน
5: สิ่งของโบราณที่เคลื่อนที่ได้เช่นพระพุทธรูปถ้วยชามเทวรูปโครงกระดูกและศิลาจารึกเป็นต้นคร
0: ับ เก่งมากครับสำหรับโบราณวัตถุนะครับก็คือสิ่งของนะครับที่สามารถเคลื่อนที่ได้นั่นเองครับนักเรียนแล้วก็เพื่อนๆยกตัวอย่างมายกตัวอย่างเช่นพระพุทธรูปอะไรนะฮะ
6: เทวร
0: ูปต่างๆนะครับได้เหมือนกันครับต่อไปครับลักษณะเด่นนะครับของโบราณวัตถุครับ
1: มีความหลากหลายค่ะแล้วก็ศึกษาได้ละเอียดค่ะ
0: นะครับนักเรียนเนื่องจากโบราณวัตถุเนี่ยมีหลายชนิดมีหลากหลายมากทําให้เรานะครับศึกษาได้ละเอียดนะครับในประเด็นที่เราจะศึกษานะครับต่อไปครับสําหรับลักษณะด้อยของโบราณวัตถุนะครับ
1: บางชิ้นอาจชำรุดได้ค่ะ
0: เนื่องจากเป็นของโบราณนั่นเองนะครับนักเรียนทำให้สภาพของวัตถุหรือ

0: รานวัตถุเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมครับแล้วก็อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนะครับจึงไม่สามารถศึกษาได้นั่นเองเก่งมากครับตบมือให้กลุ่มที่2นะครับต่อไปคุณครูให้กลุ่มที่1ครับสำหรับกลุ่มที่1ครับได้หลักฐานชิ้นใดครับ
1: โบราณสถานค่ะ
0: เพื่อนๆได้โบราณสถานนะครับโบราณสถานเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรครับนักเรียน
1: โบราณสถานมีความสำคัญสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ที่มีอายุมากกว่า100ปีเช่นเจดีย์วิหารกำแพงเมืองเป็นต้นครับ
0: เก่งมากครับผมนักเรียนครับเมื่อกี้เพื่อนกลุ่มที่2นะครับเสนอโบราณวัตถุถูกแล้วโบราณวัตถุนะครับส่วนเพื่อนกลุ่มนี้เสนอโบราณสถานนะครับความแตกต่างกันของโบราณวัตถุแล้วก็โบราณสถานก็คือโบราณวัตถุเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้ครับส่วนโบราณสถานเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นั่นเองต่อไปครับลักษณะเด่นนะครับของโบราณสถานละครับ
1: 1มีให้ศึกษาเยอะ2ศึกษาได้ในหลายๆประเด็นค่ะ
0: โอเคครับนักเรียนเนื่องจากโบราณสถานเนี่ยเป็นสถานที่ใช่ไหมครับทำให้เราเนี่ยสามารถศึกษาได้เยอะรายละเอียดเยอะครับแล้วก็มีหลายประเด็นที่เราจะศึกษาได้นะครับต่อไปลักษณะด้อยล่ะครับ
1: ลักษณะด้อยก็คือไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ครับแล้วก็บางหลังหรือบางที่อาจชำรุดมากเกินไป
0: เนื่องจากเช่นเคยครับเป็นโบราณสถานนั่นเองเป็นของเก่าใช่ไหมครับแล้วก็ตามกาลเวลานะครับอาจมีการเสื่อมสลายไปนะครับจนบางแหล่งหรือบางที่เนี่ยเสื่อมสลายจนไม่สามารถศึกษาได้นะครับเราไม่สามารถเก็บรายละเอียดได้มากมายเท่าไหร่นะครับโอเคครับตบมือให้กลุ่มที่1หน่อยครับต่อไปกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มที่4ครับสำหรับกลุ่มที่4ครับนักเรียนได้ประเภทไหนครับ
2: จิตรกรรมฝาผนังครับ
0: จิตรกรรมฝาผนังนะครับจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรครับนักเรียน
3: การเขียนลงพื้นปูนบนผนังหรือบนเพดานครับ
0: โอเคครับจิตรกรรมฝาผนังนะครับนักเรียนก็คือการเขียนภาพลงไปบนผนังใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นผนังหรือเพดานก็ได้เช่นกันครับแล้วก็มีลักษณะเด่นอย่างไรครับ
2: ภาพตรงฝาผนังเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเป็นหลักครับ
0: ครับผมนักเรียนครับสำหรับจิตรกรรมฝาผนังส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาหรือความเชื่อต่างๆนะครับมีการวาดลงไปบนผนังนะครับแล้วก็ลักษณะด้อยของจิตรกรรมล่ะครับ
3: มีบางภาพเรือนจางซีดจางหายอาจทำดูได้ไม่ชัดเจนครับ
0: ครับผมสำหรับภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับมีบางที่บางแหล่งนะครับมีการเสื่อมสภาพนะครับเนื่องจากอาจจะโดนน้ำหรือโดนอากาศมากเกินไปนะครับทำให้ภาพเนี่ยซีดลงหรือเลือนหายไปนะครับโอเคครับเก่งมากครับตบมือเพื่อนหน่อยครับต่อไปนะครับนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่4ครับเรื่องตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับนักเรียนต้นทางนะครับสามารถเปิดไปหน้าที่118ถึง119ครับผม

ครับสำหรับใบงานที่4นะครับเรื่องตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับในใบงานนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับศึกษาจากสื่อ PowerPoint นะครับแล้วก็ทำใบงานที่4นะครับส่วนคุณครูใบทางนะครับรบกวนคุณครูใบทางนะครับแจกใบงานนักเรียนนะครับรวมทั้งให้คำปรึกษากับนักเรียนด้วยนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับสามารถปรึกษาคุณครูได้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะไปที่โต๊ะนะครับผม

0: เดี๋ยวคุณครูจะพาเฉลยนะครับโดยจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันพูดในส่วนของข้อแรกครับโบราณวัตถุเนี่ยมีลักษณะเด่นอย่างไรครับทราบไหมเพื่อนตอบครับ
1: ลักษณะเด่นคือ1มีความหลากหลายค่ะ2ศึกษาได้ละเอียดค่ะ
0: มีความหลากหลายแล้วก็สามารถศึกษาได้ละเอียดครับต่อไปลักษณะด้อยล่ะครับ
1: บางชิ้นอาจชำรุดค่ะ
0: บางชิ้นอาจมีความชำรุดได้นะครับหมดไหมฮะ
1: หมด
0: โอเคเก่งมากครับผมเก่งมากครับผมต่อไปครับโบราณสถานครับใครจะตอบครับได้ครับโบราณสถานเนี่ยมีลักษณะเด่นอย่างไรครับนักเรียน
2: โบราณสถานมีลักษณะเด่นคือไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ค่ะ
0: ครับผม
2: แล้วก็มีความสวยงามค่ะ
0: มีไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้แล้วก็มีความสวยงามส่วนลักษณะด้อยล่ะครับ
2: ลักษณะด้อยคือผุพังค่ะ
0: บางที่บางแหล่งนะครับมีความผุพังลงไปนะครับเก่งมากครับขอบคุณครับต่อไปครับนักเรียนหลักฐานที่3ครับภาพจิตรกรรมใครจะตอบครับนักเรียนมีไหมลักษณะเด่นและลักษณะด้อยครับได้ไหมได้ไหม
3: ได้รู้เรื่องราวในอดีตครับ
0: ได้รู้เรื่องราวในอดีตภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
3: เกี่ยวกับเรื่อง
0: ศาสนา
3: แล้วก็นรก
0: นรกได้ครับศาสนาและความเชื่อไตรภูมิพระร่วงนั่นเองแล้วก็ลักษณะด้อยล่ะครับ
3: ลักษณะด้อยคือเรื่องบางเรื่องอาจจะถูกเล่าไม่เป็นความจริงครับ
0: โอเคครับเก่งมากครับผมต่อไปครับนักเรียนสุดท้ายครับภาพถ่ายใครจะพูดครับได้ครับผมลักษณะเด่นของภาพถ่ายคืออะไรครับ
4: อยู่ร่วมกับเหตุการณ์นั้นๆครับ
0: ภาพถ่ายนะเป็นภาพที่อยู่ร่วมกับเหตุการณ์นั้นๆครับแล้วก็ลักษณะด้อยล่ะครับ
4: อาจมีรอยฉีกขาดได้ครับ
0: เนื่องจากภาพถ่ายเป็นกระดาษใช่ไหมครับอาจจะมีการชำรุดหรือฉีกขาดได้มีอีกไหมครับ
4: อาจไม่สามารถแปลความหมายจากรูปภาพได้ครับ
0: ครับบางภาพนะครับอาจจะเป็นภาพโล่งๆครับเราอาจจะแปลความไม่ได้นะครับโอเคครับเก่งมากครับทุกคนตบมือให้ทุกคนหน่อยครับครับผมคุณครูมีคำถามครับท้ายคาบนี้นักเรียนครับหลังจากที่เราเรียนมาทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดบ้างครับวันนี
5: ้รู้เกี่ยวกับเมืองเก่าครับ
0: ได้รู้เกี่ยวกับเมืองเก่า
5: หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
0: หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรโอเคว
5: ัดเก่าต่างๆ
0: วัดเก่าต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองมีใครจะพูดไหมครับได้ครับผม
6: ได้รู้เกี่ยวกับลักษณะเด่นลักษณะด้อยของสิ่งที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรครับ
0: โอเคครับแค่นี้ใช่ไหมฮะโอเคครับผมแล้วก็วันนี้เราเรียนเรื่องของวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะเด่นแล้วก็ลักษณะด้อยนะครับของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั่นเองที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเก่งมากครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับคุณครูนะครับก็ขอจบเรื่องตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแล้วก็ในครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของแหล่งข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอจบเรื่องตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เพียงเท่านี้นะครับนักเรียนพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้พบกับคุณครูพัทรวัฒน์เอี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนในเรื่องของการทำงานของระบบสืบพันธุ์กันไปแล้วใช่ไหมคะค่ะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อเนื่องจากเรื่องของการทำงานในระบบสืบพันธุ์กันไปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของวิธีการดูแลระบบสืบพันธุ์ค่ะไหนใครมั่นใจว่าตัวเองสามารถดูแลระบบสืบพันธุ์ของตนเองได้เป็นอย่างดีแล้วบ้างคะหลายๆคนยังไม่มั่นใจใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการดูแลระบบสืบพันธุ์ของนักเรียนเนี่ยนักเรียนดูแลอย่างถูกวิธีแล้วหรือยังถ้าหากว่าเด็กๆคิดว่ายังไม่มั่นใจเดี๋ยวเรามาติดตามกันในวันนี้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูอเล็กค่ะมีภาพค่ะมาให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันสังเกตก่อนนะคะโดยภาพที่1ค่ะเป็นภาพนี้ค่ะลองสังเกตดูก่อนนะคะในภาพนี้มีใครเคยเกิดอาการแบบนี้ขึ้นกับตัวเองบ้างไหมคะมีไหมเอ่ย

0: ถ้าให้นักเรียนลองเดาคิดว่าอาการนี้เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณไหนคะ
1: ผิวหนัง
0: ผิวหนังตามแขนตามขาของเราใช่ไหมคะถูกต้องค่ะอันนี้เนี่ยเป็นอาการหนึ่งอาการที่เกิดขึ้นกับผิวหนังของเราแต่ว่ายังไม่บอกค่ะว่าอันนี้คืออาการของอะไรนะคะเราไปดูกันที่ภาพที่2ค่ะในภาพที่2นี้นักเรียนคิดว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นบริเวณไหนคะแขนขาผิวหนังของเราเช่นกันใช่ไหมคะเอาละค่ะต่อไปค่ะภาพที่3คุณครูเล็กได้ยินแว่วๆว่าเป็นเชื้อราใช่ไหมคะแต่ยังไม่บอกนะคะว่าเชื้อรานี้เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณไหนนะคะเดี๋ยวจะมีเวลาให้เด็กๆช่วยกันคิดค่ะและภาพที่4ล่ะคะหลายคนบอกว่าอีสุกอีใสใช่ไหมคะเกิดขึ้นบริเวณไหนคะมือใช่ไหมคะเป็นตุ่มแดงเกิดขึ้นบริเวณมือทั้ง4ภาพนี้ที่เราได้ชมกันไปแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าอาการเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นจากสาเหตุใดคะเดี๋ยวให้เวลาเด็กๆช่วยกันคิดสักพักหนึ่งก่อนค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็เห็นว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยกำลังปรึกษากันอยู่ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะกำลังปรึกษาหรือว่ากำลังคิดอยู่หรือเปล่าคะว่าอาการเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นจากสาเหตุใดซึ่งกลุ่มอาการทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เกิดขึ้นกับร่างกายของเราค่ะแต่คุณครูเล็กนะคะจะอธิบายไปทีละภาพค่ะว่าอาการเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างนะคะในภาพแรกค่ะคืออาการของกากเกื้อนในร่มผ้านั่นเองเคยได้ยินไหมคะกากเกื้อนในร่มผ้านี้นะคะจะเป็นแผลหรือว่าเป็นปื้นสีแดงๆแบบนี้เกิดขึ้นบริเวณผิวหนังของเราซึ่งกากเกื้อนในร่มผ้านี้นะคะมีที่มาหรือว่ามีสาเหตุเนี่ยมาจากการที่เราเนี่ยใส่เสื้อผ้าที่อับชื้นหรือว่าเสื้อผ้าที่ซักไม่สะอาดรวมไปถึงผ้าเช็ดตัวของเราปกติแล้วเวลาที่เราอาบน้ำเนี่ยเราก็จะซับร่างกายของเราเนี่ยให้แห้งด้วยผ้าเช็ดตัวใช่ไหมคะเมื่อเราใช้เสร็จแล้วทำอย่างไรคะตากใช่ไหมคะตากให้แห้งนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเราไม่ตากผ้าเช็ดตัวของเราให้แห้งเนี่ยก็อาจจะทำให้มีอาการอับชื้นหรือว่าเกิดเชื้อราที่ผ้าเช็ดตัวของเราเมื่อเรานำมาใช้นะคะก็จะทำให้เกิดเป็นกากเกลือนในร่มผ้านั่นเองค่ะและนอกจากนี้ผ้าเช็ดตัวของเรานะคะก็ควรจะต้องซักทำความสะอาดให้บ่อยครั้งด้วยนะคะต่อไปค่ะภาพที่2ภาพนี้เนี่ยคืออาการของโรคสังคางนั่นเองซึ่งโรคสังคางนี้นะคะก็เกิดจากการที่มีอาการเปียกชื้นหรือว่าอับชื้นบริเวณผิวหนังซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ทำความสะอาดให้ดีหรือชอบใส่เสื้อผ้าที่ไม่ได้ทำความสะอาดนำเสื้อผ้าที่ใส่แล้วเนี่ยกลับมาใส่ซ้ำไม่ยอมซักทำความสะอาดให้ดีก็อาจจะทำให้เกิดเป็นโรคสังคางได้นะคะซึ่งถ้าหากว่าเป็นฤดูฝนแบบนี้เนี่ยนักเรียนก็ควรจะต้องทำผ้าของเราให้แห้งด้วยการตากหรือว่าอบให้แห้งก่อนที่นำมาใช้หรือว่ามาสวมใส่นะคะต่อไปค่ะภาพนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะคะจะเป็นในเรื่องของเชื้อราในช่องคลอดค่ะช่องคลอดนี้เป็นอวัยวะภายนอกหรือว่าเป็นอวัยวะภายในคะ
1: เป
0: ็นอวัยวะภายในและก็ค่อนข้างที่จะสำคัญสำหรับเพศหญิงนะคะซึ่งเชื้อราในช่องคลอดนี้นะคะเราเนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าถูกต้องไหมคะเพราะเป็นอวัยวะภายในแต่ว่าเชื้อราในช่องคลอดนี้นะคะมีสาเหตุมาจากการที่ผู้หญิงเนี่ยมักจะสวมใส่ชุดชั้นในที่ไม่แห้งหรือว่ามีเชื้อราอับชื้นรวมไปถึงค่ะการที่ทำความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศที่ผิดวิธีด้วยเดี๋ยววันนี้คุณครูเล็กก็จะมาสอนทั้งเพศหญิงและเพศชายในการทำความสะอาดอวัยวะเพศด้วยเช่นกันค่ะและภาพนี้เด็กๆตอบว่าอีสุกอีใสใช่ไหมคะภาพนี้นะคะคือหนึ่งในอาการของโรคซิฟิลิสค่ะซึ่งโรคซิฟิลิสนี้นะคะก็เป็นโรคที่มักจะเกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์และการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ถูกวิธีหรือว่าไม่ป้องกันให้ถูกวิธีเนี่ยก็จะนำมาสู่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มากมายหลายโรคเลยซึ่งโรคนี้นะคะก็เป็นโรคซิฟิลิสค่ะเป็นหนึ่งในอาการของการที่เราเนี่ยเกิดจากการที่เราไปมีเพศสัมพันธ์และไม่ป้องกันหรือว่าป้องกันอย่างผิดวิธีที่เด็กๆเห็นอยู่ที่ฝ่ามือนี้นะคะก็จะเป็นตุ่มแดงๆขึ้นที่ฝ่ามือใช่ไหมคะซึ่งตุ่มแดงๆนี้นะคะเป็นอาการระยะที่2ของโรคซิฟิลิสค่ะโดยซิฟิลิสเนี่ยมีทั้งหมด4ระยะด้วยกันว่าบางคนนะคะในระยะแรกๆเนี่ยก็อาจจะไม่แสดงอาการออกมามักจะไปแสดงอาการในระยะที่4เมื่อเข้าสู่ในระยะที่4แล้วนะคะก็อาจจะทำให้อวัยวะภายในของเราเนี่ยถูกทำลายไปรวมไปถึงสมองค่ะก็ถูกทำลายด้วยเช่นกันแล้วท้ายที่สุดก็เสียชีวิตนั่นเองซึ่งโรคซิฟิลิสเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากๆเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะต้องมาเรียนรู้กันนะคะว่าวิธีการที่เราจะป้องกันไม่ให้เราเนี่ยเกิดกลุ่มอาการเหล่านี้เป็นอย่างไรนะคะโดยคุณครูเล็กค่ะก็มีคำถามถ้าหากว่านักเรียนนะคะไม่ต้องการให้เกิดอาการดังภาพนักเรียนควรทำอย่างไรถ้าหากว่านักเรียนไม่ต้องการให้เกิดอาการดังภาพนักเรียนควรทำอย่างไรคะตอนนี้นะคะให้ช่วยกันคิดหรือว่าปรึกษากันก่อนได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ทำการปรึกษากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูเล็กขอฟัง1กลุ่มก่อนนะคะเป็นกลุ่มที่1ค่ะขอตัวแทนได้เลยค่ะจากคำถามของเรานะคะหากนักเรียนไม่ต้องการให้เกิดอาการดังภาพนักเรียนควรทำอย่างไรคะ
1: จะสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดครับและไม่อับชื้นครับ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งวิธีง่ายๆนะคะที่เราจะสามารถดูแลอนามัยหรือว่าสุขอนามัยเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของเราได้นะคะเอาละค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของวิธีดูแลระบบสืบพันธุ์ค่ะซึ่งก็มีมากมายหลายวิธีเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนค่ะโดยข้อที่1 นะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายวิธีการดูแลระบบสืบพันธุ์ให้ทำงานได้ตามปกติค่ะและข้อที่2ค่ะนักเรียนจะสามารถดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ให้ทำงานได้ตามปกติค่ะและข้อที่3ค่ะนักเรียนจะเห็นถึงประโยชน์ของการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ค่ะโดยวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็มีวิธีการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ให้ถูกต้องมาฝากนักเรียนด้วยหลายๆคนนะคะก็รู้ถึงวิธีการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ของเราดีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้คุณครูเล็กค่ะอยากจะให้เด็กๆรู้ถึงวิธีที่ถูกต้องและควรนำไปปฏิบัติค่ะเรามาเริ่มกันที่วิธีที่1 นะคะวิธีแรกของเราค่ะคือการอาบน้ำนะอาบน้ำทำความสะอาดอวัยวะเพศแล้วซับให้แห้งนั่นเองค่ะซึ่งการอาบน้ำนี้นะคะเราก็มักจะปฏิบัติกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าวิธีที่ถูกต้องนั้นนะคะเราสามารถทำได้อย่างไรคุณครูเล็กก็มีวิธีการดูแลการอาบน้ำทำความสะอาดอวัยวะเพศของเราเนี่ยที่ถูกต้องมาฝากทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงเลยค่ะเริ่มกันที่นักเรียนชายกันก่อนนะคะวิธีทำความสะอาดอวัยวะเพศของนักเรียนชายนะคะนักเรียนชายนะคะสามารถทำความสะอาดอวัยวะเพศของตนเองได้โดยการทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดหรือว่าน้ำสบู่ที่อ่อนๆ นะคะและก็ไม่ควรขัดถูด้วยความรุนแรงเพราะอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้นะคะโดยข้อมูลนี้นะคะสามารถจดบันทึกลงในสมุดของตนเองได้เลยค่ะนักเรียนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมเราถึงไม่สามารถขัดถูอวัยวะเพศของเราด้วยความรุนแรงเนื่องจากว่าบริเวณอวัยวะเพศนะคะมีผิวหนังที่ค่อนข้างอ่อนนั่นเองถ้าหากว่าเราใช้สบู่ที่รุนแรงทำความสะอาดอย่างรุนแรงหรือว่าถูอย่างรุนแรงเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองบริเวณอวัยวะเพศได้และก็เป็นสาเหตุของโรคอื่นๆตามมาด้วยเช่นกันค่ะ

เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทำความสะอาดอวัยวะเพศของเพศหญิงกันบ้างนะคะวิธีการทำความสะอาดอวัยวะเพศของเพศหญิงนะคะโดยเพศหญิงนะคะสามารถทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดหรือว่าน้ำสบู่อ่อนๆเช่นเดียวกับเพศชายได้เลยนะคะและที่สำคัญค่ะในข้อนี้ไม่ควรส่วนล้างเข้าไปบริเวณช่องคลอดบริเวณช่องคลอดของเรานี้นะคะก็จะเป็นช่องที่สามารถมีสิ่งต่างๆเข้าไปได้แต่เด็กๆทราบไหมคะว่าการที่เราใช้น้ำหรือว่าน้ำสะอาดหรือน้ำสบู่เนี่ยเข้าไปในบริเวณช่องคลอดของเราเนี่ยอาจจะทำให้บริเวณนั้นเนี่ยนะคะเกิดการระคายเคืองได้และถ้าหากว่าเราทำความสะอาดไม่ดีนะคะก็จะทำให้เกิดการอับชื้นรวมไปถึงค่ะเป็นเชื้อราในช่องคลอดเหมือนดังภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะการที่เราส่วนล้างโดยใช้น้ำเนี่ยส่วนเข้าไปบริเวณช่องคลอดนะคะเป็นอันตรายกับเพศหญิงมากๆเลยนะคะไม่ควรทำค่ะ

ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูวิธีต่อไปนั่นเองวิธีนี้นะคะหลังจากการที่ขับถ่ายแล้วนะคะเพศหญิงควรล้างทำความสะอาดจากด้านหน้าไปด้านหลังจริงๆแล้วนะคะวิธีนี้เนี่ยควรปฏิบัติทั้งเพศชายและเพศหญิงเลยค่ะเราควรจะต้องทำความสะอาดจากส่วนที่สะอาดที่สุดไปส่วนที่เราเนี่ยได้ใช้งานหรือว่าสกปรกนั่นเองโดยที่คุณครูเล็กนะคะอยากให้เน้นไปที่เพศหญิงเนื่องจากว่าเพศหญิงนะคะอวัยวะด้านหน้าเนี่ยมักจะมีอวัยวะที่สำคัญอย่างช่องคลอดและก็ท่อปัสสาวะนั่นเองถ้าหากว่าเราทำความสะอาดไม่ถูกวิธีหรือว่าทำความสะอาดให้สิ่งสกปรกเนี่ยหลุดลอดไปยังอวัยวะเพศหรือว่าช่องคลอดรวมไปถึงท่อปัสสาวะเนี่ยจะทำให้เกิดท่อปัสสาวะอักเสบนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะทั้งเพศชายและเพศหญิงนะคะควรจะต้องทำความสะอาดจากด้านหน้าไปด้านหลังทุกครั้งเลยนะคะเมื่อเราทำกิจธุระของเราในห้องน้ำค่ะนักเรียนสามารถจดบันทึกข้อมูลนี้ได้เลยนะคะเป็นวิธีที่เราควรจะต้องปฏิบัติแล้วก็เป็นวิธีที่เราสามารถดูแลอนามัยของเราได้เป็นอย่างดีค่ะต่อไปค่ะวิธีการดูแลรักษาอวัยวะสืบพันธุ์ของเรานะคะสวมใส่ชุดชั้นในและกางเกงในที่แห้งสนิทและไม่รัดแน่นจนเกินไปในเรื่องนี้รวมทั้งเพศชายและเพศหญิงเลยค่ะเพราะว่าทั้งเพศชายและเพศหญิงเนี่ยเราก็ต้องสวมใส่กางเกงชั้นในกันอยู่แล้วนะคะดังนั้นค่ะเสื้อผ้ารวมไปถึงชุดชั้นในกางเกงชั้นในของเราเนี่ยเราก็ต้องทำความสะอาดเป็นอย่างดีตากให้แห้งจนสนิทนะคะและเราถึงจะนำมาสวมใส่และที่สำคัญนะคะถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าชุดชั้นในหรือว่ากางเกงชั้นในของเราเนี่ยรัดแน่นจนเกินไปนะคะเราก็สามารถซื้อใหม่หรือว่าเปลี่ยนไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะเพื่อให้เราเนี่ยมีอนามัยที่ดีแต่ถ้าหากว่าเราสวมใส่ชุดชั้นในหรือว่ากางเกงในที่ไม่แห้งสนิทรวมไปถึงรัดแน่นจนเกินไปนะคะก็จะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นอับค่ะเกิดกลิ่นเหม็นอับบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ของเราเกิดเชื้อราหรือว่าแบคทีเรียและเกิดการเสียดสีหรือการกดทับบริเวณผิวหนังค่ะซึ่งการที่เกิดการเสียดสีหรือว่าการกดทับบริเวณผิวหนังนี้นะคะก็จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการอื่นๆตามมาค่ะเช่นผดผื่นคันเป็นต้นค่ะ

าละค่ะเดี๋ยวเราไปดูในวิธีการต่อไปเลยนะคะวิธีนี้ก็ค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆค่ะให้นักเรียนนะคะสังเกตความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะเพศหากพบความผิดปกตินะคะให้รีบแจ้งผู้ปกครองทันทีค่ะอาการผิดปกติที่มักจะเกิดขึ้นกับอวัยวะเพศทั้งเพศชายและเพศหญิงนะคะก็คืออาการที่เจ็บผิดปกติแสบรวมไปถึงเกิดอาการบวมคันเป็นต้นนะคะถ้าหากว่านักเรียนนะคะมีอาการเหล่านี้เนี่ยให้รีบแจ้งผู้ปกครองเพื่อทำการรักษาก่อนที่จะมีอาการอื่นๆตามมาค่ะ

0: เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการต่อไปเลยนะคะระวังอย่าให้อวัยวะเพศของเรานะคะถูกกระทบกระแทกระมัดระวังมากเลยนะคะในการใช้ชีวิตของเรารวมไปถึงการเล่นกับเพื่อนหรือว่าการกลั่นแกล้งเพื่อนนะคะอย่ากลั่นแกล้งเพื่อนโดยการที่ไปกระแทกบริเวณอวัยวะเพศของเพื่อนนะคะทั้งเพศชายและเพศหญิงเพราะว่าถ้าหากเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมานักเรียนสามารถเห็นอวัยวะภายในของเราได้ไหมคะเราไม่เห็นใช่ไหมคะถ้าหากเกิดบาดแผลหรือว่าเกิดการบาดเจ็บขึ้นที่อวัยวะภายในของเราเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายมากๆนะคะดังนั้นนะคะเราจะไม่กลั่นแกล้งเพื่อนโดยการใช้ความรุนแรงหรือว่าไปกระทบกระแทกบริเวณอวัยวะเพศนะคะและการใช้ชีวิตของนักเรียนก็ต้องระมัดระวังอย่าให้มีสิ่งใดมากระทบกระแทกได้ด้วยเช่นกันค่ะนะคะวิธีการต่อไปนะคะวิธีนี้ค่ะสำคัญมากๆนะคะไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเพราะเสี่ยงต่อการติดโรคเด็กๆคงสงสัยใช่ไหมคะว่าก่อนวัยอันควรนี้คือวัยไหนวัยผู้ใหญ่หรือเปล่าหรือเป็นวัยรุ่นทราบไหมคะว่าเป็นวัยไหนเด็กๆคิดว่าเพศการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนี้นะคะวัยอันควรคือช่วงวัยไหนคะวัยรุ่นไหนใครว่าวัยรุ่นยกมือค่ะนำมือลงได้ค่ะใครคิดว่าก่อนวัยอันควรคือวัยผู้ใหญ่คะยกมือค่ะและเรียนปลายทางนะคะคิดว่าก่อนวัยอันควรนี้วัยอันควรคือช่วงวัยไหนคะจริงๆแล้วนะคะวัยอันควรนี้นะคะหมายถึงช่วงวัยที่เราเนี่ยสามารถรับผิดชอบสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราอยู่ในวัยเรียนหรือว่าอยู่ในช่วงของวัยรุ่นถ้าหากว่าเรามีเพศสัมพันธ์และเกิดการตั้งครรภ์มีลูกขึ้นมานักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถรับผิดชอบต่อเด็กคนนึงได้ไหมคะหลายคนตอบว่าไม่ได้แต่ถ้าหากว่าหลายคนตอบว่าหนูเนี่ยไม่ตั้งครรภ์หรอกแต่ว่านักเรียนคิดว่าการที่เราเนี่ยยังไม่รู้จักวิธีการป้องกันหรือว่าป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องอาจจะทำให้เราเนี่ยได้รับการติดโรคติดต่อต่างๆเช่นอย่างที่เราได้เห็นภาพอย่างซิฟิลิสหรือว่าได้รับเชื้อ HIV แบบนี้ถ้าหากว่าเกิดขึ้นกับตัวเรานักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ไหมคะไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะอาจจะเป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองใช่ไหมดังนั้นนะคะวัยอันควรค่ะก็คือวัยที่เราเนี่ยสามารถรับผิดชอบต่อชีวิตตนเองได้รับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเรามีเพศสัมพันธ์แล้วดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าวัยผู้ใหญ่ถ้าหากว่ายังไม่รู้จักการรับผิดชอบตนเองหรือว่ายังไม่สามารถดูแลผู้อื่นได้ยังถือว่าไม่ใช่วัยอันควรนั่นเองค่ะเรื่องนี้นะคะอยากจะฝากให้กับเด็กๆทุกคนนะคะเก็บไปเป็นความคิดของเรานะคะว่าวัยอันควรของเราเนี่ยเราควรตอนที่จะมีอายุเท่าไหร่หรือว่าช่วงวัยไหนนะคะเอาละค่ะวิธีต่อไปค่ะเรื่องนี้นะคะเหมาะกับทุกผู้หญิงทุกคนเลยนะคะหากเพศหญิงนะคะมีรอบเดือนควรเปลี่ยนผ้าอนามัยทุก 3-4 ชั่วโมงนะคะและห่อให้มิดชิดก่อนทิ้งขยะค่ะการที่เราใส่ผ้าอนามัยหรือว่าแผ่นอนามัยนะคะ1แผ่นใน1วันเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรียอื่นๆและนอกจากนี้นะคะการสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรียนี้ก็จะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาอย่างที่คุณครูเล็กได้ยกตัวอย่างไปในเรื่องของเชื้อราในช่องคลอดนะคะก็มีสาเหตุหนึ่งมาจากการที่ผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนผ้าอนามัยในช่วงที่มีรอบเดือนนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าหากว่าเราต้องมาโรงเรียนนะคะและเกิดเป็นรอบเดือนเนี่ยเราก็ควรจะพกผ้าอนามัยมาเปลี่ยนที่โรงเรียนของเราด้วยนะคะและนอกจากเปลี่ยนแล้วเราก็ควรจะห่อเก็บทิ้งให้มิดชิดด้วยนะคะคุณครูเล็กอยากทราบจังเลยค่ะว่านักเรียนหญิงคนไหนเนี่ย ห่อผ้าอนามัยหลังจากที่เราใช้แล้วเก็บทิ้งอย่างมิดชิดบ้างยกมือสิคะโอ้โหทุกคนเลยนะคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะถ้าหากว่านักเรียนเนี่ยอยู่ในช่วงที่มีรอบเดือนแล้วนะคะนักเรียนเนี่ยได้ทิ้งผ้าอนามัยห่อเก็บอย่างมิดชิดหรือเปล่าเอ่ยวันนี้นะคะถ้าหากว่านักเรียนนะคะยังไม่รู้จักวิธีการที่จะทิ้งผ้าอนามัยอย่างมิดชิดคุณครูอเล็กก็มีวิธีการทิ้งผ้าอนามัยที่ถูกวิธีมาฝากกับเด็กๆด้วยค่ะวิธีการห่อผ้าอนามัยก่อนทิ้งนะคะวิธีแรกเนี่ยเราอาจจะใช้ถุงพลาสติกที่ติดมากับผ้าอนามัยห่อได้เลยค่ะแต่บางครั้งนะคะเราก็มักจะพบกับปัญหาที่ไม่สามารถปิดได้อย่างมิดชิดใช่ไหมคะเพราะว่ากาวที่ห่อกับผ้าอนามัยมาเนี่ยมักจะมีเพียงเล็กน้อยเราอาจจะใช้ในวิธีที่2ค่ะซึ่งวิธีที่2ก็คือการห่อกระดาษที่ใช้แล้วโดยกระดาษที่ใช้แล้วเนี่ยอาจจะเป็นกระดาษ A4 ที่เราใช้ทั้ง2ด้านแล้วหรือว่าเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษอื่นๆที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะสามารถนำมาห่อผ้าอนามัยที่ใช้แล้วได้ค่ะโดยคุณครูเล็กนะคะก็มีวิธีการห่อผ้าอนามัยมาให้กับนักเรียนหญิงด้วยนะคะวันนี้ค่ะคุณครูเล็กก็จะเสนอเป็นวิธีการใช้กระดาษที่เราใช้แล้วหรือว่ากระดาษที่เหลือใช้เนี่ยมาห่อผ้าอนามัยของเรานะคะโดยภาพที่1ของเรานะคะจะนำผ้าอนามัยของเราเนี่ยวางไว้บริเวณตรงกลางกระดาษค่ะจากนั้นนะคะพับทั้งด้านบนและด้านล่างเนี่ยเข้าหาส่วนตรงกลางต่อไปค่ะเราจะพับมุมสามเหลี่ยม1มุมค่ะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถสอดกระดาษอีก1ด้านเนี่ยเข้าไปแล้วเราก็จะได้เป็นห่อผ้าอนามัยที่ใช้แล้วเนี่ยทิ้งลงในถังขยะของเราได้แต่เด็กๆอาจจะยังสงสัยอยู่ใช่ไหมคะว่าทำอย่างไรล่ะคะถ้าเกิดทำจริงๆขึ้นมาวันนี้คุณครูเล็กก็มีวิธีการสาธิตค่ะการห่อผ้าอนามัยที่ใช้แล้วแบบที่เราใช้กระดาษที่ใช้แล้วนั่นเองค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วต้องตั้งใจดูตั้งใจฟังให้ดีนะคะนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะคะตั้งใจดูวิธีการสาธิตห่อผ้าอนามัยก่อนที่เราจะทิ้งค่ะ
1: ก่อนที่เราจะทิ้งผ้าอนามัยที่ใช้แล้วนะคะให้เราม้วนให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะพับบริเวณที่เป็นด้านล่างเนี่ยขึ้นไปค่ะรีดให้เรียบนะคะและนำที่เป็นส่วนบนทับลงบริเวณด้านล่างนะคะพยายามรีดให้เรียบที่สุดนะคะเพื่อให้พับได้อย่างง่ายดายค่ะและนำส่วนทางด้านซ้ายค่ะพับเข้าหาบริเวณตรงกลางและด้านขวานะคะพับเป็นมุมแหลมสามเหลี่ยมก่อนที่เราจะพับเข้าไปค่ะเพื่อให้สะดวกต่อการสอดเข้าไปในช่องที่เราจะเก็บ

0: ลายนั่นเองนะคะจัดรูปทรงนะคะให้สวยงามค่ะก่อนที่เราจะนำลงไปทิ้งถังขยะนั่นเองเพื่อให้ดูสะอาดตา
1: เอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆ ก็ได้ชมวิธีการสาธิตการห่อผ้าอนามัยก่อนที่เราจะทิ้งแล้วใช่ไหมคะคุณครูเล็กอยากทราบจังเลยค่ะว่าการที่เราห่อผ้าอนามัยก่อนที่จะทิ้งเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรคะใครสามารถตอบได้บ้างเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะ
2: ทำให้สะดวกต่อการเก็บทิ้งค่ะ
1: ทำให้สะดวกต่อการเก็บทิ้งนะคะปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปค่ะมีข้ออื่นอีกไหมคะประโยชน์ของการที่เราห่อผ้าอนามัยก่อนที่เราจะทิ้งถังขยะขอตัวแทนอีกหนึ่งคนค่ะกลุ่มที่หนึ่งค่ะ
3: ทำให้มีความสะอาดมากขึ้นค่ะแล้วก็สามารถเก็บได้สะดวกขึ้นแล้วก็ดูสบายตาค่ะ
1: ว้าวเยี่ยมยอดมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะทั้ง2ข้อเลยนะคะก็คือประโยชน์ของการที่เราห่อผ้าอนามัยก่อนที่เราเนี่ยจะทิ้งลงถังขยะค่ะ1เลยนะคะทำให้สะอาดตาใช่ไหมคะต่อผู้ที่จะมาเก็บนั่นเองแล้วก็สะดวกต่อการเก็บง่ายมากๆใช่ไหมคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเป็นการที่ป้องกันค่ะไม่ให้เชื้อโรคนะคะแพร่กระจายไปบริเวณอื่นและถ้าหากว่าเราเนี่ยทิ้งไม่ดีก็อาจจะทำให้ไม่สบายตาต่อผู้ที่พบเห็นด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะวันนี้เนี่ยนักเรียนหญิงทุกคนก็ทราบถึงวิธีการห่อผ้าอนามัยก่อนที่เราจะทิ้งถังขยะไปแล้วคุณครูเล็กก็หวังว่าเด็กๆจะนำไปปฏิบัติกันนะคะและในวันนี้ค่ะคุณครูเล็กค่ะก็มีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะมาให้นักเรียนเนี่ยร่วมปฏิบัติกันนะคะกิจกรรมชื่อว่าจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วโดยคำชี้แจงของกิจกรรมของคุณครูเล็กนะคะจะให้นักเรียนค่ะเลือกคำตอบจากความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ตามความคิดเห็นหรือว่าประสบการณ์ของนักเรียนค่ะซึ่งคำถามที่คุณครูเล็กนะคะจะขึ้นให้บนจอนะคะจะเป็นความเชื่อหรือว่าเป็นสิ่งที่บอกต่อๆกันมาถ้าหากว่านักเรียนนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถเลือกคำตอบได้เลยนะคะนักเรียนต้นทางพร้อมหรือยังเอ่ย
4: พร้อมแล้ว
1: นะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าหากว่าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกิจกรรมกันเลยค่ะคำถามข้อแรกค่ะรอบเดือนคือเลือดเสียที่ออกมาจากร่างกายของเพศหญิงจริงหรือไม่จริงคะ
4: จริ ง
1: นักเรียนปลายทางล่ะคะ
5: ไม่จริงนะคะ
1: จริงหรือไม่จริงนะนักเรียนปลายทางคิดเห็นอย่างไรคะสามารถปรึกษากันในกลุ่มก่อนได้เลยนะคะว่ารอบเดือนคือเลือดเสียที่ออกมาจากร่างกายของเพศหญิงจริงหรือไม่จริง

0: ละค่ะคุณครูเล็กก็ให้เวลาคิดกันไปแล้วนะคะนักเรียนคิดว่ารอบเดือนคือเลือดเสียที่ออกมาจากร่างกายของเพศหญิงใครๆว่าจริงบ้างคะยกมือค่ะนักเรียนปลายทางก็สามารถยกมือขึ้นตอบได้เลยนะคะไหนใครคิดว่าข้อมูลนี้ไม่จริงคะยกมือค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคะทั้งห้องเรียนต้นทางเลยนะคะเอาละค่ะเฉลยนะคะรอบเดือนคือเลือดเสียที่ออกมาจากร่างกายของเพศหญิงคำตอบข้อนี้คือไม่จริงค่ะไหนใครจำได้บ้างคะว่ารอบเดือนเนี่ยคืออะไรเอ่ยขอตัวแทนจากกลุ่มที่หนึ่งค่ะ
1: รอบเดือนคือเยื่อบุผนังมดลูกที่สลายออกมาเป็นประจำเดือนค่ะ
0: เก่งมากค่ะถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าเราได้เรียนกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะรอบเดือนเนี่ยนะคะก็คือการที่เยื่อบุผนังมดลูกของเรานะคะสลายออกมาเนื่องจากว่าไม่มีการฝังตัวของไข่ที่ได้รับการปฏิสนธินั่นเองก็จะเกิดเป็นรอบเดือนของเพศหญิงค่ะต่อไปค่ะในข้อที่2ค่ะในข้อนะคะฝันเปียกคืออาการผิดปกติของเพศชายจริงหรือไม่จริงคะให้เวลาคิดก่อนได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะคะ

เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาการปรึกษาแล้วนะคะฝันเปียกคืออาการผิดปกติของเพศชายในใครว่าจริงบ้างคะทางห้องต้นทางไม่มีใครยกมือเลยค่ะและทางห้องปลายทางนะคะมีใครคิดว่าฝันเปียกคืออาการผิดปกติบ้างหรือเปล่าเอ่ยหรือว่าไม่จริงกันคะยกมือค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะฝันเปียกคืออาการผิดปกติของเพศชายคำตอบข้อนี้ค่ะคือไม่จริงค่ะคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะคะเมื่อเราเนี่ยเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์หรือว่าเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะคะเพศชายเนี่ยก็จะมีการผลิตฮอร์โมนเพศชายออกมาและมีกระบวนการที่ร่างกายของเราเจริญเติบโตจึงเกิดอาการที่เรียกว่าฝันเปียกเกิดขึ้นกับเพศชายซึ่งไม่ถือว่าเป็นอาการผิดปกตินะคะเป็นเรื่องปกติที่มักจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าหากว่าใครมีความเชื่อที่ยังไม่ถูกต้องนะคะวันนี้นะคะเราก็จะได้ความคิดใหม่แล้วค่ะเอาละค่ะต่อไปค่ะในข้อที่3การมีเพศสัมพันธ์เร็วแสดงว่าโตเป็นผู้ใหญ่เร็วกว่าเพื่อนคนอื่นในใครคิดว่าข้อนี้จริงบ้างคะหรือว่าไม่จริงเอ่ยให้เวลาช่วยกันปรึกษาในข้อนี้ได้เลยค่ะ

เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการปรึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในข้อนี้ค่ะการมีเพศสัมพันธ์เร็วแสดงว่าโตเป็นผู้ใหญ่กว่าเพื่อนคนอื่นในใครคิดว่าจริงบ้างคะข้อนี้ยกมือเลยค่ะนักเรียนปลายทางสามารถยกมือขึ้นได้เลยนะคะหรือใครคิดว่าข้อนี้ไม่จริงคะยกมือเลยค่ะโอ้โหเราอาจจะมีความคิดเห็นที่ตรงกันนะคะในข้อนี้ค่ะเฉลยนะคะการมีเพศสัมพันธ์เร็วแสดงว่าโตเป็นผู้ใหญ่เร็วกว่าเพื่อนคนอื่นๆไม่จริงเลยนะคะคุณครูอเล็กได้บอกไปแล้วเราจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็ต่อเมื่อถึงวัยอันควรของเราให้เด็กๆนะคะพิจารณาตัวเองนะคะว่าวัยอันควรของเราเนี่ยคือวัยที่เราสามารถรับผิดชอบตนเองได้แล้วหรือยังหรือว่าสามารถรับถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากมีเพศสัมพันธ์ได้แล้วหรือยังนะคะเราถึงจะเรียกว่าวัยอันควรนั่นเองแต่ถ้าหากว่ายังอยู่ในวัยเรียนถือว่าเป็นวัยอันควรหรือยังคะยังนะคะอยากฝากไว้กับเด็กๆทุกคนเลยค่ะเอาละค่ะเราก็ได้ทราบถึงวิธีการดูแลระบบสืบพันธุ์ของเราไปแล้วได้ทราบถึงความเชื่อที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของเพศสัมพันธ์ไปแล้วนะคะคุณครูเล็กก็มีกิจกรรมประจำวันนี้ค่ะโดยกิจกรรมประจำวันนี้ของคุณครูเล็กนะคะเป็นใบงานที่4ค่ะเรื่องวิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ค่ะซึ่งคำชี้แจงของใบงานนะคะให้นักเรียนทำแผนผังความคิดเรื่องวิธีการดูแลรักษาระบบ

สืบพันธุ์ให้เหมาะสมกับเพศของตนเองค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะโดยวันนี้นะคะกิจกรรมของเราค่ะจะให้นักเรียนนะคะลงมือปฏิบัติใบงานที่4เรื่องวิธีการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์โดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถอธิบายคำชี้แจงในการปฏิบัติกิจกรรมเสนอแนวทางหรือว่าตัวอย่างเพิ่มเติมรวมไปถึงดูแลควบคุมนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมในห้องเรียนวันนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้คุณครูเล็กก็ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการทำกิจกรรมของเราแล้วคุณครูเล็กสังเกตว่าหลายคนทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางคนก็กำลังตกแต่งอยู่ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถทำกิจกรรมได้หรือเปล่าเอ่ยถ้าหากว่าทำอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมาร่วมกันสรุปบทเรียนประจำวันนี้ของเรากันก่อนค่ะโดยเรื่องที่เราเรียนกันไปในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของอะไรนะคะใช่แล้วค่ะเรื่องของเราเนี่ยก็เป็นเรื่องของวิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์นั่นเองซึ่งคุณครูเล็กก็ได้รวบรวมคำตอบของเด็กๆนะคะที่ตอบมานะคะวิธีแรกของเราเนี่ยคืออะไรเอ่ย
1: อาบน้ำทำความสะอาดอวัยวะเพศและซักให้แห้ง
0: ใช่แล้วค่ะวิธีนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะทำความสะอาดหรือว่าอาบน้ำกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเพศชายและเพศหญิงเนี่ยก็มีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราเรียนไปแล้วได้ความรู้ไปแล้วคุณครูเล็กก็หวังว่าเราจะกลับบ้านไปและก็ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะในข้อที่2ค่ะ
1: ระวังอย่าให้อวัยวะเพศถูกกระทบกระแทก
0: ค่ะในเรื่องนี้นะคะเราระวังอย่าให้อวัยวะเพศของเราเนี่ยถูกกระทบกระแทกคุณครูเล็กก็จะฝากในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะคะแล้วก็การเล่นกับเพื่อนการกลั่นแกล้งเพื่อนการกลั่นแกล้งเพื่อนโดยการใช้ความรุนแรงหรือว่ากลั่นแกล้งเพื่อนให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณอวัยวะเพศเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำมากๆนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ของเราได้ค่ะในข้อที่3นะคะ

0: ในเรื่องนี้นะคะก็สำคัญอีกเช่นกันค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าและชุดชั้นในกางเกงในที่เราสวมใส่นี้นะคะเราจะต้องสวมใส่อย่างเป็นประจำอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเสื้อผ้าของเราชุดชั้นในและกางเกงในของเรานี้ไม่สะอาดมีการอับชื้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นสาเหตุของโรคอื่นๆตามมาได้ค่ะและในข้อสุดท้ายที่ครูเล็กได้สังเกตเห็นว่าเด็กๆ เนี่ยได้เลือกตอบนะคะก็คือการสังเกตความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับอวัยวะเพศแต่ถ้าหากเมื่อเราสังเกตเห็นแล้วเราก็ควรจะรีบแจ้งกับผู้ปกครองในทันทีนะคะเพราะว่าการที่เกิดความผิดปกติกับอวัยวะเพศเนี่ยเราถ้าหากว่าเราไปรักษาเร็วเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นค่ะแล้ววันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปถึงวิธีการดูแลระบบสืบพันธุ์นะคะการดูแลระบบสืบพันธุ์ของเราเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากต่อร่างกายของเราและหลายคนนะคะก็ยังมีความเชื่อที่ปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องในวันนี้คุณครูเล็กก็ได้ให้ความเชื่อใหม่ๆความคิดใหม่ๆให้กับนักเรียนที่ถูกต้องไปแล้วนะคะคุณครูเล็กก็หวังว่าเด็กๆเนี่ยจะสามารถนำกลับไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนกันในเรื่องขององค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตค่ะโดยสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมมานะคะก็คือใบงานที่5เรื่ององค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตค่ะซึ่งครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอจบในเรื่องของการดูแลระบบสืบพันธุ์กันไปเท่านี้นะคะและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณครู
0: บ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะ

0: ที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: คดีที่ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณา

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษา

0: โดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับนักเรียนครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของสนุกกับสถานการณ์การหาครน.นั่นเองครับนักเรียนและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ต้องใช้ความรู้เรื่องครน.ได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับนักเรียนนักเรียนครับก่อนที่เราจะมาเข้าสู่สถานการณ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้ก่อนครับนักเรียนครับครน.ของจำนวนนับใดๆเนี่ยหมายถึงอะไรยังจำได้ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางครับหมายถึงอะไรครับตอบพร้อมกัน
2: จำนวนนับ
1: ที่น้อยที่สุดที่หารด้วย
2: จำนวนเหล่าน
1: ั้
2: น
1: ที่หารด้วยจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวนั่นเองครับครน.ของจำนวนนับใดๆเนี่ยจะหมายถึงจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วยจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวนั่นเองครับและนักเรียนครับวิธีการหาครน.เนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้ไปถึงกี่วิธีครับกี่วิธีครับ
2: 3
1: วิธีเอได้แก่วิธีใดบ้างครับวิธีที่1การหาผลคูณรวมวิธีที่2
2: การแยกต
1: ัวประกอบและวิธีที่3
2: การหาร
1: นะครับจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้เรียนรู้ไปถึง3วิธีนะครับครูฟุกคิดว่านักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถเลือกวิธีการที่ตนเองถนัดและเหมาะสมได้ใช่ไหมครับได้ไหมครับได้นะครับเนี่ยต้องเลือกวิธีที่ตนเองถนัดในการหาครน.ได้เลยนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับในวันนี้นะครับครูฟุกก็มีสถานการณ์นะครับมาให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางร่วมกันปฏิบัติครับนักเรียนครับสถานการณ์ของครูฟุกมีว่าอย่างไรครับอ่านพร้อมกันทางต้นทางและปลายทางครับ

0: นักเรียนครับจากสถานการณ์นี้ครับครูฟุกมีไฟกระพริบอยู่กี่สีครับ
1: 3 สี
0: มีสีอะไรบ้างเอ่ยนะครับในวันนี้นะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางเนี่ยมาเป็นไฟกระพริบกันนะครับเดี๋ยวครูฟุกขอแบ่งดังนี้นะครับห้องต้นทางครูฟุกขอให้กลุ่ม1และกลุ่ม5นะครับเป็นไฟกระพริบสีฟ้าใช่ไหมครับไฟสีฟ้ากระพริบทุกๆ2วินาทีนะครับต่อมาครับครูฟุกให้กลุ่ม2นะครับเป็นไฟกระพริบสีแดงนะครับกระพริบทุกๆกี่วินาทีครับ
1: 4 วินาที
0: สุดท้ายนะครับกลุ่ม3และกลุ่ม5นะครับเป็นไฟกระพริบสีเหลืองกระพริบทุกๆกี่วินาทีครับ
1: 6 วินาที
0: นะครับครูฟุกจะแบ่งดังนี้นะครับสำหรับครูปลายทางก็แบ่งนักเรียนออกเป็น3กลุ่มได้เลยนะครับและตามสีของไฟกระพริบเลยนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งครับ2ครั้งครับ3ครั้งครับเดี๋ยวฟุกจะเริ่มขานเวลานะครับ1วินาที2วินาที3วินาที4วินาที5วินาที6วินาที7วินาที8วินาที9วินาที10วินาที11วินาที12วินาที13วินาที14วินาที15วินาทีครูฟุกขอหยุดที่ตรงนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับลุกตรงตามของตนเองไหมครับตรงไหมตรงนะครับมีเพื่อนๆบางคนก็อาจจะลืมไปบางช่วงขนาดครับไม่เป็นไรครับนักเรียนจากตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับนักเรียนครับครูฟุกขอถามไฟสีฟ้าครับกระพริบเวลาที่เท่าไหร่บ้างครับ
1: 2
0: วินาที4วินาที
1: 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
0: และเวลาอื่นๆใช่ไหมครับแต่ในการปฏิบัติกิจกรรมฟุกจะขานถึงที่แค่เท่าไหร่ครับ15ใช่ไหมครับ15นะครับแต่ก็ยังมีเวลาอื่นๆอีกใช่ไหมครับที่ไฟกระพริบสีฟ้าเนี่ยจะกระพริบใช่ไหมครับต่อไปครับไฟกระพริบสีต่อมาครับไฟกระพริบสีแดงครับกระพริบเวลาที่เท่าไหร่บ้างครับ
1: 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
0: ให้เห็นอยู่หลายเวลานะครับจากตรงนี้ครับสุดท้ายครับไฟสีอะไรครับ
1: สีเหลือง
0: ไฟสีเหลืองกระพริบเวลาที่เท่าไหร่บ้างครับ

0: ก็มีและเวลาอื่นๆอีกใช่ไหมครับที่ไฟสีเหลืองนะครับจะกระพริบนั่นเองครับจากที่นักเรียนนะครับได้พิจารณาว่าไฟสีฟ้าไฟสีแดงและไฟสีเหลืองเนี่ยกระพริบเวลาที่เท่าไหร่บ้างนะครับครูฟุกก็จะถามนักเรียนต่อว่าเอ๊นักเรียนครับแล้วไฟทั้ง3สีเนี่ยกระพริบพร้อมกันเวลาที่เท่าไหร่บ้างครับ
1: 12
0: เท่าไหร่นะครับ
1: 12
0: เห็นไหมครับที่นักเรียนลุกพร้อมกันครั้งแรกเลยคือเท่าไหร่ครับ12วินาทีใช่ไหมครับมีอีกไหมครับมีอีกไหม20 4แสดงว่าครั้งต่อไปเนี่ยนักเรียนก็จะลุกพร้อมกันนะครับหรือไฟทั้ง3สีจะกระพริบพร้อมกันในเวลาที่ครูฟุกขานคือ24วินาทีนั่นเองครับมีอีกไหม
1: 36
0: นะครับและเวลาอื่นๆอีกใช่ไหมครับครูฟุกถามครับนักเรียนครับแล้วเวลาที่น้อยที่สุดที่ไฟทั้ง3สีกระพริบพร้อมกันคือเวลาใดครับ
1: 12
0: คือเวลา12วินาทีนั่นเองครับก็คือครั้งแรกใช่ไหมครับที่นักเรียนที่แทนเป็นไฟกระพริบเนี่ยลุกพร้อมกันเลยใช่ไหมครับอันนั้นเป็นเวลาที่น้อยที่สุดครับที่ไฟทั้ง3สีนั้นจะมากระพริบพร้อมกันนั่นเองครับคือ12วินาทีนะครับจากสถานการณ์ตรงนี้นะครับนักเรียนบอกครูฟุกได้ไหมครับเอ๊ะเป็นสถานการณ์ที่ใช้ความรู้เกี่ยวกับอะไรครับความรู้เกี่ยวกับอะไรครับอะไรนะครับคอรอนอนะครับเพราะจากที่สังเกตนะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าไฟทั้ง3สีเนี่ยกระพริบพร้อมกันนะครับในเวลาที่12วินาที24วินาทีและเวลาอื่นๆใช่ไหมครับแต่ครูฟุกต้องการเวลาที่น้อยที่สุดใช่ไหมครับแสดงว่าสถานการณ์เนี้ยนักเรียนก็สามารถใช้ความรู้ในเรื่องของคอรนอมาช่วยแก้ปัญหาได้นั่นเองครับจากตรงนี้ครับครูฟุกจะเข้าสู่ในสถานการณ์ต่อไปนะครับสถานการณ์ต่อมานะครับมีว่าอย่างไรนะครับก่อนอื่นครับครูฟุกเนี่ยอยากให้นักเรียนนะครับทำความเข้าใจด้วยตนเองก่อนอ่านโจทย์ด้วยตนเองก่อนนะครับและเดี๋ยวจากนั้นเนี่ยเรามาพิจารณาพร้อมกันเป็นกลุ่มนะครับและมาพิจารณาพร้อมกันทางห้องเรียนอีกหนึ่งครั้งครับเดี๋ยวในตอนนี้นะครับครูฟุกจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพิจารณาโจทย์ข้อนี้ด้วยตนเองก่อนนะครับเชิญครับ

กันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับสำหรับการพิจารณาโจทย์ข้อนี้จากนั้นครับให้นักเรียนนะครับกลับมานะครับพิจารณากันในกลุ่มนะครับลองพิจารณาสิครับว่าในโจทย์ข้อนี้โจทย์ให้หาอะไรโจทย์บอกอะไรมาครับพิจารณากันเป็นกลุ่มครับ

0: นักเรียนครับจากที่นักเรียนนะครับได้ร่วมอภิปรายกันเป็นกลุ่มนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ในข้อนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอภิปรายร่วมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนครับโจทย์ข้อนี้มีว่าอย่างไรครับอ่านโจทย์พร้อมกันครับ
1: ติวทำขนม

0: สถานการณ์นี้ครับถามหาอะไรเอ่ยตอบทางต้นทางและปลายทางครับถามหาอะไรครับต้องทำขนมเปี๊ยะอย่างน้อยที่สุดกี่ชิ้นใช่ไหมครับจึงจะสามารถนำไปใส่กล่องชนิดใดชนิดหนึ่งได้หมดพอดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่สถานการณ์เนี่ยให้เราช่วยกันหาคำตอบครับจากนั้นครับสถานการณ์บอกอะไรเรามาบ้างครับบอกอะไรมาบ้างครับ
1: บอกว่าต้องมีขนมเปี๊ยะ
0: ติ๋วมีขนมเปี๊ยะอยู่จำนวนหนึ่งเท่าไหร่รู้ไหมครับ
1: ไม
0: ่รู้ใช่ไหมครับถ้านำไปจัดใส่กล่องกล่องละ10ชิ้น12ชิ้นหรือ15ชิ้นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเมื่อนำไปจัดแล้วต้องหมดพอ
1: ด
0: ีครับนักเรียนแสดงว่าติ๋วเนี่ยต้องทำขนมเปี๊ยะจำนวนอะไรที่สุดเลยต้องทำขนมเปี๊ยะอย่างน้อยที่สุดนะครับจำนวนกี่ชิ้นที่สามารถนำไปใส่กล่องละ10ชิ้นก็หมดใช่ไหมครับถ้านำไปใส่กล่องละ12ชิ้นต้องหมดไหมครับหมดนำไปใส่กล่องละ15ชิ้นต้องหมดไหมครับหมดใช่ไหมครับแสดงว่าจำนวนขนมเปี๊ยะนะครับที่ติ๋วทำเอาไว้เนี่ยต้องสามารถใส่กล่องละ10ชิ้น12ชิ้นหรือ15ชิ้นอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนักเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งได้หมดพอดีแสดงว่าจากสถานการณ์เนี้ยนักเรียนต้องหาจำนวนที่อะไรครับจำนวนที่อะไรที่สุดเลยจำนวนที่น้อยที่สุดที่หารด้วยอะไร
1: 10 12 15
0: ได้ลงตัวใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องจัดได้หมดพอดีใช่ไหมแสดงว่าต้องหารได้ลงตัวนะครับนักเรียนนักเรียนครับจากตรงนี้นักเรียนต้องใช้ความรู้เรื่องอะไรครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางตอบพร้อมกันครับใช้ความรู้เรื่องอะไรครับ
1: คอรอนอ
0: นะครับเพราะเนี่ยบอกครูฟุกว่าเราจะหาจำนวนขนมเปี๊ยะที่น้อยที่สุดนะครับที่สามารถจัดใส่กล่องนะครับกล่องละ10ชิ้น12ชิ้นหรือ15ชิ้นได้หมดพอดีแล้วนี่ก็ต้องใช้ความรู้เรื่องคอรอนอโดยการหาคอรอนอของ10 12และ15ครับนักเรียนจากตรงนี้ครับเราต้องมาหาคอรอนอพร้อมกันครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับให้นักเรียนนะครับหาคอรอนอด้วยตนเองก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันอีก1ครั้งครับลงมือทำได้เลยครับทั้งต้นทางและปลายทางครับ

0: นักเรียนครับจากที่นักเรียนหาครน.นะครับของ10 12และ15เนี่ยเอ็นนักเรียนได้ครน.เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 60
0: ใช่ไหมครับไหนใครได้60บ้างยกมือหน่อยเร็วนะครับไหนยกมือหน่อยแสดงว่าทุกคนได้ครน.เป็น60ใช่ไหมครับแสดงว่าเป็นการยืนยันว่าคำตอบของเรานั้นถูกต้องนั่นเองครับนักเรียนปลายทางได้ครน.เท่ากับ60ไหมครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับนักเรียนครับมีจำนวนนับใดที่หาร10 12และ15ได้ลงตัวครับ
1: 1
0: พบว่ามี1เพียงจำนวนเดียวใช่ไหมครับเมื่อพบว่ามี1เพียงจำนวนเดียวที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวนะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนหาจำนวนนับนะครับมาหารนะครับโดยหารได้ลงตัวอย่างน้อย2จำนวนนะครับเอาอะไรมาหารดีอะไรหารได้บ้าง
1: 2
0: ได
1: ้
0: 3ได้5ได้เนี่ยแต่ว่าตอบ2 2หารอะไรได้ลงตัวครับ2หาร10และ12นักเรียนตอบ3 3หารอะไรได้ลงตัวครับ
1: 12
0: และ15นักเรียนมีอะไรอีกไหมครับ
1: 5
0: 5หารอะไรได้ลงตัวครับ10และ15เห็นไหมครับว่าในขั้นแรกเนี่ยมีหลายจำนวนเลยนะครับที่มาหารได้ก็คือ2 3และ5แต่ในที่นี้ครับครูฟุกขอเลือก2นะครับ2หาร10ได้ผลหารเป็น
1: 5
0: 2หาร12ได้ผลหารเป็น
1: 6
0: นะครับ2หาร15ลงตัวไหมไม่ลงตัวแล้วทำยังไงครับถ้าไม่ลงตัวเขียน15ไว้เช่นเดิมจากนั้นนะครับผลหารเป็น5 6 15นำจำนวนใดมาหารดีครับที่หารได้ลงตัวอย่างน้อย2จำนวน
1: 5
0: ก็ได้3ก็ได้นะครับในที่นี้ครูฟุกขอใช้5ครับ5หาร5ได้ผลหารเป็น
1: 1
0: 5หาร6ลงตัวไหมครับไม่ลงตัวเขียน6ไว้เช่นเดิม5หาร15ได้ผลหารเป็น
1: 3
0: จากตรงนี้ครับผลหารเป็น1 6และ3มีจำนวนนับใดครับที่มาหารได้ลงตัวอย่างน้อย2จำนวน
1: 3
0: ใช่ไหมครับ3 3หาร1ไม่ลงตัวเขียนไว้เช่นเดิม3หาร6ได้ผลหารเป็น3หาร3ได้ผลหารเป็น
1: 1
0: 1นะครับตอนนี้ผลหารของเราเป็น1 2และ1มีอีกไหมครับพบแล้วว่ามีจำนวนเดียวเลยคือ1นะครับที่หารได้ลงตัวใช่ไหมครับอย่างน้อย2จำนวนนั่นเองครับทำไงต่อขีดเส้นใต้ไหม
1: ขีดเส้นใต้
0: แล้วเรียนปลายทางอย่าลืมขีดเส้นใต้นะครับเพื่อแสดงการสิ้นสุดการหารนะครับจากนั้นครับครน.ของเราเนี่ยต้องนำจำนวนใดมาคูณกันบ้างตั้งใจดูนะครับนำอะไรมาคูณกันบ้าง
1: 2
0: คูณ
1: 5
0: คูณ3ซึ่งตรงนี้เป็นตัวหารเอานำตัวหารคูณกันแล้วก็คูณกับอะไรต่อ
1: ผลหาร
0: ก็คือคูณ1คูณ
1: 2
0: คูณ1ได้ผลหารเป็น
1: 60
0: ใช่ไหมครับจากตรงนี้นักเรียนครับครูฟุกได้บอกเทคนิคไปแล้วใช่ไหมนักเรียนจะคิดยังไงจับคู่ไงดี2คูณ5เป็นเท่าไหร่ก่อน10เก็บใส่กระเป๋าเอาไว้ก่อนนะครับจากนั้นเหลืออะไร3 3คูณ2เป็นเท่าไหร
1: ่
0: 6ใช่ไหมครับแต่จากนั้นเหลือคูณ1กับคูณ1การคูณด้วย1ผลคูณก็ได้เท่าเดิมจากนั้นนะครับ10ที่เก็บเอาไว้คูณกับ6เลยกลายเป็น
1: 60
0: นะครับได้ครน.เป็น60นะครับนักเรียนจากตรงนี้ครับนักเรียนได้ครน.แล้วสำหรับในเรื่องของโจทย์ปัญหาต่างๆเนี่ยนักเรียนต้องมาสรุปนะครับให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ถามจากโจทย์ข้อนี้ถามว่าติ๋วเนี่ยต้องทำขนมเปี๊ยะอย่างน้อยที่สุดกี่ชิ้นใช่ไหมครับเอนักเรียนก็ต้องสรุปต่อนะครับว่าดังนั้นติ๋วต้องทำขนมเปี๊ยะอย่างน้อยที่สุด60ชิ้นและตอบเป็นตัวเลขถ่ายให้เรียบร้อยครับคือ60ชิ้นนะครับนักเรียนอย่าลืมสรุปคำตอบนะครับครูคำถามพิเศษครับมาถามทั้งต้นทางและปลายทางโดยถามเป็นกลุ่มครับในตอนนี้ติ๋วต้องทำขนมเปี๊ยะอย่างน้อยที่สุด60ชิ้นถ้าติ๋วเลือกใส่กล่องละ10ชิ้นติ๋วต้องใช้กี่กล่องครับกลุ่ม1ครับ
1: 6กล่อง
0: กี่กล่องครับ
1: 6
0: กล่องกลุ่มอื่นช่วยตรวจสอบ6กล่องถูกต้องหรือไม
1: ่
0: ถูกต้องนะครับปรบมือให้กลุ่ม1ครับเห็นไหมครับกลุ่ม1ตอบได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับต่อไปครับถ้าติ๋วเลือกจัดใส่กล่องกล่องละ12ชิ้นติ๋วต้องใช้กี่กล่องครับกลม2ครับกี่กล่องครับ
1: 5
0: กล่อง5 กล่องถูกต้องไหมครับ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: ถูกต้องปรบมือให้กลุ่ม2หน่อยครับจากนั้นครับถ้าติ๋วเลือกจัดกล่องละ15ชิ้นติ๋วจะต้องใช้กล่องกี่กล่องครับกลุ่ม4ครับกี่กล่องครับดังๆ4
1: กล่อง
0: 4กล่องถูกต้องไหมครับช่วยกันตรวจสอบถูกต้องใช่ไหมครับปรบมือให้กลุ่ม4หน่อยครับและนักเรียนปลายทางก็ตอบกับครูปลายทางได้เลยครับตอบถูกต้องกันไหมเอ่ยถ้าถูกต้องปรบมือให้ตนเองหน่อยครับนักเรียนปลายทางครับจากนั้นครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนก็ได้นะครับเข้าใจในเรื่องของสถานการณ์นะครับที่ต้องใช้ความรู้ในเรื่องของครน.นะครับนักเรียนก็ต้องมาดูกันต่อนะครับที่ใบกิจกรรมนะครับใบกิจกรรมในวันนี้ครับคือใบกิจกรรม 1.14 นะครับทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวครูฟุกขอชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางก่อนนะครับในขั้นแรกคือแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเหมือนเช่นเคยครับและแจกใบกิจกรรม 1.14 ให้กับนักเรียนนะครับเวลานักเรียนทำกิจกรรมเนี่ยก็ตรวจสอบความถูกต้องนะครับและเดินดูให้คำแนะนำต่างๆครับคุณครูปลายทางจากนั้นครับสำหรับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก่อนที่จะปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้งนะครับครูฟุกเน้นย้ำไว้แล้วนะครับว่าต้องฟังคำชี้แจงให้ชัดเจนและเข้าใจก่อนนะครับถึงจะปฏิบัติกิจกรรมนะครับซึ่งครูฟุกนะครับให้นักเรียนทุกกลุ่มวิเคราะห์และหาคำตอบของสถานการณ์ที่กำหนดนะครับนักเรียนต้องร่วมกันวิเคราะห์พร้อมทั้งหาคำตอบนะครับนักเรียนและเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันนะครับจะเป็นกลุ่มใดก็ไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากลุ่มไหนจะเป็นผู้โชคดีใน

0: นี้ครับสำหรับใบกิจกรรมในวันนี้มีอยู่กี่ข้อครับ2ข้อนะครับ2ข้อครูฟุกจะให้เลือกโดยจะให้เลือกเป็นกลุ่มดังนี้เลยครับกลุ่มที่1เลือกเลยครับข้อไหนดีถ้าช้าครูให้กลุ่ม2นะครับข้อไหนครับข้อ2กลุ่ม1เลือกข้อ2กลุ่ม2เลือกข้อไหนดีครับข้อ1กลุ่ม2เลือกข้อ1นะครับกลุ่ม3เลือกข้อไหนครับ
1: ข้อ2คร
0: ับข้อ2กลุ่ม4เลือกข้อไหนครับ
1: ข
0: ้อ1และสุดท้ายกลุ่ม5ครับ
1: ข
0: ้อ1นะครับกลุ่มไหนเลือกข้อ1ยกมือครับมี2 4 5และกลุ่มไหนเลือกข้อ2ยกมือครับมี1กับ3นะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำทั้งต้นทางและปลายทางครับ

0: นักเรียนทำใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับวันนี้สำหรับเพื่อนๆต้นทางนะครับคุณฟุกจะสุ่มกลุ่มไหนดีขอเป็นกลุ่มไหนทำข้อหนึ่งยกมือหน่อยขอเป็นกลุ่ม5ครับและข้อ2กลุ่มไหนข้อ2ครับขอเป็นกลุ่ม3ครับตัวแทน1คนนะครับเดี๋ยวเริ่มที่ข้อ1เลยนะครับกลุ่ม5ด้านหน้าเลยครับนี่นะครับก็เป็นผลงานนะครับของเพื่อนๆกลุ่ม5นะครับที่หาคำตอบออกมาได้แล้วนะครับจากในข้อ1นะครับโจทย์ถามว่าไงครับโจทย์มีว่าไงบ้างไหนอ่านโจทย์ให้เพื่อนฟังก่อน
1: ยอดเก็บไข่ไก่ได้จำนวน1เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดที่สามารถจัดใส่ถาดที่บรรจุไข่ไก่10ฟอง12ฟองหรือ30ฟองถ้ายอดนำไข่ไก่ไปใส่ถาดชนิดเดียวกันทั้งหมดไข่ไก่ที่มีนั้นสามารถบรรจุได้หมดพอดีอยากทราบว่าไข่ไก่จำนวนนี้มีกี่ฟอง
0: นะครับนักเรียนตอบพร้อมกันครับว่าโจทย์ถามหาอะไรนะครับดูพร้อมกันในใบกิจกรรมครับโจทย์ถามหาอะไร
2: โจทย์หา
0: อะไรครับ
1: อยากทราบว่าไข่ไก่มี
0: นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามของนักเรียนอยากทราบว่าไข่ไก่จำนวนนี้มีกี่ฟองนั่นเองครับจากนั้นครับจากสถานการณ์นี้นักเรียนใช้วิธีการใดในการหาคำตอบครับ
1: การหารค่ะ
0: การหารโดยใช้การหาครนใช่ไหมครับโดยเลือกใช้วิธีการหารนะครับนักเรียนจากนั้นทำไงต่อครับเอาอะไรมาหาครนครับมี10ใช่ไหมครับ10อะไรอีกครับ
1: 12
0: และ
1: 30
0: มีจำนวนใดที่หาร10 12และ30เนี่ยได้ลงตัวทุกจำนวนเลยครับจำนวนใด
1: 2
0: นำ2ไปหาร10ได้ผลหารเป็น
1: 5ค่ะ
0: นำ2ไปหาร12ได้ผลหารเป็น
1: 6ค่ะ
0: นำ2ไปหาร30ได้ผลหารเป็น
1: 15ค
0: ่ะนักเรียนครับตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางครับผลหารของเราเป็น5 6และ15ใช่ไหมครับ5 6และ15เนี่ยมีจำนวนนับใดที่สามารถหารได้ลงตัวทุกจำนวนมีไหมครับมีอะไรครับ
1: 1
0: ใช่ไหมครับเมื่อเนี่ยเพราะว่ามี1เพียงจำนวนเดียวมีเพียงจำนวนเดียวที่หารได้ลงตัวทุกจำนวนทีนี้ก็พิจารณาว่ามีจำนวนนับใดที่สามารถหารได้ลงตัวอย่างน้อย2จำนวนครับหนูนำใดมาหาร
1: 5ค่ะ
0: 5ใช่มั้ยครับนํา5มาหารใช่มั้ยครับอ่ะ5หาร5ได้ผลหารเป็น
1: 1
0: ต่อไปครับ5หาร6ลงตัวมั้ยครับ
1: ไม่
0: ลงตัวเขียน6ไว้เช่นเดิมต่อไป5หาร5หาร15ได้ผลหารเป็น
1: 3
0: นะครับจากนั้นครับผลหารของเราเป็น1 6และ3มีจำนวนนับใดสามารถหารได้ลงตัวอย่างน้อย2จำนวนครับ1 6และ3คืออะไรครับ
1: 3
0: ซ้าย3ใช่ไหมครับ3หาร1ลงตัวไหม
1: ไม่
0: ลงตัวเขียน1ไว้เช่นเดิม3หาร6ครับ
1: 3หาร6เท่ากับ2
0: ได้ผลหารเป็น2 3หาร3
1: ได้ผลหารเป็น1
0: 1นะครับตอนนี้ผลหารของเราเป็น1 2และ1นะครับมีอะไรหารได้อีกมีอะไรครับ
1: 1
0: เพียงจำนวนเดียวใช่ไหมสิ้นสุดการหารดังนั้นได้ครน.เท่าไหร่ครับ
1: จะได้ครน.ของ10 12และ30คือ2คูณ3คูณ5คูณ1คูณ2คูณ1เท่ากับ60
0: แสดงว่าครน.คือ
1: 60
0: ดังนั้นไข่ไก่กี่ฟอง
1: ดังนั้นไข่ไก่จำนวนนี้มี60ฟอง
0: ตอบ60ฟองนะครับกลุ่มไหนที่ทำข้อ1ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับตรวจสอบไปเลยครับเก่งมากเลยครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับเชิญครับต่อไปกลุ่ม3ครับสำหรับในข้อ2นี้นะครับสถานการณ์มีอยู่ว่าอย่างไรครับ
3: ประภาคารสามหลังเปิดสัญญาณไฟครั้งแรกพร้อมกันประภาคารหลังที่1เปิดสัญญาณไฟครั้งต่อไปทุกๆ3ชั่วโมงประภาคารหลังที่2เปิดสัญญาณไฟครั้งต่อไปทุกๆ4ชั่วโมงประภาคารหลังที่3เปิดสัญญาณไฟครั้งต่อไปทุกๆ6ชั่วโมง จะใช้เวลานานเท่าไหร่ประภาคารทั้ง3หลังจะเปิดสัญญาณไฟครั้งต่อไปพร้อมกัน
0: นะครับจากสถานการณ์นี้นะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางเห็นนะครับว่าเพื่อนเนี่ยนะครับได้วงในสิ่งที่โจทย์ถามไว้แล้วใช่ไหมครับและได้ขีดเส้นใต้ในสิ่งที่โจทย์บอกไปแล้วใช่ไหมครับจากสถานการณ์นี้ครับนักเรียนจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบครับ
3: วิธีการหาคอรนอด้วยการหารครับ
0: เก่งมากครับคือการหาคอรนอโดยใช้วิธีการหารนะครับทำอย่างไรครับ
3: นำ3มาหาร3ครับได้ผลหารเท่ากับ1
0: ครับ
3: 3หาร4ไม่ลงตัวใส่4ไว้เช่นเดิมครับ
0: ถูกต้องครับ
3: 3หาร6ได้ผลหารเป็น2ครับ
0: ครับจากนั้นครับ
3: จากนั้นนำ2มาหาร1หารไม่ลงตัวใส่1ไว้เช่นเดิมครับนำ2มาหาร4ได้ผลหารเท่ากับ2ครับนำ2มาหาร2ได้ผลหารเท่ากับ1ครับและขีดเส้นใต้2เส้นเพื่อจบการหารครับ
0: ดังนั้นครับได้คอรนอเท่ากับเท่าไหร่ครับ
3: จะได้คอรนอของ3 4และ6คือ1คูณ1คูณ2คูณ2คูณ3เท่ากับ12ครับ
0: คอรนอเป็น
3: 12ครับ
0: สรุปคำตอบได้อย่างไรครับ
3: ดังนั้นจะใช้เวลานาน12ชั่วโมงประภาคารทั้ง3หลังจะเปิดสัญญาณไฟครั้งต่อไปพร้อมกันครับ
0: แสดงว่านะครับประภาคารทั้ง3หลังเนี่ยจะเปิดไฟพร้อมกันเนี่ยก็คือเมื่อเวลาผ่านไป12
3: ชั่วโมง
0: นั่นเองปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม3เลยครับถูกต้องครับจากตรงนี้นะครับเพื่อนๆ นะครับห้องต้นทางได้นำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าตรวจสอบไม่ทันนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนปลายทางตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวมาตรวจสอบเลยครับ

ตรวจสอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนนะครับที่นักเรียนได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของสถานการณ์นะครับที่ต้องใช้ความรู้เรื่องครน.ช่วยในการหาคำตอบใช่ไหมครับแสดงว่านะครับถ้านักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าสถานการณ์แบบใดเนี่ยที่ต้องใช้ความรู้เรื่องครน.นะครับช่วยในการหาคำตอบครับเป็นสถานการณ์แบบใดบ้างครับใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของสถานการณ์ที่ในเรื่องของครน.ใช่ไหมครับจากนั้นครับแบบฝึกหัดนะครับที่ 1.14 นะครับมีอยู่แค่2ข้อเองครับนักเรียน2ข้อนะครับนักเรียนก็กลับไปทําทบทวนนะครับเป็นการบ้านนะครับสําหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับที่นักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้กันนะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างหรม.กับครน.ของจํานวนนับ2จํานวนนั่นเองครับและสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับ1แบบฝึกหัด 1.15 ครับใบกิจกรรม 1.15 ครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางของเรานะครับและนักเรียนปลายทางเช่นกันครับคือการตรวจสอบความเข้าใจครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับจากที่ครูฟุกได้ประเมินเบื้องต้นนะครับนักเรียนเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหานะครับจากสถานการณ์ที่ใช้ความรู้เรื่องครน.ได้นั่นเองครับและนักเรียนต้องมาตรวจสอบตนเองด้วยนะครับพร้อมแล้วยกครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: รู้หรือไม่ในคดีปกครองนั้นคู่กรณีฝ่ายรัฐจะเป็นฝ่ายได้เปรียบฝ่ายประชาชนเพราะเอกสารหลักฐานจะอยู่ในความครอบครองของฝ่ายรัฐแทบทั้งสิ้นและเป็นการยากที่ประชาชนจะหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีกับฝ่ายรัฐได้การใช้วิธีพิจารณาคดีระบบไต่สวนจึงมีความเหมาะสมกับลักษณะของคดีปกครองเนื่องจากศาลจะมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆโดยหากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยศาลก็สามารถเรียกคู่กรณีมาไต่สวนเรียกเอกสารหลักฐานจากฝ่ายปกครองและออกไปเดินเผชิญสืบได้อีกด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: กครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัพโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF

Chart A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัพโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัปโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

0: Class lady.
1: Hello, students. How are you today?
2: I'm good. Thank you. And you?
1: I'm good too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV 6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Swanabut. The topic for today is My Grandma is Kind to Me. One more time. My Grandma is Kind to Me.
3: ให้นักเรียนดูรูปประโยคนี้นะคะดูหัวข้อเรื่องนี้ค่ะ
1: What is this topic about? What is this topic about? My grandma is kind to me.
3: พูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูก
4: ยาย
3: คุณย่าคุณยายเป็นคนทำไม
4: ใจด
3: ีใจดีนักเรียนทราบจากคำไหนคำไหนหมายถึงคุณย่าหรือคุณยายลูก
4: Grandma
3: ถูกต้องค่ะ Grandma หรือถ้าไปอีกหนึ่งคำที่นักเรียนทราบคือคำว่าอะไรคะ
4: Grandmother
3: ถูกต้องค่ะ Grandmother ก็คือคุณย่าหรือคุณยายฉะนั้นคำนี้เราสามารถใช้เรียกแทนได้ไหมใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะ Grandma นะคะคือมันจะคำสั้นลงหน่อยนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นักเรียนบอกว่าคุณย่าคุณยายใจดีกับฉันคำไหนที่บ่งบอกว่าท่านเป็นคนใจดีคำว่าคำว่า kind แปลว่าใจดีไหนลองทบทวนสิคะถ้าควรให้นักเรียนถามถึงบุคลิกหรือลักษณะของคุณย่าคุณยายท่านนี้ว่าท่านเป็นคนมีลักษณะแบบใดใช้คำถามว่าอะไรคะลองทบทวนค่ะ
1: What is she like very good what is she like
3: เวลาตอบค่ะตอบว่ายังไงลูกถาม she ตอบ she ถาม grandma ก็ตอบ grandma หรือ she ได้ไหม
4: ได
3: ้นะคะเพราะคุณย่าคุณยายเป็นผู้หญิงใช่ไหมลูกสามารถใช้ she แทนได้นะคะฉะนั้นลองตอบค่ะ what is she like
1: she is kind very good อันนี้เป็นการทบทวนนะคะ
3: ทีนี้ควรถามคำถามค่ะWho lives with your grandparents? Who lives with your grandparents? Or grandfather, grandmother? ได้หมดเลยควรถามว่าอะไรลูก Lives with Lives อาศัยอยู่กับ Grandparents or grandfather or grandmother คือใครคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใครอาศัย

0: อยู่กับท่านบ้างลูกโอเค very good ตั้งแต่ปลายทางแล้วคะใครอาศัยอยู่กับคุณย่าคุณตาคุณยายนะคะบอกคุณครูปลายทางได้เลยค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางควรถามต่อค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะควรถามต่อค่ะ What activities always do together What activities always do together What activity do you do together ครับคำถามนี้ถามว่าอะไรลูก activityฮะกิจกรรมที่ทำไมที่ทำด้วยกันนักเรียนทำกิจกรรมอะไรบ้างไหนใครอยากตอบได้หมดเลยค่ะสามารถตอบภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะอ่ะหนึ่งคนค่ะมาอ่ะกลุ่มละหนึ่งคนแล้วกันนะคะอ่ะเพื่อนก่อน
1: ให้อาหารหมาค
0: ่
1: ะ
0: ให้อาหารสุนัข feed the dogs what else อ่ะขอบคุณมากค่ะท่านอื่นละคะนักเรียนคนอื่นละลูกอ่ะนักเรียนหมาภาษาอังกฤษก็ได้นะคะภาษาไทยไม่ภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่เป็นไร
1: Cook
0: cooking okay cook food very good who else okay ค่ะ
2: watch TV
0: watch TV very good ส่วนใหญ่นะคะมีเพื่อนอีกหนึ่งคนค่ะขอเป็นคนสุดท้ายเนาะ
3: กวาดบ้าน
0: โอเคกวาดบ้าน sweep the floor ก็คือกวาดบ้านนั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะมีกิจกรรมมากมายเลยใช่ไหมคะที่นักเรียนสามารถทำกับพวกท่านได้เนาะทีนี้ค่ะมาดูกิจกรรมถัดมาค่ะสำหรับวันนี้นะคะจุดประสงค์วันนี้นักเรียนจะต้องทำได้นะคะข้อแรกก็คือปกติอยู่แล้วคือการทำอะไรลูกควรว่าข้อนี้นักเรียนต้องได้แล้วนะ pronounce and give the meaning อ่ะอ่านออกเสียงคำศัพท์และแปลความหมายเราทำกันอยู่แล้วนะคะทีนี้มาดูข้อที่สองค่ะเขาบอกว่า answer the questionsFrom reading a passage มาอีกแล้วเหมือนเดิมเลยคืออะไรลูกตอบคำถามจากอะไรคะจากเรื่องที่อ่านใช่จ้าฉะนั้นนะคะกิจกรรมนักเรียนจะมีประมาณนี้นะคะทีนี้มาเรียนรู้คำศัพท์ค่ะ words about verbs repeat after me words about verbs
4: words about verbs
0: verbs
4: verbs,
0: verbs.
4: Words.
0: ตัวอะไรคะตัวนี
4: ้
0: ตัว
4: we.
0: ตัว we.
4: we
0: ตัว we ฉะนั้นคำนี้อ่านว่า verbs
4: verbs
0: verbs words about verb what is the meaning of verbs what is the meaning หมายถึงอะไรลูก verb is an action คือการกระทำคือคำอะไรคำกริยาถูกต้องค่ะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับคำกริยาหรือการกระทำนั่นเองค่ะมาภาพแรกไม่ได้ดูแค่ภาพนะคะควรมีประโยคมาให้นักเรียนต้องคาดเดาว่าหมายถึงอะไรลูกทอผ้าเพื่อนบอกทอผ้าทอผ้าหรือเย็บผ้าทีนี้นักเรียนคะนักเรียนฟังประโยคนี้นะคะฟังประโยคนี้นะอ่านนักเรียน crab onceClap once. Okay, listen to me, please. Listen carefully. ประโยคนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนฟังควันนะคะควันจะพูดประโยคนี้แล้วให้นักเรียนทายซิว่าคำศัพท์ที่บ่งบอกถึงการเย็บผ้าคือคำว่าอะไรประโยคนี้บอกว่า Jane is sewing. Jane is sewing. ฉะนั้นคำไหนที่เป็นคำกริยา Jane is sewing. Jane is sewing. คำไหนเป็นคำกริยาลูกคำว่า
4: sewing.
0: sewing ถูกต้องค่ะ Jane is sewing คือ Jane เนี่ยกำลังทำอะไรคะเย็บผ้ากำลังเย็บผ้าฉะนั้นคำกริยาของภาพนี้ก็คือคำว่า
4: sewing
0: sew อะไร
4: sewing
0: ไหมมี ing หรือเปล่า
4: no.
0: คำเหลือแค่ sew อย่างเดียวเท่านั้นอ่านว่าอะไรลูกคำนี้
4: sew
0: so. อ่านว่า
4: sew
0: so. เก่งมากค่ะคำนี้อ่านว่า sewso แปลว่าเย็บผ้าอ่านอีกรอบหนึ่งลูก read one more time
4: so
0: one more time
4: so
0: แปลว่า
4: เย็บผ้า
0: very good อ่านว่า so นะคะไม่ so นะลูก so นะถัดมาค่ะภาพนี้ค่ะทายซิดูจากภาพก่อน
5: ทำขนม
0: ขนมเค้กหรือเปล่าทำคุกกี้ทำคุกกี้ค่ะทีนี้นักเรียนคะคำศัพท์เขาบอกว่าประโยคเขาบอกว่า John likes baking ginger cookies John likes baking ginger cookies คำไหนที่บ่งบอกของคำกริยาคำว่าอะไรลูก คือคำนี้ใช่ไหมที่หนูบอก baking ใช่ไหมคะbaking ถ้าเป็น verb ดั้งเดิมของมัน verb ช่องที่1ไม่มีการเติม ing คือคำว่าอะไรลูก
4: bake
0: คือคำว่า
4: bake
0: ถูกต้องค่ะ repeat one more time bake
4: bake
0: แปลว่าอะไรลูก bake ทำขนมทำขนมเหรอมีคำเจาะจงกว่านี้ไหมคะสามารถทำขนมก็ได้หรือถ้าเจาะจงกว่านี้ก็คือคำว่า
4: อบ
0: นั่นเองค่ะฉะนั้น bake แปลว่าฉะนั้นอ่านใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะ one two three go
4: bake
0: one more time
4: bake
0: แปลว่า
4: โ
0: อเคถัดมาค่ะสไลด์นี้นะคะคำกริยาคำที่3ค่ะเราเรียนไปแล้ว2คำคำแรกคือคำว่าเย็บผ้าโซถัดมาอบขนม
4: เบ
0: กและคำนี้ค่ะให้นักเรียนดูภาพค่ะภาพนี้เขาทำกิจกรรมอะไรลูก
4: ถ
0: ักฉะนั้นนะคะควรให้ประโยคมานักเรียนจะต้องดูนะคะว่าคำกริยาคือคำว่าอะไรประโยคเขาบอกว่า mom is knitting a sweater for me one more time mom is knitting a sweater for me which one is verb คือคำไหนคะคำว่า
4: knit
0: ถูกต้องค่ะฉะนั้นอ่านใหม่หนึ่งครั้งค่ะ
4: knit
0: one more time
4: knit
0: แปลว่า
4: ค่ะ
0: แปลว่า
4: ค
0: ่ะถักค่ะฉะนั้นนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำกริยาไปทั้งหมด3คำด้วยกันค่ะทีนี้ค่ะมาดูกัน let's guess เป็นเกมค่ะเป็นมินิเกมมาให้ควรจะมีรูปประโยคมาให้และนักเรียนทายว่ากิจกรรมนั้นที่วันหมายถึงคือกิจกรรมหรือคำกริยาคำใดโอเคไหมคะมาดูกันค่ะนักเรียนลองดูเลยค่ะประโยคนี้และลองทายซิว่าคือคำกริยาคำใด so knit or bake ให้นักเรียนดูนะคะถ้านักเรียนปลายทางทราบนะคะทราบคำตอบของประโยคนี้นะคะสามารถบอกครูปลายทางได้เลยค่ะนักเรียนต้นทางค่ะไหนใครต้องการตอบคะ Who wants to give me an answer What verb is this What action is this คือคำว่าไหนดูคีย์เวิร์ดลูกคีย์เวิร์ด3คำกริยาค่ะไม่ bake ไม่ knit ก็ so 3กริยานี้ค่ะลองดูดีๆเดาได้ค่ะลองเดาดูลองคาดเดาดูค่ะคำว่าอะไรลูกขอ1คำขอ1คำกริยา1คนค่ะตอบใช่ไหมเลย Yes please คำว่า
1: knit
0: ใช่ไหมนักเรียนไหนใครว่าเห็นต่างไม่ใช่ knit อาจจะเป็น bake อาจจะเป็น sew ในห้องว่าไงคะคิดว่าคำว่าอะไรในห้องว่าไงลูกส่วนใหญ่ให้คำว่า
4: knit
0: ใช่ไหมมาดูกันค่ะคำนี้คำตอบก็คือ knit ถูกต้องค่ะคือการถักนั่นเองคือการถักนะคะที่นักเรียนทราบจากคำไหนทราบจากคำไหนบ้างลูกที่นักเรียนที่บ่งบอกว่าเป็นการถัก
2: คำว่า long
0: needle มิเรนให้คำนี้ค่ะนักเรียนปลายทางดูนะคะให้คำนี้ต้นทางให้ long needles แปลว่าอะไรล่ะคะ long needles needle แปลว่าเข็มฉะนั้นการถักใช้เข็มแบบไหนคะ long
4: ยาว
0: ยาวนะลูกไม่ใช่ใหญ่นะคะใหญ่ต้องคือคำว่าอะไร
4: bead
0: แต่นี่ใช้ long ค่ะ long needles แปลว่าใช้เข็มถักอันยาวทีนี้นะคะไล่มาจากคำแรกเลย make clothesmake clothes คืออะไรคะคือการทำเสื้อโดยใช้ long needles เข็มเย็บผ้าแบบยาวนะคะแล้วอะไรอีกคำนี้ wool wool คืออะไรลูก wool คำนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้คู่กับเข็มเย็บผ้า
2: ได้
0: ไม่ใช่ได้คือคำนี
2: ้
0: คือคำว่าอะไรไหมพรมนั่นเองค่ะหรือขนแกะก็ได้นะคะวัวก็คือไหมพรมหรือขนแกะค่ะ another type of thread join rows ก็คือการทำอะไรคะเอามาต่อกันให้เป็นแถวนั่นเองฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือคำว่า
4: knit.
0: คือคำว่า
4: knit.
0: คือคำว่าน ิดแปลว่า
4: ค่ะ
0: นิดแปลว่า
4: ค่ะ
0: เก่งมากถัดมาค่ะอ่ะลองอ่านดูค่ะใครได้ตอบเลยนะคะใครได้ยกมือบอกวันเลยอ่ะปลายทางต้นทางได้นะคะปลายทางได้ยังเอ่ยเดี๋ยวให้เวลาปลายทางสักครู่หนึ่งนะคะอ่ะต้นทางเตรียมตัวนะ To cook inside an oven without using added liquid or fat ง่ายเหลือ2คำเหลือคำว่าอะไรกับอะไรลูก
4: เบ
0: กกับโซอ่ะนักเรียนปลายทางวันว่าได้แล้วอ่ะต้นทางค่ะว่ามา Yes please
1: Bake ครับ
0: คำว่า
1: Bake
0: Are you sure?
1: Yes
0: Okay very good Bake แปลว่าอะไรลูก
4: อ
0: บค่ะทีนี้นักเรียนคนอื่นล่ะคะทราบไหมคะว่าคำนี้คือคำว่าอบ
4: ทราบค่ะ
0: จากอะไรคำไหนบ้างถูกต้องแน่นอนค่ะคือคำว่า
4: Cook
0: นอกจาก Cook แล้ว Inside and อะไรด้วย
4: Oven
0: แปลว่าอะไรคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบเข้าอะไรเอาเข้าไปทำเตาอบถูกต้องค่ะเอาสิ่งเหล่านี้เข้าไปในเตาอบนะคะฉะนั้นกิจกรรมนี้ก็คือคำว่า
4: bake
0: เหลืออีกคำเดียวแล้วค่ะเหลือคำว่าอะไรลูกตอบพร้อมกัน one more time
4: so
0: ถูกต้องค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าเกิดว่านักเรียนดูประโยคนี้ประโยคไหนคำใดที่บ่งบอกถึงกิจกรรมว่าคือการเย็บผ้าดูลองดูประโยคนะคะคำใดลูกที่บ่งบอกมีคนอื่นอีกไหมคะนักเรียนคะคนอื่นแล้วลูกว่ายังไงเอ่ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะคะนักเรียนต้นทางปลายทางค่ะคำนี้นะคะเขาบอกว่า join two pieces of cloth together คือการทำนำอะไรครับ cloth คำนี้ผ้ากี่ผืน
4: 2
0: ผืนค่ะมาทำไมคะ togethermาเย็บติดกันนั่นเองค่ะโดยการใช้อะไรคะ with a needle เมื่อสักครู่พูดแล้ว
4: เข
0: ็มนะคะอันนี้เป็นเข็มปกตินะคะกี่ชิ้นลูกเข็มนี้แค่1ชิ้นนะคะ a needle อ่ะโอเคพอได้ไหมฉะนั้นทบทวนอีก1ครั้งค่ะคํากริยาวันนี้ที่ให้ไป3คํามีคําว่าอะไรบ้าง
4: so
0: แปลว่า
4: เย
0: ็บผ้า
4: bake
3: แปลว่า
0: อบknit แปลว่าถากเก่งมากค่ะอ่ะไปต่อค่ะทีนี้ time to learn ควรให้ประโยคนี้ค่ะ let's list this sentence together 1 2 3 go
4: Jane
0: likes sewing very muchOne more time. Read together and read properly. Read properly. โอเคไหมคะอ่านด้วยความตั้งใจนะคะ 1, 2, 3, go.
4: Jane likes sewing very much.
0: ประโยคนี้แปลว่าอะไรลูก
4: Jane
0: ชอบทำอะไร
4: เย็บผ
0: ้าเป็นยังไงมากมากอย่างเดียวไหม
4: มาก
0: มากเพราะมีการใช้คำว่า very ขยายคำว่า much นั่นแสดงว่าเป็นคนที่ชอบทำไมมากเย็บผ้ามากๆเลยใช่ไหมคะทีนี้ควรให้อีกหนึ่งประโยคค่ะมีอีกหนึ่งประโยคที่เป็นการบ่งบอกว่าเจนก็ชอบกิจกรรมนี้เหมือนกันสามารถใช้ประโยคนี้ได้ค่ะไหนลองอ่านให้ฟังหน่อยค่ะ 1, 2, 3, go
4: Jane enjoys
0: sewing One more time
4: Jane enjoys sewing.
0: Very good. Jane enjoys sewing. คำไหนคะที่บ่งบอกว่าเจนชอบการเย็บผ้า
4: Enjoys.
0: ถูกต้องค่ะคำนี้ใช่ไหมคะ Enjoys แปลว่าอะไรลูก Enjoys เพลิดเพลินเพลิดเพลินไปกับการเย็บผ้าฉะนั้นคำใดสองประโยคนี้คำใดที่เหมือนกันลูกอย่างประโยคแรกคำไหนเหมือน Enjoysvery much very much อย่างเดียวไหม
4: like
0: ต้องมีอะไรมาด้วย like very much ใช่ไหมคะฉะนั้น2ประโยคนี้ความหมายเหมือนกันไหมความหมายเหมือนกันแต่รูปประโยคเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นนักเรียนสามารถใช้2ประโยคนี้จะใช้ประโยคใดประโยคนึงก็ได้แต่ประโยคไหนง่ายกว่า ประโยคล่างนะคะเพราะทำไมกว่าสั้นกว่านะคะ Jane enjoys sewing ทีนี้มีอีกหนึ่งประโยคค่ะประโยคนี้โอเค let's read together 1 2 3 go
4: Mom likes knitting cooking very much
0: One more time
4: Mom likes knitting cooking very much
0: โอเค Mom likes baking cookies very much แปลว่าอะไรลูกใครชอบอะไร
2: แม
0: ่ชอบอบอะไร
2: อบ
0: คุกกี้มากๆทีนี้ค่ะนักเรียนค่ะเมื่อสักครู่เราเรียนรู้กันไปแล้วเกี่ยวกับคำว่าอะไรคะที่บ่งบอกว่าเพลิดเพลิน enjoy ทีนี้นักเรียนลองเปลี่ยนประโยคนี้ให้เป็น enjoy สิคะ
4: moms
0: enjoy
4: cookies
0: ต้อง very much อีกไห
4: ม
0: ไม่ต้องแล้วนะคะ mom enjoy ก็คือเปลี่ยนจากคำว่า like เป็นอะไรคะenjoy อย่าลืมว่า enjoy ต้องเติม s ด้วยนะคะ mom enjoys baking cookies แค่นั้นแต่ทีนี้ประโยคนี้ควันไม่ได้ให้คำว่า enjoy มาเราสามารถเปลี่ยน enjoy เป็นอย่างอื่นได้ไหมลองทายซิคำว่าอะไรลูกที่บอกว่าเราก็ชอบอันนี้เราชอบมันมาก favorite เป็น verb นะลูกเป็น verb นะคำว่า
4: love
0: ถูกต้องค่ะ love คืออะไรคะ lover
2: ัก
0: เลยใช่ไหมคะฉะนั้นค่ะลองเปลี่ยนค่ะจาก enjoys เป็น
4: loves
0: เปลี่ยนเป็น love ค่ะ mom loves baking very good mom or she loves baking cookies ได้ไหมคะได้ไหมลูกฉะนั้นสองวันนี้ค่ะควรจะสอนคำนี้ love กับ enjoy มาดูกันค่ะสองประโยคนี้ค่ะควรดึงออกมาทั้งคู่เลยประโยคแรกขออีกหนึ่งรอบค่ะขอดังๆ 1, 2, 3, go
4: Jane enjoys sewing
0: And this sentence Mom loves baking Okay, very good ทีนี้ให้นักเรียนดูนะคะสองประโยคนี้ค่ะมีความหมายเหมือนกันเลยเพียงแต่แค่เปลี่ยนจาก enjoy เป็นอะไรเท่านั้นเอง
4: loves
0: นะคะก็คือเพลิดเพลินกับรักนะคะทีนี้มาดูของเรื่องของโครงสร้างค่ะ sentence structure โครงสร้างอะโครงสร้างก็คืออะไรคะการประกอบของประโยคว่าอะไรตามด้วยอะไรคำแรกค่ะสิ่งที่จะต้องขึ้นต้นประโยคเลยทุกครั้ง subject คืออะไรลูก subject
2: ประธาน
0: ตามด้วยคำว่าอะไรคะเมื่อสักครู่ enjoy มีการใส่วงเล็บไว้ใส่ s ไว้ว่าทำไมเติมก็ได้ไม่เติมก็ได้แต่มันจะมีกฎอยู่ค่ะการเติม s หลัง verb คือกฎยังไงคะขึ้นอยู่กับใครการเติม sขึ้นอยู่กับใครเจ้าสิ่งนี้ subject ประธานฉะนั้นถ้า enjoy ไม่เติม s ประธานเป็นยังไงประธานเป็นยังไงลูก
2: มี
0: แค่หรอขึ้นอยู่กับจำนวนของประธานลูกมากหรือน้อย enjoy ไม่เติม s นะให้นักเรียนดูตรงนี้ลูกสังเกตนะคะนักเรียนปลายทางดูด้วยนะคะ enjoy คำนี้เติม s ไหม love คำนี้เติม s ไหมวันบอกแล้ว verb จะขึ้นอยู่กับประธานเติม s ไม่เติม s ขึ้นอยู่กับประธาน enjoy เติม s ประธานเป็นยังไงดูเจนลูกเจนเจนกี่คนมีเจนกี่คน1คนแสดงว่าประธานกี่คนคนเดียวประธานมากหรือประธานน้อยประธานน้อยนะคะคือประธานคนเดียว verb จะเติม
2: s
0: verb จะเติม s เช่นเดียวกันค่ะ loves ประธานกี่คนแม่กี่คน1คนฉะนั้นคำว่า love เติม
2: s
0: ฉะนั้นค่ะกลับไปถ้า enjoy ไม่เติม s love ไม่เติม s ประธานมีมากกว่า1นั่นแสดงว่าอยู่ในรูปของพระหูพจน์นะคะอ่ะทีนี้ต่อไปค่ะหลังจาก enjoy or love ตามด้วย verb ช่องที่เท่าไหร่ลูก
2: mm-hmm.
0: นักเรียนต้องจำโครงสร้างนี้ดีนะคะ verb ช่องที่1แล้วตามด้วย ing นี่คือโครงสร้างของมันนะคะเราสามารถพูดว่า Jane enjoy so ได้ไหมไม่เติม ing ปิด ing Jane enjoy so ได้ไหมได้ไหมลูกไม่ได้ไหมไม่ได้เพราะกฎมันบอกแล้วว่า verb ช่องที่หนึ่งเติมอะไรด้วย ing ฉะนั้น mom loves bake cookies ได้ไหมฟังให้ดีนะ mom loves bake cookies ได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ต้องมีอะไรด้วยต้องมี ing ก็คือ baking โอเคไหมคะได้นะอ่ะทีนี้ค่ะมาดูกัน time to practiceTime to practice มาดูกิจกรรมนี้ค่ะเปลี่ยนประโยคค่ะประโยคเขาไว้ยังไงลูก Anna always does yoga with her friends ทีนี้ค่ะควรถามค่ะ What does she enjoy doing? What does she enjoy doing? ใช้คำว่าอะไรคะ
2: Enjoy
0: ฉะนั้นค่ะลองเปลี่ยนประโยคนี้ให้เป็น enjoyใช้ว่ายังไงโดยใช้ enjoy ลูกอย่างแรกค่ะโครงสร้างอะไรมาก่อน Anna มาก่อนค่ะ Anna มาก่อนนะคะหรือถ้าไม่ใช้ Anna ใช้คำอะไรได้อีก She Anna or she ตามด้วยคำว่า enjoy Anna enjoy or enjoys
2: enjoy
0: อย่าลืมเสียงอะไรด้วยS นะคะ Anna enjoys enjoy what doing what
2: yoga
0: enjoy yoga verb ไปไหนล่ะลูก verb verb doing ถูกต้องค่ะอ่ะเอาใหม่ Anna enjoys doing
2: yoga
0: very good อ่ะ repeat again AnnaOr she enjoys doing
2: yoga.
0: Okay, very good. Or Anna or she enjoys doing ไม่เอ็กซ์ไม่โยคะ exercise เปลี่ยนโยคะเป็นอะไรนั่นเอง exercise exercise แปลว่าอะไรลูกออกกำลังกายพอได้ไหมได้ไหมลูกต้นทางได้ไหมลูกได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะให้นักเรียนลองอ่านประโยคนี้ดูค่ะเดี๋ยวควรจะถามเดี๋ยวควรจะถามคำถามค่ะนักเรียนปลายทางคะอ่านประโยคนี้เลยลูกดูให้ดีนะว่าเขาชอบทำอะไร What does Henry enjoy What does Henry enjoy How or what does he like Ready Okay I give you a question What does he love doingOne more time. What does he love doing? ไม่ได้ให้คำว่า enjoy แล้วเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรลูก
2: love.
0: Love. ให้คำว่า love มาโครงสร้างค่ะทบทวนโครงสร้างอะไรมาก่อน
2: ประธาน
0: ประธานค่ะประธานในที่นี้คือใครคะ
2: Henry.
0: Henry. Henry or
2: he.
0: He. Okay. Henry or he. ตามด้วยคำว่า
2: love.
0: Love with s. อ่านว่า
2: Loves.
0: Henry loves doing what?
2: Coffee.
0: Henry loves coffee. Are you sure? ใช่เขาชอบกาแฟแต่เขาชอบทำอะไรกับกาแฟ Verb มาด้วยค่ะอย่าลืมค่ะตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งเติม ing ฉะนั้นค่ะ he lovesDrink drink เติมอะไร ing เป็น drink drink drink เป็น drinking repeat after me drinking
2: drinking
0: okay he loves drinking what
2: coffee
0: very good orทีโอ้ขออภัยค่ะนักเรียนค่ะเขาไม่ได้ชอบกาแฟเขาไปไหนลูกเขาไปคาเฟ่หรือร้านกาแฟแต่สิ่งที่เขาชอบคืออะไร
2: ที
0: คืออะไรลูก
2: ท
0: ีรู้ได้ไงว่าเป็นทีsomething green คือสิ่งที่เป็นบางอย่างที่สีอะไรสีเขียวฉะนั้นก็คืออะไรลูก T tea นั่นเองค่ะ Henry or he loves drinking tea โอเคทีนี้อีกหนึ่งตัวอย่างค่ะประโยคนี้ค่ะให้คำถามเลย What does she love doing What does she love doing ดูให้ดีนะดูให้ดีนะคะดูให้ดีนะคะ What does she love doingประโยคเขาบอกว่า my grandma is good at making dresses making dresses ชอบทำอะไรคะเย็บผ้าถูกต้องค่ะ she used to be a dressmaker she used to be a dressmaker คือทำอะไรเคยเป็นอะไรคะ used to be แปลว่าเคยเป็นเคยประกอบอาชีพนี้มา dressmakerเป็นคนตัดเย็บเสื้อผ้าฉะนั้นค่ะสิ่งที่แกรนมารักคือการทำอะไรลูก doing what
3: ต
0: ั
3: ดเย
0: ็
3: บ
0: อ่ะฉะนั้นประโยคมาเลยค่ะ
3: grandma
0: ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆตั้งสติค่ะเอาใหม่เอาใหม่ my grandma loveswork ตัวเมจีเย็บผ้าลูก making วันนี้ควรสอนคำว่าอะไรไปเย็บผ้า
3: sew
0: ถูกต้องค่ะคำว่า sew ฉะนั้น my grandma loves sewing sewing นักเรียนค่ะใจเย็นๆนะลูกนะตั้งสตินะคะโครงสร้างประธานตามด้วยเลยคะ loves หรือ enjoys แล้วตามด้วย verb เติม ing นี่คือโครงสร้างของมันนะจ๊ะนะจ๊ะอ่ะทีนี้มาดูกันค่ะ reading time ค่ะเราจะใช้ใบความรู้ที่2ค่ะเรื่อง my grandma ฉะนั้นนักเรียนเปิดได้เลยค่ะWhat page is it? หน้าที่เท่าไหร่คะนักเรียนต้นทางสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะหยิบใบความรู้ที่2ขึ้นมาได้เลยค่ะเรื่อง My Grandma Number 16 Okay, turn to page number 16 เปิดหน้าที่16ค่ะนักเรียนต้นทางหยิบขึ้นมาได้เลยนะคะใบความรู้ที่2นะคะเรื่อง My Grandma ทีนี้นักเรียนคะเดี๋ยวเรา grab onesclap once clap twice clap twice clap twice clap once clap once good ready okay ใบงานนี้ขออภัยค่ะใบความรู้นี้นะคะนักเรียนจะต้องนำไปใช้ในการทำใบงานทีนี้ค่ะคราวที่แล้วควรเคยบอกแล้วว่าเวลาที่หนูจะนำไปใช้ในการตอบคำถามเราจะมีเทคนิคหนึ่งอย่างคือการใช้อะไรลูกเทคนิคแบบสแกนค่ะทีนี้ค่ะควันดึงใบความรู้ขึ้นมาค่ะจะให้นักเรียนลองสแกนค่ะช่วยกันสแกนนะโดยควันให้คำถามนี้มาค่ะ What is grandma's name What is grandma's name Find the answer Find the answer Tom นักเรียนปลายทางได้คำตอบแล้วบอกครูปลายทางได้เลยนะคะGrandma's name ถามอะไรคุณย่าชื่ออะไรคุณยายชื่ออะไรฉะนั้นเจอหรือยังลูก So her name is her name is Marion ถูกต้องค่ะ Which line which line can you can tell you that the answer that answerบรรทัดใดลูกคำว่า which line แปลว่าบรรทัดไหนลูก
5: บรรท
0: ั
5: ดแรก
0: บรรทัดไหนบรรทัดแรกคือ my grandma Marion ถูกต้องค่ะนักเรียนขาเวลาที่นักเรียนไปอ่านในหนังสือนะคะเขาจะไม่ได้มาไล่บอกว่า hello my name is Tom my grandma name is no ค่ะเขาจะบอก my grandma แล้วใช้เครื่องหมายคอมม่าแล้วตามด้วยชื่อถ้าชื่อนะคะอยู่ข้างหลังคอมม่านะคะและอยู่ข้างหลังคำว่า grandma father อะไรแบบนี้จะหมายถึงชื่อของคนโอเคไหมคะฉะนั้นคุณย่าชื่ออะไรลูก Marion ถูกต้องค่ะขออีกหนึ่งคำถามค่ะคำถามนี้ค่ะ What is grandma like? What is grandma like?

0: What is grandma like? ประโยคนี้ควันเคยสอนแล้วนักเรียนขาดูประโยคให้ดีนะคะ What is grandma like? What is she like? What is she like? ถามอะไรลูกถามอะไรคะถามอะไรไม่ได้ถามว่าคุณย่าชอบอะไรถ้าถามว่าคุณย่าชอบอะไรต้องถามว่า What does she like?แต่ประโยคนี้ใช้ is ค่ะ What is she like ไม่ได้ชอบทำอะไรนักเรียนลืมไปแล้วบุคลิกลักษณะบุคลิกลูกฉะนั้นลักษณะของคุณย่าเป็นอย่างไรคะ What is she like ขอกลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5 1คนค่ะปลายทางได้แล้วนะคะคุณย่าเป็นคนอย่างไรคะลองดูลองดูค่ะ
1: Lady
0: Lady Only ladyLady เป็นการบอกว่าคุณย่าเป็นผู้หญิงใช่แต่ผู้หญิงยังไงนี่ Sweet old lady Sweet old lady โอเคปรบมือเพื่อนค่ะโอเคปรบมือเพื่อนเป็นคนที่ทำไมคะเป็นคนอ่อนหวานนั่นเองค่ะ Sweet old lady อะทีนี้นักเรียนจะต้องใช้ใบความรู้นี้นะคะในการทำใบงานนะทีนี้มาสู่ใบงานของเราค่ะใบงานนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมกันควรจะให้ข้อละ1นาทีนะคะทีนี้ค่ะใบงานนะคะจะแบ่งเป็นพาร์ท A และพาร์ท B ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะนักเรียนดูใบงานควบคู่ไปด้วยนะคะใบงานจะแบ่งเป็นพาร์ท A และพาร์ท B นะคะเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของพาร์ท A ก่อนโอเคไหมลูกในส่วนที่ควรทำสีไว้ตรงนี้นะคะเขาบอกว่า answer the questions คือการทำอะไรคะตอบคำถามค่ะบอกแล้วว่าพาร์ทนี้เดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันแต่การทำไปพร้อมกันนั้นควรจะให้เวลาข้อละกี่นาทีเมื่อสักครู่บอกแล้ว1นาทีในการหาคำตอบโอเคไหมคะด้านนักเรียนจะต้องมีการบอกด้วยว่าคำตอบที่นักเรียนหามานั้นอยู่ที่บรรทัดใดโอเคไหมคะได้ไหมคะทีนี้มาดูค่ะเดี๋ยวเราข้อที่หนึ่งเมื่อสักครู่นี้ถามไปแล้ว What is Tom's grandma like? What is Tom's grandma like? Sweet old lady ฉะนั้นนักเรียนก็สามารถเขียนได้เลยค่ะ She is a sweet old lady โอเคไหมคะแบบนี้นะเดี๋ยวข้อที่สองค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ข้อที่สองนะมาค่ะข้อที่สองค่ะ Let's start from number two คำถามอ่านว่ายังไงลูกWhat are his grandma's hobbies? คืออะไรลูก hobbies hobbies งานอดิเรกค่ะทีนี้นะคะ1นาทีค่ะในการใช้ใบความรู้นักเรียนคะเวลาที่นักเรียนหาคำตอบนะคะถ้าเจอแล้วฝากนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าเจอคำตอบแล้วนะคะยังไม่ต้องนำมาเขียนลงในเส้นก็ได้นะคะลงในบรรทัดก็ได้ใช้วิธีการขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้คำตอบนั้นและใส่ไว้ว่าหมายเลข2ก็ได้นะคะโอเคไหมลูกเดี๋ยวควรจะถามนะคะเดี๋ยวจะถามเป็นโต๊ะนะคะ1นาทีค่ะ go

0: Okay, time's up. What did you get? The answer? What did you get? What did you get?
1: She loved knitting.
0: What else? มีอะไรอีกไหมอย่างเดียวเหรองานอดิเรกมีกี่อย่างลูก

อย่างงานอดิเรกของคุณย่ามีกี่อย่าง3อย่างมีอะไรบ้างมี knitting 1ค่ะ sewing อีก1และ bake ถูกต้องค่ะมี sewing knitting แล้วก็ baking นะคะ3อย่างนี้ค่ะและข้อที่3ค่ะไปต่อค่ะข้อที่3เขาถามว่า what does she always do on Wednesdaysกิจกรรมที่คุณย่าชอบทำช่วงเวลาไหนคะนักเรียนWednesday วันพุธค่ะชอบทำวันพุธค่ะหาคำตอบค่ะ1 นาทีค่ะไป

0: หมดเวลาคณะเรียนข้อ3ได้ไหมคะกิจกรรมที่คุณย่าชอบทำในวันพุธทำในวันพุธทุกพุธเลยต้องไปทำ doing okay she goes to her yoga class ไปไหนคะโยคะฉะนั้นคำตอบนี้หนูได้จากบรรทัดไหนลูกบรรทัดที่เท่าไหร่บรรทัดที่8เหรอ8หรือ9
1: 8
0: ใช่ไหมอ่ะโอเค8ค่ะไปต่อข้อที่4ค่ะมาดูคำถามค่ะคำถามว่าถามว่ายังไงลูก Does Tom grandma like cleaning the house? Does Tom grandma like cleaning the house? คุณย่าของทอมชอบทำความสะอาดไหมฉะนั้นนักเรียนคะถามหน่อยค่ะประโยคนี้ต้องตอบแบบใดคะเป็นประโยคบอกเล่าเป็นหรือเป็นประโยคแบบไหนคำตอบแบบใดลูกการขึ้นต้นด้วย does ค่ะขึ้นต้นด้วย does Do you like a rabbit? Do you like a rabbit? ชอบกระต่ายไหมคะถ้าชอบบอกว่าไงไลค์หรอไลค์เลย Do you like rabbit? Like ตอบว่ายังไงถ้าชอบ Yes ถ้าชอบตอบ Yes ไม่ชอบตอบ No ฉะนั้นถ้าคุณย่าชอบทำงานบ้านตอบ Yes ถ้าไม่ชอบตอบ
1: No
0: ฉะนั้นนะคะหาคำตอบข้อที่4ค่ะ1นาทีไป

0: หมดเวลาค่ะนักเรียนค่ะข้อที่4ค่ะคำตอบว่ายังไงคะ Does Tom's grandma like cleaning the house? Yes or no?
1: Yes.
0: Yes or no?
1: Yes.
0: รู้ได้ยังไงลูกว่าคุณย่าชอบทำความสะอาดบ้าน
2: Colorful.
0: Colorful. ใช่เหรอมีอยู่หนึ่งประโยคลูกเขาบอกว่ายังไงคะบอกว่ายังไงลูกดูบรรทัดที่

0: าร์ทที่5ค่ะ Her house is always neat and tidy เห็นประทัดนั้นไหมเห็นไหมคะเขาบอกว่าไงคะ Her house is always neat and tidy เป็นยังไงลูกบ้านเป็นยังไงอยู่เสมอ neat and tidy ก็คือสะอาดค่ะฉะนั้นถ้าบ้านสะอาดแน่นอนต้องมีคนทำถูกไหมคะฉะนั้น yes or no
1: yes
0: เวลาตอบนะคะสามารถตอบสั้นๆว่า yes ก็ได้หรือ yes sheShe does. และข้อสุดท้ายค่ะ What do they talk about when Tom visits his grandma? ประโยคนี้คำถามเขาถามว่าพวกเขาเนี่ยจะชอบคุยอะไรกันเมื่อทอมกลับไปเยี่ยมคุณย่าที่บ้านเขาคุยเกี่ยวกับอะไรลูกฉะนั้นหาคำตอบค่ะ1 นาทีค่ะไป

0: มาดูข้อที่5ค่ะตรงลงว่าคุณย่ากับทอมคุยเรื่องอะไรกันลูกคำตอบคืออะไรคะ talk about grandma's stories from her youth ก็คือพูดถึงสมัยที่คุณย่าเป็นยังไงลูกสาวสาวยังเด็กๆอยู่นั่นเองค่ะฉะนั้นนี่คือคำตอบของ5ข้อนะคะได้ไหมลูกพอได้ไหมทีนี้ค่ะนักเรียนขาขออนุญาตไปต่อกิจกรรมถัดมาเลยนะคะใบงานนี้ค่ะใบงานที่11ค่ะในส่วนของพาร์ทอะไรลูกพาร์ทอะไรที่เรายังไม่ได้ทำไปพาร์ท crab ones อ่ะโอเคเหลือพาร์ท B ที่เรายังไม่ได้ทำถูกไหมคะฝากให้นักเรียนนำกลับไปทำเป็นการบ้านค่ะฝากให้นำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะแต่ทีนี้ค่ะก่อนจะนำกลับไปทำเป็นการบ้านควรจะอธิบายให้ฟังก่อนว่างานนี้ทำอะไรนะคะพาร์ทนี้นะมาอีกแล้วค่ะ true or false ทำไมคะ T or F จริงหรือไม่จริงนั่นแสดงว่านักเรียนต้องมีการอ่านประโยคและพิจารณาว่าประโยคนั้นจริงหรือไม่จริงฉะนั้นค่ะเกี่ยวกับใบความรู้ที่2เช่นเดิม Tom's Grandma นะคะมาดูข้อที่1 2 3เดี๋ยวทำเป็นตัวอย่างไปพร้อมกันก่อนโอเคไหมคะข้อที่1ค่ะ Marion lives with her family true or false true or false true or false if you said it is false what letter you put in the blank letter F ถูกต้องค่ะ letter F Marion lives with her dogWhat about number two? Marion loves to cook and bake. True or false?
1: True.
0: And the last number three. Tom's grandmother used to be a teacher. True or false?
1: False.
0: เคยเป็นคุณครูมาก่อน True or false?
1: False.
0: ถ้าไม่ใช่เป็นครูเป็นอะไรมาก่อนลูกช่างเย็บผ้าฉะนั้นข้อที่เหลือนักเรียนนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะทำได้ไหมลูกโอเคค่ะฝากครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของการทำใบงานของนักเรียนด้วยนะคะโอเค students มาช่วงของ wrap up ค่ะเราจะมาทวนกันเรื่องของโครงสร้างนี้ยังจำได้อยู่ไหมคะ subject ตามด้วย enjoy หรือคำว่าอะไรลูก loves และตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งเติม ing มาดูประโยคข้อที่1ค่ะ True or false ถูกหรือผิดลูก Correct or wrong Tina enjoys knit the sweater

true or false ผิดตรงไหนคะแก้จากตรงไหนเป็นอะไรให้ถูกต้องคำว่า need คำว่า need ให้เป็นคำว่า need ให้เป็น need อย่างเดียวไหม need เติมอะไร ing ฉะนั้น Tina enjoys

0: True? True or false? True or false? เจอจุดผิดไหมมีจุดผิดค่ะเจอไหมผิดตรงไหนเลิฟใช่เลิฟค่ะต้องไม่มีอะไรลูกไม่มี S ถูกต้องค่ะเป็น my brother and I love playing games ข้อที่3ลูกจุดผิดอยู่ตรงไหนคะ loves and ต้องเป็นอะไรคะลองพูดประโยคที่ถูกต้องเลยค่ะ mom loves baking good mom loves baking a cake and the last number 4 true or falseTrue or false?
1: True.
0: It's true. It's correct. ก็คือถูกต้องไม่มีจุดไหนผิดเลยถูกไหมคะฉะนั้นนักเรียนจำโครงสร้างนี้ไว้นะคะประธานตามด้วย enjoy และตามด้วย verb เติมอะไรลูก ing แบบประเมินตนเองค่ะฝากนะคะนอกจากใบงานที่เป็นการบ้านนะคะฝากนักเรียนกลับไปทำแบบประเมินตนเองด้วยนะคะอย่าลืมพิจารณานะคะว่าตัวเองอยู่ในระดับใดนะคะและอย่าลืมเขียนข้อคิดเห็นด้วยของเกี่ยวกับตนเองนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะอยู่ในเรื่องของ I clean my room สิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะมีใบงาน2ใบค่ะใบงานที่12นะคะเรื่อง doing housework และใบงานที่13เรื่อง more housework ค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltb.ac.th ค่ะ That's it for today. Class leader.
2: Class lady.

0: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: จากคดีปกครองตอนไม่จ่ายเงินอุดหนุนทั้งที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วถือว่าละเลยต่อหน้าที่หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้ผู้จัดการปกครองศาล

เจ้าพระร้อยแปดได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลไม่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้โดยอ้างว่าไม่สามารถอนุมัติเงินอุดหนุนดังกล่าวได้เนื่องจากมิใช่ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระร้อยแปดจึงนำเรื่องมาฟ้องขอให้นายกเทศมนตรีตำบลอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลเจให้กับผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระร้อยแปดเป็นเงิน100,000 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจของศาลเจ้าพระร้อยแปดเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลซึ่งเทศบาลตำบลได้มอบหมายให้ศาลเจ้าพระร้อยแปดดำเนินการแทนแม้ช่วงเวลาดังกล่าวจะอยู่ในระหว่างการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก็ตามแต่การขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นกรณีที่เทศบาลตำบลได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2550ที่ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดจึงไม่ใช่การให้เงินหรือการบริจาคเงินตามมาตรา57วรรค1วงเล็บ1และวงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545และไม่ใช่การประกาศนโยบายหรือการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา57วรรค3แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้ผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้ฟ้องคดีภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด

0: ำอะไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: ล่ะคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็

0: ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
1: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
0: โอ้ยปูว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
0: เพราะเหตุนี้แหละในรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
2: ในพระบรมราชูปถัมภ
0: ์หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆให้ดูกันไหม
3: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
1: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
4: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
5: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
6: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
5: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
6: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
5: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
7: พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วไปพบ
5: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วละ
6: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
8: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
1: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
0: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
1: ดีจังเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
0: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
1: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
0: อ้าวได้สิ
1: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ้นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รัฐสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับพบกันกับครูอาทิตย์อีกเช่นเคยนะครับเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมครับ
2: สบายดีครับ
1: วันนี้ก็สบายดีใช่ไหมครับจากชั่วโมงก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับว่าเราได้เรียนเรื่องอะไรไปจำได้ไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางด้วยนะครับจำได้ไหมครับการอะไรการเพิ่มการเพิ่มมูลค่าในสินค้าและบริการใช่ไหมครับที่ครูให้พวกเรายกตัวอย่างสินค้ายกตัวอย่างผลผลิตทางการเกษตรมากลุ่มละ1ชนิดใช่ไหมครับแล้วก็ให้คิดกันภายในกลุ่มว่าเราจะนำสินค้าหรือว่าเราจะนำผลผลิตทางการเกษตรนั้นไปเพิ่มมูลค่าหรือว่าแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างที่ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่ากับผลผลิตทางการเกษตรอย่างเช่นกลุ่มนี้ทำอะไรครับอะไรร้อยแก้วนะครับ
3: เงาะร้อยแก้ว
1: เงาะร้อยแก้วกลุ่มที่5ทำอะไรครับ
4: ทุเรียนทอด
1: ทุเรียนทอดกลุ่มที่2ล่ะครับจำได้ไหมเอ่ย
5: กล้วยบวชี
1: กล้วยบวชีกลุ่มที่4กล้วยอบน้ำผึ้งกลุ่มที่กลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่1ทำอะไรครับมะม่วงกวนนี่นะครับก็คือผลผลิตทางการเกษตรที่พวกเราได้คิดวิธีการเพิ่มมูลค่านักเรียนปลายทางล่ะครับจำได้ไหมครับว่านักเรียนได้คิดเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอะไรบ้างจำได้ใช่ไหมครับเรามาดูเนื้อหาในวันนี้ของเราเลยนะครับนั่นก็คืออะไรครับ
6: ลักษณะสินค้าและบริการของไทย
1: ถูกต้องครับลักษณะสินค้าและก็บริการของไทยเราจะมาดูกันว่าสินค้า
6: ต
1: ะวันออกตะวันตกเรามาดูตัวอย่างแรกกันนะครับที่นักเรียนได้ตอบไปเมื่อสักครู่ว่าประเทศไทยของเราแบ่งเป็นกี่ภาคนะครับส่วนใหญ่ตอบว่าเป็น6ภาคเป็น6ภาคใช้เกณฑ์อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันก็คือการแบ่งแบบ6ภาคนะครับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางภูมิศาสตร์หรือว่าภูมิประเทศครับตามคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติครับก็ได้แก่ภาคอะไรภาคแรกภาคเหนือภาคเหนือสีอะไรเอ่ยสีเขียวด้านบนนี่คือภาคเหนือสองภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือสีอะไรเอ่ยสีส้มสีส้มนี่นะครับสองแล้วก็ภาคอะไรที่สามตะวันตกตะวันตกสีอะไรสีส้มเหมือนกันตรงนี้ภาคตะวันตกแล้วก็ที่4ภาค
7: กลาง
1: สีอะไร
7: ชมพ
1: ูตรงกลางแล้วก็ต่อมาภาค
7: ตะว
1: ัน
7: ออก
1: สีอะไรสีเขียวแล้วก็สุดท้ายภาคใต้สีชมพูทางตอนใต้นี่นะครับเป็นการแบ่งตามหลัก6ภูมิภาคก็แบ่งโดยยึดอะไรภูมิอะไร
8: ภ
1: ู
8: ม
1: ิ
8: ศาสตร์
1: ก็คือใช้การเกณฑ์ใช้หลักการแบ่งตามภูมิศาสตร์หรือว่าการแบ่งตามภูมิประเทศนั่นเองครับต่อมาแบบที่2กี่ภาคโอ้เยอะมาก7ภาคครับวัตถุประสงค์นะครับทางอุตุนิยมวิทยาแตกต่างจากการแบ่งตาม4ภาคคือรู้จักกรมอุตุนิยมวิทยาไหมครับ
9: ร
1: ู้
9: จัก
1: เป็น
9: สภาพอากาศ
1: ถูกต้องครับเป็นบอกสภาพอากาศใช่ไหมครับว่าภาคไหนฝนจะตกภาคไหน
9: แดดออก
1: ภาคไหนน้ำจะท่วมพายุจะเข้าช่วงไหนนะครับก็มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแยกภาคตะวันออกออกจากภาคกลางนี่นะครับภาคตะวันออกก็แบ่งออกจากภาคกลางก็เป็นภาคที่1ต่อมาภาคกลางภาคกลางสีอะไร

0: สีม่วงก็เป็นภาคที่2แล้วก็ภาคใต้ก็จะแบ่งกูยังไม่เอ่ยมีตะวันออกแล้วมีภาคกลางมีภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคใต้ฝั่งตะวันออกแล้วก็มี5ภาคอะไรสีชมพูภาคเหนือแล้วก็6ภาคอะไรอีสานแล้วก็7สีอะไร7สีอะไรที่ครูยังไม่ได้อ่ะสีเหลืองเขาเรียกว่ากรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเก่งมากรู้จักคำว่าปริมณฑลไหมครับปริมณฑลคือจังหวัดที่อยู่รอบๆอะไรกรุงเทพอ่ะพอเขาพูดเขาจะพูดคำว่ากรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็อย่างเช่นจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีพวกนี้นะครับจะเรียกว่าพวกจังหวัดปริมณฑลต่อไปนะครับเรามาดูการแบ่งตามเกณฑ์ข้อที่3ก็คือแบ่งเป็นกี่ภาคครับ4ภาคการแบ่งเป็น4ภาคนะครับจะแบ่งตามวัฒนธรรมวัฒนธรรมอย่างเช่นอาหารการกินการแต่งกายภาษาถ้าคล้ายกันก็จะจับไปอยู่ในภาคเดียวกันโดยจัดให้ภาคตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกรวมอยู่ในภาคอะไรสีชมพูภาคกลางต่อมาแล้วก็ขณะที่สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีอยู่ในภาค
1: เหนือ
0: สีเขียวแล้วก็3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานแล้วก็4ภาคอะไรภาคใต้นี่นะครับก็คือการแบ่งออกเป็น4ภูมิภาคโดยยึดหลักอะไรวัฒนธรรมภาษาอาหารการกินเครื่องแต่งกายก็จะคล้ายกันซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะมาจำแนกสินค้าและบริการของไทยเป็นกี่ภาคครับ
1: 4ภาค
0: 4ภาคนั่นเองก็จะมีภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางแล้วก็สุดท้ายก็คือภาคใต้ครับเรามาจะมาดูกันว่าสินค้าและบริการในแต่ละภาคเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เป็นเอกลักษณ์อะไรเราจะรู้จักหรือเปล่าวันนี้เราจะมาดูกันครับก่อนอื่นครูมีภาพเกี่ยวกับสินค้าและบริการแต่ละภาคมาให้พวกเราได้ชมแล้วก็ทายกันว่ามันคืออะไรภาพนี้คือภาพ
1: ร่มกระดาษ
0: ร่มกระดาษนักเรียนคิดว่าของภาคไหนภาคไหนเอ่ยภาคอะไรนะนักเรียนปลายทางแล้วครับตอบถูกไหมเอ่ยร่มนี้นะครับมีชื่อว่าร่มบ่อสร้างร่มบ่อสร้างก็คือเป็นชุมชนบ่อสร้างอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองเป็นร่มที่ทำจากกระดาษสาแล้วก็มีการเพ้นลายดังนั้นสินค้าในภาพเป็นของภาค
1: เหน
0: ือต่อมาเรามาดูภาพที่2ภาพนี้อะไรมันคือเครื่องปั้นดินเผาเครื่องปั้นดินเผาในภาพนะครับเรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด
1: เกาะเกร
0: ็
1: ด
0: อยู่ที่จังหวัดจังหวัดอะไรนะอยู่ใกล้ๆกรุงเทพถูกต้องอยู่ในจังหวัดนนทบุรีก็เป็นของภาคอะไรตกลงภาคกลางต่อไปภาพนี้เป็นอะไรคุณยายกำลังหยิบอะไรจับอะไรผ้าไหมชื่อว่าผ้าไหมเพรวาผ้าไหมเพรวาต้องเป็นของภาคอะไรเอ่ยรู้ได้ไงว่าเป็นของอีสานการแต่งกายใช่ไหมทรงแบบนี้ต้องเป็นเอกลักษณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานเพราะว่าชาวอีสานเนี่ยเขาจะถนัดในการทอผ้าอะไรทอผ้าไหมเป็นอย่างมากต่อมาภาพสุดท้ายภาพอะไรรู้ได้ไงภาคใต้มันคือภาพอะไรก่อน
1: กระเป
0: ๋ากระเป๋าอะไรมันทำมาจากอะไรให้ทาย
1: หวาย
0: เหรอไม้ไผ่

0: ทำมาจากมะพร้าวอ่ะนักเรียนอาจจะไม่รู้จักนะครับภาพนี้นะครับก็คือภาพจักสารกระจูดเป็นเนี่ยจักสารกระจูดเป็นกระเป๋าที่ทำมาจากกระจูดเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากระจูดคืออะไรแล้วก็หน้าตาเป็นอย่างไรในเนื้อหาในวันนี้ครับเป็นของภาคอะไรตัวลง
1: ภาค
0: ใต้ต่อมาคำถามของครูนะครับครูสอบถามว่าจากทั้ง4ภาพภาพแรกคือร่มอะไรนะร่ม
1: บ
0: ่อสร้างต่อมาเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็ผ้าไหมแพร
1: ว
0: ่าสุดท้ายจักสารกระจูดนักเรียนเคยซื้อหรือว่าเคยใช้สินค้าดังกล่าวหรือไม่หรือว่าเคยเห็นที่บ้านหรือเปล่าครับนักเรียนปลายทางแล้วครับเคยซื้อเคยใช้หรือว่าเคยเห็นของคุณยายคุณย่าอยู่ที่บ้านหรือเปล่าครับน่าจะเคยเช่นเดียวกันนะครับพวกเราส่วนมากก็เคยเห็นหรือว่าเคยใช้อะไร
2: เครื่องปั้นด
0: ิน
2: เผา
0: เครื่องปั้นดินเผาแล้วอะไรอีกกระจูดเคยเห็นใช่ไหมครับแล้วอะไรอีกผ้าไหมแพรวาใครเคยเห็นบ้างหรือว่าเคยใส่เราเคยใส่ใช่ไหมครับอันนี้ร่มบ่อสร้างมีไหมเคยใช้ที่ไหน
2: ร่มบ่อสร้าง
0: อ๋อมีอยู่ที่บ้านแสดงว่านักเรียนในห้องของเรานะครับก็แสดงว่าเคยใช้เคยเห็นกันทุกคนนะครับเรามาดูเนื้อหาของเราเลยนะครับในวันนี้ลักษณะสินค้าแล้วก็บริการในภาคอะไรภาคแรกภาคเหนือเรามาดูภูมิประเทศภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นอะไรเทือกเขาสลับซับซ้อนใช่ไหมครับแล้วก็มีพื้นที่สูงดังนั้นเมื่อมีภูเขาแล้วก็เทือกเขาสลับซับซ้อนส่งผลให้ภาคเหนือนะครับก็จะประกอบอาชีพก็อย่างเช่นถ้าทำนาบริเวณเทือกเขาก็จะเรียกว่าทำนาขั้นบันไดเคยเห็นไหมครับเคยเห็นใช่ไหมครับต่อมาปลูกพืชเมือง
1: หนาว
0: อย่างเช่นพวกสตรอเบอรี่แล้วก็สุดท้ายทำสวนอะไรทำสวนลำไยอันนี้นะครับก็เป็นอาชีพเกษตรกรรมในภาคเหนือครับเรามาดูตัวอย่างแรกของสินค้าในภาคเหนือเลยคืออะไรน่าจะรู้จักกันดีภาพนี้ก็คือสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่นะครับก็ทางภาคเหนือนะครับได้มีการปลูกสตรอเบอรี่มานานหลายปีแล้วนะครับปัจจุบันจัดเป็นพืชเศรษฐกิจพืชหนึ่งที่ทำรายได้ได้ดีแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่รวดเร็วแก่เกษตรกรของภาคเหนือครับชอบไหมครับสตรอเบอรี่
1: ชอบ
0: ถ้าเรียนไปเที่ยวภาคเหนือช่วงฤดูหนาวอากาศหนาวก็จะมีผลผลิตสตรอเบอรี่จำหน่ายใช่ไหมครับโดยพันธุ์ที่นิยมปลูกกันก็คือพันธุ์พระราชทาน80เคยเห็นไหมครับถ้าไปเที่ยวภาคเหนือตามดอยพวกม่อนเจมพวกนั้นก็จะมีปลูกสตรอเบอรี่เยอะแล้วก็นำมาจำหน่ายพันสตอรี่พระราชทาน80ต่อไปสินค้าตัวที่2นั่นก็คือ
1: ร่มบ่อสร้าง
0: ร่มบ่อสร้างที่ครูได้ยกตัวอย่างในขั้นนำไปเมื่อสักครู่นะครับร่มบ่อสร้างนะครับเป็นร่มกระดาษสาโครงร่างทำมาจากไม้ไผ่ผลิตกันที่บ้านบ่อสร้างเป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด
1: เช
0: ีย
1: งใหม
0: ่ที่บ้านบ่อสร้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นร่มที่ทำจากกระดาษสาแล้วก็มีการเพ้นลายในตัวร่มนั่นเองครับต่อมาตัวที่3
2: น้ำพริกหน
0: ุ่
2: ม
0: น้ำพริกหนุ่มกับอะไรข้างๆ
2: แค
0: ป
2: แ
0: ก้วเราเคยทานกันไหมครับ
2: เคย
0: อร่อยไหมเอ่ย
2: อร
0: ่อยนะครับน้ำพริกหนุ่มแคบหมูนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านของภาคเหนือเลยเป็นที่รู้จักกันทั่วไปทำมาจากพริกหนุ่มนะครับแล้วก็มีหอมกระเทียมนำมาย่างแล้วก็โขลกผสมกับเกลือแล้วก็อาจจะมีการปรุงรสเพิ่มเติมแล้วก็รับประทานพร้อมกับแคบหมูก็จะมีรสชาติที่อร่อยมากเขาบอกว่าพริกหนุ่มเนี่ยเป็นชื่อของพันธุ์พริกสีของมันก็จะสียังไง
2: เข
0: ีย
2: ว
0: ๆดังนั้นน้ำพริกหนุ่มก็จะสียังไงสีเขียวไม่มีสีแดงเหมือนกับน้ำพริกในภาคอื่นๆนี่นะครับน้ำพริกหนุ่มแคบหมูเวลาไปเที่ยวภาคเหนือเนี่ยสินค้าของฝากเป็นอันดับแรกเลยที่คนจะซื้อฝากเพื่อนฝากพี่ฝากน้องนั่นคือน้ำพริกหนุ่มแคบหมูนั่นเองต่อไปนะครับภาพนี้คือ
2: ไส้อั่ว
0: กลุ่มที่5ตอบด้วยฟังด้วยมันคืออะไร
1: ไส้อั่ว
0: ไส้อั่วนั่นเองรู้จักกันเกือบทุกคนเลยไส้อั่วคำว่าอั่วนะครับหมายถึงการใส่ไส้ปกตินะครับก็จะทำมาจากเนื้อหมูบดผสมพริกแห้งกระเทียมเครื่องปรุงแล้วก็กรอกลงไปในไส้อ่อนของหมูจากนั้นนำไปย่างให้สุกเกรียมน่ารับประทานใช่ไหมครับต่อมาอันนี้ก็ของภาคเหนือ ชื่อว่าเสื้ออะไร
2: เส
0: ื้อ
2: มอฮอม
0: เสื้อมอฮอมเสื้อมอฮอมนะก็เป็นเสื้อเอกลักษณ์ของภาคเหนือมอฮอมเป็นผ้าพื้นเมืองที่ทำมาจากผ้าฝ้ายมีสีน้ำเงินเข้มได้รับการย้อมด้วยต้นหอมต้นหอมเป็นอย่างไรเรามาดูกันนี่นะครับก็คือหน้าตาของต้นหอมนำไปต้มในน้ำก็จะให้สีดำหรือว่าสีน้ำเงินเข้มออกมาแล้วก็นำไปย้อมกับผ้าฝ้ายก็กลายเป็นเสื้อมอฮอมนั่นเองครับต่อไปเรามาดูบริการของภาคเหนือกันบ้างเมื่อสักครู่เราดูเรื่องสินค้าไปใช่ไหมครับสินค้าก็มีหลากหลายชนิดบริการของภาคเหนือก็อย่างเช่นภาคเหนือเรารู้แล้วว่าเราจะไปท่องเที่ยวกันในช่วงฤดูหนาวใช่ไหมครับอย่างเช่นเที่ยวตามดอยตามภูเขาตามน้ำตกสถานที่ต่างๆโดยที่เราจะไปเที่ยวชมการบริการในภาคเหนือนะครับก็อย่างเช่นพวกชมสวนอะไรสวนดอกไม้นาขั้นบันไดแล้วก็พวกชมทะเลหมอกต่อไปเรามาดูสินค้าแล้วก็บริการของภาคกลางกันภาคกลางภูมิประเทศเป็นยังไงเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านดังนั้นอาชีพของภาคกลางที่เขาจะประกอบอาชีพกันก็คือพวกทำนาได้ดีเพราะว่าดินอุดมสมบูรณ์แล้วก็ภาคกลางที่ติดกับทะเลก็จะประกอบอาชีพอะไรประมงแล้วก็ภาคกลางก็เป็นศูนย์กลางของการทำอุตสาหกรรมในปัจจุบันของประเทศไทยด้วยเรามาดูตัวอย่างสินค้าของภาคกลางกันภาพนี้คือภาพ
2: ปลา
0: ปลาอะไร
2: ปลาสลิดแบบเดียว
0: มีเพื่อนตอบถูกพงธนามันคือปลาสลิดแดดเดียวหรือว่าชื่อนึงว่าปลาสลิดบางอะไรปลาสลิดบางบ่อปลาสลิดบางบ่อนะครับเป็นปลาตากแห้งที่มีชื่อเสียงของภาคกลางเลี้ยงในอำเภออะไร
2: บ
0: างบ่อจังหวัดสมุทรปราการเนื้อแน่นโตแล้วก็มีการหมักด้วยเกลือซึ่งเป็นสูตรลับเฉพาะทำให้ปลาสลิดมีความเค็มกำลังดีแล้วก็กรอบอร่อยเนื้อไม่ยุ่ยแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นนี่นะครับก็คือปลาสลิดบางบ่อก็คือเลี้ยงที่อำเภอบางบ่อแล้วก็ตากแห้งก็ที่อำเภอบางบ่อก็เลยเป็นเอกลักษณ์ของภาคกลางปลาสลิดบางบ่อครับเรามาดูหน้าตาของปลาสลิดเคยเห็นไหม
3: เคยครับหัวกระโหลก
0: คล้ายกับ
3: ปลาหมอ
0: คล้ายกับปลากระดี่นี่นะครับก็คือหน้าตาของปลาสลิดปลาสลิดนะครับจะเป็นปลาน้ำจืดแต่ว่าที่เลี้ยงที่อำเภอบางบ่อเนี่ยจะเป็นน้ำกร่อยเขาบอกว่าน้ำกร่อยเนี่ยมันจะมีแพลงก์ตอนมีสารอาหารอยู่เยอะทำให้ปลาสลิดบางบ่อนะครับเป็นมีเนื้อเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อร่อยใครเคยรับประทานบ้างปลาสลิดบางบ่อโอเคหลายคนเลยเอามือลงอร่อยใช่ไหมครับกินกับอะไรข้าวต้มกุ้ยใช่ไหมกินข้าวสวยก็อร่อยต่อมาภาพนี้คือปลาทูที่ไหน
2: ปลาทูแม่กอง
0: แสงถูกต้องปลาทูแม่กองมีฉายาว่าอะไร
3: ปลาท
0: ู
3: คอหัก
0: มีเพื่อนตอบใกล้เคียงปลาทูแม่กองมีเอกลักษณ์คืออะไร
3: คอมันห
0: ัก
3: คอมจะ
0: หักเขาเรียกว่าหน้างงหน้างอคอหักนี่นะครับก็คือปลาทูแม่กรองปลาทูแม่กรองอยู่ที่จังหวัดอะไรอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นที่เรื่องลือเรื่องปลาทูรสเด็ดนะครับเนื้อแน่นแล้วก็มีความมันใส่ในเข่งมาในรูปแบบหน้างอคอหักแล้วก็รสชาติมีความมันแตกต่างจากปลาทูที่อื่นจนกลายเป็นของดีประจำจังหวัดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสุดยอดแห่งปลาทู เมืองไทยใครไม่เคยลองลองไปชิมนะครับปลาทูแม่กองอร่อยมากครับเขาบอกว่าปลาทูแม่กองเนี่ยแหล่งกำเนิดจริงๆต้นกำเนิดของมันเนี่ยไม่ได้มาจากแม่กองเขาบอกว่าตัวอ่อนตัวลูกของมันเนี่ยกำเนิดแถบหมู่เกาะเทียบจังหวัดสุราษฎร์ธานีทีนี้พอมันโตมันก็ว่ายน้ำเรียบขึ้นมาทางตอนเหนือก็คือทางเหนือขึ้นมาจนมาโตเต็มวัยที่ปากน้ำแม่กลองที่จังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็ปากน้ำแม่กลองนะครับเป็นทะเลตมมีแพลงก์ตอนมีอาหารมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ทำให้ปลาทูแถบนั้นก็มีรสชาติที่มันแล้วก็อร่อยนั่นเองครับนี่คือที่มาของปลาทูแม่กลองหน้างงอะไร
2: ค
0: อหักต่อไปเครื่องปั้นดินเผาก่อเกล็ดเป็นงานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงสืบทอดมาจากบรรพบุรุษครับเชื้อสายมอญก่อเกล็ดนะครับจะมีชาวมอญอาศัยอยู่เยอะแล้วก็ชาวมอญที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณก่อเกล็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ได้ปั้นเครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบเมื่อเผาสุกแล้วก็จะได้สีส้มอ่อนจนถึงสีแดงลวดลายเป็นเอกลักษณ์สวยงามครับก็คือชาวมอญนั่งเดิมนะครับเขาจะปั้นเครื่องมือเครื่องใช้ไว้ใช้ในครัวดังนั้นก็สืบทอดมาจนมีการปลูกต้นตาลเยอะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์น้ำตาลมาจากต้นตาลผลิตผลจากอัตลักษณ์แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นนี่นะครับก็คือต้นตาลตะโหนดในเพชรบุรีก็กลายเป็นน้ำตาลตะโหนดแล้วก็ทำขนมหม้อแกงก็จะมีรสชาติที่อร่อยหอมหวานเป็นเอกลักษณ์นั่นเองครับต่อไปนะครับเรามาดูสินค้าและก็บริการของภาคอะไรภาคอีสานกันบ้างเป็นภาคที่3แล้วนะครับภาคอีสานนะครับภูมิประเทศนะครับจะเป็นที่ราบสูงโดยมีแอ่ง2แอ่งก็คือแอ่งสกลนครแบบนี้แถบอีสานตอนบนแล้วก็แอ่งโคราชแอ่งโคราชนะครับเรียกว่าเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญเลยของประเทศครับเรามาดูตัวอย่างอาชีพของภาคอีสานกันก็อย่างเช่นทำนาชาวอีสานนะครับส่วนใหญ่ก็จะทำนาบริเวณแอ่งโคราชนะครับก็เป็นพื้นที่ทำนาที่สำคัญของประเทศเพราะว่าแอ่งโคราชนะครับจะมีแม่น้ำชีกับแม่น้ำมูลไหลผ่านต่อมาก็อย่างเช่นการปลูกมันสำปะหลังการปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดแล้วก็อาชีพอะไรทออะไรทอผ้าเพราะว่าการทอผ้านะครับก็เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวอีสานมาตั้งแต่ในอดีตครับเรามาดูตัวแรกการคืออะไร
2: ปลา
0: ร้าปลาร้านะครับคือปลาที่หมักด้วยเกลือใส่ข้าวคั่วหรือว่ารำปลาร้านะครับเป็นภูมิปัญญาทางอาหารที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนของคนอีสานแล้วก็ผ้าไหมนะครับก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลายาวนานมีความหลากหลายทั้งในเรื่องรูปแบบแล้วก็ลวดลายแล้วก็สีสันครับอย่างเช่นผ้าไหมเพรวาที่ครูได้เกริ่นมาในขั้นนำใช่ไหมครับแล้วก็ผ้าไหมมัดมีนี่คือตัวอย่างของผ้าไหมในภาคอีสานครับนักเรียนยังจำชั่วโมงก่อนหน้านี้ได้ไหมที่บอกว่าชาวอีสานมักจะเลี้ยงตัวอะไรอยู่ข้างบ้านตัวไหมใช่ไหมหม่อนไหมแล้วก็เอาหม่อนไหมนั่นแหละครับมาทำเป็นผ้าไหมต่อไปนี่คือผ้าอะไร
2: หมอน
0: หมอนอะไรเอ่ยมีชื่อด้วยหมอนเนี้ย
2: หมอนข
0: ีดถูกต้องเก่งมากหมอนนี้นะครับเรียกว่าหมอนขีดหมอนขีดนะครับเป็นงานหัตถกรรมที่ผูกพันกับชาวอีสานมาช้านานนะครับแล้วก็มีผ้าขีดเป็นวัตถุดิบซึ่งเป็นผ้าที่ต้องใช้ฝีมือและก็ความสามารถในการทอสูงมากกว่าผ้าชนิดอื่นนะครับช่างอีสานถือว่าผ้าขีดเป็นของสูงจึงมักทอใช้ในโอกาสที่เป็นมงคลหรือว่างานพิธีต่างๆแล้วก็มีการประยุกต์ศิลปะเพิ่มประโยชน์ในการใช้สอยครับบ้านใครมีบ้างไม่เอ่ยหมอนขีดยกมือขึ้นดูหน่อยโหมีเกือบทุกคนเลยครับเอามือลงนักเรียนปลายทางล่ะครับที่บ้านมีหมอนขีดหรือเปล่าน่าจะมีเช่นเดียวกันนะครับคุณย่าคุณยายคุณปู่คุณทวดเขาก็จะชอบนอนอะไร
2: หม
0: อนหมอนขีดใช่ไหมครับเพราะว่ามันนอนแล้วมันสบายศีรษะต่อไปครับ
2: ผ
0: ัดไทยหรือเปล่าผัดมีอะไรถูกต้องเก่งมากภาพนี้นะครับนั่นคือหมี่โคราชผัดหมี่โคราชนะครับคืออาหารท้องถิ่นของเมืองโคราชจังหวัดจังหวัดนครราชสีมามีหน้าตาคล้ายกับผัดไทยในภาคกลางมีโคราชแบบดั้งเดิมนะครับจะทำมาจากปลายข้าวเจ้าข้าวเจ้านะครับจะปลูกเยอะในจังหวัดนครราชสีมาโดยนำไปโม่ให้เป็นแป้งตัดเป็นเส้นๆนะครับ

0: ก็ได้เส้นหมี่เหนียวนุ่มผัดแล้วก็เส้นไม่เละแล้วก็มีกลิ่นหอมชวนทานเขาบอกว่าถ้าไปเที่ยวเมืองโคราชถ้าไม่ได้ไปทานผัดหมี่แสดงว่าไปไม่ถึงโคราชดังนั้นเวลาใครไปเที่ยวโคราชหรือว่าคนเฒ่าคนแก่ไปเที่ยวโคราชสิ่งที่เขาจะนำมาฝากพวกเราเลยนั่นก็คือ
1: ห
0: มี่โคราชนั่นเองแบบยังไม่ได้ปรุงนะแบบยังเป็นเส้นหมี่แบบแข็งๆอ่ะแล้วก็มาปรุงเองที่บ้านนี่นะครับก็คือหมี่โคราชต่อไปภาคสุดท้ายนั่นก็คือภาค
1: ใต
0: ้ภาคใต้นะครับภูมิประเทศก็คือเป็นคาบสมุทรยื่นลงไปในทะเลขนาบด้วยทะเลทั้งสองฝั่งนั่นก็คือฝั่งตะวันตกทะเลอันดามันแล้วก็ฝั่งตะวันออกอ่าวไทยแล้วก็มีเทือกเขาเป็นแกนกลางอาชีพส่วนใหญ่ก็ทำสวนยางพาราเพราะว่าภาคใต้ฝนตกเยอะยางพารานะครับเป็นพืชที่ต้องการน้ำแล้วก็ทำสวนผลไม้พวกเงาะทุเรียนมังคุดลองกงอันนี้ก็จะปลูกเยอะในภาคใต้แล้วก็อาชีพอีกอาชีพนึงที่ติดกับทะเลประมงเดี๋ยวเรามาดูสินค้าและบริการในภาคใต้ไม่ใช่กระติบกระติบเป็นของภาคอีสานอันนี้อะไรอันนี้เหมือนกับที่ทำกระเป๋าเลยต้องขนาดคือจักสารอะไรจักสารกระจูดนะครับนับเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญของภาคใต้โดยทำมาจากต้นอะไรจากสารกระจูดก็ต้องทำมาจากต้นอะไร
1: กระจ
0: ูดออกมาในรูปแบบต่างๆก็อย่างเช่นตะกร้าเสื่อกระเช้าทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นจนกลายเป็นสินค้าโอท็อปที่สำคัญแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเดี๋ยวครูจะพาไปดูต้นกระจูดว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรท่านเรียนทายคิดว่าต้นกระจูดหน้าตาต้องเป็นยังไง
2: ยาว
0: ยาวสูงสีอะไรเดี๋ยวมาดูต้นกระจูดกันเลยเขาบอกว่าต้นกระจูดเนี่ยมันจะคล้ายกับต้นกกรู้จักต้นกกไหมต้นกกก็คือเป็นพืชที่อยู่ที่ขึ้นตามพื้นที่น้ำแฉะอย่างเช่นป่าพรุในภาคใต้เนี่ยจะมีต้นกระจูดอยู่จำนวนมากเขาก็จะไปเก็บกระจูดมาแล้วก็นำมาตากแห้งพอแห้งเสร็จเขาก็รีดปกติต้นกระจูดมันจะกลมๆแล้วก็ข้างในมันจะกลวงรีดจนกลายเป็นแผ่นแล้วก็นำไปสารแล้วก็ทำเป็นตะกร้าทำเป็นเสือเขาก็จะเรียกว่าเสือกระจูดนั่นเองหรือว่าจักสารจักกระจูดอ่ะต่อไปภาพนี้อะไร
3: แกงไตปลา
0: แน่นอนภาคใต้ก็ต้องมีแกงไตปลาแกงไตปลานะครับเป็นอาหารจานเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ไตปลาก็ทำมาจากอะไรส่วนไหนของปลาก
3: ระ
0: เพาะของปลาเช่นพุงปลาทูพุงปลาลังนำไปหมักเกลือซึ่งเป็นการถนอมอาหารหมักจนได้ประมาณ1เดือนก็นำมาแกงใส่เนื้อปลาผักรสชาติเผ็ดเค็มแล้วก็ร้อนแรงกินกับขนมจีนยังไงอร่อยใช่ไหมครับแกงไตปลาอ่ะต่อไป
4: ไข่เค็มชายา
0: ไข่เค็มชายาชายามันอยู่ที่ไหนนะ
5: สุราษฎร์ธานี
0: โอ้เก่งมากตอบนิพงธนานิเชี่ยวชาญอาหารไทยสี่ภาคมากตอบถูกเกือบทุกข้อเลยอ่ะไข่เค็มนี้นะครับเรียกว่าไข่เค็มชายาอ่ะไข่เค็มชายานะครับเป็นการถนอมอาหารชนิดหนึ่งที่ชาวชายานะครับรู้จักทำมาตั้งแต่โบราณเนื่องจากในท้องถิ่นนะครับมีการเลี้ยงเป็ดอำเภอชายาเนี่ยเป็นอำเภอที่มีการปลูกข้าวมากที่สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเอ๊ะการปลูกข้าวเกี่ยวอะไรการเลี้ยงเป็ดเกี่ยวอะไรเพราะว่าการเลี้ยงเป็ดนะครับเขาจะเลี้ยงแบบไล่ทุ่งเขาจะเลี้ยงเป็ดแบบปล่อยทุ่งตามทุ่งนาข้าวให้ไปกินปูกินปลากินหอยแล้วก็ได้เป็นผลไข่เป็ดออกมาแล้วก็ด้วยเทคนิคการทำไข่เค็มที่แตกต่างจากไข่เค็มที่อื่นจึงได้ไข่เค็มที่มีไข่แดงสีแดงจัดมีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มจัดแล้วก็อร่อยนั่นเองครับก็คือเขาจะนำไข่เป็ดที่เลี้ยงตามทุ่งนาใช่ไหมครับมาห่อด้วยอะไรสีดำๆเขาเรียกว่าดินปลวกดินจากจอมปลวกนำมาใส่เกลือแล้วก็มาห่อด้วยแกลบห่อด้วยอะไรสีดำเป็นผงถ่านพวกนั้นแล้วก็หมักจนได้ที่แล้วก็ถ้าเรียนเคยซื้อไข่เค็มชายามันจะเขียนข้างกล่องใช่ไหมครับว่าวันที่17สามารถต้มได้วันที่30สามารถทอดได้นักเรียนต้องดูด้วย

0: ใช่ซื้อกลับไปบ้านแล้วทอดเลยต้มเลยบางทีมันยังไม่เข้าที่ใช่ไหมครับต้องดูวันที่ด้วยว่าสามารถทอดได้ต้มได้ในวันไหนนี่นะครับไข่เค็มชายาอ่ะต่อไปอะไร
1: กระเป๋าก
0: ระเป๋าหีบอะไรอันนี้น่าจะไม่ค่อยรู้จักกันเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่นมากๆเรียกว่าจักสาร
1: ย
0: ่
1: า
0: ลิเผาย่าลิเผาเป็นชื่อของพืชเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้นย่าลิเผาเป็นอย่างไรซึ่งเป็นพืชนี่ไงพืชตระกูลเฟิร์นมีลำต้นเหนียวชาวบ้านจึงนำมาจักสารเป็นภาชนะเครื่องใช้ต่างๆเช่นเป็นตะกร้าเป็นกระเป๋าเป็นเชี่ยนหมากอะไรพวกนั้นนะครับแหล่งผลิตที่สำคัญนะครับอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเขาบอกว่าย่าลิเผาเนี่ยมันจะขึ้นตามป่าพลุคล้ายๆกับต้นอะไรเมื่อสักครู่ที่ครูบอกต้นกระจูดใช่กระจูดกับย่าลิเผาเนี่ยจะมีแหล่งขึ้นใกล้ๆเคียงกันนี่นะครับคือต้นของย่าอะไรย่าลิเผานี่เขาจะเอาลำต้นของมันเนี่ยที่มีความเหนียวมีความแข็งมีความทนทานนี่แหละมาจักสานเป็นกระเป๋าเรียกว่าย่าลิเผาต่อไปให้ทาย
1: ห
0: ินดูดีๆเฮ้ยมีเพื่อนตอบถูกภาพนี้คือสาคูภาพนี้คือแป้งสาคูครับแป้งสาคูนะครับเป็นแป้งที่ผลิตมาจากต้นอะไรเคยเห็นไหมเอ่ยนักเรียนน่าจะไม่เคยเห็นแถวบ้านครูเนี่ยมีเยอะมากจะขึ้นตามพื้นที่เฉะในภาคใต้เท่านั้นภาคอื่นจะไม่ค่อยพบต้นสาคูพบได้มากในพื้นที่ภาคใต้มีลักษณะเป็นผงแป้งละเอียดหรือว่าเป็นเม็ดแป้งชนิดนี้นะครับนิยมใช้ประโยชน์สำหรับการประกอบอาหารโดยเฉพาะการทำขนมหวานอย่างเช่นขนมสาคูขนมปากหม้อลอดช่องเป็นต้นนะครับโดยเนื้อขนมจะมีความเหนียวนุ่มแล้วก็หวานครับคือต้นสาคูเนี่ยมันจะเป็นพืชตระกูลปาล์มนักเรียนจะขึ้นตามพื้นที่แฉะแฉะแล้วก็ลำต้นของมันเนี่ยจะให้แป้งในการทำแป้งเนี่ยจะต้องเอาลำต้นของมันมาบดมาขูดแล้วก็เป็นแป้งแล้วก็จะกลายเป็นแป้งสาคูนำไปแช่น้ำส่วนบริการในภาคใต้ภาคใต้ก็มีแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญใช่ไหมครับนักเรียนก็เลยมีบริการเกี่ยวกับการนำเที่ยวเช่นนำเที่ยวทะเลนำเที่ยวหมู่เกาะไปดำน้ำดูปะการังหรือว่าเดินป่ารู้จักเปล่าทะเลอะไรมีเงือกทองหาดสมีหลาที่สงขลานั่นเองต่อไปนะครับเราก็ได้เรียนเสร็จไปแล้วสินค้าและบริการของไทยทั้ง4ภาคเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมทายดูซิครูจะให้นักเรียนดูภาพแล้วก็ช่วยทายว่าภาพดังกล่าวนะครับเป็นสินค้าและบริการของไทยในข้อใดเดี๋ยวเราจะไปอย่างเร็วๆกันเลยนะครับไม่ยากครับภาพที่หนึ่งขนมหม้อแกงภาคอะไรภาคกลางถูกต้องเก่งมากจังหวัดอะไรเพชรบุรีต่อมามันคือร่มอะไรร่มบ่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือถูกต้องต่อไปจักสารกระอะไรจากต้นอะไรเมื่อกี
1: ้
0: กระจูดภาคใต้ต่อมาภาพนี้หมอนขีดภาคไหนภาคอีสานถูกต้องเก่งมากต่อมาไส้อั่วใช่ไหมไส้อั่วภาคอะไร
1: ภาคเหน
0: ือนี่นะครับก็จบไปแล้วเกมถ่ายดูซิเดี๋ยวมาดูขั้นปฏิบัติของพวกเราเลยครูให้พวกเราพิจารณาสินค้าชนิดต่างๆแล้วก็นำข้อความมาใส่ในกล่องข้อความของแต่ละภูมิภาคให้ถูกต้องส่วนคุณครูปลายทางนะครับให้ปลายทางนะครับแจกใบงานแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังแล้วก็ให้นักเรียนลงมือทำแล้วก็ดูแลในขณะที่นักเรียนทำใบงานได้เดี๋ยวเรามาทำใบงานกันเลยนะครับใบงานหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย
1: 14
0: ถ้านักเรียนเปิดหน้าที่14แล้วนักเรียนปลายทางครับสามารถลงมือทำใบงานได้เลยนักเรียนต้นทางด้วยนะครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับจำแนกกันถูกต้องไหมเอ่ย
1: ถ
0: ู
1: กคร
0: ับ ถูกนะครับไม่ยากใช่ไหมครับนักเรียนประธานล่ะครับตอบกันถูกไหมครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันเลยนะครับว่าสินค้าตัวไหนอยู่ภาคใดเฉลยนะครับให้นักเรียนเตรียมปากกาแดงขึ้นมาด้วยแล้วก็พร้อมที่จะตรวจไปพร้อมๆกับครูเลยภาคเหนือสินค้าก็คือน้ำพริกหนุ่มแคบหมูร่มบ่อสร้างแล้วก็ไส้อั่วใครตอบถูกกาถูกเลยครับใครเขียนไม่ครบเขียนให้ด้วยกับปากกาแดงภาคอีสานมีอะไร
1: หมอน
0: คิดมีโคราชแล้วก็ผ้าไหมก็จะมีผ้าไหมแพรวาผ้าไหมมัดหมี่เพิ่มเติมไปอีกต่อไปภาคกลางปลาทูแม่กรองเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดแล้วก็ข้าวขนมหม้อแกงเมืองเพชรแล้วก็สุดท้ายภาคใต้จักสารกระจูดไข่เค็มชายาแล้วก็จักสารย่านลิเผานั่นเองครับตรวจทานไหมเอ่ยเป็นยังไงบ้างครับใครตอบถูกหมดทุกข้อบ้างครับโอ้เยอะเลยปรบมือตัวเองดังๆได้เลยนักเรียนปลายทางแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับตอบกันถูกหมดไหมเอ่ยไม่ยากใช่ไหมครับสรุปนะครับภาคเหนือสำหรับสินค้าหรือว่าบริการในภาคเหนือนะครับก็จะมีดังนี้ครับก็อย่างเช่นพวกร่มบ่อสร้างน้ำพริกหนุ่มแคบหมูเสื้อมอห้อมครับหรือว่าไส้อั่วก็ได้ครับต่อไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วภาคอีสานก็จะมีพวกผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมมัดหมี่แล้วก็ปลาร้าซึ่งเป็นเครื่องปรุงรสที่สำคัญในการประกอบอาหารต่างๆของภาคอีสานแล้วก็พวกหมี่โคราชต่อมาภาคกลาง

0: นางงอคอหักปลาทูจังหวัดสมุทรสงครามขนมหม้อแกงเมืองเพชรปลาสลิดบางบ่อที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็สุดท้ายภาคใต้ก็จะมีพวกแกงไตปลาที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารใต้เลยแล้วก็ไข่เค็มชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จากสารย่านลิเผานั่นเองครับนี่นะครับก็คือสินค้าและก็บริการของไทยทั้ง4ภาคครับเนื้อหาต่อไปที่เราจะพบกันเนื้อหานี้นะครับจะอยู่ในช่วงชั่วโมงสุดท้ายเกือบสุดท้ายของหน่วยที่1 นะครับให้พวกเราตั้งใจเรียนตอนนี้เราจะเรียนครบ1หน่วยแล้วนะครับเนื้อหาต่อไปนะครับนั่นก็คือทรัพยากรครับเราจะมาดูความหมายความสำคัญของทรัพยากรกันว่าทรัพยากรหมายว่าอย่างไรแล้วก็มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไรบ้างเจอกันในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6คุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนและสวัสดีคุณครูปลายทางรวมถึงนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยครับกับคุณครูธีนกรปิ่นทองในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับเด็กๆครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับค่าน้ำหนักสีแล้วก็แสงเงาไปใช่ไหมครับนักเรียนก็จะเห็นแล้วว่านะครับทุกสีนะครับล้วนมีค่าน้ำหนักวันนี้เราจะนำสีต่างๆนะครับมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกันนะครับซึ่งชื่อเรื่องในวันนี้ก็คือรูปและพื้นที่ว่างนะครับเช่นเดิมครับครูอันมีกิจกรรมสนุกมาฝากนักเรียนเช่นเคยนะครับนักเรียนปลายทางสามารถร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับครูอันมีภาพมาให้นักเรียนร่วมกันสังเกตนะครับพร้อมกับตอบคำถามนักเรียนพร้อมยังครับมาที่ภาพที่หนึ่งนะครับมีภาพนะครับเป็นลักษณะภาพออฟอาร์ตนะครับหรือว่าออปติเคิลอาร์ตเป็นภาพลวงตาให้นักเรียนทายว่าในภาพนี้มีวงกลมหรือไม่ครับ
3: มีครับ
2: มีวงกลมไหมครับไหนใครคิดว่าไม่มีวงกลมครับแสดงว่าทุกคนเห็นวงกลมถูกไหมลูกบางคนยังมองไม่ออกแต่ว่าออไปตามเพื่อนใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางนะครับเห็นวงกลมหรือเปล่าเอ่ยถ้านักเรียนเห็นวงกลมครูถามหน่อยว่านักเรียนเห็นวงกลมกี่รูปครับมีใครอยากมาเฉลยให้เพื่อนปลายทางดูไหมครับครับเดี๋ยวให้ชูก้าออกมาเฉลยให้เพื่อนปลายทางดูครับว่าเห็นจริงหรือเปล่าครับอ่ะนักให้ชูก้าชี้ให้เพื่อนปลายทางดูนะครับเห็นยังไงถึงเป็นวงกลมครับนักเรียนมองจากอะไรเอ่ย
4: มองจากแถวนี้ค่ะแล้วเราแบบลองมองไปมันก็จะแบบเห็นวงกลมทีละหน่อยค่ะหรือไม่ก็จะพริบตาเร็ว
2: ๆนักเรียนปลายทางลองสังเกตเหมือนชูก้านะครับชูก้าเห็นกี่วงกลมนะลูก
4: 16
2: รูปอ่ะเชิญนั่งครับประมือให้ชูก้านะครับมาดูกันว่า16รูปจริงหรือไม่นะครับถ้านักเรียนสังเกตเหมือนชูก้าเมื่อสักครู่นะครับจะได้วงกลมมีใครอ๋อยังลูกมีใครยังมองไม่เห็นไหมครับสังเกตตามวงกลมที่ครูวงนะครับแถวด้านบนจะมี4รูปนะครับแถวที่2ก็เช่นเดียวกัน4รูปรวมจนถึงแถวที่3และแถวที่4ด้วยนะครับจะได้ทั้งหมด16รูปนะครับไหนมีใครยังมองไม่เห็นไหมครับมีไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางคอยสังเกตไปพร้อมๆกันนะครับรูปทุกรูปที่เรามองเห็นนะครับอาจจะมองไม่เห็นเหมือนกันทุกคนนะครับรูปทุกรูปอาจจะแฝงความหมายหรือแฝงนัยยะอื่นๆด้วยนะครับภาพนี้ที่ครูอาร์ตนำมาให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างของการใช้เส้นนะครับในการลวงตาของเราเรียกว่าภาพOf Art นะครับหรือว่า Optical Art ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับรูปและพื้นที่ว่างอย่างไรนะครับเรามาชมกันได้เลยครับก่อนที่เราจะเริ่มสู่บทเรียนเรามารู้จักสิ่งที่นักเรียนจะได้ในวันนี้ก่อนนะครับมี3ข้อด้วยกันนะครับอย่างแรกนะครับนักเรียนได้รู้จักรูปและพื้นที่ว่างในงานทัศนศิลป์อย่างที่2นะครับนักเรียนรู้จักหลักการวาดรูปให้มีพื้นที่เหมาะสมนะครับและอย่างนักเรียนวาดภาพเทคนิค Doodle Art นะครับไหนใครเคยทำเทคนิค Doodle Art บ้างครับมีนักเรียนต้นทาง2คนเคยทำนะครับเดี๋ยววันนี้ครูอาร์ตจะสอนเทคนิคการวาดภาพแบบ Doodle Art กันนะครับว่าจะมีเทคนิคการวาดอย่างไรและนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้รูปและพื้นที่ว่างในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยนะครับให้นักเรียนสังเกตภาพต่อไปนี้นะครับภาพแรกนักเรียนเห็นรูปอะไรครับภูเขากับท้องฟ้านะครับถ้าให้นักเรียนสังเกตเฉพาะรูปท้องฟ้าอย่างเดียวนักเรียนเห็นรูปอะไรครับแล้วแต่จินตนาการใช่ไหมลูกแล้วแต่จินตนาการของคนจะมองนะครับนักเรียนปลายทางลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้ามองแต่ท้องฟ้าอย่างเดียวจะเป็นรูปอะไรนะครับ
5: ท้องฟ้าเหมือน
2: จระ
5: เข้
2: ภาพที่2นะครับภาพที่2รูปอะไรครับนักเรียน
6: ต
2: ึ
6: ก
2: 4
6: อ
2: ันตึก4อันถ้านักเรียนมองตึกนักเรียนจะเห็นแค่ตึก4อันใช่มั้ยครับแต่ถ้านักเรียนมองรูปท้องฟ้านักเรียนเห็นรูปอะไรครับถ้าเห็นแค่ท้องฟ้าอย่างเดียวเห็นเป็นเครื่องหมายกากบาทเครื่องหมายบวก

0: ไม่โลกแล้วแต่มุมมองของคนนะครับตัวอย่างภาพที่ครูอ้านนำมาเป็นตัวอย่างของการใช้รูปและพื้นที่ว่างนะครับถ้านักเรียนมองที่ภาพตึกแสดงว่านักเรียนมองรูปถ้านักเรียนมองท้องฟ้าแสดงว่านักเรียนมองพื้นที่ว่างนะครับซึ่งรูปและพื้นที่ว่างจะสัมพันธ์กันนะครับยังมีอีกนะครับมีภาพมาให้นักเรียนร่วมตอบคำถามนะครับภาพนี้นักเรียนเคยเห็นไหมครับ
1: คนสองคนครับคนสี่คน
0: ถ้านักเรียนมองสีดำสีดำจะเห็นรูปอะไรลูก
1: ต
0: ้นไม้ถ้านักเรียนมองพื้นที่ว่างด้านหลังจะเห็นเป็นรูปคนใช่ไหมครับให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในกระดานว่าเห็นคนกี่คนนะครับเห็นคนกี่คนให้เวลานับสักครู่นึงนะครับนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามได้ด้วยนะครับให้เวลาเพื่อนกลุ่มที่5เขียนสักครู่หนึ่งนะครับนับถอยหลัง3วินาทีนับ3 2 1ยกคำตอบขึ้นมาครับยกคำตอบขึ้นมายกกระดานคำตอบขึ้นมาลูกตอนนี้มีอยู่2คำตอบนะครับบางกลุ่มตอบ10บางกลุ่มตอบ7นะครับกลุ่มที่ตอบ7คนมีอยู่2กลุ่มคือกลุ่มที่4และกลุ่มที่5ใช่ไหมลูกกลุ่มที่4ใช่ไหมครับนับได้7คนขอตัวแทน1คนลูกมานับให้เพื่อนดูหน่อยเนิร์ดนั่นหน้าลูกนับยังไงได้7คนครับชี้อย่างเดียวนะลูกนับไปพร้อมๆกันนะครับว่าได้7คนจริงหรือไม่นะครับคนที่1ตรงไหนลูก2 3 4 5ไหนเอาใหม่5ใหม่ลูก1 2 3อยู่ไหน3 4 5 6 7 8 9 10สรุปหนูตอบกี่คนให้โอกาสตอบอีก1รอบกลุ่มที่5ส่งตัวแทนมาตอบว่ากี่คนลูกขอแก้ไขคำตอบใช่ไหมครับตอบว่า10คนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับปรบมือให้เนิร์ดลูกแสดงว่ากลุ่มที่นับได้7คนยังไม่ถูกต้องนะลูกนักเรียนปลายทางนะครับสามารถนับตามเพื่อนต้นทางได้นะครับมีทั้งหมด10คนนะครับภาพต่อมาภาพนี้นักเรียนเห็นรูปอะไรบ้างครูอาร์ตใบให้มีคนแก่และวัยหญิงสาวว
2: ัยหญิงสาว
3: วัยหญิงสาวแล้วว
4: ัยหญิงสาว
0: ให้นักเรียนตอบกลุ่มไหนเห็นเพื่อนวัยหญิงสาวกลุ่มไหนเห็นรูปวัยหญิงสาวให้เขียนว่าหญิงสาวกลุ่มไหนเห็นคนชราเขียนว่าคนชรากลุ่มไหนเห็นทั้งสองภาพเลยเขียนทั้งสองภาพให้เวลาคิดสักเล็กน้อยนะครับให้เวลาเขียนคำตอบนักเรียนเห็น2ภาพหรือภาพเดียวลองคิดดีๆนะครับนับถอยหลัง3วินาทีนับ3นับ2นับ1ชูคำตอบขึ้นมาได้เลยครับใครเห็น2คำตอบเขียน2คำตอบนะลูก
5: ผมเขียนว่า2ภาพได้ครับนะครับเขียนเสียงว่า
0: 2ภาพได้ครับทั้งสาวและคนชราอากลุ่มที่1ลูกพร้อมยังครับชูคำตอบให้ครูอาร์ตดูหน่อยครับโซเฟียเสร็จยังลูกมาเฉลยดีกว่าขอตัวแทนเดี๋ยวตอนนี้มี2คำตอบใช่มั้ยลูกมีกลุ่มที่5เช่นเดิมกลุ่มที่5ตอบว่าหญิงสาวภาพเดียวใช่มั้ยลูกแตกต่างจากกลุ่มอื่นนะครับกลุ่มอื่นจะเขียน2คำตอบใช่มั้ยครับขอตัวแทน1คนดีกว่าใครมาลูกแซมก็ได้ลูกมาเฉลยพร้อมกับคุณครูเรามาดูภาพเฉลยของหญิงสาวก่อนนะครับกลุ่มใดเห็นหญิงสาวเรามาดูกันว่ามองอย่างไรให้เป็นภาพหญิงสาวนะครับให้นักเรียนสังเกตที่สีแดงนะครับส่วนที่เป็นผมหน้าม้านะครับนี่หน้าม้าผมหน้าม้าแล้วก็อันนี้เป็นแก้มของเขาเป็นแก้มแล้วก็คางอันนี้คือบริเวณตานะครับแล้วก็คอมองออกยังครับหญิงสาวกำลังหันข้างอยู่ถูกไหมลูกส่วนใครที่มองคนชรานะครับเห็นคนชรายังลูกถ้านักเรียนมองเห็นคนชรานะครับให้นักเรียนสังเกตไปที่สีน้ำเงินนะครับปากกาสีน้ำเงิน อันนี้เป็นจมูกของเขาเป็นสันจมูกสันจมูกยาวๆนะครับเหมือนกับแม่มดแล้วก็อันนี้เป็นคางแล้วก็อันนี้ปากเขานะครับแล้วก็อันนี้เป็นตาของหญิงชราให้นักเรียนมองเส้นสีน้ำเงินลูกมองเห็นยังครับแซมมองเห็นยังลูก
3: เห็นแล้วครับ
0: กลุ่มแซมตอบว่าเห็น2ภาพใช่มั้ยครับเป็นแบบนี้ใช่มั้ยครับ
3: ใช่คร
0: ับ ปรบมือให้แซมครับเก่งมากนะครับมีอีก1ภาพภาพนี้ง่ายภาพนี้ง่ายเป็นผู้หญิงกับสัตว์ใช่มั้ยครับนักเรียนเห็นสัตว์อะไรบ้างครับเขียนเสือดำกับนก2ชนิดเหรอลูกมีใครเห็นอย่างอื่นอีกหรือเปล่าเฉลยนะครับมีสัตว์เพียง2ชนิดนะครับคือเสือดำแล้วก็นกนะครับภาพนี้ง่ายน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับภาพนี้มองได้2รูปนะครับถ้ามองสีดำหนูเห็นรูปอะไรลูกคนถ้ามองสีขาวคือใช่เป็นเหมือนภาชนะสำหรับใส่อะไรบางอย่างเช่นพวกพานหรือว่าเชิงเทียนนะครับหรือว่าตัวปั๊มก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นรูปทั้งหมดที่ครูอาร์ตนำมาวันนี้นะครับเป็นรูปที่สามารถมองเห็นได้2ด้านนะครับเป็นสามารถมองได้ทั้งรูปและมองได้ทั้งพื้นที่ว่างนะครับเด็กๆพอเข้าใจรูปกับพื้นที่ว่างยังครับพอเข้าใจใช่ไหมครับให้นักเรียนสังเกตภาพนี้นะครับนักเรียนคิดว่าเป็นเลข6หรือเลข9หกหรือเก้าลูกเก่งมากมันได้ทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนใช่ไหมครับภาพที่เรามองเห็นนะครับมีคนตัดสินว่าถูกหรือผิดไม่ถูกหรือผิดเสมอไปนะครับแล้วแต่ว่ามุมมองของใครจะมองนะครับครูอาร์ตจะให้พวกเราลองจินตนาการรูปเมฆต่อไปนี้นะครับให้นักเรียนลองจินตนาการว่าก้อนเมฆนี้สามารถเป็นรูปอะไรได้บ้างนะครับให้แต่ละกลุ่มนะครับลองวาดลงในกระดานว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรได้บ้างตามจินตนาการให้เวลารูปละไม่เกิน5วินาทีเร็วครับเร็วครับเดี๋ยวกลุ่มที่4แบ่งปากกาให้กลุ่มที่5ด้วยลูกลองจินตนาการรูปก้อนเมฆนะครับ

0: เรียบร้อยยังครับเดี๋ยวไปที่กลุ่มที่1ดีกว่ากลุ่มที่1กลุ่มที่1โชว์ให้ดูหน่อยลูกชูขึ้นมาให้ดูหน่อยครับชูให้เพื่อนปลายทางดูด้วยกลุ่มที่1ครับวาดภาพประกอบหรือว่าจะเขียนอธิบายก็ได้ลูกกลุ่มที่1เป็นรูปคนขี่ม้าใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่1ครับน่ารักมากตามจินตนาการนะครับกลุ่มที่2ได้ยังลูกกลุ่มที่2ได้รูปอะไรลูกหญิงชราหญิงชราหนูสังเกตจากอะไรลูกตรงไหนคือหญิงชราเอ่ยแล้วแต่จินตนาการใช่ไหมลูกอาจจะมองเห็นก้อนเมฆเป็นเหมือนทรงผมของผู้หญิงใช่ไหมครับไม่ผิดไม่ถูกนะครับกลุ่มที่3กลุ่มที่3อยู่ไหนครับคนขี่ม้าเหมือนกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่4หมดเวลาในการวาดภาพแล้วนะครับกลุ่มที่4ชูขึ้นมาเลยครับเป็นรูปคนขี่ม้าเหมือนกันและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายครูอาร์ตคาดหวังมากเป็นรูปอะไรลูกอ๋อเป็นสิ่งโตนะครับครูอาร์ตจะบอกว่าแต่ละกลุ่มนะครับเก่งมากปรบมือให้กับตัวเองนะครับเฉลยมีเฉลยด้วยไหมครูอาร์ตจะบอกว่าเฉลยนะครับคือแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนนะครับแล้วแต่คนจะตีความเป็นรูปอะไรก็ได้ซึ่งครูอาร์ตมองว่าก้อนเมฆอาจจะเป็นรูปแมวก็ได้ถูกไหมลูกอย่างเช่นอันนี้เป็นหูของน้องเหมียวได้ไหมนี่เท้าเขาก็ได้ใช่ไหมลูกเนี่ยน้องแมวก็ได้แล้วก็อาจจะมีตัวอื่นๆเป็นลูกของเขาก็ได้นี่หูก็ได้หรือจะเป็นตัวอื่นๆก็ได้นะครับตามจินตนาการน่ารักไหมครับน่ารักนอกจากภาพนี้แล้วภาพอื่นๆก็สามารถจินตนาการได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นภาพนี้นะครับหรือภาพนี้ก็ได้นะครับแต่ละคนนะครับต่อไปนี้นะครับให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะครับถ้านักเรียนสังเกตรูปก้อนเมฆให้นักเรียนลองจินตนาการเล่นๆก็ได้นะครับเป็นกิจกรรมที่สนุกสนุกฝึกความคิดสร้างสรรค์ให้เรานะครับเวลาที่นักเรียนมองก้อนเมฆจะได้สร้างสรรค์รูปภาพได้นะครับคำถามพร้อมตอบคำถามยังลูกการวาดภาพนะครับทุกภาพเลยนะครับควรมีพื้นที่ว่างบนกระดาษมากหรือพื้นที่ว่างบนกระดาษน้อยเพราะอะไรครับในทุกการวาดภาพเราควรจะปล่อยให้มีพื้นที่ว่างมากหรือปล่อยให้มีพื้นที่ว่างเพียงเล็กน้อยนะครับเพราะอะไรมีกลุ่มไหนเป็นตัวแทนอยากตอบให้เพื่อนปลายทางดูไหมลูกชูการลองตอบ
1: อยากให้มีน้อยค่ะ
0: เพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะว่ารูปที่เราวาดจะได้โดดเด่นค่ะแทนช่องว่างค่ะ
0: ประมือให้ชูการนะครับทุกภาพวาดนะครับเวลาที่เราขีดเขียนลงไปนะครับเวลาที่เราหยิบดินสอขึ้นมาวาดนะครับรูปที่เราวาดจะเรียกว่ารูปส่วนพื้นหลังหรือพื้นที่ว่างจะเรียกว่าพื้นที่ว่างนะครับเมื่อสักครู่ครูอาร์ตถามว่าควรจะมีพื้นที่ว่างมากหรือน้อยใช่ไหมครับชูการ์ตอบว่าควรจะมีน้อยเพราะว่าภาพจะได้เด่นใช่ไหมครับจริงๆแล้วยังไม่ถูก 100% แล้วก็ยังไม่ผิดนะครับซึ่งแล้วแต่ว่าเราต้องการสื่อสารให้คนดูภาพนั้นให้มีลักษณะอย่างไรถ้าเราต้องการให้ภาพมีพื้นที่โล่งมากๆสบายๆเราก็อาจจะให้มีพื้นที่ว่างมากก็ได้แต่ถ้าเราต้องการให้ภาพนั้นดูอึดอัดดูอบอุ่นดูมีอะไรเต็มไปหมดเลยก็ให้มีพื้นที่ว่างน้อยนะครับรูปคืออะไรอย่างที่ครูอธิบายไปนะครับรูปก็คือรูปร่างรูปทรงที่เราวาดหรือว่าระบายสีลงไปนะครับที่เราสามารถมองออกว่าคือรูปอะไรเรียกว่ารูปนะครับส่วนพื้นที่ว่างก็คือสเปซหรือว่าพื้นที่ว่างหรือช่องไฟนะครับจะเป็นพื้นที่ที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยบางครั้งอาจจะเป็นสีเปล่าๆสีดำสีฟ้าสีน้ำเงินก็ได้นะครับที่ไม่สามารถมองออกก็เป็นรูปอะไรนะครับหรือบางครั้งอาจจะมองออกก็ได้แต่ว่าไม่สามารถสื่อสารให้เราได้นะครับภาพนี้นะครับตัวอย่างภาพของศิลปะไทยนะครับส่วนใหญ่จะมีการใช้พื้นที่ว่างนะครับเป็นสีพื้นนะครับเช่นภาพนี้นะครับส่วนที่เป็นสีดำนะครับจะเรียกว่าพื้นที่รอบนอกนะครับหรือว่าพื้นที่ว่างรอบรูปนะครับส่วนสีดำส่วนพื้นที่ว่างภายในภาพนะครับอย่างเช่นบริเวณภายในรูปหัวใจใช่ไหมครับเราอาจจะมองออกว่าเส้นรอบนอกคือรูปหัวใจแต่ภายในไม่มีอะไรเลยจะเรียกว่าพื้นที่ว่างภายในรูปนะครับตัวอย่างผลงานพื้นที่ที่มีพื้นที่ว่างน้อยนะครับเช่นภาพนี้แทบจะไม่มีพื้นที่ว่างเลยใช่ไหมครับเพราะว่าตัวการ์ตูนเต็มไปหมดเลยนะครับเรียกว่าไม่มีพื้นที่ว่างตัวอย่างภาพที่มีพื้นที่ว่างมากนะครับว่างมากเกินไปจนแบบมีแค่เส้นนะครับเป็นรูปหัวใจอย่างเดียวนะครับ ภาพก็จะรู้สึกโล่งสบายนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้สร้างสรรค์ผลงานว่าต้องการให้ภาพมีความโล่งสบายหรือต้องการความแออัดนะครับนักเรียนมีวิธีการสร้างสรรค์ภาพอย่างไรให้มีพื้นที่ว่างเหมาะสมในกระดาษครับก่อนที่เราจะลงมือว่าเรามีวิธีการคิดหรือว่าวิธีการวางแผนยังไงให้ภาพพอดีกระดาษมีใครอยากลองตอบไหมครับขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งดีกว่าตอบอะไรก็ได้ลูกตามความคิดเรานะครับเรามีวิธีการวางแผนยังไงถึงจะให้ภาพแบบพอดีกระดาษเป๊ะๆครับเราต้องทำยังไงก่อนกลุ่มที่หนึ่งลูก
2: ก็ต้องแบบให้มันกึ่งกลางครับหมายถึงรูปที่เราวาดนะครับให้มันกึ่งกลางส่วนพื้นที่ว่างก็จะให้กระจายออกไปหน่อยครับไม่ให้มันอยู่กลางครับ
0: เป็นความคิดที่ดีมากปรบมือให้นนทภาครับดีมากนะครับตัวอย่างคำตอบเพื่อนคือเพื่อนบอกว่าให้เราวางแผนโดยการวาดรูปตรงกลางกระดาษก่อนนะครับแล้วค่อยเอาพื้นที่ว่างอยู่รอบนอกนะครับเป็นหนึ่งในวิธีการออกแบบได้ดีมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วหลักการทำภาพให้มีจุดเด่นนะครับนอกจากจัดตรงกลางแล้วเราสามารถใช้จุดตัด9ช่องแล้วก็ใช้กฎ3ส่วนตอนที่เรียนป.5ได้นะครับนำมาใช้ประยุกต์ใช้ในการออกแบบพื้นที่ว่างครับเก่งมากครับต่อมาสู่กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานแล้วนะครับเด็กๆมีสมุดวาดเขียนใช่ไหมลูกถ้าเด็กๆมีสมุดวาดเขียนแล้วให้เตรียมขึ้นมาหัวข้อวันนี้คือเราจะวาดภาพดูดเดิลอาร์ตกันนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจเทคนิคดูดเดิลอาร์ตนะครับดูดเดิลอาร์ตก็คือการวาดเส้นนะครับวาดเส้นโดยวาดติดกันเรื่อยๆโดยที่ไม่มีพื้นที่ว่างนะครับซึ่งกิจกรรมนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูอาจจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับบทบาทของคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนดูตัวอย่างผลงานก่อนนะครับดูแต่ผลงานการใช้ Doodle Art นะครับก็คือการวาดเส้นหรือว่าจะมีการระบายสีเพิ่มก็ได้นะครับโดยที่ไม่มีพื้นที่ว่างหรือมีพื้นที่ว่างเหลือน้อยมากนะครับหัวข้อวันนี้คือครูอาจจะให้วาด

ปการ์ตูนฮีโร่ของฉันการ์ตูนอะไรก็ได้ลูกตามจินตนาการนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยจัดเตรียมนักเรียนรวมถึงการแจกอัดหรือสมุดวาดเขียนนะครับเทคนิควันนี้ให้ใช้ดินสอกับสีไม้นะครับหรือว่าดินสอสีแต่ถ้านักเรียนมีสีช็อกมามีสีน้ำมาก็สามารถใช้ได้นะครับซึ่งวิธีการจะเป็นอย่างไรนะครับมาชมครูอาสาธิตก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปสนุกกับกิจกรรมกันต่อครับเมื่อนักเรียนปลายทางเตรียมกระดาษเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวันนี้นะครับซึ่งได้แก่กระดาษนะครับดินสอนะครับยางลบนะครับปากกาตัดเส้นแล้วก็สีไม้นะครับซึ่งก่อนที่เราจะลงมือสร้างสรรค์ผลงานนะครับเรามาดูหัวข้อในวันนี้กันก่อนครับหัวข้อที่ครูวัดได้ชี้แจงไปก็คือการ์ตูนฮีโร่ของฉันนะครับก็ให้นักเรียนลองจินตนาการว่าสามารถทำเป็นการ์ตูนอะไรได้บ้างนะครับวิธีการสร้างสรรค์ผลงานนะครับเราจะเริ่มร่างภาพก่อนด้วยการทำเป็นเทคนิคดูดเดิลอาร์ตนะครับดูดเดิลอาร์ตก็คือการวาดเส้นต่อกันไปเรื่อยๆโดยที่ให้มีพื้นที่ว่างน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ดินสอร่างเป็นรูปร่างเบาๆก่อนนะครับครูอาใช้เป็นรูปร่างคล้ายๆกับวงรีนะครับเป็นเส้นโค้งขึ้นมานะครับต่อกันเรื่อยๆนะครับสลับฟันปลาอันนี้เป็นวิธีการร่างภาพกำหนดขนาดของตัวละครนะครับมีเล็กบ้างใหญ่บ้างสลับกันไปนะครับแต่ว่าให้เต็มพื้นที่นะครับส่วนที่ครูอาร์ตวงไว้ก็คือส่วนของตัวละครนะครับทีนี้เรามาวาดตัวละครออกจากเส้นที่เราร่างไว้นะครับภาพของเราจะได้เป็นไปตามที่เรากำหนดไว้นะครับครูอาร์ตอาจจะทำตัวนี้นะครับเป็นหยักขึ้นมาตามจินตนาการนะครับนักเรียน

ตามจินตนาการของนักเรียนนะครับให้ดูตามรูปร่างที่เราร่างไว้ในตอนแรกนะครับมีโรคของเรานะครับอาจจะแตกต่างกันไปตามความคิดของเรานะครับของควาสให้เป็นสัตว์ละกันนะครับเป็นสัตว์ในจินตนาการเป็นฮีโร่ที่มาช่วยกอบกู้โลกก็ได้นะครับวาดอะไรก็ได้ที่เป็นฮีโร่ของเราแล้วก็ให้มีพื้นที่ว่างน้อยมากนะครับหรือว่าแทบไม่มีเลยยกตัวอย่างเช่นของควานนะครับไม่มีพื้นที่ว่างเลยนะครับ

ฮีโร่ของเราอาจจะมาจากผักก็ได้นะครับเราอาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากผักต่างๆก็ได้นะครับเติมให้เขามีชีวิตนะครับด้วยการเติมหน้าตานะครับตาหูจมูกปากให้ครบนะครับ

ฮีโร่ของเราอาจจะเป็นสัตว์ประหลาดต่างๆก็ได้นะครับมีหลายหัวออกมาจากตัวเดียวกันก็ได้อันนี้ตามจินตนาการเลยนะครับแต่ว่าเราให้คำนึงถึงพื้นที่ว่างนะครับให้มีพื้นที่ว่างน้อยที่สุดนะครับภาพจะได้ดูแน่นนะครับเป็นเทคนิคของการวาดดูดเดิลอาร์ตนะครับจะมีหัวเป็นส้มก็ได้นะครับหัวเป็นผลส้มหัวเป็นผลมังคุดก็ได้นะครับหรือจะมีหัวเป็นทุเรียนก็ได้อันนี้เป็นฮีโร่ผลไม้ฮีโร่ผลไม้แล้วก็มีลวดลายด้วยตามจินตนาการเลยนะครับให้นักเรียนสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่นะครับผลงานชิ้นนี้หวังว่านักเรียนจะสามารถออกแบบได้อย่างสวยงามแล้วก็สร้างสรรค์นะครับเด็กๆพยายามคำนึงถึงพื้นที่ว่างในภาพด้วยนะครับให้มีน้อยที่สุดนะครับให้ภาพเกาะกลุ่มกันแน่นๆนะครับเวลาระบายสีจะได้สวยงาม

ันนี้เป็นหยดน้ำนะครับให้นักเรียนวาดต่อเติมจนเสร็จสมบูรณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าครูวาดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ปากกาตัดเส้นนะครับแต่ถ้านักเรียนไม่มีปากกาตัดเส้นสามารถระบายเลยนะครับแต่ถ้าต้องการให้ภาพสวยงามมากขึ้นนะครับเราสามารถใช้ปากกาตัดเส้นในการทำให้เส้นดินสอของเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวครูวาดจะสาธิต1ตัวละครก่อนนะครับเด็กๆจะได้มีเวลาในการทำผลงานต่อให้เสร็จสมบูรณ์นะครับครูวาดจะสาธิตการระบาย1ตัวละครให้นักเรียนดูเด็กๆสามารถหาแรงบันดาลใจได้จากสิ่งรอบตัวเลยนะครับอาจจะวาดเพื่อนเป็นฮีโร่ก็ได้เมื่อตัดเส้นเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนลบรอยดินสอออกให้สะอาดนะครับแต่ถ้านักเรียนไม่ตัดเส้นก็ระบายสีได้เลยนะครับไม่ต้องลบรอยดินสอส่วนวิธีการระบายสีนะครับให้นักเรียนใช้เทคนิคการผสมสีแล้วก็เทคนิคการใช้สีในวงจรสีมาใช้ด้วยนะครับครูว่าจะใช้เทคนิคการไล่น้ำหนักสีเหลืองนะครับมีอยู่3เฉดด้วยกันนะครับเข้มกลางอ่อนเผื่อนักเรียนปลายทางลืมแล้วนะครับเราจะลงน้ำหนักกลางก่อนหรือน้ำหนักเข้มก่อนก็ได้นะครับ

เด็กๆบางคนนะครับวาดรูปสวยมากแต่พอระบายสีแล้วเลือกสีผิดนะครับงานเราอาจจะพังได้เพราะฉะนั้นเด็กๆเลือกสีดีๆนะครับใช้เทคนิคการจัดวางสีแล้วก็น้ำหนักสี

คว้านระบายสีรองพื้นไปก่อน1ชั้นนะครับจากนั้นเราจะมาเพิ่มน้ำหนักให้เข้มขึ้นนะครับเป็นการเติมเงานะครับเติมเงาแล้วเติมแสงนะครับคว้านอาจจะแทรกสีส้มนิดนึงนะครับเพื่อให้เป็นเงา

เมื่อเราเติมเงาเสร็จแล้วนะครับสังเกตได้ว่าเงากับสีกลางของเรานะครับยังไม่กลมกลืนนะครับเราสามารถใช้สีเดิมในการเกลี่ยสีนะครับให้2 สีเราเกลี่ยเข้าหากันนะครับ

นักเรียนปลายทางสามารถทำพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะครับถ้าใครยังคิดว่าฮีโร่ของเรานั้นจะเป็นตัวอะไรเราสามารถหาแรงบันดาลใจจากสิ่งต่างๆที่เราชอบก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าสิ่งของอาหารก็ได้นะครับแล้วเราก็เติมแสงนะครับเติมสีที่สว่างที่สุดเป็นแสงด้านข้าง

ตัวอย่างของการระบายตัวละคร1ตัวละครนะครับถ้านักเรียนนะครับวาดภาพเสร็จแล้วตัดเส้นเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีจนเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดของงานเติมภาพให้สมบูรณ์โดยที่พยายามอย่าให้มีพื้นที่ว่างเยอะเกินไปนะครับเราต้องเติมให้เต็มนะครับอย่างเช่นบริเวณนี้นะครับที่วาดยังไม่เติมต้องเติมให้สมบูรณ์นะครับด้านหลังด้วยนะครับพร้อมกับเก็บรายละเอียดนะครับจากนั้นให้นักเรียนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนนะครับพร้อมกับให้คุณครูปลายทางนำเสนอประเมินผลงานนักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนนำเสนอผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะทิ้งเวลาให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานต่อแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปบทเรียนกันครับ

หมดเวลาในการทำกิจกรรมแล้วนะครับให้คุณครูปลายทางเก็บผลงานนักเรียนได้เลยนะครับส่วนนักเรียนคนใดที่ยังทำผลงานไม่เสร็จสามารถนำกลับไปทำต่อได้เป็นการบ้านนะครับรวมถึงสามารถทำได้ในเวลาว่างด้วยนะครับถ้านักเรียนคนใดนะครับทำผลงานเสร็จแล้วนะครับสามารถออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนหรือว่าจะส่งผลงานมาที่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ให้นักเรียนต้นทางชมพร้อมๆกันก็ได้นะครับนอกจากสนุกกับกิจกรรมวาดภาพ Doodle Art แล้วนะครับเรายังต้องได้ความรู้ในเรื่องของการใช้รูปและพื้นที่ว่างนะครับดังนั้นเรามาสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนที่จะสรุปบทเรียนขอดูตัวอย่างผลงานของเพื่อนต้นทางดีกว่านะครับเผื่อเพื่อนปลายทางกำลังรอชมเราอยู่นะครับขอตัวแทนกลุ่มมา1คนลูกให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยครับเชิญเลยครับมาเลยตัวแทนกลุ่มละหนึ่งคนเอแคมาลูกชาลิสาครับ

เพื่อนๆปลายทางกำลังรอชมผลงานเราอยู่นะครับเปลี่ยนก็ได้ลูกด้านหน้าเลยครับชูให้เพื่อนๆปลายทางดูนะครับยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับเรายังมีเวลาในการสามารถนำกลับไปเติมระบายสีได้เป็นการบ้านนะครับอันนี้เริ่มระบายสีแล้วอีกหนึ่งคนให้นักเรียนร่วมชมผลงานพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากคนแรกนะครับนพนาสอนซื่อนะครับเริ่มมีการใช้สีแล้วนะครับสวยงามทีเดียวนะครับครูอาร์ตหวังว่านักเรียนจะสามารถนำกลับไปต่อยอดแล้วก็เพิ่มเติมได้นะครับส่วนของคนอื่นๆที่เหลือนะครับของกลุ่มที่เหลือนะครับสามารถวาดได้สวยเหมือนกันนะครับแต่เหลือการระบายสีเพราะฉะนั้นครูอาร์ตฝากไว้ว่าให้เราไปทบทวนเรื่องสีในสัปดาห์ก่อนๆนะครับนำเรื่องสีมาใช้ในการระบายให้สวยงามนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้รูปแล้วก็พื้นที่ว่างในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนๆครับเก่งมากครับเชิญนั่งได้ลูกหลังจากที่เราได้ชื่นชมผลงานนักเรียนต้นทางไปแล้วนะครับเรามาสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันนะครับให้แต่ละกลุ่มเขียนความรู้ที่ได้ในวันนี้มากลุ่มละ1ประโยคหรือว่า1คำก็ได้ครับว่านักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับลองเขียนเป็นประโยคหรือเขียนเป็นคำก็ได้นะครับ1คำครับนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนักเรียนปลายทางด้วยนะครับให้นักเรียนลองเขียนใส่สมุดก็ได้นะครับหรือเขียนบนกระดานห้องเรียนของตนเองก็ได้ว่าวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับ

0: ควรให้เวลาเขียนสรุปความรู้ที่ได้สักครู่หนึ่งนะครับมีกลุ่มไหนเขียนเสร็จยังเอ่ยหรือจะวาดภาพประกอบก็ได้นะครับสามารถวาดภาพประกอบเป็นความรู้ที่ได้ในวันนี้ก็ได้นะครับถ้ากลุ่มไหนเสร็จแล้วชูขึ้นมาได้เลยนะครับกลุ่มที่5อยากสรุปก่อนกลุ่มที่5ชูได้ลูกชูเป็นสรุปความรู้ในวันนี้ก็ได้นะครับบางกลุ่มไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้แต่ว่าอธิบายเป็นภาพวาดได้ซึ่งนักเรียนได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคนิค Doodle Art ไปนะครับนักเรียนก็ได้วาดภาพมาเป็นการสรุปบทเรียนนะครับกลุ่มที่5ครับมาดูตัวแทนกลุ่มที่2ครับว่านักเรียนได้ความรู้เรื่องอะไรวันนี้บ้างครับอ่านให้ผู้ฟังก็ได้ลูกหรือว่าชูขึ้นมาก็ได้ลูกได้ความรู้เรื่องฟอนต์เนทครับบีทครับ
1: เรื่องรูปที่มีพื้นที่ว่างเป็นส่วนหนึ่งของภาพครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนเก่งมากรูปและพื้นที่ว่างก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพนะครับถูกต้องนะครับกลุ่มนนทพัฒน์ลูกได้ความรู้เรื่องอะไรครับ
2: เกี่ยวกับการเว้นช่องว่างของภาพ
0: เก่งมากช่องไฟหรือว่าช่องว่างนะครับเรียกว่าการใช้พื้นที่ว่างนะครับกลุ่มชูก้าหรือกลุ่มที่3ได้ความรู้เรื่องอะไรครับชูให้เพื่อนด้วยลูกได้เรียนรู
3: ้ได้เรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานจากพื้นที่ว่างค่ะ
0: ครับและกลุ่มไหนยังไม่นำเสนอครับกลุ่มที่4ครับ
4: ได้ลองจินตนาการตามรูปภาพและได้ลองวาดภาพโมเดิร์นค่ะ
0: โอเคเก่งมากครับปรบมือให้ทุกคนครับครูอาเชื่อว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับจะสามารถนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปต่อยอดกับวิชาอื่นๆได้นะครับครูอาขอสรุปความรู้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าบริเวณว่างนะครับแล้วก็พื้นที่ว่างนะครับไม่ใช่ส่วนที่เป็นรูปทรงหรือเนื้อหานะครับในการจัดองค์ประกอบใดก็ตามถ้าปล่อยให้มีพื้นที่ว่างมากนะครับและให้มีรูปทรงน้อยการจัดนั้นจะให้ความรู้สึกอ้างว้างหรือว่าโดดเดี่ยวนะครับในทางตรงกันข้ามถ้าเราใช้พื้นที่ว่างมากเกินไปนะครับมันก็จะน้อยนะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้ครูอาร์ตมีคติสอนใจจากศิลปินมาฝากเช่นเดิมนะครับวันนี้ไม่ใช่ศิลปินนะครับแต่ว่าเป็นกวีนะครับกวีชื่อว่าราฟวอนโดเอเมอร์สันนะครับให้ข้อคิดไว้ว่าศิลปินหรือว่าจิตรกรดังๆทุกคนนะครับต่างเริ่มมาจากการเป็นมือสมัครเล่นด้วยกันมาก่อนทั้งนั้นนะครับนักเรียนก็เช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะเป็นคนที่เก่งวาดภาพเก่งหรือว่าเก่งในวิชาอื่นๆก็ต่างล้วนแล้วแต่ต้องฝึกฝนมาก่อนนะครับถึงจะเก่งไม่มีใครที่สามารถเกิดขึ้นมาแล้วเก่งเลยนะครับในสัปดาห์หน้านะครับเราจะได้ขึ้นหน่วยที่2นะครับหน่วยการเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบศิลป์นะครับเรื่องแรกที่เราจะได้เรียนในหน่วยนี้ก็คือสัดส่วนงานศิลป์นะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาก็คืออุปกรณ์วาดเขียนสมุดวาดเขียนหรือว่ากระดาษนะครับแล้วก็ใช้สีโปสเตอร์นะครับหากใครไม่มีสีโปสเต

0: ์สามารถใช้สีช็อคมาแทนได้นะครับวันนี้ควานก็มีกิจกรรมมาฝากนักเรียนเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ผมอยากทำงานกับภาษาเรียกภาษากลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะภาษาที่เรียกว่าเป็นภาษาวิกฤตคือมีคนพูดเหลือน้อยแล้วมันคือวิถีมันคือวัฒนธรรมที่ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันผ่านตัวเนื้อภาษาที่มันออกมาครับชื่อสราวุธไกรเสมนะครับเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์ครับผมรับผิดชอบสอนในวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องของสัทธศาสตร์และก็สัทธวิทยาคือเรื่องของเสียงทั้งหมดถ้าเราเรียนภาษาทั่วไปเนี่ยเราจะแค่รู้ว่าอ๋อเราออกเสียงถูกหรือผิดแต่ในทางภาษาศาสตร์เนี่ยเราจะศึกษาว่าทำไมเราถึงออกเสียงแบบนี้เกิดอะไรขึ้นในอวัยวะในปากของเราเราไม่ได้ที่คือหนึ่งศึกษาเพื่อรู้ศึกษาเพื่อแก้ไขแล้วก็ศึกษาเพื่อพัฒนาให้มันดีขึ้น
1: หลักสูตรของเราเนี่ยก็จะมีหลักๆ2ด้านนะคะก็คือด้านภาษาแล้วก็ด้านวัฒนธรรมในการจัดการเรียนการสอนในสังคมที่มีความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเคารพในเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมเรามีศูนย์ฟื้นฟูภาษาวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตซึ่งเราเป็นแห่งแรกจริงๆในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคอาเซียนเรายังทำให้ภาษาต่างๆเหล่านั้นนะคะได้รับรองเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติด้วยนะคะ
0: ผมอยากทำงานกับภาษาเรียกภาษากลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะภาษาที่เรียกว่าเป็นภาษาวิกฤตผมไปเก็บข้อมูลที่ชุมชนมอร์แกนที่หมู่เกาะสุรินทร์ณเวลานั้นผมรู้สึกว่าถ้าเราไม่ใช่แค่นักวิจัยแต่เราเป็นเหมือนกับเป็นโค้ชที่ทำให้ชุมชนสร้างชุมชนสามารถเป็นนักวิจัยด้วยตัวเองได้สามารถเก็บข้อมูลภาษาตัวเองได้สามารถเก็บข้อมูลเรื่องเล่านิทานต่างๆหรือแม้แต่บทเพลงที่กำลังจะสูญหายไปด้วยตัวเองได้มันน่าจะเป็นอะไรที่ยั่งยืนกว่า
2: 5 6 7 8 9
3: ถ้าเราฟังกดตรงตัวไหน
4: ต
3: ั
4: วน
3: ี้
4: ตัวกลาง
3: ตัวกลาง
0: เราก็จะเริ่มจากการฝึกชาวบ้านให้รู้จักทิศทางของเสียงการถ่ายรูปแล้วก็เลือกเฉพาะสิ่งที่มันสำคัญเราลองไปเดินสำรวจชุมชนกันดีกว่าว่าตอนนี้มีคนร้องเพลงหรือกี่คนมีใครเล่านิทานได้บ้างตอนแรกเขาไม่คิดว่ามันจะเหลือน้อยแต่พอจริงๆแล้วตัวชุมชนเองเนี่ยกลับพบว่ามันไม่ได้เหลือเยอะเท่าที่เขาคิดเขาเริ่มเกิดความตระหนักว่าเฮ้ยไม่ได้ละมันจะต้องเก็บใช่ถ้าคนแก่รุ่นนี้หายไปเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเหลือแล้วในชุมชนนี้เราพยายามสร้างให้เขารู้สึกว่ามันคือสิ่งที่สำคัญนี่แหละมันคือสิ่งที่ต้องจะหายไปผลก็คือผมไม่ต้องทำอะไรเลยครับตัวชาวบ้านเนี่ยเป็นคนนัดปราชญ์ชาวบ้านต่างๆคนที่ร้องเพลงได้เขานัดเองนัดเวลาทำทุกอย่างนี่คือสิ่งที่เขาจัดการเขาก็รู้สึกอยากจะทำงานอยากจะมานั่งถอดนั่งแปลคือจริงๆแล้วการแปลเพลงเนี่ย3นาทีเนี่ยเราใช้เวลา3ชั่วโมงในการถอดซึ่งมันเหนื่อยมากแต่เขากลับอยากจะทำเพราะมันคือของเขาเขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ทำก็ไม่มีใครทำและถ้าไม่ทำแล้วลูกหลานเขาล่ะจะทำอย่างไร

0: เขารู้สึกดีรู้สึกภูมิใจผมว่าดีให้เขาเก็บเอาไว้ไงจากวันนึงให้เด็กเวลาเขาศึกษาอะไรแบบนี้ป่าชาของเราก็ยังมีอยู
1: ่เราได้รับความสุขทางใจเนาะมันมากกว่าคำว่าความสุขอะเรามีความสุขที่เห็นความตระหนักของเขาเรามีความสุขที่เขามาลากเราออกจากบ้านแล้วไปเก็บข้อมูลถ้าเราเป็นนักวิจัยคนเดียวเนี่ยเราคงไม่ได้เห็นภาพแบบนี้แต่นี่เนื่องจากเราทำงานเป็นทีมมันไม่ใช่แค่ตัวเนื้อภาษาที่เราได้เนาะมันไม่ใช่แค่ตัวจำนวนนิทานเพลงหรือเรื่องราวที่เราได้แต่มันคือสิ่งที่ตระหนักว่านี่แหละคือสิ่งสำคัญของเขาถ้าเขาไม่เก็บมันจะหายไป

ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่มาช่วยพวกเราเก็บรวบรวมข้อมูลให้พวกเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้ารุ่นนี้ไปแล้วก็คือเรายังมีหลักฐานยังมีข้อมูลจากท่านคณะอาจารย์ที่แบบจะคอยเผื่อเคนจะได้เอาไปใช้ช่วยสอนเด็กเพื่อบอกเด็กอะไรอย่างนี้ได้

มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเรามีปรัชญาว่าความสำเร็จที่แท้จริงคือการนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาตินะคะเราถือว่าภาษาและวัฒนธรรมเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนจากแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็มีปรัชญาบอกว่าการเข้าใจเข้าถึงและก็การพัฒนาซึ่งเราเชื่อว่าภาษาและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะทำให้เราเข้าใจคนที่หลากหลายและต่างวัฒนธรรมภาษาจะทำให้เราเข้าถึงนะคะแล้วเราถึงจะพัฒนาหรือว่าแก้ปัญหาสังคมได้และมันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครนะครับเมืองที่มีความเจริญเมืองที่มีสีสันสิ่งล่อตาล่อใจสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายนะครับต้องขอบอกเลยครับว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่จะทำให้คนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ครับมีปัญหาเดียวกันนั่นก็คือการใช้จ่ายสิ้นเปลืองแน่นอนบางคนเนี่ยนะครับใช้เงินแบบไม่มีเหลือเก็บแม้แต่บาทเดียวบางคนเนี่ยนะครับใช้เงินจนติดหนี้ติดสินติดลบบ้างก็มีครับถ้าเกิดจะพูดถึงการออมการวางแผนทางการเงินไม่ต้องพูดถึงพับเก็บไปได้เลยครับยิ่งพูดไปยิ่งแทงใจดำใครหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นบุคคลที่มีการวางแผนการเงินที่ดีเยี่ยมและมีเป้าหมายของตัวเองชัดเจนครับที่จะไปสู่การเกษียณและมีความมั่งคั่งมั่นคงในชีวิตครับถ้าเกิดพูดถึงการลงทุนครับคนทั่วไปจะนึกถึงสิ่งแรกเลยนั่นก็คือการลงทุนในหุ้นนั่นเองครับซึ่งหุ้นครับมีเทคนิคนะครับผมมากมายเลยทีเดียวแต่เทคนิคของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับแขกรับเชิญของผมคนนี้ครับเขามีเทคนิคเป็นของตัวเองเพื่อที่จะทำให้ตัวเองไปสู่ความมั่งคั่งและความมั่นคงครับไปเจอกับคุณปอนเจริญพานิชเลยครับ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้คือคุณปอนเจริญพานิชครับตัวแทนของมนุษย์เงินเดือนที่มีไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองคุณปอนนั้นใช้ชีวิตแบบสุขสบายเต็มที่มาตลอดเคยเป็นดีเจอิสระของสถานบันเทิงและรับงานดีเจบ้างเป็นครั้งคราวด้วยความที่คุณปอนนั้นเป็นคนที่ตระหนักถึงความมั่นคงของชีวิตอยู่เสมอเขาจึงได้เริ่มวางแผนการเงินของตัวเองเพื่อครอบครัวและเตรียมตัวเกษียณตัวเองตั้งแต่อายุ30คุณปอนเป็นคนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณปอนนั้นมีเทคนิคหรือสไตล์การลงทุนเป็นของตัวเองเขาเรียกการลงทุนของเขาว่า Hybrid Investment Fundamental and Technical โอ้โหฟังดูเข้าใจยากจังเลยนะครับมันแปลว่าอะไรกันนะให้คุณปอนเขาแชร์ให้เราฟังกันดีกว่า
0: เจอพี่ปอนแล้วครับพี่ปอนอยู่ตรงนี้ครับพี่ปอนสวัสดีครับนะฮะพี่ปอนครับมีผมอยู่ที่ออฟฟิศที่ไหนครับเนี่ยดูสวยงามมากเลยครับ
2: ที่นี่เป็นบริษัทโฆษณาที่เราทำงานอยู่ครับ
0: อ๋อครับนี่บริษัทอะไรครับ
2: ชื่อบริษัทโลครับ
0: ครับผมนะฮะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปคุย
2: ได้เลยครับ
0: แล้วพี่พรทำงานตำแหน่งอะไรครับเนี่ย
2: ก็ดูในส่วน Account Management ตำแหน่งเป็น Vice President แผนก Account Management ครับ
0: ครับผมแล้วพี่พรมีโหวิธีการทำงานแบบนี้ยุ่งเหยิงยุ่งงานยุ่งไหมฮะ
2: ก็ยุ่งครับยุ่งเป็นธรรมชาติของธุรกิจนี
0: ้ครับผม
2: ครับ
0: อยากจะถามพี่ปอนนิดนึงเวลายุ่งๆแบบนี้มีวิธีการคลายเครียดตัวเองยังไงครับไลฟ์สไตล์ของพี่ปอนอย่างเงี้ยฮะ
2: ก็เราก็เต็มที่กับสิ่งที่เราชอบในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นดนตรี
0: ครับ
2: หรือว่าการออกกำลังกายเราก็ศึกษาและทำมันเต็มที่ enjoy
0: ครับ
2: ว่าจะกีตาร์หรือดีเจอะไรเงี้ยฮะก็เต็มที่กับมัน
0: แต่ผมทราบว่าพี่ปอนเป็นคนที่เปิดแผ่นดีเจมาก่อนไลฟ์สไตล์
2: ก็ที่ออฟฟิศมีปาร์ตี้เราก็เปิดหรือเพื่อนจัดงานอีเวนต์ก็เชิญไปเปิดบ้างอะไรเงี้ย
0: พูดง่ายว่าเปิดแบบเปิดเอาความสนุกละ
2: ก็เหมือนแบบ private party อะไรเงี้ยก็ไม่ได้แบบมืออาชีพมากแต่ก็เออไปจอยได้ไปแจมได้ช่วยๆกัน
0: ครับผมแต่ทีนี้ผมอยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์จริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองภาพของคนที่ทำโฆษณาหรือว่าเอเจนซี่หรือว่าคนที่ทำงานในแวดวงแบบเนี้ยสิ่งหนึ่งคือความเครียด
2: ครับ
0: นะครับผมแล้วพี่ปอนเอาเวลาส่วนไหนครับที่ไปคิดถึงในเรื่องของการลงทุนฮะ
2: ผมว่าคนทั่วไปก็กลับบ้านดูละครอะไรเงี้ยเราก็ไม่ดู
0: ครับ
2: เราก็เวลานั้นๆไปศึกษาหาข้อมูล
0: ครับ
2: ฝึกดูกราฟเทคนิคนะครับแล้วก็วิเคราะห์ค่ะวิเคราะห์หุ้นอะไรเงี้ย
0: ตอนเริ่มต้นนี่ก็คือแบบว่าเริ่มนั่งวิเคราะห์เลยหรือว่าหาหนังสือมาอ่านก่อน
2: คือเริ่มต้นจริงๆก็เริ่มต้นจากเมาอะฮะ
0: ครับผมเมา
2: ที่บาดเจ็บมาเยอะ
0: เมานี่

0: นี่เดี๋ยวต้องขยายความให้คุณผู้ชมนิดนึงคือคนหลายๆคนไม่อยากจะเป็นเม่าไอ้คำว่าเป็นเม่านั่นก็คือแมงเม่าเป็นข้าวกองไฟถูกต้องไหม
1: คือเม่ามันก็คือไปด้วยความโลภไปด้วยกระแสไปด้วยข้อมูลที่ไม่มากพอ
0: ครับ
1: เราเจ็บมาเยอะเราก็เลยต้องรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประสบความสำเร็จด้านการลงทุนเราก็เลยต้องเราเรียกว่าศึกษา
0: ครับ
1: แล้วก็ทุ่มเทกับมันนะฮะทำการบ้านเยอะ
0: ๆรู้ตัวเมื่อไหร่ครับว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนวิธีการแล้วก็หาเทคนิคเป็นของตัวเอง
1: จริงๆมันรู้ตลอดเวลาเปิดพอร์ตมาเห็นแดงเถื่อน
0: ครับ
1: ทุกคนก็มีโมเมนต์อย่างนั้นก็เลยต้องปรับพฤติกรรม
0: ครับ
1: นะฮะทุ่มเท
0: ครับ
1: ศึกษาหาความรู้ผมเชื่อว่าการเรียนรู้ด้านการลงทุนมันเป็นพลวัตคือโมเมนต์หนึ่งช่วงเวลาหนึ่งอาจจะใช้กับอีกโมเมนต์หนึ่งไม่ได้พื้นฐานธุรกิจเทรนด์ต่างๆมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมเทรนด์ของธุรกิจเมื่อ10ปีแล้วกับ ป
0: ั
1: จจุบันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันต้องขนขวายอัปเดตตัวเองตลอดเวลานะฮะแล้วก็มองไปถึงเทรนด์ข้างหน้า
0: ถ้าพูดถึงว่าจริงๆแล้วตอนนี้นะฮะการมองเทรนด์การวิเคราะห์หุ้นตอนนี้มาระดับหนึ่งแล้ว
1: ครับ
0: แต่ผมรู้ว่าการเล่นหุ้นมันไม่ใช่ว่าเป็นการอยู่ดีๆใครที่อยากจะเล่นก็มาเล่นได้มันจะต้องมีเทคนิคเป็นของตัวเองทีนี้อยากจะรู้ว่าเทคนิคของพี่ปอนตอนนี้คือเทคนิคอะไรฮะ
1: คือบางคนเรียกตัวเองว่า VI
0: ครับ
1: บางก็คือ Value Investor บางคนก็เป็นสาย Technical
0: ครับ
1: แต่ผมว่าลองมาหลายแบบแล้วคือถ้าเอา Technical อย่างเดียวเวลาหลุดแนวโน้มเนี่ย
0: ครับ
1: ถ้าพื้นฐานไม่แน่นเนี่ยโอกาสลงยาวๆมีโดยเพราะเราเป็นคนทำงานเราไม่ได้มีเวลาเฝ้าตลอดเวลา
0: ครับผม
1: นะมันก็จะมีความเสี่ยงที่ติดหุ้นนาน
0: ติดด้อย
1: เขาเรียกว่าติดนานๆมัน
0: ก็
1: เนื่องจากเราไม่ได้เป็นแบบ day trade
0: ครับ
1: เราไม่ได้เร็วขนาดนั้นเราก็เลยต้องเอาความรู้ด้าน fundamental หรือปัจจัยพื้นฐานเข้ามาก็คือผสมสารหลัก fundamental
0: ครับ
1: เข้ากับ technical
0: ครับ
1: analysis
0: นะครับ
1: ก็รวมกันก็เราก็เลยเรียกว่ามันน่าจะเป็นแบบไฮบริดอินเวสเมนต
0: ์ผมอาจจะไม่เคยได้ยินเลยเพราะว่าผมอาจจะเป็นคนๆนึงที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงการเล่นหุ้นแบบหนักหน่วงพอสมควรเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่ากับคำว่าไฮบริดอินเวสเมนต
1: ์ครับ
0: ครับผมสักครู่ครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณปอนเจริญพาณิชย์คนหนุ่มคนรุ่นใหม่มีแนวทางในการวางแผนทางการเงินชัดเจนและมีเทคนิคในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นของตัวเองไปคุยกับคุณปอนต่อกันครับ
1: ตอนนี้ครับเราอยู่ในส่วนของแคนทีนนะครับนะฮะโรงเราเรียกง่ายๆโรงอาหารแล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นโรงอาหารไฮโซครับมีโต๊ะปิงปองนะครับกินข้าวเสร็จออกกำลังกายมีโต๊ะพูลนะฮะขาดอย่างเดียวคือสระว่ายน้ำกับจากุซี่นะครับที่ผมอยากได้มาก
2: คือจริงๆเราอยู่ธุรกิจครีเอทีฟนะครับเราขาย creativity เพราะฉะนั้น มันไม่ใช่ที่ว่าเราจะต้องแบบจริงจังกับชีวิตมันต้องมีจังหวะรีแลกซ์เพื่อให้creativity บังเกิด
1: เหมือนแบบ Google เขาทำงานอะไรใช่ไหมฮะห้องใสๆมีของเล่นอะไรของเขาอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ผมว่าธรรมชาติมนุษย์อย่าไปฟิกอะไรมากฮะมันก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาไอเดียให้มันออกจากกรอบได
1: ้ถ้าอย่างนั้นว่าพูดถึงแบบเราการมีการพัฒนามีการรีแลกซ์แบบนี้การเล่นหุ้นของพี่มีเทคนิคแบบการรีแลกซ์ด้วยป่ะครับ
2: จริงๆแนะนำพี่ฮิม
1: เทคนิคอล
2: ว่าจะไปพูดว่าเล่นหุ้นลงทุน
1: เขาเรียกลง
2: เรียกว่าลงทุนในหุ้นเพราะว่าพอเราคิดว่าเป็นการเล่นหุ้นเราก็จะนึกไปถึงว่ายังไงกำไรมันจะเหมือนการพนันแต่ถ้า mindset ของเราเป็นการลงทุนเราก็จะต้องศึกษามันอย่างดี
1: ครับ
2: นะฮะประเมินความเสี่ยง
1: ครับ
2: นะฮะศึกษาธุรกิจศึกษาโอกาสการทำกำไรนะฮะแล้วเราก็มีกำหนดกรอบเป้าหมายของเราชัดเจนว่าอันนี้เป็นการลงทุนระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวก่อนที่จะเลือกหุ้นเพื่อเข้ามาศึกษาต้องวิเคราะห์เทรนด
1: ์ครับ
2: เทรนด์ Let's say เทรนด์หลักของโลก
1: ครับ
2: หรือ global economic แล้วก็ลากลงมาเศรษฐกิจที่ region ไหนดีไม่ดี
1: ครับ
2: นะฮะถ้า region นี้ดี

0: ส่งผลให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอะไ
1: ร
0: ในหุ้นบ้านเราบ้างแล้วมันมีแนวโน้มอย่างไรมันก็เข้าเป็นอะไรอะไมโครอีโคโนมิ
1: กก็คือเล็ก
0: แล้วก็ลงมาที่ตัวธุรกิจแล้วมาที่อินดัสท
1: ร
0: ีแล้วก็มาที่ตัวบริษัทคือหุ้นเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราซื้อคนเดียวและราคามันจะขึ้น
1: ครับ
0: มันต้องมีคนหลายคนเป็นคนซื้
1: อ
0: ทำให้ราคามันสูงขึ้นการที่คนหลายๆคนจะซื้อมันก็คือเรียกว่าโมเมนตัมโมเมนตัมมาจากไหนบ้างอาจจะมาจากฟันฟลูอาจจะมาจากนักลงทุนสถาบัน อาจจะมาจากนักลงทุนรายย่อยผมก็มองง่ายๆอ
1: ่
0: ะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มันแพงขึ้นทุกปีเวลาเราเข้าไปต่อราคามันก็ไม่ได้มันก็ไม่เคยทำโปรโมชั่นลดราคาให้เรา
1: ครับ
0: แล้วเวลาไปก็ยังไงก็ต้องจ่าย
1: ครับ
0: ไม่มีข้อแม้
1: อืม
0: ทุกคนอ่ะสุขภาพมีดีมีแย่เพราะฉะนั้นกลุ่มเรียกว่า health care หรือ wellnessผมมองว่าเป็นเทรนด์ของโลก
1: ครับ
0: ทุกคนมองหาสุขภาพที่ดีขึ้นทุกคนป่วย
1: ครับ
0: ไปหาหมอไปต่อค่าหมอได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ช่วยลดค่ายาให้หน่อยได้ไหม
1: ครับผมฉีดยาชาสัก2เข็ม
0: จาก4เข็มได้ไหม
1: จาก4เข็มฉีดสัก2เข็มก็พอ
0: ป่วยแม่ขอฉีดครึ่งเข็มแล้วกัน
1: ครับผม
0: เราไปต่อรองเขาไม่ได้เราก็ดูจากวิเคราะห์จากเนี้ยสิ่งรอบตัวเราจากสิ่งที่เราเจอจากประสบการณ
1: ์
0: เราก็มองว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็ออกกำลังกายเพราะเราเห็นภาพนี้มันมาจากสิ่งรอบตัวเราจากประสบการณ์เรา
1: พอฟังแล้วมันง่ายมากเลยนะตอนแรกผมคิดว่าโอ้โหมันยากมากเลยตอนนี้พอมันลงมาเริ่มเห็นภาพแล้วกลุ่มโรงพยาบาลแล้ว
0: เราก็มาดูรายหุ้นว
1: ่
0: าหุ้นไหนน่าสนใจมีศักยภาพในการเติบโตนะฮะคือบางทีเราก็ต้องอิงวิชาการนิดนึงแล้วก็หลัก VI มาผสมเฮ้ยการเลือกหุ้นต้องเลือกหุ้นเบอร์หนึ่งของกลุ่มอุตสาหกรรม อะไรพวกนี้ฮะเราก็เอาองค์ประกอบนี้มาวิเคราะห์แล้วก็เลือกหุ้นพอเลือกได้สิ่งสำคัญก็คือจังหวะการลงทุน
1: สมมติว่าเราวิเคราะห์แล้วปุ๊บมีไหมมันกำลังขึ้นปึ๊บแล้วมันตกเลยมีไห
0: ม
1: ฮะโอกาสมีไหม
0: ถามว่ามีสมมติตลาดเรียกว่าเซตอินเด็กซ์บ้านเราอ
1: ่
0: ะมันคือจิตวิทยามวลรวม
1: คืออะไรครับมันมีการเล่นอันนี้ด้วยเหรอครับผมสะกดจบ
0: คือสมมติว่าตลาดภาพรวมไม่ดีราคาหุ้นก็ตกลงได้เหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเราลงทุนในหุ้นนั้น
1: ๆครับ
0: นะฮะความเหวี่ยงของเซตมันก็เป็นไปได้ก็ต้องอยู่ที่ว่าเราวางแผนว่าเรายอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหนคนส่วนใหญ่มักถามเฮ้ยหุ้นนี้ดีไหมเขาว่าดีหุ้ยงบออกมาดีซื้อเลยไหมพี
1: ่อันนี้ผมเคยได้ยินบ่อย
0: ผมก็ใช้วิธีกำหนดจิตวิทยาการลงทุน
1: ครับ
0: ถ้ารู้สึกคันไม้คันมือเห็นหุ้นขึ้นอยากซื้อ
1: ครับ
0: ให้เอามือซุกกระเป๋า
1: ทำไมฮะอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับ
0: อันนี้เป็นจิตวิทยาการลงทุนถ้าทุกคนบอกดีหูขาวมา
1: อ๋อก็คือว่าเดี๋ยวก่อน
0: เอามือซิกกระเป๋าน
1: ิ่งก่อนไม่ได้เช็คเงินในกระเป๋านะ
0: ไม่ใช่บอกตัวเอง
1: ว่า
0: อย่าผีผาม
1: ใจเย็นๆ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เทคนิคอลจะเป็นตัวที่บอกจิตวิทยาในการลงทุนของเราได้ว่าอย่ากลัวเกินไปอย่าโลภเกินไปจังหวะไหนคือจังหวะที่ควรลงทุน
1: ครับ
0: อ
1: ันนี้ผมพูดกับพี่ปอเลยนะว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนหนึ่งเลยที่อยากลงทุนเป็นคนหนึ่งเลยดีกว่าในโลกนี้ที่อยากจะรวยและมีความมั่งคั่งนะประเด็นคือมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแต่ไม่กล้าลงทุนไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าที่จะเล่นหุ้นจริงๆแล้วถ้าเป็นผมเนี่ยผมควรจะต้องเริ่มต้นจากอะไร
0: คือผมว่าคนเราควรจะต้องประเมินตัวเองก่อนประเมินสถานะทางการเงินให้ดีมีหนี้อยู่ไหมมีหนี้ก็พยายามใช้หนี้ก่อนเพราะถ้าลงทุนเจ๊งเดี๋ยวก็ไม่มีเงินใช้หนี้อีก
1: ก็มีหนี้ถมมาอีก
0: เพราะฉะนั้นก็หนึ่งถ้ามีหนี้ก็จัดสรรหนี้ไปถ้ามีเงิน100บาท
1: ครับ
0: ไม่มีประสบการณ์ลงทุนในหุ้นจะพิจารณาพวกการลงทุนผ่านกองทุนหรือเปล่า
1: ก็เปลี่ยนไปอีก
0: อะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้สไตล์นึงก่อนเพื่อที่ทำให้ตัวเองมีเงินเพื่อที่จะมาลงทุนในหุ้น
0: ให้เข้าใจรูปแบบการลงทุนหรือการจัดสรร asset allocation อะไรเงี้ยหรือบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นต้องหุ้นอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่ถ้าพี่ฮิมแบบที่บ้านทำร้านทองเข้าใจจังหวะ

0: ทองก็อาจจะเป็นไปได
1: ้แสดงว่าเราเลือกจากไลฟ์สไตล์ใกล้ตัวก่อนอย่างเช่นบ้านผมขายข้าวต้มผมอาจจะไปดูหุ้นเกี่ยวกับข้าวก่อนก็ได้ใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: แล้วนอกจากเล่นหุ้นแล้วพี่ปอมีลงทุนอย่างอื่นไหมฮะ
0: จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มต้นจากหุ้นอย่างเดียว
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็พอช่วงเมื่อ10ปีที่แล้วก็เริ่มมี LTF ก็พยายามจัดสรรเงินเข้า LTF IMF เพราะหนึ่งมันลดหย่อนภาษี
1: ครับ
0: มันคือการลงทุนระยะยาว
1: ครับ
0: นะฮะการลงทุนระยะยาวเนี่ยทำให้เราไม่ขายหมูเหมือนลงทุนด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พยายามมีดิสซิปลินเงินเดือนออก
1: คือ
0: มีวินัยทางการเงินเงินเดือนออกก็ซื้อไป
1: ครับ
0: พยายามให้ได้ทุกเดือนเพราะไม่มีใครรู้ว่าตอนไหนซื้อถูกซื้อแพง
1: ครับ
0: ก็พยายามมีวินัยนะครับแทนที่จะมีเงินสดเดี๋ยวก็ไปเที่ยวเล่นสิ้นเปลือง
1: ครับผม
0: อะไรอย่างนี้ก็อยู่ในการลงทุนระยะยาวนะครับพอเงินเหลือส่วนมาลงทุนหุ้นด้วยตัวเอง
1: ครับผม
0: นะฮะจริงผมกับภรรยาก็มีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีซื้อคอนโดให้คนเช่าบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นคอนโดที่อยู่ใกล้บ้านติดแนวรถไฟฟ้าเราไปดูแลผู้เช่าได้อะไรเงี้ยฮะก็จะมีค่อนข้างจะหลากหลายก็จริงๆอันนี้ก็มาจากการศึกษาแหละเราก็ศึกษาอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาบอกมนุษย์มีgreed กับ fear
1: ครับ
0: ฮะเขาบอกให้ซื้อตอนที่มี fear ให้ขายตอนที่ greed ตอนที่มีความโลภ
1: ครับ
0: เพราะว่าจิตวิทยาการลงทุนมันมักจะสวนทางกันอย่างที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างหูตัวนี้น่าซื้อจังบางทีอาจจะเป็นจังหวะขายของคนที่เขามีต้นทุนต่ำๆเราก็ต้อง manage จิตวิทยาของเรา
1: ครับ
0: ว่ามันใช่ไหม
1: พูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วตั้งสติมีสติใช้จิตวิทยาดีๆอีกอย่างนึงเลยดีกว่าคุณจะต้องศึกษาให้เข้าใจนะฮะคือถ้าเกิดคุณจะทำอะไรขาดตรงไหนเติมตรงนั้นครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อว่าเรื่องของการเติมอาวุธเราต้องเติมอะไรกันบ้างครับช่วงหน้าครับ

0: สิ่งที่น่าสนใจของการคุยกันในวันนี้ก็คือคุณปอนเจริญพาณิชย์เป็นคนหนุ่มที่มีเทคนิคที่น่าสนใจมากๆทำให้เราได้รู้จักกับการลงทุนแบบไฮบริดที่หลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินกันเป็นครั้งแรกข้อคิดจากคุณปอนยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับเราไปคุยกันต
1: ่อมาครับพี่ติ๋มเลยครับผมรีบาวเองครับผมโอ้โหพี่หยอดมาผมช้อนครับช้อนครับผม
2: หุ้นตก
1: นี่ที่นี่ตกหุ้นครับผมนี่อันนี้เขาเรียกว่าเราต้องดูจังหวะครับเราเปิดไปต้องดูจังหวะการลงทุนครับ
3: ว่าอะไรอันนี้ลงทุนผิดพลาด
1: นี่ผิดพลาดคุยดีกว่าครับพี่บอยครับจังหวะวันนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวเราอยากจะคุยเรื่องนี้หน่อยฮะนอกจากการลงทุนแล้วพี่ทำอะไรบ้าง
3: ผม
1: นอกจากมาทับลงทุนกับทำงานนะที่เห็นกันอยู่แล้ว
3: ก็วัยเริ่มสูงขึ้นก
1: ็
3: เริ่มดูแลสุขภาพมากขึ้น
1: ออกกำลังกาย
3: ใช่ฮะออกกำลังกายก็พยายามทำให้เป็นกิจวัตรทำให้ได้ทุกวันป
1: ั
3: จจุบันก็ออกกำลังกายทุกวันจนต้องบอกตัวเองว่าพักผ่อนบ้างให้กล้ามเนื้อมันฟื้นตัวหน่อย
1: โตขึ้นกว่านี้หน่อยจริงไหมว่าการที่เรามีพอเราลงทุนใช่ไหมแน่นอนผลกำไรเราก็คืนมาแล้วก็มีหน้าที่การงานเราก็มีมากขึ้นไลฟ์สไตล์เราในการกินอาหารเปลี่ยนไปไหม
3: ผมว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยร้อนบ้างก็มีความสุขดี
1: ครับ
3: นะฮะหรือบางทีคิดว่าโอ้ยได้กำไรเราไปกินนั่นกินนี่ก
1: ็ให้รางวัลกับตัวเอง
3: เดี๋ยวม
1: ัน
3: ก็มีขาดทุนเหมือนกันนะ
1: ครับไม่ใช่ว่าเราจะกำไรกันตลอดไป
3: ใช่
1: นะฮะเพราะความการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
3: ใช่
1: นะฮะเราให้รางวัลกับตัวเองนี่พี่ให้รางวัลกับตัวเองอะไรบ้าง
3: จริงๆก็เดี๋ยวนี้พอมีครอบครัวแล้วก
1: ็ครับ
3: ดูแลลูกครอบครัวอะไรเงี้ยเป็นหลักมากกว่าน
1: ี่มันเป็นชีวิตที่แบบมีความสุขมากเลยนะ
3: ก็ค่าเทอมเดี๋ยวนี้ก็สูงขึ้นตลอดนะ
1: มีความสุขมากครับผมโอ้ยอันนี้เป็นหุ้นที่น่าวิเคราะห์มากเลยครับผมในหุ้น
3: โรงเรียนนะถ้าเปิดนะนี่น่าสนใจมาก
1: เพราะว่าเราต่อรองเขาไม่ได้
3: Bargaining power สูงมากอย่าพอใจก็ไปเรียนที่อื่น
1: ไปเรียนที่อื่นแล้วโรงเรียนที่เราอยากเรียนคือต่อรองไม่ได
3: ้เน
1: า
3: ะ
1: ใช่ไหม
3: เออ
1: นี่ก็เป็น
3: บอกตลาดหลักทรัพย์ไปชวนโรงเรียน ทำ IPO
1: ว่าเดี๋ยวโรงเรียนเข้าตลาดหุ้นกันสนุกสนานกันเลย
3: ก็ไม่แน่ไม่แน
1: ่ครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆว่าชีวิตของเราควรจะต้องมีความสุขแหละ
3: ใช่ครับ
1: มีความ

0: ขในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตในการทำงาน
1: ใช่
0: ถ้าคุณมีความสุขนะอย่างนึงก็จะดีขึ้นเอง
1: ทำอะไรเราก็แฮปปี้อะครับ
0: แต่ตอนนี้ผมรู้งี้ผมศึกษาหุ้นตั้งแต่แรกดีกว่านะครับ
1: เพราะว่าอายุยังน้อยใช่ไหมครับถ้าคนอายุน้อยโอกาสเรียกพีเรียดการลงทุนมันก็ยาว
0: ครับ
1: ในการลงทุนอ่ะเราก็ต้องศึกษาไปเรื่อย
0: ๆ
1: มันก็ต้องมีการเรียนรู
0: ้
1: พัฒนาความรู้มีเจ็บบ้างยิ้มบ้างแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นประสบการณ
0: ์วันนี้ก็ได้ข้อคิดดีๆนะฮะการใช้ชีวิตดี
1: ๆ
0: นะฮะและที่สำคัญเลยคือการเล่นหุ้นอย่าเครียดนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปอนมากเลยนะครับที
1: ่
0: มาให้ความรู้นะครับผมแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะครับในอีกมุมมองหนึ่งของนักลงทุนที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
2: หลายๆท่านคงอยากจะเป็นกูรูในการลงทุนกันใช่ไหมครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในด้านการลงทุนมาฝากกันครับ1คือต้องมีความรอบรู้สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวที่นอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้วย2ต้องเป็นคนช่างสังเกตใส่ใจรายละเอียดและจดจำข้อมูลที่สำคัญได้ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่น3รักษาวินัยรู้จักอดทนอดกลั้นรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสม4มีความคิดสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆและมองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจของไทยและสภาวะเศรษฐกิจโลก5มีความยืดหยุ่นเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้พร้อมเปิดใจยอมรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และประสบความสำเร็จในการลงทุนอย่างแน่นอน
0: วันนี้ครับได้ข้อคิดจากพี่ปอนะครับในเรื่องของการลงทุนครับไม่ว่าจะเป็นขอไข่เข้าใจรอลิงเลือกจอจานจังหวะที่ถูกต้องนะครับและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคือคุณจะต้องมีความสุขกับการใช้ชีวิตของคุณในทุกๆแอเรียของคุณครับวันนี้หมดหน้าที่ของฮิมแล้วนะครับพบกันใหม่ครับกับเงินทองต้องวางแผนวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สารพันเรื่องไกล

เอียขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดคือต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ลาจ้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยขอพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถติดส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากต่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงติดเปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเจ้าบ้านบ่ได้รับบ่ได้นอนและกิจการหอพักติดปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นกู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยขอพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายกู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยขอพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยขอพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ฮือมีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถที่บ่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบปะว่ามีการลักลอบกิจการดังกล่าวแหมนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันติดตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักติดตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีเหตุความเดือดร้อนรำคาญนั่นนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลคือนายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและคือบังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยขอพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับขอพิพาทยุติโดยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: บนโลกของธุรกิจคำว่าลูกจ้างและนายจ้างทำให้รู้สึกถึงความแตกต่างแบ่งแยกกันแต่วันนี้ทอบตัวเดียวกันฟิลกู๊ดจะพาทุกท่านมาร่วมสัมผัสกับนอยชวนากรบุญใสหนุ่มนักธุรกิจที่เป็นนักแข่งรถระดับประเทศจนเป็นไอดอลของไทยหลายๆคนและหนึ่งในนั้นก็คือลูกจ้างในร้านของเขาเองบีธนากรเด็กหนุ่มที่ยกย่องให้นอยเป็นต้นแบบในชีวิตแต่แล้วความผิดพลาดของบีก็ทำให้ทั้งคู่มีอันต้องผิดใจกันห่างกันไปจนวันหนึ่งโลกได้โคจรให้ทั้งคู่กลับมาพบกันอีกครั้งจากสถานะลูกน้องกลายเป็นน้องชายความหมายของชีวิตที่เปลี่ยนไปความเป็นครอบครัวเกิดขึ้นชัดเจนเกิดขึ้นได้อย่างไรหาคำตอบได้ในครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดค่ะ
1: วันนี้แขกรับเชิญของเราครับคุณนอยและคุณบีสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: นอยไดโว
2: ใช่ครับ
0: ถูกไหมคะทำธุรกิจตั้งแต่ยังเล็กแล้วก็ประสบความสำเร็จจากที่แบบเริ่มต้นด้วยการขายออนไลน์ก่อน
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็มามีหน้าร้านของตัวเอง
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจมีลูกน้องแล้ววันหนึ่งค่ะบีซึ่งเป็นคนที่ชื่นชอบในตัวนอยอยู่แล้วก็ได้มีโอกาสมาเจอกับไอดอลตัวจริงของเขาได้มาทำงานกับนอยต้องถามว่าคนที่เป็นไอดอลของเรากับตัวจริงที่พอมาเป็นลูกจ้างเขาแล้วเนี่ยเขาเป็นคนยังไงคะ
3: โอ้เขาเป็นคนที่รู้สึกว่าดูอบอุ่นครับพี่ดูอบอุ่นแล้วดูเป็นกันเองมากๆครับใช
1: ่ทำไมถึงมองนอยเป็นไอดอล
3: คือเขาเป็นคนที่ขยันขันแข็งมากเขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่เขากำลังจะทำครับพี
1: ่แต่เราได้ข่าวมาว่านอยจริงๆนอยเป็นคนที่ค่อนข้างขี้หงุดหงิดง่ายเลยล่ะ
2: ใช่
1: นะตอนที่เปิดร้านที่มีลูกน้องอายุเท่าไหร่นะครับ
2: ประมาณสัก21ได้มั้งครับ21ประมาณนั้น
1: 21แต่เราบริหารจัดการความหงุดหงิดของเรากับลูกน้องเรายังไง
2: จะมีบีจะมีลูกน้องที่เข้าใจครับไม่ได้แบบโวยวายอะไรขนาดนั้น
1: หงุดหงิดคือหงุดหงิดประมาณไหน
2: แบบทำไมไม่ได้ดั่งใจว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ว่าอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วเรื่องที่ทำให้เราหงุดหงิดคือเรื่องอะไร
2: หนักๆก็น่าจะเป็นเรื่องแบบเอ้ยดูแลลูกค้าไม่ดีอะไรเงี้ยเทคแคร์ไม่ดีทำรถลูกค้าแล้วเกิดปัญหาอะไรเงี้ยครับ
0: แต่กับบีเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีประวัติทำให้รถของลูกค้าเสียหายมาพอสมควร
2: ใช่ครับ
0: ของนอยเองก็ยังเลือกที่จะให้โอกาสบีอยากให้เล่าเหตุการณ์ที่เราทำรถลูกค้าเสียหายอะคะ
3: ก็คือมีความจำเป็นต้องเอารถลูกค้าออกไปข้างนอกแล้วทีนี้พอจังหวะขากลับจังหวะที่หักเลี้ยวรถลูกค้าไอตัวรถที่ผมคล่อมอยู่อะมันดึงตัวผมลงไปเพราะว่ารถมันค่อนข้างหนัก
2: มันรถจะเป็นรถบิ๊กไบค์หนักประมาณ200กิโลอะไรเงี้ยครับพอเวลาหักเลี้ยวสุดเรามันไม่มีทักษะในการขับขี่มันก็จะล้มแปะง่ายอะไรเงี้ยครับก็พอเขาจะมาถึงหน้าร้านเขาก็ขับรถผมก็เห็นอยู่เนี่ยอยู่ๆก็แปะล้มลงต่อหน้าต่อตาเลยและส่วนที่เสียหายก็มันก็เยอะไหมมันก็เยอะแต่มันก็ไม่เยอะมากก็เลยคิดว่าแบบไม่อะไรเราก็เพิ่งเปิดร้านเราก็เริ่มมาด้วยกันเราก็มันคงต้องมีสักวันแหละที่เป็นแบบนี้ถ้ามันเป็นคนที่มันไม่น่ารักหรือเกเรหรือพูดยากสั่งยากมันก็อีกอารมณ์นึงนะแต่อันนี้มันก็พูดง่ายสั่งง่ายพอมันมีผิดพลาดปัญหาเอ้ยพี่มาขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจแบบเดี๋ยวตัวนี้ผมช่วยรับผิดชอบก็ได้แต่นอยบอกไม่ต้องอะไรเงี้ยจำไว้ครั้งหน้าจะได้ไม่ต้องทำอีกอะไรเงี้ย
0: นอกจากเรื่องการให้โอกาสกับบีแล้วเนี่ยเรื่องความไว้วางใจก็ไว้วางใจบีมาก
2: ใช่
0: ถึงขนาดไหนคะ
2: ก็ถ้าใครที่เข้ามาในชีวิตผมเนี่ยผมจะให้ความไว้วางใจค่อนข้างน้อยมากหมายถึงว่าจะมีเซฟโซนค่อนข้างสูงมากแต่บีอยู่กับผมด้วยที่ว่าเขาเข้ามาทำงานจะเป็น FC มาขอแพ็คของแพ็คนู่นแพ็คนี่ส่งเฉยๆจนสุดท้ายได้มาทำรถทำอะไรด้วยกันก็เลยรู้สึกว่าแบบไว้ใจบีมากๆแบบไม่มีแม้แต่ 1% ที่ว่าจะไม่เชื่อใจเชื่อใจทั้งหมดครับให้บีดูแลหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเงินส่วนตัวหรือจะผมจะต้องเดินออกไปซื้อข้าวซื้อของผมก็แค่ชี้น้องเขาจะเป็นคนจ่ายอะไรเงี้ยหรือว่าเราก็รถต่างๆขับก็พาผมขับอะไรเงี้ยพาไปด้วยกันก็จะทิ้งกุญแจเอาบีดูแลไว้นะอะไรเงี้ยครับ
0: กุญแจลิ้นชักเก็บเงิน
2: ทั้งหมดครับ
0: บีก็เป็นคนดูแล
2: บีนี่ต้องบอกก็เป็นแบบมือขวาเลยก็เลยแบบให้ทั้งหมดเลยครับ
0: ไว้ใจมาก
2: ไว้ใจมาก
1: แล้วความไว้ใจนี่คือไม่ใช่แค่เรา
2: ไม่ใช่แค่ผม
1: รวมไปถึงแม่น้องคนในครอบครัวเราด้วย
2: ถูกต้องน
1: ้
2: อง
1: ไว้ใจบี
2: ใช่น้องแฟนแม่ก็เชื่อใจไว้ใจหมดสามารถเดินเป็นคนที่สามารถเดินเข้าเดินออกห้องนอนผมแล้วก็ที่บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
3: ก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวไปเลยพี่เพราะว่าทุกอย่างที่เราไม่คิดว่าของพวกเนี้ยแบบเขาจะมาฝากกับเราได้ก็สุดท้ายเขาก็ไว้วางใจตัวผมว่าให้ฝากดูแลให้หน่อย
0: ดูเหมือนทุกอย่างจะไปได้ดีแล้วช่วงที่ธุรกิจกำลังเจริญรุ่งเรืองน้อยเองก็ได้โอกาสดีในชีวิตอีกอย่างนึงก็คือการบวชทดแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่
2: ใช่ครับผมทำงานมาได้สักพักนึงแล้วแล้วก็อายุมันก็ประมาณสัก20กว่า22มั้งครับผมจำไม่ผิดก็เลยยังไม่ได้บวชเลยตอนอายุ20ก็เลยตั้งใจแบบบวชให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เดี๋ยวจะเข้าฤดูการแข่งขันแล้วขับมอเตอร์ไซค์แล้วแบบจริงจังแล้วก็เลยแบบเป็นให้เป็นสิริมงคลหน่อยอะไร
0: ทุกอย่างเหมือนจะไปได้ดีน้อยให้โอกาสดีเป็นโอกาสที่ดีทำงานแล้วก็ได้มาดีเองก็ได้ใกล้ชิดกับคนที่เป็นไอดอลของตัวเองด้วยได้โอกาสในการทำงานแต่แล้วนะคะอย่างที่น้อยบอกว่าน้อยเนี่ยไปบวชเพื่อทดแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่จากการบวชเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้มีเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเริ่มจะสั่นคลอนเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: สวัสดีโยมน้อง
1: ฮะพี่น้อยศึกแล้วเหรอ
0: ศึกแล้วสิวะ
1: งั้นก็เจริญพรนะโยม
0: นันพาต้องพูดแล้วอะไรเนี่ยดูอะไรอยู่ตาโตตื่นเต้นขนาดเนี้ยนะหนังโป๊เหรอ
2: ดูเองแล้วกัน
0: ให้ดูซะด้วย
1: เฮ้ยนายเดี๋ยวพี่เอาเงินค่าทอดไปใส่เก๊กก่อนนะ

0: หลวงพี่นายแกจะสึกนะ
1: ไงอ่ะชัดไหมน่ารักของพี
2: ่ไม่คิดว่าบีมันจะทำแบบนี
1: ้ที่พีคือมันทำตอนพี่ไปบวชอยู่ด้วยนรกแดกกับบานมันแน
2: ่เฮ้ยนายไม่เอาไม่พูดแช่งใครแบบนั้น
1: แต่มันเพิ่งโกงตังค์พี่ไปนะ
2: ใจเย็นเดี๋ยวพี่จัดการเองนิ่งๆไว้แล้วกันบีมันมานั่นแหละ
0: เฮ้ยพี่น้อยหูออกมาจากไหนพี่หูคิดถึงเลยเอ้ยกอดได้ป่ะพี่ได้ดิสึกแล้วยินดีต้อนรับกลับบ้านพี่ทิศ
2: ขอบใจขอบใจที่มาต้อนรับ
0: ไม่เป็นไรเลยพ
2: ี่พ่อได้บีอ่ะสบายดีไหม
0: สบายดีพี่เหนื่อยนิดหน่อยแค่ตอนคุยกับลูกค้าพี่นั่นแหละแต่พี่วางระบบไว้ดีจริงนะขนาดตัวพี่ไม่อยู่อ่ะของยังขายออกได้ตลอดสุดยอดเลยนะพี
2: ่ก็ได้บีคอยช่วยดูแลนั่นแหละขอบใจนะ
0: ไม่เป็นไรเลยพี่เรื่องแค่นี้เอง
2: บีพี่ดูในเกมเมื่อกี้อ่ะตังที่ได้กับรุ่นกับของที่ปล่อยไปอ่ะมันไม่ตรงกันนิดนึงป่ะนะคือบีได้ปล่อยของไปถูกกว่าราคาบ้างหรือเปล่า
0: ใช่อ่ะพี่ผมว่าผมไม่เคยพลาดนะ
2: แต่มันเหมือนจะได้ตังน้อยกว่าที่ควรจริงๆว่ะเทียบกับของที่ออกไปอ่ะกับที่บีส่งให้พี่ดู
0: หรอพี่ตอนนั้นแน่เลยพี่คือมีลูกค้ารีบซื้อมากเลยช่วงนึงพี่ผมคงคิดราคาผิดไปจริงๆแน่ๆเลยพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษ
1: พอให้ผมสดพี่บี
0: อะไรวะอะไรอ่ะพี
2: ่ดูอ่ะ

0: ขอโทษพี่ผมขอโทษผมพลาดไปแล้วพี่น้อย
1: คือพี่ก็พยายามพูดเว้ยเพื่อแกยอมรับเองแล้วอะ
2: ผมโคตรผิดหวังในตัวพี่เลยว่ะพี่บีไหนว่ารักพี่น้อยนักหนาเหมือนเป็นพี่แท้ๆไง
0: เฮ้ยพี่รักพี่น้อยจริง
2: ๆรักกันแล้วทำงี้เหรอวะจะเอาไงพี่น้อย
0: ผมผิดไปแล้วพี่ผมรู้ว่าเรื่องเงินก็แย่แล้วอ่ะที่ผมเสียใจกว่าผมทำผิดต่อความไว้ใจที่พี่มีให้ผม
2: เขาเรียกตำรวจเลยไหมพี่น้อย
1: แกจะยอมติดคุกหรือว่าแกจะลองไปบวชสักพัก
2: ฮะ
0: อะไรนะพี
1: ่ไปบวชสักพักที่วัดมันดีนะพี่ไปบวชมาแป๊บเดียวอะคิดอะไรได้ตั้งหลายอย่างเว้ยคือถ้าแกไปบวชบ้างอะมันอาจจะดีขึ้นก็ได
2: ้โอ้ยอะไรของพี่วะพี่น้อย
0: พี่น้อยเอาจริงอะพี
1: ่ก็ถ้าบีโอเคอะจะเลือกอะไร
0: ไปบวชครับ
2: ถึงพี่น้อยจะให้อภัยมันอะแต่ผมไม่หรอลืมๆไปแล้วกันนะที่เคยบอกว่าพี่เป็นเหมือนพี่น้องเราอีกคน
0: อะนาย
1: ไม่เป็นไรถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกแล้วกันพี่จะได้ช่วยเหลือจัดการเรื่องบวชให
0: ้ได้ทุกเมื่อเลยพี่แค่พี่ให้โอกาสผมก็ดีแค่ไหนแล้วขอบคุณมากพี่ขออะไรพี่อยากได้ไหมครับพี่น้อย
1: ขออะไรอีกวะ
0: คือพี่อ่ะช่วยผมแล้วขอให้สักวันหนึ่งผมได้มีโอกาสช่วยพี่บ้างนะครับ
1: เออได้ดิ
3: จากความไว้วางใจที่หน่อยมีให้กับบีก
4: ็
3: เกิดเหตุการณ์อย่างในละครทุกคนผิดหวังกับบีมากตอนนั้นบีรู้สึกยังไงคะ
4: ตอนนั้นทุกอย่างมันรู้สึกแบบพูดไม่ออกแบบมันบอกไม่ถูกมันบรรยายเป็นแบบประโยคไม่ได้เลยคือใจตอนนั้นไม่รู้มันคิดอะไรอยู่ว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะด้วยก้อนเงินที่เราแบบเห็นในทุกวันจับทุกวันมันเลยเกิดความรู้สึกอยากได้มันขึ้นมาแค่นั้นครับ
5: แล้วจากละครนี่คือการขโมยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่โดนจับได้แล้วถามจริงๆว่าก่อนหน้านี้เคยขโมยมาก่อนไหม
4: เคยครับผมช่วงตอนที่ผมเข้ามาทำงานกับพี่น้อยแรกๆอ่ะเวลาพี่น้อยใช้ไปซื้อของแบบซื้อข้าวซื้อข้าวของอะไรพวกนี้พี่แล้วพวกตังทอนอ่ะผมก็จะวางไว้ให้แต่บางทีพี่น้อยจะไม่ได้เก็บแล้วพอไม่ได้เก็บเนี่ยมันพอเราเห็นเงินตรงนั้นแล้วอ่ะแล้วเห็นในทุกๆวันทุกๆวันแล้วไม่เก็บสักทีเราก็เลยแบบเก็บมาเลยเริ่มครั้งแรกเลยจำได้ว่าตอนนั้นหยิบไป270บาท
5: ครับ
4: ครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นมาก็อัพไปเรื่อยๆเป็น2 300 500จนถึงหลักหมื่น
3: แล้วน้อยเองไม่สงสัยหรอคะว่าเงินทอนเนี่ยอ่ะอย่าง270บาทน้อยไม่ได้เก็บแล้วอยู่ดีๆมันหายไปไหน
6: คือน้อยปกติน้อยเป็นคนไม่ถือตังค์ไม่ถือตังค์หมายถึงว่าไม่มีตังค์ติดตัวแต่ว่าจะเงินจะอยู่กับน้องอยู่กับแฟนอยู่อะไรเงี้ยครับใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทําอะไรไว
3: ้ค่ะ
6: พอเขามีเท่านี้ทอนมาเท่านี้อ้าวก็คิดว่าเท่านี้ไม่ได้ซักถามต่อว่ามันอะไรยังไงคือในบริษัทในออฟฟิศก็ไม่ได้มีแค่บีคนเดียวเราจะไปว่าบีเลยก็แบบ
5: ไม่ได
6: ้เกรงใจจะไปโทษคนอื่นในออฟฟิศก็กลัวเสียบรรยากาศเออมึงไม่เชื่อไว้ใจผมเหรอเอองั้นถ้าไม่ไว้ใจผมผมเผลอบอกไม่ทํางานขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวจะบรรยากาศในออฟฟิศมันจะเสีย
5: ก็เลือกที่จะไม่ถามดีกว่า
6: ไม่ถามครับ
3: อืม
6: ครับ
3: ยอมเสียเงิน
6: ใช่
3: แต่ว่าเพื่อรักษา

0: บรรยากาศในการทำงาน
1: รักษาบรรยากาศรักษาความสัมพันธ
0: ์ค่ะแล้วนอยเคยสงสัยบีไหมคะก็ไม่เคย
1: ไม่เคยครับ
0: จนมาจำนวนด้วยหลักฐาน
1: ใช่ตอนแรกที่เห็นคลิปก็มีแฟนมีน้องมีแอดมินเอามาให้ดูก็ยังไม่ค่อยเชื่อตอนแรกเขาพูดลอยๆมาก่อนว่าบีอ่ะแอบเงินขโมยเงินนะอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นจนน้องก็ยังไม่เชื่อนะบอกเป็นไปได้ไงมันจะขโมยไปทำไมมันจนแฟนแล้วก็น้องเอามาให้ดูก็เห็นว่าเป็นแบบบีกำลังหยิบเงินในกระเป๋าของแฟนในกระเป๋าของน้องอะไรเงี้ยครับ
2: แล้วทำไมวันที่เรารู้ว่าบีเนี่ยขโมยเงินเราแทนที่น้องเราแท้ๆบอกว่าเรียกตำรวจจับเลยไหมทำไมเราถึงให้2ออปชันระหว่างติดคุกกับบวช
1: ก็ด้วยที่ตัวผมเองเพิ่งออกมาจากวัดแล้วก็เพิ่งศึกมาก็เลยรู้สึกว่าแบบรู้ซึ้งในพระธรรมแล้วก็ได้ความอะไรแบบหลายๆอย่างเรียนรู้ชีวิตหลายๆอย่างผิดถูกชั่วดีเรามีเวลาอยู่ในช่วงของตัวเองค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยก็เลยทำให้คิดว่าอ่ะถ้าสมมุติเนี่ยขโมยเงินมันก็ติดคุกอยู่ประมาณกี่ปีไม่รู้อ่ะ
3: 9ปี
1: เออ9ปี9ปีเพราะว่ามันหลายครั้งไงมันมีหลักฐานหลายครั้งมันก็9ปีแล้วก็ผมก็เลยอ่ะงั้นก็ลองไปบวชกับพระอาจารย์เดียวกันดูแล้วกันที่วัดป่ามณีการแล้วก็เลยลองให้โอกาสดูครับ
0: มาแขกรับเชิญของเราในวันนี้บ้างนะคะ2ท่านค่ะท่านแรกเนี่ยเป็นนักแสดงตลกคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยเป็นเซลล์ขายรถแล้วก็มีความฝันอยากจะเป็นนักแสดงตลกก็เลยไปเข้าเวทีการประกวดแล้วก็เป็นคนที่ได้รับโอกาสจากบุคคลอื่นๆมากมายทำให้สามารถที่จะทำตามความใฝ่ฝันของตัวเองได้สุดท้ายแล้วก็ได้ไปแสดงในรายการโทรทัศน์นะคะคุณขิงณภัทรค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นนักร้องสาวสวยนะคะเสียงหวานไพเราะแล้ววันนี้มาในฐานะตัวแทนของนายจ้างที่ทำวงดนตรีของตัวเองเราก็ต้องดูแลลูกน้องเนี่ยมากมายมีวิธีการทำงานยังไงมีวิธีการดูแลลูกน้องยังไงเดี๋ยวได้คุยกันนะคะคุณฝนธนสุนทรสวัสดีทั้งสองท่าน
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: สว
4: ั
1: สด
4: ี
1: ครับ
2: ถามคิงก่อนในฐานะที่คิงเคยเป็นลูกจ้างมาก่อนคิงเคยทำอะไรผิดและนายจ้างเขาทำกับเรายังไง
5: เรื่องเนี้ยผมเพิ่งเปิดเผยในรายการนี้ครั้งแรก
2: ครับ
5: ตอนผมเรียนจบใหม่แล้วผมตอนนั้นเป็นพนักงานรับรถจะมีฟอนต์ด้านหน้าที่คอยรับรถว่าลูกค้าเนี่ยเอารถมาใช้บริการจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรืออะไรบ้างเนี่ยเราก็ทำอยู่ตรงนั้นเหตุการณ์ก็คล้ายๆกับคุณบีเลยพอลูกค้าชำระเงินเนี่ยเราจะเก็บเงินก่อนแล้วก็เอาไปส่งให้ฝ่ายบัญชีแล้วก็เวลาตรวจรถลูกค้าเนี่ยเราจะเห็นหมดเก๊รถลูกค้าอะไรเหรียญอะไรต่างๆเราเห็นพวกนี้หมดอย่างที่บอกว่าเงินเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครยิ่งพอเห็นได้บ่อยๆเงี้ยแต่ตอนนั้นความจำเป็นของผมก็คือว่าเราจบใหม่แล้วเรามีลูกก็แบบว่าเงินเดือนวุฒิปวสเงินเดือนมันก็แค่ 6,000 กว่าบาทมันไม่พออ่ะเริ่มจากเล็กๆจากหยิบเหรียญหรืออะไรพวกนี้ก่อนพอเราทำแล้วมันไม่มีใครจับได้อ่ะมันก็ค่อยขยับ
2: ทำอยู่นานไหม
5: ประมาณสักเดือนนึงได้ครับจนแบบว่าบริษัทรู้มี2แนวทางเหมือนกันแจ้งตำรวจกับให้ออกเหมือนเราก็ขอโอกาสแล้วก็ต้องขอบคุณบริษัทนั้นด้วยที่แบบว่าให้โอกาสเราเขาไม่แจ้งความดำเนินคดีแต่ว่าก็ให้เราออกไปพอเราออกไปครั้งนั้นถือว่าเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตเราก่อนที่เราจะไปเป็นเซลล์ขายรถเป็นผู้จัดการศูนย์อีกบริษัทหนึ่งซึ่งบริษัทรถยนต์ในจังหวัดอ่ะเขาถึงกันอยู่แล้วแต่ด้วยตรงเนี้ยที่เขาให้โอกาสเราทำให้เราสามารถไปทำงานเลี้ยงลูกเราได้อีกและหลังจากนั้นเราก็ถึงได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในวงการนั่นเกี่ยวกับการทุจริตของเราเลยที่เราเกือบทำให้อนาคตเราเสียไป
0: ต้องถามคุณฝนบ้างในฐานะของนายจ้างมีลูกน้องภายในวงมากมายเคยมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เกิดขึ้นไหมคะ
4: สิ่งที่ฝนเคยเจอในลักษณะแบบนี้อันนี้เล่ากันแบบขำๆนะคะก็คือแม่เราเองแกดอดมาเอาเงินเราก็แบบเอ๊ะขโมยที่ไหนเนาะเอาไปไม่หมดสมมุติว่าในกระเป๋ามีแบบ100นึงก็จะหายไป20
5: ครับ
4: ในกระเป๋ามี500ก็จะหายไป100นึงอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่อยๆจนกระทั่งแบบเอ๊ะทําไงดีจับขโมยดีกว่า
2: ทําไงฮะ
4: ก็เลยเอาตังค์อ่ะค่ะแบงค์110ใบแล้วก็เขียนชื่อเลยฝนนัมเบอร์คือเลขที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: ค
4: ่
0: ะ
4: รันเลยค่ะ
5: Uh-huh.
4: แล้วก็เอาเงินใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วก็เอาไว้ในห้องนั่นแหละแล้วก็โอ้ยเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกก่อนนะ
5: อ
4: ๋
5: อตะโกนเสียงดังด้วย
4: ตะโกนเสียงดัง
5: บอกโจร
4: เดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนนะกลับมาก็คือเงินหายจริงๆหายสมมุติว่าหายไปใบที่7 1 2 3 4 5 6 7หาย

0: พันธ์แบบว่าถ้าอย่างเงี้ยเราจะต้องแจ้งตำรวจไหมก็ไม่ใช่สรุปแล้วก็คือว่าบอกแม่ว่าแม่อยากได้อะไรแม่บอกเลยนะแม่ไม่ต้องดอดมาเอานะ อะไรประมาณนี
1: ้มาถามบีนะคะหลังจากที่ไปบวชได้อะไรมาบ้างจากการบวชครั้งนี้คะ
2: รู้สึกเป็นคนใหม่มากขึ้นกว่าเดิมจากเป็นคนที่คิดลักเล็กขโมยน้อยกลายเป็นคนที่รู้สึกขยันขันแข็งมากกว่าเดิมคือไม่คิดที่จะลักเล็กขโมยน้อยแล้ว
1: เพราะว่ามีคนจับได้หรือเปล่าคะมันเลยทำให้เราไม่กล้าทำอีก
2: กลัวคนที่เรารักกับคนที่เขารักไม่เชื่อใจเราอีกต่อไปเหมือนอย่างที่พี่หน่อยเคยไว้ใจ
1: ค่ะ
2: ใช่ก็กลัวความรู้สึกนั้นมันจะหายไป
3: แต่แล้วระหว่างที่เริ่มสำนึกบวชอยู่มันก็เกิดอุบัติเหตุคุณได้ประสบอุบัติเหตุกับบิ๊กไบค์บีรู้ข่าวไหมว่าระหว่างที่เราบวชอยู่ไอดอลของเราเนี่ยลูกพี่เราเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุบิ๊กไบค์
2: รู้ครับผมเพราะว่าน้องที่ร้านเขาโทรมาบอกคือวันนั้นผมตกใจมากๆเลยว่าทำไมอยู่ๆพี่หน่อยมาเกิดอุบัติเหตุได
3: ้เจ็บหนักเลยใช่ไหมครั้งนั้น
4: เจ็บไหนครับก็หนักถึงขั้นเป็นอัมพาตประมาณ2ปีครับสันหลังหัก4ท่อนสันหลังที่หักละเอียดเป็นผมแล้วก็ไฟบาดเส้นประสาทตั้งแต่เอวถึงปลายเท้าขาดทำให้ไม่สามารถรู้สึกได้ตั้งแต่เอวถึงปลายเท้าครับแล้วก็ซี่โครงหัก4ท่อนแล้วก็ทิ่มปอดทะลุแล้วผมก็พูดไม่ได้เพราะว่าปอดทะลุก็ต้องใส่เครื่องออกซิเจนตลอดเวลาวันๆก็จะนอนอยู่แต่กับที่อยู่อย่างเงี้ยจะทำอะไรไม่ได้จะพลิกตัวก็ไม่ได้เพราะว่าสันหลังหักหมดก็แบบทรมานมาก
1: แต่ทีนี้สิ่งที่มันสำคัญกว่าร่างกายมันก็คือจิตใจ
4: ใช่ครับ
1: เราเคยเป็นนักแข่งเราเคยประสบความสำเร็จมาต้องนอนนิ่งๆอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะช่วงนั้นจิตใจเป็นยังไง
4: ตอนนั้นรับตัวเองไม่ได้ครับรับตัวเองไม่ได้แล้วก็เราทำงานเองนู่นนี่นั่นเองทุกอย่างจากการธุรกิจเองหมดแล้วก็มีทีมแข่งทำนู่นทำนี่เองคือสู้ด้วยมันด้วยตัวเองตลอดแต่วันนี้กลายเป็นว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยท้อครับท้อสุดมากๆเพราะตอนนั้นผมน่าจะอายุประมาณ22 23ฮะ
3: ซึ่งก็คือเรียกว่าเพิ่งประสบความสำเร็จได้แป๊บเดียว
4: แป๊บเดียวครับ
3: ก็เกิดอุบัติเหตุเลย
4: ใช่ครับ
3: แล้วนอนอยู่โรงพยาบาลนานเท่าไหร่ครับ
4: ประมาณ2เดือนแล้วก็ออกมาจากโรงพยาบาลคร
3: ับ แล้วก็กลับบ้านซึ่งบีบวชก่อนนอยจะประสบอุบัติเหตุประมาณเดือนนึงมันก็ครบ3เดือนคือ1พรรษา
2: ใช่ครับ
3: แล้วกลับมาดูแลเค้าเลยมั้ย
2: ก็ตอนนั้นยังครับผม
3: ไปไหนครับ
2: ตอนนั้นผมไปทำงานที่บริษัทอื่นยังสำนึกผิดอยู่ยังไม่กล้ามาเจอหน้าเขาทั้งแม่ทั้งน้องทั้งตัวเขาเองก็ยังไม่กล้ามา
3: หน่อยครับแล้วเพราะอะไรอยู่ดีๆถึงโทรเรียกบีกลับมา
4: ก็พอร่างกายผมฟื้นฟูดีขึ้นปุ๊บร้านที่เปิดมันบริหารไม่ได้จะเดินทางไปร้านเนี่ยไม่ได้แล้วยากเคลื่อนไหวยากต้องนั่งวีลแชร์ต้องมีคนแบกวีลแชร์หาวีลแชร์มันค่อนข้างยากเราก็เลยทักไปถามบีเอ้ยบีเป็นไงบ้างช่วงนี้เป็นไงบ้างแบบทำอะไรอยู่วะเป็นไงบ้างออกมาเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ดีครับพี่ตรงนี้นั่นดีครับพี่แต่ว่าผมไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แบบทำงานที่อื่นแบบไม่ค่อยสนิทใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าไม่สนิทไม่สบายใจก็กลับมาทำกับพี่น้อยก็ได้นะอะไรเงี้ยก็บอกอย่างนั้นเลยครับ
3: เรารู้สึกไงวันที่เขาโทรหาเรา
2: ก็รู้สึกว่าตกใจนิดนึงว่าทำไมถึงไว้ใจเราอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรใช่เพราะตอนนั้นงงมากเลยแล้วมันประจวบเหมาะกับจังหวะนั้นผมกำลังจะออกจากที่ทำงานที่ผมทำอยู่ใช่แล้วพี่น้อยก็ทักมาเดี๋ยวนั้นเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่
1: แล้วตัดสินใจมาอยู่กับเขาเลยไหมคะ
2: ก็ตัดสินใจออกมาแล้วก็มาอยู่กับพี่น้อยเลยครับผม
1: ต้องถามน้อยด้วยว่าทำไมน้อยถึงยังไว้ใจมันไม่มีอะไรรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เขาก็เคยทำให้เราเจ็บมานะ
4: ครับผมก็รู้สึกว่าคนหนึ่งนะถ้ามันผิดพลาดแล้วอ่ะแล้วมาสำนึกแล้วอ่ะมันไม่อยากทำแบบเดิมหรอกมันก็คิดว่าถ้าสมมุติว่าแผนที่นอยเตรียมไว้ว่ามันจะให้มันไปบวชสุดท้ายปลายทางนอยจะให้มันกลับมาอยู่ดีแล้วบีก็กลับมาแล้วก็แบบทำตัวดีอะไรเงี้ยผมก็เลยชวนเข้ามาอีกทีนึงครับ
1: กลับมาครั้งนี้นี่ก็คือยิ่งตั้งใจทำงานมากกว่าเดิมไหมคะบี
2: ตั้งใจแบบสุดๆเลยครับพี
4: ่ผมคิดว่าแบบถ้าเป็นไปตามเนี่ยคนที่จะได้กลับมาคือไม่ใช่บีคนเดิมมันจะได้บีที่ดีกว่าเดิม
1: อ๋อเราไม่คิดแบบนั้น
4: ใช่เพราะว่าบีเคยทำรถลูกค้าล้ม มันก็มีประสบการณ์แล้วถ้าสมมุติหน่อยจะต้องไปจ้างคนอื่นยกก็ทำล้มยกก็ขโมยต

0: ตังค์แล้วก็ต้องไปบวชอะไรเงี้ย
1: ทุกอย่างก็เริ่มใหม
0: ่เริ่มใหม่ไอ้นี่ก็มามันครบแล้ว
1: แต่นี่พังมาหมดแล้ว
0: พังมาหมดแล้ว
1: ค
0: ือ
1: ค
0: ิ
1: ดอย
0: ่
1: างน
0: ั้
1: น
0: ก็เลยว่ามันคงไม่มีพังกว่านี้แล้วถ้าพังกว่านี้ก็คงน่าย่ายแล้วอยู่ในสังคมไม่ได้แล้วก
2: ็
0: เลยกลับมาเป็นบีที่ดีกว่าเดิมครับ
2: ค่ะบีตอนที่กลับมาค่ะทำยังไงให้เขายิ่งไว้ใจเราทั้งนั้นที่เราก็เคยมีประวัติ
3: ตั้งใจทำงานเขาสั่งอะไรมาก็ทำเขาให้เราไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยตังค์ทุกบาททุกสตังค์ก็คืนให้เขาหมดเลย
0: มีลองใจเหมือนกันนะหมายถึงว่าเอ้ยดูว่าจะเอาอีกก็เลยให้แต่รอบนี้นับไงแต่ว่าก็ดีนะที่ว่ามันขโมยหลังจากนั้นมานอนเป็นคนถือเงินมาตลอดเลยไม่ให้ใครถือแล้ว
1: นอยไว้ใจบีคนที่บ้านล่ะ
0: แ
1: ม่แฟนกับน้องเขาให้โอกาสเหมือนนอยไหม
0: ไม่เขาแอนตี้เลยจะกลับมาทำไมอย่างเงี้ยน้อยบอกน้อยเชื่อว่าน้อยมองคนไม่ผิดหรอกน้อยว่ามันต้องกลับมาคนดีบ้างแหละถ้ามันจะไม่ดีมันก็อยู่ไม่ได้แล้ว
1: แต่ตอนเนี้ยเขาไว้ใจแล้วใช่ไหมให้เราได้ดูแลกับน้อยเต็มที
4: ่เต็มที่เลยครับ
1: บีคิดว่ามันผลอะไรทำไมทุกคนถึงไว้ใจล่ะ
4: ผมทำให้พี่น้อยเขากลับมาเชื่อใจได้อีกครั้งนึงเลยทำให้แบบว่าแม่ก็เห็นท่าทางของพี่น้อยว่าเนี่ยเหมือนพี่น้อยอ่ะจะให้โอกาสบีจริงๆแล้วไว้ใจบีจริงๆใช่ครับผมรวมถึงตัวน้องด้วย
2: ทางครอบตัวของน้อยเนี่ยไว้ใจถึงขนาดว่าแม่ต้องย้ายไปทำงานต่างจังหวัดแม่ก็ไปโดยที่มั่นใจว่าบีจะสามารถดูแลหน่อยได
4: ้ครับผม
2: ขนาดนี้เลย
4: ใช่ครับผม
0: ใช่เพราะว่าแม่ต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดแล้วก็เขาก็เป็นห่วงจริงๆเขาจะต้องไปตั้งนานแล้วแต่เขาเป็นห่วงว่าเอ้ยน้อยสภาพจิตใจเป็นอย่างนี้นู่นนี่ใครจะดูใครจะอะไรไงจนแบบบีคอยดูแลน้อยได้แฟนน้อยดูแลน้อยได้เขาก็เลยไปแบบไม่ต้องห่วงละไปทำงานเต็มที่ที่มีบีมีน้องมีแฟนดูแล
2: แม่ก็สบายใจโล่งใจ
0: สบายใจ
4: ใช่ครับ
2: ค่ะเชื่อใจมากกว่าเก่าไหมคะบี
3: รู้สึกว่าเชื่อใจมากกว่าเก่าครับผมเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนแม่จะไม่ได้พูดแบบทำนองว่าฝากดูแลน้อยด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีช่วงพักหลังๆมาก็จะโทรมาบ้างแบบว่าฝากดูแลน้อยด้วยนะน้อยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช
2: ่แม่โทรหา
3: ใช่ครับผม
2: นอกจากมาช่วยงานแล้วยังช่วยอย่างอื่นบีด้วยอีกไหมคะ
3: เวลาพี่น้อยเขาจะไปถ่าย YouTube อะไรอย่างเงี้ยก็จะคอยช่วยประคองพี่น้อยอะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: ช่วยตลอดเวลาต้องกายภาพอะไรเงี้ยต้องมาเดินหัดว่ายน้ำลงน้ำอะไรเงี้ยบีก็จะเป็นคนพาไปเป็นคนปะวันนี้พี่น้อยปะเดินสัก5เมตร10เมตรปะลองดูผมพยุงให้อะไรเงี้ยปะวันนี้ถ่ายคลิปปะพี่น้อยอยากลองขี่รถปะเดี๋ยวผมให้ซ้อนอยากนั่งฟิวมอเตอร์ไซค์ไหมเดี๋ยวผมซ้อนผมเดี๋ยวผมขับให้อะไรเงี้ยด้วยกำลังใจที่ผมแบบวันนอนแต่อยู่กับโรงพยาบาลกายภาพคุณหมอท่านี้นะครับคุณน้อยท่านั้นนะครับมันก็เปลี่ยนเป็นแบบเฮ้ยมาลองคอมมอเตอร์ไซค์มาลองอะไรฟิลที่เราเคยทำกิจวัตรคือบีเป็นคนที่ทำให้เหมือนเราไม่เป็นคนป่วยมาช่วยให้เราแบบมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นครับ
2: บีเคยคิดจะทิ้งน้อยไปไหม
3: ไม่คิดนะครับผมไม่ได้คิดถึงตรงนี้เลยว่าจะทิ้งเขาไป
1: ที่ทำทั้งหมดเพื่อขอบคุณโอกาสที่เขาให้เราซ้ำแล้วซ้ำอีกใช่ไหม
3: ก็มีส่วนนะครับ
1: เนาะ
3: คืออยากจะทดแทนสิ่งทดแทนจิตใจที่เราเคยทำให้เขาแบบความรู้สึกนั้นมันพังให้มันกลับมาเหมือนเดิม
1: คราวนี้เราก็ทำให้โดยที่ไม่ได้หวังอะไรเลยคืออยากทำให้อย่างเดียวอยากเป็นผู้ให้กับเขาบ้าง
3: ใช่คร
2: ับ แล้วก็ช่วยทุกอย่างจากวันที่บีได้รับโอกาสจากนอยนะคะในฐานะของนายจ้างกับลูกน้องมาจนวันหนึ่งวันที่นอยเองก็มีปัญหาสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปความท้อแท้ใจที่เกิดขึ้นก็ได้บีเนี่ยแหละที่เข้ามาดูแลเหมือนกับบีก็ให้โอกาสนอยกลับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้จากละครเวทีค่ะ
5: ใช่เลยค่ะเตงพี่น้อยแกโคตรใจดีเลยนะบ้าเขาไม่ได้ซื้อให้เลยคือเขาซื้อแล้วให้เราไปผ่อนกับแกไงคือมันก็จะถูกกว่าที่เราไปซื้อกับที่ร้านไงแล้วก็ไม่มีดอกเบี้ยด้วยนะเตงนี่กำลังเช็ดรถอยู่เลยไม่ต้องห่วงเลยเตงฮะจริงเตงเขาไม่รู้เลยนะว่าชีวิตเนี้ยเขาไม่ได้เจอพี่น้อยอ่ะชีวิตเขาจะเป็นยังไงเนี่ยพี่แกดีกับเขาทุกอย่างเลยโคตรรักเลยลูกพี่คนเนี้ย

0: มันไม่มีใครรักกูเลยสักคนน้อย
1: พี่น้อยพี่น้อยออกมาคุยกันก่อนนะพี่น้อยพี่ก็ไม่รับสายสักทีว่าพี่น้อยออกมาคุยกันก่อนนะพี่
2: เต็งเต็งแป๊บนึงนะมีสายซ้อนอ่ะ
1: พี่บีมาที่บ้านด่วนๆเลยพี่น้อยจะฆ่าตัวตาย
2: ฮะอีกแล้วเหรอ
1: เออมาเร็วๆเถอะ
2: โอ้เดี๋ยวนี้ไป
1: นาย
2: เออแค่นี้
1: พี่นายพี่นายเอามาคุยกันก่อนพี่นายพี่นายพี่นายอย่าเพิ่งนะพี่นายเอามาคุยกันก่อนนะพี่นาย
2: อยู่ไหนแล้ววะ
1: เฮ้ย
2: นายเป็นไงบ้างวะ
1: ผมก็ไม่รู้จะทำไงแล้ว
2: เดี๋ยวพี่จัดการเองพี่น้อยพี่น้อย นี่บีนะพี่
1: น้อย
0: บีทำไมมันทำกับพี่แบบนี้วะทำไมไม่มีใครรักพี่เลยสักคน
2: มีสิพี่มีผมแน่ๆคนนึงที่รักพี
1: ่ผมด้วยพี่
2: ให้ผมเข้าไปนะพี
0: ่ไม่ต้องมายุ่งออกไป
2: พี่น้อยพี่อย่าลืมสัญญาดิพี่เคยพูดกับผมไว้ไม่ใช่หรอว่าพี่จะให้โอกาสให้ผมได้ตอบแทนพี่ไงให้ผมได้เข้าไปนะพี่พี่น้อยพี่น้อยอยู่ต่อหน่อยนะพี่
0: ไม่รู้จะอยู่ต่อไปทำไมอ่ะ
2: พี่หน่อยครับเรื่องแค่นี้เองพี่ผมเชื่อนะพี่ผมเชื่อจริงๆว่าเดี๋ยวอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าพี่ทำพลาดอะไรไปจริงๆอ่ะมันจะอดเห็นนะพี่
0: ไม่รู้จะอยู่ไปอยู่ทำไมอยู่ทำงานอยู่ไปเพื่อใครอ่ะ
2: พี่น้อยอย่างน้อยๆอยู่ให้ผมได้ตอบแทนพี่ก็ได้พี่ยังไม่ให้โอกาสผมเลยเหรอผมไม่ยอมนะพี่เรื่องอะไรอ่ะพี่เคยช่วยผมไว้อ่ะแล้วพี่จะมาชิงตายก่อนอ่ะเท่ากับว่าพี่อ่ะปล่อยให้ผมเป็นคนอกตัญญูเลยนะพี่บาปซ้ำซ้อนจะตายอย่างน้อยๆอ่ะให้ผมได้ผ่อนค่ามอไซค์หมดก่อนก็ยังดีอ่ะพี่ถ้าพี่เกิดตายไปอ่ะแล้วพี่เป็นผีอ่ะมาหลอกผมกลัวเออผมตายอีกคนนึงทำไงอ่ะยังยิ้มได้นี่พี
3: ่ช่างพูดจังนะเราอ
2: ่
3: ะ
2: เอ้าถ้ายังยิ้มได้ก็จะพูดต่อยาวๆเลยถ้าตายไปอ่ะอดฟังเสียดายนะพี่น้อยลองคิดดูนะงานค้างอีกตั้งเยอะนะพี่ลูกค้าอีกเพียบทุกอย่างพี่สร้างมาเองกับมือเลยนะจะยอมทิ้งไปง่ายๆจริงเหรอพี่แกออกให้นะพี
3: ่พี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเวลาบีพูดทีไรอ่ะมันทำให้พี่คิดได้ทุกทีเลยวะ
4: คงเพราะเป็นเหมือนพี่น้องที่รักจากกันมั้งขอบคุณนะครับพี่บี
3: แล้วพี่ต้องขอโทษด้วยนะที่ทำให้ต้องเดือดร้อนและวุ่นวายเพราะพี่กันอีกแล้วอ่ะ
2: ไม่เป็นไรเลยพี่มันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วพี่ไม่มีพี่อ่ะไม่มีผมหรอกทุกของพี่ก็คือทุกของผมด้วย
3: ขอบใจนะขอบใจจริง
2: ๆบายมากพี่ไม่เป็นไรนะพี่ไม่เป็นไรนะ
4: เรื่องที่ผมเคยด่าพี่บีไปอ่ะผมถือว่าโมฆะนะพี่ก็เป็นเหมือนพี่น้องเราอีกคนหนึ่งเหมือน

0: ครับ
1: ขอบคุณนะขอบคุณทั้งสองคนเลย
2: เหตุการณ์ในละครคือพอหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยสภาพจิตใจมันแย่ถึงขนาดที่คิดฆ่าตัวตาย
0: ใช่ครับมันรู้สึกว่าแบบเราทำอะไรไม่ได้อะอยู่ไปก็แบบเป็นภาระแฟนพ่อแม่น้องๆอะไรครับช่วงแรกๆนะครับรู้สึกแบบนั้นเลยแล้วมองภาพไม่เป็นสีครับมองภาพไม่เป็นสีเป็นเฝ้าหมองไปหมดดูตลกก็ไม่ยิ้มดูอะไรก็ไม่ขำอะไรเงี้ยครับจากเดิมเป็นไบโพล่าแล้วก็กลายมาเป็นโรคซึมเศร้าต่อ
2: ค่ะ
0: แล้วก็หนักมากครับช่วงนั้นก็จะมีบีนี่แหละครับคอยดูแลคอยเข้ามาเรียกขานเมื่อไหร่มาทันทีมาปั๊บทันทีอยู่ไกลแค่ไหนก็มาตีหนึ่งตีสองตีสามมาหมดครับแล้วก็ไม่ห่างไม่ขาดไม่ให้ผมอยู่คนเดียวอะไรเงี้ย
2: ค่ะทราบว่าไม่ใช่ครั้งเดียว
0: ไม่ใช่ครั้งเดียวคร
2: ับ ที่จะฆ่าตัวตาย
0: ไม่ใช่ครั้งเดียวครับเพราะว่ามันจะมาเป็นพักๆมาเป็นช่วงๆช่วงไหนที่มันนอยมันเสียใจมากหรือว่าทะเลาะกับแฟนหรือแบบทะเลาะกับที่บ้านหรือใครก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่มันจะโยงมาเป็นเรื่องจะไม่อยู่อย่างเดียวเลย
1: จากที่เคยประสบความสำเร็จอยู่ดีๆวันนึงมันคือเดินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วพอมันมีปัญหามารุมเร้ามันก็เลย
0: ใช่
1: ทางออกคือคิดว่าไปดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: เราอยู่ที่บ้านก็มีครอบครัวดูแลแม่น้องชายแฟนคนเหล่านั้นไม่สามารถหยุดนอยจากการที่คิดจะทำร้ายตัวเองได้กลับกลายเป็นบีเหมือนในละครเพราะอะไรอ่ะ
0: จริงๆที่บ้านเขาก็ทำดีทุกอย่างนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเหมือนมันไม่ค่อยสะกิดใจอ่ะเหมือนดูแลก็เหมือนดูแลปกติโอเคเทคแคร์เขารักเราเขาแต่ไอเนี้ยมันจะเป็นมีคำพูดที่มันสะกิดใจเออโอเคไม่ทำโอเคอยู่ต่อโอเค
1: ทำไมเราถึงพูดตรงใจเขาดีกว่าม
3: ันออกมาเองครับพี่คำพูดทุกอย่างแบบภาพที่เราแบบไม่อยากให้มันเกิดแล้วเรามาพูดกับเขามันทุกอย่างมันออกมาเองใช่มันออกมาจากความรู้สึกข้างในว่าคือมันไม่ใช่เวลานี้นะที่พี่น้อยจะไปอ่ะมันต้องมีอีกหลายอย่างอีกหน้าที่ที่จะต้องทำ
1: งั้นฝากไปถามแชร์อันนี้ต้องอยากถามทั้งคู่ฮะเคยเจอไหมประสบการณ์ที่แบบว่าปัญหาที่มันเข้ามาในชีวิตเราแต่กลายเป็นว่ามันคนนอกนี่แหละที่เป็นคนมาเติมเต็มมาให้กำลังใจเราจนมันเกิดความผูกพันเสมือนเป็นญาติพี่น้องจริงๆเคยเจอกันบ้างไหมครับ
4: ก็ยังของผมทุกวันนี้ในวงการตลกเนี่ยก็จะมีพี่นุ้ยเชิญยิ้ม
1: ครับ
4: กับพ่อเป็ดเชิญยิ้ม
1: ครับ
4: ที่เขาอยู่ข้างเรามาตั้งแต่เข้าวงการมาในยามที่วิกฤตโควิดอ่ะหยิบยื่นเงินมาให้เราโดยที่แบบว่าเราไม่เคยร้องขอเราไม่เคยแบบขอเขาเลยอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเราไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันแต่ทำไมเขาถึงเอ็นดูเราเป็นเหมือนน้องคนหนึ่งทำไมพ่อเป็ดเราก็ไม่ใช่ลูกหลานเขาทำไมเขาเอ็นดูเราเหมือนลูกหลานเขาคนหนึ่งอะไรเงี้ยครับเนี่ยประสบการณ์ที่เราเจอมาซึ่งมันก็ทำให้ผมคิดว่าหลังจากนี้ต่อไปเราจะต้องทำตัวให้สมกับที่เขาเอ็นดูเรา
2: พี่ฝนนะคะ
1: พี่ฝนเป็นคนที่มีลูกน้องเยอ
2: ะ
1: ในวงอะไรเงี้ยไปทีไปเป็นร้อยชีวิตพี่เคยมีแบบนี้บ้างไหมแบบบีที่แบบมาคอยดูแลเทคแคร์จนมันแบบประทับใจกับตัวเราว่าเฮ้ยไอคนนี้มันโดดเด่นออกมาแบบเฮ้ยเขาทุ่มให้เราเยอะขนาดนี้มีไหม
5: มีค่ะมีในลักษณะของการไหว้วานหรือทำอะไรเราก็จะไหว้วานแต่คนคนนี้คือเราไว้ใจแต่คนคนนี้ให้แต่คนคนนี้จัดการให้หรือว่าเวลาที่จะแบบพูดคุยหรือว่าปรึกษาพอไปคุยกับไอ้คนนี้เสร็จปุ๊บก็เออเราเหมือนเราสบายใจขึ้นแล้วเราก็แบบเออมันก็จริงใจดีเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนผ่อนคลายลงในสิ่งที่เราเจออะไรประมาณนี้มีเหมือนกันค่ะ
2: ก็จะเหมือนดีกับนอยที่ว่าหน่อยบอกว่าพอบีพูดเนี่ยมันคลิกขึ้นมาม
5: ันใช่
2: เราฟัง
5: แล้วก็มันจะเย็นลงใช่ไหมคะคุณหน่อยม
0: ัน
5: จะแบบมันจะแบบคำดาวลงโดยที่เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นคนคนนี
0: ้
5: คนอื่นเขาก็แบบเอ๊ะไม่เอาน่าใจเย็นๆน่าแต่ทำไมเราไม่รู้สึกอ่ะ แต่ถ้าเป็นคนเนี้ยเออไม่เอาใจเย็นอ่ะโหยังมีอะไรให้คิดอีกเยอะอะไรเนี่ยเรากับเรากับคลิกกับคนคนนี้ก็มีเหมือนกัน
1: หรือมันเป็นไปได้ไหมพี่หมวยกับการที่เวลาเราปรึกษาใครบางคนหนึ่งที่เป็นแบบครอบครัวของเราหรือคนที่เรารู้ว่าเขารักเราจริงๆอ่ะเราจะมีความหวังว่าเขาจะต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี
5: ้
1: ต้องอย่างนั้น
5: ใช่ใช่
1: และเราจะไปผิดหวังคือเราไปตั้งแง่ไว้เองอ่ะแล้วเราพร้อมที่จะผิดหวังแต่กับบางคนที่แบบไม่ได้มีความหวังบางทีพูดในสิ่งเดียวกันหรือน้อยกว่าสิ่งที่คนที่เรารักคนในครอบครัวพูดอีกแต่บางทีเราคลิกเออเฮ้ยเพราะเราไม่ได้คาดหวังไงอ่ะกลับมาทางนี้บ้างบีฮะนอยเคยถามบีใช่ไหมว่าเราอาจจะเคยเป็นพี่น้องกันมาก่อนในชาติที่แล้ว
0: ใช่อันนี้เป็น
1: ทำไมถึงคิดอย่างนั้น
0: มันเป็นความคิดที่ว่าเอ๊ะทำไมแบบเราเจอปัญหากันมาเยอะจังเลยทำไมเราไปมาไปทำงานที่อื่นมาบ้างไปทำนู่นทำนี่มาบ้างไม่ยังวนกลับมาอีกแล้วก็กลับมาก็ดีขึ้นอีกจากตอนแรกที่มันเป็นเด็กแค่แพ็คเสื้อส่ง FC ก็กลายเป็นคนที่แพ็คสินค้ามาเป็นช่างแล้วก็จากช่างมันเป็นคนที่นอยสนิทมากไว้วางใจมากแล้วก็กลายเป็นแอดมินที่คอยดูแลออฟฟิศนอยเลยใช่ตอนนี้จากเงินเดือนตอนนั้นก็ขึ้นมาอัพหลายเท่าตัวใช่ก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบเอ้ยหรือว่าแบบแล้วเวลาเราพูดนะเราไม่ค่อยพูดกันเราแค่มองเงี้ยหรือว่าพูดไม่กี่คำมันรู้ด้วยตัวมันเองว่านอยคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยนอยจะออไปทางไหนหรือมีความรู้สึกแบบไหนหรือตานอยนิ่งๆค้างๆนั่นก็จะรู้แล้วว่านอยไม่ค่อยโอเคกับสิ่งที่เจออยู่
1: เรียกว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นแล้วการกลับมาของบีในครั้งนี้เรียกว่ามันทำให้ทะลุกำแพงจนมองว่าบีเป็นหนึ่งในครอบครัวเราเลยไหม
0: ใช่บีใช่ถูกต้อง
1: กับการกลับมาครั้งนี้ของบีใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วก็ได้คนที่เป็นคนที่เราต้องการจริง
1: ๆเราได้เสมือนเป็นน้องมาอีกคนนึงเลยที่เป็นจากคนละสายเลือดกลายเสมือนมีสายเลือดเพิ่มมาอีกหนึ่งเลย
0: ถูกต้องถามบีได้เลยตายแทนได้หรือเปล่ามันตายแทนได้เลย
1: นี่
0: จริ
2: งตายแทนพี่หน่อยได้
0: ใช่น้องก็ตายแทนมันได้เหมือนกันแบบนั้นเลย
2: นี่คือผูกพันเหมือนกับคนในสายเลือดเดียวกันเลย
0: ถูกต้อง
6: ครับ
2: การได้โอกาสทั้งนี้จากหน่อยทำให้ชีวิตของบีเป็นยังไงคะ
6: เปลี่ยนไปเยอะขึ้นมากๆเลยครับผมก็จากเมื่อก่อนที่ได้เงินเดือนแบบพื้นฐานมันพอแล้วพอเดี๋ยวนี้มามันทำให้รู้สึกว่ามันโอเคขึ้นกว่าแต่ก่อน
1: คือคุณภาพการใช้ชีวิตมันดีขึ้นไปหมดทุกอย่าง
6: ใช่ครับผม
1: เลิกแล้วนิสัยที่ไม่ดีก็ไม่ทำ
6: ไม่ทำเลย
1: กลับมาเป็นผู้ให้บ้าง
6: ใช่ครับ
2: แล้วก็มีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวของดีเองด้วย
6: ใช่ครับผมจากเมื่อก่อนที่ไม่เคยให้เงินพ่อแม่เลยจนพักหลังๆมาพอได้อัพเงินปุ๊บก็ให้แม่มั่งให้พ่อให้แฟน
2: ทราบว่าคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจ
6: ก็ภูมิใจด้วยครับ
1: งานนี้ถามเลยว่าอนาคตวางแผนจะทำอะไรร่วมกันอีกบ้างไหม
0: ของผมตอนนี้ที่ผมทำก็จะเป็นของอันนี้จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับบิ๊กไบค์แต่ต่อไปผมจะไปทำในธุรกิจที่เป็นขายบิ๊กไบค์มือสองนะครับผมก็จะไปลุยเรื่องด้านนั้นแล้วก็จะทำ YouTube ตอนนี้ YouTube อยู่ผู้ติดตามช่องนอย Devil 168อยู่ประมาณ 850,000 คนก็จะไปโฟกัสตรงนี้มากขึ้นแล้วก็จะไปโฟกัสรถ Big Bike มือ2มากขึ้นส่วนงานของตัวท่อหรือว่า Devil เนี่ยก็จะให้ B เป็นคนดูแลแล้วต่อไปก็คิดว่าจะเป็นแบบหุ้นส่วนในบริษัทอะไรไปอย่างเงี้ยครับ
2: ดีเองได้รับโอกาสมากมายจากนอยนะคะทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปคุณภาพชีวิตดีขึ้นเหมือนเป็นคนใหม่มาถึงวันนี้เราเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกกับพี่ชายคนนี้บ้างคะ
6: ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะก็ขอบคุณที่คอยให้โอกาสที่ผ่านมาแล้วก็เชื่อใจไว้ใจผมจนถึงทุกวันนี
2: ้และน้อยล่ะคะ
1: ทางน้อยล่ะครับรู้สึกยังไงกับน้องคนนี
0: ้เห็นพัฒนาการดีมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่มันไม่มีอะไรเลยเป็นเด็กธรรมดาเด็กเลยตอนนั้นที่มาอยู่กับน้องก็จะมา17ประมาณเนี้ยแล้วก็มันด้วยเริ่มมันด้วยกันด้วยทั้งหมดเลยตั้งแต่ฐานรากขึ้นมาเลยมันก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบผูกพันแล้วก็ภูมิใจที่ว่าทุกวันนี้มันสามารถดูแลออฟฟิศน้อยได้โดยที่น้อยออกไปไหนก็ได้ไปทำอะไรก็ได้จะเป็นคนจบทุกเรื่องจบทุกปัญหาจบทุกคำต่อว่าของลูกค้าทั้งหมดอะไร
2: ทำงานแทนได้ทุกอย่าง
0: ทำงานแทนได้คือทิ้งไม่มีน้อยทำเดินไปได้งานเดินไปได้ประมาณนั้นก็เลยแบบภูมิใจกับน้องคนนี้มากแล้วก็ภูมิใจกับเราก็เคยบอกนะว่าถ้าสมมุติว่าไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะไปไหน ชีวิตนี้มึงฝากไว้ที่กูได้เลย

0: ตอนนี้ถ้านับคนในครอบครัวของนอยอะค่ะ
1: ครับ
0: นอยว่ามีใครบ้างคะ
1: มีน้องชาย3คนเพิ่งเกิดอีกคนนึงแล้วก็มีแม่มีพ่อมีแฟนแล้วก็จะมีบีจริงๆมีแฟนของบีด้วยใช่เพราะว่าเรา
0: แฟนบีมาอยู่ในครอบครัวเดียวกับเราเลย
1: เพราะว่าเราสนิทกันมากแฟนบีก่อนหน้านี้ก็ทำงานไม่ค่อยตรงสายน้องก็เลยบอกพ่อมีพอจะมีตำแหน่งเซลว่างไหมให้แฟนบีเขาทำงานด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยพ่อก็รับฝากฝังแฟนไปก็เลยกลายเป็นว่าได้ทำงานใกล้กันเลยทีนี้แล้วก็ได้อยู่ด้วยกันก็จะเจอกันตลอด
0: บีเองถ้าย้อนไปเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะได้มาทำงานกับนอยตอนที่เขาเป็นไอดอลคิดไหมคะว่าชีวิตเราจะมาได้ไกลได้ใกล้ชิดกับเขาถึงขนาดนี
2: ้ถ้าวันนั้นผมไม่เลือกเข้ามาทำงานกับก็คงจะเป็นเด็กเกเรเละเทะเสเพไปวันๆนะครับผมเจอพี่น้อยก็กับการว่าได้เปลี่ยนตัวเองไปเหมือนอีกโลกหนึ่งของตัวเอง
1: จริงๆบีมันเป็นคนที่หัวอ่อนเชื่อฟังแค่มันต้องมีคนคอยสั่งสอนคอยปลูกฝังหน่อยนิดนึงมันก็กลายเป็นคนดีแล้วในสังคมแค่นั้นเองจริงๆบีพื้นฐานเป็นแบบนั้นเราก็เลยคิดว่าที่ให้โอกาสแต่ละครั้งก็เพราะพื้นฐานบีเป็นแบบนี
0: ้
1: ใช
0: ่ถามแขกรับแชร์บ้างนะคะพี่ฝนและคุณคิงได้ฟังเรื่องราวของนอยและบีวันนี้ทั้งหมดเลยเป็นยังไงบ้างคะ
3: เห็นถึงความผูกพันของเขาฝนเชื่อนะคะว่าเขาต้องทำบุญร่วมกันมาเขาถึงได้มาเนี่ยมาเกื้อกูลซึ่งกันและกันความคิดของคุณนอยอ่ะคือแบบเหมือนให้โอกาสเขาทุกอย่างเลยเพื่อที่จะให้เขาเป็นคนดีเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนในโลกนี้เคยทำความผิดแต่มีคนให้โอกาสบ้างไหมเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเท่าที่ฝนฟังวันนี้ฝนรู้สึกดีใจจังเลยที่ได้มานั่งตรงนี้และได้มานั่งฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้วันนี้รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มานั่งร่วมแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะสำหรับคุณนอยแล้วก็ขอให้กลับมาแบบแข็งแรงได้เหมือนเดิมอีกครั้งเพราะว่าได้คนดูแลที่ดีได้กำลังใจที่ดีขนาดนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ
0: ค่ะ
4: คิงครับ
0: คิงล่ะคะ
5: ครับผมชอบความคิดของคุณนอยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ให้โอกาสที่ดีมากแล้วก็เป็นการมองคนที่เข้าถึงไม่ได้มองผิวเผินแต่มองถึงรากฐานแล้วกล้าที่จะให้กล้าที่จะตัดสินใจทีนี้คนเหล่านี้เป็นคนที่สังคมต้องการมากคือคนที่ให้โอกาสคนแล้วก็ในเมื่อมีคนให้โอกาสแล้วคุณบีสามารถรักษาโอกาสนั้นไว้ได้และทำต่อยอดตอบสนองให้คุณน้อยเห็นได้เนี่ยผมว่าแบบนี้แหละเป็นสิ่งที่ดีมากในฐานะที่คุณน้อยเป็นผู้บริหารนะคุณน้อยยังมองถึงแม้กระทั่งรากฐานเงินเดือนบางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นถ้าคนเราทำงานดีแค่ไหนแต่เงินเดือนน้อยมันมีโอกาสที่จะต่อยอดให้เขาทำผิดลู่ทางได้เพราะความจำเป็นคือต้องบอกว่าภาระของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ในเมื่อมองถึงตรงนี้คุณบีเองได้มาพอละเฮ้ยฉันสามารถตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำขึ้นไปก็คือทำดีให้มากขึ้นเพื่อจะได้เติมตรงนี้เติมเต็มมากยิ่งขึ้นตรงนี้ผมชอบครับนักธุรกิจผู้บริหารอะไรหน่วยงานต่างๆเนี่ยถ้าได้ดูตรงนี้ไปผมเชื่อว่าคุณสามารถไปต่อยอดปรับเปลี่ยนองค์กรของคุณได้แน่นอนครับ
0: ครับ
4: จริงๆมันชัดเจนมากเลยนะเรื่องราวของนอยที่ให้โอกาสบีอันดับแรกๆเลยคือหนึ่งเลยคือโอกาสโอกาสเมื่อโอกาสได้รับมารู้จักความกตัญญูรู้คุณเมื่อรู้คุณเสร็จศีลเสมอกันถึงได้อยู่กันได้จะมาพูดว่า B เป็นทุกวันนี้ได้เพราะนอยก็ถูกระดับหนึ่งแต่ก็อย่าลืมถ้าไม่มี B นอยก็อาจจะไม่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นได้ดังนั้นผมเชื่อว่าพรหมลิขิตนั่นแหละลิขิตมาแล้วว่านี่เป็นผู้ให้โอกาสนี่เคยทำพลาดสุดท้ายสำนึกในสิ่งที่เคยทำพลาดแล้วรู้คุณในโอกาสที่นอยพร้อมให้ B จนทุกวันนี้ทั้งคู่มีชีวิตที่ดีได้อย่างนี้วันนี้สุดยอดจริงๆ
0: ค่ะจากคนที่อยู่ในฐานะของลูกจ้างวันนี้กลายมาเป็นคนในครอบครัว มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหมอรู้สึกว่าเขาเป็นพี่น้องกันแต่ชาติปางก่อนจริงๆ นะ
1: ครับ
0: ค่ะ ได้กลับมาเจอกันอีกรอบนึงแล้วชื่อจริงของเขาเนี่ยคล้ายๆกันไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมคะ
1: ครับไม่ได้เปลี่ยนครับชวนากรกับ
2: ธนากร
0: คล้ายๆกันเลย
4: เปลี่ยนนามสกุลไหมอยู่ในนั้น
1: เปลี่ยนนามสกุลไหมน้องชายก็จะชื่อธนากรเหมือนกันย
0: ิ่
1: งเหมือนอันนี้เขาไม่ใหญ่เลย
0: ค่ะเนี่ยแหละค่ะน้องชายเมื่อชาติปังก่อนวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณหน่อยและคุณบีขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ฝนขอบคุณคุณคิงค่ะ
5: คร
0: ับแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวความอบอุ่นภายในครอบครัวแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะที่นี่เวลาเดิมสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีค่ะ
4: คือจริงๆแล้วไอ้การที่เราหายเนี่ยมันจากการรักษ
3: า
4: หรือกล้าพูดเลยว่าใจล้วน
1: ๆความเชื่อแล้วก็เชื่อว่ามันจะหายผมเชื่อว่ามันจะหายแล้วใจมันก็สู
4: ้
1: แล้วก็หายจริงๆเพราะว่าเรามีเป้าหมายว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่สู้เนี่ยเราท้อเรายอมแพ้แล้วโอ๊ยบีเราไม่ไหวแล้วนั่งวีลแชร์ดีกว่า2ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ยืนอาจจะได้นั่งอยู
4: ่แล้วเค้ามีช่วงนั้นบ้างมั้ย
2: ก็มีช่วงนั้น
4: แล้วเราทําไงเค้าไปลุกขึ้นดึงเพื่อนขึ้นมามาพี่ไปกับผม
2: ก็ชวนพี่เค้าผมมาเดินด้วยกัน
5: คุณบีก็อาจจะเปิดคลิปหลวงปู่เข็มให้คุณน้อย
4: เป็นไงฮะ9ที่1
5: 9ที่1ไม่เป็นไร
4: 9ที่2
5: ไฟเริ่มไหม้สะบง
4: 9ที่3
5: ใครเห็นก็ว่าตาย
4: 9ที่4
5: ตายตั้งแต่9ที่3
6: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะ ปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรืออคราวได้ทางเว็บไซต์ocrow.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน ocrow ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learningสำหรับผู้ที่เรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานสารปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือไลบรารีหากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนสารปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บุคคลที่มีสภาพร่างกายหรือว่ามีความพิการไม่ว่าทางด้านไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณมุ่งมั่นแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณทำได้ให้คุณต่อสู้กับอุปสรรคที่มันเป็นอุปสรรคที่คุณคิด
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2544ที่จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบวิชาชีพทนายความยื่นฟ้องคณะกรรมการอัยการในกรณีที่ตนนั้นไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเป็นอัยการผู้ช่วยด้วยเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีมีรูปกายพิการ

ชื่อสิริมิตรนามสกุลบุญมูลนะครับเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรจบการศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์จากมหาลัยรามคำแหงจบเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามแหงคณะนิติศาสตร์ปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพทนายความครับตั้งแต่ปี2539จนถึงปัจจุบันเดิมทีเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจมาตั้งแต่ช่วงเด็กๆแล้วว่าเนี่ยเราอยากจะรับใช้สังคมเราอยากจะให้สังคมเนี่ยได้รับความเป็นธรรมต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นข้าราชการอัยการเนี่ยโอกาสใช้สังคมเนี่ยมันจะมีมากกว่าและสังคมจะเปิดกว้างมากกว่าความน่าเชื่อถือการยอมรับของสังคมจะดูดีกว่าต่อมาเมื่อประมาณปี2544เนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปสมัครสอบเป็นอัยการผู้ช่วยปรากฏว่าหลังจากที่เราสมัครสอบแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการอัยการเนี่ยไม่ประกาศรายชื่อเราเป็นผู้มีสิทธิสอบตอนนั้นเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีสิทธิสอบเราก็มีหนังสือถึงคณะกรรมการอัยการว่าเหตุผลในการตัดสิทธิสอบของเรานี่คืออะไรทางคณะกรรมการอัยการเนี่ยเขาก็ตอบมาบอกว่าเนื่องจากว่าเรามีร่างกายไม่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการอัยการก็เลยตัดสิทธิสอบเรา

ความแตกต่างทางกายภาพเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจเสียใหม่ว่าความต่างที่รูปกายมิได้มีผลกับความต่างด้านความสามารถและสติปัญญาเช่นกรณีทนายหัวใจเพชรผู้นี้ต้องยกให้เป็นกรณีศึกษาเพราะเขาเองก็สามารถปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างตามกติกาของวิชาชีพได้อย่างไม่บกพร่องแล้วด้วยเหตุผลใดจึงเกิดการแบ่งแยกความต่างทางกายขึ้น

คือหลังจากที่คณะกรรมการอัยการเนี่ยตัดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบของเราแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าเราถูกเลือกปฏิบัติต่อมาเนี่ยเราก็เห็นว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นศาลปกครองได้เราก็เลยนำคดีต่างๆเนี่ยขึ้นมาสู่ศาลปกครองหลังจากนั้นเราก็พยายามจะรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการทำงาน

ให้ทางอัยการจังหวัดในขณะนั้นนะรับรองว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งทนายความได้อย่างสมบูรณ์หลังจากเรายื่นฟ้องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกระบวนการของศาลปกครองเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองตัวศาลปกครองกลางเองเนี่ยส่งข้อโต้แย้งหรือคำให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นนึงคำสั่งในการตัดสินสอบของในกรณีของผมเนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่หลังจากนั้นศาลปกครองกลางก็มีคำวินิจฉัยว่าคำสั่งในการตัดสินสอบของผมก็ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในช่วงที่เราทราบคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองกลางนะฮะเราจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด

บางทีการที่ชายคนนี้รู้จักหน้าที่และเคารพคุณค่าของตัวเองในฐานะการเป็นมนุษย์ทำให้แม้มีอุปสรรคที่อาจดูยิ่งใหญ่ในสายตาใครๆแต่มันก็ไม่ใหญ่ไปกว่าความภาคภูมิใจในตัวตนที่เขาเป็น

วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยเราไม่ได้ไปฟังคำวินิจฉัยที่ศาลปกครองสูงสุดแต่ทางสำนักงานศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีจดหมายแจ้งคำวินิจฉัยเราก็ไปเปิดดูหน้าสุดท้ายหรือว่าคำชี้แจงสุดท้ายอ่านดูแล้วก็บอกว่ากับคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลางเราก็มีความรู้สึกตื่นเต้นเราอยากจะรู้เหตุผลแล้วก็เลยกลับมาอ่านดูว่าการที่จะตัดสิทธิสอบหรือจะละเมิดสิทธิต่างๆก็ควรจะต้องคำนึงถึงสภาพความเป็นจริงโดยที่ไม่ต้องใช้ดุลพินิจที่เกินขอบเขตในลักษณะอย่างนั้นนะครับ

ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณคณะตุลาการศาลปกครองกลางหรือว่าศาลปกครองสูงสุดนะครับที่มีคำวินิจฉัยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในการรองรับสิทธิและเสรีภาพของเราเพราะว่าสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเนี่ยมันติดเกิดติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดมันไม่ใช่ว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใช้ดุลพินิจในการจำกัดสิทธิแล้วก็ผมยังเชื่อมั่นในกระบวนการในการรองรับสิทธิและเสรีภาพของศาลปกครองหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญครับผม

ศาลปกครองเนี่ยสามารถที่จะมีคำวินิจฉัยรองรับสิทธิและเสรีภาพของเราได้และถ้าเกิดว่าประชาชนทั่วๆไปถูกหน่วยงานของรัฐก็ดีละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพเนี่ยผมขอชี้หรือเชิญชวนนำเรื่องหรือคดีเนี่ยขึ้นสู่ศาลปกครองและผมเชื่อว่าศาลปกครองเนี่ยสามารถที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทั่วๆไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้

0: ่ที่นาพ่อเสียไป5ไร่กว่าก็รู้สึกเสียดายแหละเพราะว่าที่ดินเป็นของปู่ย่าเขาหาไว้ให้
1: ก็รู้สึกเสียดายแต่เวลาถ้าขุดไปแล้วมันก็จะเบิดก็สิบ่มีที่น่าทํากิน
2: เป็นโครงการพัฒนาของรัฐที่ไม่ได้ถามความเห็นจากชาวบ้านก่อนนะฮะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นการละเมิดสิทธิอย่างหนึ่ง

ุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อการขุดลอกลำห้วยเพื่อสาธารณะกลายเป็นภาระส่วนบุคคลเหตุการณ์นี้เราต้องย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2548เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อเรียกร้องสิทธิที่พึงจะได้รับ

ดีค่ะชื่อยายม้วนพิมพ์เพิดอยู่บ้านเลขที่73บ้านวังน้ำขาหมู่5อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะจุดเริ่มต้นครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาเอาใบมาให้เซ็นจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพะเนียงแต่พอเซ็นไปแล้วนี่มันไม่ได้ลอกมันขุดลึกก็เลยหมดไร่หมดนานั่นแหละค่ะพอดีก็วาดภาพดูสภาพนาของเรามันเป็นพะเนียงคดมานี่มันต้องตามลำห้วยมานี่ป้าก็ใจหายหมดเลยนามันเหลือแค่80กว่าตารางวาจะไม่รู้จะทำยังไงนั่งร้องไห้อยู่บ้านหมดน้ำตาเลยอยู่คนเดียวเนาะลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยก็เลยมาคุยกับพ่อวิเชียรนี่แหละแกก็เลยบอกว่าจะพาไปขึ้นศาลปกครองขอนแก่นก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกประมาณ14คนเลยมีการคุยกันมีทนายมารับเอาใบที่พวกศาลรวบรวมไปศาลก็นัดให้ไปไต่สวนกันแต่ไม่เจอส่วนประธานสักทีไม่เจอคนที่มาทำของเราหมดไม่เจอกัน

ผมวิเชียรศรีจันนนท์ครับมีอาชีพทำนาทำสวนอยู่ที่หมู่บ้านวังน้ำขาวนี่แหละครับทางการเข้ามาไม่มีการตกลงกับชาวบ้านเพียงแต่เป็นการแจ้งให้ทราบว่าจะขุดลำพะเนียงผู้ที่มีผลกระทบคือผู้ที่มีที่นาติดลำพะเนียงขอให้บริจาคที่แค่นี้เลยครับรู้เรื่องศาลปกครองมาจากเจ้าหน้าที่ของชนประทานเองนั่นแหละคือเราทะเลาะกันเขาบอกว่าอยากได้ค่าเสียหายต้องไปฟ้องเอาที่ศาลปกครองขอนแก่นนู่นเขาบอกผมก็เลยทำเรื่องให้ส่งไปที่สภาทนายความก็เลยหลังจากนั้นอาทิตย์นึงก็มีทนายมาช่วยก็รีบทำ

่ายผู้ถูกฟ้องคดียืนยันเป็นมั่นเหมาะว่าได้ดำเนินการตามระเบียบแบบแผนที่ควรจะเป็นทุกขั้นทุกตอนแต่แล้วยายถึงเกิดเหตุความไม่เข้าใจในข้อตกลงระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี

กระดาษมาให้เซ็นนี่เป็นกระดาษเปล่าๆไม่มีตัวหนังสือให้อ่านไม่มีอักษรเลยเซ็นชื่อไปเฉยๆมีแต่เซ็นชื่อนายขอในกอไปเป็นลำดับกันเฉยๆจะขุดลอกที่ดินไม่มีเลยค่ะกระดาษขาวๆไม่มีตัวหนังสือก็มีแค่นี้แล้วก็เซ็นกันแล้วเขาก็ไปที่ใหม่

0: พิพากษาในม้วนให้ชนะคดีแล้วเขาคัดค้านว่าไม่ชาวบ้านเซ็นยินยอมแล้วที่ศาลปกครองขอนแก่นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือกรมชนเป็นผู้จ่ายค่าชดเชยไม่น่าจะถูกต้องขอให้กลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นขอให้ยกคำฟ้องเสียเขาไปอุทธรณ์มาว่าอย่างนี้แหละ
1: ทางชนประทานเขาก็ว่าไม่ให้เพราะเขาหาว่าเราเซ็นไปแล้วก็เซ็นข้างเดียวเราไม่รู้ไงก็เลยพูดกันไปว่าเซ็นข้างเดียวไม่รู้ก็มาเซ็นกันว่าแต่จะลอกอย่างเดียวไม่ได้ว่าขุดอันนี้มันไม่ระบุลึกถึงว่าความกว้างแค่นั้นความยาวแค่นั้นความลึกแค่นั้นไม่ได้ระบุในกระดาษเลย

ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ทำให้เรื่องราวดำเนินสู่ศาลปกครองสูงสุดผลสรุปออกมาจะเป็นอย่างไรคงต้องไปดูกันที่การพิจารณาคดีขององค์คณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

0: เราไปกันที่ศาลปกครองกันทั้งกลุ่มเลยครับ30กว่าคนแล้วมีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยแล้วนักศึกษาแลกเปลี่ยน CE ด้วยที่ไปฟังคำพิพากษาในวันนั้นหายใจกันตุ้มๆต่อมๆคิดว่าจะแพ้ชนะอะไรนี่แหละพอพิพากษาบอกว่าให้ยืนตามศาลต้นทุกคนต่างก็ดีใจออกจากห้องพิจารณาคดีลืมใส่รองเท้าเลยหลายคน
1: อยากจะให้ชนประธานนี่เห็นใจพวกประชาชนบ้างทุกอย่างที่ประชาชนขอร้องเพราะว่าถ้ามันหมดแล้วมันก็หมดไปเลยมันไม่มีที่ทำกินจริงๆเพราะประชาชนเรามันไม่มีที่ดินมากมีแค่ทำกินทุกวันถ้ามีที่ดิน3ไร่4ไร่มันก็หมุนกินได้ประชาชนก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรขอร้องชนประธานมากๆถ้าประชาชนขอร้องก็เห็นใจประชาชนหน่อยแต่อยากได้อยู่ความเจริญเอาความเจริญทางอื่นทุกคนที่จะเจออยู่นี้จะโดนอยู่นี่ก็ขอร้องส่วนประธานอย่าให้ทำต่อไปค่ะแค่นี้ละค่ะ

จะขอขอบคุณศาลปกครองที่ให้ความอบอุ่นจากประชาชนที่หมดไร่หมดนาฉันขอบคุณมากๆค่ะที่มีอยู่มีกินอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะศาลปกครองช่วยเหลือประชาชนก็ขอยกย่องชมเชยศาลปกครองที่ช่วยเหลืออย่างใจบุญเลยค่ะมีแค่นี้ละค่ะ

ในการทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายของเชื้อชาติและศาสนานะคะมันไม่เป็นข้อแม้เลยนะคะว่านักกายภาพบำบัดจะต้องเลือกปฏิบัติสิ่งที่เขาควรจะได้รับตามสิทธิของคนทั่วไปเขาต้องกลับมาเดินได้เพราะฉะนั้นต้องรักษาเต็มที่ค่ะ

0: อนตัวเองไปสอบที่สำนักงานกพ.ในลักษณะเหมือนสอบบรรจุข้าราชการทั่วไปก็จะมีเสียงโทรศัพท์จากสำนักงานกพ.ว่ามีตำแหน่งนักกายภาพบำบัดที่คุณสามารถบรรจุเป็นข้าราชการได้เลยที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสซึ่งคนที่ได้ลำดับก่อนหน้าเหล่านั้นทุกคนสละสิทธิ์เพราะในช่วงนั้นคือปี47ปีที่ทุกคนพร้อมที่จะย้ายออกนอกพื้นที่เขาก็บอกว่าถ้ายังไงให้ตัดสินใจภายใน1วันแล้วแจ้งมาที่เขาก็เลยบอกว่าขอตัดสินใจ5นาที5นาทีก็คือโทรไปหาคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่ก็บอกว่าแล้วแต่ลูกตัวเองตัดสินใจก็เลยโทรกลับไปที่กพ.บอกว่าตกลงมาวันแรกที่มาทำนะคะสิ่งแรกที่ตกใจก็คือเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเพราะคนที่นี่เขาใช้ภาษายาวีในวันแรกนี่แบบอึ้งเหมือนกันว่าเอ้ยเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องสื่อสารไม่รู้เรื่องแล้วเราเป็นนักกายภาพบำบัดคนเดียวแต่ว่าคนไข้นี่บอกได้เลยค่ะถึงจะต่างภาษาแต่ถ้าเราพูดกันด้วยอวัจนภาษาภาษาทางร่างกายยังไงก็สื่อสารกันออก
1: โยสเกะรูตุ
0: ในช่วงแรกที่มาปฏิบัติงานที่สวยโกโลกนะคะบอกได้เลยว่าตอนนั้นปริมาณงานนี่โอ้โหหนักมากสำหรับนักกาย1คนที่ต้องรับคนไข้วันละ 30-40 คนต่อวันซึ่งจริงๆแล้วนักกายภาพเขาให้รับแค่10คนต่อวันแต่ตอนนั้นเราทำแบบโอเวอร์โหลดมากทำอยู่อย่างนี้อยู่5ปีถึงจะมีนักกายภาพบำบัดมาเพิ่มเคสที่หนักที่เคยเจอนะคะจะมีปัญหาของเส้นเลือดในสมองแตกในส่วนที่ค่อนข้างที่จะสำคัญมากทำให้เป็นอัมพาตทั้งตัวคนไข้ก็ลักษณะเป็นเจ้าชายนิทราเขามีโอกาสที่จะกลับคืนมาแค่เพียง 10% เท่านั้น
2: สามีนี่เขาปวดหัวเรื้อรังมานานแล้วก็หาสาเหตุไม่ได้ก็รักษาไปทั่วเลยหลังจากกินยามาประมาณปีกว่าเส้นเลือดสมองก็แตกจะเป็นเจ้าชายนิทราอยู่แบบนั้นจนกว่าเขาจะสิ้นลม
0: ภรรยาของคนไข้เนี่ยเข้ามาถามว่าคุณนักกายภาพบำบัดคะสามีดิฉันเนี่ยจะดีขึ้นไหมเราก็เลยพูดอยู่คำหนึ่งว่าให้เชื่อมั่นในความรักที่เรามอบให้เขาให้เชื่อมั่นในการรักษาของนักกายภาพบำบัดให้เชื่อมั่นในตัวคนไข้แล้วเขาก็จะกลับมา
2: 4ปีที่ทำกายภาพมาตลอดแล้ววันที่เขาตื่นขึ้นมาแล้วคือเขาไม่มีการติดของร่างกายเลยเขาสามารถยกขยับได้ปกติณเวลาที่ผ่านมา12ปีแล้วเขาเดินได้แล้วอยากบอกแหม่มว่าขอบคุณแหม่มมากๆและขอให้แหม่มเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าในกุศลบุญที่แหม่มทำขอบคุณจากใจขอบคุณมากๆค่ะ
0: ช่วงของการลงชุมชนบางทีคนไข้ค่ะจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อื่นที่จะช่วยสนับสนุนให้เขาพัฒนาการได้ดีขึ้นเรามีความโชคดีนะคะด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพนะคะท่านทรงดำริว่าท่านไม่อยากให้เด็กพิการและคนพิการต้องอยู่ติดบ้านติดเตียงท่านอยากให้เขากลับเข้ามาสู่สังคมให้ได้มากที่สุดก็เลยได้มานั่งคิดกันในการออกแบบรถว่าเราต้องการยังไงบ้างก็เกิดเป็นรถสื่อเวชยานขึ้นมาค่ะยังมีคนไข้หลายๆคนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ถ้าเราไม่เดินออกไปหาคนไข้เลยเขาไม่สามารถเข้าถึงบริการได้เลยสิ่งที่เราทำได้เราต้องไปหาเขาเพื่อดึงเขาเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขค่ะ
3: ตอนนี้โรคชักเป็นตั้งแต่เกิดค่ะก็จะพาไปลำบากค่ะเพราะว่าอยู่กัน4คนนะคะลูกอีก3ลูก3แล้วก็แม่คนเดียวแล้วเราก็ไม่มีรถค่ะจะพาไปคุณแม่ก็ดีใจค่ะที่มีรถทางโรงพยาบาลได้มาถึงที่ค่ะ
0: ถ้าจะทำเพื่อคนอื่นเนี่ยสิ่งแรกเลยน่าจะจากสถาบันที่เราศึกษามาเนี่ยค่ะซึ่งตัวเองก็จบที่มหาวิทยาลัยมหิดลเขาก็จะปลูกฝังอยู่แล้วว่าให้เรามองถึงประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าของเราตั้งตัวเราให้มีความเป็นจิตสาธารณะสำหรับตัวเองนะคะปัญญาของแผ่นดินก็คือความรู้ความรู้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำให้ได้เกรดดีๆในห้องเรียนจะต้องได้ที่1ของห้องเรียนแต่ความรู้จะเป็นประโยชน์มากถ้าเราเอาความรู้นั้นมาทำให้เกิดประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ค่ะมีสักวินาทีหนึ่งไหมที่คิดว่าเราตัดสินใจผิดที่ลงมาที่นี่พูดได้เลยนะคะว่าไม่มีคิดอยู่อย่างเดียวนะคะว่าถ้าเราทำดีอะไรก็ทำอะไรเราไม่ได้ณตอนนั้นสิ่งที่คิดอยู่อย่างนึงคือว่าในหลวงรัชกาลที่9อะค่ะท่านเป็นพระมหากษัตริย์แต่ว่าท่านทรงไปได้ทุกพื้นแผ่นดินในประเทศไทยใช่ไหมคะแล้วเราอ่ะเป็นแค่
4: พลังแสงทะลุมิติ

0: ี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราบ้านที่เรามานี้มีแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำสายสำคัญของชาวบ้านที่นี่ไหลผ่านนะครับพวกเขาบอกกับเราว่าการขึ้นลงของน้ำบางปะกงนั้นมีผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่ทั้งในลำคลอง
1: ได้ปลาดุกทะเลตวงครับ
0: แปลงนา
2: เพราะข้าวันนี้ไม่ชอบน้ำลึก
0: และป่าจากนะครับ
3: เฮ้ยอันนี้เนื้อดีนี่นี่เนี่ยกว่าจะได้มันหนักมันยาก
4: ครับนี่ก็คือชุมชนบ้านปากคลองอ้อมใหญ่ครับถ้าเข้ามาที่นี่ครับก็จะเจอคลองกับแม่น้ำติดกันครับจะไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงครับผม
0: ผู้ใหญ่ออฟคนนี้พาเราเดินชมในชุมชนเราเจอว่าคนที่นี่โชคดีหลายเรื่องเลยนะครับ
5: อันนี้ปนิน
0: โดยเฉพาะการทำมาหากินซึ่งสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ
6: พี่อันนี้ทำอะไรคะ
7: จับกุ้งครับ
8: ก็พอประหยัดค่ากับข้าวของชาวบ้านได้หนึ่งมื้อครับ
0: ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่มีน้ำบางปะกงซึ่งยังมีความอุดมสมบูรณ์นั้นไหลผ่านนั่นเอง
7: ก็น้ำนี่เราทำประตูล้มลุกก็เข้ามาจากน้ำแม่น้ำบางปะกงอ่ะถ้าเวลาเราจะเอาน้ำออกก็ดันไปให้น้ำระบายออกไปพอน้ำได้จำนวนเราก็เกี่ยวเหล็กขึ้นมาแค่นี้เสร็จเรียบร้อยพวกกุ้งพวกปลามันก็มาตามน้ำ
6: ทำอะไรกันอยู่คะ
0: เราไปบ้านของลุงสุชาติสามีป้าละอองคนนี้นะครับ
6: ลุงสุชาติสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
6: วันนี้ลุงสุชาติกับป้าอองจะไปไหนกัน
9: เดี๋ยวจะไปเปิดน้ำตรงนาเลย
10: จะไปตัดจานต่อค่ะ
11: ตอนเที่ยงๆน้ำมันจะขึ้นเราต้องรีบเปิดก่อน
0: ที่บ้านของลุงทำให้เราได้รู้ครับว่าแปลงนาของคนที่นี่นั้นมีความพิเศษมากนั่นคือการทำนาร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้ำในที่ผืนเดียวกันดังที่เราเห็นในภาพชาวบ้านที่นี่เรียกว่านาขาวังนะครับ
11: แต่ก่อนเนี่ยมันน้ำเค็มมันท่วมเราก็ต้องขุดเป็นคันอย่างเงี้ยเพื่อกันน้ำเค็มไอ้ตรงนี้มันเลี้ยงปลาได้
6: ระหว่างที่เราปลูกข้าวก็มีปลาอยู
11: ่มีปลาอยู่เราเลี้ยงปลามะเทศอ่ะแล้วก็เลี้ยงปลากระพงอะไรเงี้ยอันนี้เรียกท่าน้ำท่าน้ำหรือประตูน้ำอะไรอย่างเงี้ย
6: แล้วเวลาเอาน้ำออกทำยังไง
11: นี่เปิดออกเลยกระดานกั้นออกน้ำก็จะออกวันนี้เอาออกแค่30เซนก่อนจากพื้นนาน่ะเดี๋ยวพวกนี้เอาออกอีก10เซนทยอยเอาออกเพราะว่าปลากุ้งมันมีเนี่ยมันปรับตัวไม่ทันก็เปิดแห้งเลยอ่ะมันก็จะลอยดอยแล้วนกเข้ามานกเข้ามาแล้วนกก็จะมาย่ำข้าวถ้าเราค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยกุ้งปลามันก็จะปรับตัวได้
0: ลักษณะการทำนาขาวังอย่างนี้มีทั่วไปในพื้นที่บ้านเขาดินในนาของลุงสุชาตินอกจากข้าวจะรวงโตแล้วปลาก็มีมากทีเดียวลุงบอกกับเราว่าเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะจับขายลุงโชว์ให้เราดูด้วยล่ะครับ
11: ก็มีก็นั้นมีน้อยเนี่ยไม่เยอะเหมือนวานนะมาวานยังได้ถึง 2-3 กิโลอยู่ทั้งนาเงี้ยมันมีความสุข
4: อยู่ระดับกลางเนี่ยเราก็สามารถดักโป๊ะดักรอบสามารถหากินได้
0: เครื่องมือหากินของชาวบ้านก็คือที่เราเห็นอยู่นี้เรียกว่าลอบนะครับจะวางไว้ในน้ำริมฝั่ง
12: อันนี้มาตักกุ้งตักปลาครับจะมีบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะน้ำมันท่วมรอบแล้ว
0: ความพิเศษของเครื่องมือชนิดนี้ก็คือเมื่อน้ำลดเจ้าของรอบก็จะเอาที่ช้อนปลาแบบนี้มาตักปลากันอย่างที่เห็นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ปลานั้นเป็นปลาทะเล
1: ได้ปลาดุกทะเลตวงครับ
4: ครับอันนี้เป็นโป๊ะครับที่ชาวบ้านทำไว้ดักปลาครับก็จะมีปลาสารพัดครับทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งปูจะมีปนอยู่ครับ
1: วางทะเลปลาดุกทะเลระวังนะครับระวังนะครับ
6: อันนี้มันผิดกฎหมายไหมครับพ
4: ี่ไม่ผิดครับ
1: ลูกเดียวก็พอกินแล้วครับเนี่ย
11: ปนินปนิน
12: ่ากลัวเดี๋ยวมันจะระวังนะระวังมันเด้งมาไปดูลูกอื่นบ้างอันนี้น้ำมันท่วมแล้วจะตักไม่ทัน
4: ลูกนี้หมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูลูกอื่นครับ
12: เดี๋ยววิ่งข้ามไปฝั่งนู้นเลยตรงนู้นตรงบ้านเก่าตรงนกไปดูมันท่วมหมดแล้วตักไม่ทัน
5: มีกี่ลูกคะ
13: มีอยู่ประมาณ 15-20 ลูก
5: จำได้ยังไงว่าอยู่ตรงไหนอะคะ
13: ก็อันนี้มันก็ทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณก็รู้เลยว่าเขตใครแค่ไหนก็จะแบ่งเขตกันทำแถบเนี่ยของผมทั้งหมดยันถึงปากคลองบ้านนู่นนะยาวขึ้นไปเนี่ยสองฝั่งแม่น้ำ
12: นี่ได้อะไรฮะอันนี้ปลากระพงขาวครับน่าจะช้อนได้แค่2รอบเท่านั้นแหละไม่มีแล้ว
5: อันนี้หมดแล้วเหรอคะ
12: มันยังไม่หมดแต่มันตักไม่ได้จมน้ำหมดแล้วเรามาไม่ทันน้ำ
5: ช้อนตักได้ทั้งปีไหมคะ
13: ก็ทั้งปีหลังจากนี้ไปก็ทีนี้ปลาพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีทีนี้ก็จะเป็นพวกปลาที่ส่งปลาสวยงามเป็นปลาตู้แล้วเราก็จะเก็บปลาพวกนั้นขายต
0: ่อแม่น้ำบางปะกงนั้นสมบูรณ์นะครับไม่ว่าเราจะผ่านไปตรงไหนก็จะเห็นการหาปลาอยู่ทั่วไป
12: อันนี้ก็วางเป็ดลาวครับ
0: เมื่อมองไปรอบๆนอกจากผืนน้ำบางปะกงที่กว้างแล้วต้นไม้เขียวๆที่เราเห็นอยู่นั้นก็คือป่าจากผู้ใหญ่บอกกับเราว่าป่าจากนั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมากช่วยไม่ให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง

0: แล้วก็ยังเป็นแหล่งรายได้ของคนที่นี่มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย
1: ใบจากเราก็มาทำเป็นหลังคามุงจากได้ส่วนก้านเราก็จะมาทำเป็นขนาดเย็บจากส่วนดอกเราก็มาทำแกงทำกับข้าวอะไรได้ส่วนลูกมันเราก็สามารถมาผ่าขายได้อีกครับมีประโยชน์ทุกอย่างครับ
2: ป้าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: อยู่ตรงไหนคะใบอย่างเดียวหรอคะ
3: ค่ะ
4: เขาเรียกเอาข้าวแกงแล้วเดี๋ยวเราก็ลิด
0: ป้าเอียดและป้าอองอายุใกล้70ปีแล้ว
3: ไม่ขี้เกียจอยู่ที่เฉยอ่ะ
0: ป้าบอกกับเราว่าสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับ
3: ปวดหลัง
4: เนี่ยแบกจานไม่ได้นะ
3: อายุเยอะแล้วอ่ะหลังมันก็เลยไม่ดี
0: แต่ว่าเวลาอยู่กับจากแล้วสบายสบาย
5: ทำมันก็เพลินดีแล้วมันก็ได้ตังค์ด้วย
6: เวลาลิดมันเพลินดีแกล้งแกล้งยิ่งใบดียิ่งเพลิน
0: ป้าบอกว่าทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พัก
7: เหนื่อยแล้วก็หนักไม่มีใครบังคับเราเลยนี่คือท่าที่สบายที่สุดเหรอคะ
6: สบาย
3: พักทุกระยะ
0: ทั้งสองคนนั้นตัดจากเพื่อนำไปเย็บตับจากนะครับ
3: ไปเย็บแล้วก็ไปมุงบ้านนั่นน่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่มุงบ้านแล้วก็มุงซุ้ม
8: ใบมันเป็นยังไงถึงใช้ไม่ได้ฮะ
3: มันเล็กแล้วมันรู
9: เล็กรูไม่เอา
0: ป้าบอกว่าทางจากหนึ่งทางตัดมาแล้วใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วน
3: พอลิดนี่เสร็จเราก็ต้องมัดแล้วให้เขาขนไปบ้านจ้างเขาเนี่ยหลังมันเนี่ยเขามีดเฉาะแล้วก็ถกมาก็ไว้มัดมาไง
0: จริงๆนะครับเราเห็นว่าป้านั้นไม่ทิ้งส่วนไหนเลย
3: เนี่ยไปผ่าเดี๋ยวจะผ่าให้ดูนะเขาเรียกเอาไปทำขนาดเนี่ย
7: ท่อนนี้เราผ่าเป็นกี่ชิ้น
3: 3มั่ง2มั่งมันแห้งแล้วเราก็เอาไอ้เนี่ยไปทอนแล้วก็มาเย็บ
8: มีเทคนิคการเรียงไหมอะคะ
3: เนี่ยคือว่าผมมันตกก็ต้องกว้างแบบเนี้ยเนี่ยมันจะอมน้ำเนี่ย
9: มันจะเน่าเหรอครับ
3: จะเน่า
9: อ๋อเราเลยคว่ำใช่ไหมครับ
3: คว่ำแล้วน้ำไอ้ตรงนี้มันแข็ง
8: พื้นที่วางราวจะต้องเลือกยังไงคะ
3: ที่ว่างไงแดดส่ง
8: ได้กี่มัด
0: สองพี่น้องตัดจากอยู่ด้วยกันก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ใกล้กัน
3: ก็มันก็ต้องหาอย่างนี้แหละค่ะเพราะมันจะมีบริเวณที่เราตัดไงบางทีก็แบบเสร็จก่อนเขาก็ไปก่อน
0: ต่างคนต่างตัดป้าบอกว่าอยู่แซงใครแซงมัน
7: ไม่ต้องช่วยกันหรอคะต่างคนต่างทำเหรอพี่น้อง
3: ต่างคนต่างทำต่างคนต่างกิน
0: เห็นป้าๆตัดจากฉับๆแบบนี้หลายคนอาจจะไม่สบายใจกลัวว่าป่าจากจะหมดไปแต่ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าการตัดนี่แหละครับคือวิธีดูแลของคนที่ทำมาหากินกับต้นจาก
1: ก็เท่ากับเราบำรุงมันเสร็จเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ตัดเลยก็จะเรียกว่าป่าจากตกขโมงมันจะรกมากเลยใบมันจะแห้งมันจะใช้ไม่ได้เนี่ยก็ไม่มีประโยชน์เราต้องคอยตัดคอยรักษามันอยู่เรื่อยทำให้มันได้อยู่กับเราไปนานๆครับ
0: ป่าจากนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญของชาวบ้านที่นี่เป็นอย่างมากนะครับอย่างที่เห็นว่าต้นจากนั้นชาวบ้านสามารถเอามาทำอะไรได้หลายๆอย่าง
3: เย็บก็ยี่ห้อตับ
0: ไม่เว้นแม้แต่ลูกจากซึ่งต้องไปเจอกับคนที่เก่งเรื่องนี้นั่นก็คือลุงดิษนะครับ
1: ครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาลุงประดิษฐ์ครับลุงประดิษฐ์จะไปตัดมงจากี่โมงครับผม
10: เอานี้เอาแค่พร้อมตอนไหนก็ไป
1: ครับครับ
0: รองเท้าในการลุยไปตัดลูกจากนั้นสำคัญมากๆต้องใช้รองเท้าที่เรียกว่านินจาร
10: องเท้านินจานี่ขาดไม่ได้เลยกันหนามกันเพียงกันหอยบาด

0: การไปหาลูกจากนั้นก็เข้าไปในป่าจากนี่แหละครับ
1: ตัวเล็กมันกินแบบพาเข้าป่าแต่เด็ก
0: ลุงดิดกับน้องแบงค์กำลังเดินลุยโคลนเข้าไปหาลูกจากนะครับ
2: มีวิธีสังเกตกันที่
1: มาลงตรงนี้นะจะได้มีที่ยึด
2: มันจะมีกิ่งไม้ตรงนี้ครับถ้าไม่เหยียบกิ่งไม้จะพัง
0: ซึ่งทีมงานของเราก็ต้องฝ่าฟันกับดินโคลนไปกับลุงด้วย
3: วิธีการเหรอครับผู้ใหญ่อันนี้ทำเป็นที่จับ
1: เราจับครับ
3: อ๋อ

0: มันเป็นของเสียของฟันจริง
1: เป็นเนื้อแบบนี้กินได้ใช้ได้อ่ะเดี๋ยวเราได้หลายๆหมุงแล้วเราก็วางไว้
2: โมงจากที่แบงค์และลุงดิดเอามานั้นก็คือผลจากหลายๆลูกที่รวมกันอยู่เป็นช่อหรือว่าเป็นทลายอย่างที่เราเห็นนะครับภายในผลก็มีเมล็ดลักษณะเป็นรูปไข่มีสีขาว
1: ๆนี่2อันนี้ดีนี่
2: ซึ่งเราเรียกกันว่าลูกจากนั่นเองครับลุงดิดก็จะเดินหาไปเรื่อยๆแล้วก็จะค่อยๆเฉาะดูว่าอันไหนใช้ได้บ้างนะครับ
1: นี่ลูกอ่อนอันนี้ใช้ไม่ได้มีเนื้อบางไม่เอา
3: เราก็ปล่อยไว้อย่างนี้
1: แล้วปล่อยไว้อย่างนี้
3: แล้วม
1: ัน
3: จะเสียไหมคร
1: ับ
3: ผม
1: ไม่เสียแต่มันจะเสียลูกเสียแค่ลูกนึงอ่ะเนี่ยมันเล็กอันนี้เอาไว้ก่อนไม่เอาอีกอาทิตย์นึงเนื้อจะเต็มเลย
2: ลุงดิดเดินเฉาะเลือกมงจากตัดและวางให้แบงค์แบกไปกองนะครับ
1: ตัดแล้วก็วางไม่ให้มันถูกดินอ่ะผมก็ตัดไปเรื่อยๆไปแล้วก็เรียกหลานให้มาหิ้วไปกองไว้นี
4: ้ถ้าปู่ตัดได้เยอะบางที3กอนึงมี3มงครับก็ยกไปทั้ง3ครับ
2: รวมๆแล้วก็น่าจะหลายสิบโมงทีเดียวครับ
4: ได้อยู
2: ่ลุงดิดตัดโมงจากได้มากได้เวลาผ่าแล้วล่ะครับ
1: ตัดใบมาปูก่อนแค่กันตัวที่เราผ่าไม่ให้มันเปื้อนเนื้อเยอะเกินไปถ้าไม่งั้นมันไปล้างลำบาก
5: ลุงอันนี้เรียกว่าทำอะไร
1: อันนี้คือทำที่ที่รองไม้หมอนผ่าลูกจากต้องลองถ้าไม่ลองเดี๋ยวตัวนี้มันดื้อมันดิ้นมันนี่ทุบออกก่อนทุบออกจากหมงมันพอเราต่อยออกจากหมงแล้วก็ผ่าแล้วมันจะเป็นแบบนี้นี่เนื้อไม่เต็มร้อยก็ใช้ได้อยู่นี่อันนี้เนื้อดีนี่นี่กินเนื้อหมดเลยเหลือแต่กะลานี่ภาษาบ้านเขาดินนี่เขาเรียกว่าเอือนเกินหมดแล้วอันนี้เนื้อไม่ค่อยดีเนี่ยมันเป็นเนื้อเป็นหลุมๆอยู่ตรงนี้เดี๋ยวชิมๆเอาผู้ใหญ่เอา
6: สุดยอดครับตัดจากปลาเลยครับกินแทนน้ำได้ครับเวลากระหายน้ำ
1: แม่งมันฮุดด้วยเด็ด
2: ลุงบอกกับเรานะครับว่าถ้าเข้ามาผ่าลูกจากจะขาดแบงค์ไม่ได้เลยครับ
1: คนเดียวผมไม่มาหรอกคือมันช้านะแล้วอีกเรื่องของเรื่องผมแค่ไม่เคยเป็น
2: เพราะลุงนั้นถนัดกับการหาและการผ่าเท่านั้น
1: ผ่าด้วยแคะด้วยผมไม่มา
2: ส่วนถ้าเป็นการแคะก็ต้องยกให้กับน้องแบงค์เป็นผู้ช่วยล่ะครับ
1: ต้องมีคนมาแคะ
2: ลุงดิดบอกกับเราว่าการมาตัดลูกจากทำได้ทั้งเวลาน้ำขึ้นและน้ำลงซึ่งก็จะสนุกไปคนละแบบ
1: น้ำขึ้นเนี่ยขึ้นเต็มนี่มานี่จากมันลอยมันจะลอยขึ้นมาเราก็เก็บผ่าแต่ผมว่าผ่าง่ายสบายดีมันไม่ลื่นมือ
5: มีรายได้จากลูกจากวันละกี่บาท
1: เอาเป็นพื้นฐานต่อวันวันละเท่าไหร่ขาดสองคนนี้ก็600เลยนี่ปู่หลานพอแล้ว
5: เนื้อสวยไหมคะลุง
1: โอ้เนื้อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พอแล้ววันนี้พอ
2: ลูกจากนั้นสามารถนำเอาไปเชื่อมหรือว่าทำลอยแก้วอร่อยทีเดียวครับ
1: ดูดอกจากว่ามันอยู่ลักษณะไหน
2: เข้าป่าจากทั้งทีไม่ได้มีแค่ลูกจากเท่านั้นนะครับ
1: ดอกนี
2: ่ลุงบอกกับเราว่าถ้าเจอดอกจากก็ต้องเก็บไปด้วย
3: ดอกนี่เราไปทำอะไรครับ
1: เอาไปเนี่ยไปแกงส้มไปต้มใส่กะทิแล้วก็จิ้มน้ำพริกเผาจากใช้น้ำแบบเนี้ยมันจะไม่ฝาด
2: การเก็บดอกจากนั้นยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าฝังอยู่ลึกทีเดียว
7: ทำอย่างนี้เพื่ออะไรคะ
1: ทำ
7: ำโยกโยกคุณได้ถอนออกนี่คือได้สุดนี่คือได้สุดดอกเลย
4: ดอกจากครับ
2: ปู่กับหลานได้ลูกจากและดอกจากตามความตั้งใจแล้วนะครับแต่ว่าในป่าจากยังมีของมากกว่านั้นนั่นก็คือปูแสมที่สองคนนี้กำลังจะดัก
4: นี่คืออุปกรณ์การดักปู
6: กินเหยื่อมันกินยังไงครับ
7: ก็พอมันเข้าไปแล้วมันก็ไปดึงเหยื่อตัวนี้ดึงมาทางนี้มันก็ปิด
8: เราใช้อะไรเป็นเหยื่อคะ
7: ใช้หัวใช้ปูครับ
6: ดูนี่มีปูดูจากอะไรครับ
7: ดูจากรอยมันนี่
4: จะเป็นรอยเข้าแล้วออกบางทีก็จะเป็นขี้มันครับ
6: เราวางไว้กี่วันครับ
7: วางวันนี้พรุ่งนี้เช้าผมมากู้มาเก็บ
2: ลุงดิดกับแบงค์ขนโมงจากและลูกจากกลับบ้านแล้ว
6: เราจะไปตัดโมงจากทางเรือ
2: ในขณะที่น้าประสิทธิ์ขับเรือออกไปขนใบจากและโมงจากที่สวนนารุ่งสวนจากนี้อยู่ติดริมน้ำและน้ำก็เริ่มขึ้นสูงแล้วล่ะครับ
9: ใช่เรือเราเข้าไม่ได้รอดนิดเดียวเอง
2: วันนี้เรือของน้าประสิทธิ์ที่มากับทีมงานมากันลำค่อนข้างใหญ่ไม่สามารถเข้าไปในคลองซอยได้ก็เลยต้องจอดและเดินเข้าไป
10: หมดแดง

0: อบมันจะเป็น
1: มัดมือใช้2หอบ
2: นารุ่งตัดจากได้แค่2มัดแบกมาขึ้นเรือที่จอดอยู่ไม่ไกล
3: ช่วงนี้น้ำกำลังเริ่มขึ้นครับก็เราก็จะใช้เรือถ่ายจากได้เรือเราก็มาจอดรอ
4: ขันปลาย
2: หาโมงจากกลับบ้านได้อีกนิดหน่อย
1: เดี๋ยวพอเยอะๆเราก็ล่องออกไปหาเรือข้างนอก
3: เราไม่ต้องยกครับซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดแรงฝาคิ้วครับ
5: ค่ะตอนที่น้ำไม่ขึ้นมันจะเป็นยังไงคะ
1: มันก็จะเป็นหลอดต่างไปครับแล้วพอน้ำขึ้นเราก็จะเอาเรือเข้ามาถ่ายจากได้เราจะตัดจากอยู่ปลายป่า
6: ไหวไหมลุงไหวไหม
1: ไหวลุงยังเฟี้ยวอยู
5: ่พอแล้วเหรอคะวันนี
1: ้พอแล้วครับเอาเท่านี้ก่อนครับ
2: การใช้ชีวิตของผู้คนที่นี่นั้นเราสังเกตนะครับว่ามีคนบางส่วนที่พึ่งป่าจากเป็นหลัก
1: เราทำมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายรุ่นพ่อรุ่นแม่ทำต้องทำต่อเนื่องอะไรเงี้ยแล้วก็มีความสุขนะครับทำไปได้เหือออกได้สนุกไป
7: ที่มันติดในข้าวหมู

0: ของแบงค์อ
1: ย่างแบงค์และปู่ที่เมื่อได้ปูแสมมาจากป่าจากแล้วภารกิจต่อมาก็คือการรับจ้างขนใบจากให้กับป้าเอียดและป้าออง
2: ลุงดิดรู้ได้ไงว่าจากของใครเป็นของใครครับ
0: คือเราดูลักษณะที่เขาปลูกอ่ะมันไม่เหมือนกัน
1: เราสังเกตนะครับว่าป่าจากนั้นน้ำเริ่มจะขึ้นลุงต้องเดินอย่างระมัดระวังทีเดียว
0: อันนี้ของยายอองอันนี้ของยายเอียด
3: เวลาแบกเปียกๆแบบนี้มันหนักขึ้นไหมคะ
0: ครับถ้าแบกอันนี้ถ้าเป็นน้ำหนึ่งยาไปส่งที่บ้านยายเอียดนู้นเข้าวัดไปนู
4: ้
0: น
4: อ๋อครับ
5: โลกลูกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
1: เรารู้มาอย่างหนึ่งว่าป่าจากที่นี่ส่วนใหญ่นั้นชาวบ้านเช่ากันเป็นปีๆนะครับแต่คนที่นี่ก็ช่วยกันดูแล
6: ถ้าเราอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราไม่มีการโดนไล่ที่ไม่มีนายทุนไม่เอาคืนเราก็จะใช้ชีวิตธรรมชาติของเราอยู่แบบนี้อยากให้มันอยู่ไปนานจนชั่วลูกชั่วหลานอีกทีครับป่าพึ่งคนคนพึ่งป่าท้องนาพึ่งคนคนพึ่งท้องนาครับ
5: เราจะเปลี่ยนอะไรต้องไม่ลืมตัวตนความสุขของคนนั้นก็แตกต่าง
1: ขอบพระคุณสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: ซีรีส์วิถีคน
7: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนค้าขายบนถนนสาธารณะเหตุเดือดร้อนรำคาญซึ่งเจ้าหน้าที่ออกประกาศห้ามได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนางเข็มกับพวกรวม29คนได้ประกอบอาชีพค้าขายอาหารประเภทเนื้อสัตว์สดบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะที่เทศบาลได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ผ่อนผันให้มีการค้าขายสินค้าได้แต่ต่อมาเทศบาลได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการร้านค้าอาคารพาณิชย์บริเวณรอบตลาดสดเทศบาลว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นและความสกปรกซึ่งเกิดจากการชำแหละล้างปลาและเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วเทน้ำทิ้งลงบนถนนสาธารณะและอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคอาหารสดที่ไม่ถูกสุขลักษณะประกอบที่ดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินตลาดสดถึง2ครั้งเทศบาลจึงออกประกาศห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดนางเข็มกับพวกจึงนำคดีมาฟ้องอย่างมิได้ย้ายไปจำหน่ายสินค้าในตลาดสดซึ่งเป็นการกระทำที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจที่จะย้ายเข้าไปค้าขายสินค้าในตลาดสดตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดไว้ให้และต้องการขยายเวลาการค้าขายสินค้าบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะต่อไปอีกทั้งใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะกำหนดให้มีอายุเพียง1ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตเท่านั้นและหนังสือรับรองการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันเป็นเพียงหนังสือรับรองที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีบางคนเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากธนาคารออมสินตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐบาลในขณะนั้นเท่านั้นไม่ใช่หนังสืออนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะแต่อย่างใดการที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายกเทศมนตรีออกประกาศเทศบาลห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วผีภาคษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คุณน้องทิพย์ครับคุณพาผมมาที่ไหนครับเนี่ย
1: ใครพาคุณมาก่อน
0: คุณไม่ต้องพาผมมาคุณเดินนำผมมาเลย
1: คุณคิดว่าที่นี่คือที่ไหนคะคุณฮ่องเต
0: ้โอ้โห
1: มันแปลกตามันไม่เคยเห็นมาก่อน
0: มาเยอะขนาดนี้โรงเหล็กมั้งคุณ
1: โอ้ใช่ค่ะโรงเหล็ก
0: เฮ้ยมา
1: เป็นโรงไม
0: ้โรงไม้เหมือนมันโรงเก็บไม้โรงเลื่อยไม้เก่าอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่ใช่แค่โรงไม้อะไรก็ได้ไม่ใช่โรงไม้ธรรมดา
0: ไม่ใช่หรอ
1: โรงไม้นี้มีมาเนิ่นนานมีตำนานมายาวนานนานเท่าตัวเมืองชลบุรี
0: เฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยเราอยู่ชลบุรีเหรอว่าจังว่าออกมานอกกรุงเทพ
1: คราวหลังนั่งรถอย่าหลับ
0: หลับมาตลอดทางเลย
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชลบุรี
0: ชลบุรีนะ
1: โรงไม้ใต้ลิ้มนะคะ
0: ใต้ลิ้มถูกแล้วใต้ที่แปลว่าใหญ่ลิ้มที่แปลว่าป่าเนี่ยลิ้มไม้ป่าเนี่ยใหญ่มากเลยนะซึ่งใหญ่สมชื่อจริงๆแล้วก็ไม้ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยหน้าไม้บางอันเนี่ยคือไม่สามารถหาได้แล้วในปัจจุบันนี
1: ้ใช่ค่ะก็คือเป็นโรงไม้เก่าแก่เลย
0: เก่าแก่เลย
1: เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าของเลย
0: จากที่ทีมงานส่งสคริปต์มาให้อ่านแล้วก็ดูประวัติของที่นี่มาเนี่ยก็คือที่เนี่ยเป็นเหมือนกับ
1: โรงต่อเรือ
0: เก่าแน่นอนว่าจะมีไม้หลายขนาดมากเลยนะฮะเวลาที่เราทำเรือสักลำนึงเนี่ยนะเรือตังเกเนี่ย
1: ก็คือใหญ่นะเรือตังเกคือไม่ใช่เรือแบบเรือพายเรืออะไรไม่ใช่นะคือเรือประมงเรือหาปลาเรือใหญ่
0: ถูกต้องแล้วหลังจากที่ที่นี่เหมือนกับเลิกกิจการต่อเรือไปก็กลายเป็นโรงไม้ในปัจจุบันนี
1: ้
0: แล้วปัจจุบันนี้ก็ทำอะไรอย่างอื่นอีกมากมายเลยเดี๋ยวให้เจ้าของมาเล่าให้ฟังดีกว่ารอทางนู้นแล้วไป
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีพี่ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่บอกให้มาคุยกับเจ้าของไงเราเล่าเองก็ไม่เหมือนเจ้าของเล่าพี่ครับที่นี่เคยเป็นโรงต่อเรือไหม
2: เป็นอู่ต่อเรือ
0: เป็นอู่ต่อเรือเลย
1: ถามเหมือนแบบเคยเป็นอู่ต่อเรือไหม
0: ไม่เช็คข้อมูลว่าที่พูดไปเมื่อกี
1: ้ถูกไหม
0: โป๊ะหรือเปล่าโอเคไม่โป๊ะนะครับเป็นอู่ต่อเรือจริงๆเฟอร์นิเจอร์ใต้ลิ้มอันนี้ทำมากี่ปีแล้ว
2: รีแบรนดิ้งเนี่ยตอนที่ได้เออร์ลี่จากการบินไทยพ่อแม่แบบโยนธงขาวแล้วอะ
0: อ๋อแม่ไม่เอาเลย
2: ไม่เอาแล้ว
0: เนี่ยต้องมีจุดนี้นี่มันต้องมีจุดนี
2: ้จะเอายังไง
0: เออ
2: สามคนพี่น้องจะเอายังไง
0: ฉันไม่ทำแล้วนะ
2: เออไม่ทำแล้วแม่ไม่ไหวแล้วแปดสิบกว่า
1: เป็นจุดที่มีธุรกิจวางอยู่ตรงหน้าแล้วจะเอาหรือไม่เอาม
0: ีธุรกิจแล้วแมททีเรียลแต่ไม่หมด
2: ทุกอย่างเนี่ย
0: เออ
2: แต่ไม่มีโน้ตฮาวเราคิดว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราต้องมีความรู
0: ้ครับ
2: จะรู้แบบไหนล่ะก็คือไปเรียนออกแบบ
0: โอ้นี่ครับสำคัญมากไม่ใช่ว่ากระโดดมาทำแล้วทำได้เลย
2: ไม่ใช่
0: ผู้พิเศษนะฮะต้องไปเรียนใช้คอร์สเหรอใช้คอร์สดีไซน์แบบว่า
2: 2ปี
0: ไปเรียนดีไซน์2ปีเลยเพราะว่ารู้ว่าต้องมาทำตรงนี้โอเคพี่ครับใต้ลิ้มตอนนี้ทำอะไรมั่ง
2: ตอนนี้ทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะเราก็เริ่มจากว่าตอนที่เรารีแบรนดิ้งเนี่ยก็มีครูมาช่วยแล้วก็อย่างโปรเจกต์ที่เป็นหนึ่งใน assignment งานที่จะต้องทำให้โรงเรียนนะคะในหลักสูตรก็คือทำเก้าอี
0: ้
2: ทำเก้าอี้ก็คือคิดทำคือสบายแชร์ก็คือเก้าอี้ตัวนึ
0: ง
2: ใช่ๆคือตอนแรกก็รู้ว่าจะต้องทำเก้าอี้ก็โอ้โหแย่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราเรียน product design เนี่ยในบรรดา product ทั้งหมดเนี่ยเก้าอี้ยากสุดเพราะอะไรเพราะว่าโต๊ะเนี่ยมันมีแค่ขากับท็อปมีความสูงแล้วก็ดีไซน์ขากับดีไซน์ท็อปจบใช่ไหมคะ
0: เ
2: บนช์ทุกอย่างมันมีมาตรฐานไซส์ดิเมนชันที่เป็นมาตรฐานแต่พอมันเป็นเก้าอี้ปุ๊บอ่ะมันทั้งขาทั้งแบ็กเรสทั้งอะไรพวกเนี้ยทีนี้เอ้ยก็ทำสบายแชร
0: ์คือไหนๆมาถึงที่นี่แล้วเพื่อช่วยพาทัวร์หน่อยได้ไหม
1: เราได้ยินว่าที่นี่มีไม้หลาย
0: ไม่ต้องได้ยินเราดูเลยนะแต่ไม้เยอะมากแต่แยกไม่ออกเลยว่าไม้อะไรไม้อะไร
1: ด
0: ู
1: ไม่ออกไงมีเยอะอะไรยังไงเราได้ยินว่ามันมีหลายแบบ
0: โอ้ยไม้เยอะมากโดยเฉพาะไม้เนื้อแข็งเราคือหลายท่านแยกไม่ออกไงว่าเอ้ยไม่ต้องหลายท่านหรอกพวกเราก็แยกไม่ออกว่าไม้เต็งไม
1: ้ปลาดูยังไง
0: ตะเคียนแดงมันโอเคสีมันต่างกันมากแล้วคุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้างพี่เอ้ยน่าจะเล่าสนุกมากเลยเดี๋ยวพี่เอ้ยช่วยพาชมหน่อยได้ไหม
2: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
0: ทางไหนฮะ
2: ตรงนู้นนะคะ
0: พี่เอ้ยเดินนำเลยฮะ
1: ไปได้เลย
0: ไปเว้ย

0: ี้ยครับคืออันเนี้ยต้องให้แนะนำจริงเลยครับ
1: มันเป็น
0: ป่าอย่างแท้จริงนะตรงเนี้ยฮะคืออันนี้มีไม้อะไรบ้างพี่ที่นี
2: ่หลักๆ ก็จะมีมะค่านะคะมีไม้แดงมีไม้
0: เต็ง
2: แล้วก็ปลาดูก็ยังพอมีค่ะตะเคียน
0: คือชื่อที่มีผีไหม
2: ไม่มีผีตะเคียนไม่มีผีนะคะ
0: ครับผมเออโอเคได้ยินชื่อนี้ก็คือแน่นอนว่าเราพูดถึงไม้กันมาเยอะนะในรายการช่างประจำบ้านนะแล้วเราก็จะแนะนำเวลาที่เราพูดถึงไม้เนื้อแข็งจะมีชื่อพวกนี้โผล่มาเยอะมาก
1: แดงปลาดู
0: เต็งตะเคียนใช่คือเดี๋ยววันนี้จะมาดูของจริงกันแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับพี่เอชนเดินนำเดินท่านิดนึงอันนี้ค
1: ือ
0: ยังไงบ้างฮะ
1: นี่ค
0: ือหน้าใหญ่มาก
1: อย่างนี้ตรงนี้จะเคยเห็นไม้ก้อนใหญ่ขนาดนี้มาแล้ว
2: ตรงนี้จะเป็นมะค่าค่ะเป็นไม้มะค่า
0: ดุ้น
2: ไม้มะค่าก็จะเป็นไม้ยอดนิยมนะคะ
0: ค
2: ือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าไม่เอาไปปูพื้นก็พื้นไม้มะค่าทำรางลิ้นแล้วก็ทำไม้บันไดก็จะสวยลักษณะของมะค่าเนี่ยตอนนี้คือเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ใสมันก็จะเป็นแบบคือมองไปมันจะเหมือนกันทั้งหมด
0: เหมือนทั้งหมด
2: แต่จริงพอไปใส่ไม้มะค่าสีมันจะออกส้มๆเหลืองๆนะคะแล้วก็ตัวลายมันนะคะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นสีมันก็จะออกซอฟๆหน่อย
0: ประเภทต่อไปยังไงฮะ
2: อันนี้เป็นอีกอันที่ค่อนข้างจะแรนะคะหายาก
0: ครับ
2: คือเป็นไม้มะยมหอม
1: ไม่เคย
2: เคยได้ยินไหมคะเป็นไม้ยมหอมค่ะยมหอมเนี่ยเป็นไม้ที่แบบว่ามีลักษณะที่มันเบามากเดี๋ยวเอื้อให้ดูแผ่นใหญ่ขนาดนี้เรายังยก
0: ไปเบาจริงแล้วนี่คือเป็นน้ำเป็นเนื้อแข็งไหมฮะ
2: อันนี้เป็นคิดว่าเป็นเนื้ออ่อนนะคะ
0: เป็นเนื้ออ่อน
2: ใช่เพราะว่าลักษณะคือน้ำหนักไงคะ
0: มันเบา
2: แล้วก็เขานิยมไปทำอินทีเรียในเรือตกแต่งเพราะว่าเบามันเหมือนไม้สักอะค่ะเ
0: บ
2: าตัวนี้จะเป็นไม้แดง
0: แดงนี่ผมรู้ผมจำหน้ามันได
2: ้มันจะออกสีเข้มๆหน่อย
0: ใช่กำๆเลยคือตามชื่อเลยนะไม้แดงอ่ะแดงจริงๆ
2: จะเข้มมาก
1: ไม้แดง
2: เนี่ยค่ะมันจะเข้ม
0: แล้วตัวเส้นลายก็จะแบบว่าไม่ได้แบบเด่นขึ้นมาจัดมากจะเป็นเนื้อค่อนข้างเนียน
2: ใช่ไ
0: หมไม้แดงอ่ะ
2: แล้วก็ไม้แดงเนี่ยลักษณะของเขาคือพอใส่ปุ๊บมันจะเหมือนไม้แดงเป็นไม้ที่มีน้ำมันอยู่ในตัวมันจะฉ่ำ
0: ใช่มันฉ่ำ
2: แล้วจะมัน
0: กำกำ
2: ใช่เหมือนแบบไม้ที่ทามอยส์เจอร์บอดี้โลชั่น
0: ใช่ใช่
2: บอดี้โลชั่น
1: โลชั่น
2: อยู่ตลอดเวลาม ันจะแบบฉ่ำ
0: แม้ว่าจะเป็นไม้ที่ไม้แดงที่เก่าแล้วก็ตามนะมันก็ยังมีความแบบรู้สึกฉ่ำ
2: ๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวท่านี้เอาไปเปิดหน้าปุ๊บจะฟีลได้ว่ามันมีน้ำมันอยู่ในตัวซึ่งตอนนี้ไม้แดงก็ราคาก็ไม่ได้สูงเท่ากับมะค่าใช่เป็นราคาที่จับต้องได้เพราะว่าคือไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบทนมาก
0: ฟังชานอล
2: ใช่
0: อ
2: ่
0: ะมีไม้แดงแล้วมีไม้อะไรพี
2: ่ตรงนั้นจะเป็นปลาดูค่ะ
0: ปลาดูนู่นแล้วเราเดินวนไปดูปลาดูกันครับไปคุณผู้ชมครับเวลาที่เขาจัดการทำเป็นแพลงเนี่ยนะฮะมันคุณนึกภาพต้นไม้เป็นวงนะเป็นต้นกลมๆใช่ไหมฮะหน้าตัดเป็นวงใช่ไหมฮะเวลาเขาตัดเนี่ยเขาตัดแบบนี้นะครับตัดค่อยๆซอยแล้วก็มีซอยข้างๆใช่ไหมฮะก็มีปีกไม้
2: นะฮะนั่นก็คือเปิดปีก
0: ใช่เพราะฉะนั้นไม้หน้าขนาดนี้เนี่ยต้นใหญ่แค่ไหนจินตนาการเอานะครับ
1: ลองวาดวงล้อมมัน
0: ใหญ่มากอันนี้คือหน้าประมาณไหนพี่อันนี้คืออ
2: ันนี้10 12ค่ะอยู่ด้วยกัน
0: นิ้วเนาะ
2: ใช่12นิ้ว
0: เกือบฟุตอ่ะฟุตนึงอ่ะ
2: 32
0: ฟุตนึงโหใหญ่มาก
2: นี่เป็นไม้เก่าค่ะไม้เก่าแล้วก็ยาว
0: คือสมัยก่อนมันยังมีทรัพยากรที่สามารถทําแบบนี้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แค่นี้ก็แพงแล้วใช่ไหมฮะนี่ไม่ต้องพูดถึงขนาดนี้เลยนะฮะเมื่อกี้ที่เราเหยียบอยู่ข้างบนนู้นก็เท่านี
1: ้
0: ก็มีหนาด้วยนะฮะ
2: เป็นปลาดูค่ะ
0: ปลาดู
2: ตรงน
0: ี้ไม้ปลาดูนี่มันต่างกับไม้แดงไม้อะไรไงพี
2: ่ไม้ปลาดูเนี่ยลักษณะมันจะเป็นสีส้มแล้วเนื้อมันจะละเอียดเวลาแบบว่าขัดแล้วแบบมันสวยมากเลย
1: เขาพี่เขาอินกับ
3: ผมชอบ
1: ไม้
2: ชอบ
0: ไม
2: ่เลยเป็นคนที่ชอบไม้ประดู่ด้วย
0: เหรอ
2: ชอบ

0: ชอบมากเลยเป็นหนึ่งในตัวที่เอ้ยชอบมากที่สุดเพราะว่ามันเส้นมันสวยมันละเอียดแล้วก็เวลาที่มันมีกะพี้ติดมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคอนทราสต์กันแบบตัดกันด้วยความขาวกับความส้มเงี้ยตัดก
1: ัน
2: คือไม้แต่ละชนิดมันมีถิ่นของมันแล้วมันอยู่แค่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วอันเนี้ยบางคนอาจจะไม่รู้จริงมันเป็นสมบัติของชาติ
1: ใช่
2: ใช่สมบัติของชาติคือเราบางทีบางไม้บางชนิดที่เข้าใจว่ามันมีกฎหมายด้วยซ้ำว่าแบบห้ามส่งออกห้ามซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยคือมันแรร์ขนาดนั้นเลยนะท่านผู้ชมก็ไม่แปลกที่มันจะมีมูลค่า
1: ใช่ใช่ใช่โอเคนี่คือไม้ประดู่
0: ใช่ค่ะ
1: ก็มีทั้งหลายขนาดนี่ก็เป็นแท่งใหญ
0: ่เล็กๆก็ไปเก็บมาค่ะเล็กๆก็ไปเก็บมาเพราะว่าใช่เสียดายเสียดายมากบางๆเล็กๆอ่ะเราสามารถเอามาใช้งานได้หมด
1: แล้วมีไม้อะไรครับพี่
0: ตรงนี้ก็จะเป็นเตงกับตะเคียนรวมกันอ๋อ
1: นี่เตงกับตะเคียนโอ้เตงกับตะเคียนรวมกันคุณสมบัติมันใกล้กันเหรอฮะ
0: ใกล้กันมากเพราะว่าแต่ตะเคียนจะมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเม
1: ื่
0: อสมัยก่อนมีผีนอกจากมีผีแล้ว
1: ล้อเล่น
0: ก็คือ
1: ครับ
0: ก็คือ
2: ไม่แก้ด้วยนะ
1: ไม่แก้ด้วย
2: แล้วแต่ค
1: นมีผีค่ะเออห่างเงี้ยครับผมครับ
0: ไม่มีนะคะ
1: ไม่มี
0: ถ้ามีเนี่ยเอ้ยจะเป็นคนที่โดนผีหลอกก่อนคนแรกเลยเพราะว่าอยู่ทั้งโรงไม้เนี่ยมีแต่ไม้ตะเคียนทั้งหมดเลย
1: แปลกเลยโอเค
0: ก็คือตะเคียนเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่เราต่อเรือเนี่ยป๋าจะใช้ตะเคียนเยอะมากเพราะตะเคียนเป็นไม้ที่มีลักษณะที่มันอยู่ในน้ำได้ดี
1: เออใช่ใช่ใช่ได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเอาตะเคียนไปแช่น้ำอะไรอย
0: ่
1: างเงี้ย
0: ใช่ค่ะมันก็จะอยู่ในน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตะเคียนแบบที่แบบหน้าใหญ่ๆเพราะว่ามันเป็นแบบกาบเรือ
1: กาบเรือใช่ค่ะ
0: แล้วก็อย่างเตงเนี่ยค่ะเมื่อสมัยก่อนตอนที่เราสร้างบ้านใช่ไหมคะเราไม่ได้แบบว่ามีงานเหล็กไม่ได้เป็นเสาเหล็กเสาปูนก็จะใช้เสาไม้เตงตะเคียนก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบว่าซูเปอร์สตรองอะซูเปอร์แข็งอะค่ะระดับสูงอะค่ะแล้วก
2: ็
0: ระดับสูง
1: 5ดาว
0: เพราะอย่างโครงตรงนี้ค่ะก็คือเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนไม้เตงโกดังทั้งหมดเป็นงานโครงสร้าง
1: ไม่เห็นผัวสักนิด
0: เป็นงานโครงสร้างนะคะ
2: นี่อยู่มาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะสอง
0: อยู่มาแรก
2: ร
0: ุ่
2: นคุณพ่อเลย
0: แล้วก็อย่างไม้ที่เห็นตรงนี้คือเราดูเหมือนมันเป็นไม้เก่านะคะไม้เก่าเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะคะ
1: ค
0: ือไม้เก่าเก็บคือพวกเนี้ยเป็นไม้แปรรูปที่เป็นไม้เก่าเก็บดูเก่าเนาะแต่พอใส่ออกมากิ๊บสวยกับไม้ที่เวลาเขาไปรื้อบ้าน
1: อ
0: ะไม้
1: ใช้งานแล้ว
0: ไม้ใช้งานแล้วไม้พวกเนี้ยมันจะมีรอยตะปู
1: ใช
0: ่มันจะมีรอยตะปู
1: ใช่ใช่มีตำหนิ
0: ใช่ก็คืออันเนี้ยเขาเรียกว่าไม้ที่ใช้งานแล้วกับไม้เก่าเก็บเป็นยังไงอันนี้คือ
1: ต่างกันเนาะไม้เก่าเก็บคือเรียกว่า
2: คือไม้ใหม่นั่นแหละที่เก็บไว้นาน
1: ก็คือเนียมิ้นอ่ะก็คือแทบจะกริปแต่ว่าแค่วางไว้นานวางไว้นานในสต็อก
0: เ
1: ป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปรื้อเรือนมามีไม้เก่ามามันก็จะมีหัวน็อตหัวนู่นหัวนี
2: ่แล้วไม้ที่นี่เยอะมากด้วยมีวิธีการดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องดู
2: มันต้องดูแลรักความชื้นฝนตกหรือคือทิ้งไว้ได้เลยอย่าง
0: นี้ไม้นะคะอย่างแรกที่สุดคืออย่าให้มันเปียกฝน อย่าให้มันชื้นให้ได้แบบคือเก็บให้ได้ดีที่สุดแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าความชื้นในอากาศมันมีของมันอยู่แล้วแต่อย่างเงี้ยถือว่ามันแห้งไหมมันแห้งแต่เวลาถ้าเอ้ยจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เอ้ยจะไปตากเป็นแอร์ดรายเป็นแอร์ดรายอีกรอบมันก็จะเป็นวิธีนี
1: ้
0: แต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าตากแดดตากแดดเดียวไปดูได
1: ้เลย
0: ตากแดดเลยอยู่กลางแดดเลยอย่างน้อยต้องแบบว่าต้องมี2อาทิตย
1: ์เป็นอาทิตย์แต่หลักเป็นอาทิตย์2อาทิตย์โอเค
2: ประมาณนี้หลัก
1: เรารู้จักกับแมทเทอเรียลรู้จักกับวัตถุดิบไปแล้วว่าไม้ต่างๆหน้าตาเป็นยังไงคาแรคเตอร์แตกต่างกันยังไงบ้างคันเนี้ยมาถึงการทำเฟอร์นิเจอร์แล้วเอาไม้เหล่านี้มาทำเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเราไปเรียนใช่ไหม
2: ร่ำเรียนมาเสียน้ำตาไปไม่รู้เท่าไหร่
1: นอกจากจะได้ความวิชาความรู้มาแล้ว
2: ได้อะไรมาด้วยคะ
1: ครู
2: ได้คุณครูมาเลย
1: เออ
2: โหมันจะมีนักเรียนที่ไหนดีได้คุณครูมาเลย
1: เนี่ยใครหิ้วครูกลับบ้านไปดูไปเจอครูดีกว่าหิ้วไว้เฮ้ยพูดจริงนะเว้ยไม่ได้ล้อเล่นเชิญไปพบครูหน่อยครับผมครับ
3: เยอะ
1: คุณแดเนียลตามไม้มาผมว่า
2: โอกาส
1: ไม้เยอะ
2: see the opportunities to like export
3: to like
1: so there are lots of materials to play with นะ
3: a lot of opportunity
1: right so you end up here
2: ก็คือเห็นโอกาสเพราะว่าคุณเอื้อเนี่ยคืออย่างที่บอกคือเขามีไม้อยู่แล้วด้วยแล้วก็การที่จะทดลองทำอะไรใหม่เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีน่าจะลองทำไม่ควรจะปล่อยให้มันผ่านไปก็เลยมาร่วมกันทำ
1: so it's a collaboration between you and พี่เอื้อนะ
3: correct yeah.
1: right oh, so which one is the first project that you work together
3: we start with the rail stool the first one
1: the stool
3: yeah
1: oh.

0: ก็คือมันสวยมากอ่ะ
1: This is the first project
2: ever สวย
1: มาก after the graduate
0: อ่ะ
2: yeah
1: โอ้
0: โหโอ้โหโอเคครับ
1: so who come up with theconcept
2: it's just like kind of like organic yeah so it's like okay
1: so more like brainstorming
2: exactly
1: like ช่วย
0: improvising
1: คิดว่า
0: ทำยังไ
1: งดีใช่ไหมคะแล้ว can you tell the story behind this
0: yes please
2: okay so the rail stool like the basic idea behind is try to find the identity of Chonburi
0: okay
1: ก็คือตัวนี้เป็นแบบพยายามที่จะหาอัตลักษณ์
0: คาแรคเตอร์ของ Chonburi
2: and okayThe origins, the start of Thai Lim.
0: Uh-huh. Okay. ก็คือใช้ backstory ของ Thai Lim มาทำตัวนี
1: ้ ออกมาเป็นตัวนี้ How does it represent? What did you pick to represent?
2: So before Thai Lim was like build boats, building
0: boats. อู่ต่อเรือครับ
2: So kind of like trying to do this abstraction, trying to just like make it like in a different way how we can translate this idea of like the sea,
0: uh-huh.
2: the boats to a seat.
0: Mm. Oh, ก็คือเหมือนกับเรียกว่าจำลองอู่ต่อเรือมาเป็นสิ่งนี
1: ้
0: เป็นโครงด้วย by structures and
2: exactly. And so just like first of all like focus on like kind of like a nice or interesting journey. Even now look, it's uh-huh. like ยากเนี่ย have the many angle
0: มีดีเทลเยอะมาก
3: ยากมากตัวนี้ยากมาก
0: คือจะเห็นว่าไม้เนี่ยมันพุ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม้เป็นมุมแหลมเงี้ยชนกันไม่ได้มันต้องบากนิดนึงแต่บากเท่าไหนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีความแบบเฮ้ยมาชนกันแล้วองศาเท่าไหนในการชนไม่พ
1: อ
0: โชว์ดีเทลด้วยไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซ่อนนะฮะไม่ได้ซ่อนว่าเอ้ยแบบเอ้ยตรงนี้ขัดให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่คือโชว์เลยว่าเอ้ยไม้2ชิ้นนี้ชนกันเขาบอกว่าไอ้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันคือแก่นของเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ซ่อนตัวโครงสร้างแต่เราโชว์โครงสร้างอย่างสวยงาม
1: ทั้งวิธีการต่อแล้วคือถูกออกแบบมาให้มันให้มันเห็นได้
0: โชว์ได้อะ
1: ใช่เหมือนอารมณ์เหมือนแบบล็อบหรือว่าการเดินท่อในโครงต่างๆคือให้เห็นท่อไปเลยแต่ว
0: ่
1: าออกแบบท่อให้สวยงามไม่ได้เอาไปแบบหมกซ่อนๆ
0: ใช่ใช่what is the function of it?
2: This one is a beam, so basically yeah. we'll...
0: เป็นคานนะฮะนี่เป็นคาน
3: ยึดค่ะ
0: คานยึดนี่ไม่ให้ขามันแหงงี
1: ้
0: คือยึดไว้ให้มันเป็น A อ่ะ
3: จริงๆมันล็อกด้วยตัวนี้อยู่แล้วเพราะตัวนี้เป็นงานเดือยทั้งหมดเสียบเดือยเข้าไป
0: เสียบเดือยเข้าไป
1: เดือยเดือย
2: and also this one you can stack you can put one on top of each other so this one is like the stopper
0: all right โอเค
2: so this one we just like
0: stop เอาไว้ซ้อนกันมาดูครับโอ้ขอบคุณครับโอ้ขอบคุณนะครับคุณสามีน่ารักมากเลย
2: โอเค so
0: when just like it's stackable
2: is like kind of like the part that you will just like
0: มันก็อยู่แค่นี
2: ้ like more or less we know that is like okay
0: อุ้ยสวยเนาะจริงๆซื้อไปหลายตัววางแล้วเท่เลยนะฮะคือสแต็กก็สวยwhen you like keep it away from
1: using ใช่เวลาไม่ได้ใช้แล้วเก็บก็
0: by the wall it's like beautiful and also when you use it's beautiful
2: obsession with theSmall space, compact zone.
0: คร
2: ับ
0: แล้วขนาด
1: คนไม่มีที่เยอะๆก็อันนี้ก
0: ็สวยงาม
1: ดูดีมินิมอล
0: ฟังก์ชันนอลเราพูดถึง color play บ้างเหมือนว่าการเล่นสีเกี่ยวกับไม้คือจะเห็นว่าผมว่าจุดเด่นของใต้ลิ้นคือรู้จักสีของไม้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเนี่ยมันจะมีความคอนทราสต์กันไม่โดดเด๋อมากแต่ว่าแบบมีความเห็นว่าเอ้ยมันดิฟเฟอเรนเชียตกันแบบว่าเฮ้ยเข้มกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ย
1: เขาไม่ได้เลือกให้ซ่อนเขาเลือกให้เห็น
0: ไม่ธรรมดาโอเคแทนที่คีบไปเลย
2: ชัวร์
0: for a while
2: โอเค
0: แต่วันนี้ตัวที่จะมาสาธิตแน่วันนี้เราจะมีการทำมีการสาธิตให้ดูด้วยนะฮะมีตัวหนึ่งที่ชื่อน่ารักมากเลยชื่อว่าบางแสน
3: บางแสน
0: บางแสน
3: บางแสน
0: คือเมืองชนมากเลยนะฮะก็คือโลคอลอีกแล้วนะสตอรี่มาจากนี้แล้วเดี๋ยวอยากรู้จักทั้งนิดนึงว่าทำไมต้องบางแสนด้วยอะไรเงี้ย
2: vacationfeeling relaxed
0: easy
2: so exactly so the type of furniture like the first design was like a low furniture that let you connect to the floor this like sabay position
0: เป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวเล็กๆที่แบบว่าใช้ง่ายๆนั่งพื้นสบายๆใช้งานน
1: ี่เรียกบ้าน
0: ๆบ้านๆโอเค so let's do it go

0: ี้แน่น 100% ครับเดี๋ยวขัดเอาเนี่ย
1: ใช่ครับแล้วตัวนี้เราก็มาขัดให้มันเรียบ
0: แล้วสีมันจะโดดหน่อยนึง
1: ใช่ครับ

0: และนี่ก็คือมินิบางแสนนะครับเราได้เห็นวิธีการทำตั้งแต่วิธีการคิดเลยน
1: ะ
0: ตั้งแต่การวางคอนเซปต์วิธีการคิดส่วนประกอบมันต่างๆรวมถึงการประกอบเรียบร้อยจนถึง
1: ไ
0: ฟแนล
1: ออกมาน
0: ะฮะออกมาเป็นตัวนี้เลยนะฮะก็คือเป็นผลงานร่วมกันเป็นคอลแลบอร์เรชั่นของดีไซเนอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านไม้แล้วกันขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยวันนี้ขอบคุณใต้ลิ้นมากๆครับที่ให้เรา

สิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทาง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 น 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็น

นี่ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2. การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่ารีไฟแนนซ์บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและเป็นโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธ.ในวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่ศาลเยาวชนและครอบครัวครับจากคราวที่แล้วที่เรามีการพูดถึงกันเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการพิเศษต่างๆเราก็คงได้ทราบแล้วนะครับว่าในกระบวนการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดนั้นเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการเฉพาะนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือจะต้องเน้นในเรื่องของการแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูซึ่งเราได้เคยพูดกันไปแล้วในตอนที่แล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงไปในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกิจกรรมที่เรียกว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดและวันนี้ครับผู้ที่จะมาให้รายละเอียดและข้อมูลก็ยังเป็นบุคคลท่านเดิมนะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมวันนี้เราก็คงจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่เราค้างกันไว้เมื่อคราวที่แล้วนะฮะว่าเราก็ยังไม่ได้คุยกันในเรื่องของรายละเอียดเราก็เลยจะเก็บมาพูดกันในวันนี้ว่าในลักษณะของกิจกรรมที่พูดว่าการ

0: แก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยมันมีกิจกรรมประเภทไหนบ้างครับ
1: ครับผมสำหรับกิจกรรมนะครับกิจกรรมเนี่ยที่มาของกิจกรรมเนี่ยเริ่มจากการที่ศาลใช้มาตรการ100ตามมาตรา132
0: ของพระราชบัญญัติที่ว่าได้เรื่องของอะไรนะพระราชบัญญัติ
1: ศาลเยาวชน
0: และครอบครัว
1: ซึ่งในมาตราดังกล่าวเนี่ยได้ให้อำนาจว่าศาลจะต้องจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งจะต้องมีกิจกรรมที่เป็นไปในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวความสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดานะครับแล้วก็รวมทั้งการแก้ไขการให้ความรู้การให้โอกาสการให้หนทางกับเด็กไปเพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูให้เขากลับมาสู่สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับซึ่งโดยศาลเยาวชนนะครับโดยทุกๆกิจกรรมที่จะได้นำเสนอเนี่ยได้ผ่านการคิดแล้วก็กั่นกรองโดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
0: ครับ
1: ซึ่งกิจกรรมพวกนี้มันเป็นกิจกรรมที่ไม่ว่าท่านจะไป
0: ศาลไหน
1: ใช่
0: ก็เป็นรูปแบบเดียวกัน
1: ถูกต้อง
0: เป็นกิจกรรมกลาง
1: ใช่กิจกรรมในชื่อเดียวกันแต่ว่าก็ได้ผ่านการคิดวิเคราะห์มาแล้วทีนี้กิจกรรมแรกนะครับซึ่งจะขอแนะนำก็คือก็จะมีกิจกรรมต้นกล้าความดีฟื้นฟูจิตใจด้วยธรรมะนะครับชื่อนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเป็นการนำธรรมะเข้ามาเพื่อให้เด็กช่วยธรรมะช่วยขัดเกลาจิตใจของเขาซึ่งกิจกรรมตัวนี้ก็จะดำเนินโดยคณะผู้พิพากษาสมทบของศาลนั้นๆซึ่งจะเป็นการทำกิจกรรมให้เด็กสวดมนต
0: ์ครับ
1: รวมทั้งการให้เด็กพูดว่าสมมุติการสมมุติเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาเนี่ยให้เขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหตุการณ์นี้มันถูกมันผิดมันถูกบางครั้งมันอาจจะถูกตามทั่วไปแต่มันก็ผิดทางหลักศาสนาหรือบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กๆก็จะได้คิดซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เขาคิดขึ้นมารวมทั้งกิจกรรมที่เด็กจะต้องทำกับคุณพ่อคุณแม่เขา
0: อ
1: าทิเช่นเด็กบางคนนะครับหลงผิดก็ได้กระทำความผิดไปก็มีความรู้สึกลึกๆในใจนะครับว่าตัวเองผิดแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสขอขมาคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: เราก็เปิดโอกาสให้เด็กได้เขียนความรู้สึกบอกเล่าความในใจบอกรักบางคนอยู่กันทุกวันไม่บอกรัก
0: กิจกรรมเปิดใจกัน
1: ใช่แล้วก็เราก็จะพยายามปรับทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าต้องให้อภัยลูกนะเพราะว่าเนี่ยเข้ากิจกรรมนี้ลูกมันจะมีกิจกรรมที่ให้เด็กล้างเท้าล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่เอาเกลือขัดเท้าคุณพ่อคุณแม่กราบเอาหน้าผากไปที่เท้าคุณพ่อคุณแม่เพราะว่านั่นคือที่สุดถามว่านั่นคือที่สุดแล้วก็ให้เด็กเก็บผ้านั้นไว้เป็นขวัญกำลังใจว่าเนี่ยต่อไปฉันจะเป็นคนใหม่ต่อไปฉันจะเป็นคนดีฉันได้ขอโทษคนที่ให้กำเนิดฉันมาเนี่ยครับซึ่งผมว่าทุกๆครั้งที่เข้ากิจกรรมนี้มันขนลุกนะนี่ขนาดผมเล่าผมยังขนลุกเลยนะครับว่าทำให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวก
0: ็
1: คือกิจกรรมแรกครับผมแล้วก็กิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ดังกล่าวเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่มีโปรแกรมที่แบ่งเป็น2ช่วง
0: ครับ
1: เหมือนกับต้นเดือนกับปลายเดือนกิจกรรมเนี่ยช่วงต้นเดือนเนี่ยเราก็จะให้ทางด้านผู้ปกครอง2ท่านเนี่ยมาอย่างเดียวหลายละ2ท่านมาเพื่อที่ทางศาลเนี่ยผู้พิพากษาสมทบรวมกับนักจิตวิทยาของศาลนะครับก็จะช่วยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าบางครั้งการที่เอาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกมาประจันหน้ากันการที่จะจี้ให้เขาพูดในสิ่งที่เขากลัวว่าเขาพูดออกไปแล้วลูกจะรับไม่เราก็จะได้ตัดปัญหาตัวนี้เราก็ให้พ่อแม่ว่าเรามาเปิดอกคุยว่าลูกมีพฤติกรรมยังไงแล้วเราก็จะมานั่งร้อมวงคุยกันว่าลูกท่านคนนี้เป็นยังไงแล้วเขามีวิธีปฏิบัติกับลูกเขายังไงหรือว่าลูกคนนี้ยังไงแล้วเขาปฏิบัติยังไงแล้วเราก็จะได้แชร์กันว่าอ๋อคนนี้ที่ทำเนี่ยเขาทำผิดนะแต่ว่าคนนี้ที่ทำถูกแต่ว่าอาจจะได้ผลกับลูกเขาแต่เราก็เอามาแชร์กันว่า
0: วิธีการมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็ได้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
1: ทีนี้อีกกิจกรรมนึงนะครับอันนี้เป็นการที่ว่า

0: ถ้าเด็กท่านไหนนะเด็กหรือเยาวชนนะครับประสงค์ที่จะบรรพชาสามเณรนะครับเราก็จะติดต่อกับทางวัดไว้แล้วล่ะครับก็จะมีเป็นรุ่นปีนึงก็จะมีอยู่ประมาณสัก2รุ่นนะครับซึ่งเด็กเหล่านี้ก็จะได้บรรพชาเป็นสามเณรตามพระพุทธศาสนานะครับซึ่งเขาก็จะได้รับการอบรมจากท่านเจ้าอาวาสซึ่งเราก็ไม่ได้จำกัดว่าปีนี้ต้องวัดนี้คือหลายๆที่ที่มีความพร้อมในการที่จะอบรมเด็กคร
1: ับ แล้วในเรื่องของงบประมาณนะครับจะได้มาจากไหน
0: ก็ในงบประมาณกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กบางคนมันเคยมีนะครับสมัยก่อนเด็กแว้นเด็กแว้นทีนี้ถูกดำเนินคดีเป็นจำนวนมากทีนี้เราก็คิดว่ากิจกรรมไหนถ้าเกิดเรามาทำกิจกรรม40-50คนแล้วเป็นเด็กแว้นทั้งหมดเราจะเอาอยู่ไหมหรือว่าเราต้องการที่จะให้ได้รับการขัดเกลาโดยใช้การเข้าระเบียบวินัยก็เลยเป็นที่มาของโครงการครอบครัวอุ่นใจนะครับครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืนซึ่งก็คือการให้เด็กๆเนี่ยไปเข้าค่ายนะครับค่ายทหารก็อาจจะเป็นหลายๆที่เพราะว่ามันจะมีทั้งค่ายทหารหรือค่ายของตชด.หรือแล้วแต่พื้นที่ที่มีความพร้อมซึ่งแล้วก็อาศัยความสมัครใจของเด็กๆนะครับเขาก็จะได้รับประโยชน์ด้วยก็เป็นกิจกรรมที่ให้ทางด้านหน่วยงานเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระเบียบวินัยทำให้เขาได้รู้ว่าการที่พ่อแม่ดูแลเขาเนี่ยให้เขาตื่นกี่โมงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลา
1: ที่จะมีระเบียบวินัยมากขึ้น
0: ใช่มีกรอบว่าคุณต้องตื่นตรงนี้นะคุณต้องทำอย่างนี้นะคุณต้องอยู่ในระเบียบในวินัยคุณมีเพื่อนนะต่อให้เพื่อนคุณไม่ดีแต่ว่ายังไงระเบียบก็ต้องคุมพวกคุณให้อยู่อย่างเงี้ยซึ่งว่าได้ประโยชน์มากครับเด็กๆหลายๆคนพอจบค่ายเนี่ยจะ7วัน
1: ครับ
0: หรือว่าอาจจะหลายวันตามงบประมาณเด็กๆชอบหลายๆคนจะอยากเป็นทหารหรืออยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้เขาได้ด้วย
1: ก็เรียกว่าให้รู้จักการมีระเบียบวินัยกับชีวิตบ้างนะคร
0: ับ
1: ไม่ใช่ว่าทำอะไรตามแต่ใจตัวเองแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขานะครับ
0: ใช่ครับผม
1: และนอกจากนี้เนี่ยอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของผลที่ได้จากการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยฮะที่ปฏิบัติตามแผนต่างๆเนี่ยมันจะนำไปสู่กับกระบวนการอะไรต่อไปไหมครับหลังจากที่เขาเสร็จกระบวนการพวกนี้เรียบร้อยแล้ว
0: ครับผมซึ่งแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูนะครับก็จะประกอบด้วยกิจกรรมอย่างที่เราได้เล่ากันมาพร้อมกับการที่เด็กต้องมารายงานตัวเป็นจำนวน3เดือนครั้งส่วนมากจะประมาณนี้ในรอบระยะเวลา1ปีก็จะเป็น4ครั้งต่อปีนะครับแล้วก็รวมทั้งการนำผลการแสดงหรือแม้แต่กระทั่งการกำหนดในแผนว่าให้ชำระค่าเสียหายเป็นจำนวนเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับซึ่งเมื่อเขาปฏิบัติครบถ้วนทั้งหมดเนี่ยศาลก็จะนัดฟังผลแล้วก็จะมีคำสั่งยุติคดีก็จะนำไปสู่การที่ส่งผลของการยุติคดีดังกล่าวนะครับไปลบประวัติการกระทำความผิดแต่เราอาจจะคิดว่ามันจบแล้วนะครับแต่จริงๆกระบวนการหลังจากนั้นทางศาลเยาวชนมีการติดตามผลนะครับโดยการที่เราได้ประสานความร่วมมือนะครับไปกับหน่วยงานทางปกครองในพื้นที่ที่เด็กอยู
1: ่
0: อาทิเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าหลังจากที่เด็กยุติคดีไปแล้วเนี่ย1ปีนะครับจะมีการส่งจดหมายเนี่ยไปให้ทางผู้นำชุมชนนะครับแจ้งกลับมาว่าเด็กเป็นอย่างไร
1: ครับ
0: เพื่อเป็นการที่ว่าไม่ใช่ว่าเราต้องการที่จะหันเหเขาออกไปว่าโอ้ให้ออกไปไม่ใช่นะครับเรายังเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานท่านแล้วก็เป้าประสงค์เราอยากให้ลูกท่านกลับไปอยู่ได้โดยอย่างปกติสุขสังคมเป็นปกติสุขครับประมาณนั้น
1: ครับผมและนั่นทั้งหมดเลยก็คือเรื่องของบทบาทและหน้าที่นะครับของศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีบทบาทอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการมุ่งที่จะแก้ไขฟื้นฟูตัวผู้ที่กระทำความผิดและก็รวมถึงการอำนวยความยุติธรรมให้กับ เรื่องของบุคคลต่างๆที่จะต้องการใช้สิทธิเรียกร้องต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวและก็สิทธิในทางแพ่งนะครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ได้รับความรู้ครบถ้วนนะครับจากคุณเนตินันท์สุขชุมก็วันนี้ทางรายการและทีมงานก็ต้องขอขอบพระคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอบพระคุณครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีกันอีกแล้วค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องคุณผู้หญิงคุณผู้ชายอีกแล้วนะคะ
1: อุ้ยเรื่องนี้ใกล้ตัวเด็ดถึงขั้นอาจารย์แนนบอกเด็ดเลยทีเดียว
0: ใช่ไหมคะเราต้องมาดูกันนะคะว่าเรื่องนี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนะคะเราจะทำยังไงดีนะคะวันนี้เราก็มีคลิปละครสั้นๆนะคะมาให้ชมกันค่ะชื่อตอนว่าสามีขโมยเงินค่ะไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
2: คุณนายตกลงจะแต่งสวยไปถึงไหนละจ๊ะนี่ตกลงจะไปฉลองที่ไหนกันละเนี่ย
3: ก็ที่คุยกันไว้อ่ะก็ร้านอาหารแถวๆราชพฤกษ์นั่นล่ะค่ะมีร้านอาหารให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอาหารอร่อยพี่ไปด้วยกันไหมคะ
2: โอ้ยตามสบายเลยจ้า
3: เดี๋ยวเพื่อนๆก็มารับ
2: ดีดีดีดี
3: เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
2: จ้าเชิญเลยจ้าเชิญเลยจ้าที่รักแหมกี่เดือนกี่ปีก็สวยไม่เคยสั่ง

0: พี
1: ่อุ้ยโอ้ยมาซะเสียงดังเลย
2: เป็นไงบ้างลูกพี
1: ่เรียบร้อยเรียบร้อย
0: เรียบร้อยก็อย่ารอช้าไปเลย
3: ทำไมกระเป๋าเปิดเนี่ยเงินฉันหายด้วยเนี่ยพี่ไม้แอบขโมยเงินไปอีกแล้วแน่เลยอ่ะนิสัยไม่ดีคราวก่อนก็ทีนึงแล้วคราวนี้จัดการถึงขั้นเด็ดขาดเลยพี่ไม้
4: มีอะไรกันน่ะเสียงดังไปถึงข้างนอกเลยนะ
5: นั่นน่ะสิ
3: ก็สามีตัวดีฉันน่ะสิแอบขโมยเงินฉันไปอีกแล้วคราวนี้ฉันจะจัดการถึงขั้นเด็ดขาดเลย
5: โอ้ยใจเย็นๆก่อนคือยังไงเราก็ควรเคลียร์กันในครอบครัวนะแล้วอีกอย่างนึงถ้าเราไปแบบเป็นเรื่องเป็นราวหรือไปฟ้องเนี่ยมันจะได้เหรอพี
4: ่นั่นน่ะสิแล้วอย่างนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะรับแจ้งความด้วยเหร
3: อคราวนี้ฉันต้องจัดการให้ถึงขั้นเด็ดขาดจะได้ไม่ทำผิดซ้ำๆอีก
5: แล้วกรณีแบบนี้สามีขโมยเงินภรรยาหรือการที่ภรรยาขโมยเงินสามีมันมีความผิดทางข้อกฎหมายยังไงเหรอพี
6: ่ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะทุกท่านคงทราบอยู่แล้วว่าการขโมยเงินของผู้อื่นเนี่ยมีความผิดอยู่แล้วนะคะตามประมวลกฎหมายอาญานะคะแต่กรณีนี้มันพิเศษตรงที่เป็นเรื่องระหว่างสามีภรรยากระทำต่อกัน
7: เป็นลักทรัพย์นะคะ
6: ค่ะ
7: อันนี้เป็นลักทรัพย์แต่ว่าเป็นลักทรัพย์ระหว่างสามีภรรยานะคะอาจารย์ออยค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็มีคำตอบคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลักทรัพย์เนี่ยเป็นความผิดเหมือนที่อาจารย์ออยบอกนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าเป็นการลักทรัพย์ระหว่างสามีภรรยานะคะตามกฎหมายเนี่ยเขาถือว่าเป็นเหตุยกเว้นโทษหมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าเป็นความผิดแต่กฎหมายเนี่ยยกเว้นโทษให้ก็คือไม่ต้องได้รับโทษ
6: ค่ะ
7: นะคะทีนี้เราต้องมาดูกันก่อนนะคะว่าไอ้ความผิดที่ได้รับการยกเว้นโทษเนี่ยนะคะต้องเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับทรัพย์สิน
6: ทรัพย์สินเท่านั้น
7: นะคะระหว่างสามีภรรยา
6: ใช่
7: นะที่นี้เนี่ยถ้าตามละครนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเขาเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
6: ค่ะ
7: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องแฟนขโมยเงินกันอย่างนี้ได้ไหมคะจันออย
6: ผิดไม่ได้ไม่ได้นะคะ
7: ผิดนะคะทันทีเพราะฉะนั้นถ
6: ้
7: าเป็นแฟนกันแล้วขโมยเงินอย่างเงี้ยลักทรัพย์อย่างเงี้ยนะ
6: คะ
7: เปลี่ยนข้อเท็จจริงนิดนึงนะคะก็จะถือว่าผิดกฎหมาย
6: อาญารับโทษเต็มๆตามปกติเลยนะ
7: คะ
6: แต่ว่าถ้าจดทะเบียนกันสักนิดนึงแล
7: ้
6: วมีการกระทบกระทั่งกฎหมายคงมองว่าการหยิบโดยไม่บอกไม่กล่าวแล้วทรัพย์สินของเธอของฉันบางทีปะปนกันอะไรเงี้ยบางทีก็เลยแบบให้มีโกงนะคะต่างๆรับของโจรทำให้เสียทรัพย์เนี่ยฐานความผิดเหล่านี้นะคะถ
7: ้
6: าเป็นการกระทำระหว่างสามีภรรยาเนี่ยก็คือมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
7: ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์นะคะแล้วมีการใช้กำลังประทุษร้ายเช่นชิงทรัพย์
6: ถ้ามีเรื่องเนื้อตัวร่างกายเพิ่มขึ้นมาแล้วชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์นะคะหรือเป็นการบุกรุกที่เป็นเหตุฉกรรจ์เช่นเป็นการบุกรุกในเวลากลางคืนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้กฎหมายก็ยังคงเอาผิดตามปกติอยู
7: ่สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสว
6: ั
7: สด
6: ี
7: ค่ะ
6: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: ขายไอติมค่ะอาจารย์คะ
1: ไม่ใช่
0: ไอติมมานะคะ
1: ฟังเสียง
0: ฟังเสียงค่ะ
1: พี่น้องประชาชนท่านผู้ชมมีปัญหา
0: ค่ะได้ยินเสียงกิ้งกิ้งนี่แปลว่ามีปัญหาแน่นอนค่ะอาจารย์คะ
1: วันนี้มีเรื่องอะไร
0: วันนี้ท่านผู้ชมที่ถามมาบอกว่าเรื่องที่ถามมาเนี่ยดูจะไม่ค่อยเป็นเรื่องใหญ่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดปัญหานี้เองเนี่ยนะคะท่านผู้ชมบอกจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ค่ะอาจารย
1: ์ผมอยากจะรู้เรื่องใหญ่ๆของท่านผู้ชมแล้วนะอาจารย์อะไร
0: นั่นเลยสิคะอาจารย์เรื่องใหญ่ๆท่านผู้ชมเล่ามาอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยมีบ้านอยู่ติดกับอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งที่ดินเนี่ยติดกันเลยใกล้กันมากเลยนะครับปรากฏว่าบ้านนั้นเนี่ยบ้านที่ติดกันเนี่ยเขาปลูกต้นไผ่ค่ะอาจารย์ไอ้ตอนที่มันยังเล็กๆมันก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์แต่ปรากฏว่าพอมันเป็นกอไผ่ใหญ่ๆมันก็สร้างความเดือดร้อนให้ท่านผู้ชมเลยล่ะค่ะเนี่ยครั้งแรกเลยก็มีใบไผ่สิคะอาจารย์ร่วงลงมาเต็มหลังคาบ้านท่านผู้ชมเลยและไอ้รางระบายน้ำอ่ะบนหลังคามันก็ตันค่ะอาจารย์ใบไผ่มันร่วงมาเต็มไปหมดเลยอ้าววันดีคืนดีงูเงี้ยวเขี้ยวขอนขึ้นมาจะมาฉกท่านผู้ชมเอ้ยลูกหลานท่านผู้ชมเอ้ยจากกอไผ่อ่ะค่ะอาจารย์คะและยังมีนกเอี้ยงขึ้นไปอยู่บนกอภัยอีกมูลถ่ายมูลออกมามูลนกเอี้ยงก็ปลิวเข้ามาในบ้านซึ่งเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าได้ไปบอกกับเจ้าของบ้านแล้วว่าเดือดร้อนยังไงบ้างแล้วก็ขอให้เจ้าของบ้านเนี่ยช่วยตัดต้นไผ่ทิ้งเถอะแต่เจ้าของบ้านก็ไม่ใส่ใจค่ะอาจารย์คะแล้วไม่ยอมตัดค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยบอกว่ากรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะสามารถไปตัดต้นไผ่เขาได้ไหมถ้าไปตัดเขาเนี่ยเขาจะมาเล่นงานฟ้องร้องท่านผู้ชมไหมหรือว่าท่านผู้ชมควรจะไปแจ้งความดำเนินคดีได้ไหมยังไงนะคะเลยอยากจะปรึกษาอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีอาจารย์คะ
1: ผมเข้าใจอาจารย์แล้วนะ
0: ค่ะ
1: ว่าเรื่องนี้ถ้าเราเป็นคนอื่นเนี่ยมองเป็นเรื่องเล็ก
0: ดูเหมือนเรื่องเล็กแต่ถ้าเราเจอเอง
1: ใหญ่สิอาจารย
0: ์ใช่ค่ะอาจารย์เจอทุกวันค่ะอาจารย
1: ์
0: ถ้าเราเจอทุกวันทุกวัน
1: เข้าใจเลย
0: ค่ะ
1: มันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจจริงๆนะ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าย้ายบ้านอีกหลังที่ปลูกต้นไผ่นะมาอยู่หลังนี
0: ้ค่ะ
1: เขาจะรู้เลยว่าม
0: ันเป็นเรื่องใหญ
1: ่นรกมีจริง
0: ใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ
1: เรื่องต้นใหญ่แต่แนะนำเลยนะ
0: ค่ะ
1: การแก้ปัญหาในทางกฎหมายซึ่งผมจะอธิบายต่อไปเนี่ยทำได
0: ้อ๋อเหรอคะอาจารย์ดีจังเลย
1: แต่อยากจะบอกก่อนว่าอยู่ใกล้กันอย่างเนี้ยความที่มีมิตรจิตมิตรใจผูกมิตรกันไว้ได้แล้วคุยกันได้ด้วยสันทวะไมตรีเนี่ย
0: ก็น่าจะดีกว่านะคะ
1: จะแก้ปัญหาได
0: ้ค่ะ
1: แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วอกเขาอกเรา
0: ค่ะ
1: อันนี้ถ้าสามารถทำได้นะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหรือใกล้เรือนเคียงกับใคร
0: ค่ะ
1: อย่าทะเลาะกันอย่ากินแหนงแข่งใจกัน
0: ค่ะ
1: พยายามอลุ่มอร่วยแล้วเอามาเป็นกำแพงใจซึ่งกันและกัน
0: อ
1: ันนี้จะแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ถ้าทะเลาะกันมีเรื่องอย่างกรณีนี้ในทางกฎหมายทำยังไงถ้าต้นไผ่ลุกล้ำเข้ามาในบ้านเรา
0: เ
1: ลื้อยเข้ามาหรือมันโอนเอ็นเข้ามาในบ้านเราแน่นอนในทางกฎหมายเนี่ยแจ้งให้เขาตัดถ้าเขาไม่ตัดเราตัดได้ในบ้านเราแต่อยู่ในบ้านเขาอาจารย์ไอ้ต้นไผ่มันปลิวมาเนี่ยไอ้เฉพาะเลื้อยมาเหมือนต้นมะม่วงมันก็โอเค
0: ค่ะ
1: แต่นี่มันต้นไผ่นี่ใบมันปลิวเนี่ย
0: ค่ะอาจารย
1: ์โอนเอ็นมาตัดได้ถ้ามันลุกล้ำ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าอยู่ในบ้านเขาโมโห
0: ทำยังไง
1: ปีนเข้าไปแล้วไปตัดไปฟันเลย
0: ได้เหรอคะอาจารย
1: ์ทั้งบุกรุกทั้งเสียทรัพย
0: ์ใช่ค่ะอาจารย
1: ์หลายข้อหาเลยโดนคดีอาญาเลย
0: ค่ะ
1: อย่าทำโดยเด็ดขาด
0: ค่ะ
1: น
0: ะ
1: ผมมีข้อแนะนำดังต่อไปนี
0: ้ค่ะ
1: หนึ่งเปิดฉากเจรจาก ับเขาแบบดี
0: ๆค่ะ
1: อย่าทะเลาะกัน
0: ค่ะ
1: สอง
0: ค่ะ
1: ขอความกรุณาเขาว่าช่วยทีเถอะ
0: ค่ะ
1: ชีวิตไม่ไหวแล้ว
0: ค่ะ
1: นะ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าในที่สุดเขายังดื้อยังรั้นอยู่เพราะว่าที่เขาทำเนี่ยมันผิดกฎหมาย
0: ไม่ยอมตัด
1: มันเป็นการละเมิดต่อคนอื่น
0: ค่ะ
1: เราก็สามารถใช้สิทธิ์ฟ้องร้องต่อศาลได
0: ้
1: ศาลก็จะมีคำพิพากษาและวินิจฉัยให้ตัดให้รื้อให้ถอนแล้วถ้าไม่ตัดไม่รื้อไม่ถอนกฎหมายก็อาจจะใช้การบังคับคดีให้มีการตัดว่า

0: กันไปตามขั้นตอนได้แต่ถ้าทำเองผิดกฎหมายครับ
1: อย่างนี้เป็นละเมิดได้ไหมคะเนี่ย
0: เป็นละเมิดสิครับอาจารย์ทำอย่างนี้มันละเมิดกับชาวบ้านอยู่แล้ว
1: เรียกค่าเสียหายสินไหมทดแทนก็ได้
0: ได้ได้ครับ
1: ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ลองคุยดูก่อนนะคะลองคุยดูก่อนให้เขาเห็นความเดือดร้อนแต่ถ้าคุยแล้วเนี่ยเราอาจจะขู่เขาก่อนก็ได้ว่าเออถ้าสมมติว่าคุณไม่ยอมเนี่ยฉันจะไปฟ้องแล้วนะเผื่อเจ้าของบ้านกลัวอย่างน้อยก็ได้ยอม ใช่ไหมคะอาจารย์ ก็จะได้ไม่ต้องไปเสียค่าทนงทนายกันวุ่นวายนะคะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าสินสมรสสินสมรสหมายถึงทรัพย์สินใดๆที่คู่สมรสได้มาในระหว่างสมรสซึ่งหมายถึงทรัพย์สินอื่นๆอันนอกเหนือจากสินส่วนตัวไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าหากคู่สมรสไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นได้รับมาก็ให้ถือว่าเป็นสินสมรสระหว่างสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นเงินเดือนเงินโบนัสเงินรางวัลจากลอตเตอรี่

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขัดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่ต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484 1. พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา6กำหนดไม้ห่วงห้ามไว้เป็น2ประเภทคือประเภทกอไม้ห่วงห้ามธรรมดาได้แก่ไม้สักไม้ยางไม้พยุงเป็นต้นประเภทขอไม้ห่วงห้ามพิเศษได้แก่ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวน 2. ความหมายต่างๆตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ควรทราบป่าหมายความว่าที่ดินที่ยังไม่ได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดินไม้หมายความว่าไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดที่เป็นต้นเป็นกอเป็นเถารวมตลอดถึงไม้ไผ่ทุกชนิดปาล์มหวายตลอดจนรากปุ่มตอเศษปลายและกิ่งของสิ่งนั้นๆไม่ว่าจะได้ถูกตัดตอนผ่าถากขุดหรือกระทำโดยประการอื่นใดแปรรูปหมายความว่าเลื่อยหรือกระทำด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนรูปหรือขนาดไปจากเดิมนอกจากการลอกเปลือกหรือตกแต่งอันจำเป็นแก่การชักลากไม้แปรรูปหมายความว่าไม้ที่ได้แปรรูปแล้วแต่ไม่หมายถึงไม้ที่ได้ทำเป็นเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นหรือประกอบเข้ากับเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นแล้วทำไม้หมายความว่าตัดฟันการโค่นลิดเลื่อยผ่าฝาถากทอนขุดชักลากไม้ในป่าหรือนำไม้ออกจากป่าด้วยประการใดๆของป่าหมายความว่าบรรดาของที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติคือไม้รวมทั้งส่วนต่างๆของไม้ถ่านพืชต่างๆรังนกครั่งรวงผึ้งน้ำผึ้งและมูลค้างคาว 3. การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุด 1. ผู้ใดทำไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าทำไม้ห่วงห้ามนั้นเกี่ยวกับไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา73วรรค2จำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 2. ผู้ใดมีไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองมีความผิดตามมาตรา69วรรค1ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าไม้ที่มีไว้

0: ในครอบครองเป็นไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรผู้กระทำความผิดตามมาตรา69วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 3. ผู้ใดแปรรูปไม้ตั้งโรงงานไม้แปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าแปรรูปไม้ประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดตามมาตรา73วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 4. ผู้ใดก่อสร้างแผ่ถางหรือเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา72ตรีวรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าทำเป็นเนื้อที่เกิน25หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 6. บรรดาไม้และของป่าอันได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้และสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้ห่วงห้ามที่มีไว้กฎหมายบัญญัติให้ริบเสียทั้งสิ้นรวมทั้งเรื่องมือเครื่องใช้สัตว์พาหนะยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใดๆที่ใช้ในการกระทำความผิดก็ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ 7. พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ. 2545ที่พบการกระทำผิดร่วมกันได้แก่ผู้ใดมีผลิตหรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา17ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งริบเลื่อยโซ่ยนต์นั้นป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญเราจึงควรปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาทรัพยากรป่าไม้ไว้ทั้งจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดังกล่าวโอกาสนี้ดิฉันจึงขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ
1: พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490ในอันดับแรกเราควรทำความเข้าใจกับคำว่าอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดกันเสียก่อนนะครับในพระราชบัญญัติอาวุธปืนอาวุธปืนหมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวงเช่นปืนลูกซองยาวปืนลูกซองสั้นปืนแก๊ปปืนพกออโตเมติกปืนลูกโม่เป็นต้นเครื่องกระสุนปืนหมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดดกระสุนปลายกระสุนแตกลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดทั้งชนิดที่มีหรือไม่มีกรดแก๊สเชื้อเพลิงเชื้อโรคไอพิษหมอกหรือควันหรือกระสุนลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันหรือเครื่องหรือสิ่งสำหรับอัดหรือทำหรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดคือวัตถุที่สามารถส่งกำลังดันอย่างแรงต่อสิ่งห้อมล้อมโดยฉับพลันในเมื่อระเบิดขึ้นโดยมีสิ่งเหมาะมาทำให้กำลังดันหรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้นทำให้มีแรงทำลายหรือแรงประหารกับหมายความรวมตลอดถึงเชื้อประทุต่างๆหรือวัสดุอื่นใด อันมีสภาพคล้าย

คล้ายคลึงกันซึ่งใช้หรือทำเพื่อให้เกิดการระเบิดซึ่งรัฐมนตรีจะได้ประกาศระบุไว้ในราชกิจจานุเบกษาการกระทำความผิดและถูกดำเนินคดีมากที่สุดได้แก่ 1. ผู้ใดมีอาวุธปืนหรือกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค1ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 20,000 บาท 2. ผู้ใดมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 3. ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค1ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากเป็นการพกอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการการรื่นเริงการมหรสพหรือการอื่นใดมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 4. ผู้ใดทำมีวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา74ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 40,000 บาท 5. ผู้ใดยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา376ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10วันหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอาวุธปืนเป็นอาวุธร้ายแรงควรศึกษาให้เข้าใจตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนดังกล่าวมิฉะนั้นอาจมีความผิดและต้องรับโทษได้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา43วงเล็บ2ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นมาตรา163ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 บาทศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า1ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเช่นตาบอดหูหนวกลิ้นขาดเสียอวัยวะหน้าเสียโฉมอย่างติดตัวแทงลูกป่วยเจ็บเรื้อรังตลอดชีวิตป่วยเจ็บด้วยทุกขเวทนาเกินกว่า20วันหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา163วรรค3ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง6ปีและปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 120,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา163วรรค4ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นผู้ใดแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจรมีความผิดมาตรา134ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นไม่น้อยกว่า1เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่ใช้ในการแข่งรถถือเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งให้ริบ

0: ได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา33เมื่อปรากฏพฤติการอันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเจ้าพนักงานจราจรอาจสั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่เช่นสั่งให้เป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ยอมให้ทดสอบให้สันนิษฐานว่าเมาแล้วขับและมีอำนาจกักตัวผู้นั้นไว้ดำเนินการทดสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแห่งกรณีและทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้เรื่องพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ซึ่งเราควรเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สินตลอดจนลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนได้ตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478 1. พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478แบ่งการพนันไว้เป็นประเภทบัญชีกรและบัญชีขอตามท้ายพระราชบัญญัติโดยบัญชีกรเช่นหวยกอขอจับยี่กีไฮโลบัญชีขอเช่นการเล่นต่างๆซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกันเช่นชนโคชนไก่กัดปลาแข่งม้าและอื่นๆปิงโกสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งขายสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทยแต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น 2. ความผิดเกี่ยวกับการพนันที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุดและอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดดังนี้ผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานมีการเล่นตามบัญชีกอหมายเลข1ถึงหมายเลข16เช่นหวยกอขอจับยี่กีหรือการเล่นตามบัญชีขอหมายเลข16สลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้มีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ1ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง3ปีและปรับตั้งแต่500ถึง 5,000 บาทแต่หากเป็นผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้เข้าเล่นในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้เช่นทายผลพนันฟุตบอลไฮโลชี้รูปโยนห่วงมีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ2ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งที่ออกจำหน่ายโดยเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราแล้วและยังไม่ได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนดในสลากมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา9ตรีจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 3. ข้อควรรู้ต่างๆการเล่นชี้รูปโยนห่วงโยนสตางค์หรือวัตถุใดๆลงในภาชนะต่างๆตกเบ็ดจับสลากโดยวิธีใดๆยิงเป้าป่าหน้าคนป่าสัตว์เต่าข้ามด่านหมากแถวหมากหัวแดงปิงโกตามบัญชีขอหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันหรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้นั้นจะให้รางวัลตีราคาเป็นเงินไม่ได้และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัลที่ให้ไปแล้วกลับคืนหรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือการเล่นหรือบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่นผู้ใดอยู่ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วยเว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดูการเล่นในงานรื่นเริงสาธารณะหรือในงานนักขัตฤกษ์หรือในที่สาธารณสถานสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนหนึ่งคนใดนั้นต้องส่งสลากให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราเสียก่อนจึงนำออกจำหน่ายได้ทรัพย์สินพนันกันซึ่งจับได้ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราช

0: บัญญัตินี้ให้ริบเสียทั้งสิ้นเว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งไม่ได้เอาออกพนันเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นนั้นให้ศาลมีอำนาจริบได้ตามกฎหมายลักษณะอาญาถ้ากรณีที่มีผู้นำจับผู้กระทำความผิดพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบุญแก่ผู้นำจับด้วยและให้ศาลสั่งไว้ในคำพิพากษาให้ผู้กระทำผิดใช้เงินสินบุญแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับด้วยถ้าผู้กระทำผิดไม่ชำระสินบุญดังกล่าวให้จ่ายจากเงินที่ได้จากของกลางซึ่งศาลสั่งริบเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วหรือจ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ชำระต่อศาลการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพนันแล้วหวังว่าทุกคนจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือลักลอบเล่นการพนันและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: จากคดีปกครองตอนไม่รอบคอบคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเลิศซึ่งเป็นนายอำเภอและเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนควบคุมการสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวกับความผิดฐานล่าและมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในความครอบครองและความผิดที่เกี่ยวข้องนายเลิศได้สั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธำรงโดยไม่ได้พิจารณาพยานหลักฐานให้รอบคอบอธิบดีกรมการปกครองจึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2เดือนนายเลิศอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าตามพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้พบพันตำรวจโทธำรงเดินเท้า

0: แห่งชาติตรวจค้นพบอาวุธและของกลางจำนวนหนึ่งและได้พบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงว่าผู้ต้องหาทั้ง9คนดังกล่าวอาจมีการวางแผนร่วมกันแต่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งเพียงให้สอบปากคำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถึงที่มาของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ถึงความเชื่อมโยงดังกล่าวอันอาจดำเนินการได้โดยไม่มีข้อยุ่งยากแต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการการมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธรรมรงค์จึงเป็นการสั่งคดีที่ไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการและอาจทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของกรมการปกครองผู้ฟ้องคดีจึงกระทำผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงโดยตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2เดือนอันเป็นระดับโทษตามควรแก่กรณีเหมาะสมกับความผิดจึงชอบด้วยกฎหมายและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้ยกอุทธรณ์นั้นจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: หน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานทั้ง2กลุ่มนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนกันนะครับมาดูแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมกันนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีหย่อมโลอยู่ทางด้านประเทศเวียดนามตอนบนขณะที่ลมมรสุมกำลังปานกลางพัดปกคลุมนะครับแนวร่องเนี่ยก็เคลื่อนขึ้นไปค่อนข้างสูงอยู่ทางด้านประเทศเมียนมาตอนบนประเทศจีนตอนล่างลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็ทำให้ฝนมีการกระจายตัวได้ดีอยู่ทางด้านภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนสำหรับคลื่นลมช่วงนี้นะครับมรสุมกำลังปานกลางพัดปกคลุมเนี่ยก็ทำให้คลื่นไม่แรงมากนะครับคลื่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางโดยภูเก็ตเนี่ยตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยคลื่นสูง1-2 เมตรครับ

ที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรแต่สําหรับกระบี่ลงมาแล้วก็ขึ้นในอ่าวไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับถ้ามีฝนก็มากกว่า2เมตรได้สำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันนี้นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยโอกาสเกิดฝนตกหนักก็จะอยู่ทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนนะครับมาดูที่พยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ภาคเหนือให้ฝน70%อาจจะมีหนักบางแห่งฝนมากอยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรเชียงรายน่านพิษณุโลกนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม32-35องศาเซลเซียสและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ฝน40%อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากเน้นทางด้านตอนบนพวกเอ่ยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม34-36องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางวันนี้ให้ฝน40%นะครับโดยส่วนใหญ่เน้นทางด้านตะวันตกนะครับพวกจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็ทางด้านลพบุรีสระบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม34-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้มีฝน40%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม34-36องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน40%ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนกลางและตอนล่างนะครับทางด้านสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33-36องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน40%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านตรังและสตูลนะครับสูงสุดโดยรวม33-35องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน60%นะครับส่วนใหญ่อยู่ในช่วงบ่ายค่ำอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม34-35องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกแล้วพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างล่ะคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: ราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
0: โห
4: โหท้องทั้งนั้นเลย
5: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีท้องเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
2: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
2: โอ้ยครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่า
2: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอน

อนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่53ตัณหาตอนที่2
1: ท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: โหนี่มันมังกร
3: อะไรกันเนี่ยพวกมันเอามังกรเข้ามาในสวนสนุกของข้าได้ยังไง
4: ว้า
1: ขึ้นมาด้วยกันสิเจ้าปันกันไปช่วยเข็มทองกัน
5: ครับไปด้วย
6: เอ้ยรอข้าด้วยเอ๊ะเจ้านี่น่าสนใจพกไปเผื่อได้ใช้เย้ไปๆๆ
3: เจ้าพวกนี้บังอาจนัก
5: บิ๊งบิ๊งบิ๊ง
1: เข็มทองกลับลงมาอย่าบินขึ้นไปมันอันตราย
2: เข็มทองกลับมา
5: ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอยากได้สตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยโอป้าจ๋า
7: เข็มทองไม่ได้ยินพวกเราเลย
6: คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เลยเอานี่มาด้วยเก่งปะล่ะไหนนะ
5: บินขึ้นไปบินขึ้นไปไปหาสตรอเบอรี่บอย
6: เอาทำไมไม่ได้ผลเลยล่ะ
7: เปลี่ยนแผนใหม่เถอะเราต้องเร่งความเร็วแซงหน้าเข็มทอง
1: อืมเจ้ามังกรเร่งความเร็วระดับ10แซงเข็มทองไปให้ได
5: ้หลบไปนะข้าจะไปเอาตุ๊กตา
1: พอแล้วเข็มทองเจ้าได้ตุ๊กตาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหรอกต้องอยากได้ตัวที่ดีกว่าไปเรื่อยๆเจ้ากำลังถูกตันหาหลอกให้อยากได้ไม่รู้จบอยู่นะ
5: อยากได้ก็ต้องได้อยากได้ต้องได้อย่ามาขวางทางข้านะ
6: ศิลาใช้พลังสัมมาทิฏฐิดูสิต้องได้ผลแน่
1: จริงสิฮะสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
5: ฮะข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยบนฟ้าเหรอยัดยัดง่าตกแล้ว
1: เจ้ามังกรไปช่วยเข็มทองเร็ว
5: ไอ้เหนือว่าจะแย่แต่แล้วขอบใจนะ
7: เห็นหรือยังล่ะว่าตัณหาน่ากลัวแค่ไหนหลอกให้เจ้าอยากได้ไม่สิ้นสุดรู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นทาสของมันไปแล้ว
3: น้อยพวกมันทำลายความทะยานอยากของเข็มทองได้ยังไงกันเฮ้ยไม่ได้การต้องรีบส่งไปกับดักต่อไปเฮ
6: ้ย
7: โอ้โหห้องนี้มีแต่กระจกเต็มไปหมดเลย
5: กระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจก
6: แต่ทำไมบางคนยืนจ้องกระจกอ้างดูแปลกๆนะ
8: ขอต้อนรับสู่ห้องกระจกตัณหา3ที่เรียงรายด้วยกระจก3แบบคือกระจกกามตัณหากระจกภวตัณหาและกระจกวิภวตัณหาเชิญส่องดูให้พอใจเลยเจ้าค่ะรับรองว่าเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย
1: กระจก3แบบคืออะไรกันนะแยกย้ายกันไปสำรวจเถอะฮะฮึฮะฮะเฮ้ยน่าสนุกจังเหมือนมีวิชาแยกร่างได้เลยฮึบฮึบนี่แน่นี่แน่นี่แน
7: ่โอ้ยตาลายเห็นแต่ตัวเองเต็มไปหมดใครยังไม่ชอบส่องกระจกอยู่
6: แบ่แบ่แบ่แฮบูแบ่ตลกชะมัดเลยไอเอ๋ทำไมภาพในกระจกมัวๆไปล่ะเฮ้ยนั่นตัวเราอยู่ในกองซาลาเปา

0: ห็นก็น้ำลายหกแล้วแถมได้กลิ่นหอมๆอีกข้าอยากกินไม่ไหวแล้ว
1: ติดกับกระจกกามตัณหาแล้วสิ
2: เฮ้ยเย้ยข้าปราบปีศาจที่ทำร้ายพ่อกับแม่ได้แล้ว
3: เฮ้ย
2: ในที่สุดเราสามคนก็ได้อยู่ด้วยกันข้าอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปเลย
1: ติดกับกระจกภวะตัณหาอย่างง่ายดายแค่ข้าสร้างภาพสิ่งที่เจ้าอยากเป็นอยากให้คงอยู่ตลอดไปขึ้นมาหลอกเข้าหน่อยก็เชื่อซะแล้วเชิญหลงอยู่ตรงนี้ต่อไปเถอะ
4: ทำไมยิ่งเดินยิ่งงงทางออกจากห้องอยู่ตรงไหนกันเนี่ย
5: เจ้าหมอนทองเจ้ากลับมาหาข้างั้นหรอเจ้าหมอนทองเอ้าฮะไม่นะเจ้าหมอนทองไม่เอาข้าไม่อยากเห็นภาพนี้ข้าไม่อยากเห็นเจ้าหมอนทองในสภาพนี้บอกให้หยุดฉายภาพนี้สักทีไงเล่า
1: โถโถโถน่าสงสารจริงๆเลยเห็นภาพสะเทือนใจเลยทนไม่ได้อยากให้มันสลายหายไปสินะนี่ล่ะเจ้าติดกับดักกระจกวิภวะตัณหาเข้าให้แล้วเจ้าเด็กพวกนั้นหลงติดอยู่กับตัณหา3จนไม่อยู่กับปัจจุบันแหมไม่รู้จักความน่ากลัวของตัณหาซะแล้ว
0: ของข้าข้าจะกินซาลาเปา
6: เฮ้ยนั่นมันภาพลวงตาไม่ใช่ของจริง
0: เอ้
6: าดูชัดๆสิ
0: โอ้ยเจ็บนะเอ๋นี่มันกระจกนี่ซาลาเปาเมื่อกี้คือภาพลวงตาหรออ
6: ืมก็ใช่นะสิเจ้าน่ะโดนตันหาหลอกเข้าแล้ว
0: หาพลาดได้ไงเนี่ยจริงสิแล้วการกับศิลาล่ะเป็นไงกัน
6: ข้าก็ไม่รู้พี่ไปตามหาพวกนั้นกันเถอะไปเถอะ
1: เฮ้ยพวกมันหลุดออกมาจากกามตัณหาได้ยังไงกันเจ็บใจนะจริงสิยังเหลืออีก2คนต้องตามไปดูซะแล้ว
2: พ่อแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปนะข้าอยากอยู่กับพวกท่าน
0: ศิลาตื่นได้แล้วภาพในกระจกนั่นไม่ใช่ของจริงลืมตาขึ้นมองให้ชัดๆสิ
2: อย่ามายุ่งกับข้าอยู่กับพ่อแม่แบบนี้ตลอดไปตลอดไปตลอดไป
0: มานี่เลยสิละ
2: เอ๊นี่ข้ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ย
0: เจ้าถูกตันหาหลอกนะสิรีบไปเถอะห้องจะถล่มแล้ว
7: ไม่มีทางซะหรอกถ้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆต้องทำให้พวกมันหลงติดอยู่กับตัณหาความทะยานอยากจนไปไหนไม่รอด
2: ฮ่า
0: ฮ่า
2: ฮ่าฮ่าเฮ้ยอะไรกันเนี
8: ่
2: ย
8: แย่แล้วยูยูทุกคนในสวนสนุกก็กลายเป็นตัณหากันหมดเลยศิลาและเพื่อนๆจะทำอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
0: ในตอนต่อไปพวกศิลาถูกกองทัพตัณหา

0: าดีๆจากคดีปกครองตอนพินัยกรรมโมฆะคดีปกครองเรื่องนี้เหตุเกิดจากกรณีที่นางชื่นใจได้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองไว้โดยระบุว่าถ้านางชื่นใจถึงแก่ความตายจะยอมยกที่ดินทั้งแปลงให้แก่นายสมบัติซึ่งเป็นบุตรชายต่อมาเมื่อนางชื่นใจถึงแก่ความตายได้มีการพบว่าพินัยกรรมที่ทำไว้มีการลงลายมือชื่อเป็นพยานคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้พินัยกรรมดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะทรัพย์มรดกจึงต้องนำมาแบ่งแก่ทายาททั้ง9คนนายสมบัติผู้เสียประโยชน์จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้กรมการปกครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนเองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองเป็นรูปแบบที่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งก็คือนายอำเภอเป็นผู้จดบันทึกข้อความตามความประสงค์ของผู้ทำพินัยกรรมเพื่อมุ่งให้พินัยกรรมนั้นมีความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์มีผลบังคับได้ตามเจตนาของผู้ทำพินัยกรรมโดยต้องมีพยานอย่างน้อย2คนเมื่อนางชื่นใจประสงค์จะทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองซึ่งขณะนั้นปลัดอำเภอได้รักษาราชการแทนนายอำเภอจึงมีหน้าที่ในการจัดทำและต้องตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของพินัยกรรมก่อนที่ตนจะลงนามและประทับตราประจำตำแหน่งในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ทำพินัยกรรมเมื่อพินัยกรรมดังกล่าวมีนางสวยลงลายมือชื่อไว้ในฐานะพยานเพียงคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอผู้มีหน้าที่จดข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมแจ้งให้ทราบแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้เป็นสำคัญพินัยกรรมดังกล่าวจึงขัดกับมาตรา1658และตกเป็นโมฆะตามมาตรา1705แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นการกระทำของปลัดอำเภอจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้พินัยกรรมตกเป็นโมฆะถือเป็นการกระทำละเมิดต่อนายสมบัติกรมการปกครองจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายสมบัติศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดี เมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355คดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจากคอมเมนต์ค่ะเราจะนำคอมเมนต์ของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้

0: ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เราเองเนี่ยต้องฝึกให้ตัวเองเป็นคนสิ้นคิดบ้างนะก็ไร้ความคิดบ้างแล้วก็ต้องมีเขตปลอดความคิดเราจะคิดตลอดตั้งแต่เราตื่นนอนยังไม่ลืมตาเนี่ยคิดละ
1: ครับ
0: คิดส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นกุศลนะความคิดทำให้เราไม่อยู่กับความเป็นจริงนะ
1: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกแล้วก็ผมก็อยู่กับพี่ดนัยครับสวัสดีครับพี่
0: สวัสดีครับพี่ครับ
1: วันนี้มีประเด็นจากน้องๆในเพจนะหลังจากที่ดูรายการเรามาหลายๆตอนเนี่ยปรากฏว่าก็ยังมีคำถามแบบนี้เข้ามาซึ่งผมเป็นห่วงจริงงานก็ไม่ดีเงินเดือนก็ลดสภาพจิตใจก็ย่ำแย่มีปัญหาครอบครัวอันนี้ไม่ใช่คนเดียวกันมีทุกเรื่องนะแต่ว่าหลายๆคนมีปัญหาลักษณะนี้ก็ยังถามมาว่าแล้วจะทำยังไงพี่ผมหนูจะทำยังไงให้สามารถก้าวข้ามวิกฤตที่คนทำงานต้องเจอเนี่ยแล้วพรุ่งนี้สามารถขึ้นมาเป็นบวกได้

0: เป็นคำถามที่ดีครับ
1: ครับอยากให้น้องๆเขาได้เห็นแนวทางสักนิดนึง
0: คือเราต้องรู้จักวิธีในการชาร์จแบตเตอรี่ชีวิตเรานะฮะแล้วแบตเตอรี่ชีวิตเราเนี่ยมันไม่ต้องใช้สายชาร์จด้วยคือถ้าเรารู้จักวิธีปั๊บเนี่ยแบตเตอรี่มันเต็มเร็ว
1: ครับ
0: คนเราเนี่ยมันต้องมีวิธีการที่จะบูสต์ energy หรือพลังงานชีวิตของเราครับทีนี้แหล่งพลังงานของเราที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่บ้านของเราเองถูกไหม
1: ง่ายๆอย่างนี้เลย
0: เราลองคิดครับเวลาที่เราไปบ้านเนี่ยน้องพีหรือว่าผู้ฟังรายการผู้ชมรายการของเราเน
1: ี่
0: ยเวลาที่เราอยู่ที่บ้านของเราเนี่ยมันมีความเป็นตัวของตัวเอง
1: ม
0: ันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องทำอะไรเพื่อที่จะให้คนอื่นมาเห็นว่าเราเป็นอย่างไรถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันเป็นที่ที่เรามีความอบอุ่นที่สุด
1: พอจะเรียกว่าเป็นที่เซฟโซนของเราได้ไหมฮะ
0: ถูกต้องมันเป็นที่ที่แบบเราสบายเพราะนั้นเนี่ยเราพาตัวเรากลับบ้านโดยเฉพาะเนี่ยเราคุ้นอยู่แล้วไอ้ช่วงโควิด2เดือนเนี่ยทุกคนไม่ได้เป็นแต่มันอยู่บ้านกันอยู่แล้วเนี่ยเพราะนั้นอันนั้นมันคือแหล่งพลังงานที่ดีของเรา
1: ครับ
0: นอกจากนี้เนี่ยจะมีคุณพ่อคุณแม่ครับคนที่เรารักอาจจะเป็นสามีภรรยาลูกนะฮะคนที่เราอยู่ในครอบครัวเราจริงๆแล้วเนี่ยนั่นน่ะคือคนที่แบบหวังดีกับเราจริง
1: ๆ
0: ไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะมีงานไม่มีงานเงินเดือนเราลดหรือเราจะเป็นโรค
1: ภัยไข้เจ็บ
0: ป่วยเนี่ยใครจะดูแลก็คนในบ้านเราทั้งนั้นน่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คือนี่แหละคือคนที่มีค่าและสำคัญกับชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องให้ความสำคัญกับคนเหล่านั้นจริงๆนะครับคุยกันให้มากขึ้นใช้ปิยวาจาสัมมาวาจามัธุรสวาจาชื่นชม

0: มกันให้กำลังใจกันบางทีเนี่ยอย่างเช่นว่ามันเป็นของตายนะของตายคือแบบว่ามันมีโปรโมชั่นก่อนแต่งเนี่ยโปรโมชั่นเยอะมากเลย
1: ดูแลกันดี
0: พอหลังแต่งเฮ้ยทำไมมัน
1: อันนี้พี่พูดหมายถึงใครครับเนี่ย
0: ไม่ได้มองมาทางนี้แต่หมายถึงว่าสภาพทั่วไปฮะ
1: ครับ
0: เพราะนั่นเนี่ยมันเลยทำให้ชีวิตมันพลิกไปมันพลิกไปเพราะว่าตอนก่อนแต่งเราอยากมากเลยโอ้โหเราก็แบบ
1: ดูดีนะ
0: ดีทุกสิ่งทุกอย่างพอได้มาแล้วเป็นของตายมันเลยกลับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้เป็นไงให้เราเนี่ยรักษาความเสมอต้นเสมอปลายนะครับเนี่ยคือคนที่สำคัญพ่อแม่คู่ชีวิตของเราลูกของเราดูแลให้ดีนะฮะเพราะนั่นแหละแหล่งพลังงานที่ดีอยู่ที่บ้านและถ้ามีเวลานะฮะกิจกรรมที่แนะเลยว่าอย่างตัวเองทำเนี่ยนะครับทำแล้วยิ่งทำแล้วแบบเฮ้ยดูมันมีความสุขมันร่าเริงสุขภาพดีนะฮะแก่ช้าลงไปอีกนิดนึงถามว่าทำอะไรเดินจงกรมทีนี้เดินจงกรมก็โอ้ไม่มีเวลาหรอกจะมายกหนอย่างหนอเหยียบหนอนะก็พอดีบอกไม่ต้องยกย่างเหยียบเลยครับเดินเล่นนะครับเดินเหมือนเดินช้อปปิ้งเลย
1: เดินชิวๆเนี่ยฮะ
0: เดินชิวๆเลยครับเดินไปเดินมา
1: ต้องใช้ที่เยอะไหมครับพี
0: ่ประมาณ19คืออย่างนี้บ้านเรามีที่เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นมี5สมมติว่าเดินทางตรงนะฮะเดินไปแล้วก็กลับเดินไปแล้วกลับเนี่ยนะครับ5 9 19 15 9เดินสบายๆฮะเหมือนเดินเล่น
1: ครับ
0: เดินเล่นถามว่าเดินอย่างนี้ทำไมครับเพื่อให้เรากลายเป็นอัลฟาพีเพิลจากคลื่นสมองเราเนี่ยที่มันเป็นแกมมานะคนที่คิดมากๆแล้วก็ความจำไม่ดีแล้วมันไม่มีความเป็นระเบียบเลยคิดอะไรที่ไม่ค่อยออกเนี่ยคนส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นอยู่ที่แกมมานะครับก็คือคิดแล้วก็จะมีคลื่นความคิดจรเข้ามาวันละ 70,000 ความคิดแกมมาใช่ไหมฮะแล้วก็มาเบต้าดีกว่าหน่อยนึงก็คือว่าเริ่มคิดเป็นระเบียบมากขึ้นความจำดีขึ้นมีสมาธิอ่านหนังสือจบได้หน้า2หน้าสมัยก่อนเขาอ่านจบกันเป็นเล่มนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้อ่านจบหน้า2หน้าถือว่าเก่งนะฮะแต่ยังไม่ดีพอครับต้องเป็นอัลฟาเดี๋ยวนี้เมืองนอกเขาจะมีอัลฟาโซไซตี้ก็ต้องพัฒนาตัวเราเนี่ยให้ส่งคลื่นสมองแบบอัลฟาลงมามันจะเป็นคลื่นสมองที่แบบมีความยาวมากขึ้นมาจากการทำอะไรครับการที่เราไปเดินเล่นรดน้ำต้นไม้ออกกำลังกายเล่นไทเก๊กโยคะ
1: ทำงานบ้านนี้ได้อัลฟา
0: ทำงานบ้านได้หมดเลยครับ
1: ทุกคนต้องหัดเป็นลุกขึ้นทำงานบ้านจะได้มีขึ้นอัลฟา
0: อาบน้ำ
1: ก็ได
0: ้ได้หมดเลยครับให้มันมีความเพลินอยู่กับฐานกายอยู่กับฐานกายเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยใจเราจะปล่อยวางความคิดพอปล่อยวางความคิดปั๊บนั่นแหละครับอัลฟาแล้วเราจะคิดได้ดีที่สุดในช่วงนี้ฮะเราเรียกว่าคิดจากความว่าง
1: จริงๆดูเหมือนไม่ได้ยากนะพอฟังที่พี่ทนายพูดก็คือมันเป็นกิจวัตรที่เราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน
0: แต่เราต้องสังเกตแล้วถ้าเกิดน้องพีแล้วก็ผู้ชมรายการของเราสังเกตเนี่ยเราจะคิดได้ดีช่วงที่จังหวะเราไม่ค่อยได้คิดอะไรอ่ะถูกไหมเราเพลินๆนะอย่างเช่นใครนะที่ลงไปแช่น้ำในอ่างแล้วก
1: ็อาบน้ำไปแล้วก็นึกปิ้งขึ้นมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือการทำงานของร่างกายของเราเองมันถามว่าแล้วเราจะมีวิธีการยังไงก็อย่างเงี้ยฮะก็แนะนำเลยอย่างตัวเองเนี่ยช่วงเข้าพรรษาเนี่ยตั้งใจจะเดินจงกรมวันละ8ชั่วโมง
1: อุ้ย8ชั่วโมง
0: แต่ตอนนี้ได้4ชั่วโมงขึ้น4 5 6แล้วแต่แล้วยิ่งทำมันยิ่งแบบเฮ้ยมีความสุขมากเลยครับแล้วบางทีนอนอาจจะนอนน้อยบางทีอาจจะมีปัญหาเยอะมากอย่างเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนประชุมถึง4ทุ่มอย่างเงี้ยถ้าเป็นทั่วไปอาจจะแบบโอ้โหมันจะค้างแล้วทีนี้เราสามารถจะดีลีทโปรแกรมได้แล้วก็ทำเรื่อง fragmentation คือแบบจัดระบบสมองของตัวเองได้
1: นั่นจริงๆแล้วเนี่ยความที่เราทุกคนคิดมากหรือเครียดมากส่วนนึงก็เป็นกระบวนการที่เราไม่รู้จักการ discharge หรือดูแลตัวเองด้วยถูกไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ถ้าอย่างที่พี่ดนัยบอกไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เราทำที่บ้านงานง่ายๆแต่ทำแล้วเราได้อยู่กับตัวเองมีสมาธิเล็กๆหรือเพลิดเพลินเนี่ยไอ้ความเครียดที่มันสะสมหรือวิกฤตที่เราคิดว่ามันหนักหนาสาหัสเนี่ยมันก็อาจจะเจอทางออกได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: พอจะพูดเป็นอย่างนี้น่าจะ
0: อย่างนี้ได้เลยครับทีนี้ถามว่าอย่างเราเดินเนี่ยเดินไปทำไมเดินจงกรมอ่ะเดินหาอะไร
1: นั่นแหละสิครับ
0: เดินทุกวันเดินหาอะไรเดินหาความเป็นปกติของจิตที่มัน
1: ความเป็นปกติ
0: ของจ
1: ิ
0: ตที่มันไม่มีการปรุงแต่งนะที่มันไม่มีตัวกูของกูที่มันจะคอยมาผลักคืออย่างนี้ฮะคนเราทุกคนนะพอมันมีตัวกูของกูเข้ามาเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยอย่างเช่นว่าเราเห็นคนตายอยู่บนถนนเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นลูกเป็นหลานเราไม่ใช่คนที่เรารู้จักมันเราก็ไม่มีความรู้สึกอะไรถูกไหม
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดเฮ้ยกลายเป็นคนรักของเราทำยังไงเนี่ย
1: ต้องไปตรงนั้นแล้วแหละ
0: มันหนักหนาสาหัสมากเลยเพราะนั้นนี่คืออิทธิ

0: ฤทธิ์ของการทํางานของตัวครูของครูเนี่ยนี่ซึ่งมันก็มนุษย์ทุกคนก็มีตัวเองก็มีนะครับแต่ครูบาอาจารย์ท่านสอนพระเจ้าท่านสอนว่าถ้าเราเดินเนี่ยเพื่อที่จะหาความเป็นปกติของจิตที่มันไม่มีการปรุงแต่งว่าทุกอย่างมันเป็นตัวครูของครูถ้าโลกนี้ไม่มีตัวเราปั๊บเนี่ยมันเบามากเลยครับดูดีนะโลกนี้ไม่มีตัวเราได้เมื่อไหร่มันเบาหมดแต่เมื่อใดก็ตามโลกนี้มีตัวเราเข้ามาอยู่ด้วยปั๊บโอ้โหโลกนี้ทำไมปัญหามันหนักขนาดนี้
1: เงื่อนไขมันเริ่มเยอะ
0: วิกฤตการทั้งหลายโอ้โหต้องมารับเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นโอ้โหอย่างเงี้ยครับ
1: แต่มันก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องฝึกนะครับไม่ได้หมายความว่าเราคุยกันอย่างเงี้ยแลดูเหมือนชิลนะฮะผมว่าพี่เดนก็ต้องฝึกมาเยอะถึงจะสามารถมองเห็นแบบนี้ได้คราวนี้มีคนถามอีกว่าแล้วการทำบุญไม่ช่วยเหรอทำไมหนูทำบุญตั้งเยอะแยะผมทำบุญตั้งเยอะแยะผมยังต้องมาเจอวิกฤตตลอดเวลาเลย มันเกี่ยวข้องยังไงครับ
0: คืออย่างนี้ฮะการทำบุญอ่ะดีนะครับแล้วก็คือการทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ใจของเราสบายเนี่ยมันดีหมดเลยครับแต่ว่าการทำบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องของภายนอกและเรียกว่าบุญที่หลงลืมบุญนอกอย่างเช่นพี่ถามน้องพีนะแล้วก็ผู้ชมรายการของเราว่าเดือนที่แล้วทำบุญอะไรบ้างจำได้ไหม
1: จำไม่ได้จริงๆนี่จำไม่ได้ไม่ได้อำนะจำไม่ได
0: ้ปีที่แล้วทำบุญอะไรมาบ้าง
1: จำพอได้บ้าง
0: อันนี้เราเรียกว่าบุญที่หลงลืม
1: ลืมจริง
0: แต่ถามว่าทำดีไหมดีครับไม่ได้ปฏิเสธก็ทำไปเพื่อให้เรามีความสะดวกสบายในชีวิตนะครับแต่บุญที่ยิ่งใหญ่มากเนี่ยมันคือบุญในบุญในเนี่ยคือการแก้ไขนิสัยตัวเราเองทีนี้พอเราทำได้ปั๊บเนี่ยมันไม่หลงลืมฮะอันนี้คือบุญที่พระเจ้าสรรเสริญมากบุญที่ไม่หลงลืม
1: แก้ไขนิสัยตัวเองยังไงครับพี
0: ่เช่นก็ให้เรามีวินัยมากขึ้นอย่างเช่นตื่นตีสี่อย่างเงี้ยนอนก็นอนดึกยังต้องตื่นตีสี่ที่นาฬิกามันก็แบบโหดังปุ๊บปั๊บปุ๊บนั่นคือแก้ไขนิสัยตัวเองแก้ไขความขี้เกียจให้เรามีวินัยมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นอย่างตัวเองเนี่ยเราก็โอ้โหมันก็อาจจะมีข้ออ้างเยอะ
1: ใช่ครับ
0: ในการที่เราจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรใช่ไหมเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดี
1: แต่เราก็มีข้ออ้างนะ
0: ยังไม่ทำที่ดีดีชั่วรู้หมดแต่ก็ยังอดใจไม่ไหวอย่างนี้เป็นต้นก็ยังทำไปแบบถูกผลักตามกิเลสเนี่ยเพราะนั่นเนี่ยแต่ถ้าเรามีวินัยในตัวเราเองอะครับเริ่มจากเล็กๆน้อยๆนะเราจะแบบมีชัยชนะนิดนึงอย่างตัวเองเนี่ยตื่นได้เฮ้ยเราทำได้อะเราตื่นได้เนี่ยมันก็เลยจะทำให้เราสามารถจัดตารางชีวิตได้ดีขึ้นแล้วคนที่ทำแบบนี้เอาเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นชัยชนะในชีวิตประจำวันของเรานะฮะมันจะค่อยๆมีชัยชนะที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับ
1: เป็นไปได้ไหมครับที่เขาคิดมากเกินไปซึ่งหลายๆเรื่องอาจจะเป็นการคิดไปเกินกว่าเหตุมันก็เลยทำให้เกิดการอาการเขาเรียกว่าทุกข์ฟรี
0: ถูกต้อง
1: นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาปรับเปลี่ยนนิสัยโดยการสร้างบุญไหนก็คืออันไหนที่ยังไม่เกิดก็ไม่ต้องคิด
0: ถูกต้อง
1: ก็ไม่ต้องไปใส่ใจอาจจะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าเดิมก็ได้
0: เป็นคำแนะนำที่ดีมากครับคือเราเองเนี่ยต้องฝึกให้ตัวเองเป็นคนสิ้นคิดบ้างนะให้เราสิ้นคิด
1: ใช่ครับเราต้องฝึกสิ้นคิด
0: แล้วก็ไร้ความคิดบ้างแล้วก็ต้องมีเขตปลอดความคิด นะจริงๆนะเขตปลอดความคิดที่อยากจะแนะนำมันไม่เราไม่มีที่ไหนที่เราจะปลอดความคิดเลยนะสังเกตไหมเราคิดตลอดตั้งแต่เราตื่นนอนยังไม่ลืมตาเนี่ยคิดละแล้วคิดส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นกุศลนะความคิดทำให้เราไม่อยู่กับความเป็นจริงนะไม่ให้เราอยู่กับปัจจุบันน้องพีลองคิดดูนะแล้วผู้ชมของเราลองคิดดูนะฮะทุกครั้งที่เราคิดเนี่ยเราคิดอะไรฮะ
1: คิดเลยเถิด
0: ถูกต้องก็คือคิดย้อนไปในอดีตหรือว่าคิดกับสิ่งที่มันยัง
1: มาไม่ถึง
0: เราไม่สามารถคิดถึงปัจจุบันได้ปัจจุบันรู้สึกได้อย่างเดียวสัมผัสได้อย่างเดียววันนี้ทำไมชีวิตคนหลายคนมันไม่มีพลังเพราะมันไม่ได้อยู่กับความเป็นจริง
1: ครับ
0: นะมันมัวแต่อยู่กับความคิดเนี่ยเหมือนกับอยู่กับมือถือซึ่งมันก็ไปไหนก็ไม่รู้ไปเรื่องอะไรไปรู้เรื่องชาวบ้านไปรู้เรื่องอะไรแบบเฮ้ยมากมายซึ่งมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวเองเลยให้เราหายใจสบายๆหายใจวันก่อนเราพาเนี่ยไปกุยบุรีเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ครูคนหนึ่งพูดขึ้นมาดีใจมากเลยครับครูบอกว่ามาโครงการนี้แล้วลมปะทะหน้ามีความสุขเหลือเกิน
1: โอ้สัมผัสได้ว่ามีลมนะ
0: ซาโตริเลยคุณครูไม่เคยมีลมสัมผัสในใบหน้ามาก่อนในชีวิตนี้นี่คือความสุขครับ
1: ครับ
0: นี่คือความจริงความสุขเนี่ยมันอยู่กับความเป็นจริงแต่ความคิดมันทำให้เราปรุงแต่งไปไหนก็ไม่รู้วันนี้ให้เรามีเขตปลอดความคิดนะครับเอาที่ห้องน้ำก็ได้ในห้องน้ำน้องพีลองเข้าไปหรือว่าท่านผู้ชมคนไหนนะฮะสามารถสร้างเขตปลอดความคิดได้เดี๋ยวจะให้รางวัลได้รับรางวัลจากดร.พีไป
1: เดี๋ยวเอาหนังสือไปอ่านนะ ผมว่าเรื่องบางทีการแก้ปัญหามันไม่ได้เป็นเรื่องยากแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการทำบุญในเอาชนะใจตัวเองให้ได้เพราะอย่างที่พี่ทนายย้ำเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเพราะเราไม่รู้จักสิ้นคิดแล้วเราก็ไม่มีเขตปลอดความคิด มันเลยทำให้วิกฤตต่างๆเนี่ยถาถมเข้ามาก็เกิดจากการปรุงแต่งของเราเองวันนี้ผมได้คำตอบแล้วนะฮะผมก็จะไปหาเขตสิ้นคิดของผมละ แล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องเริ่มแล้วนะครับสร้างอาณาจักรเขตปลอดความคิด
0: นะใครเข้ามาก็เห็นบอกว่าห้ามคิดห้ามคิด
1: ห้ามคิดเอาตัวคนแรกก่อนแล้วกันเป็นสมาชิกในนั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ทนายมากนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกติดตามเราสองคนในตอนหน้ากันได้วันนี้เราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรคุณเราอยู่ในรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับพี่ดนัยครับสวัสดีครับพี่ดนัย
1: สวัสดีครับน้องพีครับ
0: ประโยคนึงที่มันโดนมากเลยก็คือไม่ต้องจำว่าฉันคือใครแต่จำว่าฉันทำอะไรก็พอ
1: ครับ
0: เวลาเราต้องเจอแต่วิกฤตอะไรอย่างเงี้ยจิตใจจะกลับมามองว่าเออเราอยากให้คนเห็นใจเราบ้างเราอยากให้คนเข้าใจเราบ้างแบบนี้มันก็เป็นเรื่องยากนะครับพี่นายที่จะสามารถจะทำได้อย่างพระองค์ท่านด้วยแนวคิดแบบเดียวกันนี
1: ้ครับ
0: คือเราบอกว่าอยากให้คนรู้ว่าฉันเป็นซัมบอดี้นะ
1: ครับ
0: แต่อีกมุมนึงก็อยากให้คนเห็นในสิ่งที่เราทำมันก็เลยมีความรู้สึกว่าสองอย่างเนี้ยคนโดยมากน่าจะเลือกอย่างแรกมากกว่าไห
1: ม
0: แต่ทำยังไงให้คนสามารถคลิกได้แล้วก็น้อมนำสิ่งที่พระองค์เคยพูดไว้เนี่ยมาอยู่เป็นเหมือนกับว่าแรงผลักดันแล้วก็จะได้มองในสิ่งที่การกระทำเป็นหลักมากกว่าการที่จะต้องยืนอยู่บนท่ามกลางคนเห็นหรือว่าท่ามกลางคนพูดแต่ชื่อของเขาอย่างเงี้ยมันจะทำยังไงได้บ้าง
1: คือที่น้องพีพูดมาเนี่ยถูกต้องฮะคนเราทุกคนเนี่ยก็อยากจะเป็นซัมบอดี้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นซัมวันอ่ะคือไปไหนก็อยากจะให้เป็นที่รู้จักไปให้คนแบบนับหน้าถือตาแล้วโดยเฉพาะในสังคมไทยของเราเนี่ยนะฮะใครมีเงินนะฮะใครมีรถนะฮะใครมีบ้านหลังใหญ่ใครมีอะไรเนี่ยคนก็จะนับถือในตรงนั้นถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดหรอกครับแต่ว่ามันมีสิ่งที่มันควรจะนับถือกันมากกว่านั้นก็คืออย่างเช่นคุณงามความดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นซัมบอดี้เนี่ยดีไหมมันก็ดีเป็นคนสำคัญนั้นดีแต่เป็นคนดีสำคัญกว่าหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งนะฮะแต่นะครับแต่พระเจ้าตรัสว่าที่เหนือกว่าทั้งหมดเลยเหนือกว่าคนดีต่างๆเหล่านี้ก็คือว่าการทำความดีแล้วไม่ทิ้งร่องรอยอะไรเลยการทำความดีโดยไม่ยึดติดกับความดีพระเจ้าตรัสสอนว่าให้เราทำความดีเนี่ยเหมือนนกที่โบยบินบนท้องฟ้าแล้วไม่ทิ้งรอยเท้า
0: ผมบังเอิญได้หนังสือจากพี่เมื่อคราวที่แล้วแล้วก็ได้ไปอ่านแต่วันนี้เราอยากจะมานำเสนอให
1: ้
0: คนที่ติดตามเราได้เห็นอีกแง่มุมนึงประโยคนึงที่มันโดนมากเลยก็คือไม่ต้องจำว่าฉันคือใครแต่จำว่าฉันทำอะไรก็พอ
1: ครับประโยคนี้ย้อนกลับไปเมื่อ70ปีที่แล้วเลยตอนที่ประเทศไทยของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแผ่นดินนะฮะจากที่ทั่วโลกเนี่ยรู้จักคิงอนันทมหิดลนะครับมา10กว่าปีนะครับซึ่งพระองค์ก็ได้ประทับอยู่ที่โลซานนะครับก็เป็นที่รู้จักมากทั่วโลกเลยนะครับแล้วในวันเดียวกันเนี่ยในวันที่เป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของคนไทยทั้งชาติเมื่อ70กว่าปีก่อนเนี่ยก็เป็นวันที่รัชกาลที่9พระองค์ต้องทรงรับพระราชภาระในการที่ต้องทรงดูแลคนไทยทั้งประเทศด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสื่อต่างประเทศได้มีโอกาสมากราบบังคมทูลขอพระชันสัมภาษณ์เพราะว่าวันนั้นเนี่ยโลกยังไม่ค่อยคุ้นกับพระนามคิงภูมิพลใช่ไหมครับคุ้นแต่คิงอนันทมหิดลนะครับประโยคนึงที่เป็นการขอพระชันสัมภาษณ์ก็คือถามว่าอยากจะให้ทั่วโลกเนี่ยรู้จักว่าพระองค์คือใคร Who is King ภูมิพลประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งก็รับสั่งตอบทันทีว่าไม่ต้องจำว่าฉันคือใครแต่จำว่าฉันทำอะไรก็พอในยะที่

0: สำคัญจริงๆสำหรับที่พวกเราเอามาใช้กับชีวิตเราได้ก็คือว่าเราเกิดมาเนี่ยบางทีเราอาจจะเกิดมาพร้อมกับยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่ง
1: ครับ
0: หัวโขนนะฮะความเป็นนู่นนี่นั่นต่างๆเนี่ยนะครับบางคนมีบางคนก็ไม่มีนะครับแต่พระองค์เนี่ยมองข้ามสิ่งเหล่านั้นหมดเลยสิ่งที่ถือว่าเป็นเปลือกนอกครับว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอะไรนะฮะคือไม่ให้เราติดอยู่ที่เปลือกแต่ให้เราติดอยู่ที่เนื้อในเนื้อในนั่นคือการกระทำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยจะวัดคุณค่าของตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยวัดว่าเราทำอะไรนี่แหละอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วนี่คือพระราชดำรัสองค์นี้เลยก็เลยเชิญขึ้นมาพิมพ์อยู่บนหน้าปกนี่เลยครับวันนี้ก็เลยบอกว่าอย่างน้อยอาจจะบอกว่ามองหาตัวอย่างได้ยากอย่างที่น้องพี่บอกว่ามันจะหาตัวอย่างได้จากไหนก็เลยกลับมาที่ตัวอย่างคือในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราทุกคนนะฮะที่ท่านทรงงานทุกวันทุกวันไม่เคยหยุดเลยและไม่เคยรอเลยครับว่าใครจะมาสรรเสริญไห
1: ม
0: จะมาชื่นชมยกย่องไหมหรือจะมาอะไรท่านก็ทำไปเรื่อยทำไปเรื่อย
1: ตอนนี้ผมมีคำสองคำเกิดขึ้นในใจตอนระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยว่าถ้าเราอยากจะทำอะไรดีๆขึ้นมาสักอย่างเนี่ยผมเชื่อแล้วว่าไม่ได้เกิดจากคำว่าเสียสละนั่นเกิดจากคำว่าเราเต็มใจถึงแม้ว่าการกระทำแบบนั้นจะทำให้เราลำบากเราก็ไม่ได้มองว่ามันคือการลำบากแต่ถ้าอีกมุมนึงคนที่รู้สึกว่าทำแล้วยังลำบากแล้วก็ทำไปแล้วก็ยังรู้สึกไม่สบายใจทั้งที่ทำดีนะฮะนั่นแสดงว่าวัตถุประสงค์เราไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกอะ
0: ครับคือทุกครั้งที่เราทำอะไรแล้วเนี่ยแล้วเรามาเช็คใจเรา
1: คร
0: ับนะถ้าใจของเรามันมีความสุขมันเบิกบานมันเต็มอิ่มนั่นแหละครับนั่นคือใจที่มีพลังอย่างที่น้องพีบอกอะแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่ทำอะไรได้อีกมากมายเลยตัวเองเขียนเอาไว้เหมือนกันเป็นคำขวัญประจำตัวเลยบอกว่าหัวใจผมเป็นสุขทุกครั้งที่มันเต้นเพื่อผู้อื่นถ้าเกิดหัวใจเราเป็นสุขได้เพราะว่ามันเต้นเพื่อผู้อื่นเนี่ยมันก็เลยเราก็เลยเป็นแบบนี้ครับเราก็แบบเฮ้ยดูมันน่าจะเหนื่อยนะแต่มันก็ไม่เหนื่อยอ่ะ
1: ค
0: ือมันมีความสุขอ่ะความสุขมันเป็นโมเมนตัมอ่ะครับมันเป็นแรงผลักดันนะมันทำให้เราก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาเจอวิกฤตไม่เห็นเป็นไรเลยโอ้วิกฤตแค่นี้เองเหรอขำขำขำขำมาอีกซีมาอีกคือมันทำให้เรารู้สึกว่ามันทำให้เรากล้าเผชิญหน้ากับอุปสรรคปัญหาทั้งหลายเพราะเรามีความสุขเนี่ยเป็นพื้นฐานอยู่ใช่ไหมครับ
1: สิ่งที่พี่ทำสิ่งที่พี่ทนายทำเนี่ยนอกจากมีความสุข

0: ัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษค่ะซึ่งท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้นะคะหากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NPT World ค่ะ
1: ตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเมื่อช่วงเช้าของวันที่12มิถุนายน2569เรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมด

0: 2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์เต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพัชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยวันนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดสดขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารประทับรถยนต์พระที่นั่งเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนั่งรถยนต์พระประเทียบท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนั่งรถยนต์หลวงตามขบวนพระศพสำหรับรถยนต์หลวงเชิญพระศพนั้นเป็นรถยนต์พระที่นั่งยี่ห้อ Volkswagen รุ่น T4 สีเทาคาดแถบสีฟ้าทะเบียน1ดอเด็ก0929ซึ่งเป็นคันเดียวกับที่เคยใช้อัญเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2559จากโรงพยาบาลศิริราชมายังพระบรมมหาราชวังและยังเป็นรถที่อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกันค่ะเป็นรถทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงใช้ทรงงานมาเป็นเวลานานนะคะโดยตลอดสองข้างทางนั้นก็จะมีประชาชนมารอเฝ้าทูลละอองพระบาทร่วมถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดเส้นทางค่ะรถยนต์หลวงเชิญพระศพถึงพระบรมมหาราชวังแล้วคณะแพทย์และพยาบาลรอรับพระศพและเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพลงจากรถยนต์หลวงเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายน้ำส่งพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเป็นการส่วนพระองค์ค่ะจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์10นายเชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพค่ะ
1: จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระไตร

0: 11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาเสร็จแล้วทรงทอดพระไตร12ไตรจำนวน3เที่ยวจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาซึ่งปวงชนชาวไทยต่างก็ได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดเมื่อวานนี้จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระไตรพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับครับ
1: กิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเรื่องสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์นายพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์นายพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นายพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศยิ่งใหญ่โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันค่ะ
2: เรา ได้เห็นภาพของประสบกรณิกรชาวไทยจำนวนมากนะคะที่ได้พร้อมใจกันมาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จด้วยความอาลัยยิ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดพระชนชีพค่ะและในวันนี้นะคะวันที่14มิถุนายน2569สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีรีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นค่ะซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะซึ่งก็มีประชาชนจำนวนมากจากทั่วทุกสารทิศได้พร้อมใจกันสวมชุดสีดำสุภาพมารอต่อเพื่อแสดงความอาลัยถวายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสานะคะได้คอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบแถวรวมถึงแจกจ่ายน้ำดื่มและยาสามัญตลอดทั้งวันค่ะทั้งนี้นะคะสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีรีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา 8:30 นถึง 16:00 นณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะ

0: จากนั้นนะคะก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569จากนั้นจะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ
1: และมีราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้ประชาชนได้ทราบกันนะครับในเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนโดยมีความว่าตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนลงวันที่12มิถุนายน2569นั้นรัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่งจึงเห็นสมควรประกาศดังต่อไปนี้1ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไป 2. ให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมประกาศณวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังที่พี่น้องประชาชนได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนี้นะครับสิ่งที่ทุกท่านได้เห็นนอกเหนือจากประกวดทองใหญ่แล้วนะครับสิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งก็คือพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนั่นก็คือพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปที่แสดงถึงการเจริญสมาธิภาวนามีพุทธลักษณะนั่งขัดสมาธิมือขวาหรือพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลาหรือตักเป็นปางที่เน้นความสันติและปัญญาซึ่งตำนานโหราศาสตร์พระอิศวรก็ได้สร้างพระพฤหัสบดีจากฤาษี19ตนโดยร่ายเวทมนต์ให้ร่างของฤาษีเหล่านั้นปนละเอียดห่อด้วยผ้าสีแสดประพรมด้วยน้ำอมฤตเกิดเป็นองค์พระพฤหัสบดีมีกายสีไพฑูรย์เหลืองใสคล้ายแก้วทรงเครื่องทิพย์อาภรณ์และวิมานสีบุษราคำพระพฤหัสบดีทรงมฤคราชหรือกวางทองเป็นพาหนะและมีมนดกหรือกบเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์สถิตอยู่ในปัจฉิมทิศเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีที่มีบทสวดประจำวันนี้ก็คือบทสวดที่สวดว่าปุเรนตัมโพธิสัมภาเรนิพัตตังโมระโยนิกยังเยนะสังวิหิตารักขังมหาสัตตังวเนจราจิรสังวายมันตาปิเนวะสักขิงสุขันหิตุงพรมมันตันติอักขาตังปริตตันตัมพนามเหซึ่งจำนวนจบในการสวดนี้ก็คือ19จบสวดในคืนวันพฤหัสบดีครับถ้าจะสวดย่อก็สวดว่าพระสัมสัมวิสะเทพระพะเป็นพระพุทธรูปประจำพระชนม์เมื่อวานหรือวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับ

ったなと。

ภาพบรรยากาศนะคะภายนอกพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วค่ะโดยเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมกราสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา

มเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่ง

0: ที่จบไปแล้วนี้เป็นการสวดพระพิธรรมโดยพระพิธีธรรมจาก2อารามด้วยกันนะครับอารามแรกคือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและอารามที่2วัดอนงคารามวรวิหารครับอารามแรกประกอบด้วยพระขุนเจ้า4รูปคือพระมหาวรวุฒิชิตะธัมโมณธรรมชเดชปเรียนธรรม7ประโยคพระมหาประจวบยุตตะโยโคปเรียนธรรม8ประโยคพระมหาชัยวัฒน์ชยวุฒโธนักธรรมเอกปเรียนธรรม7ประโยคและพระมหาสุริยาปัญญาวชิโรนักธรรมชั้นเอกปเรียนธรรม7ประโยคซึ่งบทพระอภิธรรมที่นำมาสวดในพิธีคืนนี้ประกอบด้วยบทนมัสการพระธรรมสังคีนีพระวิพังปัญจขันธาพระธาตุกถาพระกถาวัตถุพระปัฏฐานในทํานองที่สวดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดทํานองกะเลื่อนและทํานองลากสุ่มครับและยังมีพระราชาคณะที่มาถวายเดรกในคืนนี้คือพระธรรมวชิรปัญญาจารย์เทพสิริยาโนปเรียนธรรม9ประโยครองเจ้าคณะภาค7ผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับส่วนพระพิธีธรรมวัดอนงคารามประกอบด้วยพระครูสิริวัชรานุกิจพระมหาบุญชัยธีระปัญโยปเรียนธรรม7ประโยคพระครูปลัดวันชัยปัญญาวโรปเรียนธรรม4ประโยคและพระสุภชัยปัญญาขโมครับวัดอนงคารามนี้สวดทํานองกะครับ
1: ค่ะและเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบแล้วนะคะเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปนะคะขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ค่ะเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงค่ะสำหรับผ้าภูษาโยงนะคะก็คือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกศนะคะสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์เมื่อทำพิธีนะคะทำจากชนิดตามศักดิ์ของผู้วายชนค่ะชนสามัญก็จะใช้ผ้าตัดเหลืองไม่ต้องมีรองโยงส่วนเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตัดเงินสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปนะคะจะใช้ผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วค่ะหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สดับปกรณ์ก็จะต้องมีผ้าขาวรองอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรค่ะ

อาติเลกวัสสตังชีวโตอาติเลกวัสสตังชีวโตอาติเลกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโลโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโลโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวัลสสะปรมราชินียาสหะภวตุสัพพทา

0: สงฆ์อนุโมทนาถวายอนุโมทนาจบลงแล้วนะครับในลำดับขั้นตอนนี้พระสงฆ์ลงจากอาสงฆ์ซึ่งมีพระธรรมวชิรปัญญาจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นพระราชาคณะที่ถวายอดิเรกจบลงไปเมื่อสักครู่นี้ครับสำหรับพระพิธีธรรมถือเป็นสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งนะครับที่ไม่ได้พระราชทานแก่พระสงฆ์แต่ว่าพระราชทานแก่วัดซึ่งปัจจุบันก็มีวัดที่มีการพระราชทานแต่งตั้งพระพิธีธรรม10วัดด้วยกันนะครับคืนนี้วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกับวัดอนงคารามครับวัดละ4รูป
1: ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะจะเห็นพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นะคะทรงสวมพระมาลาประดับตราราชวัลลบค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า

0: สำหรับพระรูปนี้นะคะนำมาซึ่งความรู้สึกซาบซึ้งและน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกช่วงวัยจากพระรูปนี้นะคะสิ่งที่สะท้อนออกมาทำให้เห็นถึงความสง่างามและยังเล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นในการอุทิศพระวรกายตลอดพระชนชีพของพระองค์หากประชาชนยังจำได้นะคะในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราทางสถลมากในครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในขณะนั้นทรงดำรงพระยศพลตรีหญิงได้ทรงร่วมเดินในริ้วขบวนอย่างเข้มแข็งสง่างามและสมพระเกียรติพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีภาพของพระองค์สะท้อนถึงระเบียบวินัยความแข็งแกร่งและความตั้งพระทัยในการปฏิบัติหน้าที่เป็นหนึ่งในภาพประวัติศาสตร์นะคะที่ทำให้ชาวไทยรู้สึกเทิดทูนและรักพระองค์เป็นเท่าทวีคูณค่ะ
1: สำหรับพระโกศทองใหญ่ซึ่งเป็นพระโกศที่มีคำว่ารัชกาลที่9ต่อด้วยนั้นนะครับเป็นพระโกศที่ทำจากไม้สักทองแกะสลักหุ้มทองอย่างวิจิตรประดับด้วยเพชรรัสเซียรวมกับพลอยขาวตลอดทั้งองค์นะครับสะท้อนแสงระยิบระยับขับเน้นลวดลายไทยอันอ่อนช้อยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมร่วมสมัยประสานความศักดิ์สิทธิ์และก็ทักษะของช่างชั้นสูงของยุคนี้นะครับใช้งานมาครั้งแรกเมื่อจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ครับ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะคะและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยา

0: ร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นที่รักของประสบกรณิกรชาวไทยทุกช่วงวัยอย่างแท้จริงค่ะเพราะนับตั้งแต่วันแรกที่คนไทยทราบข่าวที่พระองค์ทรงพระประชวรเมื่อวันที่15ธันวาคม2565เป็นต้นมาและทุกๆครั้งนะคะที่ประชาชนได้รับทราบข่าวจากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระอาการประชวรนับตั้งแต่นั้นค่ะประชาชนทั่วทุกภูมิภาคทั่วทั้งประเทศต่างพร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ปฏิบัติบูชาเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรเพื่อขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วแม้วันนี้นะคะพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแต่เชื่อว่าประชาชนชาวไทยทราบดีนะคะว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรทั่วทั้งประเทศมาโดยตลอดเห็นได้จากภาพพระกรณียกิจต่างๆที่พระองค์ทรงตรากตรำทำงานหนักเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนซึ่งภาพต่างๆเหล่านี้ก็จะอยู่ในส่วนลึกของหัวใจคนไทยทั้งประเทศตราบนานเท่านานค่ะ
1: พระประวัติและพระกรณียกิจของพระองค์จึงนับเป็นแบบอย่างแห่งการนำความรู้ความสามารถและพระเมตตาธรรมมาใช้ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างอเนกอนันต์ครับ
0: และสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะพระองค์นี้พระที่นั่งองค์นี้นะคะถูกสถาปนาขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในปีพุทธศักราช2332ค่ะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์พระที่นั่งพิมานรัตยามีฐานะเป็นพระวิมานหรือเรือนพระบรรทมส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์นะคะในยามที่เสด็จมาประทับณหมู่พระมหาปราสาทค่ะต่อมาอาคารหลังนี้กลายเป็นพื้นที่สำคัญของราชสำนักคือการเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีส่งน้ำพระบรมศพและพระศพเจ้านายชั้นสูงหลายพระองค์นะคะประกอบด้วยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีในคราวที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตก็ได้มีการประกอบพิธีส่งน้ำพระบรมศพณพระที่นั่งองค์นี้ตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนและสมพระเกียรติยศสูงสุดค่ะในห้วงเวลาปัจจุบันพระที่นั่งองค์นี้ได้รับหน้าที่สำคัญอีกครั้งนะคะในการเป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริมหาวชรราชธิดาค่ะ
1: ก็นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศ์ณพระที่นั่งแห่งนี้ครับ
0: พระที่นั่งพิมานรัตยาถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในพิธีพระบรมศพและพระศพนะคะเมื่อมีการเสด็จสวรรค

ดหรือสิ้นพระชนขั้นตอนแรกที่ต้องปฏิบัติก็คือการส่งน้ำชำระพระบรมศพพระศพด้วยน้ำสุคนและน้ำหอมจากนั้นเจ้าพนักงานภูษามาลาก็จะทำพิธีสุกรรมหรือการส่งเครื่องพระบรมศพพระศพซึ่งประกอบด้วยการนุ่ง

0: กระสันธงทางเดินเชื่อมต่อขึ้นไปประดิษฐานบนพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต้นพพระดลมหาเสวตฉัตรในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์นะคะจากการเป็นสถานที่ส่งน้ำมาเป็นที่ประดิษฐานพระศพเพื่อการบำเพ็ญพระราชกุศลพระที่นั่งพิมานรัตยาถูกสร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของหมู่พระมหาปราสาทนะคะตัวอาคารก็จะเป็นทรงไทยชั้นเดียวยกพื้นสูงก่ออิฐถือปูนทาสีขาวหลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีแดงขอบเขียวประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงและนาคสะดุ้งความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์คือมุกกระสันซึ่งเป็นธงทางเดินยาวเชื่อมต่อระหว่างมุกด้านใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเข้ากับมุกด้านเหนือของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นงานศิลปกรรมชั้นสูงนะคะหน้าบันของพระที่นั่งก็จะจำหลักรูปพระพรหมประทับบนหลังหงเหนือบัลลังก์แวดล้อมด้วยลายกนกก้านขดเทพนมสำหรับภายในห้องโถงกลางก็จะประดับด้วยเพดานเขียนลายทองดาวล้อมเดือนบานพระทวารและพระบัญชรเขียนลายรดน้ำรูปเทพยดาทรงพระขันประทับยืนบนแท่นกนกเปลวค่ะงานศิลป์เหล่านี้นอกจากสร้างขึ้นเพื่อความสวยงามแล้วนะคะก็ยังเป็นการตอกย้ำถึงคติความเชื่อเรื่องสมมติเทพอีกด้วยค่ะ
1: พระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้ยังเคยเป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาประทับที่หมู่พระมหาปราสาทนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เสด็จมาประทับเป็นเวลา1ปีในคราวที่บูรณะหมู่พระมหามนเทียนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูรประทับเมื่อคราวที่โปรดเกล้าให้รื้อตำหนักที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงใช้เป็นที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการบริพารหรือข้าราชบริพารฝ่ายในที่จะเข้ารับพระราชทานอิสริยยศและเครื่องราชสิริยาภรณ์และก็เป็นที่ส่งพระศพและพระบรมศพอย่างที่เด็กนะครับ
2: และยังเป็นครั้งแรกนะคะในประวัติศาสตร์ของราชสำนักไทยที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประสบกรณิกรชาวไทยได้ก้าวขึ้นสู่พระที่นั่งองค์นี้นะคะซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพอย่างใกล้ชิดด้วยตนเองค่ะโดยจะเปิดให้ขึ้นถวายสักการะทุกวันตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันค่ะ
1: พระโกฏทองใหญ่ที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเป็นองค์แรกนั้นก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นะครับที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นนะครับส่วนองค์ที่2นั้นก็เป็นพระโกฏทองใหญ่สมัยรัชกาลที่5นะครับส่วนองค์ปัจจุบันนี้ก็เป็นรัชกาลที่9นะครับที่สร้างขึ้นระหว่างปี2542ถึง2543ครับ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ

0: ับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะก็ได้ดำเนินการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคณะทำงานในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้พันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 19:11 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมครบ74รอบเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์มีลักษณะเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนซึ่งเชื่อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ด้วยมุกกระสันมีหลังคาทรงไทยลด3ชั้นและเคยเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายนายชั้นสูงบางพระองค์เช่นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูรกับเคยใช้เป็นที่ถวายน้ำสงพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์สมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่ไม่เคยปรากฏว่าเคยใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมศพหรือพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดมาก่อนการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาจึงนับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ราชสำนักไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:32 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีท่านผู้หญิงสิริอิตยาเจนเซนโดยเสด็จด้วยในการนี้ทรงประเคนพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามาตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนสาวให้วิมลวิทยานุกูลและทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่12มิถุนายน2569เวลา 21:10 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนสาวให้วิมลวิทยานุกูลอำเภอสาว

ให้จังหวัดสระบุรีทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันที่โรงเรียนดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันโดยนำหลักการและยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและป้องกันแก้ไขยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนส่งผลให้สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันเป็นคนเก่งและดีกล้าแสดงออกมีความเป็นผู้นำมีพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกและค้นพบความถนัดของตนเองโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันที่ได้เลือกทำกิจกรรมตามความถนัดความชอบและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่นผ้าทอไทยยวนสืบสานภูมิปัญญาคุณค่าแห่งสาวไห้คาเฟ่แอนด์บาริสต้ารังสรรค์รสเลิศอัตลักษณ์ข้าวเจ๊กเชยสาวไห้ลีลาศิลป์ไทยยวนและการแสดงสร้างสรรค์กิจกรรมทัศนศิลป์และงานหัตถศิลป์สร้างสรรค์นอกจากนี้สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันยังได้ร่วมกิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันที่ให้สมาชิกสามารถขอคำปรึกษาได้แบบส่วนตัวผ่านช่องทางออนไลน์มีพื้นที่พักใจในการพูดคุยและให้คำปรึกษาระหว่างสมาชิกและอาสาสมัครมีการตรวจคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจัดกิจกรรมสร้างสุขเช่นการทำหนังสือเล่มเล็กการแสดงละครเวทีการเต้น cover dance คีตะมวยไทย e-sport และงานศิลปะต่างๆในการนี้ทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสระบุรีและพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบมูลนิธิทูบีนัมเบอร์วันสำหรับจังหวัดสระบุรีได้น้อมนำพระปณิธานตามแนวทางโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาดำเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันครอบคลุมทั้ง13อำเภอภายใต้วิสัยทัศน์การดำเนินงานมุ่งเน้นการเป็นเมืองต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยใช้สระบุรีโมเดลผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างภูมิต้านทานทางจิตใจให้เยาวชนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกลยุทธ์เด็กนำผู้ใหญ่หนุนส่วนราชการเติมเต็มและมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆต่อจากนั้นมีพระดำรัสเพื่อพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงและให้สามารถเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างถาวรและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสระบุรีที่ไปเฝ้าเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสมจากนั้นทรงยืนไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาร่วมกับสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันแล้วทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันด้วยปัจจุบันจังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันต้นแบบระดับเพชรมีเด็กและเยาวชนอายุ 6-24 ปีเป็นสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจำนวน 106,560 คนมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันจำนวน408ชมรมหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ

และเวลา 16:50 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์แทนพระองค์ไปมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกประจำปี2569วันนี้เวลา 9:45 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถ้วยรางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival สัตหีบไตรทลอน2026ณหาดดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีกองทัพเรือกองเรือยุทธการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยและบริษัทไตรลีกประเทศไทยจำกัดร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจยกระดับอำเภอสัตหีบให้เป็นสปอร์ตทัวริซึมเดสติเนชันระดับโลกสะท้อนศักยภาพประเทศไทยสู่เวทีการแข่งขันนานาชาติมีผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4,905 คนจาก37ประเทศโดยมีผู้เข้ารับรางวัลประกอบด้วยผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาระยะมาตรฐานประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงผู้ชนะการแข่งขันทวิกีฬาระยะสั้นประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงและผู้ชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำระยะไกล10กิโลเมตรประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงการแข่งขันไตรกีฬาดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายน2569แบ่งประเภทการแข่งขันไตรกีฬาระยะสั้นและระยะมาตรฐานประเภทบุคคลชายบุคคลหญิงและประเภททีมประกอบด้วยการแข่งขันว่ายน้ำปั่นจักรยานและวิ่งการแข่งขันทวิกีฬาระยะสั้นประเภทบุคคลชายบุคคลหญิงประกอบด้วยการแข่งขันวิ่งปั่นจักรยานและวิ่งและการแข่งขันว่ายน้ำระยะไกลประเภทบุคคลชายและหญิงโดยทุกรายการแข่งขันมีจุดปล่อยตัวและมาบรรจบที่เส้นชัยบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อเรือต่อ91ทั้งนี้เมื่อปี2560สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาได้เสด็จไปทรงร่วมการแข่งขันไตรกีฬา Amazing Race Festival สัตหีบไตรทลอน2017ทรงได้รับรางวัลอันดับ3ประเภทบุคคลหญิงรุ่นอายุ 40-49 ปีนอกจากนั้นได้ทรงร่วมการแข่งขันวิ่งในอีกหลายรายการโดยทรงพระวิริยะอุตสาหะและมีพระอาถรรพ์ที่มุ่งมั่นทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงนักวิ่งที่ทรงเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนและเยาวชนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพและตระหนักถึงความมีวินัยในการดูแลตัวเองผ่านการเล่นกีฬาหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทเดอะนินยาคอร์ปอเรชั่นจำกัดคณะอาจารย์เกษียณอายุและศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมรุ่น28
โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษากรุงเทพมหานครครอบครัวเอื้อวิทยาและสถาบันบำราศนราดูรจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหัวลำโพงวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุวัดไผ่สงศักดารามวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดธรรมเสมาจังหวัดเพชรบูรณ์วัดวังหลามจังหวัดตรังและวัดพิพิธปราสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักเรียนเก่าภาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่66ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลาพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดโมลีโลกยารามวัดเทพลีลาวัดต้นไทรวัดยางวัดสะพานวัดฉิมทากยาวาสสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทปิติดิสทริบิวชั่นซิสเต็มจำกัดครอบครัววิจิตพงษ์ครอบครัวทิติการุณวงศ์ครอบครัวคล้ายมณีครอบครัวมังคลีห้างหุ้นส่วนจำกัดต่ออลัยอุบลนายธนพลศรีพดุงและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดมหาพฤกษารามวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดพานุรังสีวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครวัดประชานิมิตวัดศรีภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์วัดประสิทธิ์โพชัยจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดเนินพระจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาหนึ่งวันนี้เวลา 19:00 นบริษัทศรีสิริเทรดดิ้งจำกัดชมรมนักเรียนเก่าราชินีบนสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทวาวน้ำไทยจำกัดและเทศบาลตำบลหนองเต็งจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปทั้งนี้ระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนื่องจากในพระบรมมหาราชวังมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูป
ซึ่งในวันนี้ณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์และกงสุลกิติมศักดิ์เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงอาทิเอกอัครราชทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทยกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐนิการากัวประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์มอนเตเนโกรประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐตูนิเซียประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐอุซเบกิสถานณจังหวัดฉะเชิงเทรากงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และที่ศาลาสหไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิผู้บัญชาการฐานสูงสุดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์กระทรวงคมนาคมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนสำนักงานวัดพระศรีรัตนศาสดารามและศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างศาลาสหไทยสมาคมทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ้ที่ไหนเนี่ย
1: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
2: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
2: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
3: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
2: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
4: พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วไป
2: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วล่ะ
3: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
5: อะไร
6: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
7: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะดำรู้เหมือนกัน
8: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
7: ดีจังเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
8: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
7: ๆดูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
8: อ้าวได้สิ
7: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปลูกผีด้วยใช่ไหมไม่ปลูกผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ้นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครนะครับเมืองที่มีความเจริญเมืองที่มีสีสันสิ่งล่อตาล่อใจสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายนะครับต้องขอบอกเลยครับว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่จะทำให้คนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ครับมีปัญหาเดียวกันนั่นก็คือการใช้จ่ายสิ้นเปลืองแน่นอนบางคนเนี่ยนะครับใช้เงินแบบไม่มีเหลือเก็บแม้แต่บาทเดียวบางคนเนี่ยนะครับใช้เงินจนติดหนี้ติดสินติดลบบ้างก็มีครับถ้าเกิดจะพูดถึงการออมการวางแผนทางการเงินไม่ต้องพูดถึงพับเก็บไม่ได้เลยครับยิ่งพูดไปยิ่งแทงใจดำใครหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นบุคคลที่มีการวางแผนการเงินที่ดีเยี่ยมและมีเป้าหมายของตัวเองชัดเจนครับที่จะไปสู่การเกษียณและมีความมั่งคั่งมั่นคงในชีวิตครับถ้าเกิดพูดถึงการลงทุนครับคนทั่วไปจะนึกถึงสิ่งแรกเลยนั่นก็คือการลงทุนในหุ้นนั่นเองครับซึ่งหุ้นครับมีเทคนิคนะครับผมมากมายเลยทีเดียวแต่เทคนิคของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับแขกรับเชิญของผมคนนี้ครับเขามีเทคนิคเป็นของตัวเองเพื่อที่จะทำให้ตัวเองไปสู่ความมั่งคั่งและความมั่นคงครับไปเจอกับคุณปอนเจริญพานิชเลยครับ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้คือคุณปอนเจริญพานิชครับตัวแทนของมนุษย์เงินเดือนที่มีไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองคุณปอนนั้นใช้ชีวิตแบบสุขสบายเต็มที่มาตลอดเคยเป็นดีเจอิสระของสถานบันเทิงและรับงานดีเจบ้างเป็นครั้งคราวด้วยความที่คุณปอนนั้นเป็นคนที่ตระหนักถึงความมั่นคงของชีวิตอยู่เสมอเขาจึงได้เริ่มวางแผนการเงินของตัวเองเพื่อครอบครัวและเตรียมตัวเกษียณตัวเองตั้งแต่อายุ30คุณปอนเป็นคนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณปอนนั้นมีเทคนิคหรือสไตล์การลงทุนเป็นของตัวเองเขาเรียกการลงทุนของเขาว่า Hybrid Investment Fundamental and Technical โอ้โหฟังดูเข้าใจยากจังเลยนะครับมันแปลว่าอะไรกันนะให้คุณปอนเขาแชร์ให้เราฟังกันดีกว่า
2: เจอพี่ปอนแล้วครับพี่ปอนอยู่ตรงนี้ครับพี่ปอนสวัสดีครับ
0: นะฮะพี่ปอนครับ
2: ครับ
0: นี้ผมอยู่ที่ออฟฟิศที่ไหนครับเนี่ยดูสวยงามมากเลยครับ
2: ที่นี่เป็นบริษัทโฆษณาที่เราทำงานอยู่ครับ
0: อ๋อ
2: ครับ
0: นี่บริษัทอะไรครับ
2: ชื่อบริษัทโลครับ
0: ครับผมนะฮะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปคุย
2: ได้เลยครับ
0: แล้วพี่พรทำงานตำแหน่งอะไรครับเนี่ย
2: ก็ดูในส่วน account management ตำแหน่งเป็น vice president แผนก account management ครับ
0: ครับผมแล้วพี่พรมีโหวิธีการทำงานแบบยุ่งเหยิงยุ่งงานยุ่งไหมฮะ
2: ก็ยุ่งครับยุ่งเป็นธรรมชาติของธุรกิจนี
0: ้ครับผม
2: ครับ
0: อยากจะถามพี่ปอนนิดนึงเวลายุ่งๆแบบนี้มีวิธีการคลายเครียดตัวเองยังไงครับไลฟ์สไตล์ของพี่ปอนเนี่ยฮะ
2: ก็เราก็เต็มที่กับสิ่งที่เราชอบในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นดนตรี
0: ครับ
2: หรือว่าการออกกำลังกายเราก็ศึกษาและทำมันเต็มที่เอนจอยกับมัน
0: ครับ
2: ว่าจะกีตาร์หรือดีเจอะไรเงี้ยก็เต็มที่กับมัน
0: แต่ผมทราบว่าพี่ปอนเป็นคนที่เปิดแผ่นดีเจมาก่อนไลฟ์สไตล
2: ์ก็ที่ออฟฟิศมีปาร์ตี้เราก็เปิดหรือเพื่อนจัดงานอีเวนต
0: ์
2: ก็เชิญไปเปิดบ้างอะไรเงี้ย
0: พูดง่ายว่าเปิดแบบเปิดเอาความสนุกละ
2: ก็เหมือนแบบ private party อะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ก็ไม่ได้แบบมืออาชีพมากแต่ก็เออไปจอยได้ไปแจมได้ช่วยๆกัน
0: ครับผมแต่ทีนี้ผมอยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์จริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองภาพของคนที่ทำโฆษณาหรือว่าเอเจนซี่หรือว่าคนที่ทำงานในแวดวงแบบเนี้ยสิ่งหนึ่งคือความเครียด
2: ครับ
0: นะครับผมแล้วพี่ปอนเอาเวลาส่วนไหนครับที่ไปคิดถึงในเรื่องของการลงทุนฮะ
2: ผมว่าคนทั่วไปก็กลับบ้านดูละครอะไรเงี้ยเราก็ไม่ดู
0: ครับ
2: เราก็เวลานั้นๆไปศึกษาหาข้อมูล
0: ครับ
2: ฝึกดูกราฟเทคนิคนะครับแล้วก็วิเคราะห์ข่าววิเคราะห์หุ้นอะไรเงี้ยฮะ
0: ตอนเริ่มต้นนี่ก็คือเริ่มนั่งวิเคราะห์เลยหรือว่าหาหนังสือมาอ่านก่อน
2: คือเริ่มต้นจริงๆก็เริ่มต้นจากเมาส์อะฮะ
0: ครับผมเมาส์
2: ที่บาดเจ็บมาเยอะ
0: เมานี่เดี๋ยวต้องขยายความให้คุณผู้ชมนิดนึงคือคนหลายๆคนไม่อยากจะเป็นเมาไอ้คำว่าเป็นเมานั่นก็คือแมงเมาเป็นข้าวของไฟถูกต้องไหม
2: คือเมามันก็คือไปด้วยความโลภไปด้วยกระแสไปด้วยข้อมูลที่ไม่มากพอ
0: ครับ
2: เราเจ็บมาเยอะเราก็เลยต้องรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประสบความสำเร็จด้านการลงทุนเราก็เลยต้องเราเรียกว่าศึกษา
0: ครับ
2: แล้วก็ทุ่มเทกับมันนะฮะทำการบ้านเยอะ
0: ๆรู้ตัวเมื่อไหร่ครับว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนวิธีการแล้วก็หาเทคนิคเป็นของตัวเอง
2: จริงๆมันรู้ตลอดเวลาเปิดพอร์ตมาเห็นแดงเถื่อน
0: ครับ
2: ทุกคนก็มีโมเมนต์อย่างนั้นก็เลยต้องปรับพฤติกรรม
0: ครับ
2: นะฮะ ทุ่มเทศึกษาหาความรู้ผมเชื่อว่าการเรียนรู้ด้านการลงทุนมันเป็นพลวัตคือโมเมนต์หนึ่งช่วงเวลาหนึ่งอาจจะใช้กับอีกโมเมนต์หนึ่งไม่ได้พื้นฐานธุรกิจเทรนด์ต่างๆมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมเทรนด์ของธุรกิจเมื่อ10ปีแล้วกับปัจจุบันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันต้องขนขวายอัปเดตตัวเองตลอดเวลานะฮะแล้วก็มองไปถึงเทรนด์ข้างหน้า
0: ถ้าพูดถึงว่าจริงๆแล้วตอนนี้นะฮะการมองเทรนด์การวิเคราะห์หุ้นตอนนี้มาระดับหนึ่งแล้ว
2: ครับ
0: แต่ผมรู้ว่าการเล่นหุ้นมันไม่ใช่ว่าเป็นการอยู่ดีๆใครที่อยากจะเล่นก็มาเล่นได้มันจะต้องมีเทคนิคเป็นของตัวเองทีนี้อยากจะรู้ว่าเทคนิคของพี่ปอนตอนนี้คือเทคนิคอะไรฮะ
2: คือบางคนเรียกตัวเองว่า VI
0: ครับ
2: บางก็คือ value investor บางคนก็เป็นสาย technical
0: ครับ
2: แต่ผมว่าลองมาหลายแบบแล้วคือถ้าเอา technical อย่างเดียวเวลาหลุดแนวโน้มเนี่ย
0: ครับ
2: ถ้าพื้นฐานไม่แน่นเนี่ยโอกาสลงยาวๆมีโดยเพราะเราเป็นคนทำงานเราไม่ได้มีเวลาเฝ้าตลอดเวลา
0: ครับผม
2: นะมันก็จะมีความเสี่ยงที่ติดหุ้นนาน
0: ติดดอย
2: เขาเรียกว่าติดนานๆ
0: ม
2: ัน
0: ก็
2: เนื่องจากเราไม่ได้เป็นแบบเดย์เทรด
0: ครับ
2: เราไม่ได้เร็วขนาดนั้นเราก็เลยต้องเอาความรู้ด้านฟันดาเมนทัลหรือปัจจัยพื้นฐานเข้ามาก็คือผสมผสานหลักฟันดาเมนท
0: ั
2: ลเข้ากับเทคนิคอล
0: ครับ
2: แอนาลิซิส
0: ครับ
2: ก็รวมกันก็เราก็เลยเรียกว่ามันน่าจะเป็นแบบไฮ

0: private investment
1: ผมอาจจะไม่เคยได้ยินเลยเพราะว่าผมอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงการเล่นหุ้นแบบหนักหน่วงพอสมควรเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่ากับคำว่า hybrid investment
0: ครับ
1: ครับผมสักครู่ครับเก็บเอา

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณปอนเจริญพาณิชย์คนหนุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีแนวทางในการวางแผนทางการเงินชัดเจนและมีเทคนิคในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นของตัวเองไปคุยกับคุณปอนต่อกันครับ
1: ตอนนี้ครับเราอยู่ในส่วนของแคนทีนนะครับนะฮะโรงเราเรียกง่ายๆโรงอาหารแล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นโรงอาหารไฮโซครับมีโต๊ะปิงปองนะครับกินข้าวเสร็จออกกำลังกายมีโต๊ะพูลนะฮะขาดอย่างเดียวคือสระว่ายน้ำกับจากุซี่นะครับที่ผมอยากได้มาก
2: คือจริงๆเราอยู่ธุรกิจครีเอทีฟนะครับเราขายครีเอทิวิตี้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ที่ว่าเราจะต้องแบบจริงจังกับชีวิตมันต้องมีจังหวะรีแลกซ์เพื่อให้ครีเอทิวิตี้บังเกิด
1: เหมือนแบบGoogle เขาทำงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะห้องใสๆมีของเล่นอะไรของเขาอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ผมว่าธรรมชาติมนุษย์อย่าไปฟิกอะไรมากฮะม
1: ัน
2: ก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาไอเดียให้มันออกจากกรอบได
1: ้ถ้าอย่างนั้นว่าพูดถึงแบบการพัฒนามีการรีแลกซ์แบบนี้การเล่นหุ้นของพี่มีเทคนิคแบบการรีแลกซ์ด้วยป่ะครับ
2: จริงๆแนะนำพี่ฮิม
1: เทคนิคอล
2: ว่าอย่าไปพูดว่าเล่นหุ้นลงทุน
1: เขาเรียกลงทุน
2: เรียกว่าลงทุนในหุ้นเพราะว่าพอเราคิดว่าเป็นการเล่นหุ้นเราก็จะนึกไปถึงว่ายังไงกําไรมันจะเหมือนการพนันแต่ถ้า mindset ของเราเป็นการลงทุนเราก็จะต้องศึกษามันอย่างดี
1: ครับ
2: นะฮะประเมินความเสี่ยง
1: ครับ
2: นะฮะศึกษาธุรกิจศึกษาโอกาสการทำกำไรนะฮะแล้วเราก็มีกำหนดกรอบเป้าหมายของเราให้ชัดเจนว่าอันนี้เป็นการลงทุนระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวก่อนที่จะเลือกหุ้นเพื่อเข้ามาศึกษาต้องวิเคราะห์เทรนด
1: ์ครับ
2: เทรนด์ let's say เทรนด์หลักของโลก
1: ครับ
2: หรือ global economic แล้วก็ลากลงมาเศรษฐกิจที่ region ไหนดีไม่ดี
1: ครับ
2: นะฮะถ้า region นี้ดีส่งผลให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอะไร
1: ครับ
2: ในหุ้นบ้านเราบ้าง
1: ครับ
2: แล้วมันมีแนวโน้มอย่างไรมันก็เข้าเป็นอะไรอะไมโครอีโคโนมิ
1: กก็คือเล็ก
2: แล้วก็ลงมาที่ตัวธุรกิจแล้วมาที่อินดัสท
1: ร
2: ีแล้วก็มาที่ตัวบริษัทคือหุ้นเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราซื้อคนเดียวและราคามันจะขึ้น
1: ครับ
2: มันต้องมีคนหลายคนเป็นคนซื
1: ้อ
2: ทำให้ราคามันสูงขึ้นการที่คนหลายๆคนจะซื้อมันก็คือเรียกว่าโมเมนตัมโมเมนตัมมาจากไหนบ้างอาจจะมาจากฟันโฟลอาจจะมาจากนักลงทุนสถาบันอาจจะมาจากนักลงทุนรายย่
1: อ
2: ยผมก็มองง่ายๆอ
1: ่
2: ะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มันแพงขึ้นทุกปีเวลาเราเข้าไปต่อราคามันก็ไม่ได้มันก็ไม่เคยทำโปรโมชั่นลดราคาให้เรา
1: ครับ
2: แล้วเวลาไปก็ยังไงก็ต้องจ่าย
1: ครับ
2: ไม่มีข้อแม
1: ้
2: ทุกคนอ่ะสุขภาพมีดีมีแย่เพราะฉะนั้นกลุ่มเรียกว่า health care หรือ wellnessผมมองว่าเป็นเทรนด์ของโลก
1: ครับ
2: ทุกคนมองหาสุขภาพที่ดีขึ้นทุกคนป่วย
1: ครับ
2: ไปหาหมอไปต่อค่าหมอได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
2: ช่วยลดค่ายาให้หน่อยได้ไหม
1: ครับผมฉีดยาชาสัก2เข็ม
2: จาก4เข็ม
1: จาก4เข็มฉีดสัก2เข็มก็พอ
2: ป่วยแม่ขอฉีดครึ่งเข็มแล้วกัน
1: ครับผม
2: เราไปต่อรองเขาไม่ได้เราก็ดูจากวิเคราะห์จากเนี้ยสิ่งรอบตัวเราจากสิ่งที่เราเจอจากประสบการณ
1: ์
2: เราก็มองว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็ออกกำลังกายเพราะเราเห็นภาพนี้มันมาจากสิ่งรอบตัวเราจากประสบการณ์เรา
1: พอฟังแล้วมันง่ายมากเลยนะตอนแรกผมคิดว่าโอ้โหมันยากมากเลยนะตอนนี้พอมันลงมาเริ่มเห็นภาพแล้วกลุ่มโรงพยาบาลแล้ว
2: เราก็มาดูรายหุ้นว
1: ่
2: าหุ้นไหนน่าสนใจมีศักยภาพในการเติบโตนะฮะคือบางทีเราก็ต้องอิงวิชาการนิดนึงแล้วก็เอาหลัก VI มาผสมเช่นการเลือกหุ้นต้องเลือกหุ้นเบอร์หนึ่งของกลุ่มอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้ฮะเราก็เอาองค์ประกอบนี้มาวิเคราะห์แล้วก็เลือกตัวหุ้นพอเลือกได้สิ่งสำคัญก็คือจังหวะการลงทุน
1: สมมติว่าเราวิเคราะห์แล้วปุ๊บมีไหมมันกำลังขึ้นปึ

0: แล้วมันตกเลยมีไหมฮะโอกาสมีไหม
1: ถามว่ามีสมมติตลาดเรียกว่าเซตอินเด็กซ์บ้านเราอ
0: ่
1: ะมันคือจิตวิทยามวลรวม
2: คืออะไรครับ
0: มันมีการเล่นอันนี้ด้วยเหรอครับผมสะกดจบ
1: คือสมมติว่าตลาดภาพรวมไม่ดีราคาหุ้นก็ตกลงได้เหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเราลงทุนในหุ้นนั้น
0: ๆครับ
1: นะฮะความเหวี่ยงของเซตมันก็เป็นไปได้แล้วก็ต้องอยู่ที่ว่าเราวางแผนว่าเรายอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหนคนส่วนใหญ่มักถามเฮ้ยหุ้นนี้ดีไหมเขาว่าดีหุ้ยงบออกมาดีซื้อเลยไหมพี
0: ่อันนี้เคยได้ยินบ่อย
1: ผมก็ใช้วิธีกำหนดจิตวิทยาการลงทุน
0: ครับ
1: ถ้ารู้สึกคันไม้คันมือเห็นหุ้นขึ้นอยากซื้อ
0: ครับ
1: ให้เอามือซุกกระเป๋า
0: ทำไมฮะอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับ
1: อันนี้เป็นจิตวิทยาการลงทุนถ้าทุกคนบอกดีหูข่าวมา
0: อ๋อก็คือว่าเดี๋ยวก่อน
1: เอามือซิกกระเป๋าน
0: ิ่งก่อนนิ่งก่อน
1: ไ
0: ม่ได้เช็คเงินในกระเป๋านะ
1: ไม่ใช่บอกตัวเอง
0: ว่า
1: อย่าผีผาม
0: ใจเย็นๆ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เทคนิคอลจะเป็นตัวที่บอกจิตวิทยาในการลงทุนของเราได้ว่าอย่ากลัวเกินไปอย่าโลภเกินไปจังหวะไหนคือจังหวะที่ควรลงทุน
0: ครับ
1: อ
0: ันนี้ผมพูดกับพี่ปอเลยนะว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนหนึ่งเลยที่อยากลงทุนอ่ะเป็นคนหนึ่งเลยดีกว่าในโลกนี้ที่อยากจะรวยและมีความมั่งคั่งนะประเด็นคือมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแต่ไม่กล้าลงทุนไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าที่จะเล่นหุ้นจริงๆแล้วถ้าเป็นผมเนี่ยผมควรจะต้องเริ่มต้นจากอะไร
1: คือผมว่าคนเราควรจะต้องประเมินตัวเองก่อนประเมินสถานะทางการเงินให้ดีมีหนี้อยู่ไหมมีหนี้ก็พยายามใช้หนี้ก่อนเพราะถ้าลงทุนเจ๊งเดี๋ยวก็ไม่มีเงินใช้หนี้อีก
0: ก็มีหนี้ถมมาอีก
1: เพราะฉะนั้นก็หนึ่งถ้ามีหนี้ก็จัดสรรหนี้ไปถ้ามีเงิน100บาท
0: ครับ
1: ไม่มีประสบการณ์ลงทุนในหุ้นจะพิจารณาพวกการลงทุนผ่านกองทุนหรือเปล่า
0: ก็เปลี่ยนไปอีก
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้สไตล์นึงก่อนเพื่อที่ทำให้ตัวเองมีเงินเพื่อที่จะมาลงทุนในหุ้น
1: ให้เข้าใจรูปแบบการลงทุนหรือการจัดสรร asset allocation อะไรเงี้ยหรือบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นต้องหุ้นอย่างเดียว
0: ครับ
1: แต่ถ้าพี่ฮิมแบบที่บ้านทำร้านทองเข้าใจจังหวะราคาทองก็ทองก็อาจจะเป็นไปได้
0: แสดงว่าเราเลือกจากไลฟ์สไตล์ใกล้ตัวก่อนอย่างเช่นบ้านผมขายข้าวต้มผมอาจจะไปดูหุ้นเกี่ยวกับข้าวก่อนก็ได้ใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: แล้วนอกจากเล่นหุ้นแล้วพี่ปอมีลงทุนอย่างอื่นไหมฮะ
1: จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มต้นจากหุ้นอย่างเดียว
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็พอช่วงเมื่อ10ปีที่แล้วก็เริ่มมี LTF ก็พยายามจัดสรรเงินเข้า LTF IMF เพราะหนึ่งมันลดหย่อนภาษี
0: ครับ
1: มันคือการลงทุนระยะยาว
0: ครับ
1: นะฮะการลงทุนระยะยาวเนี่ยทำให้เราไม่ขายหมูเหมือนลงทุนด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พยายามมีดิสซิปลินเงินเดือนออกมีวินัยทางการเงินเงินเดือนออกก็ซื้อไป
0: ครับ
1: พยายามให้ได้ทุกเดือนเพราะไม่มีใครรู้ว่าตอนไหนจะซื้อถูกซื้อแพง
0: ครับ
1: ก็พยายามมีวินัยนะครับแทนที่จะมีเงินสดเดี๋ยวก็ไปเที่ยวเล่นสิ้นเปลือง
0: ครับผม
1: อะไรอย่างนี้ก็อยู่ในการลงทุนระยะยาวนะครับพอเงินเหลือส่วนนึงก็มาลงทุนหุ้นด้วยตัวเอง
0: ครับผม
1: นะฮะจริงๆผมกับภรรยาก็มีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีซื้อคอนโดให้คนเช่าบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นคอนโดที่อยู่ใกล้บ้านติดแนวรถไฟฟ้าเราไปดูแลผู้เช่าได้อะไรเงี้ยฮะก็จะมีค่อนข้างจะหลากหลายก็จริงๆอันนี้ก็มาจากการศึกษาแหละเราก็ศึกษาอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาบอกมนุษย์มี greed กับ fear
0: ครับ
1: ฮะเขาบอกให้ซื้อตอนที่มี fear ให้ขายตอนที่ greed ตอนที่มีความโลภ
0: ครับ
1: เพราะว่าจิตวิทยาการลงทุนมันมักจะสวนทางกันอย่างที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างหูตัวนี้น่าซื้อจังบางทีอาจจะเป็นจังหวะขายของคนที่เขามีต้นทุนต่ำๆเราก็ต้อง manage จิตวิทยาของเรา
0: ครับ
1: ว่ามันใช่ไหม
0: พูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วตั้งสติมีสติใช้จิตวิทยาดีๆอีกอย่างนึงเลยดีกว่าคุณจะต้องศึกษาให้เข้าใจนะฮะคือถ้าเกิดคุณจะทำอะไรขาดตรงไหนเติมตรงนั้นครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อว่าเรื่องของการเติมอาวุธเราต้องเติมอะไรกันบ้างครับช่วงหน้าครับ

ิ่งที่น่าสนใจของการคุยกันในวันนี้ก็คือคุณปอนเจริญพาณิชย์เป็นคนหนุ่มที่มีเทคนิคที่น่าสนใจมากๆทำให้เราได้รู้จักกับการลงทุนแบบไฮบริดที่หลายคน

0: ทีนี้ตบหุ้นครับผมนี่อันนี้เขาเรียกว่าเราต้องดูจังหวะครับเราเปิดไปต้องดูจังหวะการลงทุนครับว่าเรา
1: อันนี้ลงทุนผิดพลาด
0: นี่ผิดพลาดคุยดีกว่าครับพี่บอยครับจังหวะวันนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวเราอยากจะคุยเรื่องนี้หน่อยฮะนอกจากการลงทุนแล้วพี่ทำอะไรบ้าง
1: ผม
0: นอกจากมาทับลงทุนกับทำงานนะที่เห็นกันอยู่แล
1: ้
0: ว
1: ก็วัยเริ่มสูงขึ้นก
0: ็
1: เริ่มดูแลสุขภาพมากขึ้น
0: ออกกำลังกาย
1: ใช่ฮะออกกำลังกายก็พยายามทำให้เป็นกิจวัตรทำให้ได้ทุกวันป
0: ั
1: จจุบันก็ออกกำลังกายทุกวันจนต้องบอกตัวเองว่าพักผ่อนบ้างให้กล้ามเนื้อมันฟื้นตัวหน่อย
0: ให้มันโตขึ้นกว่านี้หน่อยจริงไหมว่าการที่เรามีพอเราลงทุนใช่ไหมแน่นอนผลกำไรเราก็คืนมาแล้วก็มีหน้าที่การงานเราก็มีมากขึ้นไลฟ์สไตล์เราในการกินอาหารเปลี่ยนไปไหม
1: ผมว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยร้อนบ้างก็มีความสุขดี
0: ครับ
1: นะฮะหรือบางทีคิดว่าโอ้ยได้กำไรเราไปกินนั่นกินนี่ก
0: ็ให้รางวัล
1: เด
0: ี๋
1: ยว
0: มัน
1: ก็มีขาดทุนเหมือนกันนะ
0: ครับไม่ใช่ว่าเราจะกำไรกันตลอดไป
1: ใช่
0: นะฮะเพราะความการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
1: ใช่
0: นะฮะเราให้รางวัลกับตัวเองนี่ที่ให้รางวัลกับตัวเองอะไรบ้าง
1: จริงๆก็เดี๋ยวนี้พอมีครอบครัวแล้วก
0: ็ครับ
1: ดูแลลูกครอบครัวอะไรเงี้ยเป็นหลักมากกว่าน
0: ี่มันเป็นชีวิตที่แบบมีความสุขมากเลยนะ
1: ก็ค่าทงค่าเทอมเดี๋ยวนี้ก็สูงขึ้นตลอดแน่
0: มีความสุขไหมครับโอ้ยอันนี้เป็นหุ้นที่น่าวิเคราะห์มากเลยครับผมในหุ้น
1: โรงเรียนนะถ้าเปิดนะนี่น่าสนใจมาก
0: เพราะว่าเราต่อรองเขาไม่ได
1: ้bargaining power สูงมากอยากพอใจก็ไปเรียนที่อื่น
0: ไปเรียนที่อื่นแล้วโรงเรียนที่เราอยากเรียนคือต่อรองไม่ได
1: ้เออเนาะ
0: ใช่ไหม
1: เออเออปิ๊กบอกตลาดหลักทรัพย์ไปชวนโรงเรียนทำ IPO
0: ว่าเดี๋ยวโรงเรียนเข้าตลาดหุ้นกันสนุกสนานกันเลย
1: ก็ไม่แน่ไม่แน่
0: ครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆว่าชีวิตของเราควรจะต้องมีความสุขแหละรีแลกซ
1: ์
0: มีความสุขในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตในการทำงาน
1: ใช่
0: ถ้าคุณมีความสุขนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเอง
1: ทำอะไรเราก็แฮปปี้ครับ
0: แต่ตอนนี้ผมรู้งี้ผมศึกษาหุ้นตั้งแต่แรกดีกว่านะครับ
1: เพราะว่าอายุยังน้อยใช่ไหมครับถ้าคนอายุน้อยโอกาสเขาเรียกพีเรียดการลงทุนมันก็ยาว
0: ครับ
1: ในการลงทุนอ่ะเราก็ต้องศึกษาไปเรื่อย
0: ๆ
1: มันก็ต้องมีการเรียนรู
0: ้
1: พ
0: ั
1: ฒนาความรู้มีเจ็บบ้างยิ้มบ้างแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นประสบการณ
0: ์วันนี้ก็ได้ข้อคิดดีๆนะฮะการใช้ชีวิตดี
1: ๆ
0: นะฮะและที่สำคัญเลยคือการเล่นหุ้นอย่าเครียดนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปอนมากเลยนะครับที
1: ่
0: มาให้ความรู้นะครับผมแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะครับในอีกมุมมองนึงของนักลงทุนที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
2: หลายๆท่านคงอยากจะเป็นกูรูในการลงทุนกันใช่ไหมครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับของประสบความสำเร็จในด้านการลงทุนมาฝากกันครับ1คือต้องมีความรอบรู้สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวที่นอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้วย2ต้องเป็นคนช่างสังเกตใส่ใจรายละเอียดและจดจำข้อมูลที่สำคัญได้ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่น3รักษาวินัยรู้จักอดทนอดกลั้นรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสม4มีความคิดสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆและมองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจของไทยและสภาวะเศรษฐกิจโลก5มีความยืดหยุ่นเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้พร้อมเปิดใจยอมรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และประสบความสำเร็จ
0: ขอไข่เข้าใจลอลิงเลือกจอจานจังหวะที่ถูกต้องนะครับและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคือคุณจะต้องมีความสุขกับการใช้ชีวิตของคุณในทุกๆแอเรียของคุณครับวันนี้หมดหน้าที่ของฮิมแล้วนะครับพบกันใหม่ครับกับเงินทองต้องวางแผนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงิน

และเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: บนโลกของธุรกิจคำว่าลูกจ้างและนายจ้างทำให้รู้สึกถึงความแตกต่างแบ่งแยกกันแต่วันนี้ทอบตัวเดียวกันฟิลกู๊ดจะพาทุกท่านมาร่วมสัมผัสกับวนากรบุญใสหนุ่มนักธุรกิจที่เป็นนักแข่งรถระดับประเทศจนเป็นไอดอลของไทยหลายๆคนและหนึ่งในนั้นก็คือลูกจ้างในร้านของเขาเองบีธนากรเด็กหนุ่มที่ยกย่องให้หน่อยเป็นต้นแบบในชีวิตแต่แล้วความผิดพลาดของบีก็ทำให้ทั้งคู่มีอันต้องผิดใจกันห่างกันไปจนวันหนึ่งโลกได้โคจรให้ทั้งคู่กลับมาพบกันอีกครั้งจากสถานะลูกน้องกลายเป็นน้องชายความหมายของชีวิตที่เปลี่ยนไปความเป็นครอบครัวเกิดขึ้นชัดเจนเกิดขึ้นได้อย่างไรหาคำตอบได้ในครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
2: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดค่ะ
2: วันนี้แขกรับเชิญของเราครับคุณนอยและคุณบีสวัสดีครับ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ นอยไดโว
3: ใช่ครับ
0: ถูกไหมคะทำธุรกิจตั้งแต่ยังเล็กแล้วก็ประสบความสำเร็จจากที่แบบเริ่มต้นด้วยการขายออนไลน์ก่อน
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็มามีหน้าร้านของตัวเอง
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจมีลูกน้องแล้ววันนึงค่ะบีซึ่งเป็นคนที่ชื่นชอบในตัวนอยอยู่แล้วก็ได้มีโอกาสมาเจอกับไอดอลตัวจริงของเขาได้มาทำงานกับนอยต้องถามว่าคนที่เป็นไอดอลของเรากับตัวจริงที่พอมาเป็นลูกจ้างเขาแล้วเนี่ยเขาเป็นคนยังไงคะ
4: โอ้เขาเป็นคนที่รู้สึกว่าดูอบอุ่นครับพี่ดูอบอุ่นแล้วดูเป็นกันเองมากๆครับผมใช
2: ่ทำไมถึงมองนอยเป็นไอดอล
4: คือเขาเป็นคนที่ขยันขันแข็งมากเขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่เขากำลังจะทำครับพี
2: ่แต่เราได้ข่าวมาว่านอยจริงๆนอยเป็นคนที่ค่อนข้างขี้หงุดหงิดง่ายเลยล่ะ
3: ใช่
2: นะตอนที่เปิดร้านที่มีลูกน้องอายุเท่าไหร่นะครับ
3: ประมาณสัก21ได้มั้งครับ21ประมาณนั้น
2: 21แต่เราบริหารจัดการความหงุดหงิดของเรากับลูกน้องเรายังไง
3: จะมีบีจะมีลูกน้องที่เข้าใจครับไม่ได้แบบโวยวายอะไรขนาดนั้น
2: หงุดหงิดคือหงุดหงิดประมาณไหน
3: แบบไม่ได้ดั่งใจว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ว่าอะไรเงี้ยคร
2: ับแล้วเรื่องที่ทำให้เราหงุดหงิดคือเรื่องอะไร
3: หนักๆก็น่าจะเป็นเรื่องแบบเอ้ยดูแลลูกค้าไม่ดีอะไรเงี้ยแคร์ไม่ดีทำรถลูกค้าแล้วเกิดปัญหาอะไรเงี้ยครับ
0: แต่กับบีเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีประวัติทำให้รถของลูกค้าเสียหายมาพอสมควร
3: ใช่ครับ
0: ของนอยเองก็ยังเลือกที่จะให้โอกาสบีอยากให้เล่าเหตุการณ์ที่เราทำรถลูกค้าเสียหายอะคะ
4: ก็คือมีความจำเป็นต้องเอารถลูกค้าออกไปข้างนอกแล้วทีนี้พอจังหวะขากลับจังหวะที่หักเลี้ยวรถลูกค้าไอตัวรถที่ผมคล่อมอยู่อะมันดึงตัวผมลงไป

0: ราะว่ารถมันค่อนข้างหนัก
1: มันรถจะเป็นรถบิ๊กไบค์แบบหนักประมาณ200กิโลอะไรอย่างเงี้ยครับพอเวลาหักเลี้ยวสุดแล้วมันไม่มีทักษะในการขับขี่มันก็จะล้มแปะง่ายอะไรเงี้ยก็พอเขาจะมาถึงหน้าร้านเขาก็ขับรถผมก็เห็นอยู่เนี่ยอยู่ๆก็แปะล้มลงไปต่อหน้าตาเลยและส่วนที่เสียหายก็มันก็เยอะมันก็เยอะแต่มันก็ไม่เยอะมากก็เลยคิดว่าแบบไม่อะไรเราก็เพิ่งเปิดร้านเราก็เริ่มมาด้วยกันเราก็มันคงต้องมีสักวันแหละที่เป็นแบบนี้ถ้ามันเป็นคนที่มันไม่น่ารักหรือเกเรหรือพูดยากสั่งยากมันก็อีกอารมณ์นึงนะแต่นี่มันก็พูดง่ายสั่งง่ายพอมันมีผิดพลาดปัญหาเอ้ยพี่มาขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจแบบเดี๋ยวตัวนี้ผมช่วยรับผิดชอบก็ได้แต่น้อยบอกไม่ต้องอะไรเงี้ยจำไว้ครั้งหน้าจะได้ไม่ต้องทำอีกอะไรเงี้ย
2: นอกจากเรื่องการให้โอกาสกับบีแล้วเนี่ยเรื่องความไว้วางใจก็ไว้วางใจบีมาก
1: ใช
2: ่ถึงขนาดไหนคะ
1: ก็ถ้าใครที่เข้ามาในชีวิตผมเนี่ยผมจะให้ความไว้วางใจค่อนข้างน้อยมากหมายถึงว่าจะมีเซฟโซนค่อนข้างสูงมากแต่บีอยู่กับผมด้วยที่ว่าเขาเข้ามาทำงานจะเป็น FC มาขอแพ็คของแพ็คนู่นแพ็คนี่ส่งเฉยๆจนสุดท้ายได้มาทำรถทำอะไรด้วยกันก็เลยรู้สึกว่าแบบไว้ใจบีมากๆแบบไม่มี 1% ที่ว่าจะไม่เชื่อใจเชื่อใจทั้งหมดครับให้บีดูแลหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเงินส่วนตัวหรือจะผมจะต้องเดินออกไปซื้อข้าวซื้อของผมก็แค่ชี้น้องเขาจะเป็นคนจ่ายอะไรเงี้ยหรือว่าเราก็รถต่างๆขับก็พาผมขับอะไรเงี้ยพาไปด้วยกันก็จะทิ้งกุญแจเอาบีดูแลไว้นะอะไรเงี้ย
2: กุญแจลิ้นชักเก็บเงิน
1: ทั้งหมดครับ
2: บีก็เป็นคนดูแล
1: บีนี่ต้องบอกว่าเป็นแบบมือขวาเลยก็เลยแบบให้ทั้งหมดเลยครับ
2: ไว้ใจมาก
1: ไว้ใจมาก
3: แล้วความไว้ใจนี่คือไม่ใช่แค่เรา
1: ไม่ใช่ครับ
3: รวมไปถึงแม่น้องคนในครอบครัวเราด้วย
1: ถูกต้อง
3: น้องก็ไว้ใจบี
1: ใช่น้องแฟนแม่ก็เชื่อใจไว้ใจหมดสามารถเดินเป็นคนที่สามารถเดินเข้าเดินออกห้องนอนผมแล้วก็ที่บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงคร
4: ับ ก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวไปเลยพี่เพราะว่าทุกอย่างที่เราไม่คิดว่าของพวกเนี้ยแบบเขาจะมาฝากกับเราได้ก็สุดท้ายเขาก็ไว้วางใจตัวผมว่าให้ฝากดูแลให้หน่อย
2: ดูเหมือนทุกอย่างจะไปได้ดีแล้วช่วงที่ธุรกิจกำลังเจริญรุ่งเรืองน้อยเองก็ได้โอกาสดีในชีวิตอีกอย่างนึงก็คือการบวชทดแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่
1: ใช่ครับผมทำงานมาได้สักพักนึงแล้วแล้วก็อายุมันก็ประมาณสัก20กว่า22มั้งถ้าผมจำไม่ผิดก็เลยยังไม่ได้บวชเลยตอนอายุ20ก็เลยตั้งใจแบบบวชให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เดี๋ยวจะเข้าฤดูการแข่งขันแล้วขับมอเตอร์ไซค์แล้วแบบจริงจังแล้วก็เลยแบบเป็นให้เป็นสิริมงคลหน่อยอะไร
2: ทุกอย่างเหมือนจะไปได้ดีน้อยให้โอกาสดีเป็นโอกาสที่ดีในการทำงานแล้วก็ได้มาบีเองก็ได้ใกล้ชิดกับคนที่เป็นไอดอลของตัวเองด้วยได้โอกาสในการทำงานแต่แล้วนะคะอย่างที่น้อยบอกว่าน้อยเนี่ยไปบวชเพื่อทดแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่จากการบวชเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้มีเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเริ่มจะสั่นคลอนเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: วัสดีโยมน้อง
1: อ้าวพี่น้อยสึกแล้วเหรอ
0: สึกแล้วสิวะ
1: งั้นก็เจริญพรนะโยม
0: นันพาต้องพูดแล้วอะไรเนี่ยดูอะไรอยู่ตาโตตื่นเต้นขนาดเนี้ยนะหนังโป๊เหรอ
2: ดูเองแล้วกัน
0: ให้ดูซะด้วย
1: เฮ้ยนายเดี๋ยวพี่เอาเงินค่าท่อไปใส่เก๊กก่อนนะ

0: เอ้ยนายไหลหลวงพี่นายแกสึกนะ
1: ไงอ่ะชัดไหมน่ารักของพี
2: ่ไม่คิดว่าบีมันจะทำแบบนี
1: ้ที่พีคือมันทำตอนพี่ไปบวชอยู่ด้วยนรกแดกกับบานมันแน่
2: เฮ้ยนายไม่เอาไม่พูดแช่งใครแบบนั้น
1: แต่มันเพิ่งโกงตังค์พี่ไปนะ
2: เออใจเย็นเดี๋ยวพี่จัดการเองนิ่งๆไว้แล้วกัน

0: เฮ้ยพี่น้อยหูออกมาตรงไหนพี่หูโคตรคิดถึงเลยเอ้ยกอดได้ป่ะพี่ได้ดิสึกแล้วยินดีต้อนรับกลับบ้านพี่ทิศ
1: ขอบใจขอบใจที่มาต้อนรับ
0: ไม่เป็นไรเลยพ
1: ี่ว่าแต่บีอ่ะสบายดีไหม
0: สบายดีพี่เหนื่อยนิดหน่อยแค่ตอนคุยกับลูกค้าพี่นั่นแหละแต่พี่วางระบบไว้ดีจริงนะขนาดตัวพี่ไม่อยู่อ่ะของยังขายออกได้ตลอดสุดยอดเลยนะพี
1: ่ก็ได้บีคอยช่วยดูแลนั่นแหละขอบใจนะ
0: ไม่เป็นไรเลยพี่เรื่องแค่นี้เอง
1: เออบีพี่ดูในเกมเมื่อกี้อ่ะตังที่ได้กับรุ่นกับของที่ปล่อยไปอ่ะมันไม่ตรงกันนิดนึงป่ะนะคือบีได้ปล่อยของไปถูกกว่าราคาบ้างหรือเปล่า
0: เออใช่อ่ะพี่ผมว่าผมไม่เคยพลาดนะ
1: แต่มันเหมือนจะได้ตังน้อยกว่าที่ควรจริงๆว่ะเทียบกับของที่ออกไปอ่ะกับที่บีส่งให้พี่ดู
0: หรอพี่ตอนนั้นแน่เลยพี่คือมีลูกค้ารีบซื้อมากเลยช่วงนึงพี่ผมคงคิดราคาผิดไปจริงๆแน่ๆเลยพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษ
2: พอแล้วไม่ถึงกับพี่บี
0: อะไรวะอะไรพี
1: ่ดูอ่ะ

0: ไปพี่น้อยพี่น้อยผมขอโทษพี่ผมขอโทษผมพลาดไปแล้วพี่น้อย
1: คือพี่ก็พยายามพูดเว้ยเพื่อแกยอมรับเองแล้วอะ
0: ผมโคตรผิดหวังในตัวพี่เลยว่ะพี่บีไหนว่ารักพี่น้อยนักหนาเหมือนเป็นพี่แท้ๆไง
2: เฮ้ยพี่รักพี่น้อยจริง
0: ๆรักกันแล้วทำงี้เหรอวะจะเอาไงพี่น้อย
2: พี่น้อยผมผิดไปแล้วพี่ผมรู้ว่าเรื่องเงินก็แย่แล้วอ่ะที่ผมเสียใจกว่าคือผมทำผิดต่อความไว้ใจที่พี่มีให้ผม
0: เขาเรียกตำรวจเลยไหมพี่น้อย
1: แกจะยอมติดคุกหรือว่าแกจะลองไปบวชสักพัก
0: ฮะ
2: อะไรนะพี
1: ่ไปบวชสักพักที่วัดมันดีนะพี่ไปบวชมาแป๊บเดียวอ่ะคิดอะไรได้ทั้งหลายอย่างเว้ยคือถ้าแกไปบวชบ้างอ่ะมันอาจจะดีขึ้นก็ได
0: ้โอ้ยอะไรของพี่วะพี่น้อย
2: พี่น้อยเอาจริงอ่ะพี
1: ่ก็ถ้าบีโอเคอ่ะจะเลือกอะไร
2: ไปบวชครับ
0: ถึงพี่น้อยจะให้อภัยมันอ่ะแต่ผมไม่หรอลืมไปแล้วกันนะที่เคยบอกว่าพี่เป็นเหมือนพี่น้องอะไรอีกคนน
2: ่
0: ะ
2: นาย
1: พร้อมเมื่อไหร่ก็บอกแล้วกันพี่จะได้ช่วยเหลือจัดการเรื่องบวชให
2: ้ได้ทุกเมื่อเลยพี่แค่พี่ให้โอกาสผมก็ดีแค่ไหนแล้วขอบคุณมากพี่แต่ผมขออะไรพี่อยากได้ไหมครับพี่น้อย
1: ขออะไรอีกวะ
2: คือพี่ช่วยผมแล้วขอให้สักวันหนึ่งผมได้มีโอกาสช่วยพี่บ้างนะครับ
1: เออได้ดี

0: จากความไว้วางใจที่หน่อยมีให้กับบีก
1: ็
0: เกิดเหตุการณ์อย่างในละครทุกคนผิดหวังกับบีมากตอนนั้นบีรู้สึกไงคะ
2: ตอนนั้นทุกอย่างมันรู้สึกแบบพูดไม่ออกแบบมันบอกไม่ถูกมันบรรยายเป็นแบบประโยคไม่ได้เลยคือใจตอนนั้นไม่รู้มันคิดอะไรอยู่ว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะด้วยก้อนเงินที่เราแบบเห็นในทุกวันจับทุกวันมันเลยเกิดความรู้สึกอยากได้มันขึ้นมาแค่นั้นครับ
3: แล้วจากละครนี่คือการขโมยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่โดนจับได้แล้วถามจริงว่าก่อนหน้านี้เคยขโมยมาก่อนไหม
2: เคยครับผม

0: ช่วงตอนที่ผมเข้ามาทำงานกับพี่น้อยแรกๆอ่ะเวลาพี่น้อยใช้ไปซื้อของแบบซื้อข้าวซื้อข้าวของอะไรพวกนี้พี่แล้วพวกตังทอนอ่ะผมก็จะวางไว้ให้แต่บางทีพี่น้อยจะไม่ได้เก็บแล้วพอไม่ได้เก็บเนี่ยมันพอเราเห็นเงินตรงนั้นแล้วอ่ะแล้วเห็นในทุกๆวันทุกๆวันยังไม่เก็บสักทีเราก็เลยแบบเก็บมาเลยเริ่มครั้งแรกเลยจำได้ว่าตอนนั้นหยิบไป270 บาท
1: ครับ
0: ครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นมาก็อัพไปเรื่อยๆเป็น200-300จนถึงหลักหมื่น
2: แล้วนอยเองไม่สงสัยหรอคะว่าเงินทอนเนี่ยอย่าง270 บาทนอยไม่ได้เก็บแล้วอยู่ดีๆมันหายไปไหน
1: คือนอยปกตินอยเป็นคนไม่ถือตังค
2: ์
1: ไม่ถือตังค์หมายถึงว่าไม่มีตังค์ติดตัวแต่ว่าจะเงินจะอยู่น้องอยู่กับแฟนอยู่อะไรเงี้ยครับก็ใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทำอะไรไว้
2: ค่ะ
1: พอเขามีเท่านี้ทอนมาเท่านี้ก็คิดว่าเท่านี้ไม่ได้ซักถามต่อว่ามันอะไรยังไงคือในบริษัทในออฟฟิศก็ไม่ได้มีแค่บีคนเดียวเราจะไปว่าบีเลยก็แบบ
3: ไม่ได
1: ้เกรงใจจะไปโทษคนอื่นในออฟฟิศก็กลัวเสียบรรยากาศมึงไม่เชื่อไว้ใจผมเหรอองั้นถ้าไม่ไว้ใจผมเผลอบอกไม่ทำงานขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวจะบรรยากาศในออฟฟิศมันจะเสีย
3: ก็เลือกที่จะไม่ถามดีกว่า
1: ไม่ถามครับครับ
2: ยอมเสียเงิน
1: ใช่
2: แต่ว่าเพื่อรักษาบรรยากาศในการทำงาน
1: รักษาบรรยากาศรักษาความสัมพันธ
2: ์ค่ะแล้วนอยเคยสงสัยบีไหมคะก็ไม่เคย
1: ไม่เคยครับ
2: จนมาจำนวนด้วยหลักฐาน
1: ใช่ตอนแรกที่เห็นคลิปก็มีแฟนมีน้องมีแอดมินเอามาให้ดูก็ยังไม่ค่อยเชื่อตอนแรกเขาพูดลอยๆมาก่อนว่าบีแอบเงินขโมยเงินนะอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นจนน้องก็ยังไม่เชื่อนะบอกจินไปได้ไงมันจะขโมยไปทำไมมันจนแฟนแล้วก็น้องเอามาให้ดูก็เลยเห็นว่าเป็นแบบบีกำลังหยิบเงินในกระเป๋าของแฟนในกระเป๋าของน้องอะไรเงี้ยครับ
3: แล้วทำไมวันที่เรารู้ว่าบีเนี่ยขโมยเงินเราแทนที่น้องเราแท้ๆบอกว่าเรียกตำรวจจับเลยไหมทำไมเราถึงให้สองออปชันระหว่างติดคุกกับบวช
1: ก็ด้วยที่ตัวผมเองเพิ่งออกมาจากวัดแล้วก็เพิ่งสึกมาก็เลยรู้สึกว่าแบบรู้ซึ้งในพระธรรมแล้วก็ได้ความอะไรแบบหลายๆอย่างเรียนรู้ชีวิตหลายๆอย่างผิดถูกชั่วดีเรามีเวลาอยู่ในช่วงของตัวเองค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยก็เลยทำให้คิดว่าอ่ะถ้าสมมุติเนี่ยขโมยเงินมันก็ติดคุกอยู่ประมาณกี่ปีไม่รู้อ่ะ
0: 9 ปี
1: เพราะว่ามันหลายครั้งไงมันมีหลักฐานหลายครั้งมันก็9 ปีแล้วก็ผมก็เลยอ่ะงั้นก็ลองไปบวชกับพระอาจารย์เดียวกันดูแล้วกันที่วัดป่ามณีการแล้วก็เลยลองให้โอกาสดูครับ
2: มาแขกรับเชิญของเราในวันนี้บ้างนะคะ2 ท่านค่ะท่านแรกเนี่ยเป็นนักแสดงตลกคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยเป็นเซลล์ขายรถแล้วก็มีความฝันอยากจะเป็นนักแสดงตลกก็เลยไปเข้าเวทีการประกวดแล้วก็เป็นคนที่ได้รับโอกาสจากบุคคลอื่นๆมากมายทำให้สามารถที่จะทำตามความใฝ่ฝันของตัวเองได้สุดท้ายแล้วก็ได้ไปแสดงในรายการโทรทัศน์นะคะคุณขิงณภัทรค่ะส่วนอีกท่านนึงค่ะเป็นนักร้องสาวสวยนะคะเสียงหวานไพเราะแล้ววันนี้มาในฐานะตัวแทนของนายจ้างที่ทำวงดนตรีของตัวเองเราก็ต้องดูแลลูกเนี่ยมากมายมีวิธีการทำงานยังไงมีวิธีการดูแลลูกน้องยังไงเดี๋ยวได้คุยกันนะคะคุณฝนธนสุนทรสวัสดีทั้งสองท่าน
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
3: ถามคิงก่อนในฐานะที่คิงเคยเป็นลูกจ้างมาก่อนคิงเคยทำอะไรผิดและนายจ้างเขาทำกับเรายังไง
5: เรื่องเนี้ยผมเพิ่งเปิดเผยในรายการนี้ครั้งแรก
3: ครับ
5: ตอนผมเรียนจบใหม่แล้วผมตอนนั้นเป็นพนักงานรับรถจะมีฟอนต์ด้านหน้าที่คอยรับรถว่าลูกค้าเนี่ยเอารถมาใช้บริการจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรืออะไรบ้างเนี่ยเราก็ทำอยู่ตรงนั้นเหตุการณ์ก็คล้ายๆกับคุณบีเลยพอลูกค้าชำระเงินเนี่ยเราจะเก็บเงินก่อนแล้วก็เอาไปส่งให้ฝ่ายบัญชีแล้วก็เวลาตรวจรถลูกค้าเนี่ยเราจะเห็นหมดเก๊รถลูกค้าอะไรเหรียญอะไรต่างๆเราเห็นพวกนี้หมดอย่างที่บอกว่าเงินเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครยิ่งพอเห็นได้บ่อยๆเงี้ยแต่ตอนนั้นความจำเป็นของผมก็คือว่าเราจบใหม่แล้วเรามีลูกก็แบบว่าเงินเดือนวุฒิปวสเงินเดือนมันก็แค่ 6,000 กว่าบาทมันไม่พออ่ะเริ่มจากเล็กๆจากหยิบเหรียญหรืออะไรพวกนี้ก่อนพอเราทำแล้วมันไม่มีใครจับได้อ่ะมันก็ค่อยขยับ
3: ทำอยู่นานไหม
5: ประมาณสักเดือนนึงได้ครับจนแบบว่าบริษัทรู้มี2แนวทางเหมือนกันแจ้งตำรวจกับให้ออกเหมือนเราก็ขอโอกาสแล้วก็ต้องขอบคุณบริษัทนั้นด้วยที่แบบว่าให้โอกาสเราเขาไม่แจ้งความดำเนินคดีแต่ว่าก็ให้เราออกไปพอเราออกไปครั้งนั้นถือว่าเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตเราก่อนที่เราจะไปเป็น

0: เซลล์ขายรถเป็นผู้จัดการศูนย์อีกบริษัทหนึ่งซึ่งบริษัทรถยนต์ในจังหวัดอ่ะเขาถึงกันอยู่แล้วแต่ด้วยตรงเนี้ยที่เขาให้โอกาสเราทำให้เราสามารถไปทำงานเลี้ยงลูกเราได้อีกและหลังจากนั้นเราก็ถึงได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในวงการนั่นเกี่ยวกับการทุจริตของเราเลยที่เราเกือบทำให้อนาคตเราเสียไป
1: ต้องถามคุณฝนบ้างในฐานะของนายจ้างมีลูกน้องภายในวงมากมายเคยมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เกิดขึ้นไหมคะ
2: สิ่งที่ฝนเคยเจอในลักษณะแบบนี้อันนี้เล่ากันแบบขำๆนะคะก็คือแม่เราเองแกดอดมาเอาเงินเราก็แบบเอ๊ะขโมยที่ไหนเนาะเอาไปไม่หมดสมมติว่าในกระเป๋ามีแบบ100นึงก็จะหายไป20
0: ครับ
2: ในกระเป๋ามี500ก็จะหายไป100นึงอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งแบบได้ทำไงดีจับขโมยดีกว่า
3: ทำไงฮะ
2: ก็เลยเอาตังค์อะค่ะแบงค์110ใบแล้วก็เขียนชื่อเลยฝนนัมเบอร์คือเลขที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1: ค่ะ
2: รันเลยค่ะ
0: ฮะ
2: แล้วก็เอาเงินใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วก็เอาไว้ในห้องนั่นแหละแล้วก็โอ๊ยเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกก่อนนะ
0: อ
2: ๋
0: อตะโกนเสียงดังด้วย
2: ตะโกนเสียงดัง
0: เสียงบอกโจร
2: เดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนนะกลับมาก็คือเงินหายจริงๆหายสมมุติว่าหายไปใบที่7 1 2 3 4 5 6 7หาย8 9 10แล้วก็เอาละใครมีเงินแบงค์100ไหนมาดูซิเอ้านี่ไงแม่ก็มีแม่มีของแม่บอกอ๋อเหรอไหนดูเงินแม่หน่อยก็เลข7ค่ะแล้วก็บอกว่าก็คุยกับแม่แล้วก็บอกว่าแม่มีอะไรแม่ก็บอกนะแม่บอกว่าเออแม่ต้องเอาไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเนาะแม่ก็บอกสิอะไรประมาณเนี้ยนี่คือความสัมพันธ์แบบว่าเออถ้าอย่างเงี้ยเราจะต้องแจ้งตำรวจไหมก็ไม่ใช่สรุปแล้วก็คือว่าบอกแม่ว่าแม่อยากได้อะไรแม่บอกเลยนะแม่ไม่ต้องดอดมาเอานะ อะไรประมาณนี
1: ้มาถามบีนะคะหลังจากที่ไปบวชได้อะไรมาบ้างจากการบวชทางนี้คะ
4: รู้สึกเป็นคนใหม่มากขึ้นกว่าเดิม จากเป็นคนที่คิดลักเล็กขโมยน้อยกลายเป็นคนที่รู้สึกขยันขันแข็งมากกว่าเดิมคือไม่คิดที่จะลักเล็กขโมยน้อยแล้ว
1: เพราะว่ามีคนจับได้หรือเปล่าคะมันเลยทำให้เราไม่กล้าทำอีก
4: กลัวคนที่เราที่เขารักไม่เชื่อใจเราอีกต่อไปเหมือนอย่างที่พี่น้อยเคยไว้ใจ
1: ค่ะ
4: ใช่ก็กลัวความรู้สึกนั้นมันจะหายไป
3: แต่แล้วระหว่างที่เริ่มสำนึกบวชอยู่มันก็เกิดอุบัติเหตุคุณได้ประสบอุบัติเหตุกับบิ๊กไบค์บีรู้ข่าวไหมว่าระหว่างที่เราบวชอยู่ไอดอลของเราเนี่ยลูกพี่เราเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุบิ๊กไบค์
4: รู้ครับผมเพราะว่าน้องที่ร้านเขาโทรมาบอกคือวันนั้นผมตกใจมากๆเลยว่าทำไมอยู่ๆพี่น้อยมาเกิดอุบัติเหตุได
3: ้เจ็บหนักเลยใช่ไหมครั้งนั้น
5: เจ็บไหนครับก็หนักถึงขั้นเป็นอัมพาตประมาณ2ปีครับสันหลังหัก4ท่อนสันหลังที่หักละเอียดเป็นผมแล้วก็ไปบาดเส้นประสาทตั้งแต่เอวถึงปลายเท้าขาดทำให้ไม่สามารถรู้สึกได้ตั้งแต่เอวถึงปลายเท้าครับแล้วก็ซี่โครงหัก4ท่อนแล้วก็ทิ่มปอดทะลุแล้วผมก็พูดไม่ได้เพราะว่าปอดทะลุก็ต้องใส่เครื่องออกซิเจนตลอดเวลาวันๆก็จะนอนอยู่แต่กับที่อยู่อย่างเงี้ยจะทำอะไรไม่ได้จะพลิกตัวก็ไม่ได้เพราะว่าสันหลังหักหมดก็แบบทรมานมาก
1: แต่ทีนี้สิ่งที่มันสำคัญกว่าร่างกายมันก็คือจิตใจ
5: ใช่ครับ
1: เราเคยเป็นนักแข่งเราเคยประสบความสำเร็จมาต้องนอนนิ่งๆอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะช่วงนั้นจิตใจเป็นยังไง
5: ตอนนั้นรับตัวเองไม่ได้ครับรับตัวเองไม่ได้แล้วก็เราทำงานเองนู่นนี่นั่นเองทุกอย่างจากการธุรกิจเองหมดแล้วก็มีทีมแข่งเองทำนู่นทำนี่เองคือสู้ด้วยมันด้วยตัวเองตลอดแต่วันนี้กลายเป็นว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยท้อครับท้อสุดมากๆเพราะตอนนั้นผมน่าจะอายุประมาณ22 23ฮะ
3: ซึ่งก็คือเรียกว่าเพิ่งประสบความสำเร็จได้แป๊บเดียว
5: แป๊บเดียวครับ
3: ก็เกิดอุบัติเหตุเลย
5: ใช่ครับ
3: แล้วนอนอยู่โรงพยาบาลนานเท่าไหร่ครับ
5: ประมาณ2เดือนแล้วก็ออกมาจากโรงพยาบาลครับ
3: แล้วก็กลับบ้านซึ่งบีบวชก่อนนอยจะประสบอุบัติเหตุประมาณเดือนนึงมันก็ครบ3เดือนคือ1พรรษา
4: ใช่ครับ
3: แล้วกลับมาดูแลเค้าเลยมั้ย
4: ก็ตอนนั้นยังครับผม
3: ไปไหนครับ
4: ตอนนั้นผมไปทำงานที่บริษัทอื่นยังสำนึกผิดอยู่ยังไม่กล้ามาเจอหน้าเขาทั้งแม่ทั้งน้องทั้งตัวเขาเองก็ยังไม่กล้ามา
3: น้อยครับแล้วเพราะอะไรอยู่ดีๆถึงโทรเรียกบีกลับมา
5: ก็พอร่างกายผมฟื้นฟูดี

0: ขึ้นปุ๊บร้านที่เปิดมันบริหารไม่ได้จะเดินทางไปร้านเนี่ยไม่ได้ละยากเคลื่อนไหวยากต้องนั่งวีลแชร์ต้องมีคนแบกวีลแชร์หาวีลแชร์มันค่อนข้างยากเราก็เลยทักไปถามบีเอ้ยบีเป็นไงบ้างช่วงนี้เป็นไงบ้างแบบทำอะไรอยู่วะเป็นไงบ้างออกมาเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ดีครับพี่ตรงนี้นั่นดีครับพี่แต่ว่าผมไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แบบทำงานที่อื่นแบบไม่ค่อยสนิทใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าไม่สนิทไม่สบายใจก็กลับมาทำกับพี่น้อยก็ได้นะอะไรเงี้ยก็บอกอย่างนั้นเลยครับ
1: เรารู้สึกไงวันที่เขาโทรหาเรา
2: ก็รู้สึกว่าตกใจนิดนึงว่าทำไมถึงไว้ใจเราอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรใช่เพราะตอนนั้นงงมากเลยแล้วมันประจวบเหมาะกับจังหวะนั้นผมกำลังจะออกจากที่ทำงานที่ผมทำอยู่ใช่แล้วพี่น้อยก็ทักมาเดี๋ยวนั้นเลย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ใช่
3: แล้วตัดสินใจมาอยู่กับเขาเลยไหมคะ
2: ก็ตัดสินใจออกมาแล้วก็มาอยู่กับพี่น้อยเลยครับผม
3: ต้องถามน้อยด้วยว่าทำไมน้อยถึงยังไว้ใจมันไม่มีอะไรรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เขาก็เคยทำให้เราเจ็บมานะ
0: ครับผมก็รู้สึกว่าคนอ่ะคนนึงนะถ้ามันผิดพลาดแล้วอ่ะแล้วมาสำนึกแล้วอ่ะมันไม่อยากทำแบบเดิมหรอกมันก็คิดว่าถ้าสมมุติว่าแผนที่นายเตรียมไว้ว่ามันจะให้มันไปบวชสุดท้ายปลายทางนายจะให้มันกลับมาอยู่ดีแล้วบีก็กลับมาแล้วก็แบบทำตัวดีอะไรเงี้ยผมก็เลยเข้ามาอีกทีนึงครับ
3: กลับมาครั้งนี้นี่ก็คือยิ่งตั้งใจทำงานมากกว่าเดิมไหมคะบี
2: ตั้งใจแบบสุดๆเลยครับพี
0: ่ผมคิดว่าแบบถ้าเป็นไปตามเนี่ยคนที่จะได้กลับมาคือไม่ใช่บีคนเดิมมันจะได้บีที่ดีกว่าเดิม
3: น้อยคิดแบบนั้น
0: ใช่เพราะว่าบีเคยทำรถลูกค้าล้มมันก็มีประสบการณ์แล้วถ้าสมมุติน้อยจะต้องไปจ้างคนอื่นยกก็ทำล้มยกก็ขโมยตังค์แล้วก็ต้องไปบวชอะไรเงี้ย
1: ทุกอย่างก็เริ่มใหม
0: ่เริ่มใหม่ไอ้นี่ก็มามันครบแล้ว
1: แต่นี่พังมาหมดแล้ว
0: พังมาหมดแล้ว
1: ค
0: ือ
1: ค
0: ิ
1: ดอย่างน
0: ั้
1: น
0: ก็เลยว่ามันคงไม่มีพังกว่านี้แล้วถ้าพังกว่านี้ก็คงน่าย่ายแล้วอยู่ในสังคมไม่ได้แล้วก
3: ็
0: เลยกลับมาเป็นบีที่ดีกว่าเดิมครับ
3: ค่ะบีตอนที่กลับมาค่ะทำยังไงให้เขายิ่งไว้ใจเราทางนั้นที่เราก็เคยมีตวัด
2: ตั้งใจทํางานเขาสั่งอะไรมาก็ทําเขาให้เราไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยตังค์ทุกบาททุกสตางค์ก็คืนให้เขาหมดเลย
0: มีลองใจเหมือนกันนะหมายถึงว่าเอ๊ะดูว่าจะเอาอีกก็เลยให้แต่รอบนี้นับไงแต่ว่าก็ดีนะที่ว่ามันขโมยหลังจากนั้นมานอนเป็นคนถือเงินมาตลอดเลยไม่ให้ใครถือแล้ว
1: นอยไว้ใจบีคนที่บ้านล่ะ
0: แ
1: ม่แฟนกับน้องเขาให้โอกาสเหมือนนอยมั้ย
0: ไม่เขาแอนตี้เลยจะกลับมาทำไมอย่างเงี้ยน้อยบอกน้อยเชื่อว่าน้อยมองคนไม่ผิดหรอกน้อยว่ามันต้องกลับมาคนดีบ้างแหละถ้ามันจะไม่ดีมันก็อยู่ไม่ได้แล้ว
1: แต่ตอนเนี้ยเขาไว้ใจแล้วใช่ไหมให้เราได้ดูแลกับน้อยเต็มที
2: ่เต็มที่เลยครับผม
1: บีคิดว่ามันเป็นเพราะเหตุผลอะไรทำไมทุกคนถึงไว้ใจล่ะ
2: ผมทำให้พี่น้อยเขากลับมาเชื่อใจได้อีกครั้งนึงเลยทำให้แบบว่าแม่ก็เห็นท่าทางของพี่น้อยว่าเนี่ยเหมือนพี่น้อยอ่ะจะให้โอกาสบีจริงๆแล้วไว้ใจบีจริงๆใช่ครับผมรวมถึงตัวน้องด้วย
3: ทางครอบครัวของน้อยเนี่ยไว้ใจถึงขนาดว่าแม่ต้องย้ายไปทำงานต่างจังหวัดแม่ก็ไปโดยที่มั่นใจว่าบีจะสามารถดูแลน้อยได
2: ้ครับผม
3: ขนาดนี้เลย
2: ใช่ครับผม
0: ใช่ครับเพราะว่าแม่ต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดแล้วก็เขาก็เป็นห่วงจริงๆเขาจะต้องไปตั้งนานแล้วแต่เขาเป็นห่วงว่าเอ้ยน้อยสภาพจิตใจเป็นอย่างนี้นู่นนี่ใครจะดูใครจะอะไรไงจนแบบบีคอยดูแลน้อยได้แฟนน้อยดูแลน้อยได้เขาก็เลยไปแบบไม่ต้องห่วงละไปทำงานเต็มที่ที่มีบีมีน้องมีแฟนดูแล
3: แม่ก็สบายใจโล่งใจ
0: สบายใจ
2: ใช่ครับ
3: เชื่อใจมากกว่าเก่าไหมคะบี
2: รู้สึกว่าเชื่อใจมากกว่าเก่าครับผมเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนแม่จะไม่ได้พูดแบบทำนองว่าฝากดูแลน้อยด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีช่วงพักหลังๆมาก็จะโทรมาบ้างแบบว่าฝากดูแลน้อยด้วยนะน้อยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่
3: แม่โทรหา
2: ใช่ครับผม
3: นอกจากมาช่วยงานแล้วยังช่วยอย่างอื่นบีด้วยอีกไหมคะ
2: เวลาพี่น้อยเขาจะไปถ่าย YouTube อะไรอย่างเงี้ยก็จะคอยช่วยประคองพี่น้อยอะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: ช่วยตลอดเวลาต้องกายภาพอะไรเงี้ยต้องมาเดินหัดว่ายน้ำลงน้ำอะไรเงี้ยบีก็จะเป็นคนพาไปเป็นคนปล่อยผมให้ซ้อนอยากนั่งฟิลมอเตอร์ไซค์ไหมเดี๋ยวผมซ้อนผมเดี๋ยวผมขับให้อะไรเงี้ยได้กำลังใจที่ผมแบบวันนอนแต่อยู่กับโรงพยาบาล

0: กายภาพคุณหมอท่านี้นะครับคุณน้อยท่านั้นนะครับมันก็เปลี่ยนเป็นแบบเอ้ยมาลองคอมมอไซค์มาลองอะไรฟิลที่เราเคยทำกิจวัตรคือ
1: หวังอะไรเลยคืออยากทำให้อย่างเดียวอยากเป็นผู้ให้กับเขาบ้าง
2: ใช่คร
3: ับ แล้วก็ช่วยทุกอย่างจากวันที่ดีได้รับโอกาสจากนอยนะคะในฐานะของนายจ้างกับลูกน้องมาจนวันหนึ่งวันที่นอยเองก็มีปัญหาสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปความท้อแท้ใจที่เกิดขึ้นก็ได้ดีเนี่ยแหละที่เข้ามาดูแลเหมือนกับดีก็ให้โอกาสนอยกลับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้จากละครเวทีค่ะ
4: ใช่เลยค่ะเตงเออพี่นอยแกโคตรใจดีเลยนะบ้าเขาไม่ได้ซื้อให้เลยคือเขาซื้อแล้วให้เราไปผ่อนกับแกไงเออคือมันก็จะถูกกว่าที่เราไปซื้อกับที่ร้านไงแล้วก็ไม่มีดอกเบี้ยด้วยนะเตงเออนี่กำลังเช็ดรถอยู่เลยไม่ต้องห่วงเลยเตงฮะเออจริงเตงเขาไม่รู้เลยนะว่าชีวิตเนี้ยเขาไม่ได้เจอพี่นอยอ่ะชีวิตเขาจะเป็นยังไงเนี่ยพี่แกดีกับเขาทุกอย่างเลยโคตรรักเลยลูกพี่คนเนี้ย
2: ทำไมไม่มีใครรักกูเลยสักคนทำไม
5: พี่นอยพี่นอยออกมาคุยกันก่อนนะพี่นอยไอ้ดีก็ไม่รับสายสักทีว่าพี่นอยเอามาคุยกันก่อนนะพี่
4: เต็งแป๊บนึงนะมีสายซ้อนอ่ะ
5: พี่บีมาที่บ้านด่วนๆเลยพี่นอยจะฆ่าตัวตาย
4: ฮะอีกแล้วเหรอ
5: เออมาเร็วๆเถอะ
4: เออเดี๋ยวนี้ไป
5: พี่นาย
4: เออแค่นี้
5: พี่นายเอามาคุยกันก่อนพี่นายอย่าพึ่งนะพี่นายออกมาคุยกันก่อนนะพี่นายอยู่ไหนแล้ววะ
4: เฮ้ยนายเป็นไงบ้างวะ
5: ผมก็ไม่รู้จะทำไงแล้วอะ
4: เดี๋ยวพี่จัดการเองพี่กันเองพี่น้อย นี่บีนะพี่น้อย
2: บีทำไมมันทำกับพี่แบบนี้วะทำไมไม่มีใครรักพี่เลยสักคน
4: มีสิพี่มีผมแน่ๆคนนึงที่รักพี
5: ่ผมด้วยพี่
4: ให้ผมเข้าไปนะพี
2: ่ต้องมายุ่งออกไป
4: พี่น้อยพี่อย่าลืมสัญญาดิพี่เคยพูดกับผมไว้ไม่ใช่หรอว่าพี่จะให้โอกาสให้ผมได้ตอบแทนพี่ไงให้ผมได้เข้าไปนะพี่พี่น้อยพี่
2: อยู่ต่อหน่อยนะพี่ไม่รู้จะอยู่ต่อไปทำไมอ่ะ
4: พี่หน่อยครับเรื่องแค่นี้เองพี่ผมเชื่อนะพี่ผมเชื่อจริงๆว่าเดี๋ยวอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าพี่ทำพลาดอะไรไปจริงๆอ่ะมันจะอดเห็นนะพี่
2: ไม่รู้จะอยู่ไปอยู่ทำไมอยู่ทำงานอยู่ไปเพื่อใครอ่ะ
4: พี่น้อยอย่างน้อยๆอยู่ให้ผมได้ตอบแทนพี่ก็ได้พี่ไม่ขาดผมเลยเหรอผมไม่ยอมนะพี่เรื่องอะไรอ่ะพี่เคยช่วยผมไว้อ่ะแล้วพี่จะมาชิงตายก่อนอ่ะเท่ากับว่าพี่อ่ะปล่อยให้ผมเป็นคนอกตัญญูเลยนะพี่บาปซ้ำซ้อนจะตายอย่างน้อยๆอะให้ผมได้ผ่อนค่ามอเตอร์ไซค์หมดก่อนก็ยังดีอะพี่ถ้าพี่เกิดตายไปอะแล้วพี่เป็นผีอะมาหลอกผมกลัวก็ผมตายอีกคนนึงทำไงอะยังยิ้มได้นี่พี
6: ่ช่างพูดจังนะเราอะ
4: เอ้าถ้ายังยิ้มได้ก็จะพูดต่ออีกยาวๆเลยถ้าตายไปอ่ะอดฟังเสียดายนะ พี่น้อย

0: คิดดูนะงานค้างอีกตั้งเยอะนะพี่ลูกค้าอีกเพียบทุกอย่างพี่สร้างมาเองกับมือเลยนะจะยอมทิ้งไปง่ายๆจริงเหรอพี่ให้ผมแกะออกให้นะพี
1: ่พี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเวลาบีพูดทีไรอ่ะมันทำให้พี่คิดได้ทุกทีเลยวะ
2: คงเพราะเป็นเหมือนพี่น้องที่พัดภาคจากกันมั้งขอบคุณนะครับพี่บี
1: พี่ต้องขอโทษด้วยนะที่ทำให้ต้องเดือดร้อนและวุ่นวายเพราะพี่กันอีกแล้วอ่ะ
0: ไม่เป็นไรเลยพี่มันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วพี่ไม่มีพี่อ่ะไม่มีผมหรอกทุกของพี่ก็คือทุกของผมด้วย
1: ขอบใจนะขอบใจจริง
0: ๆสบายมากพี่
2: เรื่องที่ผมเคยด่าพี่บีไปอ่ะผมถือว่าโมฆะนะพี่ก็เป็นเหมือนพี่น้องเราอีกคนหนึ่งเหมือนกันขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณนะขอบคุณทั้งสองคนเลย
3: เหตุการณ์ในละครคือพอหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยสภาพจิตใจมันแย่ถึงขนาดที่คิดฆ่าตัวตาย
4: ใช่ครับมันรู้สึกว่าแบบเราทำอะไรไม่ได้อ่ะอยู่ไปก็แบบเป็นภาระแฟนพ่อแม่น้องๆอะไรครับช่วงแรกๆนะครับรู้สึกแบบนั้นเลยแล้วมองภาพไม่เป็นสีครับมองภาพไม่เป็นสีเป็นเฝ้าหมองไปหมดดูตลกก็ไม่ยิ้มดูอะไรก็ไม่ขำอะไรเงี้ยครับจากเดิมเป็นไบโพล่าแล้วก็กลายมาเป็นโรคซึมเศร้าต่อ
3: ค่ะ
4: แล้วก็หนักมากครับช่วงนั้นก็จะมีบีนี่แหละครับคอยดูแลคอยเข้ามาเรียกขานเมื่อไหร่มาทันทีมาปั๊บทันทีอยู่ไกลแค่ไหนก็มาตีหนึ่งตีสองตีสามมาหมดครับแล้วก็ไม่ห่างไม่ขาดไม่ให้ผมอยู่คนเดียวอะไรเงี้ย
3: ค่ะทราบว่าไม่ใช่ครั้งเดียว
4: ไม่ใช่ครั้งเดียว
3: ที่จะฆ่าตัวตาย
4: ไม่ใช่ครั้งเดียวครับเพราะว่ามันจะมาเป็นพักๆมาเป็นช่วงๆช่วงไหนที่มันนอยมันเสียใจมากหรือว่าทะเลาะกับแฟนหรือแบบทะเลาะกับที่บ้านหรือใครก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่มันจะโยงมาเป็นเรื่องจะไม่อยู่อย่างเดียวเลย
5: จากที่เคยประสบความสำเร็จอยู่ดีๆวันนึงมันคือเดินไม่ได้ทําได้แล้วพอมันมีปัญหามารุมเร้ามันก็เลย
4: ใช่
5: ทางออกคือคิดว่าไปดีกว่า
4: ใช่ครับ
5: เราอยู่ที่บ้านก็มีครอบครัวดูแลแม่น้องชายแฟนคนเหล่านั้นไม่สามารถหยุดนอยจากการที่คิดจะทำร้ายตัวเองได้กลับกลายเป็นบีเหมือนในละครเพราะอะไรอ่ะ
4: จริงๆที่บ้านเขาก็ทำดีทุกอย่างนะ
5: ครับ
4: แต่ว่าเหมือนมันไม่ค่อยสะกิดใจอ่ะเหมือนดูแลก็เหมือนดูแลปกติโอเคเทคแคร์เขารักเราเขาแต่ไอเนี้ยมันจะเป็นมีคำพูดที่มันสะกิดใจโอเคไม่ทำโอเคอยู่ต่อโอเค
5: ทำไมเราถึงพูดตรงใจเขาดีกว่าม
6: ันออกมาเองพี่คำพูดทุกอย่างแบบภาพที่เราแบบไม่อยากให้มันเกิดแล้วเรามาพูดกับเขามันทุกอย่างมันออกมาเองใช่มันออกมาจากความรู้สึกข้างในว่าคือมันไม่ใช่เวลานี้นะที่พี่น้อยจะไปอ่ะมันต้องมีอีกหลายอย่างอีกหน้าที่ที่จะต้องทำ
5: งั้นฝากไปถามแชร์อันนี้ต้องอยากถามทั้งคู่ฮะเคยเจอไหมประสบการณ์ที่แบบว่าปัญหาที่มันเข้ามาในชีวิตเราแต่กลายเป็นว่ามันคนนอกนี่แหละที่เป็นคนมาเติมเต็มมาให้กำลังใจเราจนมันเกิดความผูกพันเสมือนเป็นญาติพี่น้องจริงๆเคยเจอกันบ้างไหมครับ
7: ก็ยังของผมทุกวันนี้ในวงการตลกเนี่ยก็จะมีพี่นุ้ยเชิญยิ้ม
5: ครับ
7: กับพ่อเป็ดเชิญยิ้ม
5: ครับ
7: ที่เขาอยู่ข้างเรามาตั้งแต่เข้าวงการมาในยามที่วิกฤตโควิดอ่ะหยิบยื่นเงินมาให้เราโดยที่แบบว่าเราไม่เคยร้องขอเราไม่เคยแบบขอเขาเลยอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นแบบว่าเฮ้ย เราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเราไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันแต่ทำไมเขาถึงเอ็นดูเราเป็นเหมือนน้องคนหนึ่งทำไมพ่อเป็ดเราก็ไม่ใช่ลูกหลานเขาทำไมเขาเอ็นดูเราเหมือนลูกหลานเขาคนหนึ่งอะไรเงี้ยครับเนี่ยประสบการณ์ที่เราเจอมาซึ่งมันก็ทำให้ผมคิดว่าหลังจากนี้ต่อไปเราจะต้องทำตัวให้สมกับที่เขาเอ็นดูเรา
3: พี่ฝนนะคะ
5: พี่ฝนเป็นคนที่มีลูกน้องเยอ
3: ะ
5: ในวงอะไรเงี้ยไปทีไปเป็นร้อยชีวิตพี่เคยมีแบบนี้บ้างไหมแบบบีที่แบบมาคอยดูแลเทคแคร์จนมันแบบประทับใจกับตัวเราว่าเฮ้ยไอคนนี้มันโดดเด่นออกมาแบบเฮ้ยเขาทุ่มให้เราเยอะขนาดนี้มีไหม
8: มีค่ะมีในลักษณะของการไหว้วานหรือทำอะไรเราก็จะไหว้วานแต่คนคนนี้คือเราไว้ใจแต่คนคนนี้ให้แต่คนคนนี้จัดการให้หรือว่าเวลาที่จะแบบพูดคุยหรือว่าปรึกษาพอไปคุยกับไอคนนี้เสร็จปุ๊บก็เราเหมือนเราสบายใจขึ้นแล้วเราก็แบบมันก็จริงใจดีเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนผ่อนคลายลงในสิ่งที่เราเจออะไรประมาณนี้มีเหมือนกันค่ะ
3: ก็จะเหมือนบีกับนอยที่ว่านอยบอกว่าพอบีพูดเนี่ยมันคลิกขึ้นมามันใช่เราฟัง
8: แล้วก็มันจะเย็นลงใช่ไหมคะคุณนอยมันจะแบบคำดาวลงโดยที่เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นคนคนนี
4: ้
8: คนอื่นเขาก็แบบไม่เอาหน้าใจเย็นๆหน้าแต่ทำไมเราไม่รู้สึกอ่ะแต่ถ้าเป็นคนเนี้ยไม่เอาใจเย็นหน้าโหยังมีอะไรให้คิดอีกเยอะอะไรเนี่ยเรากับคลิกกับคนคนนี
4: ้
8: ก็มีเหมือนกัน
5: หรือมันเป็นไปได้ไหมพี่หมวยกับการที่เวลาเราปรึกษาใครบางคนหนึ่งที่เป็นแบบครอบครัวของเราหรือคนที่เรารู้ว่าเขารักเราจริงๆอ่ะเราจะมีความหวังว่าเขาจะต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี
8: ้
5: ต้องอย่างนั้น
8: ใช
5: ่แล้วเราจะไปผิดหวังคือเราไปตั้งแง่ไว้เองอ่ะแล้วเราพร้อมที่จะผิดหวังแต่กับบางคนที่แบบไม่ได้มีความหวังบางทีพูดในสิ่งเดียวกันหรือน้อยกว่าสิ่งที่คนที่เรารักคนในครอบครัวพูดอีกแต่บางทีเราคลิกเฮ้ยเพราะเราไม่ได้คาดหวังไงกลับมาทางนี้บ้างบีฮะนอยเคยถามบีใช่ไหมว่าเราอาจจะเคยเป็นกรรมกรในชาติที่แล้ว
4: ใช่อันนี้เป็น
5: ทำไมถึงคิดอย่างนั้น
4: มันเป็นความคิดที่ว่าเอ๊ะทำไมแบบเราเจอปัญหากันมาเยอะจังเลยทำไมเราไปมาไปทำงานที่อื่นบ้างไปทำนู่นทำนี่บ้างไม่ยังวนกลับมาอีกแล้วก็กลับมาก็ดีขึ้นอีกจากตอนแรกที่มันเป็นเด็กแค่แพ็คเสื้อส่ง FC ก็กลายเป็นคนที่แพ็คสินค้ามาเป็นช่างแล้วก็จากช่างมันเป็นคนที่นอยสนิทมากไว้วางใจมากแล้วก็กลายเป็นแอดมินที่คอยดูแลออฟฟิศนอยเลยใช่ตอนนี้จากเงินเดือนตอนนั้นก็ขึ้นมาอัพหลายเท่าตัวใช่ก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบเอ้ยหรือว่าแบบแล้วเวลาเราพูดนะเราไม่ค่อยพูดกันเราแค่มองเงี้ยหรือว่าพูดไม่กี่คำมันรู้ด้วยตัวมันเองว่านอยคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยนอยจะออไปทางไหนหรือมีความรู้สึกแบบไหนหรือตานอยนิ่งๆค้างๆนั่นก็จะรู้แล้วว่านอยไม่ค่อยโอเคกับสิ่งที่เจออยู่
5: เรียกว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นแล้วการกลับมาของบีในครั้งนี้เรียกว่ามันทำให้ทะลุกำแพงจนมองว่าบีเป็นหนึ่งในครอบครัวเราเลยไหม
4: ใช่บีใช่ถูกต้อง
5: กับการกลับมาครั้งนี้ของบีใช่ไหม
4: ถูกต้องแล้วก็ได้คนที่เป็นคนที่เราต้องการจริง
5: ๆเราได้เสมือนเป็นน้องมาอีกคนนึงเลยที่เป็นจากคนละสายเลือดกลายเสมือนมีสายเลือดเพิ่มมาอีกหนึ่งเลย
4: ถูกต้องถามบีได้เลยตายแทนได้หรือเปล่ามันตายแทนได้เลย
5: นี
3: ่ตายแทนที่หน่อยได้
4: ใช่น้องก็ตายแทนมาได้เหมือนกันแบบนั้นเลย
3: นี่คือผูกพันเหมือนกับคนในสายเลือดเดียวกันเลย
4: ถูกต้อง
9: ครับ
3: การได้โอกาสทั้งนี้จากหน่อยทำให้ชีวิตของบีเป็นยังไงคะ
9: เปลี่ยนไปเยอะขึ้นมากๆเลยครับผมก็จากเมื่อก่อนที่ได้เงินเดือนแบบพื้นฐานมันพอแล้วพอเดี๋ยวนี้มามันทำให้รู้สึกว่ามันโอเคขึ้นกว่าแต่ก่อน
5: คือคุณภาพการใช้ชีวิตมันดีขึ้นไปหมดทุกอย่าง
9: ใช่ครับผม
5: เลิกแล้วนิสัยที่ไม่ดีก็ไม่ทำ
9: ไม่ทำเลย
5: กลับมาเป็นผู้ให้บ้าง
9: ใช่ครับ
3: แล้วก็มีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวของดีเองด้วย
9: ใช่ครับผมจากเมื่อก่อนที่ไม่เคยให้เงินพ่อแม่เลยจนพักหลังๆมาพอได้อัพเงินปุ๊บก็ให้แม่มั่งให้พ่อให้แฟน
3: ทราบว่าคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจ
9: ก็ภูมิใจด้วยครับ
5: งานนี้ถามเลยว่าอนาคตวางแผนจะทำอะไรร่วมกันอีกบ้างไหม
4: ของผมตอนนี้ที่ผมทำก็จะเป็นของอันนี้จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับบิ๊กไบค์แต่ต่อไปผมจะไปทำในธุรกิจที่เป็นขายบิ๊กไบค์มือสอง ผมก็จะไปลุยเรื่องด้านนั้นแล้วก็จะทํา YouTube ตอนนี้ YouTube อยู่ผู้ติดตามช่องน้อยเดเวล168อยู่ประมาณ 850,000 คนก็จะไปโฟกัสตรงนี้มากขึ้น

0: เราก็จะไปโฟกัสรถบิ๊กไบค์มือสองมากขึ้นส่วนงานของตัวท่อหรือว่าเดโวเนี่ยก็จะให้บีเป็นคนดูแลแล้วต่อไปก็คิดว่าจะเป็นแบบหุ้นส่วนในบริษัทอะไรไปอย่างเงี้ยครับ
1: ดี
2: บีเองได้รับโอกาสมากมายจากนอยนะคะทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปคุณภาพชีวิตดีขึ้นเหมือนเป็นคนใหม่มาถึงวันนี้แล้วเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกกับพี่ชายคนนี้บ้างคะ
3: ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะก็ขอบคุณที่คอยให้โอกาสที่ผ่านมาแล้วก็เชื่อใจไว้ใจผมจนถึงทุกวันนี
2: ้แล้วน้อยล่ะคะ
1: ทางน้อยล่ะครับรู้สึกยังไงกับน้องคนนี
0: ้เห็นพัฒนาการดีมันตั้งแต่เริ่มตั้งแต่มันไม่มีอะไรเลยเป็นเด็กธรรมดาเด็กเลยตอนนั้นที่มาอยู่กับน้องก็จะมา17ประมาณเนี้ยแล้วก็มันด้วยเริ่มมันด้วยกันด้วยทั้งหมดเลยตั้งแต่ฐานลากขึ้นมาเลยมันก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบผูกพันแล้วก็ภูมิใจที่ว่าทุกวันนี้มันสามารถดูแลออฟฟิศน้อยได้โดยที่น้อยออกไปไหนก็ได้ไปทำอะไรก็ได้ก็เป็นคนจบทุกเรื่องจบทุกปัญหาจบทุกคำต่อว่าของลูกค้าทั้งหมดอะไร
2: ทำงานแทนได้ทุกอย่าง
0: ทำงานแทนได้คือทิ้งไม่มีน้อยทำเดินไปได้งานเดินไปได้ประมาณนั้นก็ภูมิใจกับน้องคนนี้มากแล้วก็ภูมิใจกับน้อยก็เคยบอกนะว่าถ้าสมมติว่าไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะไปไหนชีวิตนี้มึงฝากไว้ที่กูได้เลย

0: ตอนนี้ถ้านับคนในครอบครัวของนอยอะค่ะ
1: ครับ
0: นอยว่ามีใครบ้างคะ
1: มีน้องชาย3คนเพิ่งเกิดอีกคนนึงแล้วก็มีแม่มีพ่อมีแฟนแล้วก็จะมีบีจริงๆมีแฟนของบีด้วยใช่เพราะว่าร
0: วมแฟนบีมาอยู่ในครอบครัวเดียวกับเราเลย
1: เพราะว่าเราสนิทกันมากแฟนบีก่อนหน้านี้ก็ทำงานไม่ค่อยตรงสายน้องก็เลยบอกพ่อมีพอจะมีตำแหน่งเซลล์ว่างไหมให้แฟนบีเขาทำงานด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยพ่อก็รับฝากฝังแฟนไปก็เลยกลายเป็นว่าได้ทำงานใกล้กันเลยทีนี้แล้วก็ได้อยู่ด้วยกันก็จะเจอกันตลอด
0: บีเองถ้าย้อนไปเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะได้มาทำงานกับนอยตอนที่เขาเป็นไอดอลคิดไหมคะว่าชีวิตเราจะมาได้ไกลได้ใกล้ชิดกับเขาถึงขนาดนี
2: ้ถ้าวันนั้นผมไม่เลือกเข้ามาทำงานกับพี่นอยก็คงจะเป็นเด็กเกเรเละเทะเสเพไปวันๆนะครับผมเจอพี่นอยก็กลับกลายว่าได้เปลี่ยนตัวเองไปเหมือนอีกโลกนึงของตัวเอง
1: จริงๆบีมันเป็นคนที่หัวอ่อนเชื่อฟังแค่มันต้องมีคนคอยสั่งสอนคอยปลูกฝังหน่อยนิดนึงมันก็กลายเป็นคนดีแล้วในสังคมแค่นั้นเองจริงๆมีพื้นฐานเป็นแบบนั้นเราก็เลยคิดว่าที่ให้โอกาสแต่ละครั้งก็เพราะพื้นฐานมีเป็นแบบนี
0: ้
1: ใช
0: ่ถามแขกรับแชร์บ้างนะคะพี่ฝนและคุณคิงได้ฟังเรื่องราวของนอยและบีวันนี้ทั้งหมดเลยเป็นยังไงบ้างคะ
3: เห็นถึงความผูกพันของเขาฝนเชื่อนะคะว่าเขาต้องทำบุญร่วมกันมาเขาถึงได้มาเนี่ยมาเกื้อกูลซึ่งกันและกันความคิดของคุณนอยอ่ะคือแบบเหมือนให้โอกาสเขาทุกอย่างเลยเพื่อที่จะให้เขาเป็นคนดีเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนในโลกนี้เคยทำความผิดแต่มีคนให้โอกาสบ้างไหมเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเท่าที่ฝนฟังวันนี้ฝนรู้สึกดีใจจังเลยที่ได้มานั่งตรงนี้แล้วได้มานั่งฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้วันนี้รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มานั่งร่วมแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะสำหรับคุณนอยแล้วก็ขอให้กลับมาแบบแข็งแรงได้เหมือนเดิมอีกครั้งเพราะว่าได้คนดูแลที่ดีได้กำลังใจที่ดีขนาดนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ
0: ค่ะ
4: คิงครับ
0: คิงล่ะคะ
5: ครับผมชอบความคิดของคุณนอยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ให้โอกาสที่ดีมากแล้วก็เป็นการมองคนที่เข้าถึงไม่ได้มองผิวเผินแต่มองถึงรากฐานแล้วกล้าที่จะให้กล้าที่จะตัดสินใจทีนี้คนเหล่านี้เป็นคนที่สังคมต้องการมากคือคนที่ให้โอกาสคนแล้วก็ในเมื่อมีคนให้โอกาสแล้วคุณบีสามารถรักษาโอกาสนั้นไว้ได้และทำต่อยอดตอบสนองให้คุณน้อยเห็นได้เนี่ยผมว่าแบบนี้แหละเป็นสิ่งที่ดีมาก

0: ในฐานะที่คุณนอยเป็นผู้บริหารอะคุณนอยยังมองถึงแม้กระทั่งรากฐานเงินเดือนบางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นถ้าคนเราทำงานดีแค่ไหนแต่เงินเดือนน้อยมันมีโอกาสที่จะต่อยอดให้เขาทำผิดลู่ทางเพราะความจำเป็นคือต้องบอกว่าภาระของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ในเมื่อมองถึงตรงนี้คุณบีเองได้มาพอละเฮ้ยฉันสามารถตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำขึ้นไปก็คือทำดีให้มากขึ้นเพื่อจะได้เติมตรงนี้เติมเต็มมากยิ่งขึ้นตรงนี้ผมชอบครับนักธุรกิจผู้บริหารอะไรหน่วยงานต่างๆเนี่ยถ้าได้ดูตรงนี้ไปผมเชื่อว่าคุณสามารถไปต่อยอดปรับเปลี่ยนองค์กรของคุณได้แน่นอนครับ
1: ครับจริงๆมันชัดเจนมากเลยนะเรื่องราวของนอยที่ให้โอกาสบีอันดับแรกๆเลยคือหนึ่งเลยคือโอกาสโอกาสเมื่อโอกาสได้รับมารู้จักความกตัญญูรู้คุณเมื่อรู้คุณเสร็จศีลเสมอกันถึงได้อยู่กันได้จะมาพูดว่าบีเป็นทุกวันนี้ได้เพราะนอยก็ถูกระดับหนึ่งแต่ก็อย่าลืมถ้าไม่มีบีนอยก็อาจจะไม่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นได้ดังนั้นผมเชื่อว่าพรหมลิขิตนั่นแหละลิขิตมาแล้วว่านี่เป็นผู้ให้โอกาสนี่เคยทำพลาดสุดท้ายสำนึกในสิ่งที่เคยทำพลาดแล้วรู้คุณในโอกาสที่นอยพร้อมให้บีจนทุกวันนี้ทั้งคู่มีชีวิตที่ดีได้อย่างนี้วันนี้สุดยอดจริง
2: ๆค่ะจากคนที่อยู่ในฐานะของลูกจ้างวันนี้กลายมาเป็นคนในครอบครัว มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเป็นพี่น้องกันแต่ชาติปังก่อนจริงๆนะ
3: คร
2: ับ ค่ะได้กลับมาเจอกันอีกรอบนึงแล้วชื่อจริงของเขาเนี่ยคล้ายๆกันไม่ได้เปลี่ยนชื่อใช่ไหมคะ
3: ครับไม่ได้เปลี่ยนครับชวนากรกับ
4: ธนากร
2: คล้ายๆกันเลย
1: เปลี่ยนนามสกุลไหมอยู่ในนั้น
3: เปลี่ยนนามสกุลไหมน้องชายก็จะชื่อธนากรเหมือนกันย
2: ิ่
3: งเหมือนอันนี้เข้าไปใหญ่เลย
2: ค่ะเนี่ยแหละค่ะน้องชายเมื่อชาติปังก่อนวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณนอยและคุณบีขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ฝนขอบคุณคุณคิงค่ะ
5: คร
2: ับแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวความอบอุ่นภายในครอบครัวแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะที่นี่เวลาเดิมสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีค่ะ
1: คือจริงๆแล้วไอ้การที่เราหายเนี่ยมันจากการรักษ
2: า
1: หรือกล้าพูดเลยว่าใจล้วนๆ
3: ความเชื่อแล้วก็เชื่อว่ามันจะหายผมเชื่อว่ามันจะหายแล้วใจมันก็สู
1: ้
3: แล้วก็หายจริงๆเพราะว่าเรามีเป้าหมายว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่สู้วันนี้เราท้อเรายอมแพ้แล้วดีเราไม่ไหวแล้วนั่งวีลแชร์ดีกว่า2ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ยืนอาจจะได้นั่งอยู
1: ่แล้วเขามีช่วงนั้นบ้างไหม
4: ก็มีช่วงนั้น
1: แล้วเราทำไงเขาไปลุกดึงเพื่อขึ้นมามาพี่ไปกับผม
4: ก็ชวนพี่เขาผมมาเดินด้วยกัน
0: คุณมีถ้าอาจจะเปิดคลิปหลวงปู่เข็มให้คุณน้อย
1: เป็นไงฮะก้าวที่หนึ่ง
0: ก้าวที่หนึ่งไม่เป็นไร
1: ก้าวที่สอง
0: ไฟเริ่มไหม้สบง
1: ก้าวที่สาม
0: ใครเห็นก็ว่าตาย
1: ก้าวที่สี
0: ่ตายได้ไหม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมมีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คดีที่ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัล

ผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบอิลิทิเคชันคือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบอิลิทิเคชันเพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก

0: บุคคลที่มีสภาพร่างกายหรือว่ามีความพิการไม่ว่าทางด้านไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณมุ่งมั่นแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณทำได้ให้คุณต่อสู้กับอุปสรรคที่มันเป็นอุปสรรคที่คุณคิด
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2544ที่จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบวิชาชีพทนายความยื่นฟ้องคณะกรรมการอัยการในกรณีที่ตนนั้นไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเป็นอัยการผู้ช่วยด้วยเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีมีรูปกายพิการ

ชื่อสิริมิตรนามสกุลบุญมูลนะครับจังหวัดกำแพงเพชรจบการศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์จากมหาลัยรามคำแหงจบเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะนิติศาสตร์ปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพทนายความครับตั้งแต่ปี2539จนถึงปัจจุบันเดิมทีเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจมาตั้งแต่ช่วงเด็กๆแล้วว่าเนี่ยเราอยากจะรับใช้สังคมเราอยากจะให้สังคมเนี่ยได้รับความเป็นธรรมต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นข้าราชการอัยการเนี่ยโอกาสที่จะรับใช้สังคมเนี่ยมันจะมีมากกว่าและสังคมจะเปิดกว้างมากกว่าความน่าเชื่อถือการยอมรับของสังคมจะดูดีกว่าต่อมาเมื่อประมาณปี2544เนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปสมัครสอบเป็นอัยการผู้ช่วยปรากฏว่าหลังจากที่เราสมัครสอบแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการอัยการเนี่ยไม่ประกาศรายชื่อเราเป็นผู้มีสิทธิสอบตอนนั้นเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีสิทธิสอบเราก็มีหนังสือถึงคณะกรรมการอัยการว่าเหตุผลในการตัดสิทธิสอบของเรานี่คืออะไรทางคณะกรรมการอัยการเนี่ยเขาก็ตอบมาบอกว่าเนื่องจากว่าเรามีร่างกายไม่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการอัยการก็เลยตัดสิทธิสอบเรา

ความแตกต่างทางกายภาพเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจเสียใหม่ว่าความต่างที่รูปกายมิได้มีผลกับความต่างด้านความสามารถและสติปัญญาเช่นกรณีทนายหัวใจเพชรผู้นี้ต้องยกให้เป็นกรณีศึกษาเพราะเขาเองก็สามารถปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างตามกติกาของวิชาชีพได้อย่างไม่บกพร่องแล้วด้วยเหตุผลใดจึงเกิดการแบ่งแยกความต่างทางกายขึ้น

คือหลังจากที่คณะกรรมการอัยการเนี่ยตัดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบของเราแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าเราถูกเลือกปฏิบัติต่อมาเนี่ยเราก็เห็นว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นศาลปกครองได้เราก็เลยนำคดีต่างๆเนี่ยขึ้นมาสู่ศาลปกครองหลังจากนั้นเราก็พยายามจะรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการทำงานโดยให้ทางอัยการจังหวัดในขณะนั้นนะรับรองว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งทนายความได้อย่างสมบูรณ์หลังจากเรายื่นฟ้องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกระบวนการของศาลปกครองเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองตัวศาลปกครองกลางเองเนี่ยส่งข้อโต้แย้งหรือคำให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นนึงคำสั่งในการตัดสินสอบของในกรณีของผมเนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่หลังจากนั้นศาลปกครองกลางก็มีคำวินิจฉัยว่าคำสั่งในการตัดสินสอบของผมก็ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในช่วงที่เราทราบคำวิจัยของศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองกลางนะฮะเราจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด

างทีการที่ชายคนนี้รู้จักหน้าที่และเคารพคุณค่าของตัวเองในฐานะการเป็นมนุษย์ทำให้แม้มีอุปสรรคที่อาจดูยิ่งใหญ่ในสายตาใครๆแต่มันก็ไม่ใหญ่ไปกว่าความภาคภูมิใจในตัวตนที่เขาเป็น

วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยเราไม่ได้ไปฟังคำวินิจฉัยที่ศาลปกครองสูงสุดแต่ทางสำนักงานศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีจดหมายแจ้งคำวินิจฉัยเราก็ไปเปิดดูหน้าสุดท้ายหรือว่าคำชี้แจงสุดท้ายอ่านดูแล้วก็บอกว่ากับคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลางเราก็มีความรู้สึกตื่นเต้นเราอยากจะรู้เหตุผลเราก็เลยกลับมาอ่านดูว่าการที่จะตัดสิทธิสอบหรือจะละเมิดสิทธิต่างๆก็ควรจะต้องคำนึงถึงสภาพความเป็นจริงโดยที่ไม่ต้องใช้ดุลพินิจที่เกินขอบเขตในลักษณะอย่างนั้นนะครับ

ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณคณะตุลาการศาลปกครองกลางหรือว่าศาลปกครองสูงสุดนะครับที่มีคำวินิจฉัยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในการรองรับสิทธิและเสรีภาพของเราเพราะว่าสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเนี่ยมันติดเกิดติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดมันไม่ใช่ว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใช้ดุลพินิจในการ

าลปกครองเนี่ยสามารถที่จะมีคำวินิจฉัยรองรับสิทธิและเสรีภาพของเราได้และถ้าเกิดว่าประชาชนทั่วๆขึ้นสู่ศาลปกครองและผมเชื่อว่าศาลปกครองเนี่ยสามารถที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทั่วๆไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ครับ

0: หลังจากเขาขุดลอกแล้วเนี่ยที่นาพ่อเสียไป5ไร่กว่าๆก็รู้สึกเสียดายแหละที่ดินเป็นของปู่ย่าเขาหาไว้ให้
1: ก็รู้สึกเสียดายจ้ะเวลาถ้าขุดไปแล้วมันก็จะเบิดก็สิบ่มีที่น่าทํากินจ้ะ
2: เป็นโครงการพัฒนาของรัฐที่ไม่ได้ถามความเห็นจากชาวบ้านก่อนนะฮะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นการละเมิดสิทธิอย่างหนึ่ง

คุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อการขุดลอกลำห้วยเพื่อสาธารณะกลายเป็นภาระส่วนบุคคลเหตุการณ์นี้เราต้องย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2548เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อเรียกร้องสิทธิที่พึงจะได้รับ

สวัสดีค่ะชื่อยายม้วนพิมพ์เพชรอยู่บ้านเลขที่73บ้านวังน้ำขาวหมู่5อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะจุดเริ่มต้นครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาเอาใบมาให้เซ็นจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพะเนียงแต่พอเซ็นไปแล้วนี่มันไม่ได้ลอกมันขุดลึกก็เลยหมดไร่หมดนานั่นแหละค่ะพอดีก็วาดภาพดูสภาพนาของเรามันเป็นพะเนียงโคตรมานี่มันต้องตามลำห้วยมานี่ป้าก็ใจหายหมดเลยนามันเหลือแค่80กว่าตารางวาจะไม่รู้จะทำยังไงนั่งร้องไห้อยู่บ้านหมดน้ำตาเลยอยู่คนเดียวนะลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยก็เลยมาคุยกับพ่อวิเชียรนี่แหละแกก็เลยบอกว่าจะพาไปขึ้นศาลปกครองขอนแก่นก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกประมาณ14คนเลยมีการคุยกันมีทนายมารับเอาใบที่พวกศาลรวบรวมไปศาลก็นัดให้ไปไต่สวนกันแต่ไม่เจอส่วนประธานสักทีไม่เจอคนที่มาทำของเราหมดไม่เจอกัน

ผมวิเชียรศรีจนนท์ครับมีอาชีพทำนาทำสวนอยู่ที่หมู่บ้านวังน้ำขาวนี่แหละครับทางการเข้ามาไม่มีการตกลงกับชาวบ้านเพียงแต่เป็นการแจ้งให้ทราบว่าจะขุดลำพะเนียงผู้ที่มีผลกระทบคือผู้ที่มีที่นาติดลำพะเนียงขอให้บริจาคที่แค่นี้เลยครับรู้เรื่องศาลปกครองมาจากเจ้าหน้าที่ของชนประทานเองนั่นแหละคือเราทะเลาะกันเขาบอกว่าอยากได้ค่าเสียหายต้องไปฟ้องเอาที่ศาลปกครองขอนแก่นนนท์เขาบอกผมก็เลยทำเรื่องให้ส่งไปที่สภาทนายความก็เลยหลังจากนั้นอาทิตย์นึงก็มีทนายมาช่วยก็รีบทำ

ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดียืนยันเป็นมั่นเหมาะว่าได้ดำเนินการตามระเบียบแบบแผนที่ควรจะเป็นทุกขั้นทุกตอนแต่แล้วยายถึงเกิดเหตุความไม่เข้าใจในข้อตกลงระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี

อะไรเลยเซ็นชื่อไปเฉยๆมีแต่เซ็นชื่อนายขอนายกอไปเป็นลำดับกันเฉยๆจะขุดลอกที่ดินไม่มีเลยค่ะกระดาษขาวๆไม่มีตัวหนังสือก็มีแค่นี้แล้วก็เซ็นกันแล้วเขาก็ไปที่ใหม่

0: ็พิพากษาในม้วนให้ชนะคดีแล้วเขาคัดค้านว่าไม่ชาวบ้านเซ็นยินยอมแล้วที่ศาลปกครองขอนแก่นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือกรมชนเป็นผู้จ่ายค่าชดเชยไม่น่าจะถูกต้องขอให้กลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นขอให้ยกคำฟ้องเสียเขาไปอุทธรณ์มาว่าอย่างนี้แหละ
1: ทางชนประทานเขาก็ว่าไม่ให้เพราะเขาหาว่าเราเซ็นไปแล้วก็เซ็นข้างเดียวเราไม่รู้ไงก็เลยพูดกันไปว่าเซ็นข้างเดียวไม่รู้ก็มาเซ็นกันว่าแต่จะลอกอย่างเดียวไม่ได้ว่าขุดอันนี้มันไม่ระบุลึกถึงว่าความกว้างแค่นั้นความยาวแค่นั้นความลึกแค่นั้นไม่ได้ระบุในกระดาษเลย

ายผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ทำให้เรื่องราวดำเนินสู่ศาลปกครองสูงสุดผลสรุปออกมาจะเป็นอย่างไรคงต้องไปดูกันที่การพิจารณาคดีขององค์คณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

0: เราไปกันที่ศาลปกครองกันทั้งกลุ่มเลยครับ30กว่าคนแล้วมีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยแล้วนักศึกษาแลกเปลี่ยน CE ด้วยที่ไปฟังคำพิพากษาในวันนั้นหายใจกันตุ้มๆต่อมๆคิดว่าจะแพ้ชนะอะไรนี่แหละพอพิพากษาบอกว่าให้ยืนตามศาลต้นทุกคนต่างก็ดีใจออกจากห้องพิจารณาคดีลืมใส่รองเท้าเลยหลายคน
1: อยากจะให้ชนประธานนี่เห็นใจพวกประชาชนบ้างทุกอย่างที่ประชาชนขอร้องเพราะว่าถ้ามันหมดแล้วมันก็หมดไปเลยมันไม่มีที่ทำกินจริงๆเพราะประชาชนเรามันไม่มีที่ดินมากมีแค่ทำกินทุกวันถ้ามีที่ดิน3ไร่4ไร่มันก็หมุนกินได้ประชาชนก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรขอร้องชนประธานมากๆถ้าประชาชนขอร้องก็เห็นใจประชาชนหน่อยอยากได้อยู่ความเจริญเอาความเจริญทางอื่นทุกคนที่จะเจออยู่นี้จะโดนอยู่นี่ก็ขอร้องส่วนประธานอย่าให้ทำต่อไปค่ะแค่นี้ละค่ะ

จะขอขอบคุณศาลปกครองที่ให้ความอบอุ่นจากประชาชนที่หมดไร่หมดนาฉันขอบคุณมากๆค่ะที่มีอยู่มีกินอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะศาลปกครองช่วยเหลือประชาชนก็ขอยกย่องชมเชยศาลปกครองที่ช่วยเหลืออย่างใจบุญเลยค่ะมีแค่นี้ละค่ะ

พยาบาลก็คือผู้ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะมีภาวะบางอย่างถ้าคนที่เขาช่วยเหลือตัวเองได้เราก็ให้การดูแลเรื่องของการรักษาเพราะว่าแพทย์จะเป็นคนสั่งคำสั่งการรักษาแต่คนที่จะ

0: นำพาการรักษาไปสู่ผู้ป่วยนั่นก็คือพยาบาล
1: การเป็นพยาบาลของมหิดลนั้นเนี่ยเราได้ถูกหล่อหลอมจากตั้งแต่เราได้รับพระราชทานกำเนิดมาในรัชกาลที่5เนี่ยเราคำนึงถึงเสมอว่าเราเป็นเสาหลักของวิชาชีพการพยาบาลของประเทศนี้โดยมีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระราชินีในรัชกาลรัชกาลที่5เนี่ยท่านได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนของเรามาแล้วปณิธานของคณะก็มาจากพระราชดำรัสของพระองค์ว่าวิชาชีพของเรานั้นไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์กับวิชาชีพพยาบาลเท่านั้นแต่ยังต้องเป็นประโยชน์สำหรับบำรุงชาติและบ้านเมืองของเราด้วย
0: จบตั้งแต่ปี28ค่ะก็ทำงานมาได้33ปีเข้าปีที่34แล้วค่ะจริงๆหมอตั้งใจเลยที่จะมาเป็นพยาบาลที่ศิริราชก็ดูว่าเอ๊ะเราจะเป็นพยาบาลศิริราชได้เนี่ยเราต้องไปเรียนที่ไหนก็ศึกษาดูก็ต้องไปเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็เลยได้ที่คณะพยาบาลศาสตร์ตอนที่เราเข้ามาอยู่ที่มหิดลน่ะเข็มเบี้ยที่ติดที่หน้าอกเราจะเขียนคำว่าอัตนังอุปมังกาเลก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็พอเราเริ่มมาเรียนที่คณะพยาบาลเริ่มเข้ามาที่ศิริราชเนี่ยก็จะมีคำหนึ่งที่พี่ๆก็มักจะบอกเราหรืออาจารย์มักจะบอกเราก็คือว่าขอให้เอากิจของผู้อื่นเป็นกิจที่หนึ่งกิจของตัวเองเป็นกิจที่สองคนไข้ที่มารักษาโรงพยาบาลศิริราชไม่ใช่มีคนไข้แค่ในกรุงเทพมหานครแต่เป็นคนไข้ที่มาจากทั่วประเทศนะคะก็เลยวางระบบเรื่องของการส่งต่อประสานส่งต่อคนไข้แล้วก็ได้ไปทำเรื่องของการดูแลคนไข้ที่บ้านพอเราทำมาสักระยะหนึ่งเราก็อยากจะขยายงานนะครับก็เริ่มเขียนโครงการนำเสนอไปที่คณะแพทย์ก่อนนะคะว่าเนี่ยเราต้องการทำโครงการเนี่ยเพื่อจะตั้งหน่วยนี้ขึ้นมาก็พอส่งไปคณะแพทย์เสร็จทางคณะแพทย์เนี่ยก็ได้นำโครงการเนี่ยค่ะส่งไปที่มหาวิทยาลัยมหิดลเราก็เลยได้ตั้งเป็นหน่วยของเราเนี่ยหน่วยของเราหน่วยการพยาบาลต่อเนื่องเนี่ยเป็นตัวที่คอยเชื่อมค่ะเวลาคนไข้คนนึงจะต้องการกลับเขาอาจจะยังมีเรื่องการดูแลบางอย่างที่ค้างอยู่เราจะให้ความรู้เขาซึ่งภาษาเราเรียกว่า empower เขาให้เขามีไปเสริมพลังเขาให้เขามีความรู้ความสามารถที่จะดูแลคนไข้ที่บ้านได้โดยการประเมินก่อนตอนนี้ก็เลยทำโครงการเรื่องของการ empower ผู้ดูแลเพื่อให้เขาสามารถไปดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้ค่ะเวลากลับบ้านเขายังต้องใช้อุปกรณ์นี้อยู่ถ้าเกิดว่าให้เขากลับไปโดยที่ไม่มีอุปกรณ์เขาก็ไม่สามารถจะกลับได้ทางโรงพยาบาลก็เลยให้หน่วยงานเราเนี่ยรับผิดชอบเรื่องของการดูแลให้ยืมอุปกรณ์กลับไปใช้ที่บ้านพอดีช่วงนั้นก็เริ่มมีเรื่องของ QR code เรื่องของอินโฟกราฟิกอะไรเงี้ยค่ะก็ส่งน้องไปลองไปดูซิลองไปศึกษาดูซิมันทำยังไงบ้างก็เลยบอกเขาว่าน่าจะทำเป็นอินโฟกราฟิกเพราะหน้าตามันดูสวยงามมีสีสันแล้วก็อ่านง่ายก็เลยมานั่งคิดว่าเอ้ยนั่นเราก็ทำ QR code สิมันจะได้ลดเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเขาจะมีเวทีให้พวกเราไปนำเสนอโครงการต่างๆที่เป็นนวัตกรรมชื่อว่าการประชุม MUQD ปีที่ผ่านมาด้วยโครงการ QR code เนี่ยเขาได้รางวัลโปสเตอร์พรีเซนเทชันดีเด่นด้านบริการสุขภาพ
1: จะได้เห็นว่าพยาบาลที่จบจากคณะพยาบาลของเราเนี่ยจะได้รับการยอมรับในแง่ของการมีความรู้แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีจิตวิญญาณของการที่จะดูแลคนไข้ให้กับคนไข้ยกตัวอย่างเช่นพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราชหลายคนไม่ว่าจะเป็นสุรีก็ตามนั้นทำหน้าที่มองเห็นถึงความทุกข์ยากของคนไข้ความลำบากใจหรือสิ่งที่สังคมยังไม่ได้ดูแลเขาพยาบาลของเราจะทำหน้าที่นั้นทันที
0: รวมสุดบอกกับน้องๆว่าถ้าพี่ทำงานเนี่ยวันหนึ่งพี่อาจจะดูคนไข้ได้ไม่ถึง10คนแต่ถ้าการที่เราเอาความรู้ไปถ่ายทอดเนี่ยพยาบาลมาฟังเราเอาแค่100คนเนี่ยเอาไปใช้ได้แค่10คนเขาก็ดูคนไข้ได้เป็น100คนมันดีกว่าที่เราทำคนเดียวได้10คน มันก็เลยเป็นความคิดว่าอยากจะถ่ายทอดความรู้แล้วก็ความรู้ที่ตัวเองถ่ายทอดเนี่ยไม่ใช่ความรู้จากตำราอย่างเดียวมันเป็นความรู้ที่เกิดจากการทำงานจริงนะคะความรู้ที่มาจากตำราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ความรู้สำคัญคือความรู้จากการทำงานของเราเราถึงบอกว่าเราเป็นปัญญาของแผ่นดินผู้นำทางด้านไหนผู้นำทางด้านความรู้เราซึ่งเป็นคนจากมหิดลเรามีองค์ความรู้อะไรแล้วทุกๆครั้งที่เราไปเราก็เป็นที่ยอมรับนะคะของมหาวิทยาลัยอื่นอะไรเงี้ยค่ะว่าเราสามารถที่จะเป็นคนหนึ่งที่สามารถที่จะแบ่งปันความรู้ได้สามารถแลกเปลี่ยนได้อยากจะบอกน้องๆว่าคนไข้ที่มาหาเราก็อาจจะหดหู่อาจจะมีความทุกข์แต่เมื่อไหร่เขาผ่านมือเราอยากให้เราดูแลเขาแล้วเขามีความสุขเพราะจริงๆพอคนไข้เขายิ้มกลับไปอ่ะคนที่ยิ้มมากกว่าที่เรา
1: พยาบาลทุกคนที่สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจะมีคุณลักษณะที่สำคัญก็คือเป็นคนที่ให้กับสังคมแล้วก็ทำงานเพื่อแผ่นดินไม่ว่าจะในยามใดถ้าประเทศหรือสังคมมีความเดือดร้อนโดยเฉพาะในด้านสุขภาพพยาบาลของเราจะลงไปทำหน้าที่นี้อย่างเข้มแข็งแล้วก็ทำจนสำเร็จไม่ทิ้งแล้วก็มีความอดทนเป็นเลิศ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

Ha ha ha!

0: วันนี้เดินทางมาที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราบ้านที่เรามานี้มีแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำสายสำคัญของชาวบ้านที่นี่ไหลผ่านนะครับพวกเขาบอกกับเราว่าการขึ้นลงของน้ำบางปะกงนั้นมีผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่ทั้งในลำคลอง
1: ได้ปลาดุกทะเลตวงครับ
0: แปลงนา
2: ปลาข้าวแบบนี้ไม่ชอบน้ำลึก
0: และอาจากนะครับ
3: เฮ้ยอันนี้เนื้อดีนี่นี่เนี่ยกว่าจะได้มันนะมันยาก
4: ครับนี่ก็คือชุมชนบ้านปากคลองอ้อมใหญ่ครับถ้าเข้ามาที่นี่ครับก็จะเจอคลองกับแม่น้ำติดกันครับจะไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงครับ
0: ผู้ใหญ่ออฟคนนี้พาเราเดินชมในชุมชนเราเจอว่าคนที่นี่โชคดีหลายเรื่องเลยนะครับ
5: อันนี้ปนิน
0: โดยเฉพาะการทำมาหากินซึ่งสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ
6: พี่อันนี้ทำอะไรคะ
7: ดักกุ้งครับ
8: ก็พอประหยัดค่ากับข้าวของชาวบ้านได้หนึ่งมื้อครับ
0: ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่มีน้ำบางปะกงซึ่งยังมีความอุดมสมบูรณ์นั้นไหลผ่านนั่นเอง
7: ก็น้ำนี่เราทำประตูล้มลุกก็เข้ามาจากน้ำแม่น้ำบางปะกงอ่ะถ้าเวลาเราจะเอาน้ำออกก็ดันไปให้น้ำระบายออกไปพอน้ำได้จำนวนเราก็เกี่ยวเหล็กขึ้นมาแค่นี้เสร็จเรียบร้อยพวกกุ้งพวกปลามันก็มาตามน้ำ
6: ทำอะไรกันอยู่คะ
0: เราไปบ้านของลุงสุชาติสามีป้าละอองคนนี้นะครับ
6: ลุงสุชาติสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
6: วันนี้ลุงสุชาติกับป้าอองจะไปไหนกัน
10: เดี๋ยวจะไปเปิดน้ำตรงนา
11: จะไปตัดจางเอาออกค่ะ
12: ตอนเที่ยงๆน้ำมันจะขึ้นเราต้องรีบเปิดก่อน
0: ที่บ้านของลุงทำให้เราได้รู้ครับว่าแปลงนาของคนที่นี่นั้นมีความพิเศษมากนั่นคือการทำนาร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้ำในที่ผืนเดียวกันดังที่เราเห็นในภาพชาวบ้านที่นี่เรียกว่านาขาวังนะครับ
12: เพราะตอนก่อนเนี่ยมันน้ำเค็มมันท่วมเราก็ต้องขุดเป็นคันอย่างเงี้ยเพื่อกันน้ำเค็มไอ้ตรงนี้มันเลี้ยงปลาได้
6: ระหว่างที่เราปลูกข้าวก็มีปลาอยู
12: ่มีปลาอยู่เราเลี้ยงปลามาเทศอ่ะแล้วก็เลี้ยงปลากระพงอะไรเงี้ยอันนี้เรียกท่าน้ำท่าน้ำหรือประตูน้ำอะไรอย่างเงี้ย
6: แล้วเวลาเอาน้ำออกทำยังไง
12: นี่เปิดออกเลยกระดานกั้นออกก็น้ำก็จะออกวันนี้เอาออกแค่30เซนก่อนจากพื้นนาน่ะเดี๋ยวพวกนี้เอาออกอีก10เซนทยอยเอาออกเพราะว่าปลากุ้งมันมีเนี่ยมันปรับตัวไม่ทันก็เปิดแห้งเลยอ่ะมันก็จะลอยลอยแล้วนกเข้ามานกเข้ามาแล้วนกก็จะมาย่ำข้าวถ้าเราค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยกุ้งปลามันก็จะปรับตัวได
0: ้ลักษณะการทำนาขาวังอย่างนี้มีทั่วไปในพื้นที่บ้านเขาดินในนาของลุงสุชาตินอกจากข้าวจะรวมโตแล้วปลาก็มีมากทีเดียวลุงบอกกับเราว่าเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะจับขายลุงโชว์ให้เราดูด้วยล่ะครับ
12: ก็เมฆกันนั้นนี่น้อยเนี่ยไม่เยอะเหมือนวานนะเมื่อวานยังได้ถึง 2-3 กิโลอยู่ทั้งนาเงี้ยมันมีความสุขอากาศเราเกิดแล้วเราก็ดีอาหารการกินในนี้ก็กินปลากินกุ้งกินปูไงมันก็ไม่ยาก
0: ส่วนน้าประสิทธิ์คนนี้บ้านและที่นาของน้าก็อยู่ใกล้กับลำคลองเหมือนกันนะครับแกกำลังเชิญชวนเราลงน้ำไปกับแกเพื่อไปดูการหาปลาครับ
13: ไปตักรอบกับพี่กันเนี่ย
6: ตักรอบ
13: ไปเปล่าไปเลยเฮ้ยจะไม่ทัน
6: คนพี่ช่วยนี่สิ
13: น้ำมันมิดหลังรอบน้ำมันจมแล้วมันตักไม่ได
4: ้แม่น้ำบางปะกงเราไม่ว่าจะเป็นระดับไหนสามารถหากินกับมันได้ส่วนน้ำที่แห้งเลยชาวบ้านก็จะไปลงงมกุ้งงมปลาถ้าน้ำขึ้นอยู่ระดับกลางเนี่ยเราก็สามารถดักโป๊ะดักรอบสามารถหากินได้
0: เครื่องมือหากินของชาวบ้านก็คือที่เราเห็นอยู่นี้เรียกว่าลอบนะครับจะวางไว้ในน้ำริมฝั่ง
13: อันนี้ว่าตักกุ้งตัก

0: ปลาครับจะมีบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะน้ำมันท่วมรอบแล้ว
1: ความพิเศษของเครื่องมือชนิดนี้ก็คือเมื่อน้ำลดเจ้าของรอบก็จะเอาที่ช้อนปลาแบบนี้มาตักปลากันอย่างที่เห็นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ปลานั้นเป็นปลาทะเล
0: ได้ปลาดุกทะเลตัวครับ
2: ครับอันนี้เป็นโป๊ะครับที่ชาวบ้านทำไว้ดักปลาครับก็จะมีปลาสารพัดครับทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งปูจะมีปนอยู่ครับ
0: วางทะเลปลาดุกทะเลระวังนะครับระวังนะครับ
3: อันนี้มันผิดกฎหมายไหมครับพี
2: ่ไม่ผิดครับ
0: ลูกเดียวก็พอกินแล้วครับเนี่ยปนินปนินน่ากลัวเนี่ยมันระวังนะระวังมันเด้งไปดูลูกอื่นบ้างอันนี้น้ำมันท่วมแล้วจะตักไม่ทัน
2: ลูกนี้หมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูลูกอื่นครับ
0: เดี๋ยววิ่งข้ามไปฝั่งนู้นแล้วตรงนู้นตรงบ้านเก่าตรงนกไปดูมันท่วมหมดแล้วตักไม่ทัน
3: มีกี่ลูกคะ
4: มีอยู่ประมาณ 15-20 ลูก
3: จำได้ยังไงว่าอยู่ตรงไหนอะคะ
4: ก็อันนี้มันก็ทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณก็รู้เลยว่าเขตใครแค่ไหนแค่ไหนก็จะแบ่งเขตกันทำแถบเนี่ยของผมทั้งหมดยันถึงปากคลองบ้านนู่นนะยาวขึ้นไปเนี่ยสองฝั่งแม่น้ำ
5: นี่ได้อะไรฮะ
0: อันนี้ปลากระพงขาวครับน่าจะช้อนได้แค่สองรอบเท่านั้นแหละไม่มีละ
6: อันนี้หมดแล้วเหรอคะ
0: มันยังไม่หมดแต่มันตักไม่ได้จมน้ำหมดแล้วเรามาไม่ทันน้ำ
3: ช้อนตักได้ทั้งปีไหมคะ
4: ก็ทั้งปีหลังจากนี้ไปก็ทีนี้ปลาพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีทีนี้ก็จะเป็นพวกปลาที่ส่งปลาสวยงามเป็นปลาตู้แล้วเราก็จะเก็บปลาพวกนั้นขายต
1: ่อแม่น้ำบางปะกงนั้นสมบูรณ์นะครับไม่ว่าเราจะผ่านไปตรงไหนก็จะเห็นการหาปลาอยู่ทั่วไป
0: อันนี้ก็วางเป็ดลาวครับ
1: เมื่อมองไปรอบๆนอกจากผืนน้ำบางปะกงที่กว้างแล้วต้นไม้เขียวๆที่เราเห็นอยู่นั้นก็คือป่าจากผู้ใหญ่บอกกับเราว่าป่าจากนั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมากช่วยไม่ให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแล้วก็ยังเป็นแหล่งรายได้ของคนที่นี่มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย
2: ใบจากเราก็มาทำเป็นหลังคามุงจากได้ส่วนก้านเราก็จะมาทำเป็นขนาดเย็บจากส่วนดอกเราก็มาทำแกงทำกับข้าวอะไรได้ส่วนลูกมันเราก็สามารถมาผ่าขายได้อีกครับมีประโยชน์ทุกอย่างครับ
7: ป้าสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
7: อยู่ตรงไหนคะใบอย่างเดียวหรอคะ
8: ค่ะ
9: เขาเรียกเอาข้าวแกงแล้วเดี๋ยวเราก็ลิด
1: ป้าเอียดและป้าอองอายุใกล้70ปีแล้ว
8: ไม่ขี้เกียจอยู่ที่เฉยอ่ะ
1: ป้าบอกกับเราว่าสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับ
8: ปวดหลัง
9: เนี่ยแบกจาวไม่ได้นะ
8: อายุเยอะแล้วอ่ะหลังมันก็เลยไม่ดี
1: แต่ว่าเวลาอยู่กับจากแล้วสบายสบาย
10: ทำมันก็เพลินดีแล้วมันก็ได้ตังค์ด้วย
11: เวลาลิดมันเพลินดีแกรกแกรกยิ่งใบดียิ่งเพลิน
1: ป้าบอกว่าทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พัก
12: เหนื่อยแล้วก็หนักไม่มีใครบังคับเราน
3: ี่คือท่าที่สบายที่สุดเหรอคะ
8: สบาย
12: พักทุกระยะ
1: ทั้งสองคนนั้นตัดจากเพื่อนำไปเย็บตับจากนะครับ
9: ไปเย็บแล้วก็ไปมุงบ้านนั่นแหละเดี๋ยวนี้เขาไม่มุงบ้านแล้วก็มุงซุ้ม
13: ใบมันเป็นยังไงถึงใช้ไม่ได้คะ
9: มันเล็กแล้วมันรู
14: เล็กรูไม่เอา
1: ป้าบอกว่าทางจากหนึ่งทางตัดมาแล้วใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วน
9: พอลิดนี่เสร็จเราก็ต้องมัดแล้วให้เขาขนไปบ้านจ้างเขาเนี่ยหลังมันเนี่ยเอามีดเฉาะแล้วก็ถกมาก็ไว้มัดมาไง
1: จริงๆนะครับเราเห็นว่าป้านั้นไม่ทิ้งส่วนไหนเลย
9: เนี่ยไปผ่าเดี๋ยวจะผ่าให้คุณนะเขาเรียก เอาไปทำ

0: ขนาดเนี่ยท่อนเนื้อเราผ่าเป็นกี่ชิ้น
1: 3มั่ง2มั่งมันแห้งแล้วเราก็เอาไอ้เนี่ยไปทอนแล้วก็มาเย็บ
2: มีเทคนิคการเรียงไหมอะคะ
1: เนี่ยคือว่าผมมันตกก็ต้องคว่ำแบบเนี้ยเนี่ยมันจะอมน้ำเนี่ย
3: มันจะเน่าเหรอครับ
1: จะเน่า
3: อ๋อเราเลยคว่ำใช่ไหมครับ
1: คว่ำแล้วน้ำไอ้ตรงนี้มันแข็ง
2: พื้นที่วางราวจะต้องเลือกยังไงคะ
1: ที่คว่ำไงแต่ส่ง
4: ได้กี่มัด
5: สองพี่น้องตัดจากอยู่ด้วยกันก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ใกล้กัน
4: ก็มันก็ต้องห่างอย่างนี้แหละค่ะเพราะมันจะมีบริเวณที่เราตัดไงบางทีเขาก็เสร็จก่อนเขาก็ไปก่อน
5: ต่างคนต่างตัดป้าบอกว่าอยู่แซงใครแซงมัน
6: ไม่ต้องช่วยกันหรอคะต่างคนต่างทำเหรอพี่น้อง
1: ต่างคนต่างทำต่างคนต่างกิน
5: เห็นป้าๆตัดจากฉับๆแบบนี้หลายคนอาจจะไม่สบายใจกลัวว่าป่าจากจะหมดไปแต่ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าการตัดนี่แหละครับคือวิธีดูแลของคนที่ทำมาหากินกับต้นจาก
7: ก็เท่ากับเราบำรุงมันเสร็จเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ตัดเลยเขาจะเรียกว่าป่าจากตกขโมงมันจะรกมากเลยใบมันจะแห้งมันจะใช้ไม่ได้เนี่ยก็ไม่มีประโยชน์เราต้องคอยตัดคอยรักษามันอยู่เรื่อยทำให้มันได้อยู่กับเราไปนานๆครับ
5: ป่าจากนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญของชาวบ้านที่นี่เป็นอย่างมากนะครับอย่างที่เห็นว่าต้นจากนั้นชาวบ้านสามารถเอามาทำอะไรได้หลายๆอย่าง
1: เย็บก็ยี่ห้าตับ
5: ไม่เว้นแม้แต่ลูกจากซึ่งต้องไปเจอกับคนที่เก่งเรื่องนี้นั่นก็คือลุงดิษฐ์นะครับ
7: ครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาลุงประดิษฐ์ครับลุงประดิษฐ์จะไปตัดมงจากี่โมงครับผม
8: เอานี้เอาแค่พร้อมตอนไหนก็ไป
7: ครับครับ
5: รองเท้าในการลุยไปตัดลูกจากนั้นสำคัญมากๆต้องใช้รองเท้าที่เรียกว่านินจาร
8: องเท้านินจานี่ขาดไม่ได้เลยกันหนามกันเพียงกันหอยบาด
5: การไปหาลูกจากนั้นก็เข้าไปในป่าจากนี่แหละครับ
8: ตัวเล็กมันกินน่ะพาเข้าป่าแต่เด็ก
5: ลุงดิษฐ์น้องแบงค์กำลังเดินลุยโคลนเข้าไปหาลูกจากนะครับ
9: ม
5: ี
9: ว
5: ิ
9: ธีสังเกตนะพี
8: ่มาลงตรงนี้นะจะได้มีที่ยึด
9: มันจะมีกิ่งไม้ตรงนี้ครับถ้าไม่อยากกิ่งไม้จะปุ๊บ
5: ซึ่งทีมงานของเราก็ต้องฝ่าฟันกับดินโคลนไปกับลุงด้วย
6: วิธีการเหรอคะผู้ใหญ่อันนี้ทำเป็นที่จับ
10: เราจับครับ

0: มันเป็นของเสียของฟันจริง
1: เป็นเนื้อแบบนี้กินได้ใช้ได้อ่ะเดี๋ยวเราได้หลายๆมุงแล้วเราก็วางไว
2: ้มุงจากที่แบงค์และลุงดิดเอามานั้นก็คือผลจากหลายๆลูกที่รวมกันอยู่เป็นช่อหรือว่าเป็นทลายอย่างที่เราเห็นนะครับภายในผลก็มีเมล็ดลักษณะเป็นรูปไข่มีสีขาว
1: ๆนี่2อันนี้ดีนี่
2: ซึ่งเราเรียกกันว่าลูกจากนั่นเองครับลุงดิดก็จะเดินหาไปเรื่อยๆแล้วก็จะค่อยๆเฉาะดูว่าอันไหนใช้ได้บ้างนะครับ
1: นี่ลูกอ่อนอันนี้ใช้ไม่ได้มีเนื้อบางไม่เอา
3: แล้วเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้
1: แล้วปล่อยไว้อย่างนี้
3: แล้วม
1: ัน
3: จะเสียไหมคร
1: ับ
3: ผม
1: ไม่เสียแต่มันจะเสียลูกเสียแค่ลูกนึงอ่ะเนี่ยมันเล็กอันนี้เอาไว้ก่อนไม่เอาอีกอาทิตย์นึงเนื้อจะเต็มเลย
2: ลุงดิดเดินเฉาะเลือกมงจากตัดและวางให้แบงค์แบกไปกองนะครับ
1: ตัดแล้วก็วางไม่ให้มันถูกดินอ่ะผมก็ตัดไปเรื่อยๆไปแล้วก็เรียกหลา

0: ให้มาหิ้วไปกองไว้นี
1: ้ถ้าปู่ตัดได้เยอะบางที3กอนึงมี3หม่งครับก็ยกไปทั้ง3นะครับ
2: รวมๆแล้วก็น่าจะหลาย10โมงทีเดียวครับ
1: ได้อยู
2: ่ลุงดิดตัดโมงจากได้มากได้เวลาผ่าแล้วล่ะครับ
3: ตัดใบมาปูก่อนแค่การตัวที่เราผ่าไม่ให้มันเปื้อนเนื้อเยอะเกินไปถ้าไม่งั้นมันไปล้างลำบาก
4: ลุงอันนี้เรียกว่าทำอะไรอ
3: ันนี้คือทำที่ที่รองไม้หมอนผ่าลูกจากต้องรองถ้าไม่รองเดี๋ยวตัวนี้มันดื้อมันดิ้นมันนี่ทุบออกก่อนทุบออกจากมุงมันพอเราต่อยออกจากมุงแล้วก็ผ่าแล้วมันจะเป็นแบบนี้นี่เนื้อไม่เต็มร้อยก็ใช้ได้อยู่นี่อันนี้เนื้อดีนี่นี่นี่กินเนื้อหมดเลยเหลือแต่กะลานี่ภาษาบ้านเขาดินนี่เขาเรียกว่าเอื้อนเอื้อนหมดแล้วอันนี้เนื้อไม่ค่อยดีเนี่ยมันเป็นเนื้อเป็นหลุมๆอยู่ตรงนี้เดี๋ยวชิมเอาผู้ใหญ่เอา
5: สุดยอดครับตัดจากปลาเลยครับกินแทนน้ำได้ครับเวลากระหายน้ำ
3: แม่งมันฮุดด้วยเด็ด
2: ลุงบอกกับเรานะครับว่าถ้าเข้ามาผ่าลูกจากจะขาดแบงค์ไม่ได้เลยครับ
3: คนเดียวผมไม่มาหรอกคือมันช้านะเรื่องของเรื่องผมแค่ไม่เคยเป็น
2: เพราะลุงนั้นถนัดกับการหาและการผ่าเท่านั้น
3: ผ่าด้วยแคะด้วยผมไม่มา
2: ส่วนถ้าเป็นการแคะก็ต้องยกให้กับน้องแบงค์เป็นผู้ช่วยละครับ
3: ต้องมีคนมาแคะ
2: ลุงดิดบอกกับเราว่าการมาตัดลูกจากทำได้ทั้งเวลาน้ำขึ้นและน้ำลงซึ่งก็จะสนุกไปคนละแบบ
3: น้ำขึ้นเนี่ยขึ้นเต็มนี่มานี่จากมันลอยมันจะลอยขึ้นมาเราก็เก็บผ่าแต่ผมว่าผ่าง่ายสบายดีมันไม่ลื่นมือ
4: มีรายได้จากลูกจากวันละกี่บาท
3: เอาเป็นพื้นฐานต่อวันละ300ไม่ขาดสองคนนี้ก็600เดี๋ยวนี้ปู่หลานโอเคพอแล้ว
4: เนื้อสวยนะคะท
3: ุกคนโอ้เนื้อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พอแล้ววันนี้พอ
2: ลูกจากนั้นสามารถนำเอาไปเชื่อมหรือว่าทำลอยแก้วอร่อยทีเดียวครับ
3: ดูดอกจากว่ามันอยู่ลักษณะไหน
2: เข้าป่าจากทั้งทีไม่ได้มีแค่ลูกจากเท่านั้นนะครับ
3: ดอกนี
2: ่ลุงบอกกับเราว่าถ้าเจอดอกจากก็ต้องเก็บไปด้วย
6: ดอกนี่เราเอาไปทำอะไร
3: เอาไปเนี่ยไปแกงส้มไปต้มใส่กะทิแล้วก็จิ้มน้ำพริกเผาจากใช้น้ำแบบเนี้ยมันจะไม่ฝาด
2: การเก็บดอกจากนั้นยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าฝังอยู่ลึกทีเดียว
7: ทำอย่างนี้เพื่ออะไรคะ
3: ทำโยกคุณได้ถอนออกนี่คือได้สุดนี่คือได้สุดดอกเลย
7: ดอกจากครับ
2: ปู่กับหลานได้ลูกจากและดอกจากตามความตั้งใจแล้วนะครับแต่ว่าในป่าจากยังมีของมากกว่านั้นนั่นก็คือปูแสมที่สองคนนี้กำลังจะดัก
7: นี่คืออุปกรณ์การดักปู
5: กินเหยื่อมันกินยังไงครับ
3: ก็พอมันเข้าไปแล้วมันก็ไปดึงเหยื่อตัวนี้ดึงมาทางนี้มันก็ปิด
7: เราใช้อะไรเป็นเหยื่อคะ
3: ใช้หัวใช้ปูครับ
5: ดูจากอะไรครับปูดูจากอะไรครับ
3: ดูจากรอยมันนี่
7: จะเป็นรอยเข้ารอยออก
1: บางทีก็จะเป็นขี้มันครับ
5: เราวางไว้กี่วันครับ
3: วางวันนี้พรุ่งนี้เช้าผมมากู้มาเก็บ
2: ลุงดิดกับแบงค์ขนโมงจากและลูกจากกลับบ้านแล้ว
8: เดี๋ยวเราจะไปตัดโมงจากทางเรือ
2: ในขณะที่น้าประสิทธิ์ขับเรือออกไปขนใบจากและโมงจากที่สวนนารุ่ง สวนจากนี้อยู่ติดริมน้ำและน้ำก็เริ่มขึ้นสูงแล้วล่ะครับ
9: ถึงแล้วหรอคะ
10: ถึงแล้วป่าเนี่ย
9: แถวนี้จากหนาแน่นไหมคะ
10: จากมันก็แน่นนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทำ
9: สมัยก่อนคนทำเยอะไหม
10: เยอะครับสมัยก่อนเยอะ
9: แต่มาทางเรือเหรอคะ
10: ทางนี้มันก็ต้องใช้เรืออย่างเดียว
2: การใช้เรือเข้าไปตัดจากนั้นต้องอาศัยเวลาน้ำขึ้นและน้ำลงและขนาดของเรือที่ต้องพอดี
10: ทางเรือมันลำบากตอนช่วงน้ำแห้งอ่ะ
9: เขาเข้าล่องนี้เหรอ
10: ใช่เรือเราเข้าไม่ได้หลอดนิดเดียวเอง
2: วันนี้เรือของน้าประสิทธิ์ที่มากับทีมงานมากันลำค่อนข้างใหญ่ไม่สามารถเข้าไปในคลองซอยได้ก็เลยต้องจอดและเดินเข้าไป
11: หมดแดง

0: มัดมือใช้สองหอบ
1: นารุ่งตัดจากได้แค่สองมัดแบกมาขึ้นเรือที่จอดอยู่ไม่ไกล
2: ช่วงนี้น้ำกำลังเริ่มขึ้นครับก็เราก็จะใช้เรือถ่ายจากได้เรือเราก็มาจอดรอ
3: ขันปลาย
1: หาโมงจากกลับบ้านได้อีกนิดหน่อย
3: เดี๋ยวพอเยอะๆเราก็ล่องออกไปหาเรือข้างนอก
2: เราไม่ต้องยกครับซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดแรงฝาคิ้วครับ
4: ค่ะตอนที่น้ำไม่ขึ้นมันจะเป็นยังไงคะ
3: มันก็จะเป็นหลอดต่างไปครับแล้วพอน้ำขึ้นเราก็จะเอาเรือเข้ามาถ่ายจากได
4: ้
3: เพราะจะตัดจากอยู่ปลายป่า
5: ไหวไหมลุงไหวไหม
3: ไหวลุงยังเฟี้ยวอยู่พอแล้วครับเอาเท่านี้ก่อนครับ
1: การใช้ชีวิตของผู้คนที่นี่นั้นเราสังเกตนะครับว่ามีคนบางส่วนที่พึ่งป่าจากเป็นหลัก
3: เราทำมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายรุ่นพ่อรุ่นแม่ทำต้องทำต่อเนื่องอะไรเงี้ยมันก็มีความสุขนะครับทำไปได้เหงื่อออกได้สนุกไป
6: ที่มันติดในข้าวหมูทุกกระป๋องเลยแบงค์อ
1: ย่างแบงค์และปู่ที่เมื่อได้ปูแสมมาจากป่าจากแล้วภารกิจต่อมาก็คือการรับจ้างขนใบจากให้กับป้าเอียดและป้าออง
7: ลุงดิดรู้ได้ไงว่าจากของใครเป็นของใครครับ
8: คือเราดูลักษณะที่เขาปลูกมันไม่เหมือนกัน
1: เราสังเกตนะครับว่าป่าจากนั้นน้ำเริ่มจะขึ้นลุงต้องเดินอย่างระมัดระวังทีเดียว
8: อันนี้ของยายอองอันนี้ของยายเอียด
4: เวลาแบกเปียกๆแบบนี้มันหนักขึ้นไหมคะ
8: ครับถ้าแบกอันนี้ขับน้ำหนึ่งยาไปส่งที่บ้านยายเอียดนู้นเข้าวัดไปนู
9: ้
8: น
9: อ๋อครับ
10: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
1: เรารู้มาอย่างหนึ่งว่าป่าจากที่นี่ส่วนใหญ่นั้นชาวบ้านเช่ากันเป็นปีๆนะครับแต่คนที่นี่ก็ช่วยกันดูแล
11: ถ้าเราอยู่ทุกวันนี้ถ้าไม่มีการโดนไล่ที่ไม่มีนายทุนไม่เอาคืนเราก็จะใช้ชีวิตธรรมชาติของเราอยู่แบบนี้อยากให้มันอยู่ไปนานจนชั่วลูกชั่วหลานอีกทีครับป่าพึ่งคนคนพึ่งป่าท้องนาพึ่งคนคนพึ่งท้องนาครับ
10: เราจะเปลี่ยนอะไรต้องไม่ลืมตัวตนความสุขของคนนั้นก็แตกต่าง
1: ขอบพระคุณสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
1: ผมเอง
2: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
3: เชิญหรือจับ
2: เชิญ
3: พี่เป็นใคร
2: เจ้าหน้าที
3: ่มีบัตรปะ

0: calling reach or other language.
1: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
1: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
3: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
4: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
3: เฮ้ย
2: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
3: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
2: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
3: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
2: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
3: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
2: ปืนเหรอพี
3: ่เออ
2: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
3: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
2: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
4: ทางเมย์จัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
2: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
5: เมย์อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
2: ก็แค่นี้
6: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
7: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
8: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งและคัดค้านการกระทำของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะและการกระทำที่จะนำมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งสามารถนำเรื่องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: คุณน้ำทิพย์ครับคุณพาผมมาที่ไหนครับเนี่ยผม
1: ใครพาคุณมาก่อน
0: คุณไม่ต้องพาผมมาคุณเดินนำผมมาเลย
1: คุณคิดว่าที่นี่คือที่ไหนคะคุณฮ่องเต
0: ้โอ้โห
1: มันแปลกตามันไม่เคยเห็นมาก่อน
0: มาเยอะขนาดนี้โรงเหล็กมั้งคุณ
1: โอ้ใช่ค่ะโรงเหล็ก
0: เฮ้ยมา
1: เป็นโรงไม
0: ้โรงไม้เหมือนมันโรงเก็บไม้โรงเลื่อยไม้เก่าอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่ใช่แค่โรงไม้อะไรก็ได้ไม่ใช่โรงไม้ธรรมดา
0: ไม่ใช่เหรอ
1: โรงไม้นี้มีมาเนิ่นนานมีตำนานมายาวนานนานเท่าตัวเมืองชลบุรี
0: เฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยเราอยู่ชลบุรีเหรอบ้าจังว่าออกมานอกกรุงเทพ
1: ข้าวหลังนั่งรถอย่าหลับ
0: หลับมาตลอดทางเลย
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชลบุรี
0: ชลบุรีชลบุรีนะ
1: โรงไม้ใต้ลิ้มนะคะ
0: ใต้ลิ้มถูกแล้วใต้นี่แปลว่า

0: ใหญ่ริมที่แปลว่าป่าเนี่ยริมไม้ป่าเนี่ยหใหญ่มากเลยนะซึ่งใหญ่สมชื่อจริงๆแล้วก็ไม้ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยหน้าไม้บางอันเนี่ยคือไม่สามารถหาได้แล้วในปัจจุบันนี
1: ้ใช่ค่ะก็คือเป็นโรงไม้เก่าแก่เลย
0: เก่าแก่เลย
1: เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าของเลย
0: จากที่ทีมงานส่งสคริปต์มาให้อ่านแล้วก็ดูประวัติของที่นี่มาเนี่ยก็คือที่เนี่ยเป็นเหมือนกับ
1: โรงต่อเรือ
0: เก่าแน่นอนมันจะมีไม้หลายขนาดมากเลยนะฮะเวลาที่เราทำเรือสักลำหนึ่งเนี่ยนะเรือตังเกเนี่ย
1: เป็นคือใหญ่นะเรือตังเกคือไม่ใช่เรือแบบเรือพายเรืออะไรไม่ใช่นะคือเรือประมงเรือหาปลาเรือใหญ่
0: ถูกต้องแล้วหลังจากที่ที่นี่เหมือนกับเลิกกิจการต่อเรือไปก็กลายเป็นโรงไม้ในปัจจุบันนี
1: ้
0: แล้วปัจจุบันนี้ก็ทำอะไรอย่างอื่นอีกมากมายเลยเดี๋ยวให้เจ้าของมาเล่าให้ฟังดีกว่ารอทางนู้นแล้วไป
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีเมียครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่บอกให้มาคุยกับเจ้าของไงเราเล่าเองก็ไม่เหมือนเจ้าของเล่าเออพี่ครับที่นี่เป็นเคยเป็นโรงต่อเรือไหม
2: เป็นอู่ต่อเรือ
0: เป็นอู่ต่อเรือเลย
1: ถาม
0: ต่อ
1: เรือถามแบบเคยเป็นอู่ต่อเรือไหม
0: ไม่เช็คข้อมูลว่าที่พูดไปเมื่อกี้
1: ถูกไหม
0: โป๊ะหรือเปล่าโอเคไม่โป๊ะนะครับเป็นอู่ต่อเรือจริงๆเฟอร์นิเจอร์ใต้ลิ้มอันนี้ทำมากี
2: ่มีความสูงแล้วก็ดีไซน์ขากับดีไซน์ท็อปจบใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: เบนช์ทุกอย่างมันมีมาตรฐาน
0: ใช
2: ่ไซส์ดิเมนชันที่เป็นมาตรฐานแต่พอมันเป็นเก้าอี้ปุ๊บอ่ะมันทั้งขาทั้งแบ็กเรสทั้งอะไรพวกเนี้ยทีนี้เอ้ยก็ทำสบายแชร
0: ์คือไหนๆมาถึงที่นี่แล้วพี่เอ้ยช่วยพาทัวร์หน่อยได้ไหม
1: เราได้ยินว่าที่นี่มีไม้หลาก
0: ไม่ต้องได้ยิน
1: หร
0: อกดูเลยเนี่ยแต่ไม้เยอะมากเลยแต่แยกไม่ออกเลยว่าไม้อะไรไม้อะไร
1: ด
0: ู
1: ไม่ออกไงว่ามีเยอะอะไรยังไงเราได้ยินว่ามันมีหลายแบบ
0: โอ้ยไม้เยอะมากโดยเฉพาะไม้เนื้อแข็งเนี่ยเราคือหลายท่านแยกไม่ออกไงว่าเอ้ยไม่ต้องหลายท่านหรอกพวกเราก็แยกไม่ออกว่าไม้เต็งไม
1: ้ปลาดูยังไง
0: ตะเคียนแดงมันโอเคสีมันต่างกันมากแล้วคุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้างพี่เอ้ยน่าจะเล่าสนุกมากเลยเดี๋ยวพี่ช่วยพาชมหน่อยได
2: ้ไหมได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
0: ทางไหนฮะนำ
2: ตรงนู้นนะคะ
0: พี่เอ้ยเดินนำเลยฮะ
1: ไปได้เลย
0: ไปเว้ย

0: ยครับคืออันเนี้ยต้องให้แนะนำจริงเลยครับ
1: มันเป็น
0: ป่าอย่างแท้จริงแล้วตรงเนี้ยฮะคืออันนี้มีไม้อะไรบ้างพี่ที่นี
2: ่หลักๆ ก็จะมีมะค่านะคะมีไม้แดงมีไม้
0: เต็ง
2: แล้วก็ปลาดูก็ยังพอมีค่ะตะเคียน
0: คือชื่อที่มีผีไหม
2: ไม่มีผีตะเคียนไม่มีผีนะคะ
0: ครับผมเออโอเคได้ยินชื่อนี้ก็คือแน่นอนว่าเราพูดถึงไม้กันมาเยอะนะในรายการช่างประจำบ้านนะแล้วเราก็จะแนะนำเวลาที่เราพูดถึงไม้เนื้อแข็งจะมีชื่อพวกนี้โผล่มาเยอะมาก
3: แดงปลาดู
0: เต็งตะเคียนใช่คือเดี๋ยววันนี้จะมาดูของจริงกันแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับอ่ะพี่ชนเดินนำเดินทางนิดนึงอันนี้คือยังไงบ้างฮะ
3: น
0: ี่
3: ค
0: ือ หน้าใหญ่มาก
3: โอ้โหนี่ไม่เคยเห็นไม้ก้อนใหญ่ขนาดนี้มาก่อน
2: ตรงนี้จะเป็นมะค่าค่ะเป็นไม้มะค่า
0: ดุ้น
2: ไม้มะค่าก็จะเป็นไม้ยอดนิยมนะคะ
0: ครับ
2: คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าไม่เอาไปปูพื้นก็พื้นไม้มะค่าทำรางลิ้นแล้วก็ทำไม้บันไดก็จะสวยลักษณะของมะค่าเนี่ยตอนนี้คือเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่
0: ใช่
2: มันก็จะเป็นแบบคือมองไปมันจะเหมือนกันทั้งหมด
0: เหมือนทั้งหมด
2: แต่จริงพอไปใส่ไม้มะค่าสีมันจะออกส้มๆเหลืองๆนะคะแล้วก็ตัวลายมันนะคะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นสีมันก็จะออกซอฟๆหน่อย
0: ประเภทต่อไปยังไงฮะ
2: อันนี้เป็นอีกอันที่ค่อนข้างจะแรนะคะหายาก
0: ครับ
2: คือเป็นไม้มะยมหอม
3: ไม่เคย
2: เคยได้ยินไหมคะเป็นไม้ยมหอมค่ะยมหอมเนี่ยเป็นไม้ที่แบบว่ามีลักษณะที่มันเบามากเดี๋ยวเอื้อให้ดูแผ่นใหญ่ขนาดนี้เรายังยก
0: เลยเอ้ยเบาจริงแล้วนี่คือเป็นน้ำเป็นเนื้อแข็งไหมฮะ
2: อันนี้เป็นคิดว่าเป็นเนื้ออ่อนนะคะ
0: อ๋อเป็นเนื้ออ่อน
2: ใช่เพราะว่าลักษณะคือน้ำหนัก
0: เ
2: ลยค่ะ
0: มันเบา
2: แล้วก็เขานิยมไปทำอินทีเรียในเรือตกแต่งเพราะว่าเบามันเหมือนไม้สักอะค
0: ่
2: ะ
0: เบ
2: าตัวนี้จะเป็นไม้แดง
0: แดงนี่ผมรู้ผมจำหน้ามันได
2: ้มันจะออกสีเข้มๆหน่อย
0: ใช่กำกำเลยคือตามชื่อเลยนะไม้แดงอ่ะแดงจริงๆ
2: จะเข้มมาก
3: ไม้แดง
2: เนี่ยค่ะมันจะเข้ม
0: แล้วตัวเส้นลายก็จะแบบว่าไม่ได้แบบเด่นขึ้นมาจัดมากจะเป็นเนื้อค่อนข้างเนียน
2: ใช
0: ่ไหมไม้แดงอ่ะ
2: แล้วก็ไม้แดงเนี่ยลักษณะของเขาคือพอใส่ปุ๊บมันจะเหมือนไม้แดงเป็นไม้ที่มีน้ำมันอยู่ในตัวมันจะฉ่ำ
0: ใช่มันฉ่ำ
2: เนื้อจะมัน
0: กำกำ
2: ใช่เหมือนแบบไม้ที่ทา moisture body lotion body lotion
3: lotion
2: อยู่ตลอดเวลามันจะแบบฉ่ำ
0: แม้ว่าจะเป็น

0: ไอ้ที่ไม่ได้ที่เก่าแล้วก็ตามนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ความแบบรู้สึกฉ่ำ
1: ๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวท่านี้เอาไปเปิดหน้าปุ๊บจะฟีลได้ว่ามันมีน้ำมันอยู่ในตัวซึ่งตอนนี้ไม้แดงก็ราคาก็ไม่ได้สูงเท่ากับมะค่าใช่เป็นราคาที่จับต้องได
0: ้
1: เพราะว่าคือไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบทน
0: ใช่ทนมาก
1: ทนมาก
0: ฟังชัน
1: อ่ะใช่
0: อ่ะมีไม้แดงแล้วมีไม้อะไรพี
1: ่ตรงนั้นจะเป็นประดู่ค่ะ
0: ประดู่นู่นอ่ะแล้วเราเดินวนไปดูประดู่กันครับไปผู้ชมครับเวลาที่เขาจัดการทำเป็นแพลงเนี่ยนะฮะมันคุณนึกภาพต้นไม้เป็นวงนะเป็นต้นกลมๆใช่ไหมฮะหน้าตัดเป็นวงใช่ไหมฮะเวลาเขาตัดเนี่ยเขาตัดแบบนี้นะครับตัดแบบนี้แล้วค่อยๆซอยแล้วก็มีซอยข้างๆใช่ไหมฮะก็มีปีกไม้
1: นะฮะนั่นคือเปิดปีก
0: ใช่เพราะฉะนั้นไม้หน้าขนาดนี้เนี่ยต้นใหญ่แค่ไหนจินตนาการเอานะครับ
2: ลองวาดวงล้อมมัน
0: ใหญ่มากอันนี้คือหน้าประมาณไหนพี่อันนี้คืออ
1: ันนี้10-12ค่ะอยู่ด้วยกัน
0: นิ้วเนาะ
1: ใช่12นิ้ว
0: เกือบฟุตอ่ะฟุตนึงอ่ะ
1: 30
0: ฟุตนึงโหใหญ่มาก
1: นี่เป็นไม้เก่าค่ะไม้เก่าแล้วก็ยาว
0: คือสมัยก่อนมันยังมีทรัพยากรที่สามารถทำแบบนี้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แค่นี้ก็แพงแล้วใช่ไหมฮะนี่ไม่ต้องพูดถึงขนาดนี้เลยนะฮะเมื่อกี้ที่เราเหยียบอยู่ข้างบนนู้นก็เท่านี
2: ้
0: ก็มีหนาด้วยนะฮะ
1: เป็นประดู่ค่ะ
0: ประดู
1: ่
0: ไม้ประดู่นี่มันต่างกับไม้แดงไม้อะไรไงพี
1: ่ไม้ประดู่เนี่ยลักษณะมันจะเป็นสีส้มแล้วเนื้อมันจะละเอียดเวลาแบบว่าขัดแล้วแบบมันสวยมากเลย
2: เขาพี่เขาอินกับ
3: ผมชอบ
2: เนื้อไม
1: ้ชอบ
0: ไ
1: ม่แล้วก็เป็นคนที่ชอบไม้ประดู่ด้วย
0: เหรอ
1: ชอบมากเลยเป็นหนึ่งในตัวที่เอ้ยชอบมากที่สุดเพราะว่ามันเส้นมันสวยมันละเอียดแล้วก็เวลาที่มันมีกระพี้ติดมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคอนทราสต์กันแบบตัดกันด้วยความขาวกับความส้มเงี้ยต
0: ั
1: ดกัน
2: คือไม้แต่ละชนิดมันมีถิ่นของมันแล้วมันอยู่แค่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วอันเนี้ยบางคนอาจจะไม่รู้จริงมันเป็นสมบัติของชาติม
0: ัน
2: คือสมบัติของชาติค
0: ือ
2: เราบางทีบางไม้บางชนิดที่เข้าใจว่ามันมีกฎหมายด้วยซ้ำว่าแบบห้ามส่งออกห้ามซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยคือมันแรร์ขนาดนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมก็ไม่แปลกที่มันจะมีมูลค่า
0: ใช่โอเคนี่คือไม้ประดู
1: ่ใช่ค่ะ
0: ก็มีทั้งหลายขนาดนี้ก็เป็นแพงใหญ
1: ่เลยเล็กๆก็ไปเก็บมาค่ะเล็กๆก็ไปเก็บมาเพราะว่าใช่เสียดายมากบางๆเล็กๆอ่ะเราสามารถเอามาใช้งานได้หมด
0: แล้วมีไม้อะไรครับพี่
1: ตรงนี้ก็จะเป็นแตงกับตะเคียนรวมกันอ๋อ
0: นี่แตงกับตะเคียนโอ้แตงกับตะเคียนรวมกันคุณสมบัติมันใกล้กันแล้ว
1: ใกล้กันมากเพราะว่าแต่ตะเคียนจะมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเม
0: ื่
1: อสมัยก่อนมีผีนอกจากมีผีแล้ว
0: ล้อเล่น
1: ก็คือ
2: ไม่แก้ด้วยนะ
0: ไม่แก้ด้วย
2: แล้วแต่
0: มีผีค่ะเออค่ะเง
1: ี้
0: ยคร
1: ับ
0: ผมครับ
1: ไม่มีนะคะ
0: ไม่มี
1: ถ้ามีเนี่ยเอ้ยจะเป็นคนที่โดนผีหลอกก่อนคนแรกเลยเพราะว่าอยู่ทั้งโรงไม้เนี่ยมีแต่ไม้ตะเคียนทั้งหมดเลย
0: แปลกเลยโอเค
1: ก็คือตะเคียนเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่เราต่อเรือเนี่ยป๋าจะใช้ตะเคียนเยอะมากเพราะตะเคียนเป็นไม้ที่มีลักษณะที่มันอยู่ในน้ำได้ดี
0: เออใช่ได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเอาตะเคียนไปแช่น้ำอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะมันก็จะอยู่ในน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตะเคียนแบบที่แบบหน้าใหญ่ๆเพราะว่ามันเป็นแบบกาบเรือ
0: กาบเรือใช่ค
1: ่ะแล้วก็อย่างเตงเนี่ยค่ะเมื่อสมัยก่อนตอนที่เราสร้างบ้านใช่ไหมคะเราไม่ได้แบบว่ามีงานเหล็กไม่ได้เป็นเสาเหล็กเสาปูนก็จะใช้เสาไม้เตงตะเคียนก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบว่าซูเปอร์สตรองอะซูเปอร์แข็งอะค่ะระดับสูงอะค่ะแล้วก
2: ็
1: ระดับสูง
0: 5ดาว
1: เพราะอย่างโครงตรงนี้ค่ะก็คือเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนไม้เตงโกดังทั้งหมดเป็นงานโครงสร้าง
0: ไม่เห็นผัวสักนิด
1: เป็นงานโครงสร้างนะคะ
2: นี่อยู่มาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะสอง
1: อยู่มาแรกๆ
2: รุ่นคุณพ
0: ่
2: อ
1: แล้วก็อย่างไม้ที่เห็นตรงนี้คือเราดูเหมือนมันเป็นไม้เก่านะคะไม้เก่าเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะคะ
0: ค
1: ือไม้เก่าเก็บคือพวกนี้เป็นไม้แปรรูปที่เป็นไม้เก่าเก็บดูเก่าเนาะแต่พอใส่ออกมากิ๊บสวยกับไม้ที่เวลาเขาไปรื้อบ้าน
0: อ
1: ะไม้
0: ใช้งานแล้ว
1: ไม้ใช้งานแล
0: ้
1: วไม้พวกนี้มันจะมีรอยตะปู
0: ใช่
1: มันจะมีรอยตะปู
0: ใช่ใช่มีตำหนิ
1: ใช่ก็คืออันนี้เขาเรียกว่าไม้ที่ใช้งานแล้วกับไม้เก่าเก็บเป็นยังไงอันนี้คือ
0: ต่างกันเนาะไม้เก่าเก็บคือเรียกว่า
2: คือไม้ใหม่นั่นแหละที่เก็บไว้นาน
0: ก็คือเนียมิ้นอ่ะก็คือแทบจะกริปแต่ว่าแค่วางไว้นานวางไว้นานในสต็อก
1: เ
0: ป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปรื้อเรือนมามีไม้เก่ามามันก็จะมีหัวน็อตหัวนุ่นหัวนี
2: ่แล้วไม้ที่นี่เยอะมากคุณเอ้ยมีวิธีการดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องดู
2: มันต้องดูแลรักษาไว้ความชื้นฝนตกหรือคือทิ้งไว้ได้เลยอย่าง
1: นี้ไม้นะคะอย่างแรกที่สุดคืออย่าให้มันเปียกฝนอย่าให้มันชื้น ให้ได้แบบคือเก็บให้ได้ดีที่สุดแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าความชื้นในอากาศมันมีของมันอยู่แล้วแต่อย่างเงี้ยถือว่ามันแห้งไหมมันแห้งแต่เวลาถ้าเอ้ยจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เอ้ยจะไปตากเป็นแอร์ดรายเป็นแอร์ดรายอีกรอบมันก็จะเป็นวิธีนี
0: ้แต่ว่า
1: ตากแดดตากแดดเดียวไปดูได
0: ้เลย
1: ตากแดดเลยอยู่กลางแดดเลยอย่างน้อยต้องแบบว่าต้องมี2อาทิตย
0: ์เป็นอาทิตย์แต่หลักเป็นอาทิตย์2อาทิตย
1: ์
0: โอเค
1: ประมาณนี้หลัก
0: เรารู้จักกับแมทเทียลรู้จักกับวัตถุดิบไปแล้วว่าไม้ต่างๆหน้าตาเป็นยังไงคาแรคเตอร์แตกต่างกันยังไงบ้างคันนี้มาถึงการทำเฟอร์นิเจอร์แล้วเอาไม้เหล่านี้มาทำเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเราไปเรียนใช่ไหม
2: เริ่มเรียนมาเสียน้ำตาไปไม่รู้เท่าไหร
0: ่นอกจากจะได้วิชาความรู้มาแล้ว
2: ได้อะไรมาด้วยคะ
0: ครู
2: ได้คุณครูมาเลย
0: เออ
2: โอ้มันจะมีนักเรียนที่ไหนดีได้คุณครูมาเลย
0: เออใครหิ้วครูกลับบ้าน ไปดูไปเจอครูดีกว่าหิ้วไว้พูดจริงด้วยไม่ได้ล้อเล่น เชิญไปพบครูหน่อยครับผมครับ

0: บอกว่าจะมาเจอครูนี่ครูครับอุ้ยทำไมครูหล
1: ่อก็คุณครูแดเนียลนะคะก็จะเรียกคุณแดเนียล like how come did you end up here
0: End up here.
2: ไม่รู้ฮะ
1: What did you see or how did she get you into like helping or the whole thing through this?
2: As you said before, like yeah, me, my year, so me too, my,
0: me, my year, my,
2: my,
0: ตามไม้มา
2: เยอะ
0: เนี่ยตามไม้มา
1: ผ
0: ม
1: ว่า
0: ตามไม้เยอะ
1: see the opportunities to like explore the design
0: so there are lots of materials to play with นะ
2: a lot of opportunity
0: right so you end up here
1: ก็คือเห็นโอกาสเพราะว่าคุณเอื้อเนี่ยคืออย่างที่บอกคือเขามีไม้อยู่แล้วด
0: ้
1: วยแล้วก็การที่จะทดลองทำอะไรใหม่เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีน่าจะลองทำไม่ควรจะปล่อยให้มันผ่านไปก็เลยมาร่วมกันทำ
0: so it's a collaboration between you and พี่เอ๋นะ
2: correct
0: right oh, so which one is the first project that you work together
2: we start with the rail stool the first one
0: the stool
2: yeah
0: ก็คือมันสวยมากอ่ะ
1: this is the first project
2: the first
1: มาก after the graduate
0: วิท
2: ย
0: า
1: yeah
0: oh so โอ้โหโอเคครับ
1: so who come up with theconcept
2: yeah. it's just like kind of like organic yeah so it's like mm-hmm. okay
1: so more like brainstorming
2: exactly
1: so like
0: yeah. improvising
1: kid what
0: kind of improvising
2: try to find
1: now can you tell the story behind this
0: yes please
2: okay so the rail stool like the basic idea behind is try to find the identity of Chonburi
0: okay
1: ก็คือตัวนี้เป็นแบบพยายามที่จะหาอัตลักษณ์
0: คาแรคเตอร์ของ Chonburi
2: and the origins the start of Thai Lim
0: ก็คือใช้ back story ของไต้ลิมมาทำเป็นตัวนี
1: ้ออกมาเป็นตัวนี้ how does it represent what did you pick to represent
2: so before Thai Lim was like yeah build boats building building boat
0: อู่ต่อเรือครับ
2: so kind of like yeah trying to do this abstraction trying to just like yeah, make it like in a different way how we can translate this idea of like the sea the boats to a seat
0: อ๋อก็คือเหมือนกับเรียกว่าจำลองอู่ต่อเรือมาเป็นสิ่งนี
1: ้
0: เป็นโครงด้วย by structures and
2: exactly
0: and
2: so just like yeah, first of all like yeah focus on like kind of like a nice or interesting journey even now it looks simple it's like yeah, yeah, yeah have the many angle
0: มี detail เยอะมาก
3: ยากมากตัวนี้ยากมาก
0: คือจะเห็นว่าไม้เนี่ยมันพุ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม้เป็นมุมแหลมเงี้ยชนกันไม่ได้มันต้องบากนิดนึงแต่บากเท่าไหนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีความแบบเฮ้ยมาชนกันแล้วองศาเท่าไหนในการชนไม่พอโชว์ดีเทลด้วยไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซ่อนนะฮะไม่ได้ซ่อนว่าเอ้ยแบบเอ้ยตรงนี้ขัดให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่คือโชว์เลยว่าเอ้ยไม้2ชิ้นนี้ชนกันเขาบอกว่าไอ้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันคือแก่นของเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ซ่อนตัวโครงสร้างแต่เราโชว์โครงสร้างอย่างสวยงาม
1: ทั้งวิธีการต่อแล้วคือถูกออกแบบมาให้มันเห็นได้
0: โชว์ได้อะ
1: ใช่เหมือนอารมณ์เหมือนแบบล็อกหรือว่าการเดินท่อในโครงต่างๆคือให้เห็นท่อไปเลย
0: แต่
1: ว
0: ่
1: าออกแบบท่อให้สวยงามไม่ได้เอาไปแบบหมกซ่อนๆ
0: ใช่ใช่what is the function of it?
2: This one is a beam, so basically yeah. we'll...
0: เป็นคานนะฮะนี่เป็นคาน
3: ยึดค่ะ
0: คานยึดนี่ไม่ให้ขามันแหงงี
1: ้
0: คือยึดไว้ให้มันเป็น A อ่ะ
3: จริงๆมันล็อกด้วยตัวนี้อยู่แล้วเพราะตัวนี้เป็นงานเดือยทั้งหมดเสียบเดือยเข้าไป
0: เสียบเดือยเข้าไป
1: เดือยเดือย
2: and also this one you can stack you can put one on top of each other so this one is like the stopper
0: all right โอเค
2: this one was just like yeah
0: ตอนเอาไว้ซ้อนกันมาดูครับขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณนะครับคุณสามีน่ารักมากเลย
2: โอเค so
0: when just like stackable it's stackable
2: is like kind of like yeah the part that you will just like
0: but then you can
2: like more or less we know that is like okay
0: วิสวยเนาะจริงๆซื้อไปหลายตัววางแล้วเท่เลยนะนะฮะคือสแต็กก็สวย when you like keep the way from
1: using ใช่เวลาไม่ได้ใช้แล้วเก็บก็คน
0: by the wall it's like beautiful and also when you use it's beautiful
2: obsession with theSmall space, compact zone.
0: ครับ yeah.
1: แล้วขนาดมันคนไม่มีที่เยอะๆก็อันนี้ก
0: ็สวยงาม
1: ดูดีมินิมอล
0: ฟังชั่นอลเราพูดถึง color play บ้างเหมือนว่าการเล่นสีเกี่ยวกับไม้คือจะเห็นว่าผมว่าจุดเด่นของใต้ลิ้มคือ รู้จักสีของไม้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเนี่ยมันจะมีความคอนทราสต์กันไม่โดดเด๋อมากแต่ว่าแบบมีความเห็นว่าเอ้ยมันดิเฟอเรนเชียตกันแบบว่าอันนี้เข้มกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ย
1: เขาไม่เลือกให้ซ่อนเขาเลือกให้เห็น
0: ไม่ธรรมดาโอเคทำไมคิดไปเลย
2: ชัวร
0: ์โอเ
2: ค
0: แต่วันนี้ตัวที่จะมาสาธิตแน่อันนี้เราจะมีการทำมีการสาธิตให้ดูด้วยนะฮะมีตัวนึงที่ชื่อน่ารักมากเลยชื่อว่าบางแสน
3: บางแสน
0: เออบางแสน
3: บางแสน
0: คือเมืองชนมากเลยนะฮะก็คือโลคอลอีกแล้วนะสตอรี่มาจากนี้แล้วเดี๋ยวอยากรู้จักทั้งนิดนึงว่าทำไมต้องบางแสนด้วยอะไรเงี้ยเออ
2: vacationfeeling relaxed,
0: easy.
2: So exactly. So the type of furniture, like the first design, was like a low furniture that let you connect to the floor. This like sabay position.
0: เป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวเล็กๆที่แบบว่าใช้ง่ายๆนั่งพื้นสบายๆใช้งานน
1: ี่เรียกบ้าน
0: ๆบ้านๆโอเค so let's do it go

0: ทำเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับเราบ้านเนอะแดเนียลเหมือนกับเราปลูกบ้านเพราะฉะนั้นถ้าสต
1: ร
0: ัคเจอร์เราไม่แข็งแรง
1: ครับ
0: ของเราก็อาจจะแบบไม่มั่นคง
1: ครับคืออาจจะหน้าตาสวยแหละแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่นานนัก
2: การใช้คาน
1: อาจจะไม่ทนนัก
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่สำคัญเนี่ยมันคือคานขา
1: อ
0: ะไรที่มันอยู่ข้างล่างได้อ่ะเข้ารถ
2: ที่บางทีเรามองไม่เห็น
0: ใช่
1: หรือว่าเรามองเห็นแต่เราไม่ทันสังเกตมัน
0: เราไม่ได้สังเกตเพราะพวกนี้บางอย่างเนี่ยคือเขาสามารถจะลดคอสจากตัวนี้ได
1: ้
0: ซิกเนเจอร์ใต้ลิ้นคือเราใส่คานแน่นๆแล้วก็เป็นไม้จริงตัวนี้มันคือไม้ที่หนานิ้วครึ่งนะคะแล้วก็คูณด้วย2นิ้วหนา2นิ้วแล้วก็มาดักมา
1: ก็คือคานใหญ่เผื่อๆเลย
0: ใช่
3: แน่น 100% เขาแต่ว่าขัดเอางั้นป่ะ
4: ใช่ครับแล้วตอนนี้เราก็มาขัดให้มันเรียบ
3: ถ้าสีมันจะโดดผมถ่ายมั้ย
4: ใช่ครับ
2: เ
4: นี่
2: ย
4: พอ
2: เลขอย่างนี้ถ้าเกิดเราขัดมันก็ออก

0: และนี่ก็คือมินิบางแสนนะครับเราได้เห็นวิธีการทำตั้งแต่วิธีการคิดเลยน
1: ะ
0: ตั้งแต่การวางคอนเซปต์วิธีการคิดส่วนประกอบมันต่างๆรวมถึงการประกอบเรียบร้อยจนถึง
1: ไ
0: ฟแนล
1: ออกมาน
0: ะฮะออกมาเป็นตัวนี้เลยนะฮะก็คือเป็นผลงานร่วมกันเป็นคอลแลบอร์เรชันของดีไซเนอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านไม้แล้วกันขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยวันนี้ขอบคุณใต้ลิ้นมากๆครับ
2: ที่ให้เรา
3: ได้

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะหรือว่าอยากจะให้เราไปดูที่ไหนไปดูดีไซน์
1: ไปดูอย่างเดียวเลย
0: ไปดูไปแต่ต้องเวิร์กช็อปอะไรเงี้ย
1: หรือแก้ปัญหาซ่อมแซมอะไรก็ยังทำอยู่ก็ยังมีอยู่
0: เกี่ยวกับบ้านแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากคุณผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะพบกับรายการท่องจำได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10:30 ถึง 11:00ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สบาย
2: อมรินทร์ทีวี

0: ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้บ่พอเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเนี่ยเล่าเป็นคนใจบุญสอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการให้หมาของเราเนี่ยมาห้อยไว้บริเวณหน้าบ้านของเราเพื่อให้นกพิราบมากินเศษอาหารอยู่เป็นประจำแต่เราบ่ฮู้ดอกว่าขี้นกเนี่ยได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งให้จากนกพิราบอาจสิเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านเล่าเนี่ยในละแวกใกล้เคียงนั่นละจังได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535จังได้มีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดขี้นกบ่ให้มีเศษอาหารตกค้างตามหัวตามฝาผนังรอบหัวต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นบาคำสั่งน่ะมันบ่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและอันที่ประกอบการของเอกชนเท่านั้นเราจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที TO 351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วเนี่ยมีเศษอาหารตกค้างและก็มีข้อนกอยู่6 7อันซึ่งก็มีนกพิราบมาง่อยอยู่บนข้อนั่นล่ะและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารน่ะแล้วก็ให้เกิดฝุ่นมันฟุ้งกระจายรวมทั้งขี้นกเนี่ยได้ส่งกลิ่นอับชื้นทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนลำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตกับมีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ให้ผู้ใดก่อเหตุลำคาญหรือให้ระงับเหตุได้บ่ว่าการกระทำนั้นสิอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนลำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายที่ภาคสายกฟ้อง
1: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเลยหรือล่าช้าของหน่วยงานของรัฐตอนที่1ในคดีที่ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ยอมเข้าตรวจตราและออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารหรือถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นต้นในกรณีเช่นนี้ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนทางเดินเท้าชำรุดเจ้าหน้าที่ช่วยหยุดดูสักนิดคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายแสนดีเป็นผู้ใช้ทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบสัญจรไปมาเป็นประจำได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ทางเดินเท้าดังกล่าวได้เกิดชำรุดแตกหักเป็นเหตุให้นางสาวนิดอาของนายแสนดีพลัดตกลงไปในน้ำเสียชีวิตนายแสนดีจึงได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้ใช้สัญจรชั่วคราวแต่นายแสนดียังเห็นว่าการซ่อมแซมและปรับปรุงทางเดินเท้าดังกล่าวยังไม่มีความแข็งแรงและปลอดภัยจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างหรือซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางเดินเท้าดังกล่าวโดยทั่วไปศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าหากพิจารณาทางเดินที่สร้างเลียบริมคลองแสนแสบเดิมและการสร้างทางเดินเลียบริมคลองในชุมชนของผู้ถูกฟ้องคดีโดยทั่วไปแล้วจะเป็นทางเดินที่สร้างด้วยคอนกรีตที่มีความมั่นคงถาวร

่อนมากกว่าและในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซ่อมแซมทางเท้าดังกล่าวประมาณ1ปีนั้นผู้ถูกฟ้องคดียังคงใช้วิธีซ่อมแซมแบบชั่วคราวดังกล่าวตลอดมาและสภาพยังได้ทรุดโทรมลงตามกาลเวลาประกอบกับผู้ถูกฟ้องได้ยอมรับว่าการซ่อมแซมด้วยการวางไม้กระดานเป็นแผ่นบนโครงเหล็กได้มีคนขโมยเอาไม้บางแผ่นออกไปได้ทำให้เกิดช่องโหว่ของทางเดินซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพการซ่อมแซมที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอในระยะยาวนอกจากนี้แม้จะอ้างว่าได้มีการทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งให้ทำการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตดังกล่าวแล้วแต่ทางเดินเท้าดังกล่าวยังคงอยู่ในสภาพชำรุดดังนั้นจึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบที่พิพาททั้งการซ่อมแซมแบบชั่วคราวในลักษณะที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอก็ไม่ทำให้เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้หมดไปพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยภายในระยะเวลา360วันตามที่กำหนดในแผนข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนสารปกครอง1355

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธในวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่ศาลเยาวชนและครอบครัวครับจากคราวที่แล้วที่เรามีการพูดถึงกันเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการพิเศษต่างๆเราก็คงได้ทราบแล้วนะครับว่าในกระบวนการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดนั้นเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการเฉพาะนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือจะต้องเน้นในเรื่องของการแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูซึ่งเราได้เคยพูดกันไปแล้วในตอนที่แล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงไปในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกิจกรรมที่เรียกว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดและวันนี้ครับผู้ที่จะมาให้รายละเอียดและข้อมูลก็ยังเป็นบุคคลท่านเดิมนะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมวันนี้เราก็มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่เราค้างกันไว้เมื่อคราวที่แล้วนะฮะว่าเราก็ยังไม่ได้คุยกันในเรื่องของรายละเอียดเราก็เลยจะเก็บมาพูดกันในวันนี้ว่าในลักษณะของกิจกรรมที่พูดว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยมันมีกิจกรรมประเภทไหนบ้างครับ
1: ครับผมสำหรับกิจกรรมนะครับกิจกรรมเนี่ยที่มาของกิจกรรมเนี่ยเริ่มจากการที่ศาลใช้มาตรการ100ตามมาตรา132
0: ของพระราชบัญญัติที่ว่าได้เรื่องของอะไรนะพระราชบัญญัติ
1: ศาลเยาวชน
0: และครอบครัว
1: ครับซึ่งในมาตราดังกล่าวเนี่ยได้ให้อำนาจว่าศาลจะต้องจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งจะต้องมีกิจกรรมที่เป็นไปในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวความสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดานะครับแล้วก็รวมทั้งการแก้ไขการให้ความรู้การใหโอกาสการให้หนทางกับเด็กไปเพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูให้เขากลับมาสู่สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับซึ่งโดยศาลเยาวชนนะครับโดยทุกๆกิจกรรมที่จะได้นำเสนอเนี่ยได้ผ่านการคิดแล้วก็กลั่นกรองโดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
0: ครับ
1: ซึ่งกิจกรรมพวกนี้มันเป็นกิจกรรมที่ไม่ว่าท่านจะไป
0: ศาลไหน
1: ใช่
0: ก็เป็นรูปแบบเดียวกัน
1: ถูกต้อง
0: เป็นกิจกรรมกลาง
1: ใช่กิจกรรมในชื่อเดียวกันแต่ว่าก็ได้ผ่านการคิดวิเคราะห์มาแล้วทีนี้กิจกรรมแรกนะครับซึ่งจะขอแนะนำก็คือก็จะมีกิจกรรมต้นกล้าความดีฟื้นฟูจิตใจด้วยธรรมะนะครับชื่อนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเป็นการนำธรรมะเข้ามาเพื่อให้เด็กช่วยธรรมะช่วยขัดเกลาจิตใจของเขาซึ่งกิจกรรมตัวนี้ก็จะดำเนินโดยคณะผู้พิพากษาสมทบของศาลนั้นๆซึ่งจะเป็นการทำกิจกรรมให้เด็กสวดมนต์รวมทั้งการให้เด็กพูดว่าสมมติการสมมติเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาเนี่ยให้เขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหตุการณ์นี้มันถูกมันผิดมันถูกบางครั้งมันอาจจะถูกตามทั่วไปแต่มันก็ผิดทางหลักศาสนาหรือบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กๆก็จะได้คิดซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เขาคิดขึ้นมารวมทั้งกิจกรรมที่เด็กจะต้องทำกับคุณพ่อคุณแม่เขา
0: อ
1: าทิเช่นเด็กบางคนนะครับหลงผิดก็ได้กระทำความผิดไปก็มีความรู้สึกลึกๆในใจนะครับว่าตัวเองผิดแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสขอขมาคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: เราก็เปิดโอกาสให้เด็กได้เขียนความรู้สึกบอกเล่าความในใจบอกรักบางคนอยู่กันทุกวันไม่บอกรัก
0: กิจกรรมเปิดใจกัน
1: ใช่แล้วก็เราก็จะพยายามปรับทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าต้องให้อภัยลูกนะเพราะว่าเนี่ยเข้ากิจกรรมนี้ลูกมันจะมีกิจกรรมที่ให้เด็กล้างเท้าล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่เอาเกลือขัดเท้าคุณพ่อคุณแม่กราบเอาหน้าผากไปที่เท้าคุณพ่อคุณแม่เพราะว่านั่นคือที่สุดถามว่านั่นคือที่สุดแล้วก็ให้เด็กเก็บผ้านั้นไว้เป็นขวัญกำลังใจว่าเนี่ยต่อไปฉันจะเป็นคนใหม่ต่อไปฉันจะเป็นคนดี ฉันได้ขอโทษคนที่ให้กำเนิดฉันมาเนี่ยครับซึ่งผมว่าทุกๆครั้งที่เข้ากิจกรรมนี้มันขนลุกนะในขนาดผมเล่าผมยังขนลุกเลยนะครับว่าเออทำให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวก
0: ็
1: คือกิจกรรมแรกครับผมแล้วก็กิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์กิจกรรมครอบพันธ์ดังกล่าวเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่มีโปรแกรมที่แบ่งเป็น2ช่วง
0: ครับ
1: เหมือนกับต้นเดือนกับปลายเดือนกิจกรรมเนี่ยช่วงต้นเดือนเนี่ยเราก็จะให้ทางด้านผู้ปกครอง2ท่านเนี่ยมาอย่างเดียวหลายละ2ท่านมาเพื่อที่ทางศาลเนี่ยผู้พิพากษาสมทบรวมกับนักจิตวิทยาของศาลนะครับก็จะช่วยกันว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าบางครั้งการที่เอาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกมาประจันหน้ากันการที่จะจี้ให้เขาพูดในสิ่งที่เขากลัวว่าเขาพูดออกไปแล้วลูกจะรับไม่ได้เนี่ยเราก็จะได้ตัดปัญหาตัวนี้เราก็ให้พ่อแม่ว่าเออเรามาเปิดอกคุยว่าลูกมีพฤติกรรมยังไงแล้วเราก็จะมานั่งล้อมวงคุยกันว่าลูกท่านคนนี้เป็นยังไงแล้วเขามีวิธีปฏิบัติกับลูกเขายังไงหรือว่าลูกคนนี้ยังไงแล้วเขาปฏิบัติยังไงแล้วเราก็ได้แชร์กันว่าอ๋อคนนี้ที่ทำเนี่ยเขาทำผิดนะแต่ว่าคนนี้ที่ทำถูกแต่ว่าอาจจะได้ผลกับลูกเขาแต่เราก็เอามาแชร์กันว่า
0: วิธีการมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็ได้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
1: ทีนี้อีกกิจกรรมนึงนะครับอันนี้เป็นการที่ว่าถ้าเด็กท่านไหนนะเด็กหรือเยาวชนนะครับประสงค์ที่จะบรรพชาสามเณรนะครับเราก็จะติดต่อกับทางวัดไว้แล้วล่ะครับก็จะมีเป็นรุ่นปีนึงก็จะมีอยู่ประมาณสัก2รุ่นนะครับซึ่งเด็กเหล่านี้ก็จะได้บรรพชาเป็นสามเณรตามพระพุทธศาสนานะครับซึ่งเขาก็จะได้รับการอบรมจากท่านเจ้าอาวาสซึ่งเราก็ไม่ได้จำกัดว่าปีนี้ต้องวัดนี้คือหลายๆที่มีความพร้อมในการที่จะอบรมเด็กครับ
0: แล้วในเรื่องของงบประมาณนะครับจะได้มาจากไหน
1: ก็ในงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับก็จะมาจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเขาก็จะจัดสรรงบประมาณนี้เพื่อจัดทำกิจกรรมรวมถึงทางด้านคณะผู้พิพากษาสมทบซึ่งเป็นผู้ที่มีความพร้อมแล้วก็มีความเสียสละท่านก็จะมาช่วยในส่วนนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงแรงหรือว่าการสนับสนุนพวกของใช้ต่างๆก็เป็นท่านก็ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีครับผ
0: ม
1: ทีนี้กิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กบางคนมันเคยมีนะครับสมัยก่อนเด็กแว้นเด็กแว้นทีนี้ถูกดำเนินคดีเป็นจำนวนมากทีนี้เราก็คิดว่ากิจกรรมไหนถ้าเกิดเรามาทำกิจกรรม40-50คนแล้วเป็นเด็กแว้นทั้งหมดเราจะเอาอยู่ไหมหรือว่าเราต้องการที่จะให้ได้รับการขัดเกลาโดยใช้การเข้าระเบียบวินัยก็เลยเป็นที่มาของโครงการครอบครัวอุ่นใจนะครับครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืนซึ่งก็คือการให้เด็กๆเนี่ยไปเข้าค่ายนะครับค่ายทหารก็อาจจะเป็นหลายๆที่เพราะว่ามันจะมีทั้งค่ายทหารหรือค่ายของตชด.หรือแล้วแต่พื้นที่ที่มีความพร้อมซึ่งแล้วก็อาศัยความสมัครใจของเด็กๆนะครับเขาก็จะได้รับประโยชน์ด้วยก็เป็นกิจกรรมที่ให้ทางด้านหน่วยงานเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระเบียบวินัยทำให้เขาได้รู้ว่าการที่พ่อแม่ดูแลเขาเนี่ยให้เขาตื่นกี่โมงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแ
0: ต่พอถึงเวลาที่จะมีระเบียบวินัยมากขึ้น
1: ใช่มีกรอบว่าคุณต้องตื่นตรงนี้นะคุณต้องทำอย่างนี้นะคุณต้องอยู่ในระเบียบในวินัยคุณมีเพื่อนนะต่อให้เพื่อนคุณไม่ดีแต่ว่ายังไงระเบียบก็ต้องคุมพวกคุณให้อยู่อย่างเงี้ยซึ่งว่าได้ประโยชน์มากครับเด็กๆหลายๆคนพอจบค่ายเนี่ยจะ7วัน
0: ครับ
1: หรือว่าอาจจะหลายวันตามงบประมาณเด็กๆชอบหลายๆคนจะอยากเป็นทหารหรืออยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้เขาได้ด้วย
0: ก็เรียกว่าให้รู้จักการมีระเบียบวินัยกับชีวิตบ้างนะคร
1: ับ
0: ไม่ใช่ว่าทำอะไรตามแต่ใจตัวเองแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนถึงเขานะครับ
1: ใช่ครับผม
0: และนอกจากนี้เนี่ยอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของผลที่ได้จากการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยฮะที่ปฏิบัติตามแผนต่างๆเนี่ยมันจะนำไปสู่กับกระบวนการอะไรต่อไปไหมครับหลังจากที่เขาเสร็จกระบวนการพวกนี้เรียบร้อยแล้ว
1: ครับผมซึ่งแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูนะครับก็จะประกอบด้วยกิจกรรมอย่างที่เราได้เล่ากันมาพร้อมกับการที่เด็กต้องมารายงานตัว เป็นจำนวน3เดือนครั้งส่วนมากจะประมาณนี
0: ้
1: ในรอบระยะเวลา1ปีก็จะเป็น4ครั้งต่อปีนะครับแล้วก็รวมทั้งการนำผลการเรียนมาแสดงหรือแม้แต่กระทั่งการกำหนดในแผนว่าให้ชำระค่าเสียหายเป็นจำนวนเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับซึ่งเมื่อเขาปฏิบัติครบถ้วนทั้งหมดเนี่ยศาลก็จะนัดฟังผลแล้วก็จะมีคำสั่งยุติคดีก็จะนำไปสู่การที่ส่งผลของการยุติคดีดังกล่าวนะครับไปลบประวัติการกระทำความผิดแต่เราอาจจะคิดว่ามันจบแล้วนะครับแต่จริงๆกระบวนการหลังจากนั้นทางศาลเยาวชนมีการติดตามผลนะครับโดยการที่เราได้ประสานความร่วมมือนะครับไปกับหน่วยงานทางปกครองในพื้นที่ที่เด็กอยู
0: ่
1: อาทิเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าหลังจากที่เด็กยุติคดีไปแล้วเนี่ย1ปีนะครับจะมีการส่งจดหมายเนี่ยไปให้ทางผู้นำชุมชนนะครับแจ้งกลับมาว่าเด็กเป็นอย่างไร
0: ครับ
1: เพื่อเป็นการที่ว่าไม่ใช่ว่าเราต้องการที่จะหันเหเขาออกไปว่าโอ้ให้ออกไปไม่ใช่นะครับเรายังเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานท่านแล้วก็เป้าประสงค์เราอยากให้ลูกท่านกลับไปอยู่ได้โดยอย่างปกติสุขสังคมเป็นปกติสุขครับประมาณนั้น
0: ครับผมและนั่นทั้งหมดเลยก็คือเรื่องของบทบาทและหน้าที่นะครับของศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีบทบาทอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการมุ่งที่จะแก้ไขฟื้นฟูตัวผู้ที่กระทำความผิดและก็รวมถึงการอำนวยความยุติธรรมให้กับ เรื่องของบุคคลต่างๆที่จะต้องการใช้สิทธิเรียกร้องต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวและก็สิทธิในทางแพ่งนะครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ได้รับความรู้ครบถ้วนนะครับจากคุณเนตินันท์สุขชุมก็วันนี้ทางรายการและทีมงานก็ต้องขอขอบพระคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอบพระคุณครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีกันอีกแล้วค่ะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องคุณผู้หญิงคุณผู้ชายอีกแล้วนะคะ
1: อุ้ยเรื่องนี้ใกล้ตัวเด็ดถึงขั้นอาจารย์แนนบอกเด็ดเลยทีเด
2: ีย
1: ว
2: ใช่ไหมคะเราต้องมาดูกันนะคะว่าเรื่องนี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนะคะเราจะทำยังไงดีนะคะวันนี้เราก็มีคลิปละครสั้นๆนะคะมาให้ชมกันค่ะชื่อตอนว่าสามีขโมยเงินค่ะไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
3: คุณนายตกลงจะแต่งสวยไปถึงไหนแล้วจ๊ะนี่ตกลงจะไปฉลองที่ไหนกันแล้วเนี่ย
4: ก็ที่คุยกันไว้อ่ะก็ร้านอาหารแถวๆราชพฤกษ์นั่นแหละค่ะมีร้านอาหารให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอาหารอร่อยพี่ไปด้วยกันไหมคะ
3: โอ้ยตามสบายเลยจ้า
4: เดี๋ยวเพื่อนๆก็มารับ
3: ดีดีดีดี
4: เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
3: จ้าเชิญเลยจ้าเชิญเลยจ้าที่รักแหมกี่เดือนกี่ปีก็สวยไม่เคยสั่ง

0: พี
1: ่อุ้ยโอ้ยมาซะเสียงดัง
2: เป็นไงบ้างลูกพี
1: ่เรียบร้อยเรียบร้อย
0: เรียบร้อยก็อย่ารอช้าไปเลย
3: ทำไมกระเป๋าเปิดเนี่ยเงินฉันหายด้วยเนี่ยพี่ไม้แอบขโมยเงินไปอีกแล้วแน่เลยอ่ะนิสัยไม่ดีคราวก่อนก็ทีนึงแล้วคราวนี้จัดการถึงขั้นเด็ดขาดเลยพี่ไม้
4: มีอะไรกันน่ะเสียงดังไปถึงข้างนอกเลยนะ
5: นั่นน่ะสิ
3: ก็สามีตัวดีฉันน่ะสิแอบขโมยเงินฉันไปอีกแล้วคราวนี้ฉันจะจัดการถึงขั้นเด็ดขาดเลย
5: โอ้ยใจเย็นๆก่อนคือยังไงเราก็ควรเคลียร์กันในครอบครัวนะแล้วอีกอย่างนึงถ้าเราไปแบบเป็นเรื่องเป็นราวหรือไปฟ้องเนี่ยมันจะได้เหรอพี
4: ่นั่นน่ะสิแล้วอย่างนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะรับแจ้งความด้วยเหร
3: อคราวนี้ฉันต้องจัดการให้ถึงขั้นเด็ดขาดจะได้ไม่ทำผิดซ้ำๆอีก
5: แล้วกรณีแบบนี้สามีขโมยเงินภรรยาหรือการที่ภรรยาขโมยเงินสามีมันมีความผิดทางข้อกฎหมายยังไงเหรอพี
6: ่ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะทุกท่านคงทราบอยู่แล้วว่าการขโมยเงินของผู้อื่นเนี่ยมีความผิดอยู่แล้วนะคะตามประมวลกฎหมายอาญานะคะแต่กรณีนี้มันพิเศษตรงที่เป็นเรื่องระหว่างสามีภรรยากระทำต่อกัน
7: เป็นลักทรัพย์นะคะ
6: ค่ะ
7: อันนี้เป็นลักทรัพย์แต่ว่าเป็นลักทรัพย์ระหว่างสามีภรรยานะคะอาจารย์ออยค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็มีคำตอบคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลักทรัพย์เนี่ยเป็นความผิดเหมือนที่อาจารย์ออยบอกนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าเป็นการลักทรัพย์ระหว่างสามีภรรยานะคะตามกฎหมายเนี่ยเขาถือว่าเป็นเหตุยกเว้นโทษหมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าเป็นความผิดแต่กฎหมายเนี่ยยกเว้นโทษให้ก็คือไม่ต้องได้รับโทษ
6: ค่ะ
7: นะคะทีนี้เราต้องมาดูกันก่อนนะคะว่าไอ้ความผิดที่ได้รับการยกเว้นโทษเนี่ยนะคะต้องเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับทรัพย์สิน
6: ทรัพย์สินเท่านั้น
7: นะคะระหว่างสามีภรรยา
6: ใช่
7: นะที่นี้เนี่ยถ้าตามละครนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเขาเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
6: ค่ะ
7: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องแฟนขโมยเงินกันอย่างนี้ได้ไหมคะจันออย
6: ไม่ได้ ไม่ได้นะคะ
7: ผิดนะคะทันทีเพราะฉะนั้น
6: ผิดปกติ
7: ถ้าเป็นแฟนกันแล้วขโมยเงินอย่างเงี้ยลักทรัพย์อย่างเงี้ยนะคะ
6: ค่ะ
7: เปลี่ยนข้อเท็จจริงนิดนึงนะคะก็จะถือว่าผิดกฎหมาย
6: อาญารับโทษเต็มๆตามปกติเลยนะคะแต่ว่าถ้าจดทะเบียนกันสักนิดนึงแล้วมีการกระทบกระทั่งกฎหมายคงมองว่าการหยิบโดยไม่บอกไม่กล่าวแล้วทรัพย์สินของเธอของฉันบางทีปะปนกันอะไรเงี้ยบางทีก็เลยแบบให้มีกฎหมายข้อนี้ไว้นะคะในประมวลกฎหมายอาญามาตรา71วรรคแรกนะคะก็เขาเขียนไว้เลยนะคะว่าสำหรับเป็นการกระทำระหว่างสามีภรรยาเท่านั้นนะคะ
7: เพราะฉะนั้นกฎหมายก็มุ่งให้แบบออมชอมกันในครอบครัวนะคะเพราะว่ามันถือว่าน่าจะยอมความได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องลักทรัพย์แล้วนะคะความผิดที่ถือว่าเป็นเหตุยกเว้นโทษเนี่ยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับทรัพย์เมื่อกี้ที่ได้บอกไปนะคะก็คือจะมีในเรื่องของยักยอกทรัพย
6: ์วิ่งราว
7: ช
6: ่อโกงนะคะต่างๆรับของโจรทำให้เสียทรัพย์เนี่ยฐานความผิดเหล่านี้นะคะถ้าเป็นการกระทำระหว่างสามีภรรยาเนี่ยก็คือมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
7: ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์

0: นะคะแล้วมีการใช้กำลังประทุษร้าย
1: ใช
0: ่เช่นชิงทรัพย
1: ์ถ้ามีเรื่องเนื้อตัวร่างกายเพิ่มขึ้นมาแล้วชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์นะคะหรือเป็นการบุกรุกที่เป็นเหตุฉกรรจ์เช่นเป็นการบุกรุกในเวลากลางคืนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้กฎหมายก็ยังคงเอาผิดตามปกติอยู
0: ่สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: ขายไอติมค่ะอาจารย์คะ
1: ไม่ใช่
0: ไอติมมานะคะ
1: ฟังเสียง
0: ฟังเสียงค่ะ
1: พี่น้องประชาชนท่านผู้ชมมีปัญหา
0: ค่ะได้ยินเสียงกิ้งกิ้งนี่แปลว่ามีปัญหาแน่นอนค่ะอาจารย์คะ
1: วันนี้มีเรื่องอะไร
0: วันนี้ท่านผู้ชมที่ถามมาบอกว่าเรื่องที่ถามมาเนี่ยดูจะไม่ค่อยเป็นเรื่องใหญ่เท่าไหร่แต่ถ้าใครเจอปัญหานี้เองเนี่ยนะคะท่านผู้ชมบอกจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ค่ะอาจารย
1: ์ผมอยากจะรู้เรื่องใหญ่ๆของท่านผู้ชมแล้วนะอาจารย์อะไร
0: นั่นเลยสิคะอาจารย์เรื่องใหญ่ๆท่านผู้ชมเล่ามาอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยมีบ้านอยู่ติดกับอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งที่ดินเนี่ยติดกันเลยใกล้กันมากเลยนะครับปรากฏว่าบ้านนั้นเนี่ยบ้านที่ติดกันเนี่ยเขาปลูกต้นไผ่ค่ะอาจารย์ไอ้ตอนที่มันยังเล็กๆมันก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์แต่ปรากฏว่าพอมันเป็นกอไผ่ใหญ่ๆมันก็สร้างความเดือดร้อนให้ท่านผู้ชมเลยล่ะค่ะเนี่ยครั้งแรกเลยก็มีใบไผ่สิคะอาจารย์ร่วงลงมาเต็มหลังคาบ้านท่านผู้ชมเลยและไอ้รางระบายน้ําอ่ะบนหลังคามันก็ตันค่ะอาจารย์ใบไผ่มันร่วงมาเต็มไปหมดเลยอ้าววันดีคืนดีงูเงี้ยวเขี้ยวขอนขึ้นมาจะมาฉกท่านผู้ชมเอ้ยลูกหลานท่านผู้ชมเอ้ยจากกอไผ่อ่ะค่ะอาจารย์คะแล้วยังมีนกเอี้ยงขึ้นไปอยู่บนกอไผ่อีกมูลถ่ายมูลออกมามูลนกเอี้ยงก็ปลิวเข้ามาในบ้านซึ่งเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าได้ไปบอกกับเจ้าของบ้านแล้วว่าเดือดร้อนยังไงบ้างแล้วก็ขอให้เจ้าของบ้านเนี่ยช่วยตัดต้นไผ่ทิ้งเถอะแต่เจ้าของบ้านก็ไม่ใส่ใจค่ะอาจารย์คะแล้วไม่ยอมตัดค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยบอกว่ากรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะสามารถไปตัดต้นไผ่เขาได้ไหมถ้าไปตัดเขาเนี่ยเขาจะมาเล่นงานฟ้องร้องท่านผู้ชมไหมหรือว่าท่านผู้ชมควรจะไปแจ้งความดำเนินคดีได้ไหมยังไงนะคะเลยอยากจะปรึกษาอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีอาจารย์คะ
1: เออผมเข้าใจอาจารย์แล้วนะ
0: ค่ะ
1: ว่าเรื่องนี้ถ้าเราเป็นคนอื่นเนี่ยมองเป็นเรื่องเล็ก
0: เออดูเหมือนเรื่องเล็กแต่ถ้าเราเจอเอง
1: ใหญ่สิอาจารย
0: ์ใช่ค่ะอาจารย์เจอทุกวันค่ะอาจารย
1: ์เออ
0: ถ้าเราเจอทุกวันทุกวัน
1: เข้าใจเลย
0: ค่ะ
1: มันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจจริงๆนะ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าย้ายบ้านอีกหลังที่ปลูกต้นไผ่นะมาอยู่หลังนี
0: ้ค่ะ
1: เขาจะรู้เลยว่าม
0: ันเป็นเรื่องใหญ
1: ่นรกมีจริง
0: ใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะได้ดูเหมือนต้นใหญ
1: ่ผมแนะนำเลยนะ
0: ค่ะ
1: การแก้ปัญหาในทางกฎหมายซึ่งผมจะอธิบายต่อไปเนี่ยทำได
0: ้อ๋อเหรอคะอาจารย์ดีจังเลย
1: แต่อยากจะบอกก่อนว่าอยู่ใกล้กันอย่างเนี้ยความที่มีมิตรจิตมิตรใจผูกมิตรกันไว้ได้แล้วคุยกันได้ด้วยสันทวะไมตรีเนี่ย
0: ก็น่าจะดีกว่านะคะ
1: จะแก้ปัญหาได
0: ้ค่ะ
1: แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วอกเขาอกเรา
0: ค่ะ
1: อันนี้ถ้าสามารถทำได้นะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหรือใกล้เรือนเคียงกับใคร
0: ค่ะ
1: อย่าทะเลาะกันอย่ากินแหนงแข่งใจกัน
0: ค่ะ
1: พยายามอลุ่มอร่วยแล้วเอามาเป็นกำแพงใจซึ่งกันและกัน
0: อ
1: ันนี้จะแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ถ้าทะเลาะกันมีเรื่องอย่างกรณีนี้ในทางกฎหมายทำยังไงถ้าต้นไผ่ลุกล้ำเข้ามาในบ้านเรา
0: เ
1: ลื้อยเข้ามาหรือมันโอนเอ็นเข้ามาในบ้านเราแน่นอนในทางกฎหมายเนี่ยแจ้งให้เขาตัดถ้าเขาไม่ตัดเราตัดได้ในบ้านเราแต่อยู่ในบ้านเขาอาจารย์ไอ้ต้นไผ่มันปลิวมาเนี่ยไอ้เฉพาะเลื้อยมาเหมือนต้นมะม่วงมันก็โอเค
0: เออค่ะ
1: แต่นี่มันต้นไผ่นี่ใบมันปลิวเนี่ย
0: ค่ะอาจารย
1: ์โอนเอ็นมาตัดได้ถ้ามันลุกล้ำ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าอยู่ในบ้านเขาโมโห
0: ทำยังไง
1: ปีนเข้าไปแล้วไปตัดไปฟันเลย
0: ได้เหรอคะอาจารย
1: ์ทั้งบุกรุกทั้งเสียทรัพย
0: ์ใช่ค่ะอาจารย
1: ์หลายข้อหาเลยโดนคดีอาญาเลย
0: ค่ะ
1: อย่าทำโดยเด็ดขาด
0: ค่ะ
1: น
0: ะ
1: ผมมีข้อแนะนำดังต่อไปนี
0: ้
1: หนึ่งเปิดฉากเจรจากับเขา

0: เอาแบบดีๆอย
1: ่
0: าทะเลาะกัน
1: ค่ะ
0: สอง
1: ค่ะ
0: ขอความกรุณาเขาว่าช่วยทีเถอะ
1: ค่ะ
0: ชีวิตไม่ไหวแล้ว
1: ค่ะ
0: นะ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าในที่สุดเขายังดื้อยังรั้นอยู่เพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผิดกฎหมาย
1: ไม่ยอมตัด
0: เออมันเป็นการละเมิดต่อคนอื่น
1: ค่ะ
0: เราก็สามารถใช้สิทธิ์ฟ้องร้องต่อศาลได
1: ้
0: ศาลก็จะมีคำพิพากษาและวินิจฉัยให้ตัดให้รื้อให้ถอนแล้วถ้าไม่ตัดไม่รื้อไม่ถอนกฎหมายก็อาจจะใช้การบังคับคดีให้มีการตัดว่ากันไปตามขั้นตอนได้แต่ถ้าทำเองผิดกฎหมายครับ
1: อย่างนี้เป็นละเมิดได้ไหมคะเนี่ย
0: เป็นละเมิดสิครับอาจารย์ทำอย่างนี้มันละเมิดกับชาวบ้านอยู่แล้ว
1: เรียกค่าเสียหายสินไหมทดแทนก็ได้
0: ได้ใช่ไหมอาจารย์ค่ะ
1: ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ลองคุยดูก่อนนะคะลองคุยดูก่อนให้เขาเห็นความเดือดร้อนแต่ถ้าคุยแล้วเนี่ยเราอาจจะขู่เขาก่อนก็ได้ว่าเออถ้าสมมติว่าคุณไม่ยอมเนี่ยฉันจะไปฟ้องแล้วนะเผ
0: ื่
1: อเจ้าของบ้านกลัวอย่างน้อยก็ได้ยอมใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะได้ไม่ต้องไปเสียค่าทนงทนายกันวุ่นวายนะคะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าสินสมรสสินสมรสหมายถึงทรัพย์สินใดๆที่คู่สมรสได้มาในระหว่างสมรสซึ่งหมายถึงทรัพย์สินอื่นๆอันนอกเหนือจากสินส่วนตัวไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าหากคู่สมรสไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นได้รับมาก็ให้ถือว่าเป็นสินสมรสระหว่างสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นเงินเดือนเงินโบนัสเงินรางวัลจากลอตเตอรี่

ตอนผู้ต้องหาถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องหับพิษกับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสามปลายได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่จั่นลุมของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาบนจั่นที่สองย่าฮือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวที่อยู่ในห้องขังถูกไฟคอกเสียชีวิตตึงมดในวันซึ่งเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเปิ่นถูกจับในข้อหาขับขี่รถยนต์คณะเมาสุราลูกสาวของในวันหันว่าตัวเกาและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยฮือป่อของตัวเกาเนี่ยถูกไฟคอกตายลูกสาวของในวันเปิ่นมาป้อใจเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเจ้าคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ 57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหา

0: หมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดที่ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้มาได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังเพื่อผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวลาจ้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงญาติฮือในวันถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ลูกสาวของนายวานเจ้า
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484 1. พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา6กำหนดไม้ห่วงห้ามไว้เป็น2ประเภทคือประเภทไม้ห่วงห้ามธรรมดาได้แก่ไม้สักไม้ยางไม้พยุงเป็นต้นประเภทขอไม้ห่วงห้ามพิเศษได้แก่ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวน 2. ความหมายต่างๆตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ควรทราบป่าหมายความว่าที่ดินที่ยังไม่ได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดินไม้หมายความว่าไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดที่เป็นต้นเป็นกอเป็นเถารวมตลอดถึงไม้ไผ่ทุกชนิดปาล์มหวายตลอดจนรากปุ่มตอเศษปลายและกิ่งของสิ่งนั้นๆไม่ว่าจะได้ถูกตัดตอนเล่ผ่าถากขุดหรือกระทำโดยประการอื่นใดแปรรูปหมายความว่าเลื่อยหรือกระทำด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนรูปหรือขนาดไปจากเดิมนอกจากการลอกเปลือกหรือตกแต่งอันจำเป็นแก่การชักลากไม้แปรรูปหมายความว่าไม้ที่ได้แปรรูปแล้วแต่ไม่หมายถึงไม้ที่ได้ทำเป็นเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นหรือประกอบเข้ากับเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นแล้วทำไม้หมายความว่าตัดฟัน

ันโค่นลิดเลื่อยผ่าฝาถากทอนขุดชักลากไม้ในป่าหรือนำไม้ออกจากป่าด้วยประการใดๆของป่าหมายความว่าบรรดาของที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติคือไม้รวมทั้งส่วนต่างๆของไม้ถ่านพืชต่างๆรังนกครั่งรวงผึ้งน้ำผึ้งและมูลค้างคาว 3. การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุด 1. ผู้ใดทำไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าทำไม้ห่วงห้ามนั้นเกี่ยวกับไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา73วรรค2จำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท2ผู้ใดมีไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองมีความผิดตามมาตรา69วรรค1ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็นไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรผู้กระทำความผิดตามมาตรา69วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 3. ผู้ใดแปรรูปไม้ตั้งโรงงานไม้แปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าแปรรูปไม้ประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งสองอย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดตามมาตรา73วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 4. ผู้ใดก่อสร้างแพ่วถางหรือเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา72ตรีวรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่ผู้กระทำมีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา72ตรีวรรค2จำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทในกรณีที่มีคำพิพากษาว่าบุคคลใดกระทำความผิดดังกล่าวปรากฏว่าบุคคลนั้นได้ยึดถือครอบครองป่าที่ตนได้กระทำความผิดศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้กระทำผิดคนงานผู้รับจ้างผู้แทนและบริวารของผู้กระทำผิดออกไปจากป่านั้นได้ด้วย 5. ผู้ใดเก็บของป่าห่วงห้ามหรือทำอันตรายด้วยประการใดแก่ของป่าห่วงห้ามในป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา71ทวิจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 6. บรรดาไม้และของป่าอันได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้และสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้ห่วงห้ามที่มีไว้กฎหมายบัญญัติให้ริบเสียทั้งสิ้นรวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้สัตว์พาหนะยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใดๆที่ใช้ในการกระทำความผิดก็ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ 7. พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ. 2545ที่พบการกระทำผิดร่วมกันได้แก่

0: ู้ใดมีผลิตหรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา17ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งริบเลื่อยโซ่ยนต์นั้นป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญเราจึงควรปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาทรัพยากรป่าไม้ไว้ทั้งจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดังกล่าวโอกาสนี้ดิฉันจึงขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ
1: พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490ในอันดับแรกเราควรทำความเข้าใจกับคำว่าอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดกันเสียก่อนนะครับในพระราชบัญญัติอาวุธปืนอาวุธปืนหมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวงเช่นปืนลูกซองยาวปืนลูกซองสั้นปืนแก๊ปปืนพกออโตเมติกปืนลูกโม่เป็นต้นเครื่องกระสุนปืนหมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดดกระสุนปลายกระสุนแตกลูกตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดทั้งชนิดที่มีหรือไม่มีกรดแก๊สเชื้อเพลิงเชื้อโรคไอพิษหมอกหรือควันหรือกระสุนลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันหรือเครื่องหรือสิ่งสำหรับอัดหรือทำหรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดคือวัตถุที่สามารถส่งกำลังดันอย่างแรงต่อสิ่งห้อมล้อมโดยฉับพลันในเมื่อระเบิดขึ้นโดยมีสิ่งเหมาะมาทำให้กำลังดันหรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้นทำให้มีแรงทำลายหรือแรงประหารกับหมายความรวมตลอดถึงเชื้อประทุต่างๆหรือวัสดุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกันซึ่งใช้หรือทำขึ้นเพื่อให้เกิดการระเบิดซึ่งรัฐมนตรีจะได้ประกาศระบุไว้ในราชกิจจานุเบกษาการกระทำความผิดและถูกดำเนินคดีมากที่สุดได้แก่ 1.ผู้ใดมีอาวุธปืนหรือกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค1ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 20,000 บาท 2. ผู้ใดมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 3. ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค1ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากเป็นการพกอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการการรื่นเริงการมหรสพหรือการอื่นใดมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 4. ผู้ใดทำมีวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา74ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 40,000 บาท 5. ผู้ใดยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา376ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10วันหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอาวุธปืนเป็นอาวุธร้ายแรงควรศึกษาให้เข้าใจตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนดังกล่าวมิฉะนั้นอาจมีความผิดและต้องรับโทษได้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา43วงเล็บ2ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นมาตรา163ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า6เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ในกรณีที่ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราของเมาอย่างอื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522กำหนดโทษไว้มาตรา163วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า1ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเช่นตาบอดหูหนวกลิ้นขาดเสียอวัยวะหน้าเสียโฉมอย่างติดตัวแท้งลูกป่วยเจ็บเรื้อรังตลอดชีวิตป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา163วรรค3ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง6ปีและปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 120,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา163วรรค4ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นผู้ใดแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจรมีความผิดมาตรา134ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นไม่น้อยกว่า1เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่ใช้ในการแข่งรถถือเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา33เมื่อปรากฏพฤติการอันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเจ้าพนักงานจราจรอาจสั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่เช่นสั่งให้เป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ยอมให้ทดสอบให้สันนิษฐานว่าเมาแล้วขับและมีอำนาจกักตัวผู้นั้นไว้ดำเนินการทดสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแห่งกรณีและทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้เรื่องพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ซึ่งเราควรเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สินตลอดจนลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนได้ตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478 1. พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478แบ่งการพนันไว้เป็นประเภทบัญชีกรและบัญชีขอตามท้ายพระราชบัญญัติโดยบัญชีกรเช่นหวยกอขอจับยี่กีไฮโลบัญชีขอเช่นการเล่นต่างๆซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกันเช่นชนโคชนไก่กัดปลาแข่งม้าและอื่นๆปิงโกสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งขายสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทยแต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น 2. ความผิดเกี่ยวกับการพนันที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุดและอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดดังนี้ผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานมีการเล่นตามบัญชีกหมายเลข1ถึงหมายเลข16เช่นหวยกขจับยี่กีหรือการเล่นตามบัญชีขหมายเลข16สลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้มีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ1ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง3ปีและปรับตั้งแต่500ถึง 5,000 บาทแต่หากเป็นผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้เข้าเล่นในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้เช่นทายผลพนันฟุตบอลไฮโลชี้รูปโยนห่วงมีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ2ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งที่ออกจำหน่ายโดยเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราแล้วและยังไม่ได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนดในสลากมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา9ตรีจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 3. ข้อควรรู้ต่างๆการเล่นชี้รูปโยนห่วงโยนสตางค์หรือวัตถุใดๆลงในภาชนะต่างๆตกเบ็ดจับสลากโดยวิธีใดๆยิงเป้าป่าหน้าคนป่าสัตว์เต่าข้ามด่านหมากแถวหมากหัวแดงปิงโกตามบัญชีขอหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันหรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้นั้นจะให้รางวัลตีราคาเป็นเงินไม่ได้และห้ามมิให้ผู้ใดรับรางวัลที่ให้ไปแล้วกลับคืนหรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือการเล่นหรือบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่นผู้ใดอยู่ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วยเว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดูการเล่นในงานรื่นเริงสาธารณะหรือในงานนักขัตฤกษ์หรือในที่สาธารณสถานสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนหนึ่งคนใดนั้นต้องส่งสลากให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราเสียก่อนจึงนำออกจำหน่ายได้ทรัพย์สินพนันกันซึ่งจับได้ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้รีบเสียทั้งสิ้นเว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งไม่ได้เอาออกพนันเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นนั้นให้ศาลมีอำนาจรีบได้ตามกฎหมายลักษณะอาญาถ้ากรณีที่มีผู้นำจับผู้กระทำความผิดพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบนแก่ผู้นำจับด้วยและให้ศาลสั่งไว้ในคำพิพากษาให้ผู้กระทำผิดใช้เงินสินบนแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับด้วยถ้าผู้กระทำผิดไม่ชำระสินบนดังกล่าวให้จ่ายจากเงินที่ได้จากของกลางซึ่งศาลสั่งริบเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วหรือจ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ชำระต่อศาลการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพนันแล้วหวังมันจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือลักลอบเล่นการพนันและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: การที่สมุนไพรชนิดหนึ่งเนี่ยที่รักษาแต่ศีรษะจนถึงเท้าได้ส่วนที่ใช้ก็ไม่เหมือนกันละแล้วสารสำคัญข้างในก็ใช้ไม่เหมือนกันอีกนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่สมุนไพรตัวหนึ่งสามารถรักษาได้หลายอย่าง
3: ตอนนี้พันธกิจหลักๆคณะเภสัชเองก็คือการเรียนการสอนงานวิจัยแล้วก็งานบริการวิชาการเรามีหน่วยบริการวิชาการที่เป็นสำนักงานข้อมูลสมุนไพรเรามีศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ซึ่งวิเคราะห์ทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวยาไม่ว่าจะเป็นยาที่มาจากทางด้านแผนตะวันตกหรือว่ายาสมุนไพร แล้วก็ทางด้านจุลชีววิทยา
2: พอเราเข้ามาในที่มหิดลปลายปีหนึ่งนะคะก็มีค่ายใหญ่ๆเนี่ยค่ะ 3-4 ค่ายก็เลยไปเข้าค่ายบำเพ็ญประโยชน์ก็ได้ไปทำให้เราหล่อหลอมเราว่างานหนักขนาดไหนถ้าว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะให้อยู่แล้วเนี่ยเราก็จะทำได้เรียนรู้ได้พอเรามาศึกษาซึ่งคณะเภสัชศาสตร์จะมีการเรียนเรื่องของสมุนไพรที่ค่อนข้างเยอะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นมันเป็นมรดกตกทอดมานะคะแล้วเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเราในการใช้ยาย
3: าสมุนไพรเป็นสิ่งที่เรามีมาตั้งแต่โบราณเรามีหมอแพทย์แผนไทยเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นเยอะแล้วท่านก็สร้างตำรับมามากมายเมื่อเราในฐานะผู้ที่เรียนรู้เรื่องพวกนี้อาจารย์แต่ละท่านก็จะพยายามทำงานวิจัยเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าต้นไม้อย่างนี้ผลิตภัณฑ์อย่างนี้มีวัตถุดิบมากน้อยเท่าไหร่ปริมาณที่ต้องมาใช้เมื่อทำเป็นตำรับเราจะมีมาตรฐานในการประเมินว่าต้องผ่านเกณฑ์ถึงจะมั่นใจได้ว่าเมื่อคนไข้ใช้ยาจะได้รับคุณภาพที่มันจะให้ผลการรักษาได้
2: ปัจจุบันนี้รัฐบาลนะคะก็ได้ประกาศสมุนไพรเรียกว่า first line drug ก็คือถ้าเป็นโรคต่อไปนี้ให้ใช้สมุนไพรก่อนเป็นนโยบายที่ว่าในโรงพยาบาลของรัฐนะคะอย่างเช่นท้องอืดท้องเฟ้อเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ขมิ้นชันก่อนเลยหรือเป็นหวัดเขาเรียก common cold นะคะหวัดธรรมดาไม่ใช่เป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้ฟ้าทลายโจรเลยอันนี้ก็เป็นแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขค่ะส่วนใหญ่ที่ทำนะคะก็จะพยายามเขียนเรื่องที่เป็นฮอตอิชชูในสังคมนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์ซึ่งเราจะให้ความรู้กับประชาชนได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ก็ได้เขียนหนังสือเล่มใหญ่ๆอยู่2เล่มนะคะเรื่องคุณภาพเครื่องยาไทยจะมีการวิเคราะห์มาเลยว่าหน้าตาของวัตถุดิบเป็นแบบนี้เนี่ยมีชื่อวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไรสารสำคัญข้างในเป็นยังไงบ้างหลายๆสถาบันก็มีการเอาไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงอีกเล่มหนึ่งก็คือเรื่องทินเลเยอร์โครโมโตกราฟีวิธีอย่างง่ายในการควบคุมคุณภาพเพราะเราถือว่าเรื่องนี้สำคัญมากสมุนไพรจะยั่งยืนได้ต้องขึ้นกับคุณภาพทำยังไงให้ทุกล็อตทุกแบตช์ของการผลิตออกมาเนี่ยมีความสม่ำเสมอกันตลอดซึ่งตรงนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้ทางคณะเภสัชศาสตร์เรมีดลเนี่ยค่ะได้ร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตยาแห่งประเทศไทยทางเราก็จะเป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงนะคะที่เราจะให้ความรู้ของการที่จะผลิตที่ดีนอกจากที่เราอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการเราก็ได้มีการไปอบรมบุคลากรแพทย์4ภาคเลยและจังหวัดเขาก็พอทราบละว่ามีวิทยากรที่ทำงานวิจัยแบบนี้จริงๆนะคะก็จะมาเชิญอาจารย์ที่คณะเภสัชศาสตร์ไรมีดลเนี่ยค่ะไปบรรยายให้อีกทีนึงสำหรับจังหวัดนั้นๆ นะคะก็ทำมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
3: อาจจะเป็นสิ่งที่ปลูกฝังมานานแล้วด้วยความเป็นมหิดลนะคะสมเด็จพระราชบิดาสอนเราว่าเวลาทำอะไรต้องนึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นก่อน
2: ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพเภสัชในตรงมุมไหนเราต้องมีคุณธรรมของอาชีพของเราเพื่อเราจะดูแลผู้ป่วยนะให้ได้รับยาที่ถูกต้องแล้วถูกโรคนะอย่างปลอดภัยด้วยก็อยากจะเห็นน้องๆทุกๆคนรักษาจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างเรียกว่าเข้มแข็งที่สุดนะคะ

พนักงานขับรถของขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือบ่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนยามุ่นฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งมือหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงผู้เดียวซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกหลายโดยบ่มีคนซอยบางทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะใส่ความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้โค้งเลี้ยวของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปดึงเอาเสาไฟฟ้าเฮ็ดให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกียงรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงได้มีคำสั่งให้นายดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดถ้าละเมิดให้แก้กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30มือนับแต่มือที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำจึงได้มาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมุ่นฝอยที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยบ่มีคนซอยเบิ่งทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปหลังเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งว่างผ่าข้ามถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันบ่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใส่ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงบ่ถึงถัดเป็นการกระทำโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดถ้าละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

0: ดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะกับห้องเรียนที่จะเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันซีรีส์นี้นะคะเราอยู่กันมายาวๆแล้วกับการเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพนะคะหนึ่งในหน่วยธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างน่าประทับใจนั่นเองและแน่นอนนะคะว่าการเติบโตเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีการสื่อสารไอเดียต่างๆที่แต่ละสตาร์ทอัพได้คิดค้นขึ้นมาให้กับคนทั่วไปนักลงทุนรวมไปถึงผู้บริโภคอย่างเราได้รับทราบกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคลาสนี้เนี่ยก็เลยชวนทุกท่านมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของการพิตชิ่งคืออะไรแล้วทำไมเวลาเราถึงพูดเรื่องของการพิตชิ่งเนี่ยเราถึงจะนึกถึงพี่ยอดจากวงในวันนี้น้องแนนมีคำตอบมาฝากกันค่ะ
1: สำหรับสตาร์ทอัพ3นาที44วิถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากเพราะสามารถเป็นจุดเปลี่ยนให้กับชีวิตของสตาร์ทอัพหลายรายในโลกมาแล้วค่ะเพราะจากการที่สตาร์ทอัพได้นำเสนอไอเดียหรือพิชชิ่งให้กับเหล่านักลงทุนหรือผู้ที่สนับสนุนต่างๆเนี่ยทำให้สตาร์ทอัพสามารถสานต่อไอเดียความฝันพัฒนาสิ่งเหล่านั้นให้เป็นจริงได้ค่ะ
2: อย่างวงในระบบรีวิวร้านอาหารในไทยที่ทำให้ผู้ทานสามารถเลือกร้านได้เหมาะกับมื้อนั้นๆจากการรีวิวของลูกค้าจริงมีการใช้งานมากที่สุดณตอนนี้ซึ่งแรกเริ่มมีผู้พัฒนาทั้งหมด3คนจนตอนนี้มีพนักงานวงในหลากหลายร้อยคนกระจายอยู่ใน7จังหวัดรวมไปถึงขยายกลุ่มมากกว่าเพียงแค่ร้านอาหารแต่ขยายไปยังการรีวิวในทาร์เก็ตอื่นๆด้วยที่เติบโตมาได้มากถึงขนาดนี้ก็เพราะการนำเสนอที่ตรงเป้าหมาย
1: เพราะพี่ยอดผู้ก่อตั้งวงในเชื่อว่าการทำธุรกิจที่ดีและประสบความสำเร็จนั้น 70% ที่เราใส่ไปให้กับการทำผลิตภัณฑ์ให้ชนะใจผู้บริโภคอีก 30% ที่สำคัญไม่แพ้กันคือการบอกเล่าเรื่องราวธุรกิจของตัวเองให้เห็นถึง potential นั้น
2: ซึ่งพี่ยอดให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดธุรกิจตัวเองมากลงทุนในการสื่อสารอย่างมากจะเห็นได้จากรางวัลการันตีอย่างการแข่งขันพิชชิ่งระหว่างไทยและญี่ปุ่นในปีแรกที่จัดโดยซอฟต์แวร์พาร์คพี่ยอดก็คว้ารางวัลชนะเลิศมาครองหรือแม้แต่ล่าสุดที่ได้รับเงินลงทุนในซีรีส์ B ก็เพราะการถ่ายทอดธุรกิจของตนให้ตอบโจทย์นักลงทุนนั่นเองค่ะ
1: การถ่ายทอดของพี่ยอดผู้ก่อตั้งวงในจะมีเทคนิคยังไงบ้างช่วงหน้าพี่ทีน่าพร้อมกับพี่ยอดแล้วค่ะแต่ช่วงนี้เนี่ยนั้นขอชิมอาหารร้านชิบิชิบิจะได้รีวิวในแอปวงในก่อนนะคะ

กลับเข้ามาคุยกันต่อตอนนี้นะคะทีน่าอยู่ที่สำนักงานใหญ่ออฟฟิศของวงในแอปพลิเคชันรีวิวร้านอาหารอันดับต้นๆในเมืองไทยนะคะและตอนนี้เนี่ยวงในเองก็โหขยายโมเดลธุรกิจไปหลากหลายมิติมากมายเลยนะคะอย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็เป็นพี่เชฟค่ะเขาก็มีการทั้งสอนทำอาหารทาง Facebook Live นะคะรวมไปถึงทำอาหารต่างๆโอ้โหหอมมากเลยนะคะเรียกได้ว่ากว่าวงในจะมาจนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยสิ่งสำคัญที่ผ่านการพิตชิ่งมาแล้วจากทางด้านของ CEO แล้วก็ Founder ของวงในนั้นก็คือพี่ยอดชินสุภคุณนั่นเองนะคะพี่ยอดนั้นเดินสายพิตชิ่งนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลค่ะเพราะว่าณปัจจุบันเองอย่างที่น้องแนนได้เล่าไปให้ฟังแล้วนะคะว่าก็มีเม็ดเงินลงทุนมาจนถึงสเตจของ CVB แล้วด้วยนะคะเคล็ดลับสำคัญของการพิตชิ่งที่พี่ยอดนั้นผ่านเวทีมาจะมาประมวลผลแล้วก็มาเป็นเคล็ดลับให้กับทุกท่านได้เรียนรู้กันได้อย่างไรบ้างอยากรู้ตามทีน่าไปคุยกับพี่ยอดกันเลยค่ะ

0: แน่นอนนะคะว่าสำหรับคลาสนี้ที่เราจะมาเรียนรู้กันอีกหนึ่งคำสำคัญของสตาร์ทอัพทุกคนที่ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือเรื่องของการพิตชิ่งนั่นเองแต่สำหรับใครที่อาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์มากนักอยากจะให้พี่ยอดเนี่ยนะคะช่วยฉายภาพให้ฟังสักนิดนึงว่าไอ้คำว่าพิตชิ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วมันมีกี่ประเภทแบ่งกันยังไงได้บ้างคะพี่ยอด
1: หลักๆแล้วก็พิตชิ่งมันก็คือการพรีเซนต์แบบนึงนะครับพิตชิ่งก็เหมือนกับเป็นการพรีเซนต์ธุรกิจของตัวเราเองให้กับinvestor หรือคนที่สนใจเห็นว
0: ่
1: าธุรกิจของเรามีความเป็นมายังไงเจริญเติบโตต่อไปยังไงนะครับโดยที่ pitching เนี่ยก็แบ่งได้หลักๆเป็น2แบบคือ private pitching กับ public pitching private pitching ก็คือผมไปนั่งอยู่ในห้องกับนักลงทุนแล้วก็ pitch ให้เขาฟังว่าเฮ้ยไอเดียของเราคืออะไร public pitching มักจะเป็นลักษณะของการแข่งขันหรือการโชว์เคสเพื่อที่จะให้คนหมู่มากได้เห็นว่าธุรกิจของเราคืออะไรก็จะมีการตัดสินกันว่าใครเป็นคนชนะใน pitching competition ต่างๆนะครับpitching ก็ยังแบ่งออกได้เป็นหลากหลายรูปแบบตามความสั้นยาวของตัว pitch อีกนะครับที่สั้นที่สุดเราเรียกว่า elevator pitch ก
0: ็
1: คือแบบว่าพูดไอเดียของตัวเองภายใน30วินาทีอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าสมมติว่าเจอคนในลิฟต์แล้วก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจธุรกิจของเราภายในระยะเวลาก่อนที่เขาจะออกจากลิฟต์ไปเขาต้องรู้สึกสนใจธุรกิจของเราแล้วก็อยากจะลงทุนในธุรกิจของเรา
0: อัน
1: นี้คือ elevator pitch นะครับซึ่งก็ควรจะฝึกไว
0: ้
1: เช
0: ่
1: นผมอาจจะบอกว่าไอ้วงในเป็นเว็บไซต์รีวิวร้านอาหารอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะตอนนี้เรามีสมาชิกประมาณ2ล้านกว่าคน
0: ม
1: ีร้านอาหารครอบคลุมประมาณ 90% ของประเทศไทยมีทั้ง 200,000 กว่าร้านเนี่ยแล้วตอนนี้เรามี business model คือให้ร้านอาหารมาโฆษณากับเราซึ่งร้านอาหารที่เป็นลูกค้าของเรามีแล้ว 2,000 กว่าร้านนะครับ
0: อันนี้เป็นตัวอย่าง
1: เป็นตัวอย่างใช้เวลาแค่30 20 30 นาทีก็สามารถอธิบายให้คนเข้าใจว่า

0: ธุรกิจของเราใหญ่โตแค่ไหนมีเสน่ห์ยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเกิดว่าหลังจาก elevator อาจจะมี pitch อย่างต่อไปก็คือที่เขาใช้ในพวก public pitching competition นะครับอันนี้อาจจะยาวประมาณ5นาทีแล้วก็ตอบคำถามอีกสัก5นาทีประมาณนี้เป็นต้นซึ่งกฎระเบียบมันก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าเราไปแข่งที่เวทีไหนแล้วก็ pitch แบบสุดท้ายก็จะเป็นลักษณะที่เป็น private pitching อันนี้ก็คือแล้วแต่เลยระยะเวลาก็ไม่ค่อยกำหนดเท่าไหร่อาจจะตั้งแต่แบบ10นาทีจนถึง30นาทีหรือเป็นชั่วโมงเลยก็ได้ก็คือนั่งคุยกันในเรื่องของbusiness plan เลยว่าธุรกิจของเราเป็นยังไงอนาคตจะทำอะไรบ้างครับผม
1: ฟังดูแบบนี้หมายความว่าการ pitching เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา
0: ทุกที่ทุกเวลา
1: แล้วมันก็เป็นส่วนสำคัญมากในการแนะนำ
0: จริงๆมันก็คือการเล่าเรื่องของเราครับแต่ว่ามันควรจะซ้อมเท่านั้นเอง
1: แล้ววิธีที่พี่ยอดเองฝึกฝนมาจริงๆต้องบอกว่าพี่ยอดคือหนึ่งในสตาร์ทอัพไทยที่มีการผ่านเวทีพิชชิ่งที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งเลยนะคะเลยอยากจะสอบถามนิดนึงว่าเวลาฝึกฝนตอนเริ่มต้นแล้วก็พัฒนาการของที่เราสามารถพิชได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องฝึกฝนตัวเองยังไงหรือสังเกตหรือเอาคอมเมนต์จากคนฟังมาปรับปรุงวิธีการพิชของเรายังไงคะ
0: จริงๆมันเริ่มต้นจากธุรกิจของตัวเราเองก่อนว่าเราต้องเลือกสิ่งที่เราจะอยากจะให้พูดถึงธุรกิจของเราให้คนฟังเนี่ยเข้าใจแล้วเข้าใจง่ายที่สุดนะครับก็ฝึกฝนจากเริ่มจากตรงนั้นก่อนเริ่มตั้งเฮดไลน์ขึ้นมาว่าเราจะพูดว่าอะไรบ้างเป็น bullet points 1 2 3 4อะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็น pitching สั้นๆเนี่ยมันก็ bullet point อาจจะแค่แบบ5-6 bullet point ก็พอแล้วภายใน30วิพูดให้ครบ 5-6 bullet point นี้แต่ถ้าเกิดเป็น pitching ที่ยาวหน่อยเช่น5นาทีอาจจะบอก5นาทีเนี่ยปกติแล้วโดยเฉลี่ยก็คือ1สไลด์ต่อ1นาทีเราก็จะทำขึ้นมา5สไลด์ที่เราต้องการจะพูดนะครับอาจจะมีสัก5สไลด์อาจจะมีสัก15 bullet point ถ้าพูด15 bullet point นั้นภายใน5นาทีได้นั่นก็ถือว่าเป็น pitching ที่ประสบความสำเร็จละนะครับแล้วเราก็ซ้อมดูว่าไอ้5 bullet point หรือ15 bullet point ที่เราต้องการจะพูดเนี่ยมันโดนใจคนฟังจริงหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเริ่มพิชให้ตัวเองฟังอัดเทปอาจจะพิชให้เพื่อนฟังพิชให้คนทั่วไปฟังแล้วก็เอาคำคอมเมนต์ของคนอื่นมาปรับปรุงนะครับแล้วก็ลองดูพิชชิ่งของคนอื
1: ่
0: นใน YouTube ก็มีในVimeo ก็มีก็ไปเสิร์ชดูว่าพิชชิ่งคอมเมดี้ชั่นหรืออะไรก็ได้แล้วฟังดูว่าคนอื่นเขามีเทคนิคในการพูดยังไงแล้วมาปรับใช้กับธุรกิจของตัวเราเองครับผม
1: อย่างของทางวงในเองเนี่ยก็ผ่านเวทีการพิชชิ่งมาทั้งในแล้วก็ต่างประเทศจริงๆมันต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะสำหรับบรรยากาศในการพิชช
0: ิ่งจริงๆไม่ต่างกันจริงๆถ้าเกิดว่าเป็น pitching competition ที่เป็นสำหรับเวทีสำหรับสตาร์ทอัพมันก็ไม่ต่างกันมันก็คือจะมี judge 4-5 คนจะมีคนฟังแล้วเขาก็จะมี format มาให้แล้วแต่ format ว่าจะเป็นพูดกี่นาทีตอบคำถามกี่นาทีแต่บรรยากาศหรือว่าเทคนิคในการ pitch ก็เป็นเทคนิคเดียวกัน
1: เทคนิคส่วนตัวของพี่ยอดเองเนี่ยคือหลายๆครั้งเวลาที่เราฟังการ pitching คนส่วนใหญ่มักจะนำเรื่องที่เป็น pain point หรือปัญหาหลักๆที่ทำให้เกิดไอเดีย start up นั้นมาเป็นตัวนำจริงๆแล้ววิธีแบบนี้มันดีหรือเปล่าหรือว่าเทคนิคส่วนตัวของพี่ยอดมันเป็นยังไงบ้างคะ
0: ผมว่าตรงนั้นก็การเอา pain point หรือว่าการอธิบายปัญหาว่าเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงก็เป็นจุดนึงที่สำคัญแต่ว่าที่สำคัญมากกว่านั้นสำหรับผมคิดว่าควรจะพูดถึงสิ่งที่เราเคยทำไปแล้ว
1: อ
0: ันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือ what you did สำคัญมากแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยอธิบายว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่และอนาคตเราจะทำอะไรต่อไปเพราะว่าหลายๆคนหลายๆสตาร์ทอัพเนี่ยพยายามที่จะพิชในเชิงแค่ว่าต่อไปฉันจะทำอะไรต่อไปฉันจะทำอะไรซึ่งปรากฏว่ามันออกมาฟังแล้วไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าแค่พูดว่าต่อไปฉันจะทำอะไรใครๆก็พูดได้แต่ถ้าเกิดว่าพูดว่าคุณได้ทำอะไรมาแล้ว
1: อ
0: ย่างวงในได้ทำตรงนี้มาแล้วมีร้านอาหารจำนวนเท่านี้มียูเซอร์จำนวนเท่านี้มาแล้วมันเป็นสิ่งที่เราเท่านั้นที่สามารถพูดได
1: ้
0: คนอื่นๆไม่สามารถพูดเรื่องราวเดียวกับเราได้เพราะฉะนั้นควรจะโฟกัสที่สิ่งที่คุณทำมาแล้วมากที่สุดแล้วค่อยต่อยอดไปถึงที่ว่าต่อไปคุณจะทำอะไรต่อไป
1: แต่สำหรับคนใหม่ๆสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่อาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขที่พิสูจน์จากในอดีตมามากนักเนี่ยในสมัยเริ่มต้นพี่ยอดใช้วิธีหรือเทคนิคแบบไหนคะ
0: ก็ถึงไม่มีตัวเลขพิสูจน์อะไรมากนักก็ยังต้องพูดอยู่ดีว่าฉันทำอะไรมาฉันได้รีเสิร์ชตรงนี้มาแล้วฉันได้บิวโปรโตไทป์ขึ้นมาหรือยังฉันมีแบ็กกราวนด์อะไรที่จะมาเสริมที่จะให้ธุรกิจตรงนี้ประสบความสำเร็จได้เพราะว่าถ้าพูดแต่คิดว่าฉันจะทำฉันจะทำมันเป็นอะไรที่ใครๆก็พูดได
1: ้โฟกัสที่จุดแข็งที่เรามีมาก่อนสิ่งที่เราพัฒนามาแล้วก่อน
0: ถึงแม้ว่าไม่มีตัวเลขอะไรมากก็ต้องพูดถึง growth ที่ผ่านมาอยู่ดีคือถึงจะน้อยแค่ไหนก็ควรจะต้องพูด
1: นั่นคือในส่วนของการพรีเซนต์นะคะเมื่อการพรีเซนต์ผ่านไปแน่นอนว่าส่วนที่เข้มข้นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของการรับฟังคอมเมนต์ก็คือคำถามจากบรรดาคนฟังคำถามที่พี่ยอดเคยผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วมันลักษณะที่เด่นๆเลยว่าต้องมีทุกเวทีเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างแล้ววิธีการตอบคำถามยังไงให้โดนใจคนฟังมากที่สุดค่ะ
0: จริงๆส่วนของคำถามมันเป็นส่ว

0: ที่สำหรับผมมองว่าไม่ค่อยยากมากนะครับคือสุดท้ายแล้วกรรมการเขาก็จะดูในเรื่องของ market size นะครับดูในเรื่องของทำไมคุณถึงต้องเป็นคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จนะครับที่มีอาจจะมีไอเดียคล้ายๆคุณหลายคนนะครับมีตัวอย่างเว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศหรือเปล่าหรือโซลูชันแบบเดียวกับคุณที่ประสบความสำเร็จมาแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือคำถามก็ไม่พ้นเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถเตรียมตัวก่อนได
1: ้
0: เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าใน business plan หรือใน pitching ที่เราทำเรารู้อยู่แล้วว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรเราสามารถที่จะเตรียมตอบคำถามเพื่อที่จะกลบจุดอ่อนตรงนั้นได้นะครับคือว่าถ้าเกิดเรามียิ่งมีประสบการณ์มากขึ้นเท่าไหร
1: ่
0: ยิ่งเตรียมตัวตอบคำถามเหล่านั้นได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าตอบไม่ได้เนี่ยผมว่าต้อง question ตัวเองแล้วว่าเราเข้าใจธุรกิจของตัวเองจริงหรือเปล่าแล้วเราได้ทำมันจริงหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทำและอยู่กับธุรกิจนั้นเขาถามคำถามมาเราน่าจะตอบได้ค่อนข้างแน่นอน
1: จำเป็นไหมคะว่าเราต้องเข้าใจ profile ของคนฟังหรือว่ากรรมการของเราพอสมควรว่าเขามาจากสายไหนเตรียมคำตอบไอ้แบบไหนควรจะดีกว่ากันอะไรประมาณนี้
0: ถ้าถามผมผมคิดว่าไม่ผมว่าเป็นตัวของตัวเองตอบคำตอบในสิ่งที่เรามั่นใจก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องตอบเพื่อเขาเรียกว่าอวยคนฟังหรือว่าเดาใจว่าเขาจะคิดอะไรผมว่าไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องคล้ายๆกับพูดอีกอย่างนึงหรือหลีกหนีคำตอบเพื่อเอาใจคนฟังบางกลุ่มแล้วแสดงว่าคนนั้นน่ะไม่ได้เหมาะกับการเป็น
1: อ
0: ินเวสเตอร์ของเราเราควรจะใช้สไตล์ของเราใช้ความจริงของเราในการดึงดูด
1: อ
0: ินเวสเตอร์ที่เหมาะกับเราเข้ามามากกว่าน
1: ั่นคือในช่วงของการพิชชิ่งเพื่อนำเสนอไอเดียทางธุรกิจของตัวเองแต่เมื่อวันหนึ่งที่อย่างกรณีของวงในเองเนี่ยค่อนข้างประสบความสำเร็จแล้วก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นลักษณะการพิชชิ่งเริ่มเปลี่ยนไปไหมคะคอนเทนต์ในการนำเสนอหรือว่ารูปแบบในการนำเสนอเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนคะ
0: มันก็อาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับแต่ไม่ซะทั้งหมดมันขึ้นอยู่จุดประสงค์ในการพิชมากกว่านะครับวงในเองคือถึงแม้ว่าตอนนั้น Red Series A มาแล้วเราก็อาจจะต้องพิชเพื่อดึง Investor Series B เข้ามาเพิ่มเติ
1: ม
0: นะครับไอ้งั้นก็จะเป็นพิชลักษณะเดิมแต่โอเคมันจะมีบางเวทีที่แบบว่าให้เราไปโชว์พิชหรือว่าให้ไปพิชให้กับคล้ายๆกับกลุ่มบริษัทใหญ่ฟังที่ไม่ได้จะมา invest แต่ว่าจะมาคล้ายๆกับ partner หรือมาเป็นลูกค้าของเราอันนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนคือแทนที่จะมาพูดถึงเรื่องที่ว่าวงในจะต้องตรงไปในทิศทางไหนแล้วต้องใช้เงินเท่าไหร่ตลาดมันใหญ่แค่ไหนเราอาจจะเป็นเปลี่ยนเป็นลักษณะที่ว่าวงในตอนนี้มีเซอร์วิสอะไรบ้างที่ทำให้กับคู่ค้าของเราได
1: ้
0: มันก็เป็นการพิชขายของเปลี่ยนไปเป็นแบบนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกัน
1: นั่นหมายความว่าเราต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ในแต่ละครั้งที่เราจะไปพิชเพื่อที่จะได้เตรียมตัวได้อย่างถูกต้อง
0: อันนี้ถูกต้องนะครับคือเข้าใจว่าจุดประสงค์ในการพิชครั้งนี้คืออะไร
1: ค่ะจากประสบการณ์ของพี่ยอดเองเนี่ยเชื่อว่าพิชกันมาหลายร้อยหลายพันเวทีเนี่ยนะคะครั้งไหนที่รู้สึกว่าโหท้าทายที่สุดแชร์ให้พวกเราฟังหน่อยสิคะ
0: จริงๆแล้วผมเองก็ไม่ได้พิชอยู่ในเวทีนานมากแล้วนะฮะต
1: ั้
0: งแต่สมัยแรกๆเลยแต่ที่จำได้คืออาจจะเป็นพิชชิ่งครั้งแรกๆนะครับเป็นพิชแข่งกับประเทศญี่ปุ่นแต่พิชที่เมืองไทยเนี่ยฮะรายการศึกวอร์ซามูไรก็มีบริษัทสตาร์ทอัพญี่ปุ่น5บริษัทจากประเทศไทย5บริษัทแล้วมาพิชแข่งกันก็ตอนนั้นก็ได้รางวัลชนะเลิศมาแล้วก็เป็นครั้งแรกได้เป็นครั้งแรกๆเลยที่ได้พิชบนเวทีใหญ
1: ่
0: ก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้น
1: ค่ะแต่ว่าก็ได้เรียนรู้อะไรมาเยอะแล้วก็เชื่อว่าเวทีนั้นเองก็ทำให้คนไทยรู้จักกับวงในมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเองพี่ยอดเนี่ยนอกจากจะเป็นหนึ่งในฟาวเดอร์ของวงในที่ประสบความสำเร็จแล้วอีกหนึ่งโรที่หลายๆคนมักจะเรียนเชิญพี่ยอดไปก็คือไปเป็นคอมเมนเตเตอร์ให้กับน้องๆสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้นะคะเท่าที่เราเห็นพัฒนาการของสตาร์ทอัพน้องๆที่เกิดขึ้นในยุคนี้มีอะไรที่จะต้องปรับปรุงหรือพัฒนากันบ้างในเรื่องของการพิชชิ่งคะ
0: ก็หลังๆก็เห็นพิชกันได้ดีขึ้นนะครับ อย่างนึงที่ผมเห็นบ่อยก็คือชอบขึ้นมาพิชหลายคนแบบโยนกันไปโยนกันมาแล้วมันก็มีสิทธิ์ผิดพลาดค่อนข้างเยอะอันนี้ผมคิดว่าเป็นความผิดแรกที่สามารถกำจัดได้ง่ายมากคือจริงๆคนตัดสินใจให้พิชคนเดียวก็พ
1: อ
0: นะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของโครงเรื่องพื้นฐานของการพิชว่าโอเคมันต้องมีเริ่มจากเพนพอยต์เริ่มจาก what you did ทำอะไรมาบ้างอะไรอย่างเป็นต้นหลายๆคนก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะครับจริงๆมันก็มีความผิดพลาดพื้นฐาน 2-3 อย่างที่เราสามารถแก้ไขได้แต่โดยรวมใน 2-3 ปีหลังสุดก็คุณภาพของสตาร์ทอัพเมืองไทยก็ดีขึ้น
1: ก็จะได้เห็นการพิชชิ่งที่มีไอเดียนำเสนอแปลกๆใหม่ๆมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอยากจะถามสำหรับใครหลายๆคนที่อาจจะมีไอเดียซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างในกรณีของวงในเองก็ถือว่าเป็นธุรกิจแรกๆที่นำการรีวิวร้านอาหารมารวมในแอปพลิเคชัน
0: ครับ
1: ตอนนั้นเนี่ยเวลาที่เรา

0: แนะนำตัวเองออกไปเรามีวิธีทำอย่างไรคือเวลาเราพรีเซนต์ตัวเราเข้าใจอยู่แล้วแหละเพราะมันมาจากไอเดียของเราแต่คนอื่นอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเรากำลังพูดอะไรอยู่เรามีวิธีทำให้มันง่ายหรือซิมพลิฟายมันออกไปยังไงบ้างคะ
1: จริงๆอันนี้มันเป็นทักษะของเจ้าของธุรกิจเนาะที่จะต้องอธิบายธุรกิจของเราให้คนเข้าใจได้ง่ายที่สุดแต่วิธีนึงที่ง่ายๆก็คือว่าดูตัวอย่างจากต่างประเทศว่าเว็บไซต์ที่คล้ายๆเราหรือแอปพลิเคชันที่คล้ายๆเราที่ต่างประเทศมีอะไรบ้างส่วนมากมันจะมีอยู่แล้วคือมันแทบจะเป็นไม่ได้ที่ธุรกิจนี้มีแค่ในประเทศไทยอย่างเดียวแต่ไม่มีในอเมริกาไม่มีในจีนไม่มีในญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเราสามารถเข้าไปดูได้ว่าเฮ้ยอย่างเช่นผมอาจจะบอกว่าผมเป็นYelpของประเทศไทยก็คือเหมือน yelp.com แต่อยู่ในประเทศไทยผมเป็นทับเป็นหลอกของประเทศไทยสำหรับหลายๆคนก็เริ่มใช้บอกฉันเป็น Uber ของนู่นฉันเป็น Uber ของนี
0: ่
1: มันก็เป็นเทคนิคนึงเหมือนกันที่ทำให้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าฉันคืออะไรในประเทศไทย
0: หา reference อ้างอิงให้คนเห็นภาพได้ง่ายขึ้น
1: ใช่ก็เป็นเทคนิคนึง
0: และหลายคนเนี่ยมักจะมีคำถามต่อว่าหลังจากที่เราประสบความสำเร็จแล้ว pitching แนะนำตัวเองแล้วได้ตังมาแล้ว raise fund ได้แล้วเนี่ยพอธุรกิจประสบความสำเร็จเรายังต้องอยู่กับการ pitch อยู่หรือเปล่าคะหรือว่าอย่างพี่ยอดเองณปัจจุบันเนี่ยมองเรื่องการ pitching ยังไงบ้าง
1: ผมคิดว่าก็มันก็คือการ present ซึ่งการ present เนี่ยมันก็อยู่กับตัวเราไปตลอดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะเปลี่ยนจากการที่เป็น public pitching บ่อยเราจะเป็นโอเค private pitching ให้กับลูกค้า pitching ให้กับคนที่สนใจตัวเราจริงๆมากกว่าที่จะต้องไปแข่งตามรายการต่างๆครับเปลี่ยนรูปแบบไปมากกว่า
0: เปลี่ยนรูปแบบแต่ว่าแนวคิดในการที่เราจะขยายธุรกิจ
1: จริงๆก็เหมือนเดิมจริงๆก็เหมือนเดิ
0: มเราต้องมีแก่นของเราให้ชัด
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็นำเสนอเหมือนบอกเล่าเรื่องราวของธุรกิจเราด้วยแก่นที่เราเข้าใจจริงให้กับคนฟังที่เขาคาดหวังข้อมูลจากเรานั่นเองนะครับฉะนั้นนี้น่าจะเป็นเทคนิคข้อมูลดีๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย pitching อย่างที่ย้อนกลับไปตั้งแต่คำตอบแรกที่พี่ยอดบอกมาว่า pitching มันต้องอยู่ในสายเลือดมันต้องอยู่กับพวกเราเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จำเป็นต้องไปแค่บนเวท
1: ีจริงๆมันถึงไม่ได้แข่งก็ควรจะพูดอธิบายผลักของตัวเองให้คล่องอยู่แล้วเพราะเจอใครก็ต้องอธิบายเจอพ่อแม่ก็ต้องอธิบายปู่ย่านะอาก็ต้องอธิบายเจอญาติห่างๆเขาก็ทำอะไรอยู่เราก็ต้องอธิบายนั้นพิชชิ่งมันอยู่ในสายเลือด
0: ฝึกได้ตลอดเวลานะคะและที่สำคัญก็คือเมื่อเรานำเสนอไอเดียของเราได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องของการตัดสินใจของผู้ลงทุนต่างๆหรือว่าคนใช้บริการต่างๆเนี่ยง่ายมากขึ้นไปด้วยอย่างที่วงในประสบความสำเร็จมาแล้วในทุกวันนี้นั่นเองนะคะถามถึงวงในสักนิดนึงค่ะว่าณปัจจุบันเนี่ยการเติบโตเป็นยังไงบ้างแล้วเราคาดหวังจะเห็นแผนการเติบโตของวงในหลังจากนี้ยังไงบ้างคะ
1: วงในตอนนี้ก็ปีนี้ก็พยายามเติบโตอยู่หลักๆ3ด้านนะครับด้านแรกก็คือการขยายออกไปนอกกรุงเทพปัจจุบันเรามีประมาณ5ออฟฟิศนะครับมีทั้งกรุงเทพเชียงใหม่ชลบุรีหาดใหญ่ภูเก
0: ็
1: ตแล้วก็เราจะเปิดที่โคราชกับหัวหินนะครับเปิดออกไปนอกกรุงเทพมากขึ้นอย่างที่2คือในเรื่องของ business model ที่นอกจากที่รายได้จากโฆษณาแล้วตอนนี้เราก็เริ่มทำโมเดลธุรกิจอื่นๆเช่นorder delivery นะครับนั้นสามารถสั่งอาหารผ่านวงในได
0: ้
1: นะครับหรือว่าจะเข้ามาซื้อวอลเชอร์ผ่านวงในก็ได้เพื่อไปกินที่ร้านนะครับหรือในเรื่องของไอตัวคัตเตอรี่ของร้านอาหารเองก็ตามตอนนี้เราก็เริ่มคัตเตอรี่ที่2ก็คือ beauty and spa และในอนาคตอาจจะเพิ่มคัตเตอรี่ขึ้นมาอีกนะครับทำให้ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ของคนไทยมากขึ้นกว้างมากขึ้นครับ
0: เรียกว่าตอนนี้ถ้าใครนึกอะไรไม่ออกไม่รู้จะไปกินข้าวที่ไหนไม่รู้จะไปทำสวยที่ไหนเนี่ยเปิดแอปวงในมาก็น่าจะตอบโจทย์ทุกๆคนได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ยอดมากๆที่สอดเวลามาเล่าภาพรวมดีๆให้กับพวกเราเป็นความรู้กันสำหรับสตาร์ทอัพน้องๆรุ่นใหม่ด้วยยังไงมีโอกาสมาพูดคุยกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับ

0: ับมาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของห้องเรียนผู้ประกอบการวันนี้กับคลาสที่เรามาแนะนำการพิตชิ่งให้ได้รู้จักกันอย่างที่พี่ยอดบอกไว้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพิตชิ่งมันเกิดขึ้นได้ทุกที่แล้วก็ทุกเวลาจริงๆอย่างเมื่อสักครู่ที่พี่ยอดเล่าให้ฟังถึงโมเดลของวงในเองเนี่ยนะคะก็คือการพิตชิ่งในรูปแบบหนึ่งนั่นเองและส่วนสำคัญของการที่จะทำให้การพิตชิ่งนั้นประสบความสำเร็จอย่างที่บอกไว้นะคะว่าทุกคนเนี่ยต้องเข้าใจในธุรกิจที่เราทำอยู่อย่างดีนั่นเองค่ะอย่างข้างหลังที่น่าอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะเขาก็กำลังรีวิวกันอยู่นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเซกเมนต์ใหม่ของวงในเองนะคะที่นอกจากจะมีการรีวิวร้านอาหารแล้วตอนนี้เริ่มมีการรีวิวสินค้าความสวยความงามด้วยน่าสนใจทีเดียวนะคะและอย่างที่เราฟังกันมาแบบนี้นะคะว่าพิตชิ่งนั้นคือส่วนสำคัญที่การทำให้ธุรกิจนั้นเติบโตต่อไปได้นะคะแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยเห็นมูลค่าของธุรกิจเราได้มากยิ่งขึ้นหลักการสำคัญของการพิตชิ่งจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามสรุปใจความสำคัญกันตรงนี้เลยค่ะ
1: แล้ววันนี้นะคะที่เราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพิตชิ่งเนี่ยนำมาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งค่ะว่าพิตชิ่งนั้นก็คือการนำเสนอแผนธุรกิจให้กับกลุ่มนักลงทุนลูกค้าหรือว่ากรรมการต่างๆนะคะโดยใช้เวลาแบบกระชับสั้นๆในการนำเสนอส่วน pitch deck ที่วันนี้พี่ยอดได้เล่าให้เราฟังกันไปเนี่ยก็คือไฟล์ presentation แผนธุรกิจแบบสั้นและกระชับใช้ในการนำเสนอให้กับกลุ่มนักลงทุนลูกค้าหรือว่าคู่ค้านั่นเองค่ะโดยเครื่องมือที่ใช้ในการนำเสนอหรือว่า pitching ให้มีประสิทธิภาพนั้นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเรียกกันว่า one page investor summary ซึ่งเปรียบเสมือนเช็คลิสต์ที่สตาร์ทอัพนั้นสามารถนำไปใช้สร้าง pitch deck ของตัวเองในการนำเสนอให้กับนักลงทุนคู่ค้าแล้วก็ลูกค้าได้นั่นเองค่ะ one page investor summary นั้นประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ13หัวข้อด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อบริษัทเว็บไซต์ระยะเวลาที่ทำธุรกิจก่อตั้งมาอันที่2ก็คือเรื่องของประวัติการได้รับฟันดิ้งอันที่3นะคะการใช้จ่ายเงินในการดำเนินกิจการที่ผ่านมาอันที่4ก็คือประวัติของรายได้รวมไปถึงการ forecast รายได้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าของธุรกิจเราอันที่5ก็คือความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจเราส่วนที่6นะคะ key executive ซึ่งถือว่าส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการบอกให้กับผู้ฟังได้ทราบถึงผู้บริหารที่สำคัญว่ามีใครบ้างแต่ละคนทำหน้าที่อะไรแล้วก็มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างไรกันบ้างค่ะส่วนที่7นะคะระบุถึงปัญหาของธุรกิจที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นคืออะไรส่วนที่8ก็คือ solution หรือว่าสิ่งที่ธุรกิจเราจะนำเสนอจะเป็นประโยชน์กับลูกค้ายังไงช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ยังไงบ้างส่วนที่9ก็คือขนาดตลาดของธุรกิจนี้โอกาสในการเติบโตนั้นมีอีกมากขนาดไหนส่วนที่10ก็คืออะไรคือจุดเด่นจุดต่างของธุรกิจเราคู่แข่งในตลาดณปัจจุบันมีใครบ้างและเรามีกลยุทธ์ในการต่อสู้กับคู่แข่งอย่างไรส่วนที่11ก็คือเรื่องของ business model นะคะว่าธุรกิจเรานั้นจะมีการสร้างรายได้และสร้างฐานลูกค้าได้อย่างไรส่วนที่12ก็คือ management team ทีมงานในปัจจุบันนั้นมีใครบ้างมีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจได้และส่วนสุดท้ายนะคะ traction to date คือบอกถึงจำนวนลูกค้าว่าณปัจจุบันเนี่ยมีอยู่จริงแค่ไหนซึ่งตัวเลขเหล่านี้ควรจะได้รับการพิสูจน์นะคะว่าเป็นลูกค้าที่สนใจสินค้าหรือบริการของธุรกิจเราจริงๆอย่าลืมนะคะว่าสิ่งสำคัญในการพิตชิ่งนั้นก็คือเรื่องของความจริงสถิติที่ผ่านมาและสตาร์ทอัพเองเนี่ยควรจะต้องโชว์สิ่งที่ธุรกิจเคยทำจนประสบความสำเร็จรวมไปถึงบ่งบอกว่าปัจจุบันกำลังทำอะไรอยู่เพื่อเกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องและบอกถึงแผนการในอนาคตด้วยนะคะว่าการเติบโตเหล่านี้จะไปต่อได้อย่างไรถึงจะสามารถพิชิตใจนักลงทุนและก็ผู้ฟังได้นั่นเองค่ะและเราก็เดินทางเปิดโลกสตาร์ทอัพกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายของซีซั่นนี้กันแล้วนะคะ12ตอนที่ผ่านมาทุกท่านก็ได้เห็นรู้จักและเข้าใจถึงรูปแบบขั้นตอนการทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพตั้งแต่เริ่มจากการค้นหาไอเดียการแปลงไอเดียเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบต่างๆการวิเคราะห์และสร้าง business model เพื่อการขยายธุรกิจการรู้จักแหล่งเงินทุนต่างๆรวมไปถึงเทคนิคในการ pitching กับนักลงทุนจนอาจจะเกิดแรงบันดาลใจสนใจอยากเริ่มต้นทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพหรือแม้กระทั่งอยากจะเป็นนักลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพแต่ไม่ว่าอยากจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นนักลงทุนนะคะการที่เราได้เรียนรู้ได้ฟังมาจากกูรูทั้งหลายย่อมเป็นแค่เพียงความรู้ที่อยู่แค่กับตัวหรือเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นแต่สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าคุณสามารถทำมันได้จริงๆก็คือการเริ่มลงมือทำค่ะหรือแม้กระทั่งการไปเรียนรู้การทำงานกับสตาร์ทอัพก็ถือว่าจะเป็นการเปิดประสบการณ์เปิดโลกให้เราได้เห็นได้สัมผัสในทุกมิติเพิ่มเติมด้วยเพราะสุดท้ายนะคะไม่มีใครมาบอกเราได้หรอกค่ะว่าเราจะเป็นสตาร์ทอัพแบบไหนจะโตได้อย่างไรหรือจะประสบความสำเร็จหรือไม่ แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรทีน่าก็ขอให้เหล่าว่าที่สตาร์ทอัพหรือนักรบเศรษฐกิจพันใหม่ทั้งหลายประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่เลือกเดินแล้วพบกันใหม่ในซีซั่นหน้านะคะสวัสดีค่ะ

รื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลอะในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2 ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหา

เกิดชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่นายเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: อ้าวคืนได้เสียงเอ้ยถือได้ถือเนื้อถือตัวแล้วไปได้หันนี่น้ำหาให้มันหูมันเห็นอยู่ดอนใดป่าใดก็ได้ให้มันเห็นแท้ๆได้จะให้ตกปากลากดินเสียซื่อเสียเสียงสิบปั่นซาหาบ้านลือดิให้ได้จังมักจังปรารถนาเด้อเสียงเอ้ยไปอยู่ไสกลับไปน้ำหาเห็นเด้อไปไปคนละไปน้ำหาเด้อเสียงเอ้ย
1: ไปไปไปไปนี่ไปไปไปไปไปไป
2: เฮ้ยเพิ่นไปเฮี้ยงของเขาเลยโอ้ยละไปๆๆโอ้ยเพิ่นเข้ามาหม่องเก่านี่หม่องเข้ามาหม่องขึ้นมั้ยเพิ่นซ่องเลยเห็น
3: ข่อยว่าแล้วเฮาหาหมู่ว่าเนี่ยหาจังได๋ก็หาบ่พอ
2: ย้อนมึงล่ะบักน้อยมึงเว้าจังซี่ล่ะเลยปล่อยคุยออกมานี่มั้ย
3: ข่อยเห็นจังได๋ข่อยก็ว่า
2: แม่นซั่นล่ะไอ้มึงน่ะมึงเว้าดีๆแน่นี่บักเย็นมันก็ใจเสียแล้วนี่โอ้ยกล้วยกูมึงเบิ่งเป็นจังได๋บัดมึงเสื้อไปบักน้อยไปศาลบ่มีคำใดคำนั้นเสียงของนั้นสุดยอดขนาดใดให้มึงจื้อไว้
4: ว่าสิซื้อเม็ดผักสิปลูกใส่หัวหน้า
5: ห่วยหน้าไรบ่ได้ล่ะ
4: 16ไร
5: ่อ้อหญ้าก็บักหอยบ่หลายปะโตสิ
4: มันก็หญ้าก็หอยมันก็หลายเหมือนผู้บ้านนั่นล่ะ
5: นั่นได้เดี๋ยวขอมีแนวให้เจ้าเบิ่งนี่อันนี้ขาหญ้าอันนี้ขาบักหอยได้นะ
4: มันแพงบ่ล่ะ
5: งั้นคำตอบเจ้าบ่ได้เว้ากันยากดอกอันนี้แค่390อันนี้160

0: ้ยคนจนเลยครับพาเมียมาหาหมอนี่บ่ได้มีเงินเด
1: ้เอาจังซี่ไปเจ้าเอาเมื่อไปใส่ก่อนคันใส่ดีเจ้ากลับขึ้นมาเอาน้ำข่อยไปหลายๆแล้วไปขายให้ได้บ้านน้ำคันขายดีปล่อยให้ไปเส้นเจ้าน้ำเด้ดีบ่
2: เฮ็ดหยังเหรอเฮ้ยสีเรน
3: เสียดยาคายาอยู่ยามไหนตัวจะไปสีดนะโต
2: เออมื้อนี้หาคนทำหน้าเอาเป็ดลงไปส่งเขาก่อนมื้อแรกสิไปหาเพื่อนดอกเขาบ่ดีว่ากูเด้อสู้นี่

0: ในบ้านเฮาคือมีแต่คนเจ็บคนป่วยเอ้ยเฒ่าเฮ็ดจังได
1: ๋จังว่านี่ล่ะจังเฮ็ดจังได๋ล่ะมันจังสิเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไง
0: ยายแสงก็ป่วยเด้เฮาว่ามันจังมา
2: โอ้สวัสดีครับอาจารย์คร
3: ับ เออๆๆสบายดีสบายดี
2: ครับเป็นยังไงเนาะยายแสงเฮาน่ะเน
3: า
2: ะ
3: เออไข้แล้วล่ะไข้แล้วบ่เป็นหยังดอกพ่อมาแต่งแก้ให้แล้วเฮ็ดให้เบิดสุสิ่งสุอย่างแล้วบ่เป็นหยังดอกบาดนี่อยู่ดีมีแห้งฝากเบิ่งนําเด้อ
2: โอ้เป็นบุญบักหน่อยมาเนาะพ่อมา
3: ซอยมาเนาะพ่อสิไปหาเฮ็ดเฮือนใหม่อีกเรื่องหลายเฮือนอยู่เอาฝากเบิ่งนั่นแน
2: ่ครับๆ
3: อยู่ดีมีแห้งเลยล่ะ
4: น้อยน้อยเอ้ย
5: ครับ
4: เป็นยังไงล่ะท่อแม
5: ่บ่รู้ว่าเป็นยังไงไห้พญาจารย์ก็มาเสียคอให้แล้วยังบ่ดีขึ้นอยู
4: ่โอ้ยพญาจารย์เด้อได้มาซอยปานนี้แล้วมึงสบายใจโลด
6: น้อย
5: ครับแม
6: ่แม่แน่น้อย
4: เป
6: ็นหยังดอก
5: โอ้แม่จะเป็นหยังไรบ่ดิ
4: ก็บ่เป็นหยังดอกมันเห็นบ่นั่น
6: ดอก
4: ผมอ้ายว่าแล้วบ่เป็นหยังดอกนั่นเห็นบ่นั่น
5: อ๋อจํานั้นก่อนอีแม่

0: เอาปากันมาโฮมกันมื้อนี้มาหยังน้อหลายคนแต่น้อลูกหลานน่ะ
1: พอเกิดเรื่องใหญ่ได้เดี๋ยวนี้บ้านเฮานี
2: ่มันเป็นสิต่อไปบ่ได้เด้ขอใหญ่ฮื้อนี้แท้
1: ๆคือมันมีคนป่วยโดยที่บ่ทราบสาเหตุเป็ดไก่ก็ตายย่ำกลางค่ำกลางคืนนี่หมาหอนไทบ้านนอนก็บ่หลับเขาคิดว่าคันบ่ถูกของนี่ก็ถูกผีปอบแท้ๆ
3: จังได๋ก็มีปอบปอบเข้าบ้านเฮาก็ครับถ้าเอาเสียงของออกมาอยู่บ่ได้พี่น้องแม่นบ่
4: แม่นแม่น
3: เอาเส
4: ีย
3: งของ
4: เ
3: ล
4: ิ
3: ก
5: จัดการเลย
3: เอาเสียงของเลิกพออ
6: ่ะก็จังซั่นก็เอาเสียงของคือว่านั่นล่ะ
5: เอาแล้ว
6: ตามว่านั่นน่ะ
1: เอาจังซี่แล้วเนาะเดี๋ยวพากันจัดเตรียมพิธี
5: เด้อบ้านเตรียมพิธี
1: เดี๋ยวให้พ่อเราไปเตรียมตัวกันให้เฮาหาข้าวหาของเตรียมกระทะ
7: ไป
1: ใส่บาตรพร้อมกันอีก
6: กันมักก็จังขึ้นกันบ่มักยาขึ้นได้เสียงอ้าวขึ้นกันมัก2คนนี่จับก็ได้ขึ้นเบิ่งดูหรือบ่มักกันมักขึ้นแห้งๆโอ้ยจะมาขึ้นคอยแต่น้อบ่มักบ่เสียงนี่เปลี่ยนผู้ใหม่เบิ่งขนาดบาดนี้เอาผู้ใหม่มา
8: ลอง
6: เ
8: บ
6: ิ่
8: งที่บ้านได้มั้ย
6: เอ้าลองเบิ่งลองเบิ่งเอาขึ้นได้เสียงไอ้เสียงใหม่แล้วบาดนี้ให้ขึ้นแห้งๆกันมักกันเอาขึ้นเออสิคือๆบาดนี้เอ้าขึ้นแห้งๆเอาเงี้ยก็นี่เงี้ยก็นี่เอ้าบ่จะมาหยุดเนาะเสียงอันนี้บ่มักอีกบ่เสียงนี่จังได๋เนาะนี่เนาะเอ้ามีอีกบ่ผู้ใหม่แซวนั่น
9: เอ้าเอาสินินยามาตื้มให้เจ้าเด้อ
10: ข่อยบ่อยากขายเลยเด้อเดี๋ยวนี้ข่อยบ่ย้อนยาเจ้าล่ะเฮ็ดให้ไทบ้านป่วย
9: เจ้าบ่ต้องขึ้นหยังหลายเอาสินินมื้อนี้ข่อยเอาของมาตื้มให้เจ้าเฮ็ดจังได๋ก็ได้มันได้ขายนี่มื้อนี้ข่อยเอาเงินมาเติมให้เจ้านำนี่เอานี่คือแต่พอแนวสิได้เด
11: ้อยินมากูเอง
6: เอาลองเบิ่งกันน่ะก็เบิ่งกันน่ะหาเพิ่นมักเอาเสียงคันมักบัดนี้ขึ้นแห้งๆเด้อคันบ่มักก็ย่าขึ้นคิงนิ่ง10บรรษา5บ้านลือมีซื้อมีเสียง
11: เฮ้ย
6: เอานั่นเอามาพื้นที่บัดนี้เอาขึ้น
11: เฮ้ย
6: นี่ได้บัดนี้ไป
11: เอ้า
6: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
12: พิ่นรู้เลยได้อ้ายมึงรู้จังไดนี่เพิ่นสิไปตัวนี่มึงจับแล้วเร็วๆเพิ่นไปตัวนี่เร็วไปเฮ้ยเฮ้ย
13: ไปมาเอาไปเลยเด้อ
14: ง่วงมาแล้วยายแสงเป็นปอบบัดนี้หนีเด้อจากเฮือนจากแฟนหลังนี
12: ่บ่แม่นแม่ข่อยบ่ได้เป็นปอบ ไปบอกหน่อยมึงอย่ามั่วเมาเสียงของมึงบอกแล้วบ่แม่มึงเป็นปอบมึงพาแม่มึงออกจากบ้านไป
15: ไปไป
12: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
15: มึงโดนหนีมาได้หนีมาได
12: ้ออกจากบ้านไป
15: จากบ้าน
12: ทั้
15: งเม
12: ืองเฮาไปบ้านเฮาไปเฮาไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ

ความยุติธรรมของผมเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเพื่อนที่ผมไว้ใจที่สุดเขาหักหลังผมเขาได้ขโมยผลงานที่เราสร้างมาด้วยกันไปเป็นของเขาผมไม่คิดว่าเขาจะทำกับผมได้ถึงขนาดนี้หลังจากวันนั้นความคิดของผมจึงเปลี่ยนไปเมื่อผมไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วคนอื่นก็ไม่ควรได้รับมันเช่นกัน

0: ับวะเรียนก็มาเรียน
1: มีธุระนิดหน่อยอ่ะแค่นั้นเถอะไม่ต้องยุ่งหรอก
0: อ่ะไอ้นี่พอเมื่อวานอาจารย์สั่งงานเยอะแยะไปหมดเลยฉันเก็บชีทไว้ให้ก็ได้เฮ้ยแล้วอาจารย์ก็บอกนะว่ามีการประกวดถ่ายภาพนะตั้ง 50,000 บาทเลยนะเว้ยรางวัลหนูว่าเยอะมากเลยฉันว่าฉันจะส่งอ่ะเดี๋ยวฉันเอารูปมาให้แกช่วยเลือกนะ
1: วันไหนก็เอามาแล้วกัน
0: โอเคเฮ้ยแล้วแกไม่ส่งเหรอ 50,000 เลยนะเว้ย
1: ไม่พี่เกียร
0: ์ 50,000 มันบ้าเปล่าวะ

ันนี้เชิญลูกมาให้แกช่วยเลือกแหละลูกเรียนส่งเข้าประกวดอ่ะแป๊บนึงนะยิบให้ก่อนฉันถ่ายมาตั้งหลายรูปเนี่ยเลือกให้หน่อยดิเลือกไม่ถูกอ่ะฉันว่ารูปนี้ก็ดีนะฉันชอบแสงไม่ค่อยสวยไงไม่รู้อย่างนี้ความจริงฉันก็ชอบรูปนี้นะแต่แสงมันไม่ค่อยสวยไงไม่รู้รูปนี้ก็ดีเฮ้ยขอก่อนสวัสดีค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวหนูจะรีบไปเดี๋ยวนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยนัดเดี๋ยวฉันต้องไปก่อนแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้แกรูปให้ฉันแล้วกันนะโอเคบ๊ายบาย

0: นี่รูปที่ฉันให้แกดูเมื่อวานอะแกเลยใส่ยัง
1: อืมดูแล้ว
0: นี่เหรอเป็นไงบ้างอะ
1: ก็งั้นๆน่ะ
0: อ
1: ้
0: าวเหรอฝีมือการถ่ายภาพฉันก็ไม่ค่อยดีอ่ะฉันก็เข้าใจอ่ะแต่ฉันก็อยากประกวดนะว่าเงินตั้ง 50,000 นะแกไอ้แล้วไหนอ่ะรูปที่แกเลือกให้ฉันอ่ะ
1: รูปเนี่ยฉันว่าสวยที่สุดละ
0: จริงเหรออ
1: ื
0: มสวยก็สวยฉันเชื่อแกนะเนี่ยเอารูปนี้ก็ได้ไปแล้วฉันไปเนี่ยทำมินะส่งก่อนนะโอเคบ๊ายบายนัดฉันเห็นผมประกาศภาพถ่ายนะเว้ย
1: แล้วไงอ่ะ
0: ทำไมแกทำแบบนี้วะนั่นเป็นรูปฉันน่ะแต่มันชื่อแกได้ยังไงอ่ะ
1: ก็ใช่ไงก็รูปแกแต่มันชื่อฉันเว้ย
0: ทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะฉันไว้ใจแกนะเสียใจอ่ะ
1: ไ
0: ม่หรอกค่ะพ่ออะไรนะพ่อ

0: ยเป็นไรอ่ะ
1: เพราะแกนั่นแหละนะเตยมันอุตส่าห์ไว้ใจแกอ่ะ
2: แกจะยัง
1: แกทำอย่างนี้กับแกได้ไงวะ
2: แม่เตยเป็นประสบการณ์

0: มีคนเป็นลมไป
1: เตยเตยเป็นไงบ้างดีขึ้นยัง
2: ยังหอนิดหน่อย
1: แป๊บนึงนะแกมีคนฝากของมาให้เขาฝากมาขอโทษแกด้วย
3: จากเหตุการณ์ครั้งนี้ผมได้เสียเพื่อนที่ดีสุดไปผมจึงคิดได้ว่าถึงแม้ว่าผมจะเคยได้รับความไม่ยุติธรรมจากคนที่ผมไว้ใจมากที่สุดแต่ผมก็ไม่ควรส่งต่อความไม่ยุติธรรมนี้ให้กับคนที่เขาไว้ใจผมมากที่สุด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตัวแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลย แต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact กันครับรายการของเราจะพาผู้ชมนะครับไปตระเวนหาธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบที่ผ่านมาก็มี SE หรือว่าธุรกิจเพื่อสังคมที่เขาอยากจะแก้ไขปัญหาเรื่องของการศึกษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสุขภาพเรื่องของโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคมเนี่ยนะครับก็มีมากมายหลากหลายรูปแบบแต่วันนี้ครับผมจะพาผู้ชมไปทำความรู้จักกับ SE ที่ตั้งขึ้นมาด้วยความตั้งใจที่อยากจะทำให้ SE ต่างๆเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่สามารถมีการดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับซึ่งก็แน่นอนสิ่งที่สำคัญเนี่ยการทำธุรกิจเพื่อสังคมก็ต้องใช้เงินทุนนะครับเขาก็เลยตั้งใจจะเป็นแพลตฟอร์มเพื่อที่จะระดมเงินทุนให้กับบรรดา SE ต่างๆเดี๋ยววันนี้ไปทำความรู้จัก tejai.com กันครับ

0: มาติดตามรายการ Set Social Impact กันนะครับวันนี้เราจะพาผู้ชมไปทำความรู้จักกับธุรกิจเพื่อสังคมที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อหวังที่อยากจะเห็นธุรกิจเพื่อสังคมอื่นๆหรือว่ามูลนิธิอื่นๆเนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับสามารถมีเงินทุนไปบริหารจัดการและทำสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ได้อย่างประสบความสำเร็จเดี๋ยวคุยกันกับทางคุณเอด้าซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของเทใจ .com นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงตัวเทใจ .com นี่เราตั้งขึ้นมาโดยวัตถุประสงค์คืออะไรครับ
1: ค่ะคือตอนเมื่อสัก 4-5 ปีก่อนเนี่ยเราเห็นปัญหาว่ามีโครงการเพื่อสังคมหลายๆโครงการเลยหรือว่าแม้แต่ตัว

0: ธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยที่เวลาตอนที่เขาจะเริ่มต้นเนี่ยแล้วเขามีไอเดียแต่ว่าต้องการเงินทุนมาในการมา เริ่มพัฒนาไอเดียนั้นให้เป็นรูปเป็นร่างเนี่ยจะมีอุปสรรคในการหาระดมทุนเพราะว่ายังไม่เป็นที่รู้จักนะคะเราเองก็เอเลอีกฝั่งนึงเองก็เห็นว่ามีคนไทยเนี่ยจริงใจบุญมากใจแบบอยากจะบริจาคให้โครงการตามที่ตัวเองสนใจแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปหาโครงการที่ไหนเราก็เลยเห็นความต้องการตรงนี้เลยตั้งเทใจเป็นแพลตฟอร์มที่จะเหมือนกับเป็นแมทช์เมคเกอร์ระหว่างคนที่อยากจะให้แล้วก็คนอยากที่อยากจะทำเพื่อสังคมค่ะ
1: อ๋อมันก็จะคล้ายๆกับคราวฟันดิ้งของสตาร์ทอัพแบบนี้หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะแต่นี่เป็นคราวกิฟวิ่งค่ะ
1: อ๋อเป็นคราวกิฟวิ่งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งสำหรับการเข้ามาบริจาคด้วยกันแล้วตั้งแต่ที่เราตั้งใจไว้สัก 4-5 ปีก่อนนี่เราเริ่มต้นทำยังไงบ้างครับ
0: ค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยจะมี5องค์กรที่เห็นเหมือนแก๊ปตรงนี้ในสังคมด้วยกันนะคะแล้วก็มาร่วมกันเป็นตอนแรกเรามองว่าเป็นเหมือนกับโซเชียลเอ็กซ์เพร์เมนต์เป็นการทดลองทางสังคมว่าเราเนี่ยจะสามารถสร้างตลาดในการของเรื่องการให้เนี่ยให้มันเติบโตได้ไหมโดยการที่แมทช์ตัวองค์กรภาคสังคมธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยกับคนที่อยากจะให้หรืออยากจะสนับสนุนองค์กรพวกนี้แล้วก็ทำออกมาเป็นแพลตฟอร์มเทใจนะคะที่จะให้ทั้งสองกลุ่มนี้ได้มาเจอกันแล้วก็หลังจากที่เราทำมา4ปีแล้วซึ่งก็ทำให้มีการบริจาคผ่านเทใจแพลตฟอร์มเนี่ยประมาณ100กว่าโครงการในช่วง4ปีแล้วก็มีเงินบริจาครวมกันประมาณ20กว่าล้านเนี่ยปีนี้เราก็เลยถึงจดทะเบียนเป็นธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อที่เราจะสามารถขยายผลงานตรงนี้ได้ค่ะ
1: แล้วทุกวันนี้บ้านเรามีธุรกิจเพื่อสังคมที่มากน้อยแค่ไหนครับ
0: อ๋อมีเยอะเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีหลากหลายมีแทบจะทุกประเด็นของสังคมเลย
1: แล้วส่วนใหญ่เขามีปัญหาเรื่องอะไรกันเรื่องของเงินทุนเนี่ยเหรอครับ
0: คือจริงๆก็มีหลายเรื่องค่ะเรื่องเงินทุนเนี่ยเป็นเรื่องนึงเลยเพราะว่ากิจการเพื่อสังคมส่วนใหญ่เนี่ยยิ่งอันที่ตั้งขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยคนจะยังไม่ค่อยรู้จักพอยังไม่ค่อยรู้จักปุ๊บเนี่ยก็ไม่รู้ว่า1คือไม่รู้จะไปซัพพอร์ตยังไง2เองเวลาที่มีองค์กรโผล่ขึ้นมาใหม่เนี่ยเราเองเป็นคนให้เราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าองค์กรนี้เชื่อถือได้แค่ไหนทำงานดีแค่ไหนติดตามผลยังไงการที่มีแพลตฟอร์มเหมือนเทใจก็เลยเป็นตัวที่คล้ายๆกับทำกันบ้านให้กับผู้ให้ในการที่จะไปคอยดูว่าองค์กรที่ตั้งขึ้นมาใหม่เงี้ยมันทำงานได้ผลจริงไหมแล้วก็เป็นคนคอยติดตามผลให้อ่ะค่ะถ้าเกิดว่ามีคนบริจาค
1: ก็คือเทใจจะคอยสกรีนให้ในระดับหนึ่งว่านี่คือธุรกิจเพื่อสังคมที่เขาทำงานจริงๆมีวัตถุประสงค์หลักจริงๆแล้วเรามีขั้นตอนในการคัดกรองยังไงบ้างครับ
0: ค่ะคือจริงๆเทใจเนี่ยจะมีเหมือนกับคุณลักษณะว่าโครงการที่จะมาลิสต์กับเราได้เนี่ยต้องมีอะไรบ้างเช่นหนึ่งเนี่ยองค์กรที่จะเอาโครงการที่อยากจะระดมทุนเนี่ยมาไว้บนช่องทางเทใจเนี่ยค่ะจะต้องมีแท็กเรคคอร์ดบ้างว่าอย่างเช่นบอกว่าทำเรื่องประเด็นเรื่องเด็กเนี่ยต้องมีผลงานที่เราเคยเห็นว่าได้ทำเรื่องเด็กจริงแล้วมันเอฟเฟกตีฟนะในการที่จะทำเรื่องนี้สองเนี่ยโครงการที่มาลิสต์เนี่ยอยากให้เป็นโครงการที่ค่อนข้างจะมีนวัตกรรมคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่เพราะว่าอยากให้เป็นแพลตฟอร์มที่คนที่พร้อมจะลองลงทุนกับอะไรที่เหมือนกับนำเรื่องการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอะค่ะ
1: อืมครับ
0: ค่ะ
1: เราสามารถช่วยซัพพอร์ตและทำให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็น SE ที่แข็งแรงได้มากน้อยแค่ไหนลองยกตัวอย่างได้ไหมครับมี SE อะไรที่เราประทับใจบ้างที่เราเข้าไปช่วยเขาเรื่องของการจัดหาแหล่งเงินทุนแล้วเขาก็โตขึ้นมาเป็น SE ที่แข็งแรงได
0: ้ค่ะก็มีบางอันเลยที่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กรุ่นใหม่อะค่ะที่เขาเริ่มมีไอเดียดีๆบางคนเนี่ยตั้งแต่ตอนเรียนมหาวิทยาลัยมีโครงการที่ทำสมัยมหาลัยอันนึงเนี่ยจะยกตัวอย่างอาชีพละกันนะคะอาชีพเนี่ยก็เป็นของกลุ่มนักศึกษาตอนที่เริ่มต้นเมื่อน่าจะสัก5 6 7ปีที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเป็นนักศึกษาที่รวมตัวกันแล้วอยากจะทำกิจกรรมในการที่จะทำให้น้องๆมัธยมเนี่ยเข้าใจมากขึ้นว่ามันเข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้ว่าตัวเองอยากทำอาชีพอะไรคราวนี้ช่วงแรกๆที่อาชีพทำกิจกรรมเนี่ยมันอาจจะเขายังไม่ได้ตั้งเป็นองค์กรที่เป็นบริษัทเพราะฉะนั้นในการระดมทุนเนี่ยค่อนข้างจะยากเทใจก็เลยเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้อาชีอาจจะเลือกบางโครงการที่เป็นโครงการใหม่ๆที่อาจจะลองเริ่มทำเนี่ยมาลิสต์โครงการเหล่านี้อยู่บนเทใจแล้วให้คนที่มีความสนใจตรงกันเห็นปัญหาเดียวกันว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักตัวเองแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมผ่านการบริจาคให้โครงการที่อาชีพกำลังจะเริ่มทำเนี่ยค่ะ
1: อย่างนี้เราก็จะเป็นการเรสฟันแบบเป็นครั้งๆไปอย่างเงี้ยเหรอครับตามกิจกรรมมีกิจกรรมอีเวนต์นึงขึ้นมาแล้วก็ไปโพสต์ประกาศเอาไว้แบบนี้
0: ค่ะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่โครงการที่จะลิสต์อยู่บนเทใจเนี่ยเป็นลักษณะเป็นโครงการมากกว่าจะเป็นองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดองค์กรนึงเนี่ยจะมีโครงการสมมติว่าองค์กรทำเรื่องเด็กส่วนนึงอาจจะอยากทำเรื่องอาหารกลางวันเด็กอีกส่วนนึงอาจจะอยากทำเรื่องการแนะนำอาชีพเนี่ยก็อาจจะลิสต์ทั้งสองโครงการ
1: ก็สามารถมีหลายโครงการได้
0: ใช่ค่ะเพราะว่าที่เป็นโครงการก่อนเนี่ยส่วนนึงที่เทใจเนี่ยให้คำสัญญากับผู้บริจาคคือว่าเราจะคอยติดตามผลให้คราวนี้พอเป็นโครงการเนี่ยสโคปมันจะชัดเจนว่าอีก3เดือนนั้นเราจะเริ่มทำโครงการ

0: อีก6เดือนเราจะเริ่มเห็นผลแล้วว่าไอ้โครงการที่เริ่มทำไปเป็นยังไง
1: success ไหมก็จะได้เห็นภาพที่จับต้องได
0: ้
1: ว่าเงินที่เขาบริจาคมาเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆแบบนี้
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาเป็นลักษณะโครงการมันก็เลยจะทำให้กระบวนการในการติดตามแล้วก็คอยรีพอร์ตให้กับผู้ให้เนี่ยมันชัดเจน
1: เราทำมาประมาณ 4-5 ปีแล้วก่อนหน้านี้ก็ทำเป็นรูปแบบยังไงแล้วเราเพิ่งเปลี่ยนมาเป็น SE แล้วทำไมถึงอยากจะเปลี่ยนนะครับ
0: ค่ะคือตอนแรกเนี่ยเป็น เราทำว่าเป็นเนี่ยค่ะโซเชียลเอ็กซ์เพร์เมนต์ซึ่งอยู่ใต้เป็นโครงการเป็นโปรแกรมอยู่ใต้มูลนิธิ
1: ค่
0: ะเพราะว่าเป็น5องค์กรมาร่วมกันแล้วก็มีองค์กรที่เป็นมูลนิธิด้วยแต่ว่าหลังจากที่เราทำมา 4-5 ปีแล้วเห็นแล้วว่ามันมีเราเริ่มสร้างตลาดของการให้แล้วก็เริ่มสร้างตลาดของมีช่องทางให้กับคนที่อยากทำกิจกรรมเพื่อสังคมเนี่ยสามารถเริ่มมาระดมทุนได้แต่ถ้าเราอยากจะสเกลมากกว่านี้ช่วย SE ให้มากขึ้นหรือว่าช่วย NGO ให้มากขึ้นเนี่ยมันอาจจะต้องทำแยกตัวออกมาแล้วก็ทำให้เหมือนกับมีเป้าหมายในการทำงานชัดเจนมี KPI มีสตรัคเจอร์ขององค์กรที่ชัดเจนนะคะถึงจะสเกลในระดับที่ใหญ่ขึ้นได้นั่นคือเหตุผลที่เมื่อตอนต้นปีนี้เราก็เลยเลือกว่าเราน่าจะจดทะเบียนออกมาเป็นบริษัทแยกทำตัวเทสไซเองให้เป็น SE เพราะว่าเราจะได้เหมือนกับขยายผลสิ่งที่เราทำได้อีกเร็วๆหรือว่าใหญ่เพิ่มขึ้นอีกค่ะ
1: แล้วในอนาคตเราตั้งเป้าหมายไหมครับว่าเทสไซคอมเนี่ยเราอยากจะเติบโตไปในทางไหนครับ
0: ค่ะก็หนึ่งคือเราจริงๆแล้ว ultimate goal ของเทใจเนี่ยอยากจะสร้างเหมือน giving culture วัฒนธรรมการให้ในสังคมไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นหนึ่งเนี่ยเราอยากจะขยายคืออยากจะให้มีคนมาใช้เทใจเป็นช่องทางในการหาโครงการเพื่อสังคมที่ตัวเองสนใจแล้วก็บริจาคมากขึ้นนะคะแล้วก็ก็คือส่วนหนึ่งเป็นการสร้าง active citizenship ปัจจุบันเนี่ยเรามีคนที่เคยบริจาคผ่านเทใจเนี่ยประมาณ 9,000 กว่าคนเราหวังว่าในอีกปี2ปีข้างหน้าเกิดเราได้คุยกันอีกเนี่ยเราจะบอกว่าอ๋อเรามีคนที่มาใช้แพลตฟอร์มเทใจเป็นแสนเป็นล้านคนเพราะนั่นหมายความว่าเราสามารถ activate ให้คนไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้โครงการเพื่อสังคมเนี่ยเติบโตได้เยอะๆมากขึ้นแล้วก็ในส่วนที่2ที่เราอยากขยายมากขึ้นเนี่ยก็คือว่าในฝั่งของโครงการเพื่อสังคมเองค่ะปัจจุบันเรามี100กว่าโครงการแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น engage เหมือนกับเป็น citizen philanthropist ค่ะในอนาคตเราอยากจะ engage บริษัทมากขึ้นเพราะหลายๆบริษัทเองก็ทำโครงการเรื่อง CSR แล้วก็อาจจะอยากจะ activate ไอ้ active citizenship เนี่ยในตัวของคนในองค์กรก็คือหวังว่าในอนาคตเนี่ยนอกจากการขยายในฝั่งผู้ให้ที่เป็นคนทั่วไปแล้วในฝั่งที่เป็นบริษัทเองก็สามารถทำงานร่วมกับเทใจได้ในการเหมือนกับสร้างวัฒนธรรมการให้ในองค์กรหรือว่าการเริ่มทำให้คนในองค์กรเริ่มตื่นตัวกับประเด็นสังคมต่างๆเพราะว่าเวลาไปอยู่บนเทใจปุ๊บมันจะมีประเด็นโครงการที่หลากหลายมากในหลายๆประเด็นสังคมนะคะ
1: ก็อาจจะต้องพัฒนาทั้งฝั่งดีมาแล้วก็ทั้งฝั่งซัพพลายก็ต้องมีโครงการดีๆมาเพื่อนำเสนอด้วยเช่นกัน
0: ใช่ค่ะก็
1: ความยากของการทำแพลตฟอร์มเพื่อให้คนมาบริจาคเนี่ยมันยากตรงไหนครับ
0: ก็ในช่วงแรกๆคือน่าคิดว่าคนไทยเนี่ยจริงๆเป็นคนจิตใจดีมากชอบทำบุญทำทานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการให้ผ่านองค์กรภาคสังคมเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม
1: ่
0: สำหรับคนไทยเนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นให้วัดหรือว่าให้องค์กรอะไรที่รู้จักอยู่แล้วก็คล้ายๆอาจจะคล้ายๆกับรายการ Set Social Impact ว่าทำยังไงให้คนรู้จักเรื่อง SE มากขึ้นทางเทใจเองส่วนหนึ่งก็จะต้อง educate market เหมือนกันว่านอกจากองค์กรที่ทุกท่านรู้จักแล้วยังมีองค์กรดีๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในลักษณะรูปแบบของ SE หรือว่ามูลนิธิหรือว่าองค์กรที่ทำงานกับชุมชนที
1: ่
0: ทำงานในประเด็นที่หลากหลายกันไปแล้วเราสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนเขาได้อันนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของผู้ให้คือจริงเทใจเนี่ยเขาถ้าจะเติบโตตามตลาดการเงินของเมืองไทยช่วงแรกๆเน
1: ี่
0: ยการให้ออนไลน์อาจจะต้องให้ผ่านการโอนเงินออนไลน์หรือว่าการใช้เครดิตการ์ดซึ่งเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเพราะฉะนั้นก็จะผลักยากแต่ตอนนี้พอเริ่มมีนวัตกรรมใหม่ๆในฝั่งของการเงินเนี่ยเทใจก็เติบโตตามเทรนด์นั้นไปด้วยเหมือนกันนะคะ
1: เดี๋ยวนี้ฟินเทคเติบโตแล้วก
0: ็
1: คนก็โอนเงินสะดวกขึ้นบริจาคเงินผ่านออนไลน์ง่ายขึ้น
0: ในอนาคตอาจจะมีคริปโตเคอเรนซีเวอร์ชันเทใจเรื่องการให้ก็ได
1: ้ได้ครับเขาก็มีตั้งเป้าหมายนะครับว่าอยากจะเติบโตไปพร้อมๆกับสังคมแห่งการให้ของคนไทยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อว่าเทใจ.com เนี่ยเขายังคงมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจกลับมาติดตามกันนะครับ

0: ไปให้บรรดา SE ต่างๆเขามีเงินทุนในการไปทำธุรกิจเพื่อสังคมได้อย่างมั่นคงแข็งแรงยั่งยืนเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองมาคุยกันต่อปัจจุบันนี้เรามีโครงการต่างๆนี่เอาสักกี่หมวดหมู่สักกี่รูปแบบกันครับ
1: ค่ะก็จะมีเรื่องการศึกษาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเรื่องการศึกษากับเรื่องเด็กเพราะเป็นเรื่องที่คนไทยสนใจเยอะ
0: ม
1: ีเรื่องสิ่งแวดล้อมมีเรื่องกลุ่มเหมือนกับกลุ่มผู้หญิงที่อยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้อ๋อครับ
1: มีกลุ่มมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะเรื่องช้างก็ดีหรือว่าเรื่องแมวเรื่องหมา
0: ครับ
1: มีเรื่องบางอันเนี่ยเวลามีพวกมีดีซาสเตอร์ค่ะแบบน้ำท่วมก็ดี
0: ภัยพิบัติอะไรขึ้นมาเราก็จะมีโครงการเฉพาะกิจขึ้นมาด้วยอย่างนี้หรอ
1: ใช่ค่ะก็เพราะฉะนั้นก็มีทั้งตามประเด็นต่างๆที่หลากหลายรวมทั้งตามสถานการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมในช่วงนั้นๆด้วย
0: ครับแล้วอย่างช่วงนี้เรามีการเน้นไปที่เรื่องไหนเป็นพิเศษไหมครับ
1: ค่ะตอนนี้มีแคมเปญซึ่งกำลังแบบแอคทีฟอยู่นะคะเป็นเรื่องของการศึกษาจริงๆไม่ใช่เรื่องของการศึกษาอย่างเดียวแคมเปญนี้เราพูดว่าเป็นการทำเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือค่ะชื่อว่า Life Hero
0: ผมโชว์หน่อยนะครับผมถือให้เป็นโล่ อันนี้ Life Hero นะครับอันนี้คือแคมเปญที่เรากำลังรณรงค์อยู
1: ่ใช่ค่ะตอนนี้กำลังแอคทีฟอยู่มากคือ Life Hero เนี่ยเกิดจากการที่กลุ่มคนอันนี้เป็นกลุ่ม TYPN ซึ่งเป็นหนึ่งใน founding member ของhey.com อ่ะนะคะเขาสนใจเรื่องการทำลดเรื่องความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยคราวนี้พอมองเรื่องของการลดเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยปัญหาหนึ่งที่จะเห็นคือว่าความเหลื่อมล้ำมันถูกส่งต่อคือเรื่องความยากจนเนี่ยกลุ่มความยากจนจะถูกส่งต่อจากเจเนเรชันสู่เจเนเรชันในครอบครัวเดียว
0: ใช่เข้าใจ
1: คราวนี้หนึ่งในวิธีที่จะเบรกไอ้ไซเคิลเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยได้คือการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นแคมเปญนี้หลักๆเลยคือจะทำยังไงให้เราจะช่วยรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าไม่ทันแต่ว่าทำยังไงให้รุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งกำลังเติบโตอยู่และจะมีอนาคตที่ดีขึ้นได้เนี่ยสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเพียงพอที่เขาจะเริ่มไปต่อยอดชีวิตได
0: ้ให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาให้ก้าวขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ซึ่งเรามองว่าการศึกษาจะเป็นตัวกุญแจสำคัญ
1: ค่ะเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญมากอาจจะเป็นกุญแจแรกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแคมเปญนี้มันจะไม่ใช่แค่โครงการเดียวเพราะเรามองว่าถ้าเกิดจะช่วยเด็กด้อยโอกาสได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นการให้ทุนอย่างเดียวหรือว่าการทำเรื่องคู่อย่างเดียวแต่จริงๆมันต้องเป็น integrated solution เพราะว่าการจะช่วยให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยสามารถได้ความรู้ที่เพียงพอแล้วต่อยอดตัวเองได้เนี่ยอาจจะต้องหนึ่งอาจจะทั้งเริ่มถ้าเกิดเขาไม่มี access เข้า education ได้ก็ต้องให้ทุนเด็กๆได้สามารถเข้าไปอยู่ในโรงเรียนและสามารถอยู่ในโรงเรียนได้จนจบนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเองโรงเรียนที่น้องๆเขาไปเรียนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีคุณภาพคืออาจจะไม่ได้มีความพร้อมเพียงพอเพราะฉะนั้นอาจจะมีตั้งแต่ทำเรื่องไปช่วยพัฒนาคุณครูเพิ่มคุณครูเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู
0: ้
1: เพิ่มเรื่องเมนทอร์ชิพนะคะเรื่องพี่เลี้ยงที่จะคอยชี้แนะให้เด็กเรียนได้ตัวแคมเปญนี้ก็เลยเป็น integrated solution ของการมีโครงการหลายๆอันที่ทำเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเข้าถึงการศึกษา
0: อ๋อภายใต้แคมเปญนี้ก็จะมีโครงการต่างๆแยกย่อยออกมาเยอะๆแต่ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาแล้วก็การสร้างโอกาสให้กับน้องๆที่อาจจะยังเป็นผู้ด้อยโอกาสอยู
1: ่ค่ะแล้วก็เป็นการใส่หลายๆ solution เข้าไปในที่เดียวกันค่ะ
0: แล้วตอนนี้ได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนครับ
1: จริงๆเพิ่งเปิดแคมเปญมาได้สักสองอาทิตย์เองก็ต้องขอบคุณนั้นเลยพูดถึง
0: ท่านที่สนใจนะครับมองว่าเรื่องของการศึกษาเนี่ยเป็นปัญหาของบ้านเราอยากจะช่วยเหลือเนี่ยง่ายที่สุดก็เข้าไปบริจาคเงินเราไปเลือกโครงการที่เรามองว่าเหมาะสมเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเขาแล้วเขาก็เอาไปทำต่อแล้วเราก็คอยติดตามด้วยนะครับคือเราบริจาคแล้วต้องคอยติดตามว่าเงินที่เราบริจาคไปแล้วเนี่ยเขาไปทำงานจริงจังมากน้อยแค่ไหนซึ่งทางthejai.comเขาจะช่วยสกรีนให้เบื้องต้นนะครับแล้วเราก็คอยติดตาม follow ไปแล้วนี้ครับโลกวัฒนอเมริกาคืออะไร
1: ค่ะคือพอดีแคมเปญนี้ชื่อ Life Hero นะคะ
0: อ๋อต้องมีฮีโร่ด้วยมีดาบ Life Saver ด้วย
1: ใช่ค่ะก็คือ Life Hero คือว่าเราเองเนี่ยตอนนี้อาจจะรู้ว่าเมืองไทยคือทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ได้ทุกคนสามารถช่วยเปลี่ยนชีวิตของคนได้อย่างเช่นเรื่องการศึกษาเนี่ยถ้าเราให้โอกาสเขาเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนชีวิตของคนได้หลายคนมากในประเทศเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเป็น Life Hero ได้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเองเราก็การให้การศึกษากับเด็กๆเนี่ยซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะเป็น first generation ของครอบครัวตัวเองที่3ที่จะจบม .3 จบม .6 แล้วก็จะช่วยต่อยอดให้ครอบครัวได้ก็จะเป็น life hero ของครอบครัวต่อก็คือใช้ life hero เพื่อสร้าง life hero นะคะก็มาจอยกัน
0: ถ้าไปดูตามงานรับปริญญาเนี่ยจะเห็นภาพชัดเจนมากคือเราจะเห็นว่าคนต่างจังหวัดหลายคนเนี่ยเขาขนมาทั้งครอบครัวบางคนมาทั้งหมู่บ้านเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นคนแรกที่จบปริญญาในบ้านของเขาในครอบครัวของเขาก็เลยเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะสร้างแบบนี้ให้เกิดขึ้นมาเยอะๆนะครับให้เด็กเรามีโอกาสในเรื่องของการเรียนหนังสือเนี่ยนะครับแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตเขาเองถามทางเทใจบ้างคือแน่นอนเราทำมาเป็นองค์กรเราก็ต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเราก็ต้องหล่อเลี้ยงตัวเองได้ปกติเรามีโมเดลในการหล่อเลี้ยงตัวเองยังไงบ้างครับ
1: ที่ในช่วงแรกที่ทำบอกว่าช่วง4 3 4

0: ใน 4-5 ปีแรกเนี่ยเราได้เหมือนกับเป็นแกรนท์จากที่อื่นในการจะมา cover ไอ้ตัว operating cost นะคะแต่จริงโมเดลของเทใจคือว่าเวลาโครงการอะไรก็ตามเนี่ยมา list อยู่บนเทใจเนี่ย 10% ของตัวบัดเจ็ตที่เห็นเนี่ยจะถูกหักมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของเทใจค่ะซึ่ง 10% เนี้ยมันจะส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นคอสจริงๆที่เราจะต้องจ่ายให้กับ payment gateway ต่างๆ
1: ค
0: ือถ้าเกิดเข้ามาบนเทใจเนี่ยจะสามารถแบบบริจาคผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้ผ่านเครดิตการ์ดก็ได้ผ่านโอมิเซ็ตก็ได้ซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายที่ทางเทใจเองจะต้องจ่ายให้เกตเวย์ต่างๆ
1: แล้วเกตเวย์เขาช่วยเหลือแล้วบ้างไหมฮะ
0: หลายๆที่ก็ช่วยลดราคา
1: โอเคก็ช่วยกัน
0: ค่ะแล้วก็ในอีกฝั่งหนึ่งเองเราก็ต้องจ้างทีมเนี่ยที่เพราะว่าแต่ละอันคือ
1: เข้าใจเพราะเราก็ต้องคอยสกรีนเราต้องรักษามาตรฐานของโครงการต่างๆ
0: ต้องมีทีมที่ทำ due diligence ให้กับโครงการที่อยากจะมาลิสต์บนเทใจว่าหนึ่งก็คือไปทำกันบ้านคอยติดตามผลให้และมีทีมหนึ่งอาจจะต้องมาทำเรื่องแคมเปญคอยโปรโมทเรื่องแคมเปญต่างๆหรือว่าโครงการต่างๆที่มาลิสต์บนเทใจซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเทใจอยากจะอยู่ได้เป็น SE ที่อยู่ได้ด้วยตัวเองจริงๆเนี่ยอาจจะต้องเราจะต้องขยายไอ้ตัวเงินที่บริจาคหรือโครงการเนี่ยให้ใหญ่กว่านี้อีกสัก10-20เท่าเลยค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเพราะว่า
0: ปีนี้ก็จะเป็นความท้าทาย
1: จะได้เบรกอีเวนต์เรื่องของค่าใช้จ่ายต้องให้หล่อเลี้ยงตัวเองได้คือเราก็มีโจทย์ว่าเราก็ต้องอยู่ได้อย่างยั่งยืนเพื่อจะช่วยเหลือSE ได้ในระยะยาวเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเรามองว่าเราเองเนี่ยอยากจะสร้างตลาดสังคมการให้
1: ครา
0: วนี้ถ้าเราอยากจะสร้างอย่างยั่งยืนทำให้มันโตไปได้เราเองก็ต้องโตตัวเองให้ได้เหมือนกันนะ
1: ค
0: ะเพราะว่าถ้าเกิดพึ่งเงินบริจาคตลอดเนี่ยเกิดวันหนึ่งเทใจอยู่ไม่ไหวเราช่องทางที่ปกติโครงการจะมาระดมทุนได้ก็จะหายไป
1: ถ้าบางโครงการพึ่งเราอย่างเดียวเนี่ยกลายเป็นว่าช่องทางในการหาเงินของเขาก็หายไปหมดเลย
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราเองก็จะต้องคิดเรื่องความยั่งยืนของเราให้เยอะนั่นคือเหตุผลที่เราเลือกที่อยากจะเป็น SE ด้วยเหมือนกัน
1: อืมครับแล้วถ้าอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับเราอยากจะลองมาดูโครงการก่อนหรือว่าอยากจะลองบริจาคเข้าไปได้ยังไงที่ไหนบ้างครับ
0: ค่ะไปได้ที่ www.thaijai.com นะคะจริงๆอยากจะแนะนำเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากเพราะว่าเดี๋ยวพอสิ้นปีเดี๋ยวเราจะต้องมีเสียภาษีอะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งการบริจาคผ่านเทใจเมื่อจะเป็นโครงการไหนก็ตามเนี่ยสามารถหักลดหย่อนภาษีได้1เท่า
1: อ๋อก็ในช่องของเงินบริจาคคือบริจาคผ่านเทใจขอใบเสร็จเพื่อไปลดหย่อนภาษีได้
0: ใช่ค่ะคือเวลาทุกคนมาบริจาคไม่ว่าจะโครงการไหนก็ตามเนี่ยจะถามว่าคุณต้องการไอ้ตัวใบลดหย่อนไห
1: ม
0: ต้องบริจาคอย่างน้อย250บาทนะคะแล้วก็ทางแบ็คเอนด์เรามีแบบออโตเมทไอ้ตัวทำเรื่องนี้คือหลังจากบริจาคไม่กี่วันจะก็จะได้ไอ้ตัวดีแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นทามมิ่งที่ดีมากที่ควรจะมาบริจาคบนเทใจเลยส่วนหนึ่งก็ทำบุญ
1: แล้วเรื่องภาษีด้วยเป็นของแถมแต่เรามีความตั้งใจที่ดีเป็นหลัก
0: ใช่ค่ะ
1: ครับเรามองในอนาคตนี่ถ้าหากเด็กๆสนใจวัยรุ่นสนใจอยากจะมาทำ SE เราให้มุมมองหรือให้กำลังใจเขาอย่างไรบ้างครับ
0: อ๋อก็หนึ่งคือพอดีเมื่อก่อนเป็นอาจารย์ด้วยนะคะยังอยากให้เด็กๆเข้าใจไปทำความเข้าใจกับปัญหาที่ตัวเองอยากจะแก้เนี่ยอย่างจริงจังนะคะเพราะว่าจริงๆในเมืองไทยเนี่ยมีองค์กรคือตัวปัญหาก็ดีเนี่ยหลายๆคนบางทีเด็กๆเนี่ยมีความตั้งใจดีมากแต่อาจจะยังไม่ได้ลงไปสัมผัสกับปัญหาแบบเข้มข้น คือน่าคิดว่าถ้าเราเข้าไปเข้าใจปัญหาจริงๆเนี่ยโซลูชันที่เราคิดออกมาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันจะชัดแล้วก็เวลาโซลูชันเราชัดเนี่ยเราจะเริ่มไปเนี่ยจะมาคุยกับเทใจก็จะอยากช่วยให้โครงการมาอยู่บนแพลตฟอร์มไปคุยกับคนที่อยากจะซัพพอร์ตเนี่ยเขาก็จะเข้าใจคือเห็นในประเด็นเดียวกันนะ
1: ค
0: ะเพราะฉะนั้นอยากให้หนึ่งถ้าสำหรับน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยไปเข้าใจปัญหาที่เนี่ยจะแก้อย่างจริงจังแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเริ่มเห็นภาพชัดเองว่าเราจะไปยังไงจะไปยังไงต่อมันเป็นผ่าที่ค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่ารีวอร์ดยิ่งมากคือรู้สึกว่าทุกวันตื่นขึ้นมาทำงานจะดีใจมากอยากจะรีบตื่นขึ้นมาทำงานเพราะรู้สึกว่าวันนี้ฉันกำลังจะช่วยใครสักคนหรือหลายคน
1: อ๋อมันจะมีคุณค่าของการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นครับแล้วในส่วนของตัวเราเองนะครับเรายังต้องการการซัพพอร์ตหรือการสนับสนุนช่วยเหลือจากองค์กรหน่วยงานไหนไหมครับ
0: อ๋อจริงตอนนี้ก็อยากจะทำงานกับทางบริษัทหรือองค์กรที่มีความสนใจเหมือนเทใจว่าเราอยากจะสร้างสังคมการให้นะคะก็ติดต่อมาได้อยากจะทำงานร่วมกับองค์กรก็จะเป็นคือไม่ต้องเป็นแค่บริษัทอย่างเดียวก็ได้ค่ะตอนนี้เริ่มมีอย่างเช่นโรงเรียนนานาชาติที่สนใจอยากจะสร้าง giving culture ในโรงเรียนก็อยากจะทำงานกับเทใจในการที่จะหนึ่งก็ทำให้เด็กๆเข้าใจเรื่องประเด็นสังคมที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีส่วนร่วมในการ contribute ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเราก็อยากจะเป็นเรียกโตไปกับสังคมไทยจริงๆอยากให้คนไทยเยอะๆเลยไม่ใช่พูดเป็นหลักพันหลัก หมื่นหลักแสนในสั้นอยากให้คนเป็นล้านเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศของเราพัฒนาสังคมไม่ว่าคุณจะสนใจเป็นเรื่องการศึกษาก็ดีเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ดีที่ใจเนี่ยจะมีโครงการที่คุณสามารถเลือกเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาพัฒนาสังคมได้
1: ครับจริงๆแล้วอย่างที่ทางเทียใจเขาเชื่อนะครับว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมแห่งการให้อยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาเราอาจจะมีช่องว่างของการให้อยู่คือหลายมูลนิธิที่เป็นมูลนิธิดังๆเรารู้จักกันเยอะก็จะได้รับเงินบริจาคมากหน่อยบางมูลนิธิที่อาจจะมีเจตนาที่ดีมีจุดประสงค์ที่ดีเนี่ยแต่จะไม่เป็นที่รู้จักเนี่ยเงินก็อาจจะไม่ค่อยเข้าไปทำให้เขาก็ขาดโอกาสในการทำงานเนี่ยนะครับซึ่งถ้าหากเรามีแพลตฟอร์มที่ดีในการกระจายเงินเหล่านี้ให้ไปทั่วถึงท่านที่ชอบบริจาคเงินให้วัดก็บริจาคต่อไปไม่มีปัญหาท่านที่ชอบเรื่องของการศึกษาเรื่องของสุขภาพอะไรก็กระจายเงินไปให้เหมาะสมแบบนี้เนี่ยน่าจะทำให้สังคมไทยสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับและนี่ก็คือเทจาย.com นะครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สัปดาห์หน้าครับผมพาคุณผู้ชมไปติดตาม SE ที่น่าสนใจกันใหม่เช่นเคยจะเป็นรายไหนเจ้าไหนและน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันวันนี้คุณเอด้าผมเฉลิมพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ทำงาน
0: นี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายมันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

หรือไม่การฟ้องคดีปกครองที่มีผู้เดือดร้อนเสียหายหรือผู้ฟ้องคดีหลายคนซึ่งแต่ละคนจะฟ้องคดีด้วยเหตุอย่างเดียวกันผู้ฟ้องคดีทุกคนอาจจะยื่นคำฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียวก็ได้โดยลงชื่อผู้ฟ้องคดีทุกคนท้ายคำฟ้องหรือผู้ฟ้องคดีทุกคนจะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนในการดำเนินคดีต่อไปก็ได้โดยต้องระบุชื่อของผู้แทนคนนั้นไว้ในคำฟ้องและไม่ต้องทำใบมอบอำนาจหรือใบมอบฉันทะแยกต่างหากข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับซีซั่นนี้ครับเป็นซีซั่นที่2แล้วของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการต่อเนื่องมาจากซีซั่นที่แล้วกับการเปิดโลกธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งได้พาทุกท่านมาเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพกันผ่านบรรดากูรูสตาร์ทอัพทั้งหลายนะครับในเรื่องของวิธีการและก็แนวคิดในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของสตาร์ทอัพกันซีซั่น2นี้นะครับเราก็ยังคงจะพาทุกท่านมาเรียนรู้จากประสบการณ์บรรดานักธุรกิจต้นแบบทั้งสตาร์ทอัพและ SME แต่จะมาต่อยอดเจาะลึกเพิ่มเติมครับในธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจกับห้องเรียนผู้ประกอบการซีซั่น2 Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาผู้ประกอบการต้องสรรหาสินค้าและบริการอย่างไรให้ทันต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคนี้นวัตกรรมคือคำตอบพวกเขาเหล่านี้มีวิธีขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมกันอย่างไรมาเรียนรู้วิธีคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมจากมุมมองของผู้ประกอบการรุ่นใหม่เหล่านี้ได้ในรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนวัตกรรมถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นแหล่งระดมเงินทุนที่สำคัญรวมถึงขับเคลื่อนองค์ความรู้ในเรื่องการเงินการลงทุนมาอย่างยาวนานก็ได้ให้ความสำคัญและก็เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมขึ้นในองค์กรครับในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านมาร่วมรับฟังมุมมองและแนวคิดดีๆจากดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ

0: ต้อนรับทุกท่านครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการและแน่นอนครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมรับฟังวิสัยทัศน์และแนวคิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาครับก็ได้มุ่งเน้นสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้นำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนเราไปพบกันกับดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านประธานก่อนอื่นนะครับขออนุญาตเรียนถามท่านประธานครับว่าคำว่านวัตกรรมแล้วก็คำว่า IDE ซึ่งปัจจุบันนี้เราได้ยินกันค่อนข้างบ่อยนะครับจริงๆแล้วความหมายหรือความเข้าใจที่ถูกต้องของทั้งสองคำนี้มันคืออะไรครับผม
1: ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่ามีการใช้คำว่านวัตกรรมกันหลายความหมายเหมือนกันแต่อันนี้เป็นความหมายที่ผมจากประสบการณ์ก็จากองค์กรที่ผมทำมาเยอะๆจะใช้กันนะฮะเราจะใช้ความหมายของนวัตกรรมว่ามันเป็นกระบวนการในการที่จะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเป็นสิ่งใหม่ที่มีคุณค่ามากขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ใช้แล้วก็เป็น

0: กระบวนการที่สามารถส่งต่อไอ้สิ่งใหม่เหล่านี้ไปจนถึงผู้ใช้ได้นะฮะก็จะมีคำถามไอ้คำว่าสิ่งใหม่คืออะไรมันอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าอาจจะเป็นบริการอาจจะเป็นกระบวนการทำงานอาจจะเป็น business model ก็ได้และสิ่งใหม่เกิดมาจากไหนมันอาจจะเกิดมาจากการค้นคว้าวิจัยเรียกว่า R&D ก็ได้หรือจะเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเราเองว่าจากความคิดเนี้ยมันน่าจะเป็นสิ่งใหม่ๆบางทีอาจจะไม่เป็นต้องใช้เทคโนโลยีก็ได้จุดสำคัญที่ผมเน้นนะเพราะมันเป็นกระบวนการเนี่ยมันต้องมี2มิติมิติของความคิดหรือการทำสิ่งใหม่เกิดขึ้นกับมิติการบริหารจัดการโดยเฉพาะในเชิงธุรกิจที่เราอาจจะเรียกว่าเป็น entrepreneurship หรือความสามารถในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจให้สิ่งเหล่านี้ประสบความสำเร็จก็ได้นะครับทีนี้จากคำที่นวัตกรรมคนตื่นตัวเนี่ยก็ได้มีการตั้งคำจำกัดความว่าจะมีบริษัทหรือองค์กรบางอย่างเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษเรียกว่า IDE Innovation Driven Enterprise คือเป็นองค์กรเนี่ยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมถามว่าคืออะไรก็คือว่าเป็นการที่เอานวัตกรรมเป็นตัวหลักในการทำให้เกิดองค์กรนี้แล้วก็เป็นการขับเคลื่อนโดยมีนวัตกรรมเกิดขึ้นอยู่ได้เลยซึ่งจะแตกต่างกับพวกธรรมดาเช่น SME นะ SME จะทำสิ่งที่เราคุ้นๆน่ะSME ง่ายๆก็เปิดร้านอาหารเปิดสปาเปิดร้านของที่ระลึกอันนี้ใครๆก็ทำได้แต่ IDE นี่จะต้องมีอะไรที่มันออกมาแล้วคนบอกมันใหม่แล้วมันทำให้เกิดความสนใจและนำไปสู่ความยั่งยืนของเขานะครับก็โดยทั่วไปเนี่ยพอบอกว่ามันใหม่แล้วเนี่ยไอ้ความคล่องตัวในการบริหารการก็มีมาด้วยนอกเหนือจากว่าเริ่มจากสิ่งที่บอกเราจะเอาความคิดใหม่ๆของใหม่ๆออกไปสู่คนอื่นให้เป็นประโยชน์กับเขาเนี่ยกระบวนการผิดก็อาจจะคิดให้ใหม่ได้เช่นแทนที่ตั้งโรงงานขึ้นมาเราก็เอาซอร์สจ้างให้คนทำให้แม้จะไปจ้างต่างประเทศทำก็ยังได้ส่วนในแง่ของการขายถ้าเราเชื่อมั่นว่า innovation หรือความคิดเราเป็นสิ่งดีอย่าจำกัดตัวเองว่าจะต้องซื้อขายกันในประเทศนึกถึงว่าเราออกไปต่างประเทศก็ได้เพราะของดีเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีการสั่งซื้อทางผ่านอีคอมเมิร์ซไปต่างประเทศก็ยังได
1: ้ไปได้ทั่วโลกเลย
0: สุดท้ายก็คือในกระบวนการบริหารจัดการเนี่ยส่วนมากธุรกิจจะมีปัญหาเรื่องการเงินเราอย่าไปคิดว่าจะต้องเป็นเงินของเราต้องของ100%บางครั้งเราอาจจะขอคนมาร่วมทุนหาพาร์ทเนอร์อะไรต่ออะไรทำด้วยกันก็ได้อันนี้เป็นลักษณะของที่เราเรียกว่า IDE ครับ
1: อ๋อครับผมก็เรียกง่ายๆว่านวัตกรรมก็คือในเรื่องของกระบวนการในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่แล้วก็ส่งต่อไปถึงผู้ใช้แล้วก็ได้ประโยชน์แล้วก็มี value เพิ่มขึ้นน
0: ี่
1: ฮะผู้ประกอบการบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นผู้ประกอบการอาจจะเป็นรุ่นเก่าที่อาจจะยังไม่ได้มีการนำนวัตมาใช้ในการสร้างดำเนินธุรกิจนะครับเขาอาจจะมีความสงสัยเล็กๆน้อยๆว่าเอ๊ะแล้วมันจำเป็นหรือสำคัญขนาดไหนที่จะต้องเอานวัตกรรมมาใช้ผมเลยอยากจะเรียนถามท่านประธานครับว่าจริงๆแล้วผู้ประกอบการรุ่นใหม่เนี่ยควรจะต้องให้ความสำคัญกับนวัตกรรมอย่างไรแล้วถ้าเกิดอยากจะทำเนี่ยจะต้องเริ่มต้นยังไง
0: ก็อย่างนี้นะครับว่าถามว่าทำไมมันสำคัญ
1: ครับ
0: สำคัญเพราะว่าเราก็รู้กันว่าเดี๋ยวนี้เป็นโลกของการแข่งขันคนมีโอกาสเสนออะไรต่ออะไรมากมายเดี๋ยวนี้บริษัทขนาดใหญ่ยังเจอกับผู้แข่งขันเล็กๆที่เรียกว่าเป็นฟินเทคเป็นผู้ประกาศสินทรัพย์ก็ยังได้เพราะฉะนั้นความแข่งขันมันสูงมากอันต่อมาก็คือเป็นเรื่องของความต้องการของผู้ใช้หรือลูกค้าเขาจะมีความต้องการมีความหวังมากมายมีโอกาสเห็นตัวอย่างนั้นตัวอย่างนี้เขาก็จะให้สิ่งที่เขาคิดว่ามันสิ่งใหม่สิ่งดีสิ่งมีคุณค่าที่เขาเคยเจอมาก่อนเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็ต้องใส่ใจว่าถ้าตัวเองไม่ทำเนี่ยตัวเองเสียเปรียบนะแล้วก็ถามว่ามันยากไหมมันก็เป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจว่าเดี๋ยวนี้มันมีโอกาสจะมีเทคโนโลยีให้เรามีวิธีเลือกใช้เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องทำเองเราไปจ้างคนได้เราไปทำร่วมกับสถาบันวิจัยที่คิดค้นสิ่งใหม่อะไรก็ได้สำคัญก็คือเชื่อมือตัวเองเถอะว่าเรามีความคิดดีๆและทำไงจะส่งต่อความคิดดีๆนี้เย็นผมย้ำไว้นะครับว่าถ้าถามจะทำยังไงซึ่งเดี๋ยวเราคงต้องคุยกันนานนะฮะแต่เอาเป็นว่าถ้าเรามีความเชื่ออย่างนี้เนี่ยให้แน่ใจว่าเราต้องมี2อย่างอยู่ในองค์กรของเรา1มีการผลักดันให้เกิดความคิดใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอ2ต้องบริหารจัดการไอ้สิ่งใหม่ๆเหล่านี้ไปถึงผู้ใช้เพราะถ้าเราทำแต่สิ่งใหม่ๆแล้วออกไปถึงผู้ใช้ไม่ได้นั่นคือสิ่งประดิษฐ์แต่ถ้าไปถึงคนและอยู่อย่างยั่งยืนคนชอบใช้นานเป็นกำไรกับเราแล้วก็ไปอยู่เรื่อยๆอันนั้นคือนวัตกรรม
1: ครับเพราะถ้าเราอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆเฉยๆเราก็อาจจะโดนคู่แข่งมาแย่งส่วนแบ่งการตลาดไปเพราะฉะนั้นเราต้องมีเรื่องของนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการความคิดใหม่ๆเพื่อที่จะต่อยอดออกไปถึงลูกค้าใหม่ๆได้ด้วยฮะทีนี้ครับท่านประธานพอจะมียกตัวอย่างครับของนวัตกรรมที่ธุรกิจIDE ครับเขาสร้างขึ้นมาครับอาจจะพอแชร์หรือเล่าให้ฟังได้บ้างว่ามันมีลักษณะยังไงบ้างธุรกิจอะไรบ้างเนี่ยครับ
0: ครับก็เพลินผมมีโอกาสไปสร้างเวทีนะแพลตฟอร์มด้วยองค์กรต่างๆที่อยู่ในกระบวนการจะส่งต่อจากความคิดไปยังเรียกว่าถึงคนให้ได้แล้วก็สนับสนุนพวกการรุ่นใหม่นะสตาร์ทอัพใหม่ๆหรือแม้แต่ธุรกิจใหม่ที่เขาจะปรับปรุงโดยใช้นวัตกรรมมา4ปีก็มีตัวอย่างเยอะพอสมควรก็ต้องเรียนว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นตัวอย่างยกนะฮะว่าพอเราสร้างสิ่งใหม่ดีจริงๆแล้วก็ทำให้คนเขาอยากได้เขาเชื่อนธุรกิจเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างเยอะมากเลยเรียกว่าภายในปีแรกยอดขายเกิน100ล้านนะฮะอย่างอันที่ผมจะยกตัวอย่างธุรกิจใหม่เอี่ยมเลย
1: ธุรกิจเริ่มต้นใหม่
0: เริ่มต้นใหม่ไม่น่าเชื่อจากความคิดนิดเดียวเป็นธุรกิจ100ล้านแล้วนะฮะก็มีเด็กนักเรียนนอกมาคนนึงเข้ามาเมืองไทยแล้วก็ตั้งคำถามว่าผมอยากจะกินป๊อปคอร์นรสเค็มเนี่ยทำไมคนต้องไปกินแต่โรงหนังเท่านั้นต
1: ้
0: องไปหาซื้อที่ไหนไม่ได
1: ้กินได้
0: คำตอบก็คือคนยังไม่สามารถเอาป๊อปคอร์นรสเค็มไปใส่ถุงขายได
1: ้
0: เพราะมันจะไม่แข็งแบบรสหวานเพราะรสหวานมีคาราเมลเคลือบเขาก็ไปตีโจทย์เนี่ยใช้เวลาเกือบ1ปีทำยังไงให้ป๊อปคอร์นรสเค็มสามารถไปอยู่ในท้องตลาดอยู่ในถุงและอยู่ได้แต่แรก6เดือนอยู่ในเป็นปีส่งขายต่างประเทศได้อันนี้เรียกว่าป๊อปคอร์นนิวยอร์กนะฮะยอดขายปีแรก80ล้านปีที่2เกือบ160ล้านเดี๋ยวนี้ก็200 300ล้านเพราะตลาดมันมีคนต้องการ
1: ครับ
0: อันที่2ก็เป็นตัวอย่างจากที่เรียกว่าให้เห็นเลยนะฮะนวัตกรรมมันเกิดกับคนที่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนนักวิทยาศาสตร์อะไรคนคนนี้แม่หนูคนนี้นะฮะสมัยแม่หนูพิชพึ่งเนี่ยนะฮะเขาเรียนมาทางนิติศาสตร์นิเทศศาสตร์เขาบอกหนูอยากรวยนะก็มาตั้งความคิดว่าทำต้องมีคนซื้อแน่ๆมีสินค้าเขาเริ่มกระโจนเขาก็บอกว่าไอ้หน้าเด้งเนี่ยมันน่าจะมีคนซื้อแล้วก็ตีโจทย์ไปใหม่นะฮะว่าไอ้สิ่งใหม่คืออะไรคือต้องไม่แพงไม่เจ็บอย่าเป็นโบท็อกเพราะมันแพงและเจ็บเขาไปหาวิธีนะฮะเขาก็ไปค้นคว้าเขาสร้างโปรดักต์มา4อันอันแรกเขาทำด้วยพิษงูนะฮะหน้าเด้งได้แต่เขาบอกคนคงกลัวเขาเอารกปลามาทำมันก็หน้าเด้งได้แต่เหม็นเขาทำนาโนเทคมาเลยแต่ไม่รู้ผลข้างเคียงเขาก็มาจบที่พิษผึ้งเพราะได้พิษผึ้งเนี่ยเขาต้องไปหานักวิจัยต่อว่าจะเอาพิษผึ้งมาใช้ไงโดยผึ้งไม่ตายต่อมาก็จะทำผลิตภัณฑ์ยังไงตอนทำผลิตภัณฑ์นี้เขามีหัวข้อเรื่องการตลาดอย่างดีเขาก็ใส่เกล็ดทองเข้าไปด้วยตั้งราคาสองหลังไม่แพงนะฮะในสุดนี่คือทำไมเขาขาย400ล้านได้ภายใน1ปีปีต่อมามีคู่แข่งเอาอินพอร์ตมาปั๊บเขาก็ขยายผลไปทำจากเมือกหอยทากนี่คือนวัตกรรมนะ
1: ครับ
0: หยุดนิ่งไม่หยุดนิ่งพยายามคิดพยายามค้นคว้าหาสิ่งใหม่ๆตลอดนะฮะนี่เป็นตัวอย่างของมาเอี่ยมนะฮะของที่ต่อยอดอย่างที่ผมชอบนะยกตัวอย่างก็คือมีธุรกิจแป้งหอมแป้งหอมสีจันทร์อยู่มา 50-60 ปีเป็นแป้งพอกเขาก็ทำให้เป็นแป้งฝุ่นแบบสมัยใหม
1: ่
0: เขาก็รู้ว่าแป้งฝุ่นในที่สุดแล้วเนี่ยตลับมันไม่ดีมันเสียฝุ่นไปเขาก็ออกแบบตลับใหม่ผลิตภัณฑ์เขาก็เอาธนาคารของพม่ามาผสมปรากฏว่าธนาคารนี่มันถูกแต่มันมีได้ผลดีแล้วเขาก็ออกลวดลายเป็นของขวัญสวยงามมีลายไทยและจุดเด่นเขาก็คือเขาไม่เปลี่ยนชื่อเขาโปรโมทแบรนด์ของเขาเป็นแบรนด์ไทยๆจะมีความเป็นไทยเดี๋ยวนี้ก็นี่ก็เป็นธุรกิจลอยล้างขึ้นไปนะฮะทีนี้ถ้าเราเคลื่อนมายังธุรกิจที่มั่นคงแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจอย่างในตลาดเรามีเยอะมากเลยนะฮะว่าธุรกิจมั่งคงแล้วนี่มีนวัตกรรมหรือไม่ถ้าคนที่มีก็คือว่าเขาไม่หยุดนิ่งเขาจะใส่ใจในการจะคิดค้นปรับปรุงกระบวนการทำงานหาผลิตภัณฑ์บริการใหม่ๆขึ้นมาก็มีหลายแห่งนะฮะก็เริ่มมาจากเรียกว่า R&D มีหน่วยวิจัยซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อนะฮะนวัตกรรมไม่จำเป็นต้องมาจากหน่วยวิจัย มันมาจากคนทำงานคนอื่นแต่อยากจะปรับปรุงและคิดสิ่งใหม่ขึ้นมาก็ได้เอาถามว่าผมเอาตัวอย่างที่เป็นใกล้ตัวเลยนะครับอันนี้เรามีเซตอวอร์ด
1: อ
0: ันนี้เป็นอันที่ตลาดหลักทรัพย์เรามาให้รางวัลกับบริษัทในตลาดซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่กลางเล็กที่บอกว่าใครมีผลงานนวัตกรรมดีอย่างขนาดผมเรียกขนาดค่อนข้างเล็กนะฮะเป็นนวัตกรรมจากบริษัทชื่อแอปโก้เนี่ยเขาทำผลิตภัณฑ์จากเปลือกมังคุดเพราะผู้ก่อตั้งดร.พิเชษฐ์เนี่ยเขาเป็นศาสตราจารย์ด้านนี้เขาก็เริ่มมาทำว่ามีประโยชน์มากก็ทำเป็น ส่วนแรกก็เป็นผลิตภัณฑ์ก็เครื่องสำอางก่อนต่อมาที่เขามีศูนย์วิจัยเขาก็ค้นพบว่ามันมีคุณค่าทางเรื่องการรักษาเขาก็สามารถหาคอนเซ็ปต์ว่าเขาสามารถเอาสารเปลือกมังคุดผสมกับสารสมุนไพรอื่นมันไปสร้างภูมิคุ้มกัน

0: ฮะก็เรียก immunity ให้มันสมดุลขึ้นก็ช่วยรักษาโรคใหม่ๆขณะนี้เชื่อว่าอาจจะช่วยโรคเอดส์ได้ช่วยโรคมะเร็งได้อันนี้เราให้รางวัลเพราะถือว่าเขาไม่หยุดนิ่งไงฮะเขาเป็นองค์กรที่นวัตกรรมก็ใช้ผลงานวิจัยอีกรางวัลนึงที่เราให้นะฮะผมคิดว่าเป็นรางวัลเพื่อเอ่ยมาทุกคนก็รู้จัก SCG เนี่ยผมคิดว่าเป็นสุดยอดองค์กรนวัตกรรมเขาสร้างเป็นเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรมีงานวิจัยที่เข้มแข็งและมีการปรับปรุงงานเรื่อยๆเลยคอนเซ็ปต์พูดง่ายๆนะคุณการเคยพูดเราขายดินกับทรายถ้าไม่สามารถมีอะไรทำให้มีคุณค่าขึ้นมาใครจะซื้อดินกับทรายของเราอันนี้เป็นคำอธิบายที่ง่ายมากเขาก็มีงานเยอะนะแต่เราให้รางวัลเขาก็คือเป็นปูนปลาสเตอร์หล่อฟันสำเร็จรูปสูตรยับยั้งเชื้อโรคเห็นไหมฮะจากปูนที่มาก่อสร้างเขาก็ทำขึ้นมาให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพได
1: ้แล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วย
0: มันก็เพิ่มมูลค่ามากมายแล้วก็ดูซิว่าไงให้มีประโยชน์มากสูตรยับยั้งเชื้อโร
1: ค
0: อีกอันนึงที่ให้เนี่ยผมก็ชอบนะฮะนวัตกรรมของบริษัท CPF จะลงพวกพันอาหารอกไก่นุ่มสุขภาพนะฮะก็บอกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะของชาวญี่ปุ่นจะเป็นที่ยอมรับได้ความแพร่หลายก็คือมองว่าไอ้อกไก่ที่มีขายธรรมดาเนี่ยคนญี่ปุ่นไม่นิยมก็ทำไงให้มันนุ่มขึ้นก็ไปเจาะตลาดได้แต่จริงอันที่ CPF เห็นผมคิดว่าเราจะเห็นตัวอย่างเป็นนวัตกรรมเล็กๆแต่เนี่ยมันเป็นตัวอย่างเลยว่าการที่คิดเป็นแล้วก็ไม่หยุดนิ่งเนี่ยได้กำไรมหาศาลไข่ไก่เนี่ยผมเคยเข้าไปในเซเว่นอีเลฟเว่นผมถามว่าทำไมต้องขายไข่ต้มไข่ลวก1ลูกแล้วก็ราคาแพงที่ลูกไข่ธรรมดาผมเองก็พูดบางวันผมรีบอ่ะไม่มีเวลามาต้มน้ำผมอยากจะกินได้ทันทีนะฮะผมก็ไปซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้แล้วผมก็ว่าบางวันผมรีบมากจนทั้งไม่มีเวลาปอกเปลือกทีนี้ไปใส่ในรถก็เกะกะเขาก็ปอกเปลือกมาให้ติดอันเห็นไหมฮะจากไข่ธรรมดาเป็นต้มหรือลวกเสร็จ
1: ถึงขั้นปอกเสร็จ
0: แล้วทุกอันก็เพิ่มราคาเขาก็ให้มูลค่าขายดิบขายดีครับนี่คือตัวอย่างใช่ไหมฮะแต่ทั้งหมดก็คือเนี่ยมันมีกระบวนการในองค์กรขึ้น
1: มาอ๋อท่านประธานก็ได้แชร์ให้ฟังแล้วว่าตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมไม่จำเป็นจะต้องเป็นในบริษัทขนาดใหญ่เสมอไปเป็นในบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่เล็กๆก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นบริษัทดั้งเดิมที่เอามาปรับกระบวนการบางอย่างเพื่อทำให้เกิดนวัตกรรมขึ้นก็ได้ตอนนี้ผมว่าท่านผู้ชมก็คงจะเริ่มเห็นความสำคัญของนวัตกรรมกันแล้วแต่มีอยู่เรื่องนึงครับที่การที่จะสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องเริ่มจากคนที่เป็นผู้ประกอบการก่อนคนแรกถูกไหมครับแต่การที่จะผลักดันเข้าไปในองค์กรเนี่ยให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นจะต้องเหมือนผลักดันค่อนข้างเยอะอันนี้ท่านประธานมีคำแนะนำอย่างไรบ้างในการที่สร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรครับ
0: คือเราไปเข้าใจผิดกันว่านวัตกรรมเป็นเรื่องยากและเป็นเรื่องที่ต้องผลักดันมากมายความจริงถ้าเราเข้าใจว่าเป็นกระบวนการซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะบางแห่งมีนวัตกรรมตลอดเวลาบางแห่งก็จะมีเป็นมีเรื่องเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแต่ถ้าสร้างกระบวนการเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมันเองจุดเริ่มต้นในองค์กรจะมีนะครับไม่ว่าเริ่มใหม่เลยซึ่งคิดอย่างนั้นเป็น IDE แล้วกับพวกที่อยากปรับปรุงเนี่ยต้องเริ่มจากผู้นำองค์กรนะฮะ CEO นี่สำคัญที่สุดอาจจะประธานกรรมการก็ช่วยด้วยแต่ CEO เป็นคนทำงานแล้วก็ผู้นำระดับสูงเห็นความสำคัญว่าเราควรจะสร้างพฤติกรรมองค์กรให้มีนวัตกรรมอยู่ในองค์กรด้วยเรียกว่าจะเป็นถึงขั้นเป็นประจำองค์กรก็ได้ก
1: ็
0: คือวิธีกรรมที่ไม่หยุดนิ่งที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆและสร้างกระบวนการในการทำให้สิ่งความคิดเหล่านั้นออกมาเป็นของที่ถึงคนใช้ให้ได้เริ่มจากผู้นำมีความเชื่อก่อนก็ต้องสร้างกระบวนการให้ได้พอสร้างกระบวนการเสร็จต้องมีการสนับสนุนเช่นของบางอย่างเราคิดใหม่เนี่ยมันมีความเสี่ยงได้ผลหรือไม่เราตอบไม่ได
1: ้
0: สมมติถ้าผู้นำบอกว่าไม่ยอมเสี่ยงด้วยเช่นทำไปก็ขาดทุนไม่มีอะไรเนี่ยมันก็ไม่เกิดไม่มีการทดสอบไม่มีการใช้เพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดผู้นำต้องสร้างกระบวนการกระบวนการคือกระบวนการขั้นแรกให้เกิดความคิดขึ้นมานะฮะถ้าเรามีทุนทรัพย์หรือเราเห็นความสำคัญเราก็ตั้งหน่วยวิจัยแต่นวัตกรรมที่ผมยกตัวอย่างไม่ได้เกิดจากคนทำงานวิจัย คนทำงานธรรมดาอาจจะมองสิ่งที่ทำบอกเอ้ยมันมีวิธีปรับปรุงก็ได้แล้วอาจจะมีคนทำงานของเราเนี่ยอยากปรับปรุงแต่ไม่กล้าเสนอความคิดนี
1: ้
0: บอกเสนอไปผู้ใหญ่ก็บอกโง่ๆเสนอทำไมนวัตกรรมหรือความคิดนี่คุณอย่าไปปิดกั้นความคิดเขาสัตว์นะฮะว่าเพราะถ้ามีความคิดขึ้นมาช่วยกันคิดต่อยอดในสุดมันอาจจะเป็นของดีก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดโอกาสให้มีกระบวนการในการ เสนอความคิดช่วยกันต่อยอดความคิดแล้วก็ออกมาบอกว่าดีหลังจากนั้นคือกระบวนการในการทำให้มันเป็นของจากความคิดในสุดมันต้องทดลองทำแล้วอาจต้องทำหลายอย่างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายก็มาทดลองตลาดไปอะไรจนส่งไปถึงตลาดระหว่างส่งตลาดก็คือตลาดดูการเงิน

0: คุ้มค่าไหมดูว่าวิธีโปรโมทยังไงและถ้าเกิดคนติดใจเราจะขยายผลยังไงเอาไปต่างประเทศไหมขยายสเกลกันมันเป็นกระบวนการทั้งนั้นแต่ว่าผู้นำนะครับสามารถที่จะบอกว่าเราจะวางระบบให้เกิดนี้ขึ้นมาผมเองมีประสบการณ์ที่คนก็ถามผมบอกว่าจะเริ่มในองค์กรยังไงผมไปเริ่มมาแล้ว1องค์กรขนาดกลางนะฮะและกำลังเริ่มไปตลาดสากด้วยก็เลยบอกเขาเลยว่าเอาเถอะมาผมทั้งผมและทีมงานผมก็ที่ให้ฟังว่านักการคืออะไรกระบวนการคืออะไรมีตัวอย่างไรและเปิดให้คนในองค์กรได้เสนอผลงานเลยเราก็ประกาศตั้งว่ามีการประกวด Innovation Award ในองค์กรปีแรกอย่าไปผลมากพวกคนยังงงๆจะบอกว่าจะมีประกวดและจะมีคนมาแนะนำให้ไปคิดดูซิว่างานที่คุณทำอยู่แล้วนะฮะและมีผลก็คือคนซื้อขายไหมปรับปรุงกระบวนการไหมเนี่ยนี่คือนวัตกรรมอีกการรางวัลความคิดและครีเอเตอร์คุณกำลังคิดทำอยู่ค้างอยู่ยังไม่ถึงเป็นผลสำเร็จแต่กำลังทำได้เริ่มทำแล้วมาประกวดกันแบ่งเป็นสองประเภทเราก็มีคนมาแนะนำว่าอันนี้ใช่นวัตกรรมอันนี้ไม่ใช่เราก็ผู้เชี่ยวชาญบอกต่อยอดนะจากนี้เราคุณต่อยอดทำตรงนี้อันนี้คุณไปผิดทางการเรียนรู้ก็เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมเห็นแล้วผมคิดว่าเป็นรูปแบบผมชอบบอกคนผมทำแบบมวยวัดอ่ะไม่อ่านทฤษฎีอะไรผมคิดว่าเชื่ออย่างนี้มันต้องเริ่มให้คนทดลองและมีส่วนร่วมความตื่นตัวคนในองค์กรมีทันทีเลยนะฮะหลายคนบอกมีความคิดอย่างนี้แต่ไม่กล้าเสนอผู้ใหญ่บางคนก็บอกว่าผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนพอผู้ใหญ่หัวหน้าโดยตรงไม่สนับสนุนแต่ผู้ใหญ่กว่ามาฟังมันดีนี
1: ่
0: ผมจะทำกับคุณความคิดมาก่อนความตื่นตัวมันเกิดแล้วปรากฏในการประกวดมันจะมีสิ่งที่บอกไม่น่าเชื่อออกมาและหลังจากนั้นความตื่นตัวปีต่อมายิ่งเยอะขึ้นเนี่ยเป็นประตัวอย่างที่ผมอยากจะเรียนว่าผมจะแนะนำอย่างเนี้ยว่าถ้าเราเชื่ออะไรต้องลงมือทำถ้าไม่ลงมือทำมันก็เป็นอยู่ในหัวแล้วก็บอกก็รอเวลาเท่านั้นเอง
1: เรียกง่ายๆว่าจริงมันต้องเกิดจากตัวผู้นำองค์กรก่อนนะครับที่ว่าคิดว่านวัตกรรมเนี่ยเป็นสำคัญจริงๆแล้วก็ช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้แล้วก็ต้องไปผลักดันรวมถึงสนับสนุนนะครับสร้างโครงสร้างต่างๆเพื่อให้ซัพพอร์ตในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมในองค์กรได้นะครับทีนี้กลับมาในมุมของตลาดหลักทรัพย์เองครับเห็นว่าตลาดหลักทรัพย์ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างนวัตกรรมแล้วก็มีเรื่องของการทำนวัตกรรมรวมถึงสนับสนุนในเรื่องของนวัตกรรมกับองค์กรภายนอกด้วยฮะอันนี้ท่านประธานพอจะแชร์ฟังได้ไหม
0: ครับก็อย่างที่บอกนะฮะสิ่งที่เกี่ยวกับตลาดทรัพย์เนี่ยก็มองเป็นกระบวนการที่ผมพูดเลยกระบวนการที่หนึ่งคือกระตุ้นให้ผู้ประกอบการผู้นำองค์กรเขาเห็นความสำคัญนวัตกรรมกระบวนการกระตุ้นผู้นำเห็นความสำคัญของอย่างเนี่ยเรามีกรอบใหญ่กว่าคือกรอบกระตุ้นให้เกิด sustainability ความยั่งยืนขององค์กรนะฮะในเชิงบริหารการอย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมจะแนะนำว่าต้องนึกถึง4ด้าน1คือต้องมีธรรมาภิบาลหรือ corporate governance 2ต้องมีการบริหารความเสี่ยงสามต้องมีการบริหาร supply chain management อันที่สี่ต้องมีการบริหารนวัตกรรมนะเราก็ย้ำว่าคุณจะต้องนึกถึงนวัตกรรมหาวิธีบริหารต่อมาสำหรับองค์กรที่บอกว่ายังไม่แน่ใจทำไงเนี่ยเราก็มีวิธีช่วยเราได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกับสถาบันที่ทำด้านนี้เช่น NIA ธนาคารแห่งชาติเราไปจัดการประเมินขีดความสามารถในการทำนวัตกรรมเขาแล้วก็ไปแนะนำด้านต่างๆให้เขาเก่งขึ้นต่อมาเราก็ช่วยเป็นพี่เลี้ยงเริ่มจากแล้วเราก็มีศูนย์เทรนนิ่งมีการให้องค์ความรู้อย่างที่เรามาทำคุยกันสัมภาษณ์วันนี้คุณก็มาจากสายงานนี้ใช่ไหมคุณต้องเผยแพร่องค์ความรู้ต่อเรามีการอบรมมีเทรนนิ่งเอาคนให้เห็นกระบวนการขึ้นมาได
1: ้
0: ต่อมาเราก็มีวิธีที่จะหาต้นแบบเราก็มีการให้รางวัลอย่างนี้ที่ผมพูดเนี่ยเซตอวอ
1: ร
0: ์ดเหตุผลคือหนึ่งยกย่องคนที่ทำความดีสองก็คือจะได้มีตัวอย่างรูปแบบทั้งตัวอย่างผลงานที่เป็นผลจากวัตกรรมตัวอย่างวิธีบริหารองค์กรให้เกิดมันก็เกิดความต่อเนื่องขึ้นมาและอย่างที่ว่านะฮะเราไม่ได้สอนคนอื่นอย่างเดียวเราทำเองด้วยที่ผมพูดว่าผมไปจบองค์กรวันที่2ที่ตลาดนี่แหละกำลังแข่งขันเรื่องประกวดนวัตกรรมและสิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะรอดูว่าพอเริ่มเห็นแล้วแต่ว่ามีผู้เชี่ยวชาญมาดูว่าอะไรเป็นอันที่น่ายกย่องนะก็แบบเราเองเนี่ยเราไม่ได้ขายสินค้านะฮะที่เราขายบริการเพราะเราสร้างแพลตฟอร์มงานของเราจะเป็นงานที่เป็น process innovation ปรับปรุงกระบวนการทำงานและรอบแรกๆเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาปรับปรุงการทำงานเยอะมากเลยอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีว่าคนเคยทำงานแบบปกติแล้วมามองบอกว่าเอ้ยเราปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพขึ้นมาได้นี่นะฮะทั้งปรับปรุงแบบธรรมดาหรือปรับปรุงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลครับอันนี้ถ้าตลาดทำเสร็จเราจะมีตัวอย่างให้คนอื่นอีกเยอะเลยว่านวัตกรรมในแง่ของ process innovation มีช่องทางอะไรบ้างซึ่งหลากหลายมาก
1: แต่หลักทรัพย์ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของนวัตกรรมนะครับแล้วก็สนับสนุนในหลากหลายมิติมุมมองเลยทีเดียวนะครับทีนี้ครับสุดท้ายอยากให้ท่านประธานฝากถึงผู้ประกอบการที่กำลังชมรายการเราอยู่ครับว่าถ้าหากจะดำเนินธุรกิจเนี่ยควรจะต้องทำยังไงกันบ้างสุดท้ายเลยครับ
0: ครับก็สั้นที่สุดนะสรุปรวบยอดที่พูดมาว่าก็ขอให้ใส่ใจเห็นความสำคัญของ innovation ว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับจะทำให้องค์กรมีความก้าวหน้ามีความยั่งยืนแข่งขันกับคนอื่นได้และกระบวนการทั้งหมดนะฮะมันเป็นกระบวนการที่เริ่มจากผู้นำองค์กรและพยายามทำให้เกิดขึ้นในองค์กรมันจะได้มีความยั่งยืนในการทำงานแล้วก็อย่าลืมว่านวัตกรรมมี2มิติ1มิติความคิดกับสร้างความคิดออกมากับมิติการบริหารจัดการออกมาใหเป็นผลสำเร็จในเชิงธุรกิจให้ได้ครับ
1: ครับขอบคุณครับวันนี้ก็ทั้งหมดนี้ก็คือนะฮะมุมมองและวิสัยทัศน์ดีๆนะครับจากดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะครับที่มาแชร์ไอเดียดีๆเปิดมุมมองให้กับนักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของพวกเราขอบคุณมากๆนะครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ในสัปดาห์หน้าครับเราจะพาไปดูกันต่อครับว่าในมุมของมหาวิทยาลัยนั้นสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมได้อย่างไรรวมถึงผู้ประกอบการอย่างทุกท่านเองจะใช้ประโยชน์และหาความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในการสร้างนวัตกรรมได้หรือไม่ติดตามกันได้ครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์หน้าครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการชมคลิปความรู้ต่างๆสามารถไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ
1: สารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรข่าวสู้กระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่อยู่แถวบ้านมีทั้งอู่ซ่อมรถที่ทำเสียงดังนักฮู้มีกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการจนค่ำมืดดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังเช้าเถื่อนจนชาวบ้านไม่ได้รับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมน้นสาธารณะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นได้กลิ่นที่เมื่อนอยากลั่งซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับนายสมชายอย่างแรงเลยถึงพอเรื่องเป็นพันนี้นายสมชายก็เลยไปร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับนายกเทศมนตรีแต่ว่าพอเวลาผ่านไปสักพักจนรู้สึกว่านานจังหู้แล้วปัญหาความเดือดร้อนลำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายก็เลยตัดสินใจฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดจนทำให้เป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองพรามพรพอคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีความต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อ5ข้อยุติในกรณีพิพาทรวมกันหลังจากที่นายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและถ้าพบว่ายังมีการยอบทำกิจการพนันลาวนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายหายเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการห้องพักที่ตั้งอยู่แถวบ้านของนายสมชายและทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษา

ซ่าตามย่อมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างตอนอย่างแข็งขัดแต่ถ้าว่านายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาให้ทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกไม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้พ้นเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสั้นปกครอง1355

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครนะครับเมืองที่มีความเจริญเมืองที่มีสีสันสิ่งล่อตาล่อใจสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายนะครับต้องขอบอกเลยครับว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่จะทำให้คนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ครับมีปัญหาเดียวกันนั่นก็คือการใช้จ่ายสิ้นเปลืองแน่นอนบางคนเนี่ยนะครับใช้เงินแบบไม่มีเหลือเก็บแม้แต่บาทเดียวบางคนเนี่ยนะครับใช้เงินจนติดหนี้ติดสินติดลบบ้างก็มีครับถ้าเกิดจะพูดถึงการออมการวางแผนทางการเงินไม่ต้องพูดถึงพับเก็บไปได้เลยครับยิ่งพูดไปยิ่งแทงใจดำใครหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นบุคคลที่มีการวางแผนการเงินที่ดีเยี่ยมและมีเป้าหมายของตัวเองชัดเจนครับที่จะไปสู่การเกษียณและมีความมั่งคั่งมั่นคงในชีวิตครับถ้าเกิดพูดถึงการลงทุนครับคนทั่วไปจะนึกถึงสิ่งแรกเลยนั่นก็คือการลงทุนในหุ้นนั่นเองครับซึ่งหุ้นครับมีเทคนิคนะครับผมมากมายเลยทีเดียวแต่เทคนิคของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับแขกรับเชิญของผมคนนี้ครับเขามีเทคนิคเป็นของตัวเองเพื่อที่จะทำให้ตัวเองไปสู่ความมั่งคั่งและความมั่นคงครับไปเจอกับคุณปอนเจริญพานิชเลยครับ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้คือคุณปอนเจริญพานิชครับตัวแทนของมนุษย์เงินเดือนที่มีไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองคุณปอนนั้นใช้ชีวิตแบบสุขสบายเต็มที่มาตลอดเคยเป็นดีเจอิสระของสถานบันเทิงและรับงานดีเจบ้างเป็นครั้งคราวด้วยความที่คุณปอนนั้นเป็นคนที่ตระหนักถึงความมั่นคงของชีวิตอยู่เสมอเขาจึงได้เริ่มวางแผนการเงินของตัวเองเพื่อครอบครัวและเตรียมตัวเกษียณตัวเองตั้งแต่อายุ30คุณปอนเป็นคนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณปอนนั้นมีเทคนิคหรือสไตล์การลงทุนเป็นของตัวเองเขาเรียกการลงทุนของเขาว่า Hybrid Investment Fundamental and Technical โอ้โหฟังดูเข้าใจยากจังเลยนะครับมันแปลว่าอะไรกันนะให้คุณปอนเขาแชร์ให้เราฟังกันดีกว่า
0: เจอพี่ปอนแล้วครับพี่ปอนอยู่ตรงนี้ครับพี่ปอนสวัสดีครับนะฮะพี่ปอนครับ
2: ครับ
0: นี้ผมอยู่ที่ออฟฟิศที่ไหนครับเนี่ยดูสวยงามมากเลยครับ
2: ที่นี่เป็นบริษัทโฆษณาที่เราทำงานอยู่ครับ
0: อ๋อ
2: ครับ
0: นี่บริษัทอะไรครับ
2: ชื่อบริษัทโลครับ
0: ครับผมนะฮะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปคุย
2: ได้เลยครับ
0: แล้วพี่พรทำงานตำแหน่งอะไรครับเนี่ย
2: ก็ดูในส่วน account management ตำแหน่งเป็น vice president แผนก account management ครับ
0: ครับผมแล้วพี่พรมีโอ้วิธีการทำงานแบบยุ่งเหยิงยุ่งงานยุ่งไหมฮะ
2: ก็ยุ่งครับยุ่งเป็นธรรมชาติของธุรกิจนี
0: ้ครับผม
2: ครับ
0: อยากจะถามพี่ปอนนิดนึงเวลายุ่งๆแบบนี้มีวิธีการคลายเครียดตัวเองยังไงครับไลฟ์สไตล์ของพี่ปอนเนี่ยฮะ
2: ก็เราก็เต็มที่กับสิ่งที่เราชอบในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นดนตรี
0: ครับ
2: หรือว่าการออกกำลังกายเราก็ศึกษาและทำมันเต็มที่เอนจอยกับมัน
0: ครับ
2: ว่าจะกีตาร์หรือดีเจอะไรเงี้ยก็เต็มที่กับมัน
0: แต่ผมทราบว่าพี่ปอนเป็นคนที่เปิดแผ่นดีเจมาก่อนไลฟ์สไตล
2: ์ก็ที่ออฟปาร์ตี้เราก็เปิดหรือเพื่อนจัดงานอีเวนต์ก็เชิญไปเปิดบ้างอะไรเงี้ย
0: พูดง่ายว่าเปิดแบบเปิดเอาความสนุกแล้ว
2: ก็เหมือนแบบ private party อะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ก็ไม่ได้แบบมืออาชีพมากแต่ก็ไปจอยได้ไปแจมได้ช่วยๆกัน
0: ครับผมแต่ทีนี้ผมอยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์จริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองภาพของคนที่ทำโฆษณาหรือว่าเอเจนซี่หรือว่าคนที่ทำงานในแวดวงแบบเนี้ยสิ่งหนึ่งคือความเครียด
2: ครับ
0: นะครับผมแล้วพี่ปอนเอาเวลาส่วนไหนครับที่ไปคิดถึงในเรื่องของการลงทุนฮะ
2: ผมว่าคนทั่วไปก็กลับบ้านดูละครอะไรเงี้ยเราก็ไม่ดู
0: ครับ
2: เราก็เอาเวลานั้นๆไปศึกษาหาข้อมูล
0: ครับ
2: ฝึกดูกราฟเทคนิคนะครับแล้วก็วิเคราะห์ข่าววิเคราะห์หุ้นอะไรเงี้ย
0: ตอนเริ่มต้นนี่ก็คือแบบว่าเริ่มนั่งวิเคราะห์เลยหรือว่าหาหนังสือมาอ่านก่อน
2: คือเริ่มต้นจริงๆก็เริ่มต้นจากเมาส์อะฮะ
0: ครับผมเมาส์
2: ที่บาดเจ็บมาเยอะ
0: เมานี่เดี๋ยวต้องขยายความให้คุณผู้ชมนิดนึงคือคนหลายๆคนไม่อยากจะเป็นเมาไอ้คำว่าเป็นเมานั่นก็คือแมงเมาเป็นข้าวของไฟถูกไหม
2: คือเมามันก็คือไปด้วยความโลภไปด้วยกระแสไปด้วยข้อมูลที่ไม่มากพอ
0: ครับ
2: เราเจ็บมาเยอะเราก็เลยต้องรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประสบความสำเร็จด้านการลงทุนเราก็เลยต้องเราเรียกว่าศึกษา
0: ครับ
2: แล้วก็ทุ่มเทกับมันนะฮะทำการบ้านเยอะ
0: ๆรู้ตัวเมื่อไหร่ครับว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนวิธีการแล้วก็หาเทคนิคเป็นของตัวเอง
2: จริงๆมันรู้ตลอดเวลาเปิดพอร์ตมาเห็นแดงเถือก
0: ครับ
2: ทุกคนก็มีโมเมนต์อย่างนั้นก็เลยต้องปรับพฤติกรรม
0: ครับ
2: นะฮะ
0: ท
2: ุ่มเทศึกษาหาความรู้ผมเชื่อว่าการเรียนรู้ด้านการลงทุนมันเป็นพลวัตคือโมเมนต์หนึ่งช่วงเวลาหนึ่งอาจจะใช้กับอีกโมเมนต์หนึ่งไม่ได้พื้นฐานธุรกิจเทรนด์ต่างๆมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมเทรนด์ของธุรกิจเมื่อ10ปีแล้วกับป
0: ั
2: จจุบันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันต้องขนขวายอัปเดตตัวเองตลอดเวลานะฮะแล้วก็มองไปถึงเทรนด์ข้างหน้า
0: ถ้าพูดถึงว่าจริงๆแล้วตอนนี้นะฮะการมองเทรนด์การวิเคราะห์หุ้นตอนนี้มาระดับหนึ่งแล้ว
2: ครับ
0: แต่ผมรู้ว่าการเล่นหุ้นมันไม่ใช่ว่าเป็นการอยู่ดีๆใครที่อยากจะเล่นก็มาเล่นได้มันจะต้องมีเทคนิคเป็นของตัวเองทีนี้อยากจะรู้ว่าเทคนิคของพี่ปอนตอนนี้คือเทคนิคอะไรฮะ
2: คือบางคนเรียกตัวเองว่า VI
0: ครับ
2: บางก็คือ Value Investor บางคนก็เป็นสาย Technical
0: ครับ
2: แต่ผมว่าลองมาหลายแบบแล้วคือถ้าเอา Technical อย่างเดียวเวลาหลุดแนวโน้มเนี่ย
0: ครับ
2: ถ้าพื้นฐานไม่แน่นเนี่ยโอกาสลงยาวๆมีโดยเพราะเราเป็นคนทำงานเราไม่ได้มีเวลาเฝ้าตลอดเวลา
0: ครับผม
2: นะมันก็จะมีความเสี่ยงที่ติดหุ้นนาน
0: ติดดอย
2: เขาเรียกว่าติดนานๆ
0: ม
2: ัน
0: ก็
2: เนื่องจากเราไม่ได้เป็นแบบเดย์เทรด
0: ครับ
2: เราไม่ได้เร็วขนาดนั้นเราก็เลยต้องเอาความรู้ด้านฟันดัมเบลท์หรือปัจจัยพื้นฐานเข้ามาก็คือผสมสารหลักฟันดัมเบลท
0: ์
2: เข้ากับเทคนิคอล
0: ครับ
2: แอนาลิซิส
0: นะครับ
2: ก็รวมกันก็เราก็เลยเรียกว่ามันน่าจะเป็นแบบไฮบริดอินเวสเมนต
0: ์ผมอาจจะไม่เคยได้ยินเลยเพราะว่าผมอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงการเล่นหุ้นแบบหนักหน่วงพอสมควรเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่ากับคำว่าไฮบริดอินเวสเมนต
2: ์ครับ
0: ครับผมสักครู่ครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณปอนเจริญพาณิชย์คนหนุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีแนวทางในการวางแผนทางการเงินชัดเจนและมีเทคนิคในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นของตัวเองไปคุยกับคุณปอนต่อกันครับ
1: ตอนนี้ครับเราอยู่ในส่วนของแคนทีนนะครับนะฮะกับโรงเราเรียกง่ายๆโรงอาหารแล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นโรงอาหารไฮโซครับมีโต๊ะปิงปองนะครับกินข้าวเสร็จออกกำลังกายมีโต๊ะพูลนะฮะขาดอย่างเดียวคือสระว่ายน้ำกับจากุซี่นะครับที่ผมอยากได้มาก
2: คือจริงๆเราอยู่ธุรกิจครีเอทีฟนะครับเราขาย creativity เพราะฉะนั้น มันไม่ใช่ที่ว่าเราจะต้องแบบจริงจังกับชีวิตมันต้องมีจังหวะรีแลกซ์เพื่อให้creativity บังเกิด
1: เหมือนแบบ Google เขาทำงานอะไรใช่ไหมฮะห้องใสๆมีของเล่นอะไรของเขาอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ผมว่าธรรมชาติมนุษย์อย่าไปฟิกอะไรมากฮะมันก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาไอเดียให้มันออกจากกรอบได
1: ้ถ้าอย่างนั้นว่าพูดถึงแบบเราการมีการพัฒนามีการรีแลกซ์แบบนี้การเล่นหุ้นของพี่มีเทคนิคแบบการรีแลกซ์ด้วยป่ะครับ
2: จริงๆแนะนำพี่ฮิม
1: เทคนิคอล
2: ว่าอย่าไปพูดว่าเล่นหุ้นลงทุน
1: เขาเรียกลงทุน
2: เรียกว่าลงทุนในหุ้นเพราะว่าพอเราคิดว่าเป็นการเล่นหุ้นเราก็จะนึกไปถึงว่ายังไงกำไรมันจะเหมือนการพนันแต่ถ้า mindset ของเราเป็นการลงทุนเราก็จะต้องศึกษามันอย่างดี
1: ครับ
2: นะฮะประเมินความเสี่ยง
1: ครับ
2: นะฮะศึกษาธุรกิจศึกษาโอกาสการทำกำไรนะฮะแล้วเราก็มีกำหนดกรอบเป้าหมายของเราให้ชัดเจนว่าอันนี้เป็นการลงทุนระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวก่อนที่จะเลือกหุ้นเพื่อเข้ามาศึกษาต้องวิเคราะห์เทรนด
1: ์ครับ
2: เทรนด์ let's say เทรนด์หลักของโลก
1: ครับ
2: หรือ global economic แล้วก็ลากลงมาเศรษฐกิจที่ region ไหนดีไม่ดี
1: ครับ
2: นะฮะถ้า region นี้ดีส่งผลให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอะไร
1: ครับ
2: ในหุ้นบ้านเราบ้างแล้วมันมีแนวโน้มอย่างไรมันก็เข้าเป็นอะไรอะไมโครเอโคโนมิก
1: ก็คือเล็ก
2: แล้วก็ลงมาที่ตัวธุรกิจแล้วมาที่อินดัสทรีแล้วก็มาที่ตัวบริษัทคือหุ้นเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราซื้อคนเดียวและราคามันจะขึ้น
1: ครับ
2: มันต้องมีคนหลายคนเป็นคนซื
1: ้อ
2: ทำให้ราคามันสูงขึ้นการที่คนหลายๆคนจะซื้อมันก็คือเรียกว่าโมเมนตัมโมเมนตัมมาจากไหนบ้างอาจจะมาจากฟันโฟลอาจจะมาจากนักลงทุนสถาบันอาจจะมาจากนักลงทุนรายย่อยผมก็มองง่ายๆอ
1: ่
2: ะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มันแพงขึ้นทุกปีเวลาเราเข้าไปต่อราคามันก็ไม่ได้มันก็ไม่เคยทำโปรโมชั่นลดราคาให้เรา
1: ครับ
2: แล้วเวลาไปก็ยังไงก็ต้องจ่าย
1: ครับ
2: ไม่มีข้อแม
1: ้
2: ทุกคนอ่ะสุขภาพมีดีมีแย่เพราะฉะนั้นกลุ่มเรียกว่า health care หรือ wellness ผมมองว่าเป็นเทรนด์ของโลก
1: ครับ
2: ทุกคนมองหาสุขภาพที่ดีขึ้นทุกคนป่วย
1: ครับ
2: ไปหาหมอไปต่อค่าหมอได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
2: ช่วยลดค่ายาให้หน่อยได้ไหม
1: ครับผมฉีดยาชาสัก2เข็ม
2: จาก
1: 4
2: เข็มได้ไหม
1: จาก4เข็มฉีดสัก2เข็มก็พอ
2: ป่วยแม่ขอฉีดครึ่งเข็มแล้วกัน
1: ครับผม
2: เราไปต่อรองเขาไม่ได้เราก็ดูจากวิเคราะห์จากเนี้ยสิ่งรอบตัวเราจากสิ่งที่เราเจอจากประสบการณ์เราก็มองว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็ออกกำลังกายเพราะเราเห็นภาพเนี้ยมันมาจากสิ่งรอบตัวเราจากประสบการณ์เรา
1: พอฟังแล้วมันง่ายมากเลยนะตอนแรกผมคิดว่าโอ้โหมันยากมากเลยนะตอนนี้พอมันลงมาเริ่มเห็นภาพแล้วกลุ่มโรงพยาบาลแล้ว
2: เราก็มาดูรายหุ้นว
1: ่
2: าหุ้นไหนน่าสนใจมีศักยภาพในการเติบโตนะฮะคือบางทีเราก็ต้องอิงวิชาการนิดนึงแล้วก็เอาหลัก VI มาผสมเช่นเฮ้ยการเลือกหุ้นต้องเลือกหุ้นเบอร์หนึ่งของกลุ่มอุตสาหกรรม อะไรพวกนี้ฮะเราก็เอาองค์ประกอบนี้มาวิเคราะห์ราคาหุ้นพอเลือกได้สิ่งสำคัญก็คือจังหวะการลงทุน
1: สมมติว่าเราวิเคราะห์แล้วปุ๊บมีไหมมันกำลังขึ้นปึ๊บแล้วมันตกเลยมีไห
2: ม
1: ฮะโอกาสมีไหม
2: ถามว่ามีสมมติตลาดเรียกว่าเซตอินเด็กซ์บ้านเราอ่ะ
1: ครับ
2: มันคือจิตวิทยามวลรวม
1: คืออะไรครับ มันมีการเล่นอันนี้ด้วยเหรอครับผมสะกดจิต
2: คือสมมติว่าตลาดภาพรวมไม่ดีราคาหุ้นก็ตกลงได้เหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเราลงทุนในหุ้นนั้นๆ
1: ครับ
2: นะฮะความเหวี่ยงของ

0: เซตมันก็เป็นไปได้ก็ต้องอยู่ที่ว่าเราวางแผนว่าเรายอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหนคนส่วนใหญ่มักถามเฮ้ยหุ้นนี้ดีไหมเขาว่าดีหุ้ยงบออกมาดีซื้ออะไรไหมพี
1: ่อันนี้ผมเคยได้ยินบ่อย
0: ผมก็ใช้วิธีกำหนดจิตวิทยาการลงทุน
1: ครับ
0: ถ้ารู้สึกคันไม้คันมือเห็นหุ้นขึ้นอยากซื้อ
1: ครับ
0: ให้เอามือซุกกระเป๋า
1: ทำไมฮะอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับ
0: อันนี้เป็นจิตวิทยาการลงทุนถ้าทุกคนบอกดีหูขาวมา
1: อ๋อก็คือว่าเดี๋ยวก่อน
0: เอามือซุกกระเป๋าน
1: ิ่งก่อนนิ่งก่อนไม
0: ่
1: ได้เช็คเงินในกระเป๋านะ
0: ไม่ใช่บอกตัวเอง
1: ว่า
0: อย่าผีผลาญ
1: ใจเย็นๆ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เทคนิคจะเป็นตัวที่บอกจิตวิทยาในการลงทุนของเราได้ว่าอย่ากลัวเกินไปอย่าโลภเกินไปจังหวะไหนคือจังหวะที่ควรลงทุน
1: ครับ
0: อ
1: ันนี้ผมพูดกับพี่ปอเลยนะว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนหนึ่งเลยที่อยากลงทุนเป็นคนคนหนึ่งเลยดีกว่าในโลกนี้ที่อยากจะรวยและมีความมั่งคั่งนะประเด็นคือมีเงินอยู่ก้อนนึงแต่ไม่กล้าลงทุนไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าที่จะเล่นหุ้นจริงๆแล้วถ้าเป็นผมเนี่ยผมควรจะต้องเริ่มต้นจากอะไร
0: คือผมว่าคนเราควรจะต้องประเมินตัวเองก่อนประเมินสถานะทางการเงินให้ดีมีหนี้อยู่ไหมมีหนี้ก็พยายามใช้หนี้ก่อนเพราะถ้าลงทุนเจ๊งเดี๋ยวก็ไม่มีเงินใช้หนี้อีก
1: ก็มีหนี้ถมไปอีก
0: เพราะฉะนั้นก็หนึ่งถ้ามีหนี้ก็จัดสรรหนี้ไปถ้ามีเงิน100 บาท
1: ครับ
0: ไม่มีประสบการณ์ลงทุนในหุ้นจะพิจารณาพวกการลงทุนผ่านกองทุนหรือเปล่า
1: ก็เปลี่ยนไปอีก
0: อะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: สไตล์หนึ่งก่อนเพื่อที่ทำให้ตัวเองมีเงินเพื่อที่จะมาลงทุนในหุ้น
0: ให้เข้าใจรูปแบบการลงทุนหรือการจัดสรร asset allocation อะไรเงี้ยหรือบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นต้องหุ้นอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่ถ้าพี่ฮิมแบบที่บ้านทำร้านทองเข้าใจจังหวะราคาทองก็ทองก็อาจจะเป็นไปได
1: ้แสดงว่าเราเลือกจากไลฟ์สไตล์ใกล้ตัวก่อนอย่างเช่นบ้านผมขายข้าวต้มผมอาจจะไปดูหุ้นเกี่ยวกับข้าวก่อนก็ได้ใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: แล้วนอกจากเล่นหุ้นแล้วพี่ปอมีลงทุนอย่างอื่นไหมฮะ
0: จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มต้นจากหุ้นอย่างเดียว
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็พอช่วงเมื่อ10 ปีที่แล้วก็เริ่มมี LTF ก็พยายามจัดสรรเงินเข้า LTF IMF เพราะหนึ่งมันลดหย่อนภาษี
1: คร
0: ับ มันคือการลงทุนระยะยาว
1: ครับ
0: นะฮะการลงทุนระยะยาวเนี่ยทำให้เราไม่ขายหมูเหมือนลงทุนด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พยายามมีดิสซิปลินเงินเดือนออก
1: คือ
0: มีวินัยทางการเงินเงินเดือนออกก็ซื้อไป
1: ครับ
0: พยายามให้ได้ทุกเดือนเพราะไม่มีใครรู้ว่าตอนไหนซื้อถูกซื้อแพง
1: ครับ
0: ก็พยายามมีวินัยนะครับแทนที่จะมีเงินสดเดี๋ยวก็ไปเที่ยวเล่นสิ้นเปลือง
1: ครับผม
0: อะไรอย่างนี้ก็อยู่ในการลงทุนระยะยาวนะครับพอเงินเหลือส่วนนึงก็มาลงทุนหุ้นด้วยตัวเอง
1: ครับผม
0: นะฮะแต่จริงแต่จริงผมกับภรรยาก็มีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีซื้อคอนโดให้คนเช่าบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นคอนโดที่ใกล้บ้านติดแนวรถไฟฟ้าเราไปดูแลผู้เช่าได้อะไรเงี้ยฮะก็จะมีค่อนข้างจะหลากหลายก็จริงๆอันนี้ก็มาจากการศึกษาแหละเราก็ศึกษาอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาบอกมนุษย์มี greed กับ fear
1: ครับ
0: ฮะเขาบอกให้ซื้อตอนที่มี fear ให้ขายตอนที่ greed ตอนที่มีความโลภ
1: ครับ
0: เพราะว่าจิตวิทยาการลงทุนมันมักจะสวนทางกันอย่างที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างหูตัวนี้น่าซื้อจังบางทีอาจจะเป็นจังหวะขายของคนที่เขามีต้นทุนต่ำๆเราก็ต้อง manage จิตวิทยาของเรา
1: ครับ
0: ว่ามันใช่ไหม
1: พูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วตั้งสติมีสติใช้จิตวิทยาดีๆอีกอย่างนึงเลยดีกว่าคุณจะต้องศึกษาให้เข้าใจนะฮะคือถ้าเกิดคุณจะทำอะไรขาดตรงไหนเติมตรงนั้นครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อว่าเรื่องของการเติมอาวุธเราต้องเติมอะไรกันบ้างครับช่วงหน้าครับ

0: สิ่งที่น่าสนใจของการคุยกันในวันนี้ก็คือคุณปอนเจริญพาณิชย์เป็นคนหนุ่มที่มีเทคนิคที่น่าสนใจมากๆทำให้เราได้รู้จักกับการลงทุนแบบไฮบริดที่หลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินกันเป็นครั้งแรกข้อคิดจากคุณปอนยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับเราไปคุยกันต
1: ่อมาครับพี่ติ๋มเลยครับผมรีบาวเองครับผมโอ้โหพี่หยอดมาผมช้อนครับช้อนครับผม
2: หุ้นตบ
1: นี่ที่นี่ตบหุ้นครับผมนี่อันนี้เขาเรียกว่าเราต้องดูจังหวะครับเราเปิดไปต้องดูจังหวะการลงทุนครับ
3: ว่าอะไรอันนี้ลงทุนผิดพลาด
1: นี่ผิดพลาดคุยดีกว่าครับพี่บอยครับจังหวะวันนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวเราอยากจะคุยเรื่องนี้หน่อยฮะนอกจากการลงทุนแล้วพี่ทำอะไรบ้าง
3: ผม
1: นอกจากมาทับลงทุนกับทำงานนะที่เห็นกันอยู่แล้ว
3: ก็วัยเริ่มสูงขึ้นก
1: ็
3: เริ่มดูแลสุขภาพมากขึ้น
1: ออกกำลังกาย
3: ใช่ฮะออกกำลังกายก็พยายามทำให้เป็นกิจวัตรทำให้ได้ทุกวันป
1: ั
3: จจุบันก็ออกกำลังกายทุกวันจนต้องบอกตัวเองว่าพักผ่อนบ้างให้กล้ามเนื้อมันฟื้นตัวหน่อย
1: โตขึ้นกว่านี้หน่อยจริงไหมว่าการที่เรามีพอเราลงทุนใช่ไหมแน่นอนผลกำไรเราก็คืนมาแล้วก็มีหน้าที่การงานเราก็มีมากขึ้นไลฟ์สไตล์เราในการกินอาหารเปลี่ยนไปไหม
3: ผมว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยร้อนบ้างก็มีความสุขดี
1: ครับ
3: นะฮะหรือบางทีคิดว่าโอ้ยได้กำไรเราไปกินนั่นกินนี่ก
1: ็ให้รางวัลกับตัวเอง
3: มันก็มีขาดทุนเหมือนกันนะ
1: ครับไม่ใช่ว่าเราจะกำไรกันตลอดไป
3: ใช่
1: นะฮะเพราะความการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
3: ใช่
1: นะฮะแล้วให้รางวัลกับตัวเองนี่พี่ให้รางวัลกับตัวเองอะไรบ้าง
3: จริงๆก็เดี๋ยวนี้พอมีครอบครัวแล้วก
1: ็ครับ
3: ดูแลลูกครอบครัวอะไรเงี้ยเป็นหลักมากกว่าน
1: ี่มันเป็นชีวิตที่แบบมีความสุขมากเลยนะ
3: ก็ค่าเทอมเดี๋ยวนี้ก็สูงขึ้นตลอดนะ
1: มีความสุขไหมครับผมโอ้ยอันนี้เป็นหุ้นที่น่าวิเคราะห์มากเลยครับผมในหุ้น
3: โรงเรียนนะครับเปิดนะนี่น่าสนใจมาก
1: เพราะว่าเราต่อรองเขาไม่ได
3: ้เออบาร์เก็ตติ้งพาวเวอร์สูงมากอยากพอใจก็ไปเรียนที่อื่น
1: ไปเรียนที่อื่นแล้วโรงเรียนที่เราอยากเรียนคือต่อรองไม่ได
3: ้เออเน
1: า
3: ะ
1: ใช่ไหม
3: เออปิ๊กบอกตลาดหลักทรัพย์ไปชวนโรงเรียนทำ IPO
1: ว่าเดี๋ยวโรงเรียนเข้าตลาดหุ้นกันสนุกสนานกันเลย
3: ก็ไม่แน่
1: ครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆว่าชีวิตของเราควรจะต้องมีความสุขแหละรี
3: แลกซ
1: ์มีความสุขในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตในการทำงาน
3: ใช่
1: ถ้าคุณมีความสุขนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเอง
3: ทำอะไรเราก็แฮปปี้ครับ
1: แต่ตอนนี้ผมรู้งี้ผมศึกษาหุ้นตั้งแต่แรกดีกว่านะครับ
3: เพราะว่าอายุยังน้อยใช่ไหมครับถ้าคนอายุน้อยโอกาสเขาเรียกพีเรียดการลงทุนมันก็ยาว
1: ครับ
3: ในการลงทุนอ่ะเราก็ต้องศึกษาไปเรื่อย
1: ๆ
3: มันก็ต้องมีการเรียนรู
1: ้
3: พัฒนาความรู้มีเจ็บบ้างยิ้มบ้างและทุกอย่างมันก็จะเป็นประสบการณ
1: ์วันนี้ก็ได้ข้อคิดดีๆนะฮะการใช้ชีวิตดี
3: ๆ
1: นะฮะและที่สำคัญเลยคือการเล่นหุ้นอย่าเครียดนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปอนมากเลยนะครับที
3: ่
1: มาให้ความรู้นะครับผมแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะครับในอีกมุมมองหนึ่งของนักลงทุนที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
0: หลายๆท่านคงอยากจะเป็นกูรูในการลงทุนกันใช่ไหมครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในด้านการลงทุนมาฝากกันครับ1คือต้องมีความรอบรู้สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวที่นอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้วย2ต้องเป็นคนช่างสังเกตใส่ใจรายละเอียดและจดจำข้อมูลที่สำคัญได้ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่น3รักษาวินัยรู้จักอดทนอดกลั้นรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสม4. มีความคิดสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆและมองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจของไทยและสภาวะเศรษฐกิจโลก 5. มีความยืดหยุ่นเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้พร้อมเปิดใจยอมรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และประสบความสำเร็จในการลงทุนอย่างแน่นอน
1: วันนี้ครับได้ข้อคิดจากพี่ปอนะครับในเรื่องของการลงทุนครับไม่ว่าจะเป็นขอไข่เข้าใจลอลิงเลือกจอจานจังหวะที่ถูกต้องนะครับและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคือคุณจะต้องมีความสุขกับการใช้ชีวิตของคุณในทุกๆแอเรียของคุณครับวันนี้หมดหน้าที่ของฮิมแล้วนะครับผ พบกันใหม่ครับกับเงินทองต้องวางแผนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.tsi-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จากคดีปกครองตอนเลือกปฏิบัติหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้มีประกาศรับนักเรียนชั้นม.1โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครว่าต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นป.4และป.5ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในชั้นป.4และป.5รายวิชาละไม่ต่ำกว่า 3.50 เป็นเหตุให้บุตรของนางส้มฉุนถูกปฏิเสธในการสมัครสอบจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ถูกฟ้องคดีที่2มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาซึ่งรวมถึงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์และมีดุลพินิจที่จะกำหนดรูปแบบของการคัดเลือกเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนที่จะเข้าเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่ใช่การกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายและไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรของผู้ฟ้องคดีที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและเมื่อคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ยอมรับในการใช้วัดผลการศึกษาประกอบกับโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปฉะนั้นผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจึงสมควรเป็นนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องโดยหากได้เข้ารับการศึกษาจะสามารถสำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในและต่างประเทศได้กรณีดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องการศึกษาอบรมต่อบุตรของผู้ฟ้องคดีประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน

The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบง่ายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันสายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะซึ่งก็เป็นประจำนะคะสายก็จะมากับพี่ทนายใจดีนะคะที่จะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆสไตล์ทนายวิรัติค่ะโดยในวันนี้นะคะเรื่องราวที่ทรายนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวคุณผู้ชมมากเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมที่เดินเท้านะคะหรือขับรถเองหรือว่านั่งรถโดยสารประจำทางนะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะเรื่องของกฎหมายจราจรค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันในช่วงพบทนายกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็นั่งอยู่กับพี่ทนายอารมณ์ดีของเราแล้วนะคะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัตหวังปิติพาณิชย์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายการจราจร
1: ครับ
0: อย่างที่พี่วิรัตเคยเห็นไหมคะบ่อยๆเลยเวลาเข้าเว็บไซต์ต่างๆเดี๋ยวนี้จะมีคลิปละเขาจะมีกล้องติดรถอะไรเยอะมากขึ้นละมีอุบัติเหตุอะไรเราก็เห็นหมด
1: ครับ
0: หลายครั้งปัดหน้ากันอย่างเห็นบ่อยๆอย่างคลิปที่โด่งดังที่ผ่านมาที่รถ18ล้อไล่เบียดรถกระบะ
1: ค
0: ่ะอันนั้นกรณีแบบนี้นี่เดี๋ยวจะผิดจะถูกยังไงเดี๋ยวเราว่ากันทีหลังแต่อยากจะถามพี่ทนายวิรัตก่อนว่าถ้าเราเป็นผู้ขับขี่หรือผู้เดินเท้าตามถนนอย่างเงี้ยค่ะกฎหมายที่เกี่ยวกับจราจรนะคะเราต้องรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก่อนดีคะ
1: จริงๆถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ขับรถเอาก่อนเบื้องต้นคือคนไม่ได้ขับรถเนี่ยก็ต้องรู้เรื่องสัญญาณไฟจราจรนะครับตรงไหนเป็นทางเท้าตรงไหนเดินได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าไฟจราจรอย่างตอนนี้คือบางทีเราเข้าใจกันผิดกันหมดนะครับอย่างไฟเหลืองไฟสีเหลืองเนี่ยเราก็ไปมองเป็นเรื่องรีบเร่ง
0: ใช่ต้องผ่านมันไปให้ได้
1: ผ่านไปให้ได้นะครับจริงๆมันกฎหมายก็บอกว่าจะต้องชะลอและหยุดเราก็เข้าใจกันผิดหมดนะครับยิ่งเจอแดงเนี่ยเรามันก็ผ่าไปเพราะว่าอีกเดี๋ยวมันจะหยุดละอะไรเงี้ยนะครับ
0: ยิ่งเดี๋ยวนี้นี่เห็นเวลามีไม่มองไฟตัวเองละมองไฟอีกแถบนึงเป็นไฟแดงละตัวเองนี่ก็ยังไม่ทันเขียวนะรีบออกไปเลยอย
1: ่
0: างนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อย
1: ปัญหาเยอะครับครับ
0: แล้วก็เรื่องราวอย่างกรณีที่ซายยกตัวอย่างเมื่อสักครู่มีการปัดหน้าปัดหลังกันอันนี้กฎหมายจะคุ้มครองใครยังไงบ้างเด
1: ี๋
0: ยวเราไปติดตามรับชมละครกันดีกว่าไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเราไปติดตามรับชมละครนะคะในเรื่องแรกกันว่าจะเป็นยังไงนะคะติดตามรับชมได้เลยค่ะ
2: ทอนต้องขับรถไปหาลูกค้าอยู่เป็นประจำวันนี้ก็เช่นกันทอนต้องไปพบลูกค้าโดยมีนาที

0: นั่งรถไปด้วย
1: วันนี้ออกพื้นที่ครั้งแรกตื่นเต้นไหมน้อง
2: ว้าว
3: ตื่นเต้นมากพี่ไม่รู้ว่าที่อบรมมาจะใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยตื่นเต้นจนลืมไปแล้วเนี่ยไม่รู้จะทำงานไงพี
1: ่ไม่ต้องตื่นเต้นน้องเดี๋ยวดูพี่เป็นตัวอย่างรับรองขายได้ขายดีแน่นอนไปขึ้นรถ
3: ครับพี่
0: ทอนขับรถอยู่ที่เลนขวาตลอดเพราะคิดว่าตนเองขับรถเร็ว
3: พี่ครับรู้สึกคันหลัง
1: คันหลังก็เก่าสิน้อง
3: ก็ดีนะครับพี่เฮ้ยไม่ใช่ครับผมหมายถึงรถคันข้างหลังอะครับดูเขาจะรีบๆนะครับพี่เราน่าจะหลบไปเขาไปก่อน
1: ไม่หลบหรอกเพราะพี่ก็ขับเร็วพี่ขับเลนนี้ถูกแล้ว
0: รถคันที่ตามมาบีบแตรและเปิดไฟสูงจนสุดท้ายจึงเร่งเครื่องแซงซ้ายมาปาดหน้ารถของทองจนเสียหลัก
3: โอ้ยพี่ผมบอกแล้วไงว่าเขารีบอ่ะ
1: สงสัยจะจริงพี่ว่าเราไปมองก่อนดีกว่านะโอ้โห
4: คุณผู้ชมคะเป็นมารยาทในการขับขี่ที่ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามันดูเป็นอันตรายกับผู้อื่นด้วยนะคะพี่วิรัติคะเล่นแซงซ้ายไปปาดหน้าเลยนะคะอย่างนี้เผื่อมีรถคันอื่นเข้ามาด้วยนี่ประสบอุบัติเหตุกันยาวหลายคันแย่เลยค่ะในเรื่องนี้เชื่อเลยว่าคนขับที่เขาปาดหน้าเนี่ยเขาคงมีความเชื่อว่าขับช้าต้องชิดซ้ายอันนี้ขับช้านี่ต้องชิดซ้ายจริงไหมคะ
5: จริงๆจะขับช้าหรือขับเร็วเนี่ยก็ต้องชิดซ้ายไปก่อนนะครับเพียงแต่ว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขาถือว่าจะแซงเนี่ยต้องไปทางเลนขวานะครับแต่พอเมื่อมีการแซงแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาอยู่เลนซ้ายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่ความเหมาะสมด้วยนะครับคงไม่ใช่เทรนตรงว่าจะต้องขับทางซ้ายอย่างเดียวนะครับผม
4: ก็คือมารยาทการขับขี่นี่ก็เหมือนการขึ้นบันไดเลื่อนที่เราใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วตามห้างสรรพสินค้าคือควรจะหลบมาทางซ้ายเพื่อให้คนที่
5: ร
4: ีบได้เดินขึ้นทางขวาไป
5: คือหลักๆง่ายก็คือขึ้นลงทางซ้ายคิดง่ายๆขึ้นหรือลงทางซ้ายนะครับอย่างในต่างประเทศอย่างสิงคโปร์ผมไปทำงานไปทำคดีที่นู่นเห็นเลยครับแต่เราเองกับเราติดที่ประเทศไทยไงคือฉันลงบันไดเลื่อนฉันจะซ้ายฉันจะขวา
4: สบายๆ
5: ม
4: ัน
5: ก็เรื่องของฉัน
4: เรียงแถวหน้ากระดานกันมาเลย
5: ใช่แต่พอเราไปที่นั่นปั๊บเราไปขึ้นเราไปตอนขึ้นเนี่ยเราไปทางขวามั่งซ้ายเขาก็จะสะกิดเราเขาจะบอกเราว่าทางซ้ายน
4: ะ
5: ขวานี่ไว้สำหรับเร่งจริง
4: ๆ
5: เราก็อ้อบังอ้อเลยนะครับก็ตอนแรกก็อายเขินนะครับเพราะว่าเขาสอนให้คนเขามีวินัยครับแต่ของเราก็วินัยแต่น้อยหน่อยนะครับ
4: อันนี้กฎจราจรของเขาเหมือนเราไหมคะที่จะต้องขับทางซ้ายแล้วก็เพื่อที่จะ
5: คือกฎหมายเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าบางประเทศเขาก็ขับทั้งแล้วแต่นะครับแต่ว่าโดยหลักจราจรทั่วโลกก็คล้ายๆกันไม่ต่างกันมากนะครับ
4: ค่ะและในกรณีตามละครเมื่อสักครู่นี
5: ้
4: ถ้าเกิดกรณีทางกฎหมายขึ้นแล้วอันนี้สมมติว่าจับได้คนที่ปาดหน้าก
5: ็
4: จับได้ทั้งคู่มีเรื่องมีราวกันตรงนี้ใครจะผิดบ้างคะแล้วใครจะได้รับโทษยังไงบ้าง
5: คือโดยหลักแล้วการที่เราขับไปบนท้องถนนก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพียงแต่ว่าถ้าเราไปปาดหน้าคนอื่นเขาเนี่ยมันก็ต้องมีความผิดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ปาดแล้วเนี่ยเกิดคันหลังต้องไปชนหรือต่างๆนานาเนี่ยคราวนี้ต้องมาดูแล้วว่าใครจะต้องรับโทษเรื่องของประมาทนะครับผม
4: ยิ่งสมัยนี้นี่มีกล้องวงจรปิดติดรถกันเยอะด้วยมีหลักฐานเลย
5: ยิ่งตอนนี้บนท้องถนนก็มีกล้องนะครับมีแทบจะทุกถนนนะครับ
4: เรียกว่าเถียงกันไม่ได้เลยทีเดียวว่าคุณทำหรือไม่ได้ทำอันนี้มีหลักฐานเป็นภาพชัดเจนเลย
5: ค
4: ำว่าพูดถึงความเร็วแล้วค่ะพี่วิรัติไซสงสัยมานานแล้วว่าการขับรถเนี่ยความเร็วเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าผิดกฎจราจรความเร็วช้าเท่าไหร่หรือเร็วเกินไปเท่าไหร่ถึงจะผิด
5: ครับคือของเราเนี่ยคือเรามีกฎหมายนะครับเรามีกฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับแต่เพียงแต่ว่าคนไทยเนี่ยเราพอเหยียบคันเร่งปั๊บโอ้โหเราเหยียบกันไปไกลมากนะครับแล้วก็เร่งกันจนลืมว่าเราจะเขาเรียกอะไรเราจะยังใช้บนท้องถนนนี้หรือเปล่านะครับจริงๆตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขาจะใช้ที่ว่าขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่90นะกิโลเมตรต่อชั่วโมงขั้นต่ำนะครับอัน
4: นี้คือขั้นต่ำแต่ถ้าขับช้ากว่านั้นล่ะคะ
5: ก็ได้ครับไม่มีปัญหา
4: อันนี้คือไม่ถือว่าผิดกฎหมาย
5: ไม่ผิด
4: คุณจะมาโดนข้อหาขับรถช้านี่
5: ไม่ใช่คือแต่คือขั้นต่ำว่าคือขั้นต่ำกฎหมายไว้นะครับเพราะบางที่เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเร่งถึง90ก็ได้ยังไม่ถึงครับแต่ว่าสูงสุดที่เขาให้ใช้คือไม่ควรจะเกิน120
4: แต่ถ้ารถเราเหยียบได้เกิน120หรอคะ
5: เราขับเนี่ยพอเราขับเร็วเนี่ยอย่างบางที่เนี่ยเขามีการกำหนดความเร็วเอาไว้
4: มีกล้องตรวจจับด้วย
5: ใช่อย่างในบางที่อย่างมอเตอร์เวย์อะไรเงี้ยครับเขาจะมีการกำหนดความเร็วเอาไว้

0: จะมีป้ายเห็นเลยครับว่าคุณเนี่ยจะขับได้ประมาณนี้ถ้าเกิดเขาถ้าคุณขับเร็วกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่เอาตำรวจมาจับเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: เขาจะเช็คกล้องแล้วก็มีใบสั่งส่งไปถึงที่บ้านเลย
1: มีหลักฐานด้วยอันนี้มอเตอร์เวย์อ่ะเป็นทางแบบเร่งด่วนอยู่แล้วอ่ะขับเร็วกว่าถนนปกติไม่ได้หรอคะพี่วิรัติคะ
0: ก็เขาก็จะมีกำหนดเอาไว้ครับแต่ว่าก็คงไม่เกินนั้นส่วนใหญ่เขาก็ไม่เกิน120อ่ะครับนะครับผม
1: ก็คือความเร็วนี่คือเร็วได้แต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎจราจรด้วย
0: ใช่ครับยิ่งผมว่ายิ่งเร็วมากเนี่ยยิ่งอันตรายนะครับถ้าเราขับช้าเนี่ยเรายังสามารถควบคุมได้แต่ถ้าเราขับเร็วเนี่ยโอกาสที่จะควบคุมในขณะที่มันเกิดฉุกเฉินเรื่องต่างเนี่ยมันจะทำได้ยากนะครับ
1: แล้วทรายค่ะตามเว็บไซต์อันนี้เป็นกรณีที่เห็นบ่อยเลยเรื่องของรถที่จะกลับรถ
0: ครับ
1: เพราะโดยส่วนใหญ่ทางกลับรถเวลาเราจะกลับรถเราต้องชิดทางขวาใช่ไหมคะเพื่อจะเป็นที่เขาเรียกกันว่าทางยูเทิร์น
0: ใช่ครับ
1: ค่ะที่มันเป็นรูปตัวยูนะคะ
0: ครับ
1: รถที่กำลังรอกลับรถเปิดไฟเลี้ยวแล้วนะคะ
0: ค
1: ให้สัญญาณแล้วว่าจะกลับรถละจะเลี้ยวขวาละแต่รถข้างหลังค่ะมาด้วยความเร็วสูง
0: ครับ
1: เบรกไม่อยู่ค่ะชนท้ายตรงนี้ใครผิดคะ
0: คืออย่างนี้กฎหมายเขาบอกว่าเวลาที่คุณจะขับตามหลังคนอื่นเนี่ย จะต้องทิ้งระยะช่วงให้เกิดความปลอดภัยคือระยะเบรกที่ปลอดภัยนะครับเมื่อคุณขับมาตามหลังผู้อื่นเนี่ยเขาจะกลับรถก็ตามเนี่ยแต่คุณจะต้องดูก่อนว่าเขาอยู่ในระยะที่คุณป้องกันภัยได้หรือไม
1: ่
0: นะครับแต่พอคุณเข้ามาคุณขับด้วยความเร็วเนี่ยมันก็จะเกิดการชนถูกไหมครับแต่บางทีในบางกรณีเขาก็สู้กันนะครับว่าคุณกลับรถโดยฉุกเฉินก็มีซึ่งตรงนี้ไปดูกันเรื่องข้อที่จริงว
1: ่าอันนี้ก็คือยังไงคะฉุกเฉินคืออยู่ซ้ายปุ๊บตีไฟเลี้ยว
0: เข้ามาเลย
1: ทันที
0: ใช่ใช่ก็ต้องมาดูนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็จะเกิดคดีขึ้นมาตรงที่ว่าการที่เขากลับรถเนี่ยอาจจะกลับฉุกเฉินหรือเปล่าหรือปาดเข้ามาแล้วกลับโดยเร็วเงี้ยคันหลังอาจจะตามไม่ทันอะไรเงี้ยครับ
1: ก็ต้องดูละเอียดกันอีกทีนึง
0: ใช่ใช่ครับต้องมาดูอีกทีนึง
1: อันนี้ขอขยับจากจุดเดิมไปนิดนึง
0: ได้คร
1: ับอันนี้จุดเมื่อสักครู่นี้ก็คือแค่เปิดไฟเลี้ยวนะคะเตรียมที่จะเลี้ยวแล้วถ้าอย่างนี้เขาได้โค้งไปละ
0: ครับ
1: นะตีโค้งเพื่อจะกลับรถละ
0: ครับ
1: คือก็ตัวรถเนี่ยอาจจะปิดกลางรถอีกเลนนึงละ
0: ครับ
1: แต่เกิดการชนเข้ากลางคันเลย
0: ครับ
1: ตรงนี้นี่เหมือนกันไหมคะว่าจะต้อง
0: คืออีกคันหนึ่งที่มาทางเอกจริงๆแล้วเขาก็เป็นทางของเขานะครับเพียงแต่ว่ายังไรเสียเนี่ยกฎหมายบอกคุณจะต้องดูครับข้างหน้าคุณนะครับคุณต้องมีระยะที่ปลอดภัยครับระยะเบรกที่ปลอดภัยแต่ว่าไม่ใช่คุณขับมาเร่งอย่างเดียวได้เลยนี่อันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องมาดูว่าถ้าเป็นการกลับรถแล้วมีการส่งสัญญาณไฟบริเวณนั้นเนี่ยมีป้ายสัญญาณสามารถกลับรถได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะกลับได้เพียงแต่ว่าต้องมาดูว่ามันเป็นการกลับฉุกเฉินไหมมีการเปิดไฟเลี้ยวไหมนะครับและคันนี้มีความประมาทหรือไม่ที่จะขับมาทางตรงนะครับตรงนี้ต้องมาดูข้อเท็จจริงอีกทีนึงนะครับว่าใครผิดใครถูกครับผม
1: แต่ในกรณีที่มีป้ายบอกว่าห้ามกลับรถอันนี้ก็เห็น
0: ชัดเจน
1: อันนั้นชัดเจนคือคนที่กลับรถต้องผิด
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราเห็นป้ายอะไรที่เขาห้ามเขาเตือนก็ไม่ควรที่จะ
0: ใช่คือเราต้องหัดสังเกตป้ายอะครับผมว่าป้ายเนี่ยแต่ก็บางทีก็เห็นได้เห็นใจนะครับบางทีป้ายก็หายบ้างอะไรบ้างนะครับก็อาจจะต้องมีการกวดขันเรื่องนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะค่ะอีกคำถามนึงอันนี้คือแบบขาดใจมากเลยเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับบนทางคู่ขนานบนถนนใหญ่อย่างเช่นถนนวิภาวดีอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: เขาห้ามมอเตอร์ไซค์เข้าไปใช้เลนนั้นแล้วเข้าไปใช้แล้วเกิดกรณีการชนกันขึ้นมาอย่างนี้มอเตอร์ไซค์ผิดไหมคะ
0: คือหลักใหญ่ก่อนคือมอเตอร์ไซค์ก็มีความผิดละคือเข้าไปในเขตที่เขาห้ามอ
1: ัน
0: ที่หนึ่งและเกิดในกรณีเกิดอุบัติเหตุเนี่ยถ้าตนเองเป็นคนประมาทด้วยก็ต้องรับผิดนะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทางที่ดีนะคะในการใช้รถใช้ถนนนะคะนอกจากเราต้องระวังตัวเราเองแล้วนะคะเราต้องคอยดูคอยระวังผู้อื่นด้วยนะคะว่ารถมาทางไหนนะคะเราต้องคอยหลบนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องของสัญญาณการจราจรค่ะไม่ว่าจะเป็นบนพื้นถนนหรือว่าป้ายต่างๆนะคะต้องคอยดูให้ดีเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องทำผิดกฎจราจรด้วยค่ะและเรื่องราวของกฎจราจรนะคะรายการของเราก็ยังมีมาฝากอีกค่ะเราไปรับชมละครเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ
2: จอยเป็นพนักงานออฟฟิศแห่งหนึ่งซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์สิ้นเดือนเอกเพื่อนสาวประเภท2จึงชวนจอยไปฉลองที่เงินเดือนออก
3: พี่เอกคืนนี้จะพาน้องไปเที่ยวไหนดีคะ
4: ไปร้านใกล้ๆนี่แหละพอดีพี่ไปลองชิมอาหารมาอร่อยใช้ได้เลยแหละผู้ชาย

0: ก็เยอะด้วยแหละแก
1: พี่เอกเลี้ยงด้วยนะ
0: เอางั้นเลยเหรอก็ได้ได้ไปจอยไปทางซ้ายนะแล้วก็ตรงอีก500เมตรก็จะเจอแยกไฟแดงแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงอีก300เมตรแล้วก็จะเจอไฟแดงไฟแดงหนึ่งแล้วก็เลี้ยวขวาอีก100เมตรก็ถึงร้านแล้วล่ะ
1: บอกทางซะยาวขนาดนี้จอยจะจำได้ไหมจ๊ะพี่แล้วแยกที่พี่บอกมาเนี่ยไม่มีไฟเขียวเลยเหรอจอยต้องผ่าไฟแดงทุกแยกเลยใช่ไหมพี
0: ่ถูกต้องแล้วค่ะน้องว้าจะบ้าเหรอมันเป็นภาษาเรียกต้องรอไฟเขียวสิจ๊ะขืนไปตอนไฟแดงอ่ะตำรวจก็เรียกสิยะนี่แยกนี้เลี้ยวซ้ายเลยน้อง
1: จะเลี้ยวเลยเหรอพี่แต่มันไฟแดงอยู่นะ
0: น้องไม่เคยได้ยินเหรอคะว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดไปเลยค่ะ
1: พี่เอกทำไมตำรวจเรียกเราล่ะ
0: สงสัยเขาเห็นพี่สวยอ่ะเขาเลยอยากคุยด้วยแหละ
1: จอยว่าไม่น่าจะใช่นะพี
2: ่สวัสดีครับขอดูใบอนุญาตขับขี่หน่อยครับคุณ
1: เห็นไหมพี่
3: คุณผู้ชมคะอันนี้คิดไปเองจนคุณตำรวจเรียกกันเลยทีเดียวนะคะพี่รัฐอันนี้นี่คุณท่านนี้นี่เขาคิดไปเองไหมคะว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหรือว่ากฎจราจรจริงๆแล้วมันเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดอย่างที่เขาคิดจริงๆ
4: จริงๆเลี้ยวซ้ายมันก็ผ่านตลอดแหละครับเพียงแต่ว่าคืออย่างมันไม่ใช่ว่าเห็นตรงถึงขนาดที่ว่าคุณจะซ้ายผ่านตลอดอย่างเดียวนะครับคือมันก็ต้องดูเหตุการณ์ดูป้ายจราจรของแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างแยกอย่างแถวบ้านผมเนี่ยแถวถนนจันทร์เนี่ยมันเป็นเลี้ยวซ้ายนะครับแต่มันไม่ได้เขียนว่าผ่านตลอดมันจะมีไฟด้วย
3: จะเป็นแยกเดียวกับคุณคนนี้หรือเปล่า
4: เออนะครับมันจะต้องดูไฟว่าเอ้ยมันยังไงนะครับและจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดก็จริงเนี่ยแต่เวลาที่เราจะเลี้ยวเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องหยุดก่อนนะครับหยุดแล้วเราก็ดูซ้ายทีนึงนะครับแล้วก็ดูขวาทีนึงก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีก็พูดพลาดไปเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณจะไปอ้างว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดคุณจะไปชนกับใครคุณก็ชนะไม่ใช่ก่อนอื่นคุณต้องจะเลี้ยวเนี่ยคุณต้องซ้ายทีก่อนดูนะครับดูก่อนดูซ้ายว่ามีรถทางด้านนี้มาหรือไม
3: ่
4: ดูขวาทางด้านนี้มีมาไหมนะครับเราถึงจะค่อยเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็เลี้ยวเนี่ยก็ต้องดูว่าความเร็วเหมาะสมที่จะไม่ให้คันอื่นมาชนเราหรือไม่นะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือเรื่องเขาเรียกอะไรเตรียมตัวให้ดีครับรู้จักกฎจราจรให้ดีแล้วก็อย่างที่ผมบอกอย่างที่คราวต้นๆจะบอกว่าต้องมีการวางแผนนะครับจะเดินทางไม่ให้แบบเรานึกจะไปไหนก็ไปไม่ได้นะครับ
3: อย่างเช่นสี่แยกนี่คือถ้าเป็นสี่แยกที่เราไม่เคยผ่านเราก็ต้องดูสักนิดนึงว่าเขามีป้ายเครื่องหมายจราจร
4: บ
3: อกไหมว่าสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้หรือเปล่า
4: เพราะแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับ
3: ค่ะอันนี้ถ้าไปที่ที่ไม่เคยชินก็ต้องระวังในการขับขี่นิดนึงนะคะในส่วนอีกเรื่องนึงพูดถึงเรื่องสี่แยกเราจะไม่ถามเรื่องนี้ไม่ได้เลยค่ะ
4: ครับ
3: สี่แยกเนี่ย เวลาบางท่านบางที่ที่ไม่มีไฟแดงหรือว่ามีก็ตามเวลารถทางตรงค่ะใส่เห็นบางท่านเปิดไฟฉุกเฉินหรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกกันทั่วไปว่าไฟพาหมากที่มันจะพริบตึ๊บตึ๊บตึ๊บสองข้างเหมือนไฟเลี้ยวอะค่ะ บางทีไซมองไม่เห็นอีกข้างนึงไซยังคิดว่าเขาเปิดไฟเลี้ยวเลยตรงนี้นี่เป็นกฎจราจรไหมคะจำเป็นต้องเปิดไหมคะเวลาผ่านแยก
4: จริงๆตามกฎหมายไฟคือไฟพาหมากที่ว่าเนี่ยนะครับจริงไว้สำหรับเป็นเรื่องของการรถฉุกเฉินรถเสียรถอะไรต่างๆนะครับแต่เรากันดันไปใช้อีกแบบหนึ่ง
3: ซึ่งจ
4: ริ
3: งๆ
4: ใช่ไม่ควรจะใช้นะครับถ้าคุณจะทำยังไงคือก็ต้องใช้ไฟที่ถูกต้องไปนะครับแต่ว่าไฟผ่าหมากเนี่ยไว้สำหรับที่เราจอดข้างทางเช่นเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้คนอื่นเขารับทราบว่าตรงนี้นะครับช่องทางนี้นะครับมีปัญหา
3: อันนี้อีกเรื่องนึงที่ใส่จะไม่ถามไม่ได้เลยเวลารถชนเห็นแล้วจะมาพ่นสเปรย์มาอะไรกันใส่ก็สังเกตค่ะว่าเส้นถนนเนี่ยนอกจากที่จะตีเอาไว
4: ้
3: ให้เราสามารถขับรถได้ถูกช่องของเราแล้วมันยังมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายไหมคะเวลารถชนกันเนี่ยค่ะ
4: ครับคือเส้นมันมีเส้นสองส่วนคือเส้นทึบใช่ไหมฮะกับเส้นปะถูกไหมฮะ
3: เซงไม่รู้เลยมันต่างกันยังไง
4: คือถ้าเป็นเส้นทึบเนี่ยเราจะห้ามแซงนะครับคือว่าจะเราขับมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าคันหน้าเราเนี่ยมันขับช้าโดยหลักแล้วเราจะแซงเนี่ยแต่ถ้าเลนเนี่ยมันเป็นเส้นทึบนะครับเส้นหนาๆเนี่ยนะครับมันจะห้ามแซง
3: อ่ะอันนี้คุณตำรวจเห็นเรียกได้เลยไหมคะ
4: โดนครับ นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเส้นแบบเป็นเส้นปะครับซึ่งอันนี้คือกฎหมายเขาอนุญาตให้สามารถแซงได้คือเรียกว่าเปลี่ยนเลนได้อย่างนั้นดีกว่า
3: ค่ะ
4: นะครับ
3: กรณีหนึ่งไซอ่ะเจอกับตัวเลยทุกครั้งที่เปลี่ยนเลนค่ะ
4: ครับ
3: ส่วนใหญ่จะไม่เปิดไฟเลี้ยวกัน
4: ค
3: ือถ้าจะมาทางขวาก็ไม่ตีไฟเลี้ยวว่าจะเปลี่ยนมาเลนทางขวา
4: ครับ
3: ตรงนี้เป็นกฎจราจรเลยหรือว่าเป็นมารยาททั่วไป
4: คือเป็นกฎจราจรครับคือถ้าคุณจะเลี้ยวคุณก็ต้องเปิดไฟครับเปิดไฟเพื่อที่จะบอก

0: คันหลังนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีคุณไม่บอกแต่คุณดันเลี้ยวไปแล้วนะครับแล้วมีการชนเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมานั่งดูกันว่ามันมีข้อเท็จจริงอย่างนั้นหรือไม่นะครับ
1: ก็ตรงนี้วัดนำมาโต้แย้งได้
0: ใช่ก็ต้องมานั่งต่อสู้คดีกันเพราะว่าคันหลังก็อาจจะไม่รู้แต่มันก็มีว่าบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการประมาทร่ว
1: ม
0: คือต่างฝ่ายต่างประมาท
1: อีกคนก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวแหละแต่อีกคนก็ขับมาเร็วเกินไป
0: ใช่คือบางทีมันก็ต้องดูว่าถ้าเราได้ทำตามนั้นอย่างเช่นถ้าเราอย่างเราขับตามหลังมาเนี่ยเราก็ตั้งใจแล้วว่าเราจะดูคันหน้าอย่างดีนะครับจะไม่ชนแน่ๆอย่างนี้ก็อาจจะไม่ผิดก็ได้แต
1: ่
0: ถ้าเขามีการเปลี่ยนเลนกระทันหันไม่เปิดไฟด้วยคันที่เราชนก็ต้องมาดูข้อเท็จจริงในศาลอีกทีนึงนะครับ
1: ก็ต้องดูแลกันนิดนึงดูแลอารมณ์ตัวเองด้วยในการขับขี่นะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎจราจรนะคะที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณจราจรนะคะที่ทำให้คุณผู้ชมเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าเราควรจะใช้ไฟเลี้ยวตอนไหนนะคะแล้วก็ควรจะดูสัญญาณจราจรให้ดีนะคะในการขับขี่ค่ะแล้วเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับกฎจราจรอีกเรื่องนึงมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: น็อตขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดเป็นประจำและทุกครั้งก็จะเพลิดเพลินกับวิวสองข้างทาง
3: วันนี้กินอะไรดีไปหาของกินที่ตลาดดีกว่าเย
2: ้น็อตขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตลาดเหมือนทุกครั้งซึ่งเป็นเวลาเดียวกับฝ้ายที่รอจะเลี้ยวรถเข้าตลาดน็อตมัวแต่มองข้างทางชนเข้ากับท้ายรถของฝ้าย
4: โอ้ย
5: คุณขับรถยังไงเนี่ยมาชนท้ายรถฉันเนี่ยฮะ
4: โอ้ยอะไรเนี่ยยังมาว่ากันอีกเห็นไหมเนี่ยว่าผมเจ็บอยู่ไม่รู้แหละเอาค่าเสียหายมาเลย
5: อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคุณมาชนรถฉันเนี่ยคุณสิต้องเป็นคนจ่ายจะมาเรียกร้องเอาอะไร
4: ไม่รู้แหละคุณไม่รู้หรอว่ารถเล็กอะถูกเสมอยังไงอะคุณก็ต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายอะผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดโอ้โอ้ย
1: แหมคุณผู้ชมคะตัวเองชมนกชมไม้จนเพลินนะคะยังจะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากเขาอีกในกรณีนี้เลยค่ะพี่วิรัตค่ะเขาบอกเขาเป็นรถเล็กค่ะเขาเรียกร้องค่าเสียหายรถเล็กต้องเป็นฝ่ายถูกเสมอไปรถใหญ่ต้องเป็นฝ่ายผิดเสมอไปอันนี้ถูกต้องไหมคะ
0: จริงๆจะเป็นความเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ความเชื่อไม่ใช่ทั้งเรื่องกฎหมายนะครับคือกฎหมายไม่ได้บอกว่าขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดเล็กไปชนใครไม่ผิดหรือขนาดใหญ่ชนใครไม่ผิดมันเป็นการที่เราไปจินตนาการกันจริงๆแล้วตามกฎหมายเนี่ยคือต้องดูข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริงว่าถ้ารถเล็กเนี่ยถูกก็คือถูกนะครับรถใหญ่ถูกก็คือถูกนะครับไม่ใช่ว่าถ้ารถใหญ่ไปชนรถเล็กอย่างไรเสียเนี่ยรถใหญ่ไม่ผิดชอบไม่ใช่นะครับต้องดูเป็นกรณีไป
1: กรณีนี้รถเล็กเข้าไปชนเองเลยแต่จะเรียกร้องค่าเสียหาย
0: อย่างนี้ไม่ใช่ครับคือจริงๆแล้วคุณต้องรับผิดชอบเขานะครับต้องโดยหลักก็คือต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยแล้วก็รับผิดชอบความเสียหายของคู่กรณีด้วย
1: เพราะฉะนั้นอย่างในกรณีละครนี้ก็คือคุณที่ขับรถยนต
0: ์
1: สามารถเรียกร้องค่าเสียหายกับคุณคนขับมอเตอร์ไซค์ที่ชอบมือลอย
0: ได้ครับเพราะว่ามันเราต้องดูว่าใครประมาทนะครับในคดีจราจรเราดูที่ว่าใครประมาทใครละเมิดกันนะครับใครประมาทคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบนะครับ
1: อันนี้ก็ต้องว่ากันต่อไป
0: ใช่ซึ่งความเสียหายก็ต้องมาดูว่าเสียหายขนาดไหนเช่นผมต้องเปลี่ยนแผงคอนโซลอะไรของผมต้องต่างนานะครับแผงไฟหน้าก็ต้องมาดูจริงๆแล้วเสียไปเท่าไหร่ตรงนี้เป็นค่าเสียหายนะครับ
1: แล้วถ้าสมมุติในเรื่องนี้คุณขับคุณคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์เมามาด้วยล่ะคะ
0: ก็เป็นอีกเรื่องนึงก็
1: ค
0: ือส่วนนึงก็คือประมาทก่อนนะครับอีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้ามีการตรวจพบแอลกอฮอล์ในร่างกายก็จะมีผิดความผิดอีกฐานนึงนะครับ
1: อันนี้ก็คือไม่ว่าคุณคนที่ขับมอเตอร์ไซค์จะเป็นคนผิดหรือถูกแต่ถ้าเกิดว่าเมาแล้วขับตรงนี้ก็คือจะต้องโดนในโทษฐานของการเมาแล้วขับก่อนเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกความผิดฐานหนึ่งนะครับ
1: และในส่วนที่ใครจะผิดใครจะถูกในการขับขี่ก็ต้องไปดูในรายละเอ
0: ียดไปดูข้อจริงแต่ว่าโดยหลักก็จะสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่า คนที่เมาก็น่าจะผิดนะครับแต่ก็ในทางอย่างนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูว่าข้อที่จริงเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดคุณไปขับแล้ว

0: คุณไปทำความเดือดร้อนเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดีนะครับ
1: ท้ายดีก็คือถ้าเมาก็นอนอยู่บ้านนะคะ
0: คือผมว่าถ้าอย่างผมยกตัวอย่างให้คนหลายคนนะครับเวลาที่เราไปเที่ยวในที่ที่เขาเรียกอะไรไปเที่ยวยังเที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยครับหรือว่าที่ต้องมีการดื่มผมแนะนำนะครับว่าถ้าคิดว่าจะต้องไปแล้วเนี่ยก็ไม่เอารถไปนะครับหรือว่าถ้าไปแล้วดันไปติดลมไปดื่มเนี่ยผมแนะนำว่าจอดเถอะ
1: นอนในรถเลยดีกว่า
0: จอดหรือว่าเราสามารถที่จะเอาไปจอดไว้ที่ที่ไหนเขาให้จอดแล้วเราก็กลับแท็กซี่มาพรุ่งนี้เช้าเราสะดวกเราค่อยไปจะดีกว่าเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยก็จะมีปัญหามากมายเหมือนอย่างเพื่อนผมเนี่ยเขามีไปเวลาไปสังสรรค์อะไรก็ตามเนี่ยพอไปเสร็จปุ๊บบ้านเขาต้องไกลเงี้ยนะครับแล้วผมเห็นว่าก็เขาก็เอารถมาจอดที่บ้านผมนะครับแล้วเขาก็กลับแท็กซี่ไปพออีกสักวันหนึ่งเช้าลุ่งขึ้นเขาก็มารับรถมันก็ดีกว่านั่งแท็กซี่กลับบ้านสบายใจกว่า
1: เป็นอันตรายต่อผู้อื่นด้วยถ้าเมา
0: ใช่ใช่ครับมันจะเป็นหลายกรณีเกิดหนึ่งคุณถูกจับเนี่ยคุณจะต้องเรื่องของการมีแอลกอฮอล์ขับรถมีแอลกอฮอล์ก็โดนละนะครับเดี๋ยวนี้เขาขังกันก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นศาลเช้าเลยนะครับ
1: ก็คือยังไงคุณก็ต้องได้นอนในห้องได้ไปที่ฮ่องกงละ
0: ใช่ไปฮ่องกงครับนะครับก็มันก็เลยเดี๋ยวนี้แล้วพอมีโทษนี้นะครับจะต้องไปบำเพ็ญการกุศลต่างๆนะครับ
1: ต้องบำเพ็ญประโยชน์ด้วย
0: ใช่ใช่นี่ก็ไม่ไหวแล้วครับแล้วก็ถ้าเลยเถิดเป็นท่านเกิดไปขับรถให้ใครเกิดคนอื่นเขาเสียชีวิตขึ้นไปเนี่ยโอ้ต้องรับผิดชอบกันเยอะมาก
1: ยาวเลยทีเดียวนะคะอีกเรื่องนึงค่ะที่ใส่เจอบ่อยเลยแถวบ้านบางท่านขับรถมอเตอร์ไซค์เอามาซื้อกับข้าวที่ตลาดใกล้ๆนะคะขับย้อนสอน
0: ค่
1: ะที่ภาษาชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกว่าขับย้อนสอนคือขับผิดเลนนั่นเองค่ะแทนที่คุณจะขับไปในทางของคุณกลับมาใช้อีกแถบนึงถ้าอย่างนี้กรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับคนที่ขับรถย้อนสอนตรงนี้เขาสามารถจะเรียกร้องอะไรจากคนที่ขับรถชนเขาได้ไหมคะ
0: คือหลักก่อนนะครับว่าการขับย้อนสอนเนี่ยก็คือคุณก็ผิดละอันนี้เบื้องต้นนะครับไม่ว่าคุณจะยังไงคุณก็ต้องมีความผิดแต่ปัญหามีอยู่ว่าแล้วคนที่ไปถูกกระทบเนี่ยหรือว่าถูกขับแล้วเขาไปชนด้วยเนี่ย คุณประมาทหรือเปล่า มันเคยมีกรณีคดีนะครับเป็นเด็กแว้นนะครับแกขับรถแล้วก็ขับรถสวนกลับมานะครับ
1: สวนขับย้อนสอน
0: ย้อนสอนกลับมานะครับแล้วปรากฏว่าก็มีรถเหมือนกันเนี่ยเขาขับตามเลนเขานี่แหละแล้วเขาเชื่อว่าเขาถูกก็เลยขับชนกันเลย
1: โอ้ยตายแล้ว
0: นะครับผลก็คือคนขับรถมอเด็กแว้นก็เสียชีวิต
1: อันนี้คือมีเจตนาที่จะชนเลยใช่ไหม
0: ก็คือเขาถือว่าเขาก็มั่นใจว่าเขาขับถูกเลนนะครับผลก็คือคดีนี้ศาลท่านก็มองว่ามันเป็นการเรื่องคุณประมาทร่วมนะครับคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาขับมาคุณก็ต้องระมัดระวังด้วยไม่ใช่ว่าคุณคิดว่าคุณมาถูกทางคุณก็จัดกันเต็มเงี้ยก็ไม่ใช่
1: แต่นี่ศาลก็ดูที่เจตนาแล้วก็ดูหลักฐานพยานอะไรรอบข้างด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: ค่ะอันนี้กฎจราจรก็คือไม่ได้มีกฎตายตัวว่าใครถูกเล่นผิดเล่นแล้วจะเป็นคนผิดเสมอไป
0: ใช่ก็ต้องดูข้อเท็จจริงอีกทีหนึ่งนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่การขับรถมีน้ำใจให้กันนะ
0: ดีกว่า
1: ให้อภัยกันดีกว่า
0: ถ้าหนึ่งคือเราขับรถต้องมีน้ำใจสองก็คือถ้าเราไม่พร้อมอย่างที่ผมบอกคือถ้าไปทะเลาะคนที่บ้านมาอารมณ์ไม่ดีหรือว่าเราขับรถแล้วเราเมาอะไรเงี้ยผมว่าหยุดเถอะพักดีกว่า
1: อีกกรณีนึงเลยที่น่ากลัวมากคือการบางคนนะคะอาจจะทะเลาะกันมาหรืออะไรอารมณ์ชั่ววูบอะค่ะ
0: ครับ
1: วิ่งมาให้รถชน
0: ครับ
1: ตรงนี้รถที่ผ่านมาพอดีเป๊ะกับเหตุการณ์นั้นเลยชนเสียชีวิตเข้าตรงนี้นี่จะมีการตัดสินยังไงคะในเรื่องคด
0: ีคือโดยหลักแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ผมประเด็นเนี้ยผมเคยทำนะครับก็คือว่าเป็นลักษณะว่าเขาทะเลาะคนที่บ้านมาแล้วเขาวิ่งออกมาครับวิ่งจากบ้านนะครับแล้วก็วิ่งออกจากฟุตบาทแล้วก็วิ่งลงถนนทางลูกความผมก็ขับมาปกติครับมันกระทันหันมากครับก็ชน
1: ก็คือไม่ได้ใช้ความเร็วอะไร
0: แล้วก็ปกติเลยครับแต่มันเนื่องจากว่าเขาลงถนนโดยกระทันหันจริงๆนะครับทางนี้เขาก็ทำยังไงได้เขาก็ต้องบ้านไปแต่ว่าในสุดท้ายก็ต้องพิสูจน์นะครับว่าเราได้ขับมาได้ใช้ความระมัดระวังแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าคนนี้เขาลงมาแบบกระทันหันจริงๆนะครับตรงนี้ก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะในการใช้รถใช้ถนนนะคะเราก็ควรใช้ตามกฎนะคะต้องดูป้ายจราจรนะคะแล้วก็ทำให้ถูกกฎจราจรนะคะอย่าพยายามแหวกกฎนะคะไม่ว่าคุณจะรีบร้อนแค่ไหนนะคะคุณก็ ต้องทำตามกฎที่วางไว้นะคะและอีกอย่างนึงค่ะเรื่องของน้ำใจนะคะเราควรมีน้ำใจกับคนรอบข้างนะคะแล้วก็คอยระมัดระวังนะคะลดรอบข้างให้ดีนะคะนอกจากที่จะระมัดระวังตัวเราเองแล้วนะคะและสำหรับในวันนี้ค่ะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ทนายวิรัตมากค่ะที่มาให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายกฎจราจรของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการจะรับชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมรายการของเรานะคะได้ทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีข้อข้องใจนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะโดยการแอดไลน์หรือว่า Twitter นะคะของพี่ทนายวิรัตได้ตามที่ปรากฏด้านหน้าจอนี้ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะทรายแล้วก็ทีมงานพร้อมด้วยพี่วิรัตนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมแน่นอนครับหน้าที่ของผมตลอดหาเรื่องในช่วงแรกนะครับจะหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายไปถามทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมทุกคนมาอยู่ที่วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดปราจีนบุรีวัดแก้วพิจิตรนั่นเองครับ

0: ผู้ชมครับวัดแก้วพิจิตรแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่5เลยนะครับแล้วก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ในปีพ.ศ. 2461โดยพระยาอภัยภูเบศรครับวัดแห่งนี้มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมนะครับจะเห็นว่ามีการผสมผสานวัฒนธรรมทั้งไทยจีนเขมรรวมถึงวัฒนธรรมแบบตะวันตกด้วยในโครงสร้างของวัดนะครับถือว่าสวยงามและก็โดดเด่นมากๆเลยแหละครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนมีโอกาสได้มาท่องเที่ยวที่จังหวัดปราจีนบุรีก็อย่าลืมมาสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแบบผมด้วยนะครับส่วนตอนนี้ได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญคนแรกแล้วนะครับเขาจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายในประเด็นเรื่องอะไรบ้างพบกับเขาในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ได้เวลาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกในช่วงตลอดหาเรื่องแล้วนะครับพี่มาศสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวของพี่มาศเป็นยังไงเล่าให้ผมฟังหน่อยครับ
2: คือมีคนรู้จักนะคะเขาเอาที่ไปจำนองไว้แต่นี่เขาจะหมดเขาเรียกอะไรนะหมดที่สัญญาไว้วันสุดท้ายเลยแล้วเขามาบอกให้ไปถ่ายคืนถ่ายให้เป็นของตัวเอง
0: ให้เป็นของตัวเองคือเหมือนให้พี่มาศไปช่วยถ่ายให้หน่อยค
2: ือ
0: เขายังไม่มีเงินถ่ายว่างั้น
2: ใช่ใช
0: ่แล้วยังไงต่อฮะ
2: ตอนนี้ก็อยู่มาก็เขาก็จะขอซื้อคืน
0: อ๋อคือหลังจากถ่ายเรียบร้อยเป็นชื่อเราแล้วเขามีเงินแล้วจะขอซื้อคืน
2: เขาจะไปหามา รวมตัวกันกับพี่น้องเขาบางคนเขาไม่อยากขายเขาบอกเป็นมรดกของพ
0: ่
2: อ
0: เป็นที่แบบไหนกว้างใหญ่ขนาดไหนขอรายละเอียดหน่อยครับ
2: 3งานค่ะ3งานกว่าแล้วก็มีห้องแถวอยู่12ห้อง
0: โหเยอะเหมือนกันนะฮะ
2: บ้าน1หลัง
0: บ้านอีกหลังนึงด้วยเป็นที่จำนวนกว้างใหญ่พอสมควรแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างด้วยนะฮะตึกแถว12ห้องบ้านอีก1หลังบนที่3งานกว่า
2: เป็นห้องแถวชั้นเดียวเนี่ย
0: ห้องแถวชั้นเดียว
2: ข้างโรงงานค่ะ
0: ครับแล้วจำนวนเงินเท่าไหร่บอกได้มั้ยครับ
2: ก็ได้ก็ล้าน65
0: ตอนที่เราไปถ่ายมาในร้าน65แล้วเขาบอกว่าเป็นที่มรดกเขาเปลี่ยนใจแล้วเขาอยากจะซื้อคืนรวบรวมเงินซื้อคืนกับพี่กับน้องเขาเนี่ยเรามีการแบบว่าคิดเท่าทุนหรือว่าบวกเพิ่มเติมบ้างไหมครับเพราะตอนนี้เป็นที่เราแล้วนี
2: ่บวกค่ะเพราะบางส่วนเราก็ต้องไปกู้มาก็บวกค่ะ
0: เราคิดเขาในราคาเท่าไหร่ครับในการขายคืนไป
2: ก็ประมาณ2ล้าน3
0: 2ล้าน3นะฮ
2: ะ
0: แล้วยังไงต่อครับ
2: คือเขาก็โอเคนะเขาก็ไม่ต่อสักครั้ง
0: สองล้านสามไม่ต่อเลยเหรอ
2: คือเขาอยากได้คืน
0: อ
2: ่ะ
0: เพราะว่าอยากได้คืนจริงๆ
2: พี่น้องบางคนเขาอยากได้คืน
0: ครับผม
2: ตอนนี้คือว่าการทำสัญญาเนี่ยคือว่าก็คุยกับเขาคือจะให้เขาเอาเงินมาวาง150,000แสนห้าให้เวลาก็3เดือน
0: ครับ
2: ถ้าภายใน150,000จำนวนเงินที่เหลือเนี่ยใน3เดือนเนี่ยคือเขาต้องเอาเงินนั้นมาซื้อคืน
0: ก็คืออีก2ล้านกว่าเนี่ยภายใน3เดือนได้หามาให้ได้ว่าง่าย150,000เป็นเงินมัดจำ
2: ใช่
0: มัดจำตามข้อตกลงนะฮ
2: ะ
0: มีสัญญาเรียบร้อยนะครับม
2: ี
0: ผู้ค้ำประกันด้วย
2: ไม่มีแต่ว่าไปที่อำเภอนะ
0: ที่ดินถูกต้องเลยจ
2: ับ
0: กรมที่ดินเลยเป็นรายลักษณ์อักษรเลยไม่ได้เป็นสัญญาที่ร่างขึ้นมาเองนะครับ
2: ใช่ๆ
0: ต่อหน้าเจ้าพนักงานเลยนะฮะแล้วยังไงฮะข้อสงสัยของพี่มาศคือ
2: ก็มีอีกอย่างนึงคือว่าสมมติว่าเค้าไม่ได้ว่าเขานะถ้าเขาถ่ายคืนไม่ได้อย่างเงี้ยในกรณีที่เขายังอยู่บ้านหลังนั้นอยู่เราสามารถจะให้เขาออกได้เร็วประมาณกี่เดือนคะ
0: อ๋อนั่นหมายความว่าในตั้งแต่ช่วงเวลาที่พี่มาศไปจ่ายเงินแทนเขาอะแล้วก็เอาที่มาเป็นของพี่มาศเพ
2: ื่
0: อไม่ให้แบงค์ยึดเนี่ยเขายังอยู่บ้านนั้นมาตลอด
2: เขายังอยู
0: ่อยู่มาตลอดจนกระทั่งเขาจะขอซื้อที
2: ่
0: กลับเป็นของเขาเขาก็ยังอยู่ในบ้านหลังเดิมในระยะเวลาที่ผ่านมาสงสัยเฉยๆว่าถ้าสมมุติว่าครบกำหนด3เดือนแล้วเขาไม่มาถ่ายคืนไม
2: ่
0: ม
2: ี
0: เงินมาให้บ้านเป็นของเราโดยสมบูรณ์แล้วเราจะมีสิทธิ์ให้เขาออกไปจากบ้านหลังนี้ได้ไหม
2: ใช่
0: ใช่ไหมครับหรือใช้วิธีการยังไงบ้าง
2: ใช่
0: นี่คือเรื่องที่พี่มาสงสัยมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมอีกไหมครับ
2: ก็ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่กันถึงจะออกได้
0: ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการดำเนินการให้คนนี้ออกไปจากบ้านเป็นคนเดียวเลยหรือว่าอยู่กันเป็น
2: ครอบครัวค่ะ
0: เป็นครอบครัวด้วยนะครับเอาละครับนี้ขอบคุณพี่มาศที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันกันนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ก่อนจะไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบกันในช่วงทนายคลายฉงนครับ
3: มีคนรู้จักมาบอกให้มาดช่วยถ่ายที่ดินและตึกแถวที่นำไปจำนองซึ่งกำลังจะถูกยึดมาดจึงไปถ่ายออกมาเป็นชื่อของตนเป็นเงิน 1.65 ล้านบาทโดยให้เจ้าของเดิมอาศัยอยู่ก่อนได้ต่อมาเจ้าของที่คนเก่าก็รวบรวมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อจะซื้อคืนเพราะเป็นที่มรดกมาดจึงคิดบวกจากราคาเดิมเพราะตนไปกู้มาซื้อและขายคืนในราคา 2.3 ล้านบาทซึ่งเจ้าของเก่าก็ตกลงโดยที่มาดคิดว่าจะทำสัญญาให้วางเงินมัดจำจำนวน 150,000 บาทและให้เวลา3เดือนในการมาซื้อมาดจึงสงสัยว่าหากไม่มีเงินมาซื้อจะสามารถยึดเงินมัดจำได้เลยหรือไม่โดยจะให้เจ้าของเดิมออกจากบ้านที่อยู่อย่างถูกต้องได้อย่างไรและใช้เวลาแค่ไหน
1: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัติคะเรื่องราวของพี่มาศเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่ทรายจะถามคำถามของพี่มาศทรายถามคำถามของตัวเองก่อนได้ไหมคะ
5: ครับ
4: เรื่องของคำว่าจำนำจำนองขายฝากทรายได้ยินมานานแล้ว
5: ครับ
4: แต่ไม่เคยเข้าใจเลยค่ะว่าพวกนี้สิ่งที่ใช้พูดมานี่มันคืออะไรคะ
5: มันแตกต่างกันเลยนะครับคำว่าจำนำเนี่ยนะครับก็คือเป็นสังหาริมทรัพย์ก็คือพวกของที่เป็นเคลื่อนไหวได้ต่างๆนะครับเช่นวิธีน้องไปเห็นแล้วลงรับจำนำเนี่ย
4: แหวนเพชร
5: เป็นการจำนำกับจำนำด้วยเป็นแหวนเพชร
4: ครก
5: อะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เป็นการจำนำทั้งสิ้นจำนองครับเป็นไงครับจำนองก็คือส่วนใหญ่เป็นอสังหาริม
4: ค่ะ
5: นะครับก็คือเป็นพวกบ้านที่ดินแล้วก็พวกเครื่องจักรต่างๆที่เคลื่อนย้ายลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
4: อะไรที่อยู่กับที่แล้วก็เคลื่อนย้ายลำบากคือเป็นการจำนอง
5: ใช่ตรงนี้เขาเป็นการจำนองแล้วก็ขายฝากนะครับขายฝากนี่ก็จะแตกต่างคือว่าตัวเวลาที่สมมติว่าน้องสายมีที่ดินนะครับแล้วต้องการที่จะได้เงินสักก้อนหนึ่งน้องสายก็เอามาฝากพี่นะครับคือเอาที่ดินเนี่ยมาขายฝากพี
4: ่
5: ผลเป็นไงครับก็คือที่ดินเนี่ยถูกโอนมาที่พี่ละนะครับเพียงแต่ว่ามีข้อตกลงว่าเดี๋ยวน้องทรายเนี่ยอาจจะมาถ่ายถอนคืนได
4: ้มีสัญญามีระยะเวลาในการถ่ายถอน
5: ใช่ไม่เกิน3ปีนะครับน้องต้องตกลงกับพี่ในที่สำนักงานที่ดินว่าน้องจะมาคืนเมื่อไหร่นะครับจะแตกต่างจากตรงจำนองตรงที่จำนองเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะว่ากรรมสิทธิ์เป็นของน้องแต่เพียงแต่จะไปติดจำนองเอาไว้เวลาน้องจะซื้อขายอะไรต่างๆต้องมาขออนุญาตผู้รับจำนองนะครับ
4: ค่ะแล้วอย่างนั้นผู้ที่รับขายฝากจะได้กำไรในส่วนไหนคะจากการ
5: มีดอกเบี้ยไงครับมีดอกเบี้ยด้วยนะครับแล้วถ้าในกรณีที่น้องมาขายฝากแล้วปรากฏว่าน้องไม่มาถ่ายถอนในเวลาที่กำหนด
4: ค่ะ
5: อันนี้ก็จบที่ก็เป็นของพี่วิรัตเลย
4: แล้วในส่วนของเรื่องราวของพี่มาศเนี่ย
5: ครับ
4: จะเรียกว่าขายฝากหรือจะเรียกว่าจำนองได้คะ
5: พี่ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นลักษณะไหนนะครับแต่ว่าฟังจากตรงนี้อาจจะเป็นขายฝากเพราะต้องมีการมาถ่ายถอนคืน
4: ค่ะ
5: นะครับตรงนี้เนี่ยพี่เข้าใจว่ามันเป็นการขายฝาก
4: ะ
5: นะครับแล้วก็มีระยะเวลาที่กำหนดจะต้องมาถ่ายถอนคืนนะครับ
4: ค่ะมาถึงขั้นตอนเป็นเรื่องของการขายฝากแล้วนะคะหรือว่าจำนองอะไรก็แล้วแต
5: ่ครับ
4: แต่มาถึงขั้นตอนของพี่มาศที่รับเงินเขามาแล้ว 150,000 บาท
5: ครับ
4: ค่ะเป็นเงินที่สำหรับเหมือนประกันไว้ก่อนว่าเดี๋ยวจะมาถ่ายถอนคืนภายในระยะเวลา3เดือน
5: ครับ
4: ถ้า3เดือนเขาไม่มาพี่มาศริบเงินเขามีความผิดไหมคะ
5: ไม่มีความผิดครับก็คือว่าจริงๆแล้วคือเหมือนว่าเขาจะกลับมาซื้อคืนนี่แหละนะครับแต่ปรากฏว่าถ้าภายใน3เดือนเนี่ยตามที่คุณกำหนดในสัญญาแล้วถ้าไม่มาคืนก็เป็นอันคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยเขาก็ริบได้เลย
4: แล้วสามารถริบที่ได้ไหม
5: ก็ที่มันเป็นของชื่อเขาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่แรกแล้วนะครับตรงนี้ก็เขาไปว่าอีกทีนึงนะครับ
4: ค่ะแล้วในส่วนของการอยู่อาศัยคือพี่มาศเนี่ยเป็นคนใจดีมากนะจากที่ฟังก็คือ
5: ครับ
4: ก็ยังปล่อยให้เจ้าของที่เดิมอาศัยอยู่นะคะ
5: ครับ
4: ถ้าเป็นแบบนี้ในช่วงระยะเวลาที่รอ3เดือนเนี่ยว่าเขาจะมาให้เงินถ่ายถอนที่คืนไหม
5: ครับ
4: พี่มาสามารถให้เขาออกไปจากที่อยู่อาศัยนั้นได้
5: คือในระหว่างนี้มันมีข้อตกลงอยู่ก็ยังไม่ได้นะครับแต่เพื่อหลังจากนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เนี่ยก็ต้องออกถ้าออกไม่ยอมออกก็ต้องฟ้องขับไล่
4: ค่ะนะครับแล้วในส่วนของที่ดินคือไม่ได้มีแต่ที่ดินอย่างเดียวมันมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ในนั้นด้วยมีตึกแถวด้วยแล้วก็บ้านด้วยตึกแถวระหว่างที่รอการเขามาถ่ายคืนสามารถนำตึกแถวเนี้ยไปให้คนอื่นเช่าให้เกิดรายได้ได้ไหมคะ
5: ก็ได้ครับแต่เราต้องคือแต่ถ้ามีในระหว่างมีสัญญาอยู่เนี่ยมันก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับจนกว่าจะครบสัญญาแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่ยอมออกเราก็ต้องฟ้องขับไล่นะครับแล้วก็พอเขาออกไปแล้วถึงเอามาให้คนอื่นเช่าได้
4: ก็คือ3เดือนนี้ถ้าเกิดไม่มีเงินมาถ่ายถอนคืนแล้วก็ยังไม่ออกไปก็คือต้องไปฟ้องขับไล่
5: ใช่
4: ค่ะฟ้องขับไล่นี่มีวิธีการกระบวนการยังไงบ้าง
5: ก็คือเอาไปให้ทนายความเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาฟ้องขับไล่ให้ก็คือให้ออกจากพื้นที่ไปนะครับ
4: ค่ะพี่วิรัตเคยทำคดีแล้วมีเคสอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่เป็นปัญหาอยากจะยกตัวอย่างให้เราฟังไหม
5: ส่วนใหญ่ที่ดินเนี่ยพี่ถ้าพี่จะเจอนะส่วนใหญ่เป็นเรื่องการที่เราไปซื้อที่ดินมากกว่าเวลาที่เราไปซื้อที่ดินเนี่ยเราไม่ได้เช็คให้ดีนะครับก็คือว่าบางทีที่ดินมันมีปัญหามาก่อนแล้วเราไปซื้อที่ดินเนี่ยอย่างท่อนแรกมันสมมติว่าน้องสายไปซื้อที่ดินจากที่ไหนสักแห่งนึงไงก่อนหน้าน้องสายเนี่ยเขามีการที่มีการเขาเรียกโกงกันไปโกงกันมานะครับเขามีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนทั้งสายจนถึงขั้นน้องสายได้เลย
4: อ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงคะเวลาซื้อที่ดิน
5: ก็ต้องระมัดระวังพอระมัดระวังไม่บ้าคือเราต้องไปดูสารบบของที่ดินที่สำคัญมากนะครับเราต้องไปดูว่าที่ดินเนี้ยเริ่มเดิมทีมันมาจากไหนนะครับแล้วใครเป็นเจ้าของมาแล้วบ้างนะครับบางทีเราอาจจะต้องจำเป็นมากบางทีอาจจะโทรศัพท์ไปถามเขาบ้างนะครับอย่างที่สำนักงานพี่เนี่ยพี่ก็จะเป็นรับเช็คเรื่องเนี้ยเรื่องว่าความพร้อมของที่ดินเราก็ต้องไปตรวจสอบว่าที่ดินเนี่ยมีปัญหาไหมบางทีเนี่ยบางทีสามีภรรยาเขาเป็นคู่สมรสกันแต่ชื่อมันมีแค่สามีดันขายอยู่คนเดียวผลก็คือภรรยาไม่ได้ขายด้วย
4: อ๋อต้องส่วนนี้ในการขายที่ดินภรรยาต้องยินยอม
5: ต้องยินยอมด้วยแต่เขาไม่ได้มายินยอมนะครับแต่คนที่รับซื้อไปก็ไม่รู
4: ้
5: ผลก็คือนี่ก็ถูกเพิกถอนครึ่งหนึ่ง
4: ถ้าเพิกถอนปุ๊บแล้วเงินที่จ่ายไปแล้วจะเรียกคืนยังไง
5: ก็นั่นแหละคือปัญหาคือทางเราก็ต้องไปเรียกคืนจากคนที่ขายเรา
4: อันนั้นก็เป็นความกับคนที่มาขายกันต่อไปอีก
5: เพราะว่าถ้าค่ะเราต้องเช็คให้ดีอ่ะพูดง่ายๆนะครับ
4: ถ้าเขามีเจตนาสุจริตอยู่แล้วเขาคงจะต้องไปคุยกับภรรยาเขาหรือว่าคนที่เป็น
5: เราสันนิษฐานไว้ก่อนคนอายุแล้วเราร้านเนี่ยมันต้องมีครอบครัวแหละนะครับจะต้องมีคนมาเซ็นยินยอม
4: ค่ะ
5: นะครับ
4: ในส่วนตรงนี้ถ้ายังตรวจสอบไม่ได้ยังไงว่าที่ดินมีที่มาที่ไปยังไงก็คือสามารถไปตามสำนักงานทนายความได้เพื่อให้สำนักงานทนายความตรวจสอบที่มาที่ไปของที่ดินได้ในกรณีเราตรวจสอบเองไม่ได้นะคะอีกข้อสงสัยนึงค่ะพี่วิรัตคะเรื่องของบ้านอย่างไซมีบ้านอย่างเงี้ยบ้านไซผ่อนหมดแล้วเป็นกรรมสิทธิ์ของไซแล
5: ้
4: วแต่พอดีขาดเงินค่ะ
5: ครับ
4: นำบ้านไปเข้าที่เขาเรียกภาษาชาวบ้านว่าเอาไปเข้ากับธนาคารแล้วเพื่อแลกเงินมาใช้ตรงนี้เรียกว่าเป็นธุรกรรมการทำอะไรคะ
5: ก็เป็นลักษณะการจำนองนะครับก็คือว่าคือเอาที่ดินไปเข้าเพื่อจำนองนะครับตรงนี้เนี่ยกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์ยังคงอยู่กับน้องสายตลอด
4: แล้วถ้าอย่างนี้เราต้องผ่อนชำระยังไงคะ
5: ก็คือชำระเป็นแรงงวดนะครับก็คือตกลงกันว่าแต่เพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันชำระเสร็จเนี่ยทางเขาก็จะมาถอนจำนองไปนะครับ
4: ก็คือต้องชำระไปแล้วแล้วถ้าไม่มีเงินชำระล่ะคะตรงนี้จะเป็นยังไงต่อไป
5: น้องสายต้องหาหนุ่มๆมาเป็นคนจ่ายครับแต่จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นก็คือคุณก็ต้องถ้าถูกแม่สุดท้ายเนี่ยไม่ชำระไม่ได้เนี่ยนะครับทางแบงค์เขาก็ต้องฟ้องเรียกภาษากฎหมายเรียกฟ้องบังคับจำนอง
4: ค้างชำระกี่เดือนคะถึงจะโดนยึดไปคะ
5: ถ้าตามของกฎหมายของแบงค์ชาตินะครับก็ประมาณ3เดือน NPL ก็3เดือนเขาก็เริ่มฟ้องได้ละนะครับ
4: ค่ะพี่วิรัตมีอะไรที่จะฝากถึงคุณผู้ชมไหมคะที่ตอนนี้อาจจะอยากขายที่ดินซื้อที่ดินหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินอยู่อะค่ะ
5: ครับก็อย่างนี้นะครับถ้าในเรื่องการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือบ้านหรือที่ดินเนี่ยนะครับผมแนะนำนะครับว่าควรจะไปตรวจสอบสารบบก็คือตอนที่เราติดต่อขอซื้อเนี่ยนะครับเราควรจะเอาโฉนดของเขาสำเนาโฉนดเนี่ยนะครับไปตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยมีปัญหาไหมมีการซื้อมาโดยถูกต้องหรือไม่นะครับเพราะว่าเวลาที่มีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยเราจะถูกเพิกถอนทั้งสายเลยซึ่งอาจจะต้องเสียเงินฟรีนะครับ
4: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะก็ผ่านไปแล้วนะคะเรื่องราวของการซื้อขายที่ดินการจำนองที่ดินนะคะเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันได้เลยค่ะ
0: ขอบคุณทนายวิรัตสำหรับคำตอบด้วยนะครับตอนนี้มาคุยกับเจ้าของเรื่องคนที่2บ้างดีกว่านะครับพี่อารีสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวเป็นยังไงเล่าให้ผมฟังหน่อยครับ
6: อ๋อก็คือมีคนมาขอความช่วยเหลือ
0: ครับ
6: จะขอกู้ยืมเงินเขาเป็นครูค่ะเป็นข้าราชการจะขอยืมเงิน200,000
0: 200,000 บาทโอ้ยืมเยอะด้วยนะฮะ
6: เขาบอกว่า ้าเขา early retire ก่อนกำหนดเขาจะคืนให้หมด
0: พี่อดีตได้มีการถามถ่ายไหมว่ายืมไปทำอะไรทำไมเยอะขนาดนั้น
6: ก็ถามนะคะแต่เขาก็บอกว่าพี่จำเป็นจริงๆพี่มีค่าใช้จ่ายนี่นั่นนู่นอะไรจิปาถาไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่จะไม่ให้เนิ่นนานหรอกนะพี่พี่ขอเวลาแค่2ปีเอง
0: 2ปีกับเงิน2มีการเซ็นสัญญาหรือว่ามีการคิดดอกเบี้ยไหมครับ
6: ค่ะเขาก็จะจ่ายทุกเดือนตกเดือนละ 4,000 บาทต่อเดือนนะคะ
0: 4,000 บาทนี่รวมดอกยังครับ
6: อันนี้นี่รวมเฉพาะดอกนะคะดอกอย่างเดียวต่อเดือนที่เขาจะต้องจ่ายแล้วเพราะว่าเราคิดแล้วร้อยละ2ใช่ไหมคะ
0: แล้วเงินต้นเหรอฮะ
6: เงินต้นเนี่ยยังไม่จ่ายคือเขาสัญญาไว้ว่า2ปีภายใน2ปีเขาจะคืนให้
0: คือเงินต้นจะคืนตอนไหนไม่รู้แหละภายใน2ปีเนี้ย
6: แ
0: ต่ในระหว่างเนี้ยแต่ละเดือนต้องจ่ายเดือนละ 4,000 เพื่อเป็นดอกเบี้ย
6: ใช่
0: แล้วมีการเซ็นสัญญาเป็นรายละอักษรมั้ยครับ
6: เป็นรายละอักษรเขาก็จะเอาเพื่อนครูด้วยกันเนี่ยมาเซ็นค้ำประกัน
0: โอ้มีตำแหน่งทางราชการเซ็นค้ำประกันด้วย
6: ใช่
0: ๆค้ำประกันกี่ท่านครับ
6: 3
0: 3คนรวมเจ้าตัวก็เป็นคุณครู4คนเลยที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อครับ
6: ก็พอผมปรากฏว่าพอเขา early retire เสร็จปุ๊บเขาก็นิ่งเฉยไม่ยอมเอาเงินมาคืนให้อะไรเงี้ยเราก็พยายามสอบถามว่าตกลง early retire แล้วได้เงินคืนพี่หรือยังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาอ่ะยังไม่สามารถคืนให้ได้เลยเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องคือเขาเป็นหนี้หลายทาง okay. ไม่ได้เป็นหนี้เราทางเดียว
0: คือสัพเพเหระแล้วแต่จะมีเหตุผลส่วนตัวนะ
6: ใช่ใช่

0: จนถึงตอนนั้นจนถึงวันที่เขา early retire นับตั้งแต่เวลาที่เขายืมเงินเนี่ยผ่านไปนานแค่ไหนคร
1: ับ ก็เกือบ5ปีเหมือนกัน
0: 5ปี
1: ค่ะ
0: ก็คือเลยกำหนดสัญญามาแล้วแน่นอน
1: ใช่แล้วเขาก็ผมก็กดดอกเขาก็ไม่มีให้เราอีกเพราะเขาบอกว่าเงินบำนาญที่เขาได้รับอ่ะมันไม่พอกับที่เขาจะมาให้
0: จ่ายดอก 4,000 เนี่ยนะ
1: ใช่
0: เอาก่อนหน้านี้ยังมีจ่ายเลยตอนนี้ไม่จ่ายแล้ว
1: ตอนนี้ไม่จ่ายแล้ว
0: ว่าง่ายๆค
1: ือ
0: เงินต้น 200,000 ก็ไม่มีคืนให้ดอกเบี้ย 4,000 รายเดือนก็หยุดจ่ายไปด้วย
1: หยุดจ่ายด้วย
0: แล้วเราทำไงนะคราวนี
1: ้ก็เลยเรียกคุยว่าจะเอายังไงในเมื่อในสัญญาเขียนไว้เป็นมั่นเหมาะว่าคุณน่ะยอมรับโดยทุกข้อแล้วทำไมถึงทำแบบนี้อะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่าไม่เอาดอกได้ไหมจะคืนต้นเขาพูดอย่างเงี้ยแต่ขอผ่อน
0: ต่อรอง
1: ต่อรอง
0: คือจากเดิมที่ผ่อนเฉพาะดอกตอนเนี้ยดอกขอแบบไม่จ่ายละขอผ่อนเฉพาะเงินต้นแล้วกันท
1: ่
0: านโทษฮะเงินต้นที่เขาใช้มาแล้วเท่าไหร่แล้วเหลืออีกเท่าไหร่ครับจนถึง
1: ที่ตีไว้นะคะที่มานั่งนับนั่งบวกทั้งเงินต้นทั้งดอกแล้วก็เป็นแสนเราก็เลยอ่ะงั้นตัดให้เลยให้มันเหลือแสนหนึ่งท่วน
0: ๆแสนท่วน
1: ใช่
0: เฉพาะเงินต้นแล้วผ่อนจ่ายเดือนละเท่าไหร่ครับ
1: ให้ผ่อนจ่ายเดือนละ1,000
0: ใจดีมากเดือนละ1,000เดียวครับคุณผู้ชมก็ฟังดูไม่น่ามีปัญหานะ
1: ก็พอผมปรากฏว่าเขาก็ยอมให้เซ็นตัวใหม่อีกเซ็นสัญญาอันใหม่อีกว่าจะยินยอมขอจ่ายเดือนละ 1,000 บาททุกเดือน
0: เพราะว่าเงื่อนไขเปลี่ยนแล้วนะครับสัญญาเดิมเนี่ยเป็นสัญญา 200,000 บาทจ่ายเดือนละ 4,000 เฉพาะดอกเบี้ยไม่รวมเงินต้นแต่ครั้งนี้เป็นสัญญาฉบับใหม่แล้วนะฮะที่ห่างกันกี่ปีครับกับฉบับแรก
1: ก็5ปีเหมือนกัน
0: 5ปีโดยประมาณนะฮะ
1: แรกๆเขาก็จ่ายอยู่เขาก็จ่ายมาได้อยู่ประมาณปีนึงพอต่อมาเขาก็เริ่ม
0: 12,000 เองส
1: ินั่นแหละ
0: คร
1: ับ เพราะว่าจะจดไว้ตลอดเนี่ยฮะว่าเขาให้มาเท่าไหร่อะไรเงี้ยให้เขาเซ็นด้วยว่าเขาจ่ายเรามาเงี้ย
0: จากตรงนั้นจนถึงตอนนี้กี่ปีแล้วนะฮะ
1: ก็รวมแล้วก็5ปี
0: อ้าวงี้แปลว่าทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่อยู่มาเป็น10ปีแล้วสิ
1: ใช่ๆ
0: โหนานมากเป็นหนี้ที่อายุยาวนานร่วมทศวรรษเลยนะครับ
1: ใช
0: ่ๆคำถามของพี่อารีคืออ
1: ยากจะทราบว่าที่เขายินยอมเซ็นให้เราว่าเขาจะจ่ายเดือนละ1,000เนี่ยเราจะสามารถไปฟ้องร้องเขาได้หรือเปล่า
0: ครับนี่สั้นๆง่ายๆได้ใจความฟ้องร้องได้หรือเปล่ายังไงบ้างดีกว่าเนาะเผื่อทนายวิรัตจะได้มีอธิบายเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอบคุณพี่อารีที่นำเรื่องราวมาแบ่งปันขอให้ได้คืนโดยเร็วนะฮะ
1: ขอบ
0: พระค
1: ุ
0: ณมากครับ
1: ค่ะ
0: ไปรวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วชมในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งก่อนจะไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: มีครูคนหนึ่งมาขอยืมเงินอารีจำนวน 200,000 บาทและสัญญาว่า2ปีหลังจากออกจากราชการจะใช้คืนทั้งหมดโดยทำสัญญาว่าคิดดอกเบี้ยเป็นร้อยละ2ต่อเดือนคือจ่ายเดือนละ 4,000 บาทเพื่อเป็นดอกเบี้ยโดยมีคนค้ำประกัน3คนต่อมาครูเริ่มจ่ายไม่ไหวและขอต่อรองว่าจะไม่จ่ายดอกเบี้ยได้หรือไม่โดยจะคืนเงินต้นให้อารีจึงทำสัญญาฉบับใหม่ขึ้นมาโดยให้จ่ายเดือนละ 1,000 บาทจนครบ 100,000 บาทที่เป็นเงินต้นที่เหลือทั้งหมดหลังจากส่งได้1ปีก็ขาดส่งจนเวลาร่วงเลยมา5ปีอารีจึงสงสัยว่าจะสามารถฟ้องร้องโดยการใช้สัญญาตัวล่าสุดได้หรือไม
3: ่พี่วิรัตคะเรื่องราวของพี่อารีผ่านมาเป็น10ปีแล้วก็ยังไม่ได้เงินคืนตรงนี้ช่วงเวลายาวนานขนาดนี้พี่อารียังมีสิทธิ์ที่จะทวงถามทวงเงินคืนกลับมาได้มั้ยคะ
4: คือจริงๆพวกคดีกู้ยืมเงินนะครับอายุความ10ปีนะครับก็ต้องดูว่ามาดูว่าวันที่ชำระหนี้คือวันไหนนะครับต้องมาดูว่าอันนั้นคือนับจากวันนั้นสมมุติว่าเอาง่ายๆเหมือนน้องทรายยืมพี่เนี่ยสัก 100,000 บาทแล้วน้องทรายตกลงกันว่าปีหน้าเดือนมกราจ่ายพี
3: ่
4: ปรากฏว่าน้องทรายไม่จ่ายนะครับเราก็จะนับตั้งแต่1มกราเป็นต้นไปเนี่ย1มกราปี60เนี่ยนับไป10ปีนี่คืออายุความมันนะครับถ้าเกินกว่านี้ฟ้องได้แต่ถ้าเข้ามาสู้เรื่องอายุความแพ้นะครับ
3: แต่ในส่วนของพี่อารีมีการเซ็นสัญญา2รอบเลยค่ะพี่วิรัตห้าปีแล้วจากเริ่มแรกที่ยืมเงินเลยผ่านมา5ปีได้เซ็นสัญญาอีกก็คือพี่อารีใจดีด้วยนะคะแล้วก็แถมยังคือคงขอแค่เงินต้นคืนก็ยังดีเนี่ยก็เลยยอมว่าให้จ่ายแค่เงินต้นก็ได้สัญญาระหว่าง5ปีนั้นจะนับยังไงคะ
4: นับ
3: ยังนับเป็นผลไหม
4: ฉบับแรกก็ถูกยกเลิกไปนะครับมันนับอันหลังตัวนี้ก็ต้องมาดูว่าวันที่ชำระแต่ถ้าอย่างนี้ฟังนี้น่าจะยังอยู่ในยุค

0: ความแต่นะครับ
1: ค
0: ือมันจะมีความแตกต่างเรื่องอายุความอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นการกู้ยืมเงินนะครับแล้วจ่ายครั้งเดียวอายุความ10ปีนะครับแต่ในกรณีที่เป็นการ
1: ผ่อนชำระ
0: ผ่อนชำระนะครับเป็นรายงวดอย่างเงี้ยอายุความ5ปี
1: ทำไมสั้นกว่าคะ
0: มันเป็นกฎหมายที่เขากำหนดมานะครับเป็นการผ่อนเนี่ยเขาจะให้อายุความแค่5ปีเท่านั้น
1: เพราะฉะนั้นพี่อารีนี่ใกล้หรืออาจจะหมดอายุความไปแล้วด้วยซ้ำ
0: ใช่ต้องไปดูว่าวันที่ชำระหนี้ครั้งสุดท้ายเนี่ยคือวันที่เท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: นะครับ
1: ตรงนี้ที่เขายืมเงินพี่อารีไปคือบังเอิญเขาเป็นข้าราชการด้วยก็คือมีเงิน early retire นี่แหละที่เป็นตัวตั้งให้พี่อารีเชื่อใจว่าเออเขาได้มาแล้วจะคืนสุดท้ายก็ไม่คืนและในสัญญายังมีเพื่อนที่เป็นข้าราชการของเขามาเป็นผู้ค้ำประกันด้วยตรงนี้เพื่อนเขาต้องมีส่วนในการชดใช้หนี้พี่อารี
0: มีส่วนครับก็คือต้องรับผิดชอบด้วยร่วมกันนะครับก็คือถ้าไม่ชำระก็ต้องฟ้องร่วมกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ค้ำครูกี่คนก็ค้ำก็รับผิดชอบหมดนะครับ
1: ค่ะตรงนี้พี่วิรัตมีอะไรพอที่จะแนะนำพี่อารีได้ไหมคะว่าควรจะเริ่มยังไงก่อนเพราะว่าเวลาล่วงเลยมาขนาดนี้แล้ว
0: เอาสัญญามาดูครับเอาสัญญามาดูว่าวันที่ต้องครบกำหนดชำระหนี้คือวันไหนของใบที่2น
1: ะ
0: แล้วก็ดูว่ามันยังพอมีอายุความไหมถ้ามีรีบเลยครับฟ้องร้องนะครับเพราะบางทีมันเฉียดกันวัน2วันเนี่ยนะครับเพราะเวลาเราจะมาดูวิธีปุ๊บอ่ะมันหมดอายุความแล้วนะครับ
1: ค่ะเรื่องนี้เรื่องสินนะคะคุณผู้ชมก็ไม่ควรชะล่าใจเนาะถ้าเกิดเจ้าหนี้เขาถ้าลูกหนี้เขายังไม่จ่ายหนี้ให้กับเราเราก็ควรจะติดตามให้ถึงที่สุดถูกไหมคะพี่วิรัต
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ควรจะมีการขยับต่อสัญญาไปเรื่อยๆไหมคะเพื่อที่จะให้คดีมันไม่ขาดอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็ทำได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่แนะนำดีกว่าเพราะว่าควรจะรีบจัดการให้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่ถ้ายังปล่อยไปเนี่ยคุณไม่ได้รับการชำระหนี้แน่นอนนะคร
1: ับ ค่ะแล้วพี่อารีเนี่ยเขาให้กู้มีดอกเบี้ยด้วยดอกเบี้ยก็คือร้อยละ2ต่อเดือนตรงนี้พี่อารีทำถูกต้องไหมคะ
0: มันเกินกว่าดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนดนะครับถ้าร้อยละ2เท่ากับ1ปีเนี่ยร้อยละ24ซึ่งมันสูงกว่า115
1: ซึ่งกำหนดเขาต้องไม่เกินเท่าไหร่นะคะ
0: ไม่เกิน115ครับ
1: 115ก็คือพี่อารีเนี่ยถ้าจะให้ถูกต้องก็ต้องคิดดอกเบี้ย 1.5
0: ใช่หรือว่าเขียนไปเลยครับ115ต่อปีนะครับชัดเจนนะครับ
1: ตรงนั้นก็จะไม่ผิดแล้วแบบนี้เขาจะมาฟ้องพี่อารีกลับได้ไหมคะ
0: มีสิทธิ์แจ้งความนะครับเพียงแต่ว่าของเรานี่ฟ้องเราก็ฟ้องเฉพาะในส่วนของต้นเงินต้นเท่านั้นนะครับดอกเบี้ยนี่เป็นโมฆะอยู่แล้ว
1: ค่ะใช่มองไปถึงว่าคู่กรณีไม่ใช่คู่กรณีเรียกว่าลูกหนี้เนาะลูกหนี้พี่อารีค่ะถ้ายังไม่ early retire เป็นข้าราชการอยู่พี่อารีสามารถดำเนินการทวงหนี้ในแบบอื่นได้ไหมเช่นไปหักบัญชีเงินเดือนหรือว่าไปฟ้องร้อง
0: ไม่ได้เลยเป็นข้อต้องห้ามของคนที่เป็นข้าราชการเลยนะครับถ้าคนเป็นข้าราชการเนี่ยจะไปอายัดเงินในบัญชีไม่ได
1: ้พูดอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าเป็นเอกชนได้หรอคะ
0: เป็นเอกชนบัญชีกันจนได้
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: ทำไมถึงต่างกัน
0: คือมันเป็นข้อกำหนดว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีเคยมีการตกลงกันเลยว่าข้าราชการสมัยก่อนเนี่ยคล้ายๆว่า เงินจำนวนดังกล่าวเนี่ยมันเป็นของหลวงแล้วก็อยากให้ข้าราชการเนี่ยยังคงสามารถทำงานได้ถ้าเราให้ยึดเงินเดือนของข้าราชการเนี่ยซึ่งมันมีอยู่น้อยนะตรงๆนะครับตรงนี้มันก็ทำให้เขาทำงานไม่ได้มันก็เลยออกกฎหมายมาตัวหนึ่งนะครับในประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยห้ามไปอายัดเงินเดือนของข้าราชการ
1: นั่นหมายถึงว่าถ้าข้าราชการในปัจจุบันนี้เป็นหนี้บัตรเครดิต
0: ครับ
1: ทางธนาคารก็ไม่สามารถไปอายัดได้หรอคะ
0: ไม่ได้ครับอายัดเงินเดือนไม่ได้เลย
1: น่าจะดำเนินการ
0: ก็ไปอายัดในส่วนอื่นครับบัญชีเงินฝากของเขาที่อื่นก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าบัญชีเงินเดือนคงไม่ได้เลย
1: ค่ะเรื่องการเป็นหนี้เป็นสินติดตัวแบบนี้มีเจ้าหนี้ติดตัวแบบนี้มีส่วนที่จะทำให้ถึงขั้นฟ้องล้มละลายกันได้ไหมคะเหมือนกันไม่ผ่อนบ้านต่อ
0: คือถ้ายอดหนี้เกิน1ล้านบาทเนี่ยสามารถฟ้องได้นะครับถ้าต่ำกว่า1ล้านบาทไม่ได้
1: ต้องยอดหนี้เกิน1ล้านบาท
0: ใช่
1: เราต้องกำหนดไหมคะว่าต้องกู้กับธนาคารเท่านั้นหรือว่านอกระบบก็ได้
0: นอกระบบก็ได้ถ้าคุณมีถึงจริงอ่ะก็คือ1ล้านบาทนะครับแล้วก็สามารถที่ฟ้องน้องได
1: ้อย่างเช่นถ้าสายไปขอยืมเงินพี่วิรัต
0: ครับ
1: 1ล้านบาท
0: ก็คือถ้าสมมติว่าน้องกู้ยืมเงินพี่1ล้านบาทใช่ไหมแล้วปรากฏว่าพี่ไม่น้องไม่จ่ายละนะครับพี่ก็ฟ้องน้องในข้อหาเรื่องของการล้มละลายได้นะครับ
1: ถ้าอย่างนั้นสายต้องรีบไปเป็นข้าราชการ
0: ก็มันจะเป็นอย่างนี้ครับคือข้าราชการเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดเหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่มีหนี้สินพ้นล้นตัวอย่างเช่นสุดท้ายเนี่ยเกิดเป็นหนี้จริงแล้วก็ถูกฟ้องล้มละลายเนี่ยเขาต้องออกจากราชการเลยนะ
1: อ๋อก็คือไม่มีสิทธิ์ไปอายัดเงินในบัญชีของข้าราชการแต่มีสิทธิ์ฟ้องให้ข้าราชการล้มละลายได้
0: ใช่แล้วก็เพียงแค่สมมติว่าในกรณีที่เขาล้มละลายเนี่ย

0: เราก็ส่งแค่คำสั่งศาลว่าพนักงานคนนี้ราชการคนนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรนะเป็นบุคคลล้มละลายเท่านั้นนะครับออกจากราชการแน่นอนเพราะว่าคุณสมบัติของผู้จะเป็นข้าราชการเนี่ยจะต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของกฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเรามากทีเดียวนะคะ

0: กฎหมายนะคะมาไขข้อข้องใจให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะพี่วิรัติค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นจากพี่วิรัตินะคะก็สามารถติดตามได้ตามเพจที่นะคะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะชมรายการของเราย้อนหลังก็ชมได้ที่เว็บไซต์ของ ETV เลยค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยต้องขอบคุณพี่ตูนค่ะที่ไปตามหาเรื่องนะคะตลอดหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายมาฝากเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่วิรัติและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: บุคคลที่มีสภาพร่างกายหรือว่ามีความพิการไม่ว่าทางด้านไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณมุ่งมั่นแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณทำได้ให้คุณต่อสู้กับอุปสรรคที่มันเป็นอุปสรรคที่คุณคิด
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2544ที่จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบวิชาชีพทนายความยื่นฟ้องคณะกรรมการอัยการในกรณีที่ตนนั้นไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเป็นอัยการผู้ช่วยด้วยเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีมีรูปกายพิการ

2539จนถึงปัจจุบันเดิมทีเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจมาตั้งแต่ช่วงเด็กๆแล้วว่าเนี่ยเราอยากจะรับใช้สังคมเราอยากจะอยากจะให้สังคมเนี่ยได้รับความเป็นธรรมต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นข้าราชการอัยการเนี่ยโอกาสที่จะรับใช้สังคมเนี่ยมันจะมีมากกว่าและสังคมจะเปิดกว้างมากกว่าความน่าเชื่อถือการยอมรับของสังคมจะดูดีกว่าต่อมาเมื่อประมาณปี2544เนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปสมัครสอบเป็นอัยการผู้ช่วยปรากฏว่าหลังจากที่เราสมัครสอบแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการอัยการเนี่ยไม่ประกาศรายชื่อเราเป็นผู้มีสิทธิสอบตอนนั้นเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีสิทธิสอบเราก็มีหนังสือถึงคณะกรรมการอัยการว่าเหตุผลในการตัดสิทธิสอบของเรานี่คืออะไรทางคณะกรรมการอัยการเนี่ยเขาก็ตอบมาบอกว่าเนื่องจากว่าเรามีร่างกายไม่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการอัยการก็เลยตัดสิทธิสอบเรา

ชื่อสิริมิตรนามสกุลบุญมูลนะครับเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรจบการศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงจบเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะนิติศาสตร์ปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพทนายความครับตั้งแต่ปี

ความแตกต่างทางกายภาพเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจเสียใหม่ว่าความต่างที่รูปกายมิได้มีผลกับความต่างด้านความสามารถและสติปัญญาเช่นกรณีทนายหัวใจเพชรผู้นี้ต้องยกให้เป็นกรณีศึกษาเพราะเขาเองก็สามารถปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างตามกติกาของวิชาชีพได้อย่างไม่บกพร่องแล้วด้วยเหตุผลใดจึงเกิดการแบ่งแยกความต่างทางกายขึ้น

คือหลังจากที่คณะกรรมการอัยการเนี่ยตัดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบของเราแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าเราถูกเลือกปฏิบัติต่อมาเนี่ยเราก็เห็นว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นศาลปกครองได้เราก็เลยนำคดีต่างๆเนี่ยขึ้นมาสู่ศาลปกครองหลังจากนั้นเราก็พยายามจะรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการทำงานโดยให้ทางอัยการจังหวัดในขณะนั้นนะรับรองว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งทนายความได้อย่างสมบูรณ์หลังจากเรายื่นฟ้องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกระบวนการของศาลปกครองเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองตัวศาลปกครองกลางเองเนี่ยส่งข้อโต้แย้งหรือคำให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นหนึ่งคำสั่งในการตัดสินสอบของในกรณีของผมเนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่หลังจากนั้นศาลปกครองกลางก็มีคำวินิจฉัยว่าคำสั่งในการตัดสินสอบของผมก็รัฐธรรมนูญในช่วงที่เราทราบคำวิจัยของศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองกลางนะฮะเราจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด

บางทีการที่ชายคนนี้รู้จักหน้าที่และเคารพคุณค่าของตัวเองในฐานะการเป็นมนุษย์ทำให้แม้มีอุปสรรคที่อาจดูยิ่งใหญ่ในสายตาใครๆแต่มันก็ไม่ใหญ่ไปกว่าความภาคภูมิใจในตัวตนที่เขาเป็น

วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยเราไม่ได้ไปฟังคำวินิจฉัยที่ศาลปกครองสูงสุดแต่ทางสำนักงานศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีจดหมายแจ้งคำวินิจฉัยเราก็ไปเปิดดูหน้าสุดท้ายหรือว่าคำชี้แจงสุดท้ายอ่านดูแล้วก็บอกว่ากับคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลางเราก็มีความรู้สึกตื่นเต้นเราอยากจะรู้

เหตุผลเราก็เลยกลับมาอ่านดูว่าการที่จะตัดสิทธิ์สอบหรือจะละเมิดสิทธิ์ต่างๆก็ควรจะต้องคำนึงถึงสภาพความเป็นจริงโดยที่ไม่ต้องใช้ดุลพินิจที่เกินขอบเขตในลักษณะอย่างนั้นนะครับ

ก่อนอื่นต้องผมต้องขอขอบคุณคณะตุลาการศาลปกครองกลางหรือว่าศาลปกครองสูงสุดนะครับที่มีคำวินิจฉัยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในการรองรับสิทธิและเสรีภาพของเราเพราะว่าสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเนี่ยมันติดเกิดติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดมันไม่ใช่ว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใช้ดุลพินิจในการจำกัดสิทธิแล้วก็ผมยังเชื่อมั่นในกระบวนการในการรองรับสิทธิและเสรีภาพของศาลปกครองหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญครับผม

ศาลปกครองเนี่ยสามารถที่จะมีคำวินิจฉัยรองรับสิทธิและเสรีภาพของเราได้และถ้าเกิดว่าประชาชนทั่วๆไปถูกหน่วยงานของรัฐก็ดีละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพเนี่ยผมขอชี้หรือเชิญชวนนำเรื่องหรือคดีเนี่ยขึ้นสู่ศาลปกครองและผมเชื่อว่าศาลปกครองเนี่ยสามารถที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทั่วๆไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้

0: หลังจากเขาขุดลอกแล้วเนี่ยที่นาพ่อเสียไป5ไร่กว่าๆก็รู้สึกเสียดายแหละเพราะว่าที่ดินเป็นของปู่ย่าเขาหาไว้ให
1: ้ก็รู้สึกเสียดายจ้ะเวลาถ้าขุดไปแล้วมันก็สิเบิดก็สิบ่มีที่นาทํากินจ้ะ
2: เป็นโครงการพัฒนาของรัฐที่ไม่ได้ถามความเห็นจากชาวบ้านก่อนนะฮะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นการละเมิดสิทธิอย่างหนึ่ง

คุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อการขุดลอกลำห้วยเพื่อสาธารณะกลายเป็นภาระส่วนบุคคลเหตุการณ์นี้เราต้องย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2548เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อเรียกร้องสิทธิที่พึงจะได้รับ

วัสดีค่ะชื่อยายม้วนพิมพ์คดอยู่บ้านเลขที่73บ้านวังน้ำขาหมู่5อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะจุดเริ่มต้นครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาเอาใบมาให้เซ็นจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพะเนียงแต่พอเซ็นไปแล้วนี่มันไม่ได้ลอกมันขุดลึกก็เลยหมดไร่หมดนานั่นแหละค่ะพอดีก็วาดภาพดูสภาพนาของเรามันเป็นพะเนียงคดมานี่มัน

ต้องตามลำห้วยมานี่ป้าก็ใจหายหมดเลยนามันเหลือแค่80กว่าตารางวาจะไม่รู้จะทำยังไงนั่งร้องไห้อยู่บ้านหมดน้ำตาเลยอยู่คนเดียวนะลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยก็เลยมาคุยกับพ่อวิเชียรนี่แหละแกก็เลยบอกว่าจะพาไปขึ้นศาลปกครองขอนแก่นก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกประมาณ14คนเลยมีการคุยกันมีทนายมารับเอาใบที่พวกศาลรวบรวมไปศาลก็นัดให้ไปไต่สวนกันแต่ไม่เจอส่วนประธานสักทีไม่เจอคนที่มาทำของเราหมดไม่เจอกัน

ผมวิเชียรศรีจันนนท์ครับมีอาชีพทำนาทำสวนอยู่ที่หมู่บ้านวังน้ำขาวนี่แหละครับทางการเข้ามาไม่มีการตกลงกับชาวบ้านเพียงแต่เป็นการแจ้งให้ทราบว่าจะขุดลำพะเนียงผู้ที่มีผลกระทบคือผู้ที่มีที่นาติดลำพะเนียงขอให้บริจาคที่แค่นี้เลยครับตั้งศาลปกครองมาจากเจ้าหน้าที่ของชนประทานเองนั่นแหละคือเราทะเลาะกันเขาบอกว่าอยากได้ค่าเสียหายต้องไปฟ้องเอาที่ศาลปกครองขอนแก่นนู่นเขาบอกผมก็เลยทำเรื่องให้ส่งไปที่สภาทนายความก็เลยหลังจากนั้นอาทิตย์นึงก็มีทนายมาช่วยก็รีบทำ

ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดียืนยันเป็นมั่นเหมาะว่าได้ดำเนินการตามระเบียบแบบแผนที่ควรจะเป็นทุกขั้นทุกตอนแต่แล้วยายถึงเกิดเหตุความไม่เข้าใจในข้อตกลงระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี

ากระดาษมาให้เซ็นนี่เป็นกระดาษเปล่าๆไม่มีตัวหนังสือให้อ่านไม่มีอักษรอะไรเลยเซ็นชื่อไปเฉยๆมีแต่เซ็นชื่อนายขอในกอไปเป็นลำดับกันเฉยๆจัดขุดลอกที่ดินไม่มีเลยค่ะกระดาษขาวๆไม่มีตัวหนังสือก็มีแค่นี้แหละก็เซ็นกันแล้วเขาก็ไปที่ใหม่

0: ็พิพากษาแม่ม้วนให้ชนะคดีแล้วเขาคัดค้านว่าไม่ชาวบ้านเซ็นยินยอมแล้วที่ศาลปกครองขอนแก่นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือกรมชนเป็นผู้จ่ายค่าชดเชยไม่น่าจะถูกต้องขอให้กลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นขอให้ยกคำฟ้องเสียเขาไปอุทธรณ์มาว่าอย่างนี้แหละ
1: ทางชนประทานเขาก็ว่าไม่ให้พอเขาหาว่าเราเซ็นไปแล้วก็เซ็นครั้งเดียวเราไม่รู้ไงก็เลยพูดกันไปว่าเซ็นครั้งเดียวไม่รู้ก็มาเซ็นกันว่าแต่จะลอกอย่างเดียวไม่ได้ว่าขุดอันนี้มันไม่ระบุลึกถึงว่าความกว้างแค่นั้นความยาวแค่นั้นความลึกแค่นั้นไม่ได้ระบุในกระดาษเลย

ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ทำให้เรื่องราวดำเนินสู่ศาลปกครองสูงสุดผลสรุปออกมาจะเป็นอย่างไรคงต้องไปดูกันที่การพิจารณาคดีขององค์คณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

0: มหาลัยขอนแก่นด้วยแล้วนักศึกษาแลกเปลี่ยน CE ด้วยที่ไปฟังคำพิพากษาในวันนั้นหายใจกันตุ้มๆต่อมๆคิดว่าจะแพ้ชนะอะไรนี่เนี่ยพอพิพากษาบอกว่าให้ยืนตามศาลต้นทุกคนต่างก็ดีใจออกจากห้องพิจารณาคดีลืมใส่รองเท้าเลยหลายคน
1: อยากจะให้ชนประธานนี่เห็นใจพวกประชาชนบ้างทุกอย่างที่ประชาชนขอร้องเพราะว่าถ้ามันหมดแล้วมันก็หมดไปเลยมันไม่มีที่ทำกินจริงๆเพราะประชาชนเรามันไม่มีที่ดินมากมีแค่ทำกินทุกวันถ้ามีที่ดิน3ไร่4ไร่มันก็หมุนกินได้ประชาชนก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรขอร้องชนประธานมากๆถ้าประชาชนขอร้องก็เห็นใจประชาชนหน่อยแต่อยากได้อยู่ความเจริญเอาความเจริญทางอื่นทุกคนที่จะเจออยู่นี้จะโดนอยู่นี่ก็ขอร้องส่วนประธานอย่าให้ทำต่อไปค่ะแค่นี้ละค่ะ

จะขอขอบคุณศาลปกครองที่ให้ความอบอุ่นจากประชาชนที่หมดไร่หมดนาฉันขอบคุณมากๆค่ะที่มีอยู่มีกินอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะศาลปกครองช่วยเหลือประชาชนก็ขอยกย่องชมเชยศาลปกครองที่ช่วยเหลืออย่างใจบุญเลยค่ะมีแค่นี้แหละค่ะ

0: รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวล

วลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloudเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง

0: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราบ้านที่เรามานี้มีแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำสายสำคัญของชาวบ้านที่นี่ไหลผ่านนะครับพวกเขาบอกกับเราว่าการขึ้นลงของน้ำบางปะกงนั้นมีผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่ทั้งในลำคลอง
1: ได้ปลาดุกทะเลตวงครับ
0: แปลงนา
2: ปลาคาบอันนี้ไม่ชอบน้ำลึก
0: และป่าจากนะครับ
3: นี่อันนี้เนื้อดีนี่นี่กว่าจะได้มันหนักมันยาก
4: ครับนี่ก็คือชุมชนบ้านปากคลองอ้อมใหญ่ครับถ้าเข้ามาที่นี่ครับก็จะเจอคลองกับแม่น้ำติดกันครับจะไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงครับ
0: ผู้ใหญ่ออฟคนนี้พาเราเดินชมในชุมชนเราเจอว่าคนที่นี่โชคดีหลายเรื่องเลยนะครับ
5: อันนี้ปนิน
0: โดยเฉพาะการทำมาหากินซึ่งสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ
6: พี่อันนี้ทำอะไรคะ
7: ดักกุ้งครับ
8: ก็พอประหยัดค่ากับข้าวของชาวบ้านได้หนึ่งมื้อครับ
0: ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่มีน้ำบางปะกงซึ่งยังมีความอุดมสมบูรณ์นั้นไหลผ่านนั่นเอง
7: น้ำนี่เราทำประตูล้มลุกก็เข้ามาจากน้ำแม่น้ำบางปะกงอ่ะถ้าเวลาเราจะเอาน้ำออกก็ดันไปให้น้ำระบายออกไปพอน้ำได้จำนวนเราก็เกี่ยวเหล็กขึ้นมาแค่นี้เสร็จเรียบร้อยพวกกุ้งพวกปลามันก็มาตามน้ำ
6: ทำอะไรกันอยู่คะ
0: เราไปบ้านของลุงสุชาติสามีป้าละอองคนนี้นะครับ
6: ลุงสุชาติสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
6: วันนี้ลุงสุชาติกับป้าอองจะไปไหนกัน
10: เดี๋ยวจะไปเปิดน้ำตั้งนานเลย
11: จะไปตัดจานต่อค่ะ
12: ตอนเที่ยงๆน้ำมันจะขึ้นเราต้องรีบเปิดก่อน
0: ที่บ้านของลุงทำให้เราได้รู้ครับว่าแปลงนาของคนที่นี่นั้นมีความพิเศษมากนั่นคือการทำนาร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้ำในที่ผืนเดียวกันดังที่เราเห็นในภาพชาวบ้านที่นี่เรียกว่านาขาวังนะครับ
12: แล้วตอนก่อนเนี่ยมันน้ำเค็มมันท่วมเราก็ต้องขุดเป็นคันอย่างเงี้ยเพื่อกันน้ำเค็มไอ้ตรงนี้มันเลี้ยงปลาได้
6: ระหว่างที่เราปลูกข้าวก็มีปลาอยู
12: ่มีปลาอยู่เราเลี้ยงปลามะเทศอ่ะแล้วก็เลี้ยงปลากระพงอะไรเงี้ยอันนี้เรียกท่าน้ำท่าน้ำหรือประตูน้ำอะไรอย่างเงี้ย
6: แล้วเวลาเอาน้ำออกทำยังไง
12: นี่เปิดออกเลยกระดานกั้นออกน้ำก็จะออกวันนี้เอาออกแค่30เซนก่อนจากพื้นนาน่ะเดี๋ยวพวกนี้เอาออกอีก10เซนทยอยเอาออกเพราะว่าปลากุ้งมันมีเนี่ยมันปรับตัวไม่ทันก็เปิดแห้งเลยอ่ะมันก็จะลอยลอยแล้วนกเข้ามานกเข้ามาแล้วนกก็จะมาย่ำข้าวถ้าเราค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยกุ้งปลามันก็จะปรับตัวได้
0: ลักษณะการทำนาขาวังอย่างนี้มีทั่วไปในพื้นที่บ้านเขาดินในนาของลุงสุชาตินอกจากข้าวจะรวงโตแล้วปลาก็มีมากทีเดียวลุงบอกกับเราว่าเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะจับขายลุงโชว์ให้เราดูด้วยล่ะครับ
12: ก็มีกันนั้นมีน้อยเนี่ยไม่เยอะเหมือนวานนะเมื่อวานยังได้ถึง 2-3 กิโล

0: ทั้งนาอย่างเงี้ยมันมีความสุขอากาศเราเกิดแล้วเราก็ดีอาหารการกินเนี่ยก็กินปลากินกุ้งกินปูไงมันก็ไม่ยาก
1: ส่วนน้าประสิทธิ์คนนี้บ้านและที่นาของน้าก็อยู่ใกล้กับลำคลองเหมือนกันนะครับแกกำลังเชิญชวนเราลงน้ำไปกับแกเพื่อไปดูการหาปลาครับ
2: ไปตักรอบกับพี่เขาเนี่ย
3: ตักรอบ
2: ไปเปล่าไปเลยเฮ้ยจะไม่ทัน
3: ไปรีบด้วยประสิทธ
2: ิ์น้ำมันมิดหลังรอบน้ำมันจมแล้วมันตักไม่ได้
4: แม่น้ำบางประกงเราไม่ว่าจะเป็นระดับไหนเราก็สามารถหากินกับมันได้ส่วนน้ำที่แห้งเลยชาวบ้านก็จะไปลงงมกุ้งงมปลาถ้าน้ำขึ้นอยู่ระดับกลางเนี่ยเราก็สามารถดักโป๊ะดักรอบสามารถหากินได
1: ้เครื่องมือหากินของชาวบ้านก็คือที่เราเห็นอยู่นี้เรียกว่ารอบนะครับจะวางไว้ในน้ำริมฝั่ง
2: อันนี้ว่าตักกุ้งตักปลาครับจะมีบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะน้ำมันท่วมรอบนะ
1: ความพิเศษของเครื่องมือชนิดนี้ก็คือเมื่อน้ำลดเจ้าของรอบก็จะเอาที่ช้อนปลาแบบนี้มาตักปลากันอย่างที่เห็นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ปลานั้นเป็นปลาทะเล
2: ได้ปลาดุกทะเลตวงครับ
4: ครับอันนี้เป็นโป๊ะครับที่ชาวบ้านทำไว้ดักปลาครับก็จะมีปลาสารพัดครับทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งปูจะมีปนอยู่ครับ
2: ปลาทะเลปลาดุกทะเลระวังนะครับระวังนะครับ
5: อันนี้มันผิดกฎหมายไหมครับพี
4: ่ไม่ผิดครับ
2: ลูกเดียวก็พอกินแล้วครับเนี่ยปนินปนินน่ากลัวเนี่ยมันระวังนะระวังมันเด้งครับไปดูลูกอื่นบ้างอันนี้น้ำมันร่วมแล้วจะตักไม่ทัน
4: ลูกนี้หมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูลูกอื่นครับ
2: เดี๋ยววิ่งข้ามไปฝั่งนู้นแล้วตรงนู้นตรงบ้านเก่าน่ะตรงนกไปดูท่วมหมดแล้วตักไม่ทัน
5: มีกี่ลูกคะ
2: มีอยู่ประมาณ 15-20 ลูก
5: จำได้ยังไงว่าอยู่ตรงไหนอะคะ
2: ก็อันนี้มันก็ทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณก็รู้เลยว่าเขตใครแค่ไหนก็จะแบ่งเขตกันทำแถบเนี่ยของผมทั้งหมดยันถึงปากคลองบ้านนู่นนะยาวขึ้นไปเนี่ยสองฝั่งแม่น้ำ
6: นี่ได้อะไรฮะ
2: นี่ปลากระพงขาวครับน่าจะช้อนได้แค่2รอบเท่านั้นแหละไม่มีแล้ว
3: อันนี้หมดแล้วเหรอคะ
2: มันยังไม่หมดแต่มันตักไม่ได้จมน้ำหมดแล้วเรามาไม่ทันน้ำ
5: ช้อนตักได้ทั้งปีไหมคะ
2: ก็ทั้งปีหลังจากนี้ไปก็ทีนี้ปลาพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีทีนี้ก็จะเป็นพวกปลาที่ส่งปลาสวยงามเป็นปลาตู้แล้วเราก็จะเก็บปลาพวกนั้นขายต่อ
1: แม่น้ำบางปะกงนั้นสมบูรณ์นะครับไม่ว่าเราจะผ่านไปตรงไหนก็จะเห็นการหาปลาอยู่ทั่วไป
2: อันนี้ก็วางเป็ดลาวครับ
1: เมื่อมองไปรอบๆนอกจากผืนน้ำบางปะกงที่กว้างแล้วต้นไม้เขียวๆที่เราเห็นอยู่นั้นก็คือป่าจากผู้ใหญ่บอกกับเราว่าป่าจากนั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมากช่วยไม่ให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแล้วก็ยังเป็นแหล่งรายได้ของคนที่นี่มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย
4: ใบจากเราก็มาทำเป็นหลังคามุงจากได้ส่วนก้านเราก็จะมาทำเป็นขนาดเย็บจากส่วนดอกเราก็มาทำแกงทำกับข้าวอะไรได้ส่วนลูกมันเราก็สามารถมาผ่าขายได้อีกครับมีประโยชน์ทุกอย่างครับ
7: ป้าสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
7: อยู่ตรงไหนคะใบอย่างเดียวหรอคะ
8: ค่ะ
7: ป้าตับแล้วต้องเอามาวางอยู่หรอคะ
8: เขาเรียกเอาข้าวแกงแล้วเดี๋ยวเราก็ลิด
1: ป้าเอียดและป้าอองอายุใกล้70ปีแล้ว
8: ไม่ขี้เกียจอยู่เฉยอ่ะ
1: ป้าบอกกับเราว่าสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับ
8: ปวดหลัง
7: เนี่ยแบกจานไม่ได้นะ
8: อายุเยอะแล้วอ่ะหลังมันก็เลย
1: แต่ว่าเวลาอยู่กับจากแล้วสบายสบาย
9: ทำมันก็เพลินดีแล้วมันก็ได้ตังค์ด้วย
10: เวลาลิดมันเพลินดีแกล้งยิ่งใบดียิ่งเพลิน
1: ป้าบอกว่าทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พัก
10: เหนื่อยแล้วก็หนักไม่มีใครบังคับเราน
5: ี่คือท่าที่สบายที่สุดเหรอคะ
10: ใช่พักทุกระยะ
1: ทั้งสองคนนั้นตัดจากเพื่อนำไปเย็บตับจากนะครับ
8: ไปเย็บแล้วก็ไปมุงบ้านนั่นน่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่มุงบ้านแล้วก็มุงซุ้ม
11: ใบมันเป็นยังไงถึงใช้ไม่ได้คะ
8: มันเล็กแล้วมันรู
12: เล็กรูไม่เอา
1: ป้าบอกว่าทางจาก1ทางตัดมาแล้วใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วน
8: พอลิดนี่เสร็จเราก็ต้องมัดแล้วให้เขาขนไปบ้านจ้างเขาเนี่ยหลังมันเนี่ยเอามีดเฉาะแล้วก็ถกออกมาก็ไว้มัดมาไง
1: จริงๆนะครับเราเห็นว่าป้านั้นไม่ทิ้งส่วนไหนเลย
8: เนี่ยไปผ่าเดี๋ยวจะผ่าให้ดูนะเขาเรียกเอาไปทำขนาดเนี่ย
5: ท่อนนี้เราผ่าเป็นกี่ชิ้น
8: 3มั่ง2มั่งมันแห้งแล้วเราก็เอาไอ้เนี่ยไปทอนแล้วก็มาเย็บ
11: มีเทคนิคการเรียงไหมอะคะ
8: เนี่ยคือว่าผมต้องตกก็ต้องคว่ำแบบเนี้ยเนี่ยมันจะอมน้ำเนี่ย
12: มันจะเน่าเหรอครับ
8: จะเน่า
12: เราเลยคว่ำใช่ไหมครับ
8: คว่ำแล้วน้ำไอ้ตรงนี้มันแข็ง
11: พื้นที่วางราวจะต้องเลือกยังไงคะ
8: ที่กว้างไงแดดส่ง
11: ได้กี่มัด
1: สองพี่น้องตัดจากอยู่ด้วยกันก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ใกล้กัน
11: ก็มันก็ต้องหาอย่างนี้แหละค่ะเพราะมันจะมีบริเวณที่เราตัดไงบางทีเขาก็เสร็จก่อนเขาก็ไปก่อน
1: ต่างคนต่างตัดป้าบอกว่าอยู่แซงใครแซงมัน
5: ไม่ต้องช่วยกันหรอคะต่างคนต่างทำเหรอพี่น้อง
8: ต่างคนต่างทำต่างคนต่างกิน
1: เห็นป้าตัดจากฉับๆแบบนี้หลายคนอาจจะไม่สบายใจกลัวว่าป่าจากจะหมดไปแต่ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าการตัดนี่แหละครับคือวิธีดูแลของคนที่ทำมาหากินกับต้นจาก
4: ก็เท่ากับเราบำรุงมันเสร็จเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ตัดเลยเขาจะเรียกว่าป่าจากตกขโมงมันจะรกมากเลยใบมันจะแห้งมันจะใช้ไม่ได้เนี่ยก็ไม่มีประโยชน์เราต้องคอยตัดคอยรักษามันอยู่เรื่อยทำให้มันได้อยู่กับเราไปนานๆครับ
1: ป่าจากนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญของชาวบ้านที่นี่เป็นอย่างมากนะครับอย่างที่เห็นว่าต้นจากนั้นชาวบ้านสามารถเอามาทำอะไรได้หลายๆอย่าง
8: เย็บก็ยี่ผ้าตับ
1: ไม่เว้นแม้แต่ลูกจากซึ่งต้องไปเจอกับคนที่เก่งเรื่องนี้นั่นก็คือลุงดิษฐ์นะครับ
4: ครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาลุงประดิษฐ์ครับลุงประดิษฐ์จะไปตัดมงจากี่โมงครับผม
13: เอานี้เอาแค่พร้อมตอนไหนก็ไป
4: ครับครับ
1: รองเท้าในการลุยไปตัดลูกจากนั้นสำคัญมากๆต้องใช้รองเท้าที่เรียกว่านินจาร
13: องเท้านินจานี่ขาดไม่ได้เลยกันหนามกันเพียงกันหอยบาด
1: การไปหาลูกจากนั้นก็เข้าไปในป่าจากนี่แหละครับ
13: เรียกมันกินนะพาเข้าป่าแต่เด็ก
1: ลุงดิดกับน้องแบงค์กำลังเดินลุยโคลนเข้าไปหาลูกจากนะครับ
14: ม
1: ัน
14: ม
1: ี
14: ว
1: ิ
14: ธ
1: ี
14: ส
1: ัง
14: เกตนะพี
13: ่มาลงตรงนี้นะจะได้มีที่ยึด
14: มันจะมีกิ่งไม้ตรงนี้ครับถ้าไม่อยากกิ่งไม้จะติด
1: ซึ่งทีมงานของเราก็ต้องฝ่าฟันกับดินโคลนไปกับลุงด้วย
5: วิธีการเหรอครับผู้ใหญ่อันนี้ทำเป็นที่จับ
15: เราจับครับ

0: มันเป็นของเสียของฟันทิ้ง
1: เป็นเนื้อแบบนี้กินได้ใช้ได้อ่ะเดี๋ยวเราได้หลายๆมุงแล้วเราก็วางไว
2: ้มุงจากที่แบงค์และลุงดิดเอามานั้นก็คือผลจากหลายๆลูกที่รวมกันอยู่เป็นช่อหรือว่าเป็นทลายอย่างที่เราเห็นนะครับภายในผลก็มีเมล็ดลักษณะเป็นรูปไข่มีสีขาว
1: ๆนี่2อันนี้ดีนี่
2: ซึ่งเราเรียกกันว่าลูกจากนั่นเองครับลุงดิดก็จะเดินหาไปเรื่อยๆแล้วก็จะค่อยๆเฉาะดูว่าอันไหนใช้ได้บ้างนะครับ
1: นี่ลูกอ่อนอันนี้ใช้ไม่ได้มีเนื้อบางไม่เอา
3: แล้วเราก็ปล่อยไว้อย่างน
1: ี้แล้วปล่อยไว้อย่างนี้
3: แล้วมันจะเสียไหมครับผม
1: ไม่เสียแต่มันจะเสียลูกเสียแค่ลูกนึงอ่ะเนี่ยมันเล็กอันนี้เอาไว้ก่อนไม่เอาอีกอาทิตย์หนึ่งเนื้อจะเต็มเลย
2: ลุงดิดเดินเฉาะเลือกมงจากตัดและวางให้แบงค์แบกไปกองนะครับ
1: ตัดแล้วก็วางไม่ให้มันถูกดินอ่ะผมก็ตัดไปเรื่อยเรื่อยไปแล้วก็เรียกหลานให้มาหิ้วไปกองวันนี้
4: ถ้าปู่ตัดได้เยอะบางที3กอนึงมี3หม่งครับก็ยกไปทั้ง3นะครับ
2: รวมๆแล้วก็น่าจะหลาย10หม่งทีเดียวครับ
1: ได้ยัง
4: ได้อยู
2: ่ลุงดิดตัดหม่งจากได้มากได้เวลาผ่าแล้วล่ะครับ
1: ตัดใบมาปูก่อนแค่การตัวที่เราผ่าไม่ให้มันเปื้อนเนื้อเยอะเกินไปถ้าไม่งั้นมันไปล้างลำบาก
5: ลุงอันนี้เรียกว่าทำอะไรอ
1: ันนี้คือทำที่ที่รองไม้หมอนผ่าลูกจากต้องรองถ้าไม่รองเดี๋ยวตัวนี้มันดื้อมันดิ้นมันนี่ทุบออกก่อนทุบออกจากมุงมันพอเราต่อยออกจากมุงแล้วก็ผ่าแล้วมันจะเป็นแบบนี้นี่เนื้อไม่เต็มร้อยก็ใช้ได้อยู่นี่อันนี้เนื้อดีนี่นี่กินเนื้อหมดเลยเหลือแต่กะลานี่ภาษาบ้านเขาดินนี่เขาเรียกว่าเอื้อนหมดแล้วอันนี้เนื้อไม่ค่อยดีเนี่ยมันเป็นเนื้อเป็นหลุมๆอยู่ตรงนี้เดี๋ยวชิมเอาผู้ใหญ่เอา
6: สุดยอดครับตัดจากป่าเลยครับกินแทนน้ำได้ครับเวลากระหายน้ำ
1: แม่งมันฮุดด้วยเด็ด
2: ลุงบอกกับเรานะครับว่าถ้าเข้ามาผ่าลูกจากจะขาดแบงค์ไม่ได้เลยครับ
1: คนเดียวผมไม่มาหรอกคือมันช้านะแล้วอีกเรื่องของเรื่องผมแค่ไม่เคยเป็น
2: เพราะลุงนั้นถนัดกับการหาและการผ่าเท่านั้น
1: ผ่าด้วยแค่ด้วยผมไม่มา
2: ส่วนถ้าเป็นการแคะก็ต้องยกให้กับน้องแบงค์เป็นผู้ช่วยละครับ
1: ต้องมีคนมาแคะ
2: ลุงดิดบอกกับเราว่าการมาตัดลูกจากทำได้ทั้งเวลาน้ำขึ้นและน้ำลงซึ่งก็จะสนุกไปคนละแบบ
1: น้ำขึ้นเนี่ยขึ้นเต็มนี่มานี่จากมันลอยมันจะลอยขึ้นมาเราก็เก็บผ่าแต่ผมว่าผ่าง่ายสบายดีมันไม่ลื่นมือ
5: มีรายได้จากลูกจากวันละกี่บาท
1: เอาเป็นพื้นฐานต่อวันละ300ไม่ขาด2คนนี่ก็600เลยนี่ปู่หลานพอแล้ว
5: เนื้อสวยไหมคะล
1: ุ
5: ง
1: โอ้เนื้อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พอแล้ววันนี้พอ
2: ลูกจากนั้นสามารถนำเอาไปเชื่อมหรือว่าทำลอยแก้วอร่อยทีเดียวครับ
1: ดูดอกจากว่ามันอยู่ลักษณะไหน
2: เข้าป่าจากทั้งทีไม่ได้มีแค่ลูกจากเท่านั้นนะครับ
1: ดอกนี่
2: ลุงบอกกับเราว่าถ้าเจอดอกจากก็ต้องเก็บไปด้วย
3: ดอกนี่เราเอาไปทำอะไร
1: เอาไปเนี่ยไปแกงส้มไปต้มใส่กะทิแล้วก็จิ้มน้ำพริกเผาจากใช้น้ำแบบเนี้ยมันจะไม่ฝาด
2: การเก็บดอกจากนั้นยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าฝังอยู่ลึกทีเดียว
7: ทำอย่างนี้เพื่ออะไรคะ
1: ทำโยกคุณได้ถอนออก นี่คือได้สุดนี่คือได้สุดดอกเลย
4: ดอกจากครับ

0: ปู่กับหลานได้ลูกจากและดอกจากตามความตั้งใจแล้วนะครับแต่ว่าในป่าจากยังมีของมากกว่านั้นนั่นก็คือปูแสมที่สองคนนี้กำลังจะดัก
1: นี่คืออุปกรณ์การดักปู
2: กินเหยื่อมันกินยังไงครับ
3: ก็พอมันเข้าไปแล้วมันก็ไปดึงเหยื่อตัวนี้ดึงมาทางนี้มันก็ปิด
4: เราใช้อะไรเป็นเหยื่อคะ
3: ใช้หัวใช้ปูครับ
5: ดูนี่มีปูดูจากอะไรครับ
3: ดูจากรอยมันนี่
6: จะเป็นรอยเข้าแล้วออก
1: บางทีก็จะเป็นขี้มันครับ
3: เราวางไว้กี่วันครับวางวันนี้พรุ่งนี้เช้าผมมากู้มาเก็บ
0: ลุงดิดกับแบงค์ขนโมงจากและลูกจากกลับบ้านแล้ว
7: เราจะไปตัดโมงจากทางเรือ
0: ในขณะที่น้าประสิทธิ์ขับเรือออกไปขนใบจากและโมงจากที่สวนนารุ่งสวนจากนี้อยู่ติดริมน้ำและน้ำก็เริ่มขึ้นสูงแล้วล่ะครับ
8: ถึงแล้วเหรอคะ
9: ถึงแล้วป่าเนี่ย
8: แถวนี้จากหนาแน่นไหมคะ
9: จากมันก็แน่นนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทำ
8: สมัยก่อนคนทำเยอะไหม
9: เยอะครับสมัยก่อนเยอะ
8: แต่มาทางเรือเหรอคะ
9: ทางเนี้ยมันก็ต้องใช้เรืออย่างเดียว
0: การใช้เรือเข้าไปตัดจากนั้นต้องอาศัยเวลาน้ำขึ้นและน้ำลงและขนาดของเรือที่ต้องพอดี
9: ทางเรือมันลำบากตอนช่วงน้ำแห้งอ
8: ่
9: ะ
8: ก็เข้าล่องนี้เหรอ
9: ใช่เรือเราเข้าไม่ได้หลอดนิดเดียวเอง
0: วันนี้เรือของน้าประสิทธิ์ที่มากับทีมงานมากันลำค่อนข้างใหญ่ไม่สามารถเข้าไปในคลองซอยได้ก็เลยต้องจอดและเดินเข้าไป
10: หมดแดง

0: อหรือหอบ
1: หอบมัดละสองหอบก็จะเป็นมัดหอบมัดมือใช้สองหอบ
2: นารุ่งตัดจากได้แค่สองมัดแบกมาขึ้นเรือที่จอดอยู่ไม่ไกล
3: ช่วงนี้น้ำกำลังเริ่มขึ้นครับก็เราก็จะใช้เรือถ่ายจากได้เรือเราก็มาจอดรอ
1: ขันปลาย
2: หาโมงจากกลับบ้านได้อีกนิดหน่อย
1: เดี๋ยวพอเยอะๆเราก็ล่องออกไปหาเรือข้างนอก
3: เราไม่ต้องยกครับซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดแรงฝาคิ้วครับ
0: ค่ะตอนที่น้ำไม่ขึ้นมันจะเป็นยังไงคะ
1: มันก็จะเป็นหลอดต่างไปครับแล้วพอน้ำขึ้นเราก็จะเอาเรือเข้ามาถ่ายจากได
0: ้
1: เพราะจะตัดจากอยู่ปลายป่า
4: ไหวไหมลุงไหวไหม
1: ไหวลุงยังเฟี้ยวอยู่พอแล้วครับเอาเท่านี้ก่อนครับ
0: อันนี้ไปขนมาจากไหนอะคะ
4: ป่าในป่า
2: การใช้ชีวิตของผู้คนที่นี่นั้นเราสังเกตนะครับว่ามีคนบางส่วนที่พึ่งป่าจากเป็นหลัก
1: เราทำมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายรุ่นพ่อรุ่นแม่ต้องทำต่อเนื่องอะไรเงี้ยมันก็มีความสุขนะครับทำไปได้เหือออกได้สนุกไป
5: ที่มันติดในข้าวหมูทุกกระป๋องเลยแบงค์อ
2: ย่างแบงค์และปูที่เมื่อได้ปูแสมมาจากป่าจากแล้วภารกิจต่อมาก็คือการรับจ้างขนใบจากให้กับป้าเอียดและป้าออง
6: ลุงดิดรู้ได้ไงว่าจากของใครเป็นของใครครับ
7: คือเราดูลักษณะที่เขาปลูกอ่ะมันไม่เหมือนกัน
2: เราสังเกตนะครับว่าป่าจากนั้นน้ำเริ่มจะขึ้นลุงต้องเดินอย่างระมัดระวังทีเดียว
7: อันนี้ของยายอองอันนี้ของยายเอียด
0: เวลาแบกเปียกๆแบบนี้มันหนักขึ้นไหมคะ
7: ครับถ้าแบกอันนี้ถ้าเป็นน้ำเนี่ยมันยากไปส่งที่บ้านยายเอียดนู้นเข้าวัดไปนู
8: ้
7: น
8: อ๋อครับ
9: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
2: เรารู้มาอย่างหนึ่งว่าป่าจากที่นี่ส่วนใหญ่นั้นชาวบ้านเช่ากันเป็นปีๆนะครับแต่คนที่นี่ก็ช่วยกันดูแล
10: ถ้าเราอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราไม่มีการโดนไล่ที่ไม่มีนายทุนไม่เอาคืนเราก็จะใช้ชีวิตธรรมชาติของเราอยู่แบบนี้อยากให้มันอยู่ไปนานจนชั่วลูกชั่วหลานอีกทีครับป่าพึ่งคนคนพึ่งป่าท้องนาพึ่งคนคนพึ่งท้องนาครับ
9: เราจะเปลี่ยนอะไรต้องไม่ลืมตัวตนความสุขของคนนั้นก็แตกต่าง
2: ขอบพระคุณสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
9: ซีรีส์วิถีคน

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆหรอลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

รู้หรือไม่ในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ว่าจะเป็นการยื่นฟ้องด้วยช่องทางใดเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจคำฟ้องเบื้องต้นแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับฟ้องจะประทับตรารับคำฟ้องออกหมายเลขคดีดำและออกใบรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งจะมีการนำคำฟ้องเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องต่อไปจากนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งรับฟ้องแล้วและได้ดำเนินการพิจารณาคดีและอ่านคำสั่งหรือคำพิพากษาในคดีนั้นเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะออกเป็นหมายเลขคดีแดงต่อไปข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: คุณน้องทิพย์ครับคุณพาผมมาที่ไหนครับเนี่ย
1: ใครพาคุณมาก่อน
0: คุณไม่ต้องพาผมมาเดินนำผมมาเลย
1: คุณคิดว่าที่นี่คือที่ไหนคะคุณฮ่องเต
0: ้โอ้โห
1: มันแปลกตามันไม่เคยเห็นมาก่อน
0: มาเยอะขนาดนี้โรงเหล็กมั้งคุณ
1: โอ้ใช่ค่ะโรงเหล็ก
0: เฮ้ยมา
1: เป็นโรงไม
0: ้โรงไม้เหมือนมันโรงเก็บไม้โรงเลื่อยไม้เก่าอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่ใช่แค่โรงไม้อะไรก็ได้ไม่ใช่โรงไม้ธรรมดา
0: ไม่ใช่เหรอ
1: โรงไม้นี้มีมาเนิ่นนานมีตำนานมายาวนานนานเท่าตัวเมืองชลบุรี
0: เฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยเราอยู่ชลบุรีเหรอว่าจังว่าออกมานอกกรุงเทพ
1: เข้าหลังนั่งรถอย่าหลับ
0: หลับมาตลอดทางเลย
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชลบุรี
0: ชลบุรีนะ
1: โรงไม้ใต้ลิ้มนะคะ
0: ใต้ลิ้มถูกแล้วใต้นี่แปลว่าใหญ่ลิ้มที่แปลว่าป่าเนี่ยลิ้มไม้ป่าเนี่ยใหญ่มากเลยนะซึ่งใหญ่สมชื่อจริงๆแล้วก็ไม้ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยหน้าไม้บางอันเนี่ยคือไม่สามารถหาได้แล้วในปัจจุบันนี
1: ้ใช่ค่ะก็คือเป็นโรงไม้เก่าแก่เลย
0: เก่าแก่เลย
1: เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าของเลย
0: จากที่ทีมงานส่งสคริปต์มาให้อ่านแล้วก็ดูประวัติของที่นี่มาเนี่ยก็คือที่เนี่ยเป็นเหมือนกับ
1: โรงต่อเรือ
0: เก่าแน่นอนว่าจะมีไม้หลายขนาดมากเลยนะฮะเวลาที่เราทำเรือสักลำนึงเนี่ยนะเรือตังเกเนี่ย
1: ก็คือใหญ่นะเรือตังเกคือไม่ใช่เรือแบบเรือพายเรืออะไรไม่ใช่นะคือเรือประมงเรือหาปลาเรือใหญ่เลยนะ
0: ถูกต้องแล้วหลังจากที่ที่นี่เหมือนกับเลิกกิจการต่อเรือไป
1: ใช
0: ่ก็กลายเป็นโรงไม้ในปัจจุบันนี
1: ้
0: แล้วปัจจุบันนี้ก็ทำอะไรอย่างอื่นอีกมากมายเลยเดี๋ยวให้เจ้าของมาเล่าให้ฟังดีกว่ารอทางนู้นละไป
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีเนี่ยครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่บอกให้มาคุยกับเจ้าของไงเราเล่าเองก็ไม่เหมือนเจ้าของเล่าพี่ครับที่นี่เคยเป็นโรงต่อเรือไหม
2: เป็นอู่ต่อเรือ
0: เป็นอู่ต่อเรือเลย
1: ถาม
0: ต่อเร
1: ือถามแบบเคยเป็นอู่ต่อเรือไหม
0: ไม่เช็คข้อมูลว่าที่พูดไปเมื่อกี้
1: ถูกไหม
0: โป๊ะหรือเปล่าโอเคไม่โป๊ะนะครับเป็นอู่ต่อเรือจริงๆเฟอร์นิเจอร์ใต้ลิ้มอันนี้ทำมากี่ปีแล้ว
2: รีแบรนดิ้งเนี่ยตอนที่ได้เออร์ลี่จากการบินไทยพอแม่แบบโยนธงขาวแล้วว่ะ
0: เอาแม่ไม่เอา
2: แล้ว
0: เนี่ยต้องมีจุดนี้นี่มันต้องมีจุดนี
2: ้จะเอายังไงสามคนพี่น้องจะเอายังไง
0: ฉันไม่ทำแล้วนะ
2: ไม่ทำแล้วแม่ไม่ไหวแล้วแปดสิบกว่า
1: เป็นจุดที่มีธุรกิจวางอยู่ตรงหน้าแล้วจะเอาหรือไม่เอาม
0: ีธุรกิจและแมททีเรียลเต็มไปหมด
2: ทุกอย่างเนี่ยแต่ไม่มีโน้ตฮาวเราคิดว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราต้องมีความรู
0: ้ครับ
2: จะรู้แบบไหนล่ะก็คือไปเรียนออกแบบ
0: โอ้นี่ครับสำคัญมากไม่ใช่มากระโดดมาทำแล้วทำได้เลย
2: ไม่ใช่
0: ผู้วิเศษนะฮะต้องไปเรียน
2: ใช
0: ้คอร์สเลยเหรอให้คอร์สดีไซน์แบบว่า
2: 2ปี
0: ไปเรียนดีไซน์2ปีเลยเพราะว่ารู้ว่าต้องมาทำตรงนี้โอเคพี่ครับใต้ลิ้มตอนนี้ทำอะไรมั่ง
2: ตอนนี้ทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะเราก็เริ่มจากว่าตอนที่เรารีแบรนดิ้งเนี่ยก็มีครูมาช่วยแล้วก็อย่างโปรเจกต์ที่เป็นหนึ่งใน assignment งานที่จะต้องทำให้โรงเรียนนะคะในหลักสูตรก็คือทำเก้าอี
0: ้
2: ทำเก้าอี้ก็คือก็คิดทำคือสบายแชร์ก็คือเก้าอี้ตัวหนึ
0: ่ง
2: ใช่ใช่คือตอนแรกก็รู้ว่าจะต้องทำเก้าอี้ก็โอ้โหแย่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราเรียน product design เนี่ยในบรรดา product ทั้งหมดเนี่ยเก้าอี้ยากสุดเพราะอะไรเพราะว่าโต๊ะเนี่ยมันมีแค่ขากับท็อปมีความสูงแล้วก็ดีไซน์ขากับดีไซน์ท็อปจบใช่ไหมคะ
0: เ
2: บนช์ทุกอย่างมันมีมาตรฐานไซส์ดิเมนชันที่เป็นมาตรฐานแต่พอมันเป็นเก้าอี้ปุ๊บอ่ะมันทั้งขาทั้งแบ็คเรสทั้งอะไรพวกเนี้ยทีนี้เอ้ยก็ทำสบายแชร
0: ์คือไหนๆมาถึงที่นี่แล้วพี่เอ้ยช่วยพาทัวร์หน่อยได้ไหม
1: เราได้ยินว่าที่นี่มีไม้หลาย
0: ไม่ต้องได้ยินเราดูเลยนะแต่ไม้เยอะมากเลยแต่แยกไม่ออกเลยว่าไม้อะไรไม้อะไร
1: ด
0: ู
1: ไม่ออกเลยมีเยอะอะไรยังไงเราได้ยินว่ามันมีหลายแบบ
0: โอ้ยไม้เยอะมากโดยเฉพาะไม้เนื้อแข็งเนี่ยเราคือหลายท่านแยกไม่ออกไงว่าเอ้ยไม่ต้องหลายท่านหรอกพวกเราก็แยกไม่ออกว่าไม้เต็งไม
1: ้ปลาดูค่ายังไงนะ
0: ตะเคียนแองมันโอเคสีมันต่างกันมากแล้วคุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้างพี่เอ้ยน่าจะเล่าสนุกมากเลยเดี๋ยวพี่ช่วยพาชมหน่อยได้ไหม
2: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
0: ทางไหนฮะนำ
2: ตรงนู้นนะคะ
0: พี่เอ้ยเดินนำเลยฮะ
1: ไปได้เลย
0: ไปเว้ย

0: ที่มีผีไหม
1: ไม่มีผี
0: อ๋อ
1: ตะเคียนไม่มีผีนะคะ
0: ครับผมเออโอเคได้ยินชื่อนี้ก็คือแน่นอนว่าเราพูดถึงไม้กันมาเยอะนะในรายการช่างประจำบ้านนะแล้วเราก็จะแนะนำเวลาที่เราพูดถึงไม้เนื้อแข็งจะมีชื่อพวกนี้โผล่มาเยอะมากแดง
2: แดงปลาดู
0: เต็งตะเคียนใช่คือเดี๋ยววันนี้จะมาดูของจริงกันแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับอ่ะพี่เอชนเดินนำเดินสักนิดนึงอันนี้ค
2: ือ
0: ยังไงบ้างฮะ
2: น
0: ี่
2: ค
0: ือหน้าใหญ่มาก
2: โอ้โหนี่ไม่เคยเห็นไม้ก้อนใหญ่ขนาดน
0: ี้
2: มาก่อน
1: แล้วตรงนี้จะเป็นมะค่าค่ะเป็นไม้มะค่าร
0: ุ่น
1: ไม้มะค่าก็จะเป็นไม้ยอดนิยมนะคะ
0: ครับ
1: คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าไม่เอาไปปูพื้นก็พื้นไม้มะค่าทำรางลิ้นแล้วก็ทำไม้บันไดก็จะสวยลักษณะของมะค่าเนี่ยตอนนี้คือเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ใสมันก็จะเป็นแบบคือมองไปมันจะเหมือนกันทั้งหมด
0: เหมือนทั้งหมด
1: แต่จริงพอไปใส่ไม้มะค่าสีมันจะออกส้มๆเหลืองๆนะคะแล้วก็ตัวลายมันนะคะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นสีมันก็จะออกซอฟๆหน่อย
0: ประเภทต่อไปยังไงฮะ
1: อันนี้เป็นอีกอันที่ค่อนข้างจะแรนะคะหายาก
0: ครับ
1: คือเป็นไม้มะยมหอม
2: ไม่เคย
1: เคยได้ยินไหมคะเป็นไม้ยมหอมค่ะยมหอมเนี่ยเป็นไม้ที่แบบว่ามีลักษณะที่มันเบามากเดี๋ยวเอื้อให้ดูแผ่นใหญ่ขนาดนี้เรายังยก
0: เลยเอ้ยเบาจริงแล้วนี่คือเป็นน้ำเป็นเนื้อแข็งไหมฮะ
1: อันนี้เป็นคิดว่าเป็นเนื้ออ่อนนะคะ
0: เป็นเนื้ออ่อน
1: ใช่เพราะว่าลักษณะคือน้ำหนัก
0: เ
1: ลยค่ะ
0: มันเบา
1: แล้วก็เขานิยมไปทำอินทีเรียในเรือตกแต่งเพราะว่าเบามันเหมือนไม้สักอะค
0: ่
1: ะ
0: เบ
1: าตัวนี้จะเป็นไม้แดง
0: แดงนี่ผมรู้ผมจำหน้ามันได
1: ้มันจะออกสีเข้มๆหน่อย
0: ใช่กำกำเลยคือตามชื่อเลยนะไม้แดงอ่ะแดงจริงๆ
1: จะเข้มมาก
2: ไม้แดง
1: เนี่ยค่ะมันจะเข้ม
0: แล้วตัวเส้นลายก็จะแบบว่าไม่ได้แบบเด่นขึ้นมาจัดมากจะเป็นเนื้อค่อนข้างเนียน
1: ใช่ไห
0: มไม้แดงอ่ะ
1: แล้วก็ไม้แดงเนี่ยลักษณะของเขาคือพอใส่ปุ๊บมันจะเหมือนไม้แดงเป็นไม้ที่มีน้ำมันอยู่ในตัวมันจะฉ่ำ
0: ใช่มันฉ่ำ
1: เนื้อจะมัน
0: กำกำ
1: ใช่เหมือนแบบไม้ที่ทา moisture body lotion
0: ใช่ใช่ใช่
1: body lotion
2: lotion
1: lotion อยู่ตลอดเวลาม ันจะแบบฉ่ำ
0: แม้ว่าจะเป็นไม้ที่ไม้แดงที่เก่าแล้วก็ตามนะ
1: ใช่
0: มันก็ยังมีความแบบรู้สึกฉ่ำฉ่ำ
1: เนี่ยค่ะเดี๋ยวท่านี้เอาไปเปิดหน้าปุ๊บจะฟีลได้ว่ามันมีน้ำมันอยู่ในตัวซึ่งตอนนี้ไม้แดงก็ราคาก็ไม่ได้สูงเท่ากับมะค่าใช่เป็นราคาที่จับต้องได
0: ้
1: เพราะว่าคือไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบทน
0: ใช่ทนมาก
1: ทนมาก
0: ฟังชะนอ
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะมีไม้แดงแล้วมีไม้อะไรพี
1: ่ตรงนั้นจะเป็นประดู่ค่ะ
0: ประดู่นู่นอ่ะแล้วเราเดินวนไปดูประดู่กันครับไปคุณผู้ชมครับเวลาที่เขาจัดการทำเป็นแพงเนี่ยนะฮะมันคุณนึกภาพต้นไม้เป็นวงนะเป็นต้นกลมๆใช่ไหมฮะหน้าตัดเป็นวงใช่ไหมฮะเวลาเขาตัดเนี่ยเขาตัดแบบนี้นะครับตัดแบบนี้แล้วค่อยๆซอยแล้วก็มีซอยข้างๆใช่ไหมฮะก็มีปีกไม้
1: นั่นคือเปิดปีก
0: ใช่
1: เปิดปีก
0: เพราะฉะนั้นไม้หน้าขนาดนี้เนี่ยต้นใหญ่แค่ไหนจินตนาการเอานะครับ
2: ลองวาดวงล้อม
0: ใหญ่มากใหญ่มากอันนี้คือหน้าประมาณไหนพี่อันนี้คืออ
1: ันนี้10 12ค่ะอยู่ด้วยกัน
0: นิ้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่12น
0: ิ้วเกือบฟุตอ่ะฟุตนึงอ่ะ
1: 32
0: ฟุตนึงโหใหญ่มาก
1: นี่เป็นไม้เก่าค่ะไม้เก่าแล้วก็ยาว
0: คือสมัยก่อนมันยังมีทรัพยากรที่สามารถทำแบบนี้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แค่นี้ก็แพงแล้วใช่มั้ยฮะนี่ไม่ต้องพูดถึงขนาดนี้เลยนะฮะเมื่อกี้ที่เราเหยียบอยู่ข้างบนนู้นก็เท่านี
2: ้
0: ก็มีหนาด้วยนะฮะ
1: เป็นประดู่ค่ะ
0: ประดู
1: ่ตรงน
0: ี้ไม้ประดู่นี่มันต่างกับไม้แดงไม้อะไรไงพี
1: ่ไม้ประดู่เนี่ยลักษณะมันจะเป็นสีส้มแล้วเนื้อมันจะละเอียดเวลาแบบว่าขัดแล้วแบบมันสวยมากเลย
2: พี่เขาอินกับ
0: ผมชอบ
2: เนื้อไม้
0: ชอบ
1: มากเลยเป็นคนที่ชอบไม้ประดู่ด้วย
0: เหรอ
1: ชอบมากเลยเป็นหนึ่งในตัวที่เอ้ยชอบมากที่สุดเพราะว่ามันเส้นมันสวยมันละเอียดแล้วก็เวลาที่มันมีกระพี้ติดมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคอนทราสต์กันแบบตัดกันด้วยความขาวกับความส้มเงี้ยต
0: ั
1: ดก
0: ัน
2: คือไม้แต่ละชนิดมันมีถิ่นของมันแล้วมันอยู่แค่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วอันเนี้ยบางคนอาจจะไม่รู้จริงมันเป็นสมบัติของชาติม
0: ัน
2: คือสมบัติของชาติค
0: ือ
2: เราบางทีบางไม้บางชนิดที่เข้าใจว่ามันมีกฎหมายด้วยซ้ำว่าแบบห้ามส่งออกห้ามซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยคือมันแรงขนาดนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมก็ไม่แปลกที่มันจะมีมูลค่า
0: ใช่ใช่ใช่โอเคนี่คือไม้ประดู
1: ่ใช่ค่ะ
0: ก็มีทั้งหลายขนาดนี้ก็เป็นแท่งใหญ
1: ่เล็กๆก็ไปเก็บมาค่ะเล็กๆก็ไปเก็บมา
0: เพรา
1: ะว่าใช่เสียดายมากบางๆเล็กๆอ่ะเราสามารถเอามาใช้งานได้หมด
0: แล้วมีไม้อะไรครับพี
1: ่ตรงนี้ก็จะเป็นเต็งกับตะเคียนรวมกันอ๋อ
0: นี่เต็งกับตะเคียน แต่งกับตะเคียนรวมกันคุณสมบัติมันใกล้กันแล้ว
1: ใกล้กันมากเพราะว่าแต่ตะเคียนจะมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเม
0: ื่
1: อสมัยก่อนมีผีนอกจากมีผีแล้ว
0: ล้อเล่น
1: ก็คือ
2: ไม่แก้ด้วยนะ
0: ไม่แก้ด้วย
2: แล้วแต่
0: มีผีค่ะค่ะเง
1: ี้
0: ยคร
1: ับ
0: ผมครับ
1: ไม่มีนะคะ
0: ไม่มี
1: ถ้ามีเนี่ยเอ้ยจะเป็นคนที่โดนผีหลอกก่อนคนแรกเลยเพราะว่าอยู่ทั้งโรงไม้เนี่ยมีแต่ไม้ตะเคียนทั้งหมดเลย
0: แตกเลยโอเค
1: ก็คือตะเคียนเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่เราต่อเรือเนี่ยป๋าจะใช้ตะเคียนเยอะมากเพราะตะเคียนเป็นไม้ที่มีลักษณะที่มันอยู่ในน้ำได้ดี
0: เออใช่ๆๆได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเอาตะเคียนไปแช่น้ำอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะมันก็จะอยู่ในน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตะเคียนแบบที่แบบหน้าใหญ่ๆเพราะว่ามันเป็นแบบกาบเรือ
0: กาบเรือใช่ฮะ
1: แล้วก็อย่างเต็งเนี่ยค่ะเมื่อสมัยก่อนตอนที่เราสร้างบ้านใช่มั้ยคะเราไม่ได้แบบว่ามีงานเหล็กไม่ได้เป็นเสาเหล็กเสาปูนก็จะใช้เสาไม้เต็งตะเคียนก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบว่าซุปเปอร์สตรองอะซุปเปอร์แข็งอะค่ะระดับสูงอะค่ะแล้วก
2: ็
1: ระดับสูง
0: 5ดาว
1: เพราะอย่างโครงตรงนี้ค่ะก็คือเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนไม้เต็งโกดังทั้งหมดเป็นงานโครงสร้าง
0: ไม่เห็นผัวสักนิด
1: เป็นงานโครงสร้างนะคะ
2: นี่อยู่มาตั้งแต่แรกเลยใช่มั้ยคะ2
1: อยู่มาแรกๆค่ะ
2: รุ่นคุณพ่อ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างไม้ที่เห็นตรงนี้คือเราดูเหมือนมันเป็นไม้เก่านะคะไม้เก่าเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะคะ
0: ค
1: ือไม้เก่าเก็บคือพวกเนี้ยเป็นไม้แปรรูปที่เป็นไม้เก่าเก็บดูเก่าเนาะแต่พอใส่ออกมากิ๊บสวยกับไม้ที่เวลาเขาไปรื้อบ้าน
0: อ
1: ะไม้
0: ใช้งานแล้ว
1: ไม้พวกเนี้ยมันจะมีรอยตะปู
0: ใช
1: ่มันจะมีรอยตะปู
0: ใช่มีตำหนิ
1: ใช่ก็คืออันเนี้ยเขาเรียกว่าไม้ที่ใช้งานแล้วกับไม้เก่าเก็บเป็นยังไงอันนี้คือ
0: ต่างกันเนาะไม้เก่าเก็บคือเรียกว่า
2: คือไม้ใหม่นั่นแหละที่เก็บไว้นาน
0: ก็คือเนียมิ้นต์อ่ะก็คือแทบจะกริปแต่ว่าแค่วางไว้นานวางไว้นานในสต็อก
1: เก็บไว้
0: เป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นรื้อเรือนมามีไม้เก่ามามันก็จะมีหัวน็อตหัวนู่นหัวนี
2: ่แล้วไม้ที่นี่เยอะมากด้วยมีวิธีการดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องดู
2: มันต้องดูแลรักษาไว้ความชื้นฝนตกนี่คือทิ้งไว้ได้เลยอย่าง
1: นี้ไม้นะคะอย่างแรกที่สุดคืออย่าให้มันเปียกฝนอย่าให้มันชื้นให้ได้แบบคือเก็บให้ได้ดีที่สุดแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าความชื้นในอากาศมันมีของมันอยู่แล้วแต่อย่างเงี้ยถือว่ามันแห้งไหมมันแห้งแต่เวลาถ้าเอื้อจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เอื้อจะไปตากเป็นแอร์ดรายเป็นแอร์ดรายอีกรอบมันก็จะเป็นวิธีอย่าง
0: น
1: ี
0: ้แต่ว่า
1: ตากแดดตากแดดเดียวไปดูได
0: ้เลย
1: ตากแดดเลยอยู่กลางแดดเลยอย่างน้อยต้องแบบว่าต้องมี2อาทิตย
0: ์2อาทิตย์เป็นอาทิตย์แต่หลักเป็นอาทิตย์2อาทิตย์โอเค
2: ประมาณนี้หลัก
0: เรารู้จักกับแมทเทียลรู้จักกับวัตถุดิบไปแล้วว่าไม้ต่างๆหน้าตาเป็นยังไง
2: ค
0: าแรคเตอร์แตกต่างกันยังไงบ้างครั้งเนี้ยมาถึงการทําเฟอร์นิเจอร์แล้วเอาไม้เหล่านี้มาทําเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเราไปเรียนใช่มั้ย
2: เริ่มเรียนมาเสียน้ําตาไปไม่รู้เท่าไหร่
0: นอกจากจะได้ขอวิชาความรู้มาแล้ว
2: ได้อะไรมาด้วยคะ
0: ครู
2: ได้คุณครูมาเลย
0: เออ
2: โอ้มันจะมีนักเรียนที่ไหนดีได้คุณครูมาเลย
0: เออใครหิ้วครูกลับบ้านไปดูไปเจอครูดีกว่าหิ้วเฮ้ยพูดจริงนะเว้ยไม่ได้ล้อเล่นเชิญไปพบครูหน่อยครับผมครับ

0: พี่ครับคืออันเนี้ยต้องให้แนะนำจริงเลยครับ
1: มันไปไม่ถูกเลย
0: มันเป็นป่าอย่างแท้จริงนะตรงเนี้ยฮะคืออันนี้มีไม้อะไรบ้างพี่ที่นี
2: ่หลักๆ ก็จะมีมะค่านะคะมีไม้แดงมีไม้
0: เต็ง
2: แล้วก็ประดู่ก็ยังพอมีค่ะตะเคียน
0: คือชื่อ

0: บอกว่าจะมาเจอครูนี่ครูครับอุ้ยทำไมครูหล
1: ่อก็คุณครูแดเนียลนะคะก็จะเรียกคุณแดเนียล like how come did you end up here
0: End up here.
2: ไม่รู้
1: What did you see or how did she get you into like helping all the whole thing through this?
2: As you said before, like มีมาเยอะสองมีตัวหมาย
0: มีหมายเยอะ
2: หมาย
0: ตามหมายมา
2: เยอะ
0: คุณแดเนียลตามหมายมา
1: ผมว่าหมายเยอะ You see the opportunities to like explore the design
0: so lots of materials to play with นะ
2: a lot of opportunity
0: right so you end up here
1: ก็คือเห็นโอกาสเพราะว่าคุณเอื้อเนี่ยคืออย่างที่บอกคือเขามีไม้อยู่
0: ใน ด้วย
1: แล้วก็การที่จะทดลองทำอะไรใหม่เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ที่ดี
0: uh-huh.
1: น่าจะลองทำไม่ควรจะปล่อยให้มันผ่านไปก็เลยมาร่วมกันทำ
0: so it's a collaboration between you and พี่เอ๋นะ
2: correct yeah.
0: right oh, so which one is the first project that you work together
2: we start with the rail stool the first one
0: the stool
2: yeah
0: ก็คือมันสวยมากอ่ะ
1: This is the first project after the graduation
0: เท่อะ
2: yeah
0: oh so โอ้โหOkay, ครับ
1: So who come up with the concept?
2: Yeah. It's just like, kind of like organic, yeah? So it's like, okay.
1: So more like brainstorming.
2: Exactly.

0: คือช่วย
1: Improvising
0: คิดว่าทำยังไงดีใช่ไหมคะแล้ว can you tell the story behind this
1: yes please
2: okay so the rail stool like the basic idea behind is try to find the identity of Chonburi
1: okay
0: ก็คือตัวนี้เป็นแบบพยายามที่จะหา
1: คาแรคเตอร์ของชลบุรี
2: and the origins the start of Thai Lim
1: ก็คือใช้ back story ของไต้ลิมมาทำเป็นตัวนี
0: ้ออกมาเป็นตัวนี้ how does it represent what did you pick to represent
2: so before Thai Lim was like yeah build boats building
1: ก็เป็นbuilding boat อู่ต่อเรือครับ
2: So kind of like trying to do this abstraction, trying to just like make it like in a different way how we can translate this idea of like sea, the boats to a seat.
1: Oh, ก็คือเหมือนกับเรียกว่าจำลองอู่ต่อเรือมาเป็นสิ่งนี้เป็นโครงด้วย by structures and
2: exactly. And so just like first of all like focus on like kind of like a nice or interesting journey. Even now it looks simple. It's like yak yeah have the many angle.
1: มี details เยอะมาก
3: ยากมากตัวนี้ยากมาก
1: คือจะเห็นว่าไม้เนี่ยมันพุ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม้เป็นมุมแหลมเงี้ยชนกันไม่ได้มันต้องบากนิดนึงแต่บากเท่าไหนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีความแบบเฮ้ยมาชนกันแล้วองศาเท่าไหนในการชนไม่พอโชว์ดีเทลด้วยไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซ่อนนะฮะไม่ได้ซ่อนว่าเอ้ยแบบเอ้ยตรงนี้ขัดให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่คือโชว์เลยว่าเอ้ยไม้สองชิ้นนี้ชนกันเขาบอกว่าไอ้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันคือแก่นของเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ซ่อนตัวโครงสร้างแต่เราโชว์โครงสร้างอย่างสวยงาม
0: ทางวิธีการต่อแล้วคือถูกออกแบบมาให้มันเห็นได้
1: โชว์ได้อะ
0: ใช่เหมือนอารมณ์เหมือนแบบล็อบหรือว่าการเดินท่อในโครงต่างๆคือให้เห็นท่อไปเลย
1: แต่ว่า
0: ออกแบบท่อให้สวยงามไม่ได้เอาไปแบบหมกซ่อนๆ
1: ใช่ใช่what is the function of it?
2: This one is a beam, so basically we
1: เป็นคานนะฮะนี่เป็นคาน
3: ยึดค่ะ
1: คานยึดนี่ไม่ให้ขามันแหงงี้ยึดไว้ให้มันเป็น A อ่ะ
3: จริงๆมันล็อกด้วยตัวนี้อยู่แล้วเพราะตัวนี้เป็นงานเดือยทั้งหมดเสียบเดือยเข้าไป
1: เสียบเดือยเข้าไป
0: เดือย
2: and also this one you can stack you can put one on top of each other so this one is like the stopper
1: all right โอเค
2: this one was just like yeah
1: ตอนเอาไว้ซ้อนกันมาดูครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับคุณสามีน่ารักมากเลย
2: โอเค so
1: when just like yeah it's stackable
2: is like kind of like the part that you will just like
1: มันก็อยู่แค่นี
2: ้ like more or less we know that is like okay
1: อุ้ยสวยนะจริงๆซื้อไปหลายตัววางแล้วเท่เลยนะฮะคือสแต็กก็สวย when you like keep it away from
0: using ใช่เวลาไม่ได้ใช้แล้วเก็บก็ค
1: น by the wall it's like beautiful and also when you use it's beautiful
2: obsession with theSmall space, compact zone.
1: ครับ
0: คนไม่มีที่เยอะๆก็อันนี้ก
1: ็สวยงาม
0: ดูดีมินิมอล
1: ฟังก์ชันนอลเราพูดถึง color play บ้างเหมือนว่าการเล่นสีเกี่ยวกับไม้คือจะเห็นว่าผมว่าจุดเด่นของใต้ลิ้นคือรู้จักสีของไม้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเนี่ยมันจะมีความคอนทราสต์กันไม่โดดเด๋อมากแต่ว่าแบบมีความเห็นว่าเอ้ยมันดิฟเฟอเรนเชียตกันแบบว่าเข้มกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ย
0: เขาไม่ได้เลือกให้ซ่อนเขาเลือกให้เห็น
1: ไม่ธรรมดาโอเคท่านได้คิดไปเลย
2: ชัว
1: ร์โอเ
2: ค
1: แต่วันนี้ตัวที่จะมาสาธิตแน่วันนี้เราจะมีการทำมีการสาธิตให้ดูด้วยนะฮะมีตัวหนึ่งที่ชื่อน่ารักมากเลยชื่อว่าบางแสน
3: บางแสน
1: บางแสน
3: บางแสน
1: คือเมืองชนมากเลยนะฮะก็คือโลเคอลอีกแล้วนะสตอรี่มาจากนี้แล้วเดี๋ยวอยากรู้จักท่านนิดนึงว่าทำไมต้องบางแสนด้วยอะไรเงี้ย
2: vacationfeeling relax
1: easy
2: so exactly so the type of furniture like the first design was like a low furniture that let you connect to the floor this like sabay position
1: เป็นฟอนิเจอร์ตัวเล็กๆที่แบบว่าใช้ง่ายๆนั่งพื้นสบายๆใช้งานนู่นนี
0: ่เรียกบ้านๆ
1: บ้านๆโอเค so let's do it

0: ำเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับเราสร้างบ้านเนาะแต่เนี่ยเหมือนกับเราปลูกบ้านเพราะฉะนั้นถ้าสต
1: ร
0: ัคเจอร์เราไม่แข็งแรงของเราก็อาจจะแบบไม่มั่นคง
1: ครับคืออาจจะหน้าตาสวยแหละแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่นานนัก
2: การใช้งาน
1: จะไม่ทนนัก
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่สำคัญเนี่ยมันคือคานขา
1: ขา
0: อะไรที่มันอยู่ข้างล่างได้อ่ะเข้ารถ
2: ที่บางทีเรามองไม่เห็น
0: ใช
1: ่หรือว่าเรามองเห็นแต่เราไม่ทันสังเกตมัน
0: เราไม่ได้สังเกตเพราะพวกนี้บางอย่างเนี่ยคือเขาสามารถจะลดคอสจากตัวนี้ได
1: ้
0: ซิงเกิลเจ้าใต้นิ้วคือเราใส่คานแน่นๆแล้วก็เป็นไม้จริงตัวนี้มันคือไม้ที่หนานิ้วครึ่งนะคะแล้วก็คูณด้วย2นิ้วหนา2นิ้วแล้วเราก็มาดักมา
1: ก็คือคานใหญ่เผื่อๆเลย
0: ใช่
1: นี่แน่น 100% ครับเดี๋ยวขัดเอาเงี้ยป่ะ
3: ใช่ครับแล้วตอนนี้เราก็มาขัดให้มันเรียบ
1: ถ้าสีมันจะโดดผมถ่ายมั้ย
3: ใช่คร
1: ับ
3: อ
2: ย่าง
3: โ
2: มเ
3: ล่อ
2: ย่าง
3: งี้
2: ถ้า
3: เ
2: ก
3: ิ
2: ดเราขัดมันก็ออก
3: ออก

0: และนี่ก็คือมินิบางแสนนะครับเราได้เห็นวิธีการทำตั้งแต่วิธีการคิดเลยน
1: ะ
0: ตั้งแต่การวางคอนเซปต์วิธีการคิดส่วนประกอบมันต่างๆรวมถึงการประกอบเรียบร้อยจนถึง
1: ไ
0: ฟแนล
1: ออกมาน
0: ะฮะออกมาเป็นตัวนี้เลยนะฮะก็คือเป็นผลงานร่วมกันเป็นคอลแลบอร์เรชันของดีไซเนอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านไม้แล้วกันขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยวันนี้ขอบคุณใต้ลิ้นมากๆครับ
2: ที่ให้เรา
3: ได้

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะหรือว่าอยากจะให้เราไปดูที่ไหนไปดูดีไซน์
1: ไปดูอย่างเดียวเลย
0: ไปดูไปต้องเวิร์กช็อปอะไรเงี้ย
1: หรือแก้ปัญหาซ่อมแซมอะไรก็ยังทำอยู่ก็ยังมีอยู่
0: เกี่ยวกับบ้านแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากคุณผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะพบกับรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10 โมงครึ่งถึง11 โมงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สบาย
2: Amarin TV
3: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1 วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

นผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที T.O.57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธในวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่ศาลเยาวชนและครอบครัวครับจากคราวที่แล้วที่เรามีการพูดถึงกันเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการพิเศษต่างๆเราก็คงได้ทราบแล้วนะครับว่าในกระบวนการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดนั้นเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการเฉพาะนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือจะต้องเน้นในเรื่องของการแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูซึ่งเราได้เคยพูดกันไปแล้วในตอนที่แล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงไปในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกิจกรรมที่เรียกว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดและวันนี้ครับผู้ที่จะมาให้รายละเอียดและข้อมูลก็ยังเป็นบุคคลท่านเดิมนะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมวันนี้เราก็คงจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่เราค้างกันไว้เมื่อคราวที่แล้วนะฮะว่าเราก็ยังไม่ได้คุยกันในเรื่องของรายละเอียดเราก็เลยจะเก็บมาพูดกันในวันนี้ว่าในลักษณะของกิจกรรมที่พูดว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยมันมีกิจกรรมประเภทไหนบ้างครับ
1: ครับผมสำหรับกิจกรรมนะครับกิจกรรมเนี่ยที่มาของกิจกรรมเนี่ยเริ่มจากการที่ศาลใช้มาตรการ100ตามมาตรา132
0: ของพระราชบัญญัติที่ว่าในเรื่องของอะไรนะพระราชบัญญัติ
1: ศาลเยาวชน
0: และครอบครัว
1: ครับซึ่งในมาตราดังกล่าวเนี่ยได้ให้อำนาจว่าศาลจะต้องจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งจะต้องมีกิจกรรมที่เป็นไปในการเสริมสถาบันครอบครัวความสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดานะครับแล้วก็รวมทั้งการแก้ไขการให้ความรู้การใหโอกาสการให้หนทางกับเด็กไปเพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูให้เขากลับมาสู่สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับซึ่งโดยศาลเยาวชนนะครับโดยทุกๆกิจกรรมที่จะได้นำเสนอเนี่ยได้ผ่านการคิดแล้วก็กั่นกรองโดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
0: ครับ
1: ซึ่งกิจกรรมพวกนี้มันเป็นกิจกรรมที่ไม่ว่าท่านจะไป
0: ศาลไหน
1: ใช่
0: ก็เป็นรูปแบบเดียวกัน
1: ถูกต้อง
0: เป็นกิจกรรมกลาง
1: ใช่กิจกรรมในชื่อเดียวกันแต่ว่าก็ได้ผ่านการคิดวิเคราะห์มาแล้วทีนี้กิจกรรมแรกนะครับซึ่งจะขอแนะนำก็คือก็จะมีกิจกรรมต้นกล้าความดีฟื้นฟูจิตใจด้วยธรรมะนะครับชื่อนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเป็นการนำธรรมะเข้ามาเพื่อให้เด็กช่วยธรรมะช่วยขัดเกลาจิตใจของเขาซึ่งกิจกรรมตัวนี้ก็จะดำเนินโดยคณะผู้พิพากษาสมทบของศาลนั้นๆซึ่งจะเป็นการทำกิจกรรมให้เด็กสวดมนต์รวมทั้งการให้เด็กพูดว่าสมมติการสมมติเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาเนี่ยให้เขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหตุการณ์นี้มันถูกมันผิดมันถูกบางครั้งมันอาจจะถูกตามทั่วไปแต่มันก็ผิดทางหลักศาสนาหรือบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กๆก็จะได้คิดซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เขาคิดขึ้นมารวมทั้งกิจกรรมที่เด็กจะต้องทำกับคุณพ่อคุณแม่เขาอาทิเช่นเด็กบางคนนะครับหลงผิดก็ได้กระทำความผิดไปก็มีความรู้สึกลึกๆในใจนะครับว่าตัวเองผิดแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสขอขมาคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: เราก็เปิดโอกาสให้เด็กได้เขียนความรู้สึกบอกเล่าความในใจบอกรักบางคนอยู่กันทุกวันไม่บอกรัก
0: กิจกรรมเปิดใจกัน
1: ใช่แล้วก็เราก็จะพยายาม

0: ทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าต้องให้อภัยลูกนะเพราะว่าเนี่ยเข้ากิจกรรมนี้ลูกมันจะมีกิจกรรมที่ให้เด็กล้างเท้าล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่เอาเกลือขัดเท้าคุณพ่อคุณแม่กราบเอาหน้าผากไปที่เท้าคุณพ่อคุณแม่เพราะว่านั่นคือที่สุดถามว่านั่นคือที่สุดแล้วก็ให้เด็กเก็บผ้านั้นไว้เป็นขวัญกำลังใจว่าเนี่ยต่อไปฉันจะเป็นคนใหม่ต่อไปฉันจะเป็นคนดีฉันได้ขอโทษคนที่ให้กำเนิดฉันมาเนี่ยครับซึ่งผมว่าทุกๆครั้งที่เข้ากิจกรรมเนี้ยมันขนลุกนะนี่ขนาดผมเล่าผมยังขนลุกเลยนะครับว่าทำให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวก็คือกิจกรรมแรกครับผมแล้วก็กิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ดังกล่าวเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่มีโปรแกรมที่แบ่งเป็น2ช่วงเหมือนกับต้นเดือนกับปลายเดือนกิจกรรมเนี่ยช่วงต้นเดือนเนี่ยเราก็จะให้ทางด้านผู้ปกครอง2ท่านเนี่ยมาอย่างเดียวหลายละ2ท่านมาเพื่อที่ทางศาลเนี่ยผู้พิพากษาสมทบรวมกับนักจิตวิทยาของศาลนะครับก็จะช่วยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าบางครั้งการที่เอาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกมาประจันหน้ากันการที่จะจี้ให้เขาพูดในสิ่งที่เขากลัวว่าเขาพูดออกไปแล้วลูกจะรับไม่ได้เนี่ยเราก็จะได้ตัดปัญหาตัวนี้เราก็ให้พ่อแม่ว่าเรามาเปิดอกคุยว่าลูกมีพฤติกรรมยังไงแล้วเราก็จะมานั่งล้อมวงคุยกันว่าลูกท่านคนนี้เป็นยังไงแล้วเขามีวิธีบัตรกับลูกเขายังไงหรือว่าลูกคนนี้ยังไงแล้วเขาปฏิบัติยังไงแล้วเราก็จะได้แชร์กันว่าอ๋อคนนี้ที่ทำเนี่ยเขาทำผิดนะแต่ว่าคนนี้ที่ทำถูกแต่ว่าอาจจะได้ผลกับลูกเขาแต่เราก็เอามาแชร์กันว่า
1: วิธีการมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็ได้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
0: ทีนี้อีกกิจกรรมนึงนะครับอันนี้เป็นการที่ว่าถ้าเด็กท่านไหนนะเด็กหรือเยาวชนนะครับประสงค์ที่จะบรรพชาสามเณรนะครับเราก็จะติดต่อกับทางวัดไว้แล้วล่ะครับก็จะมีเป็นรุ่นปีหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณสัก2รุ่นนะครับซึ่งเด็กเหล่านี้ก็จะได้บรรพชาเป็นสามเณรตามพระพุทธศาสนานะครับซึ่งเขาก็จะได้รับการอบรมจากท่านเจ้าอาวาสซึ่งเราก็ไม่ได้จำกัดว่าปีนี้ต้องวัดนี้คือหลายๆที่มีความพร้อมในการที่จะอบรมเด็กคร
1: ับ แล้วในเรื่องของงบประมาณนะครับจะได้มาจากไหน
0: ก็ในงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับก็จะมาจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเขาก็จะจัดสรรงบประมาณเนี้ยเพื่อจัดทำกิจกรรมรวมถึงทางด้านคณะผู้พิพากษาสมทบซึ่งเป็นผู้ที่มีความพร้อมแล้วก็มีความเสียสละท่านก็จะมาช่วยในส่วนนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงแรงหรือว่าการสนับสนุนพวกของใช้ต่างๆก็เป็นท่านก็ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีครับผมทีนี้กิจกรรมอีกกิจกรรมนึงซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กบางคนมันเคยมีนะครับสมัยก่อนเด็กแว้นเด็กแว้นทีนี้ถูกดำเนินคดีเป็นจำนวนมากทีนี้เราก็คิดว่ากิจกรรมไหนถ้าเกิดเรามาทำกิจกรรม40 50คนแล้วเป็นเด็กแว้นทั้งหมดเราจะเอาอยู่ไหมหรือว่าเราต้องการที่จะให้ได้รับการขัดเกลาโดยใช้การเข้าระเบียบวินัยก็เลยเป็นที่มาของโครงการครอบครัวอุ่นใจนะครับครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืนซึ่งก็คือการให้เด็กๆ เนี่ยไปเข้าค่ายนะครับค่ายทหารก็อาจจะเป็นหลายๆที่เพราะว่ามันจะมีทั้งค่ายทหารหรือค่ายของตชด.หรือแล้วแต่พื้นที่ที่มีความพร้อมซึ่งแล้วก็อาศัยความสมัครใจของเด็กๆนะครับเขาก็จะได้รับประโยชน์ด้วยก็เป็นกิจกรรมที่ให้ทางด้านหน่วยงานเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระเบียบวินัยทำให้เขาได้รู้ว่าการที่พ่อแม่ดูแลเขาเนี่ยให้เขาตื่นกี่โมงก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: แต่พอถึงเวลาที่จะมีระเบียบวินัยมากขึ้น
0: ใช่มีกรอบว่าคุณต้องตื่นตรงนี้นะคุณต้องทำอย่างนี้นะคุณต้องอยู่ในระเบียบในวินัยคุณมีเพื่อนนะต่อให้เพื่อนคุณไม่ดีแต่ว่ายังไงระเบียบก็ต้องคุมพวกคุณให้อยู่อย่างเงี้ยซึ่งว่าได้ประโยชน์มากครับเด็กๆหลายๆคนพอจบค่ายเนี่ยจะ7วัน
1: ครับ
0: หรือว่าอาจจะหลายวันตามงบประมาณเด็กๆชอบหลายๆคนอยากเป็นทหารหรืออยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้เขาได้ด้วย
1: ก็เรียกว่าให้รู้จักการมีระเบียบวินัยกับชีวิตบ้างนะครับไม่ใช่ว่าทำอะไรตามแต่ใจตัวเองแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขานะครับ
0: ใช่ครับผม
1: และนอกจากนี้เนี่ย

0: อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของผลที่ได้จากการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยฮะที่ปฏิบัติตามแผนต่างๆเนี่ยมันจะนำไปสู่กับกระบวนการอะไรต่อไปไหมครับหลังจากที่เขาเสร็จกระบวนการพวกนี้เรียบร้อยแล้ว
1: ครับผมซึ่งแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูนะครับก็จะประกอบด้วยกิจกรรมอย่างที่เราได้เล่ากันมาพร้อมกับการที่เด็กต้องมารายงานตัวเป็นจำนวน3เดือนครั้งส่วนมากจะประมาณนี้ในรอบระยะเวลา1ปีก็จะเป็น4ครั้งต่อปีนะครับแล้วก็รวมทั้งการนำผลการเรียนมาแสดงหรือแม้แต่กระทั่งการกำหนดในแผนว่าให้ชำระค่าเสียหายเป็นจำนวนเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับซึ่งเมื่อเขาปฏิบัติครบถ้วนเนี่ยศาลก็จะนัดฟังผลแล้วก็จะมีคำสั่งยุติคดีก็จะนำไปสู่การที่ส่งผลของการยุติคดีดังกล่าวนะครับไปลบประวัติการกระทำความผิดแต่เราอาจจะคิดว่ามันจบแล้วนะครับแต่จริงๆกระบวนการหลังจากนั้นทางศาลเยาวชนมีการติดตามผลนะครับโดยการที่เราได้ประสานความร่วมมือนะครับไปกับหน่วยงานทางปกครองในพื้นที่ที่เด็กอยู
0: ่
1: อาทิเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าหลังจากที่เด็กยุติคดีไปแล้วเนี่ย1ปีนะครับจะมีการส่งจดหมายเนี่ยไปให้ทางผู้นำชุมชนนะครับแจ้งกลับมาว่าเด็กเป็นอย่างไร
0: ครับ
1: เพื่อเป็นการที่ว่าไม่ใช่ว่าเราต้องการที่จะหันเหเขาออกไปว่าโอ้ให้ออกไปไม่ใช่นะครับเรายังเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานท่านแล้วก็เป้าประสงค์เราอยากให้ลูกท่านกลับไปอยู่ได้โดยอย่างปกติสุขสังคมเป็นปกติสุขครับประมาณนั้น
0: ครับผมและนั่นทั้งหมดเลยก็คือเรื่องของบทบาทและหน้าที่นะครับของศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีบทบาทอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการมุ่งที่จะแก้ไขฟื้นฟูตัวผู้ที่กระทำความผิดแล้วก็รวมถึงการอำนวยความยุติธรรมให้กับ เรื่องของบุคคลต่างๆที่จะต้องการใช้สิทธิเรียกร้องต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็สิทธิในทางแพ่งนะครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ได้รับความรู้ครบถ้วนนะครับจากคุณเนตินันท์สุขชุมก็วันนี้ทางรายการและทีมงานก็ต้องขอบพระคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอบพระคุณครับ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีกันอีกแล้วค่ะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องคุณผู้หญิงคุณผู้ชายอีกแล้วนะคะ
2: อุ้ยเรื่องนี้ใกล้ตัวเด็ดถึงขั้นอาจารย์แนนบอกเด็ดเลยทีเดียว
3: ใช่ไหมคะเราต้องมาดูกันนะคะว่าเรื่องนี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนะคะเราจะทำยังไงดีนะคะวันนี้เราก็มีคลิปละครสั้นๆนะคะมาให้ชมกันค่ะชื่อตอนว่าสามีขโมยเงินค่ะไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ
2: ค่ะ
4: คุณนายตกลงจะแต่งสวยไปถึงไหนละจ๊ะเนี่ยตกลงจะไปฉลองที่ไหนกันละเนี่ย
5: ก็ที่คุยกันไว้อ่ะก็ร้านอาหารแถวๆราชพฤกษ์นั่นล่ะค่ะมีร้านอาหารให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอาหารอร่อยพี่ไปด้วยกันไหมคะ
4: โอ้ยตามสบายเลยจ้า
5: เดี๋ยวเพื่อนๆก็มารับ
4: ดีดีดีดี
5: เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
4: จ้าเชิญเลยจ้าเชิญเลยจ้าที่รักแหมกี่เดือนกี่ปีก็สวยไม่เคยสั่ง

0: พี่
1: อุ้ยโอ้โหมาซะเสียงดังเลย
2: เป็นไงบ้างลูกพี
1: ่เรียบร้อยเรียบร้อย
0: เรียบร้อยก็อย่ารอช้าไปเลยมาเที่ยว
3: เฮ้ยทำไมกระเป๋าเปิดเนี่ยเงินฉันหายด้วยเนี่ยพี่ไม้แอบขโมยเงินไปอีกแล้วแน่เลยอ่ะนิสัยไม่ดีคราวก่อนก็ทีนึงแล้วคราวนี้จัดการถึงขั้นเด็ดขาดเลยพี่ไม้
4: มีอะไรกันน่ะเสียงดังไปถึงข้างนอกเลยนะ
5: นั่นน่ะสิ
3: ก็สามีตัวดีฉันน่ะสิแอบขโมยเงินฉันไปอีกแล้วคราวนี้ฉันจะจัดขั้นเด็ดขาดเลย
5: โอ้ยใจเย็นๆก่อนคือยังไงเราก็ควรเคลียร์กันในครอบครัวนะแล้วอีกอย่างนึงถ้าเราไปแบบเป็นเรื่องเป็นราวหรือไปฟ้องเนี่ยมันจะได้เหรอพี
4: ่นั่นน่ะส

0: สิแล้วอย่างนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะรับแจ้งความด้วยหรอ
1: คราวเนี้ยฉันต้องจัดการให้ถึงขั้นเด็ดขาดจะได้ไม่ทำผิดซ้ำๆอีก
2: แล้วกรณีแบบนี้สามีขโมยเงินภรรยาหรือการที่ภรรยาขโมยเงินสามีมันมีความผิดทางข้อกฎหมายยังไงเหรอพี
3: ่ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะทุกท่านคงทราบอยู่แล้วว่าการขโมยเงินของผู้อื่นเนี่ยมีความผิดอยู่แล้วนะคะตามประมวลกฎหมายอาญานะคะแต่กรณีนี้มันพิเศษตรงที่เป็นเรื่องระหว่างสามีภรรยากระทำต่อกัน
4: เป็นลักทรัพย์นะคะ
3: ค่ะ
4: อันนี้เป็นลักทรัพย์แต่ว่าเป็นลักทรัพย์ระหว่างสามีภรรยานะคะจันออยค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็มีคำตอบคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลักทรัพย์เนี่ยเป็นความผิดเหมือนที่อาจารย์ออยบอกนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าเป็นการลักทรัพย์ระหว่างสามีภรรยานะคะตามกฎหมายเนี่ยเขาถือว่าเป็นเหตุยกเว้นโทษหมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าเป็นความผิดแต่กฎหมายเนี่ยยกเว้นโทษให้ก็คือไม่ต้องได้รับโทษ
3: ค่ะ
4: นะคะทีนี้เราต้องมาดูกันก่อนนะคะว่าไอ้ความผิดที่ได้รับการยกเว้นโทษเนี่ยนะคะต้องเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับทรัพย์สิน
3: ทรัพย์สินเท่านั้น
4: นะคะระหว่างสามีภรรยา
3: ใช่
4: นะที่นี้เนี่ยถ้าตามละครนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเขาเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
3: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องแฟนขโมยเงินกันอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์ออย
3: ไม่ได้
4: ไม่ได้นะคะ นะคะทันทีเพราะฉะนั้นถ
3: ้
4: าเป็นแฟนกันแล้วขโมยเงินอย่างเงี้ยลักทรัพย์อย่างเงี้ยนะคะ
3: ค่ะ
4: เปลี่ยนข้อเท็จจริงนิดนึงนะคะก็จะถือว่าผิดกฎหมาย
3: อาญารับโทษเต็มๆตามปกติเลยนะคะแต่ว่าถ้าจดทะเบียนกันสักนิดนึงแล้วมีการกระทบกระทั่งกฎหมายคงมองว่าการหยิบโดยไม่บอกไม่กล่าวแล้วทรัพย์สินของเธอของฉันบางทีปะปนกันอะไรเงี้ยบางทีก็เลยแบบให้มีกฎหมายข้อนี้ไว้นะคะในประมวลกฎหมายอาญามาตรา71วรรคแรกนะคะก็เขาเขียนไว้เลยนะคะว่าสำหรับเป็นการกระทำระหว่างสามีภรรยาเท่านั้นนะคะ
4: เพราะฉะนั้นกฎหมายก็มุ่งให้แบบออมชอมกันในครอบครัวนะคะเพราะว่ามันถือว่าน่าจะยอมความได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องลักทรัพย์แล้วนะคะความผิดที่ถือว่าเป็นเหตุยกเว้นโทษเนี่ยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับทรัพย์เมื่อกี้ที่ได้บอกไปนะคะก็คือจะมีในเรื่องของยักยอกทรัพย
3: ์วิ่งราว
4: ช
3: ่อโกงนะคะต่างๆรับของโจรทำให้เสียทรัพย์เนี่ยฐานความผิดเหล่านี้นะคะถ้าเป็นการกระทำระหว่างสามีภรรยาเนี่ยก็คือมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
4: ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์นะคะแล้วมีการใช้กำลังประทุษร้ายเช่นชิงทรัพย์
3: ถ้ามีเรื่องเนื้อตัวร่างกายเพิ่มขึ้นมาแล้วชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์นะคะหรือเป็นการบุกรุกที่เป็นเหตุฉกรรจ์เช่นเป็นการบุกรุกในเวลากลางคืนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้กฎหมายก็ยังคงเอาผิดตามปกติอยู
4: ่สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: ขายไอติมค่ะอาจารย์คะ
1: ไม่ใช่
0: สงส
1: ั
0: ยไอติมมานะคะ
1: ฟังเสียง
0: ค่ะ
1: พี่น้องประชาชนท่านผู้ชมมีปัญหา
0: ค่ะได้ยินเสียงกิ้งกิ้งนี่แปลว่ามีปัญหาแน่นอนค่ะอาจารย์คะ
1: อ้าววันนี้มีเรื่องอะไร
0: วันนี้ท่านผู้ชมที่ถามมาบอกว่าเรื่องที่ถามมาเนี่ยดูจะไม่ค่อยเป็นเรื่องใหญ่เท่าไหร่แต่ถ้าใครเจอปัญหานี้เองเนี่ยนะคะท่านผู้ชมบอกจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ค่ะอาจารย
1: ์ผมอยากจะรู้เรื่องใหญ่ๆของท่านผู้ชมแล้วนะอาจารย์อะไร
0: นั่นเลยสิคะอาจารย์เรื่องที่ผู้ชมเล่ามาอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยมีบ้านอยู่ติดกับอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งที่ดินเนี่ยติดกันเลยใกล้กันมากเลยนะครับปรากฏว่าบ้านนั้นเนี่ยบ้านที่ติดกันเนี่ยเขาปลูกต้นไผ่ค่ะอาจารย์ไอ้ตอนที่มันยังเล็กๆมันก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์แต่ปรากฏว่าพอมันเป็นกอไผ่ใหญ่ๆมันก็สร้างความเดือดร้อนให้ท่านผู้ชมเลยล่ะค่ะเนี่ยครั้งแรกเลยก็มีใบไผ่สิคะอาจารย์ร่วงลงมาเต็มหลังคาบ้านท่านผู้ชมเลยและไอ้รางระบายน้ำบนหลังคามันก็ตันค่ะอาจารย์ใบไผ่มันร่วงมาเต็มไปหมดเลยอ้าววันดีคืนดีงูเงี้ยวเขี้ยวขอนขึ้นมาจะมาฉกท่านผู้ชมเอ้ยลูกหลานท่านผู้ชมเอ้ยจากกอไผ่ค่ะอาจารย์คะและยังมีนกเอี้ยงขึ้นไปอยู่บนกอไผ่อีกมูลถ่ายมูลออกมามูลนกเอี้ยงก็ปลิวเข้ามาในบ้านซึ่งเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าได้ไปบอกกับเจ้าของบ้านแล้วว่าเดือดร้อนยังไงบ้างแล้วก็ขอให้เจ้าของบ้านเนี่ยช่วยตัดต้นไผ่ทิ้งเถอะแต่เจ้าของบ้านก็ไม่ใส่ใจค่ะอาจารย์คะแล้วไม่ยอมตัดค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยบอกว่ากรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะสามารถไปตัดต้นไผ่เขาได้ไหมถ้าไปตัดเขาเนี่ยเขาจะมาเล่นงานฟ้องร้องท่านผู้ชมไหมหรือว่าท่านผู้ชมควรจะไปแจ้งความดำเนินคดีได้ไหมยังไงนะคะเลยอยากจะปรึกษาอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีอาจารย์คะ
1: เออผมเข้าใจอาจารย์แล้วนะ
0: ค่ะ
1: ว่าเรื่องนี้ถ้าเราเป็นคนอื่นเนี่ยมองเป็นเรื่องเล็ก
0: เออดูเหมือนเรื่องเล็กแต่ถ้าเราเจอเอง
1: ใหญ่สิอาจารย
0: ์ใช่ค่ะอาจารย์เจอทุกวันค่ะอาจารย
1: ์เ
0: ออถ้าเราเจอทุกวันท
1: ุ
0: กว
1: ันเข้าใจเลย
0: ค่ะ
1: มันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจจริงๆนะ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าย้ายบ้านอีกหลังที่ปลูกต้นไผ่นะมาอยู่หลังนี
0: ้ค่ะ
1: เขาจะรู้เลยว่าม
0: ันเป็นเรื่องใหญ
1: ่นรกมีจริง
0: ใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ
1: เรื่องต้นใหญ่แต่แนะนำเลยนะ
0: ค่ะ
1: การแก้ปัญหาในทางกฎหมายซึ่งผมจะอธิบายต่อไปเนี่ยทำได้
0: อ
1: ๋
0: อเหรอคะอาจารย์ดีจังเลย
1: แต่อยากจะบอกก่อนว่าอยู่ใกล้กันอย่างเนี้ยความที่มีมิตรจิตมิตรใจผูกมิตรกันไว้ได้แล้วคุยกันได้ด้วยสันทวะไมตรีเนี่ย
0: ก็น่าจะดีกว่านะคะ
1: จะแก้ปัญหาได
0: ้ค่ะ
1: แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วอกเขาอกเรา
0: ค่ะ
1: อันนี้ถ้าสามารถทำได้นะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหรือใกล้เรือนเคียงกับใคร
0: ค่ะ
1: อย่าทะเลาะกันอย่ากินแหนงแข่งใจกัน
0: ค่ะ
1: พยายามอลุ่มอร่วยแล้วเอามาเป็นกำแพงใจซึ่งกันและกัน
0: อ
1: ันนี้จะแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ถ้าทะเลาะกันมีเรื่องอย่างกรณีนี้ในทางกฎหมายทำยังไงถ้าต้นไผ่ลุกล้ำเข้ามาในบ้านเรา
0: เ
1: ลื้อยเข้ามาหรือมันโอนเอ็นเข้ามาในบ้านเราแน่นอนในทางกฎหมายเนี่ยแจ้งให้เขาตัดถ้าเขาไม่ตัดเราตัดได้ในบ้านเราแต่อยู่ในบ้านเขาอาจารย์ไอ้ต้นไผ่มันปลิวมาเนี่ยไอ้เฉพาะเลื้อยมาเหมือนต้นมะม่วงมันก็โอเค
0: เออค่ะ
1: แต่นี่มันต้นไผ่นี่ใบมันปลิวเนี่ย
0: ค่ะอาจารย
1: ์โอนเอ็นมาตัดได้ถ้ามันลุกล้ำ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าอยู่ในบ้านเขาโมโห
0: ทำยังไง
1: ปีนเข้าไปแล้วไปตัดไปฟันเลย
0: ได้เหรอคะอาจารย
1: ์ทั้งบุกรุกท
0: ั
1: ้งเสียทรัพย
0: ์ใช่ค่ะอาจารย
1: ์หลายข้อหาเลยโดนคดีอาญาเลย
0: ค่ะ
1: อย่าทำโดยเด็ดขาด
0: ค่ะนะ
1: ผมมีข้อแนะนำดังต่อไปนี
0: ้ค่ะ
1: หนึ่งเปิดฉากเจรจาก ับเขาแบบดี
0: ๆอ
1: ย่าทะเลาะกัน
0: ค่ะ
1: สอง
0: ค่ะ
1: ขอความกรุณาเขาว่าช่วยทีเถอะ
0: ค่ะ
1: ชีวิตไม่ไหวแล้ว
0: ค่ะ
1: นะ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าในที่สุดเขายังดื้อยังรั้นอยู่เพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผิดกฎหมาย
0: ไม่ยอมตัด
1: เออมันเป็นการละเมิดต่อคนอื่น
0: ค่ะ
1: เราก็สามารถใช้สิทธิ์ฟ้องร้องต่อศาลได
0: ้
1: ศาลก็จะมีคำพิพากษาวินิจฉัยให้ตัดให้รื้อให้ถอนแล้วถ้าไม่ตัดไม่รื้อไม่ถอนกฎหมายก็อาจจะใช้การบังคับคดีให้มีการตัด ว่ากันไปตามขั้นตอนได้แต่ถ้าทำเองผิดกฎหมายครับ
0: อย่างนี้เป็นละเมิดได้ไหมคะเนี่ย
1: เป็นละเมิดสิครับอาจารย์ทำอย่างนี้มันละเมิดกับชาวบ้านอยู่แล้ว
0: เรียกค่าเสียหายสินไหมทดแทนก็ได้
1: ได้ใช่ไหม
0: คะอาจารย์ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ลองคุยดูก่อนนะคะลองคุยดูก่อนให้เขาเห็นความเดือดร้อนแต่ถ้าคุยแล้วเนี่ยเราอาจจะขู่เขาก่อนก็ได้ว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่ยอมเนี่ยฉันจะไปฟ้องแล้วนะเผื่อเจ้าของบ้านกลัวอย่างน้อยก็ได้ยอมใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะได้ไม่ต้องไปเสียค่าทนงทนายกันวุ่นวายนะคะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าสินสมรสสินสมรสหมายถึงทรัพย์สินใดๆที่คู่สมรสได้มาในระหว่างสมรสซึ่งหมายถึงทรัพย์สินอื่นๆอันนอกเหนือจากสินส่วนตัวไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าหากคู่สมรสไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นได้รับมาก็ให้ถือว่าเป็นสินสมรสระหว่างสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นเงินเดือนเงินโบนัสเงินรางวัลจากลอตเตอรี่

0: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนพินัยกรรมโมฆะคดีปกครองเรื่องนี้เหตุเกิดจากกรณีที่นางชื่นใจได้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองไว้โดยระบุว่าถ้านางชื่นใจถึงแก่ความตายจะยอมยกที่ดินทั้งแปลงให้แก่นายสมบัติซึ่งเป็นบุตรชายต่อมาเมื่อนางชื่นใจถึงแก่ความตายได้มีการพบว่าพินัยกรรมที่ทำไว้มีการลงลายมือชื่อเป็นพยานคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้พินัยกรรมดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะทรัพย์มรดกจึงต้องนำมาแบ่งแก่ทายาททั้ง9คนนายสมบัติผู้เสียประโยชน์จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้กรมการปกครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนเองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองเป็นรูปแบบที่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งก็คือนายอำเภอเป็นผู้จดบันทึกข้อความตามความประสงค์ของผู้ทำพินัยกรรมเพื่อมุ่งให้พินัยกรรมนั้นมีความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์มีผลบังคับได้ตามเจตนาของผู้ทำพินัยกรรมโดยต้องมีพยานอย่างน้อย2คนเมื่อนางชื่นใจประสงค์จะทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองซึ่งขณะนั้นปลัดอำเภอได้รักษาราชการแทนนายอำเภอจึงมีหน้าที่ในการจัดทำและต้องตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของพินัยกรรมก่อนที่ตนจะลงนามและประทับตราประจำตำแหน่งในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ทำพินัยกรรมเมื่อพินัยกรรมดังกล่าวมีนางสวยลงลายมือชื่อไว้ในฐานะพยานเพียงคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอผู้มีหน้าที่จดข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมแจ้งให้ทราบแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้เป็นสำคัญพินัยกรรมดังกล่าวจึงขัดกับมาตรา1658และตกเป็นโมฆะตามมาตรา1705แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นการกระทำของปลัดอำเภอจึงเป็นการกระทำโดยเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้พินัยกรรมตกเป็นโมฆะถือเป็นการกระทำละเมิดต่อนายสมบัติกรมการปกครองจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายสมบัติศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484 1. พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484 มาตรา 6 กำหนดไม้ห่วงห้าม

ได้เป็น2ประเภทคือประเภทกอไม้ห่วงห้ามธรรมดาได้แก่ไม้สักไม้ยางไม้พยุงเป็นต้นประเภทขอไม้ห่วงห้ามพิเศษได้แก่ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวน 2

ตลอดถึงไม้ไผ่ทุกชนิดปาล์มหวายตลอดจนรากบุ่มตอเศษปลายและกิ่งของสิ่งนั้นๆไม่ว่าจะได้ถูกตัดตอนเล่ห์ผ่าถากขุดหรือกระทำโดยประการอื่นใดแปรรูปหมายความว่าเลื่อยหรือกระทำด้วยประการอื่นใดแก่ไม้เปลี่ยนรูปหรือขนาดไปจากเดิมนอกจากการลอกเปลือกหรือตกแต่งอันจำเป็นแก่การชักลากไม้แปรรูปหมายความว่าไม้ที่ได้แปรรูปแล้วแต่ไม่หมายถึงไม้ที่ได้ทำเป็นเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นหรือประกอบเข้ากับเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นแล้วทำไม้หมายความว่าตัดฟันการโค่นลิดเลื่อยผ่าขุดชักลากไม้ในป่าหรือนำไม้ออกจากป่าด้วยประการใดๆของป่าหมายความว่าบรรดาของที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติคือไม้รวมทั้งส่วนต่างๆของไม้ถ่านพืชต่างๆรังนกครั่งรวงผึ้งน้ำผึ้งและมูลค้างคาว 3. การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุด 1.ผู้ใดทำไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าทำไม้ห่วงห้ามนั้นเกี่ยวกับไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา73วรรค2จำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 2. ผู้ใดมีไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองมีความผิดตามมาตรา69วรรค1ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็นไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรผู้กระทำความผิดตามมาตรา69วรรค2ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 3. ผู้ใดแปรรูปไม้ตั้งโรงงานไม้แปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าแปรรูปไม้ประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดตามมาตรา73วรรค2ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท4. ผู้ใดก่อสร้างแผ่ถางหรือเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา72ตรีวรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่ผู้กระทำมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา72รีวรรค2จำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทในกรณีที่มีคำพิพากษาว่าบุคคลใดกระทำความผิดดังกล่าวถ้าปรากฏว่าบุคคลนั้นได้ยึดถือครอบครองป่าที่ตนได้กระทำความผิดศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้กระทำผิดคนงานผู้รับจ้างผู้แทนและบริวารของผู้กระทำผิดออกไปจากป่านั้นได้ด้วย 5. ผู้ใดเก็บของป่าห่วงห้ามหรือทำอันตรายด้วยประการใดแก่ของป่าห่วงห้ามในป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

0: ีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา71ทวีจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ6บรรดาไม้และของป่าอันได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้และสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้ห่วงห้ามที่มีไว้กฎหมายบัญญัติให้ริบเสียทั้งสิ้นรวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้สัตว์พาหนะยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใดๆที่ใช้ในการกระทำความผิดก็ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่7พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ. 2545ที่พบการกระทำผิดร่วมกันได้แก่ผู้ใดมีผลิตหรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา17ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งริบเลื่อยโซ่ยนต์นั้นป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญเราจึงควรปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาทรัพยากรป่าไม้ไว้ทั้งจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดังกล่าวโอกาสนี้ดิฉันจึงขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ
1: พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490ในอันดับแรกเราควรทำความเข้าใจกับคำว่าอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดกันเสียก่อนนะครับในพระราชบัญญัติอาวุธปืนอาวุธปืนหมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวงเช่นปืนลูกซองยาวปืนลูกซองสั้นปืนแก๊ปปืนพกออโตเมติกปืนลูกโม่เป็นต้นเครื่องกระสุนปืนหมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดดกระสุนปลายกระสุนแตกลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดทั้งชนิดที่มีหรือไม่มีกรดแก๊สเชื้อเพลิงเชื้อโรคไอพิษหมอกหรือควันหรือกระสุนลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันหรือเครื่องหรือสิ่งสำหรับอัดหรือทำหรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดคือวัตถุที่สามารถส่งกำลังดันอย่างแรงต่อสิ่งห้อมล้อมโดยฉับพลันในเมื่อระเบิดขึ้นโดยมีสิ่งเหมาะมาทำให้กำลังดันหรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้นทำให้มีแรงทำลายหรือแรงประหารกับหมายความรวมตลอดถึงเชื้อประทุต่างๆหรือวัสดุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกันซึ่งใช้หรือทำขึ้นเพื่อให้เกิดการระเบิดซึ่งรัฐมนตรีจะได้ประกาศระบุไว้ในราชกิจจานุเบกษาการกระทำความผิดและถูกดำเนินคดีที่สุดได้แก่ 1. ผู้ใดมีอาวุธปืนหรือกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค1ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 20,000 บาท 2. ผู้ใดมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 3. ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค1ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากเป็นการพกอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการการรื่นเริงการมหรสพหรือการอื่นใดมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 4. ผู้ใดทำมีวัตถุระเบิด โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา74ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 40,000 บาท 5. ผู้ใดยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา376ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10วันหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอาวุธปืนเป็นอาวุธร้ายแรงควรศึกษาให้เข้าใจตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนดังกล่าวมิฉะนั้นอาจมีความผิดและต้องรับโทษได้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา43วงเล็บ2ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นมาตรา163ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า6เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ในกรณีที่ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522กำหนดโทษไว้มาตรา163วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า1ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเช่นตาบอดหูหนวกลิ้นขาดเสียอวัยวะหน้าเสียโฉมอย่างติดตัวแท้งลูกป่วยเจ็บเรื้อรังตลอดชีวิตป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันต้องรับโทษราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา163วรรค3ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง6ปีและปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 120,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา163วรรค4ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นผู้ใดแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจรมีความผิดมาตรา134ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นไม่น้อยกว่า1เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่ใช้ในการแข่งรถถือเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา33เมื่อปรากฏพฤติการอันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเจ้าพนักงานจราจรอาจสั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่เช่นสั่งให้เป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ยอมให้ทดสอบให้สันนิษฐานว่าเมาแล้วขับและมีอำนาจกักตัวผู้นั้นไว้ดำเนินการทดสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแห่งกรณีและทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้เรื่องพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ซึ่งเราควรเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สินตลอดจนลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนได้ตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478 1. พ พระราชบัญญัติการพนัน

0: ุทธศักราช2478แบ่งการพนันไว้เป็นประเภทบัญชีกอและบัญชีขอตามท้ายพระราชบัญญัติโดยบัญชีกอเช่นหวยกอขอจับยี่กีไฮโลบัญชีขอเช่นการเล่นต่างๆซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกันเช่นชนโคชนไก่กัดปลาแข่งม้าและอื่นๆปิงโกสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งขายสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทยแต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น 2. ความผิดเกี่ยวกับการพนันที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุดและอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดดังนี้ผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานมีการเล่นตามบัญชีกหมายเลข1ถึงหมายเลข16เช่นหวยกขจับยี่กีหรือการเล่นตามบัญชีขหมายเลข16สลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้มีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ1ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง3ปีและปรับตั้งแต่500ถึง 5,000 บาทแต่หากเป็นผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้าต้องระวังโทษจำเกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้เข้าเล่นในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้เช่นทายผลพนันฟุตบอลไฮโลชี้รูปโยนห่วงมีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ2ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งที่ออกจำหน่ายโดยเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราแล้วและยังไม่ได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนดในสลากมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา9ตรีจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 3. ข้อควรรู้ต่างๆการเล่นชี้รูปโยนห่วงโยนสตางค์หรือวัตถุใดๆลงในภาชนะต่างๆตกเบ็ดจับสลากโดยวิธีใดๆยิงเป้าป่าหน้าคนป่าสัตว์เต่าข้ามด่านหมากแถวหมากหัวแดงปิงโกตามบัญชีขอหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันหรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้นั้นจะให้รางวัลตีราคาเป็นเงินไม่ได้และห้ามมิให้ผู้ใดรับรางวัลที่ให้ไปแล้วกลับคืนหรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือการเล่นหรือบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่นผู้ใดอยู่ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วยเว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดูการเล่นในงานรื่นเริงสาธารณะหรือในงานนักขัตฤกษ์หรือในที่สาธารณสถานสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนหนึ่งคนใดนั้นต้องส่งสลากให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราเสียก่อนจึงนำออกจำหน่ายได้ทรัพย์สินพนันกันซึ่งจับได้ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้รีบเสียทั้งสิ้นเว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งไม่ได้เอาออกพนันเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นนั้นให้ศาลมีอำนาจรีบได้ตามกฎหมายลักษณะอาญาถ้ากรณีที่มีผู้นำจับผู้กระทำความผิดพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบนแก่ผู้นำจับด้วยและให้ศาลสั่งไว้ในคำพิพากษาให้ผู้กระทำผิดใช้เงินสินบนแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับด้วยถ้าผู้กระทำผิดไม่ชำระสินบนดังกล่าวให้จ่ายจากเงินที่ได้จากของกลางซึ่งศาลสั่งริบเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วหรือจ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ชำระต่อศาลการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพนันแล้วหวังว่าทุกคนจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือลักลอบเล่นการพนันและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: ปัญหาชายแดนใต้ทำไมมันถึงไม่สงบมันมีอะไร แล้วสิ่งที่เราได้รับรู้มาจากข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยชายแดนใต้เนี่ยคนมันใจร้ายเนาะเป็นพวกที่ชอบความรุนแรงก็เป็นข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันจะอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะก็อยากลงมาดูเพราะเราไม่เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยจะเป็นคนใจร้ายแล้วเราก็เชื่อว่าคนซึ่งเชื่อไม่เหมือนกันก็ควรจะอยู่ร่วมกันได้ตอนเรียนปริญญาเอกอะค่ะก็เสนอหัวข้อนี้บอกว่าเราอยากจะทำเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้แต่พอบอกกับครอบครัวที่บ้านอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นด้วยก็ความดันขึ้นปรี๊ดเลยค่ะคือบอกว่าเปลี่ยนเรื่องทำได้ไหมนะคะไม่มีใครที่อยากจะให้เราทำเรื่องนี้แต่ก็คิดว่าไม่เปลี่ยนอยากทำเพราะความสงสัยมันมีอยู่เยอะก็เริ่มไปเก็บข้อมูลช่วงนั้นเนี่ยที่ลงมาก็สถานการณ์ในพื้นที่ก็คือว่าครูตกเป็นเป้าความรุนแรงเยอะมากขาดแคลนครูก็เลยบอกว่างั้นขออาสามาเป็นครูอาสาก็มาอยู่ที่โรงเรียนเป็นอาสาสมัครแต่มีความสุขมากก็ได้รับความไว้วางใจจากเด็กและผู้ปกครองอันนี้เป็นจุดพีคมากเลยเพราะว่าการได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองมันทำให้เราสามารถไปเยี่ยมบ้านเด็กได้และเริ่มเห็นวิถีชีวิตว่าเขาอยู่ภายใต้ความกลัวเป็นแบบไหนก็ได้รับรู้ความจริงที่ไม่เหมือนกับความจริงที่เรารับจากสื่อเนาะ
2: อยากจะให้คนภายนอกได้รับรู้ว่าในพื้นที่เราไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะ
3: คนข้างนอกฟังก็คือเกิดจากความขัดแย้งระหว่างพี่น้องสองศาสนาแต่จริงๆแล้วคนในพื้นที่สัมผัสมามันคือมันไม่ใช่จุดตรงนั้นแต่ต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร
4: ที่จริงๆแล้วก่อนในภาคใต้เราเนี่ยก็สงบสุข
1: เดิมพื้นที่ที่เนี่ยค่ะคนต่างศาสนาเขาอยู่ร่วมกันอย่างดีเลยนะคะพอปี47เป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นเนาะว่ามันมีความขัดแย้งรุนแรงถึงตายมีระเบิดแต่ตอนหลังๆเนี่ยภาพที่เราเห็นมากขึ้นก็คือภาพผู้นำศาสนาถูกฆ่าปาดคอพระรูปแรก
5: เกิดคำถามมากมายในตัวเองว่าเราจะอยู่กันอย่างไรแล้วใครเป็นผู้กระทำ
1: พอมีการฆ่าพระเกิดขึ้นก็ยิ่งทำให้สายสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมมันถูกทุบทำลายจนฉีกขาดท้ายสุดเนี่ยคนที่เคยอยู่ร่วมกันเขาเริ่มไม่คุยกันความเปราะบางระหว่างผู้คนในชายแดนใต้มันถึงจุดที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบรื้อฟื้นความสัมพันธ์ถ้าเราไม่ชวนผู้คนมานั่งสนทนาแล้วหาทางที่จะถักทอความสัมพันธ์ร่วมกันอันนี้ก็ยิ่งวันมันก็จะยิ่งขาดจากกันแล้วทีนี้ก็จะยิ่งยากกับการที่จะดึงกลับเข้ามาประสานกันได้เหมือนเดิมทำยังไงเราจะรักษาสายสัมพันธ์และความเชื่อไว้วางใจให้ได้ตอนทำงานโครงการเพื่อนรักต่างศาสนาเพราะเราเห็นสัญญาณอันตรายแบบนี้ค่ะศาสนาที่เนี่ยเป็นมิติของความเปราะบางถ้าเราพูดศาสนาตรงๆเอาพูดมุสลิมมานั่งคุยกันตรงๆไม่ประสบความสำเร็จแน่ดังนั้นก็ต้องเลือกมิติที่จะทำงานส่วนตัวก็เลือกประเด็นเรื่องสุขภาพเพราะไม่มีข้อห้ามในทางศาสนาใดๆในการที่จะไม่ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็ชวนเพื่อนที่ศิริราชจิตแพทย์ลงมาช่วยทำงานด้วยพอจิตแพทย์มาทำงานก็ได้คลี่คลายความทุกข์ความกังวลที่อยู่ในใจต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยที่เห็นประโยชน์ของโครงการนี้แล้วสนับสนุนให้สามารถมาทำงานได้นะคะสโลแกนของมหาวิทยาลัยก็คือการประวารณาตัวเองเป็นปัญญาของแผ่นดินแล้วเราใช้ปัญญาปฏิบัตินี่เรากำลังทำงานเรื่องสันติภาพและความเป็นธรรมการที่เอาหนังสือไปแจกเป็นการคืนความรู้ให้กับชุมชนเป็นการยกระดับชุมชนถ้าเราลงความรู้อย่างเดียวแล้วกลับมาเราได้ตำแหน่งแห่งที่แล้วเราก็ปล่อยให้เขาเผชิญชะตากรรมไปนั่นเรากำลังไปผลิตซ้ำความอยุติธรรมเราเท่ากับเป็นคนที่ไปบ่อนทำลายสันติภาพที่เอง หลายคนเนี่ยพอได้รับหนังสือกลับเขารู้สึกภาคภูมิใจมากเพราะว่าเขาคิดว่าเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าชีวิตนี้เขาจะมีเรื่องของเขาไปใส่อยู่ในหนังสือและเป็นหลักฐานให้กับคนรุ่นต่อๆไปได้รู้ด้วยว่าที่ผ่านมาเคยมีชุมชนแง่มุมที่งดงามในเรื่องของสันติภาพของชุมชนนั้นๆอย่างไร
3: อย่างน้อยเพื่อยืนยันว่าคนพุทธคนมุสลิมตรงนั้นเนี่ยเขาไม่เคยเอาด้วยกับความรุนแรง

0: ดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะกับห้องเรียนที่จะเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันซีวีนี้นะคะเราอยู่กันมายาวๆแล้วกับการเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพนะคะหนึ่งในหน่วยธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างน่าประทับใจนั่นเองและแน่นอนนะคะว่าการเติบโตเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีการสื่อสารไอเดียต่างๆที่แต่ละสตาร์ทอัพได้คิดค้นขึ้นมาให้กับคนทั่วไปนักลงทุนรวมไปถึงผู้บริโภคอย่างเราได้รับทราบกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคลาสนี้เนี่ยก็เลยชวนทุกท่านมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของการพิตชิ่งคืออะไรแล้วทำไมเวลาเราถึงพูดเรื่องของการพิตชิ่งเนี่ยเราถึงจะนึกถึงพี่ยอดจากวงในวันนี้น้องแนนมีคำตอบมาฝากกันค่ะ
1: สำหรับสตาร์ทอัพ3นาที44วิถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากเพราะสามารถเป็นจุดเปลี่ยนให้กับชีวิตของสตาร์ทอัพหลายรายในโลกมาแล้วค่ะเพราะจากการที่สตาร์ทอัพได้นำเสนอไอเดียหรือ pitching ให้กับเหล่านักลงทุนหรือผู้ที่สนับสนุนต่างๆเนี่ยทำให้สตาร์ทอัพสามารถสานต่อไอเดียความฝันพัฒนาสิ่งเหล่านั้นให้เป็นจริงได้ค่ะ
2: อย่างวงในระบบรีวิวร้านอาหารในไทยที่ทำให้ผู้ทานสามารถเลือกร้านได้เหมาะกับมื้อนั้นๆจากการรีวิวของลูกค้าจริงมีการใช้งานมากที่สุดณตอนนี้ซึ่งแรกเริ่มมีผู้พัฒนาทั้งหมด3คนจนตอนนี้มีพนักงานวงในหลากหลายร้อยคนกระจายอยู่ใน7จังหวัดรวมไปถึงขยายกลุ่มมากกว่าเพียงแค่ร้านอาหารแต่ขยายไปยังการรีวิวในทาร์เก็ตอื่นๆด้วยที่เติบโตมาได้มากถึงขนาดนี้ก็เพราะการนำเสนอที่ตรงเป้าหมาย
1: เพราะพี่ยอดผู้ก่อตั้งวงในเชื่อว่าการทำธุรกิจที่ดีและประสบความสำเร็จนั้น 70% ที่เราใส่ไปให้กับการทำผลิตภัณฑ์ให้ชนะใจผู้บริโภคอีก 30% ที่สำคัญไม่แพ้กันคือการบอกเล่าเรื่องราวธุรกิจของตัวเองให้เห็นถึง potential นั้น
2: ซึ่งพี่ยอดให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดธุรกิจตัวเองมากลงทุนในการสื่อสารอย่างมากจะเห็นได้จากรางวัลการันตีอย่างการแข่งขันพิชชิ่งระหว่างไทยและญี่ปุ่นในปีแรกที่จัดโดยซอฟต์แวร์พาร์คพี่ยอดก็คว้ารางวัลชนะเลิศมาครองหรือแม้แต่ล่าสุดที่ได้รับเงินลงทุนในซีรีส์ B ก็เพราะการถ่ายทอดธุรกิจของตนให้ตอบโจทย์นักลงทุนนั่นเองค่ะ
1: การถ่ายทอดของพี่ยอดผู้ก่อตั้งวงในจะมีเทคนิคยังไงบ้างช่วงหน้าพี่ทีน่าพร้อมกับพี่ยอดแล้วค่ะแต่ช่วงนี้เนี่ยนั้นขอชิมอาหารร้านชิบิชิบิจะได้รีวิวในแอปวงในก่อนนะคะ

ับเข้ามาคุยกันต่อตอนนี้นะคะทีน่าอยู่ที่สำนักงานใหญ่ออฟฟิศของวงในแอปพลิเคชันรีวิวร้านอาหารอันดับต้นๆในเมืองไทยนะคะและตอนนี้เนี่ยวงในเองก็โหขยายโมเดลธุรกิจไปหลากหลายมิติมากมายเลยนะคะอย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็เป็นพี่เชฟค่ะเขาก็มีการทั้งสอนทำอาหารทาง Facebook Live นะคะรวมไปถึงทำอาหารต่างๆโอ้โหหอมมากเลยนะคะเรียกได้ว่ากว่าวงในจะมาจนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยสิ่งสำคัญที่ผ่านการพิตชิ่งมาแล้วจากทางด้านของ CEO แล้วก็ Founder ของวงในนั้นก็คือพี่ยอดชินสุภคุณนั่นเองนะคะพี่ยอดนั้นเดินสายพิตชิ่งนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลค่ะเพราะว่าณปัจจุบันเองอย่างที่น้องแนนได้เล่าไปให้ฟังแล้วนะคะว่าก็มีเม็ดเงินลงทุนมาจนถึงสเตจของ CVB แล้วด้วยนะคะเคล็ดลับสำคัญของการพิตชิ่งที่พี่ยอดนั้นผ่านเวทีมาจะมาประมวลผลแล้วก็มาเป็นเคล็ดลับให้กับทุกท่านได้เรียนรู้กันได้อย่างไรบ้างอยากรู้ตามทีน่าไปคุยกับพี่ยอดกันเลยค่ะ

0: แน่นอนนะคะว่าสำหรับคลาสนี้ที่เราจะมาเรียนรู้กันอีกหนึ่งคำสำคัญของสตาร์ทอัพทุกคนที่ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือเรื่องของการพิตชิ่งนั่นเองแต่สำหรับใครที่อาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์มากนักอยากจะให้พี่ยอดเนี่ยนะคะช่วยฉายภาพให้ฟังสักนิดนึงว่าไอ้คำว่าพิตชิ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วมันมีกี่ประเภทแบ่งกันยังไงได้บ้างคะพี่ยอดคะ
1: หลักๆแล้วก็พิตชิ่งมันก็คือการพรีเซนต์แบบนึงนะครับพิตชิ่งก็เหมือนกับเป็นการพรีเซนต์ธุรกิจของตัวเราเองให้กับinvestor หรือคนที่จะสนใจเห็นว
0: ่
1: าธุรกิจของเรามีความเป็นมายังไงเจริญเติบโตต่อไปยังไงนะคร
0: ับ
1: โดยที่ pitching เนี่ยก็แบ่งได้หลักๆเป็น2แบบคือ private pitching กับ public pitching private pitching ก็คือผมไปนั่งอยู่ในห้องกับนักลงทุนแล้วก็ pitch ให้เขาฟังว่าเฮ้ยไอเดียของเราคืออะไร public pitching มักจะเป็นลักษณะของการแข่งขันหรือการโชว์เคสเพื่อที่จะให้คนหมู่มากได้เห็นว่าธุรกิจของเราคืออะไรเราจะมีการตัดสินกันว่าใครเป็นคนชนะใน pitching competition ต่างๆนะครับ pitching ก็ยังแบ่งออกได้เป็นหลากหลายรูปแบบตามความสั้นยาวของตัว pitch อีกนะครับที่สั้นที่สุดเราเรียกว่า elevator pitch ก
0: ็
1: คือแบบว่าพูดไอเดียของตัวเองภายใน30วินาทีอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าสมมติว่าเจอคนในลิฟต์แล้วก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจธุรกิจของเราภายในระยะเวลาก่อนที่เขาจะออกจากลิฟต์ไปเขาต้องรู้สึกสนใจธุรกิจของเราแล้วก็อยากจะลงทุนในธุรกิจของเรา
0: อัน
1: นี้คือ elevator pitch นะครับซ
0: ึ่
1: งก็ควรจะฝึกไว
0: ้
1: เช
0: ่
1: นผมอาจจะบอกว่าไอ้วงในเป็นเว็บไซต์รีวิวร้านอาหารอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะตอนน
0: ี้
1: เรามีสมาชิกประมาณ2ล้านกว่าคนม
0: ี
1: ร้านอาหารครอบคลุมประมาณ 90% ของประเทศไทยมีตั้ง 200,000 กว่าร้านเนี่ยแล้วตอนนี้เรามี business model คือให้ร้านอาหารมาโฆษณากับเราซึ่งร้านอาหารที่เป็นลูกค้าของเรามีแล้ว 2,000 กว่าร้านนะครับ
0: อันนี้เป็นตัวอย่าง
1: เป็นตัวอย่างใช้เวลาแค่30 วินาทีก็สามารถอธิบายให้คนเข้าใจว่าให้ธุรกิจของเราใหญ่โตแค่ไหนมีเสน่ห์ยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเกิดว่าหลังจาก elevator pitch มาอาจจะมี pitch อย่างต่อไปก็คือที่เขาใช้ในพวก public pitching competition นะครับอันนี้อาจจะยาวประมาณ5นาทีแล้วก็ตอบคำถามอีกสัก5นาทีประมาณน
0: ี้
1: เป็นต้นซึ่งกฎระเบียบมันก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าเราไปแข่งที่เวทีไหนแล้วก็ pitch แบบสุดท้ายก็อาจจะเป็นลักษณะที่เป็น private pitching
0: อัน
1: นี้ก็คือแล้วแต่เลยระยะเวลาก็ไม่ค่อยกำหนดเท่าไหร่อาจจะต
0: ั้
1: งแต่แบบ10นาทีจนถึง30นาทีหรือเป็นชั่วโมงเลยก็ได้ก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: นั่งคุยกันในเรื่องของbusiness plan เลยว่าธุรกิจของเราเป็นยังไงอนาคตจะทำอะไรบ้างคร
0: ับ
1: ผม
0: ฟังดูแบบนี้หมายความว่าการ pitching เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา
1: ทุกที่ทุกเวลา
0: แล้วมันก็เป็นส่วนสำคัญมากในการแนะนำ
1: จริงๆมันก็คือการเล่าเรื่องของเราคร
0: ับ
1: แต่ว่ามันควรจะซ้อมเท่านั้นเอง
0: แล้ววิธีที่พี่ยอดเองฝึกฝนมาจริงๆต้องบอกว่าพี่ยอดคือหนึ่งในสตาร์ทอัพไทยที่มีการผ่านเวทีพิชชิ่งที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งเลยนะคะแล้วอยากจะสอบนิดนึงว่าเวลาฝึกฝนตอนเริ่มต้นแล้วก็พัฒนาการของที่เราสามารถพิชได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องฝึกฝนตัวเองยังไงหรือสังเกตหรือเอาคอมเมนต์จากคนฟังมาปรับปรุงวิธีการพิชของเรายังไงคะ
1: จริงๆมันเริ่มต้นจากธุรกิจของตัวเราเองก่อนว่าเราต้องเลือกสิ่งที่เราจะอยากจะให้พูดถึงธุรกิจของเราให้คนฟังเนี่ยเข้าใจแล้วเข้าใจง่ายที่สุดนะครับก็ฝึกฝนจากเริ่มจากตรงนั้นก่อนเริ่มตั้งเฮดไลน์ขึ้นมาว่าเราจะพูดว่าอะไรบ้างเป็น bullet points 1 2 3 4อะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็น pitching สั้นๆเนี่ยมันก็ bullet point อาจจะแค่แบบ5-6 bullet point ก็พอแล้วภายใน30วิพูดให้ครบ 5-6 bullet point นี้แต่ถ้าเกิดเป็น pitching ที่ยาวหน่อยเช่น5นาทีเราจะบอก5นาทีเนี่ยปกติแล้วโดยเฉลี่ยก็คือ1สไลด์ต่อ1นาทีเราก็จะทำขึ้นมา5สไลด์ที่เราต้องการจะพูดนะครับอาจจะมีสัก5สไลด์อาจจะมีสัก15 bullet point ถ้าพูด15 bullet point นั้นภายใน5นาทีได้นั่นก็ถือว่าเป็น pitching ที่ประสบความสำเร็จละนะครับแล้วเราก็ซ้อมดูว
0: ่
1: าไอ้5 bullet point หรือ15 bullet point ที่เราต้องการจะพูดเนี่ยมันโดนใจคนฟังจริงหรือเปล่าอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็อาจจะเริ่มพิชให้ตัวเองฟัง
0: อ
1: ัดเทปอาจจะพิชให้เพื่อนฟังพิชให้คนทั่วไปฟังแล้วก
0: ็
1: เอาคำคอมเมนต์ของคนอื่นมาปรับปรุงนะคร
0: ับ
1: แล้วก็ลองดูพิชชิ่งของคนอื
0: ่
1: นใน YouTube ก็มีใน Vimeo ก็มีก็ไปเสิร์ชดูว่าพิชชิ่งคอมเมดิชั่นหรืออะไรก็ได้แล
0: ้
1: วฟังดูว่าคนอื่นเขามีเทคนิคในการพูดยังไงแล
0: ้
1: วมาปรับใช้กับธุรกิจของตัวเราเองครับผม
0: อย่างของทางวงในเองเนี่ยก็ผ่านเวทีการพิชชิ่งมาทั้งในแล้วก็ต่างประเทศจริ งๆมันต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะสำหรับบรรยากาศในการพิชช
1: ิ่งจริงๆไม่ต่างกันจริงๆถ้าเกิดว่าเป็น pitching competition ที่เป็นสำหรับเวทีสำหรับสตาร์ทอัพมันก็ไม่ต่างกันมันก็คือจะมี judge 4-5 คนจะมีคนฟังแล้วเขาก็จะมี format มาให้แล้วแต่ format ว่าจะเป็นพูดกี่นาทีตอบคำถามกี่นาทีแต่บรรยากาศหรือว่าเทคนิคในการ pitch ก็เป็นเทคนิคเดียวกัน
0: เทคนิคส่วนตัวของพี่ยอดเองเนี่ยคือหลายๆครั้งเวลาที่เราฟังการพิชชิ่งคนส่วนใหญ่มักจะนำเรื่องที่เป็นเพนพอยต์หรือปัญหาหลักๆที่ทำให้เกิดไอเดียสตาร์ทอัพนั้นมาเป็นตัวนำจริ งๆแล้ววิธีแบบนี้มันดีหรือเปล่าหรือว่าเทคนิคส่วนตัวของพี่ยอดมันเป็นยังไงบ้างคะ
1: ผมว่าตรงนั้นก็การเอาเพนพอยต์หรือว่าการอธิบายปัญหาว่าเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงก็เป็นจุดหนึ่งที่ส ำคัญ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าที่สำคัญมากกว่านั้นสำหรับผมคิดว่าควรจะพูดถึงสิ่งที่เราเคยทำไปแล้ว
0: อ
1: ันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือ what you did สำคัญมากแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยอธิบายว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู
0: ่
1: และอนาคตเราจะทำอะไรต่อไปเพราะว่าหลายๆคนหลายสตาร์ทอัพเนี่ยพยายามที่จะ pitch ในเชิงแค่ว่าต่อไปฉันจะทำไรต่อไปฉันจะทำไรซึ่งปรากฏว่ามันออกมาฟังแล้วไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าแค่พูดว่าต่อไปฉันจะทำไรใครๆก็พูดได้แต่ถ้าเกิดว่าพูดว่าคุณได้ทำอะไรมาแล้ววงในได้ทำตรงนี้มาแล้วมีร้านอาหารจำนวนเท่านี้มียูเซอร์จำนวนเท่านี้มาแล้วมันเป็นสิ่งที่เราเท่านั้นที่สามารถพูดได
0: ้
1: คนอื่นๆไม่สามารถพูดเรื่องราวเดียวกับเราได้เพราะฉะนั้นควรจะโฟกัสที่สิ่งที่คุณทำมาแล้วมากที่สุดแล้วค่อยต่อยอดไปถึงที่ว่าต่อไปคุณจะทำอะไรต่อไป
0: แต่สำหรับคนใหม่ๆสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่อาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขที่พิสูจน์จากในอดีตมามากนักเนี่ยในสมัยเริ่มต้นพี่ยอดใช้วิธีหรือเทคนิคแบบไหนคะ
1: ก็ถึงไม่มีตัวเลขพิสูจน์อะไรมากนักก็ยังต้องพูดอยู่ดีว่าฉันทำอะไรมาฉันได้รีเสิร์ชตรงนี้มาแล้วฉันได้บิวโปรโตไทป์ขึ้นมาหรือยังฉันมีแบ็กกราวนด์อะไรที่จะมาเสริมที่จะให้ธุรกิจตรงนี้ประสบความสำเร็จได้เพราะว่าถ้าพูดแต่คิดว่าฉันจะทำมันเป็นอะไรที่ใครๆก็พูดได
0: ้โฟกัสที่จุดแข็งที่เรามีมาก่อน
1: ครับ
0: สิ่งที่เราพัฒนามาแล้วก่อน
1: ถึงแม้ว่าไม่มีตัวเลขอะไรมากก็ต้องพูดถึง growth ที่ผ่านมาอยู่ดีคือถึงจะน้อยแค่ไหนก็ควรจะต้องพูด
0: นั่นคือในส่วนของการพรีเซนต์นะคะเมื่อการพรีเซนต์ผ่านไปแน่นอนว่าส่วนที่เข้มข้นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของการรับฟังคอมเมนต์ก็คือคำถามจากบรรดาคนฟังคำถามที่พี่ยอดเคยผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วมันลักษณะที่เด่นๆเลยว่าต้องมีทุกเวทีเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างแล้ววิธีการตอบคำถามยังไงให้โดนใจคนฟังมากที่สุดค่ะ
1: จริงๆส่วนของคำถามมันเป็นส่วนที่สำหรับผมมองว่าไม่ค่อยยากมากนะครับสุดท้ายแล้วกรรมการเขาก็จะดูในเรื่องของ market size นะครับดูในเรื่องของทำไมคุณถึงต้องเป็นคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จนะครับที่มีอาจจะมีไอเดียคล้ายๆคุณหลายคนนะครับมีตัวอย่างเว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศหรือเปล่าหรือโซลูชันแบบเดียวกับคุณที่ประสบความสำเร็จมาแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือคำถามก็ไม่พ้นเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถเตรียมตัวก่อนได
0: ้
1: เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าใน business plan หรือใน pitching ที่เราทำเราอยู่แล้วว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรเราสามารถที่จะเตรียมตอบคำถามเพื่อที่จะกลบจุดอ่อนตรงนั้นได้นะครับคือว่าถ้าเกิดเรามียิ่งมีประสบการณ์มากขึ้นเท่าไหร
0: ่
1: ยิ่งเตรียมตัวตอบคำถามเหล่านั้นได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าตอบไม่ได้เนี่ยผมว่าต้อง question ตัวเองแล้วว่าเราเข้าใจธุรกิจของตัวเองจริงหรือเปล่าแล้วเราได้ทำมันจริงหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทำและอยู่กับธุรกิจนั้นเขาถามคำถามมาเราน่าจะตอบได้ค่อนข้างแน่นอน
0: จำเป็นไหมคะว่าเราต้องเข้าใจ profile ของคนฟังหรือว่ากรรมการของเราพอสมควรว่าเขามาจากสายไหนเตรียมคำตอบไอ้แบบไหนควรจะดีกว่ากันอะไรประมาณ
1: ถ้าถามผมคิดว่าไม่ผมว่าเป็นตัวของตัวเองตอบคำตอบในสิ่งที่เรามั่นใจก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องตอบเพื่อเขาเรียกว่าอวยคนฟังหรือว่าเดาใจว่าเขาจะคิดอะไรผมว่าไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องคล้ายๆกับพูดอีกอย่างนึงหรือหลีกหนีคำตอบเพื่อเอาใจคนฟังบางกลุ่มแล้วแสดงว่าคนนั้นน่ะไม่ได้เหมาะกับการเป็นอินเวสเตอร์ของเราเราควรจะใช้สไตล์ของเราใช้ความจริงของเราในการได้ดึงดูดอินเวสเตอร์ที่เหมาะกับเราเข้ามามากกว่าน
0: ั่นคือในช่วงของการพิตชิ่งเพื่อนำเสนอไอเดียทางธุรกิจของตัวเองแต่เมื่อวันหนึ่งที่อย่างกรณีของวงในเองเนี่ยค่อนข้างประสบความสำเร็จแล้วก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นลักษณะการพิตชิ่งเริ่มเปลี่ยนไปไหมคะคอนเทนต์ในการนำเสนอหรือว่ารูปแบบในการนำเสนอเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนคะ
1: มันก็อาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับแต่ไม่ซะทั้งหมดมันขึ้นอยู่จุดประสงค์ในการพิชมากกว่านะครับวงในเองคือถึงแม้ว่าตอนนั้น Red Series A มาแล้วเราก็อาจจะต้องพิชเพื่อดึง Investor Series B เข้ามาเพิ่มเติ
0: ม
1: นะครับไอ้นั้นก็จะเป็นพิชลักษณะเดิ
0: ม
1: แต่โอเคมันจะมีบางเวทีที่แบบว่าให้เราไปโชว์พิชหรือว่าให้ไปพิชให้กับคล้ายๆกับกลุ่มบริษัทใหญ่ฟังที่ไม่ได้จะมา invest แต่ว่าจะมาคล้ายๆกับ partner หรือมาเป็นลูกค้าของเราอันนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนคือแทนที่จะมาพูดถึงเรื่องที่ว่าวงในจะต้องตรงไปในทิศทางไหนแล้วต้องใช้เงินเท่าไหร่ตลาดมันใหญ่แค่ไหนเราอาจจะเป็นเปลี่ยนเป็นลักษณะที่ว่าวงในตอนนี้มีเซอร์วิสอะไรบ้างที่ทำให้กับคู่ค้าของเราได
0: ้
1: มันก็เป็นการพิชขายของเปลี่ยนไปเป็นแบบนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกัน
0: นั่นหมายความว่าเราต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ในแต่ละครั้งที่เราจะไปพิชเพื่อที่จะได้เตรียมตัวได้อย่างถูกต้อง
1: อันนี้ถูกต้องนะครับคือเข้าใจว่าจุดประสงค์ในการพิชครั้งนี้คืออะไร
0: ค่ะจากประสบการณ์ของพี่ยอดเองเนี่ยเชื่อว่าพิชกันมาหลายร้อยหลายพันเวทีเนี่ยนะคะครั้งไหนที่รู้สึกว่าโหท้าทายที่สุดแชร์ให้พวกเราฟังหน่อยสิคะ
1: จริงๆแล้ว ผมเองก็ไม่ได้พิชอยู่ในเวทีนานมากแล้วนะฮะตั้งแต่สมัยแรกๆเลยแต่ที่จำได้คืออาจจะเป็นพิชชิ่งครั้งแรกๆนะครับเป็นพิชแข่งกับประเทศญี่ปุ่นแต่พิชที่เมืองไทยเนี่ยฮะรายการชื่อขุนศึกวอร์ซัสซามูไรก็มีบริษัทสตาร์ทอัพญี่ปุ่น5บริษัทจากประเทศไทย5บริษัทแล้วมาพิชแข่งกันก็ตอนนั้นก็ได้รางวัลชนะเลิศมาแล้วก็เป็นครั้งแรกได้เป็นครั้งแรกๆเลยที่ได้พิชบนเวทีใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้น
0: ค่ะแต่ว่าก็ได้เรียนรู้อะไรมาเยอะแล้วก็เชื่อว่าเวทีนั้นเองก็ทำให้คนไทยรู้จักวงในมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเองพี่ยอดเนี่ยนอกจากจะเป็นหนึ่งในฟาวเดอร์ของวงในที่ประสบความสำเร็จแล้วอีกหนึ่งโรที่หลายๆคนมักจะเรียนเชิญพี่ยอดไปก็คือไปเป็นคอมเมนเตเตอร์ให้กับน้องๆสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้นะคะเท่าที่เราเห็นพัฒนาการของสตาร์ทอัพน้องๆที่เกิดขึ้นในยุคนี้มีอะไรที่จะต้องปรับปรุงหรือพัฒนากันบ้างในเรื่องของการพิชชิ่งคะ
1: ก็หลังๆก็เห็นพิชกันได้ดีขึ้นนะครับ อย่างนึงที่ผมใหม่ก็คือชอบขึ้นมาพิชหลายคนแบบโยนกันไปโยนกันมาแล้วมันก็มีสิทธิผิดพลาดค่อนข้างเยอะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ผมคิดว่าเป็นความผิดแรกที่สามารถกำจัดได้ง่ายมากคือจริงๆคนตัดสินใจให้พิชคนเดียวก็พ
0: อ
1: นะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของโครงเรื่องพื้นฐานของการพิชว่าโอเคมันต้องมีเริ่มจากเพนพอยต์เริ่มจาก what you did ทำอะไรมาบ้างอะไรอย่างเป็นต้นหลายๆคนก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะครับจริงๆมันก็มีความผิดพลาดพื้นฐาน 2-3 อย่างที่เราสามารถแก้ไขได้แต่โดยรวมใน 2-3 ปีหลังสุดก็คุณภาพของสตาร์ทอัพเมืองไทยก็ดีขึ้น
0: ก็จะได้เห็นการพิชชิ่งที่มีไอเดียนำเสนอแปลกๆใหม่ๆมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอยากจะถามสำหรับใครหลายๆคนที่อาจจะมีไอเดียซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างในกรณีของวงในเองก็ถือว่าเป็นธุรกิจแรกๆที่นำการรีวิวร้านอาหารมารวมในแอปพลิเคชัน
1: ครับ
0: ตอนนั้นเนี่ยเวลาที่เราแนะนำตัวเองออกไปเรามีวิธีทำอย่างไรคือเวลาเราพรีเซนต์ตัวเราเข้าใจอยู่แล้วแหละเพราะมันมาจากไอเดียของเราแต่คนอื่นอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเรากำลังพูดอะไรอยู่เรามีวิธีทำให้มันง่ายหรือซิมพลิฟายมันออกไปยังไงบ้างคะ
1: จริงๆอันนี้มันเป็นทักษะของเจ้าของธุรกิจเนาะที่จะต้องอธิบายธุรกิจของเราให้คนเข้าใจได้ง่ายที่สุดแต่วิธีหนึ่งที่ง่ายๆก็คือว่าดูตัวอย่างจากต่างประเทศว่าเว็บไซต์ที่คล้ายๆเราหรือแอปพลิเคชันที่คล้ายๆเราที่ต่างประเทศมีอะไรบ้างส่วนมากมันจะมีอยู่แล้วคือมันแทบจะเป็นไม่ได้ที่ธุรกิจนี้มีแค่ในประเทศไทยอย่างเดียวแต่ไม่มีในอเมริกาไม่มีในจีนไม่มีในญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเราสามารถเข้าไปดูได้ว่าเฮ้ยอย่างเช่นผมอาจจะบอกว่าผมเป็นYelpของประเทศไทยก็คือเหมือน yelp.com แต่อยู่ในประเทศไทยผมมันทำเป็นหลอกของประเทศไทยสำหรับหลายๆคนก็เริ่มใช้บอกฉันเป็น Uber ของนู่นฉันเป็น Uber ของนี
0: ่
1: มันก็เป็นเทคนิคนึงเหมือนกันที่ทำให้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าฉันคืออะไรในประเทศไทย
0: หา reference อ้างอิงให้คนเห็นภาพได้ง่ายขึ้น
1: ใช่ก็เป็นเทคนิคนึง
0: และหลายคนเนี่ยมักจะมีคำถามต่อว่าหลังจากที่เราประสบความสำเร็จแล้ว pitching แนะนำตัวเองแล้วได้ตังมาแล้ว raise fund ได้แล้วเนี่ยพอธุรกิจประสบความสำเร็จเรายังต้องอยู่กับการ pitch อยู่หรือเปล่าคะหรือว่าอย่างพี่ยอดเองณปัจจุบันเนี่ยมองเรื่องการ pitching ยังไงบ้าง
1: ผมคิดว่าก็มันก็คือการ present ซึ่งการ present เนี่ยมันก็อยู่กับตัวเราไปตลอดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะเปลี่ยนจากการที่เป็น public pitching บ่อยเราจะเป็นโอเค private pitching ให้กับลูกค้า pitching ให้กับคนที่สนใจตัวเราจริงๆมากกว่าที่จะต้องไปแข่งตามรายการต่างๆครับเปลี่ยนรูปแบบไปมากกว่า
0: เปลี่ยนรูปแบบแต่ว่าแนวคิดในการที่เราจะขยายธุรกิจ
1: จริงๆก็เหมือนเดิมจริงๆก็เหมือนเดิม
0: เราต้องมีแก่นของเราให้ชัด
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็นำเสนอเหมือนบอกเล่าเรื่องราวของธุรกิจเราด้วยแก่นที่เราเข้าใจจริงให้กับคนฟังที่เขาคาดหวังข้อมูลจากเรานั่นเองนะครับฉะนั้นนี้น่าจะเป็นเทคนิคข้อมูลดีๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพิชชิ่งอย่างที่ย้อนกลับไปตั้งแต่คำตอบแรกที่พี่ยอดบอกมาว่าพิชชิ่งมันต้องอยู่ในสายเลือดมันต้องอยู่กับพวกเราเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องไปแค่บนเวท
1: ีจริงๆมันถึงไม่ได้แข่งก็ควรจะพูดอธิบายผลักของตัวเองให้คล่องอยู่แล้วเพราะเจอใครก็ต้องอธิบายเจอพ่อแม่ก็ต้องอธิบายปู่ย่านะก็ต้องอธิบายเจอญาติห่างๆเขาก็ถามว่าทำอะไรอยู่เราก็ต้องอธิบายนั้นพิชชิ่งมันอยู่ในสายเลือด
0: ฝึกได้ตลอดเวลานะคะและที่สำคัญก็คือเมื่อเรานำเสนอไอเดียของเราได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องของการตัดสินใจของผู้ลงทุนต่างๆหรือว่าคนใช้บริการต่างๆเนี่ยง่ายมากขึ้นไปด้วยอย่างที่วงในประสบความสำเร็จมาแล้วในทุกวันนี้นั่นเองนะคะถามถึงวงในสักนิดนึงค่ะว่าณปัจจุบันเนี่ยการเติบโตเป็นยังไงบ้างแล้วเราคาดหวังจะเห็นแผนการเติบโตของวงในหลังจากนี้ยังไงบ้างคะ
1: วงในตอนนี้ก็ปีนี้ก็พยายามเติบโตอยู่หลักๆ3ด้านนะครับด้านแรกก็คือการขยายออกไปนอกกรุงเทพปัจจุบันเรามีประมาณ5ออฟฟิศนะครับมีทั้งกรุงเทพเชียงใหม่ชลบุรีหาดใหญ่ภูเก็ตแล้วก็เราจะเปิดที่โคราชกับหัวหินนะครับเปิดออกไปนอกกรุงเทพมากขึ้น อย่างที่2คือในเรื่องของ business model ที่นอกจากที่รายได้จากโฆษณาแล้วตอนนี้เราก็เริ่มทำโมเดลธุรกิจอื่นๆเช่นออเดอร์เดลินะครับนั้นสั่งสามารถสั่งอาหารผ่านวงในได
0: ้
1: นะครับหรือว่าจะเข้ามาซื้อวอลเชอร์ผ่านวงในก็ได้เพื่อไปกินที่ร้านนะครับหรือในเรื่องของไอตัวแคตตากรีของร้านอาหารเองก็ตามตอนนี้เราก็เริ่มแคตตากรีที่2ก็คือ beauty and spa และในอนาคตอาจจะเพิ่มแคตตากรีขึ้นมาอีกนะครับทำให้ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ของคนไทยมากขึ้นกว้างมากขึ้นครับ
0: เรียกว่าตอนนี้ถ้าใครนึกอะไรไม่ออกไม่รู้จะไปกินข้าวที่ไหนไม่รู้จะไปทำสวยที่ไหนเนี่ยเปิดแอปวงในมาก็น่าจะตอบโจทย์ทุกๆคนได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ยอดมากๆที่สอดเวลามาเล่าภาพรวมดีๆให้กับพวกเราเป็นความรู้กันสำหรับสตาร์ทอัพน้องๆรุ่นใหม่ด้วยยังไงมีโอกาสมาพูดคุยกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับ

0: ข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของห้องเรียนผู้ประกอบการวันนี้กับคลาสที่เรามาแนะนำการพิชชิ่งให้ได้รู้จักกันอย่างที่พี่ยอดบอกไว้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพิชชิ่งมันเกิดขึ้นได้ทุกที่แล้วก็ทุกเวลาจริงๆอย่างเมื่อสักครู่ที่พี่ยอดเล่าให้ฟังถึงโมเดลของวงในเองเนี่ยนะคะก็คือการพิชชิ่งในรูปแบบหนึ่งนั่นเองและส่วนสำคัญของการที่จะทำให้การพิชชิ่งนั้นประสบความสำเร็จอย่างที่บอกไว้นะคะว่าทุกคนเนี่ยต้องเข้าใจในธุรกิจที่เราทำอยู่อย่างดีนั่นเองค่ะอย่างข้างหลังที่หน้าอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะเขาก็กำลังรีวิวกันอยู่นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเซกเมนต์ใหม่ของวงในเองนะคะที่นอกจากจะมีการรีวิวร้านอาหารแล้วตอนนี้เริ่มมีการรีวิวสินค้าความสวยความงามด้วยน่าสนใจทีเดียวนะคะและอย่างที่เราฟังกันมาแบบนี้นะคะว่าพิชชิ่งนั้นคือส่วนสำคัญที่การทำให้ธุรกิจนั้นเติบโตต่อไปได้นะคะแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยเห็นมูลค่าของธุรกิจเราได้มากยิ่งขึ้นหลักการสำคัญของการพิชชิ่งจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามสรุปใจความสำคัญกันตรงนี้เลยค่ะ
1: แล้ววันนี้นะคะที่เราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพิชชิ่งเนี่ยนำมาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งค่ะว่าพิชชิ่งนั้นก็คือการนำเสนอแผนธุรกิจให้กับกลุ่มนักลงทุนลูกค้าหรือว่ากรรมการต่างๆนะคะโดยใช้เวลาแบบกระชับสั้นๆในการนำเสนอส่วนพิชเด็กที่วันนี้พี่ยอดได้เล่าให้เราฟังกันไปเนี่ยก็คือไฟล์ presentation แผนธุรกิจแบบสั้นและกระชับใช้ในการนำเสนอให้กับกลุ่มนักลงทุนลูกค้าหรือว่าคู่ค้านั่นเองค่ะโดยเครื่องมือที่ใช้ในการนำเสนอหรือว่าพิชชิ่งให้มีประสิทธิภาพนั้นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเรียกกันว่า one page investor summary ซึ่งเปรียบเสมือนเช็คลิสต์ที่สตาร์ทอัพนั้นสามารถนำไปใช้สร้างพิชเด็กของตัวเองในการนำเสนอให้กับนักลงทุนคู่ค้าแล้วก็ลูกค้าได้นั่นเองค่ะ one page investor summary นั้นประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ13หัวข้อด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อบริษัทเว็บไซต์ระยะเวลาที่ทำธุรกิจก่อตั้งมาอันที่2ก็คือเรื่องของประวัติการได้รับฟันดิ้งอันที่3นะคะก็คือการใช้จ่ายเงินในการดำเนินกิจการที่ผ่านมาอันที่4ก็คือประวัติของรายได้รวมไปถึงการ forecast รายได้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าของธุรกิจเราอันที่5ก็คือความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจเราส่วนที่6นะคะ key executive ซึ่งถือว่าส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการบอกให้กับผู้ฟังได้ทราบถึงผู้บริหารที่สำคัญว่ามีใครบ้างแต่ละคนทำหน้าที่อะไรแล้วก็มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างไรกันบ้างค่ะส่วนที่7นะคะระบุถึงปัญหาของธุรกิจที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นคืออะไรส่วนที่8ก็คือ solution หรือว่าสิ่งที่ธุรกิจเราจะนำเสนอจะเป็นประโยชน์กับลูกค้ายังไงช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ยังไงบ้างส่วนที่9ก็คือขนาดตลาดของธุรกิจนี้โอกาสในการเติบโตนั้นมีอีกมากขนาดไหนส่วนที่10ก็คืออะไรคือจุดเด่นจุดต่างของธุรกิจเราคู่แข่งในตลาดณปัจจุบันมีใครบ้างและเรามีในการต่อสู้กับคู่แข่งอย่างไรส่วนที่11ก็คือเรื่องของ business model นะคะว่าธุรกิจเรานั้นจะมีการสร้างรายได้และสร้างฐานลูกค้าได้อย่างไรส่วนที่12ก็คือ management team ทีมงานในปัจจุบันนั้นมีใครบ้างมีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจได้และส่วนสุดท้ายนะคะ traction to date คือบอกถึงจำนวนลูกค้าว่าณปัจจุบันเนี่ยมีอยู่จริงแค่ไหนซึ่งตัวเลขเหล่านี้ควรจะได้รับการพิสูจน์นะคะว่าเป็นลูกค้าที่สนใจสินค้าหรือบริการของธุรกิจเราจริงๆอย่าลืมนะคะว่าสิ่งสำคัญในการพิชชิ่งนั้นก็คือเรื่องของความจริงสถิติที่ผ่านมาและสตาร์ทอัพเองเนี่ยควรจะต้องโชว์สิ่งที่ธุรกิจเคยทำจนประสบความสำเร็จรวมไปถึงบ่งบอกว่าปัจจุบันกำลังทำอะไรอยู่เพื่อเกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องและบอกถึงแผนการในอนาคตด้วยนะคะว่าการเติบโตเหล่านี้จะไปต่อได้อย่างไรถึงจะสามารถพิชิตใจนักลงทุนและก็ผู้ฟังได้นั่นเองค่ะและเราก็เดินทางเปิดโลกสตาร์ทอัพกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายของซีซั่นนี้กันแล้วนะคะ12ตอนที่ผ่านมาทุกท่านก็ได้เห็นรู้จักและเข้าใจถึงรูปแบบขั้นตอนการทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพตั้งแต่เริ่มจากการค้นหาไอเดียการแปลงไอเดียเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบต่างๆการวิเคราะห์และสร้าง business model เพื่อการขยายธุรกิจการรู้จักแหล่งเงินทุนต่างๆรวมไปถึงเทคนิคในการ pitching กับนักลงทุนจนอาจจะเกิดแรงบันดาลใจสนใจอยากเริ่มต้นทำธุรกิจแบบ start up หรือแม้กระทั่งอยากจะเป็นนักลงทุนในธุรกิจ start upแต่ไม่ว่าอยากจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นนักลงทุนนะคะการที่เราได้เรียนรู้ได้ฟังมาจากกูรูทั้งหลายย่อมเป็นแค่เพียงความรู้ที่อยู่แค่กับตัวหรือเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นแต่สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าคุณสามารถทำมันได้จริงๆก็คือการเริ่มลงมือทำค่ะหรือแม้กระทั่งการไปเรียนรู้การทำงานกับสตาร์

ก็ถือว่าจะเป็นการเปิดประสบการณ์เปิดโลกให้เราได้เห็นได้สัมผัสในทุกมิติเพิ่มเติมด้วยเพราะสุดท้ายนะคะไม่มีใครมาบอกเราได้หรอกค่ะว่าเราจะเป็นสตาร์ทอัพแบบไหนจะโตได้อย่างไรหรือจะประสบความสำเร็จหรือไม่แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรทีน่าก็ขอให้เหล่าว่าที่สตาร์ทอัพหรือนักรบเศรษฐกิจพันใหม่ทั้งหลายประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่เลือกเดินและพบกันใหม่ในซีซั่นหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะ 1. ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรหรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: อ้าวคืนได้เสี่ยงเอ้ยถือได้ถือเนื้อถือตัวแล้วไปได้หันนี่น้ําหาให้มันหูมันเห็นอยู่ดอนใดป่าใดก็ได้ให้มันเห็นแต่ๆได้จะให้ตกปากลากดินเสียชื่อเสียเสียง10บรรษาหาบ้านลือดิให้ได้จังมักจังปรารถนาเด้อเสี่ยงเอ้ยไปอยู่ไสกลับไปน้ําหาเห็นเด้อไปคนละไปน้ําหาเด้อเสี่ยงเอ้ย
1: ไปท่านเด้อไปๆนี่ไปโอ้โหไอ้ไอ้ไอ้
2: คนไปเฮี้ยงของเก่าเนี่ยโอ้ยละไปๆๆเป็นเข้ามาหม่องเก่านี่มองเข้ามาหม่องขึ้นมั้ย